0: ไม่นะครับอันนั้นสาระของเรามีอะไรที่น่าสนใจเชิญครับ
1: เซ็งมากเลยพี
2: ่
1: เมื่อวานน่ะเลิกงานก็ช้าแถมฝนตกรถก็ติดอีกกว่าจะถึงบ้านก็มืดน่ะพอไปถึงบ้านนี่นะสลบเหมือดเลยโอ้โหดีนะเมื่อเช้าอ่ะตื่นไหวไม่งั้นว่ะวันนี้ผมลางานแล้วล่ะ

0: ว่าเป็นปกตินะวันไหนไม่มืดผมก็ไม่ถึงบ้านอยู่แล้ว
1: อ้าวว่าแต่แป้งกับเปียป่านนี้ยังไม่มาทำงานอีกเหรอพี
0: ่เออนั่นสิมีเหตุอะไรหรือเปล่าเนี่ยสายป่านนี้ยังไม่ถึงที่ทำงานอีกนี่ปกติก็มาถึงแล้วนะ
1: นั่นไงพูดปุ๊บก็มาปั๊บเลยแหมอายุยืนจริงๆแม่สองคนนี
2: ้ขอโทษทีนะคะวันนี้มาสายเลยคือเมื่อกี้ระหว่างทางอ่ะมีเรื่องตื่นเต้นมากๆเลยค่ะแป้งเล่าสิอุ้ยใช่ค่ะใช่คือตอนที่พวกเราขับรถมานะคะมีแมวตัวนึงอะค่ะมันวิ่งตัดหน้ารถไปเลยอะดีนะไม่เป็นอะไรมากอะแค่บาดเจ็บเล็กน้อยอะ
3: ใช่พวกเราก็จอดรถแล้วก็ไปช่วยปฐมพยาบาลจนเสร็จจากนั้นก็ช่วยกันตามหาเจ้าของแมวแถวแว่นนั้นอะแต่ไม่มีใครรู้จักแมวตัวนี้เลยอะหมดหวังอะสงสารเขามากเลยอะค่ะ
1: อ้าวแล้วทำไมเปียไม่เก็บมาเอามาเลี้ยงเองอ่ะ
3: ใจน่ะอยากเก็บมาเป็นเจ้าของมากๆอ่ะเพราะแมวมันน่ารักมากจริงๆและอีกอย่างนึงเปียก็เป็นคนที่รักสัตว์มากด้วยแต่กลัวจะเลี้ยงได้ไม่ดีอ่ะค่ะ
2: ใช่เดี๋ยวก่อนนะเอานี้นะคิดออกแล้วถ้าอย่างนั้นอ่ะพวกเราเนี่ยนะมาร่วมกันจัดตั้งองค์กรจัดสวัสดิภาพสัตว์ดีไหมคะจะได้เป็นการช่วยดูแลสัตว์อีกทางนึงไง
0: โอ้โห
2: ดีไหมดีไหม
0: ดีเลยครับเราจะได้มีงานที่ท้าทายเพิ่มมาอีกงานนึงในช่วงวันหยุดเสาร์อาทิตย์ไงล่ะครับ
1: โอ้โหงั้นผมขอร่วมด้วยนะครับคงน่าสนุกน่าดูเลยแหละและอีกอย่างอ่ะถือว่าช่วยเหลือสัตว์ด้วยเป็นเพื่อนร่วมโลกของเราอ่ะได้กุศลผลบุญเยอะเลยนะพี
0: ่สุดยอดเลย
3: แล้วการจัดตั้งองค์กรจัดสวัสดิภาพสัตว์นี่เขาต้องดำเนินการอะไรยังไงบ้างล่ะคะ
0: เออผมว่านะเราต้องไปขอต่อนายทะเบียนเป็นอันดับแรกเลยแหละ
1: พวกเราสามารถดำเนินการได้ใช่ไหมพี
2: ่น่าจะได้นะคะเพราะว่าองค์กรของเราเนี่ยไม่มีวัตถุประสงค์ทางการเมืองแล้วก็ไม่ได้แสวงหาผลกำไรอะไรด้วย
3: งั้นดีเลยค่ะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเรามาดำเนินการกันเลยไหมคะ
4: ดำเนินการอะไรกันเหรอคะ
2: แยม
4: เอาแฟ้มงาน
1: นะอ๋อก็พวกเราอ่ะจะดำเนินการจัดตั้งองค์กรจัดสวัสดิภาพสัตว์เนี่ยจ๊ะ
4: ดีจังเลยค่ะอนุโมทนาบุญด้วยนะคะงั้นถ้ามีอะไรให้แยมช่วยบอกแยมได้นะคะ
5: จากกรณีดังกล่าวกลุ่มพนักงานบริษัทมีสิทธิ์ขอขึ้นทะเบียนจัดตั้งองค์กรจัดสวัสดิภาพสัตว์ต่อนายทะเบียนได้หรือไม่ก็ได้ขอไม่ได้
6: นะครับก่อนตอบอธิบายกติกานะฮะมือวางที่แป้นแล้วแย่งกันกดสัญญาณไฟใครได้สัญญาณก่อนมีสิทธิ์ตอบก่อนตอบก่อนถ้าถูกได้2คะแนนถูกทีหลังได้คะแนนเดียวนะฮะงั้นแย่งกันกดสัญญาณนะครับพร้อมนะครับพร้อมแล้วกดครับค่อยๆคืบคลานไปนะครับคุณพรสุขนะครับคิดว่าได้ไหมครับเราจัดตั้งกันเองเนี่ยเราเป็นพนักงานบริษัทเนี่ยไปขอจัดตั้งเป็นองค์กรจัดสวัสดิภาพสัตว์ถามว่าทำได้ไหมข้อกอได้ข้อขอไม่ได
7: ้ตอบกอค่ะ
6: ได้ครับ
7: คิดว่าได้ค่ะเพราะว่าคนอาจจะยังไงรวบรวมรายชื่ออะไรอย่างเงี้ยค่ะ
6: ทำได
7: ้ค่ะ
6: นะครับสามารถทำได้นะครับขอบคุณคุณทัพประสานได้ไหมครับ
8: ขอเป็นข้อขอละกัน
6: ไม่ได้
8: เพราะคิดว่าไม่ได้เพราะว่าเป็นเรื่องกับการแบบช่วยเหลือสัตว์เนี่ยมันต้องแบบผ่านหลายองค์กรนะฮะเพราะมันต้องมีแบบใบขออนุญาตด้วย
6: น่าจะเป็นสวัสดิการของรัฐมากกว่าหรือเปล่า
8: ใช่ครับประมาณนั้น
6: น่าจะยังไงนะครับแต่ทางนู้นบอกว่าเอกชนก็ทำได้เราก็ทำกันเองได้ได้จริงหรือเปล่านะครับต้องไปถามอาจารย์แล้วครับขอบคุณฮะได้ไหมครับอาจารย์ฮะ
9: ค่ะในส่วนของพระราชบัญญัติป้องกันการทารุณกรรมและการจัดสวัสดิภาพสัตว์พ.ศ. 2507นะคะในมาตรา11เนี่ยกำหนดไว้ว่านะคะคณะบุคคลหรือนิติบุคคลนะคะที่มีวัตถุประสงค์หรือว่าดำเนินกิจกรรมเกี่ยวกับการป้องกันและการดำเนินการจัดสวัสดิภาพสัตว์เนี่ยค่ะแล้วก็ไม่ได้มีวัตถุประสงค์ทางการเมืองหรือแสวงหากำไรหรือนำรายได้มาแบ่งปันกันเนี่ยค่ะมีสิทธิ์ขอขึ้นทะเบียนต่อนายทะเบียนเป็นองค์กรจัดสวัสดิภาพสัตว์นะคะซึ่งหลักเกณฑ์เนี่ยจะอยู่ในตัวประกาศกรมสัตว์เรื่องหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขในการขึ้นทะเบียนองค์กรจัดสวัสดิภาพสัตว์และสถานพยาบาลสัตว์พ.ศ. 2517นะคะฉะนั้นเนี่ยจากเคสสตัดดี้เมื่อสักครู่นะคะจะเห็นว่าเป็นคณะบุคคลเนี่ยก็สามารถจะรวมกลุ่มกันเพื่อก่อตั้งนะคะขึ้นทะเบียนเป็นองค์กรจัดสวัสดิภาพสัตว์ได้นะคะตามมาตรา

0: ถ้าในส่วนของบอกไม่เกี่ยวข้องกับการเมืองเนี่ยดูยังไงอาจารย์นะ
1: ดูตามวัตถุประสงค์อะค่ะคือจะมีว่าต้องดูรายละเอียดว่าวัตถุประสงค์ที่ก่อตั้งขึ้นเนี่ยไม่ได้มุ่งผลทางการเมืองแล้วก็ไม่ได้แสวงหารายได้มาแบ่งปันกันไม่ได้เป็นการแสวงหากำไรนะคะก็คือโดยภาพรวมคือเพื่อการกุศลเพื่อการจัดสวัสดิภาพจัดจริงๆนะคะก็สามารถดำเนินการได
0: ้คือถ้าไปเกี่ยวข้องการเมืองไม่ได้ถ้าไปแสวงหากำไรรายได้อะไรมาแบ่งปันอันนี้ไม่ได้เลยนะฉะนั้นตรงนี้ก็คือตั้งขึ้นมาเพื่อที่จะดูแลนี่แล้วจริงๆมีเยอะไหมฮะที่ผ่านมาปี2ปีนี
1: ่ตั้งแต่กฎหมายใช้บังคับมาตั้งแต่27ธันวาคม2557นะคะตอนนี้เนี่ยมีองค์กรจัดสวัสดิภาพสัตว์เพียง8องค์กรด้วยกันก็จะมีทั้ง NGO มีทั้งมหาวิทยาลัยอะค่ะก็ทั้งหมด8องค์กรนะคะ
0: ก็ถือว่าไม่เยอะนะฮะ
1: ก็ไม่เยอะค่ะแต่ว่าคือต้องเป็นคนที่ใจรักสัตว์จริงๆอะค่ะต้องเป็นการกุศลจริงๆอะค่ะ
0: จริงๆแล้วต้องการเยอะไหมฮะจริงๆ
1: จริงๆก็ยิ่งเยอะยิ่งดีค่ะ เป็นการคุ้มครองสวัสดิภาพสัตว์และก็จัดให้สัตว์ด้วยค่ะ
0: ทีนี้กลุ่มคนนี้ต้องกำหนดไหมครับว่าต้องจำนวนเท่าไหร่อะไรมีขั้นต่ำไหมครับพอ
1: มีขั้นต่ำค่ะคือในตัวประกาศกรมสัตว์เรื่องหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขในการขึ้นทะเบียนเป็นองค์กรจัดสวัสดิภาพสัตว์และสถานบริการสัตว์257เนี่ยในส่วนของคณะบุคคลเนี่ยคือขั้นต่ำไม่น้อยกว่า10คนนะคะแล้วก็ต้องเป็น คนต่างด้าวไม่เกิน3คนด้วยค่ะ
0: คำว่าสวัสดิภาพสัตว์เนี่ยมันพอเห็นภาพให้ได้ไหมครับว่ามันหมายถึงอะไรบ้างอาจารย
1: ์สวัสดิภาพหรือว่า animal welfare คือจัดให้สัตว์เนี่ยได้รับความสุขสบายตามสภาพของสัตว์นั้นๆ นะคะว่าอย่างถ้าเป็นช้างเนี่ยเขาต้องมีน้ำมีหญ้าให้เขากินเนี่ยค่ะคือตามสภาพซึ่งจะมีลักษณะที่แตกต่างกันไปในแต่ละชนิดสัตว์นั้นๆ นะคะซึ่งหลักเกณฑ์วิธีการเนี่ยต้องออกเป็นประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ซึ่งตอนนี้ก็ยังอยู่ระหว่างการออกเพราะว่าการที่กำหนดเป็นหลักเกณฑ์ที่เป็นสวัสดิภาพเป็นกลางๆสำหรับสัตว์แต่ละชนิดเนี่ยค่อนข้างจะต่างกันนะคะอย่างเช่นสัตว์เลี้ยงไว้ใช้งานสัตว์เลี้ยงไว้เพื่อการแสดงหรือว่าสัตว์เลี้ยงเพื่อเป็นเพื่อนเนี่ยค่ะการจัดสวัสดิภาพเนี่ยค่อนข้างจะแตกต่างในสาระสำคัญนะคะฉะนั้นเนี่ยต้องมีหลักเกณฑ์ที่เป็นเกณฑ์กลางที่สามารถจะรับได้และที่สำคัญเนี่ยคือสัตว์มีความสุขแล้วมนุษย์คือคนเลี้ยงก็มีความสุขด้วยค่ะไม่ได้เป็นการรัดตึงจนเกินไปสำหรับคนเลี้ยงสัตว์ด้วยค่ะ
0: มันก็จะเป็นกลุ่มสัตว์เลี้ยงสัตว์ที่เอามาใช้งานสัตว์เลี้ยงไว้เพื่อการแสดงอะไรต่างๆมันเป็นกลุ่มใช่ไหมแต่ไม่ได้ระบุประเภทของสัตว์ว่าต้องเป็นแมวเป็นนกเป็นอะไรต่าง
1: ใช่ต้องแบ่งเป็นกลุ่มใหญ่นะคะแล้วก็ที่สำคัญคือต้องเป็นเกณฑ์กลางๆที่สามารถรับได้นะคะสำหรับคนที่เลี้ยงสัตว์ทุกชนิดด้วยค่ะ
0: เพราะเห็นเมื่อเร็วๆนี้มีเลี้ยงหมูใช่ไหมชื่ออะไรนะจำไม่ได้ที่ตัวใหญ่ๆเขาแรกบอกว่าหมูแคระเลี้ยงไปเลี้ยงมาตัว เอาขึ้นไปนอนด้วยอันนี้ก็ถือว่าอยู่ในกลุ่มได้เหมือนกันใช่ไหมฮะ
1: ค่ะเป็นสัตว์ที่เลี้ยงไว้เป็นเพื่อนค่ะ
0: ที่เลี้ยงไว้เป็นเพื่อนนะครับครับก็คงชัดเจนนะครับขอบคุณท่านอาจารย์นะครับนั่นก็ชัดกันแล้วนะครับในเรื่องของสวัสดิภาพสัตว์ว่ามีกลุ่มก้อนนะครับอย่างไรบ้างสำหรับกลุ่มของสัตว์แล้วก็วิธีการคณะบุคคลก็ได้นิติบุคคลก็ได้ในการที่จะจัดตั้งองค์กรโดยที่ไม่เกี่ยวข้องกับการเมืองไม่แสวงหากำไรหรือรายได้ต่างๆแล้วนำมาแบ่งปันนะครับเป็นองค์กรที่มาด้วยใจจริงๆนะครับนั้นก็ทางกรมก็มีงบประมาณสนับสนุนบางส่วนนะครับอันนี้ก็คือช่วยนะครับในทางที่ทำให้ใจที่ดีนั้นก็สามารถเดินหน้าไปได้ด้วยเหมือนกันนะฮะก็ถือว่าสำคัญนะครับขอบคุณครับใครได้คะแนนครับ
2: ข้อนี้นะคะคุณพรสุขตอบถูกค่ะ
0: เอาละครับไปทำคะแนนต่อในข้อที่2ครับ
3: เสร็จสักทีนี่ก็จะไม่เสร็จซะแล้วนี่ก็ได้เวลาเลิกงานแล้วงั้นเดี๋ยวจอยขอตัวไปเข้าห้องน้ำก่อนนะคะ
4: ค่ะ
3: ถ้ามีโทรศัพท์เข้ามาฝากรับด้วยนะ
5: จะ
3: เก่งจะ5โมงแล้วนะ
5: เ
3: อจะ5โมงแล้วเหรอ
5: จะรีบเป็นอะไรจ๊ะเนี่ยทุกทีก็เห็นอยู่ OT นี่นะ
3: ก็หมาที่บ้านอ่ะมันไม่สบายนะสิคะจะพาไปหาหมอค
6: ่ะอะไรนะจะพาหมาไปหาหมอจ๊ะเก่ง
3: ใช่ค่ะไม่รู้ว่ามันเป็นอะไรอะค่ะสงสารมันก็เลยเดี๋ยวแบบเดี๋ยวทำข้อมูลตรงนี้อีกนิดนึงอะเดี๋ยวก็จะรีบกลับแล้วค่ะ
5: พูดถึงหมานะวันก่อนนู้นเนี่ยพี่ขับรถผ่านสวนสาธารณะเห็นคนเอาหมาพี่ปล่อยด้วยนะพวกปล่อยหมาลงพื้นเนี่ยเขาก็ขับรถหายไปเลยอ่ะ
6: เอ้าทำแบบนี้ได้ด้วยเหรอไม่มีปัญญาจะเลี้ยงหมาและเอามันไปปล่อยทิ้งๆกว้างๆแบบนี้ทำได้ด้วยเหรอ
3: นั่นน่ะสิคะ

0: ไม่รักมันแล้วอ่ะเอามันมาเลี้ยงเองมันก็มีหัวใจเหมือนคนนั่นแหละค่ะเพียงแต่ว่ามันพูดไม่ได้น่าสงสารหมาตัวนั้นจังเลยนะคะเนี่ยเจ้าของมันอ่ะทำไมใจดำจังเลยอ่ะ
1: แหมเขาก็คงมีเหตุผลของเขาแหละเชื่อมันไปปล่อยอ่ะนะแต่เอพี่เพิ่งนึกขึ้นได้ว่าการที่เอาหมาหรือสัตว์เลี้ยงเนี่ยไปปล่อยแบบนี้นะผิดกฎหมายนะเนี่ย
0: ผิดกฎหมายด้วยเหรอคะ
1: ใช่ๆพี่เคยอ่านเจอในเว็บแหละ
2: นี่ถ้าผิดกฎหมายอ่ะก็ต้องมีบทลงโทษเจ้าของสัตว์เลี้ยงที่นำมันมาปล่อยนะ
0: แล้วที่พี่ชายอ่านเจอเนี่ยบทลงโทษเขาว่ายังไงบ้างเหรอคะ
2: นั่นน่ะสิ
1: บทลงโทษเหรออ านแล้ว
2: ว่าไง
1: แล้วก็ลืมไปแล้วจ้ะเอ้าก็พี่ไม่เคยคิดจะเอาเขาไปทิ้งนี่นะก็เลยไม่ได้จำมาดิ
3: จากกรณีดังกล่าวในกรณีที่นายทะเบียนมีคำสั่งไม่รับขึ้นทะเบียนเป็นองค์กรจัดสวัสดิภาพสัตว์ผู้ที่ขออนุญาตมีสิทธิ์อุทธรณ์ต่อคณะกรรมการได้ภายในกี่วันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งคำสั่งก15วันขอ30วัน
4: ครับกติกาเดิมนะครับมือวางที่แป้นนะฮะพร้อมกดสัญญาณนะครับพร้อมแล้วกดครับ คุณทัพภาษานะครับ15วันข้อก่อ30วันข้อขอในการยื่นอุทธรณ์คำสั่ง
5: พอคิดว่าน่าจะเป็น30วัน
4: 30วันทำไมคิดว่า30วันนะครับ
5: เพราะว่าเรื่องพวกนี้มันต้องอาจจะใช้เวลาในการดำเนินนานอาจจะ
4: ใช้เวลานิดนึง
5: ใช่ครับ
4: ขอบคุณครับคุณพรสุขครับ
6: ตอบ15วันค่ะ
4: 15วันเพราะ
6: เขาอาจจะมีการดำเนินการเรื่องนี้เลยอะค่ะทันทีที่ได้รับเรื่อง
4: น่าจะดำเนินการให้เสร็จอย่างรวดเร็วนะครับเอาละครับขอบคุณครับจริงๆแล้วมีเวลาในการอุทธรณ์เท่าไหร่อาจารย์ฮะ
7: ค่ะคือตามพระราชบัญญัติป้องกันการทุรกรรมและการจัดสวัสดิภาพพ.ศ. 2557นะคะในมาตรา17เนี่ยกำหนดไว้เลยว่ากรณีที่มีการยื่นแล้วเนี่ยไม่มีนายทะเบียนไม่รับขึ้นทะเบียนให้นะคะก็มีสิทธิ์อุทธรณ์ต่อกรรมการป้องกันการทุรกรรมและการจัดสวัสดิภาพสัตว์ภายใน15วันนะคะนับจากวันที่ได้รับแจ้งคำสั่งนะคะ
4: 15วัน
7: ใช่ค่ะเป็นกรีนกลางซึ่งในพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองพ.ศ. 2539ก็กำหนดไว้15วันเช่นเดียวกันค่ะ
4: 15วันทีนี้คณะกรรมการตรงนี้อยู่ที่ไหนอยู่ที่คือไปยื่นที่ปศุสัตว์จังหวัดได้ทุกที่เหมือนกันหรือว่าหรือว่ากลุ่มคณะกรรมการที่ว่าที่เราให้ไปยื่นต่อคณะกรรมการตรงนี้ฮะ
7: คือจริงๆแล้วคณะกรรมการเนี่ยคือส่วนกลางนะคะคือคณะกรรมการก็คือมีปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นประธานนะคะ
4: ค
7: ืออยู่ที่ส่วนกลางแต่ว่าตอนยื่นเนี่ยเนื่องจากว่าตอนขึ้นทะเบียนเราขึ้นทะเบียนกับบริษัทจังหวัดใช่ไหมคะฉะนั้นเนี่ยโดยวิธีปฏิบัติแล้วคนที
4: ่จะไปย
7: ื่นใช่ก็คือยื่นอุทธรณ์ต่อบริษัทจังหวัดแล้วบริษัทจังหวัดจะส่งเรื่องมาที่ส่วนกลางเพื่อยื่นเพื่อเรียกประชุมคณะกรรมการป้องกันการทารุณกรรมและการจัดสวัสดิภาพสัตว์นะคะ
4: ครับครับก็คงชัดเจนนะครับขอบคุณท่านอาจารย์นะครับนั้นก็ถ้าไปยื่นแล้วไม่ได้รับการพิจารณานะครับก็มีสิทธิ์ในการที่จะอุทธรณ์ได้ภายในเวลา15วันนะครับอันนั้นคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ก็จะพิจารณาให้เสร็จสิ้นภายในเวลา45วันนะครับอันนี้ก็คือสิ่งที่สามารถทำได้ในการที่จะจัดตั้งองค์กรในสวัสดิภาพสัตว์ในการที่จะเข้ามาดูแลสัตว์นะครับด้วยเจตนารมณ์ที่ดีนะครับดังนั้นขอบคุณท่านอาจารย์นะครับท่านข้อนี้ใครได้คะแนนครับ
3: ข้อนี้คุณพรสุขตอบถูกอีกข้อหนึ่งแล้วนะคะขอเสียงตบมือด้วยค่ะ
4: ครับนี่คือสิ่งที่เรานำเสนอในสัปดาห์นี้ในเรื่องของการดูแลนะครับสวัสดิภาพสัตว์ทั้งหลายนะครับป้องกันการทารุณกรรมเรายังมีสาระที่รอเราอยู่นะครับคือช่วงสบายสับกฎหมายเพื่อประชาชนสัปดาห์นี้ก็คงเป็นเรื่องที่สำคัญเหมือนกันเนาะเป็นเรื่องอะไร
3: เปลี่ยนโหมดค่ะกลับมาเป็นเรื่องเกี่ยวกับคนคนบ้าน
4: นะคะ
3: เป็นเรื่องเช่าค่ะการเช่าบ้านน่าจะเคยเจอกันบ่อยนะคะ ก็คือเป็นกันเยอะมากเลยค่ะก็คือเช่าๆกันอยู่ดีค่ะผู้ให้เช่าเนี่ยเอาบ้านออกเอาบ้านไปขายซะงั้น
4: เจ้าของบ้านเอาบ้านไปขายเรายังเช่าอยู่เลย
3: ใช่ทั้งที่มีสัญญาเช่าเอาละสิคะทีนี้หัวอกผู้เช่าจะเป็นอย่างไรนะคะ
4: จะทำยังไง
3: ใช่ค่ะ
4: ไปติดตามคำแนะนำได้จากท่านอาจารย์ทั้งสองท่านนะครับในช่วง
3: สบายๆกับกฎหมายเพื่อประชาชนค่ะ
8: สวัสดีค่ะท่านผู้ชมค่ะ
9: สวัสดีครับ
8: ช่วงนี้ก็พบกับเราสองคนอีกครั้งนะคะในช่วง
9: สบายสบายกับกฎหมายเพื่อประชาชน
8: สบายจริงๆนะคะฟังเสียงอาจารย์ก็สบายแล้ว
9: สบาย

0: ครับวันนี้ผมเชื่อเหลือเกินว่าอาจารย์คงมีเรื่องสบายๆมาถามอีกไหม
1: สบายๆสนุกสนุกแน่นอนเลยค่ะอาจารย์ครับ
0: ว่ามาเลยครับ
1: ก่อนอื่นถามอาจารย์ก่อนเลยค่ะอาจารย์คะตอนสมัยอาจารย์หนุ่มๆเนี่ยอาจารย์เคยไปเช่าบ้านเช่าอะไรใครเขาอยู่มั้งไหมคะเนี่ยอาจารย
0: ์โอ้ก็ไม่เคยเช่าหรอกผมอาจารย
1: ์
0: เป็นเด็กวัดมาโดยตลอดจะไปเช่าใครตอนทำงานก็ไม่ได้เช่าแต่ก็เคยเช่าหัวใจน้องๆไว้สักห้องสองห้อง
1: อะไรจะขนาดนั้นกันเนี่ย
0: ว่าแต่ว่าอาจารย์วันนี้มีเรื่องเช่าใครเช่าใครยังไงมาถามหรือยังไง
1: มีค่ะอาจารย์คะมีแน่นอนค่ะก็คือท่านผู้ชมที่ถามมานี่แหละค่ะอาจารย
0: ์
1: ท่านผู้ชมบอกว่าท่านผู้ชมเองเป็นคนต่างจังหวัดค่ะอาจารย
0: ์
1: แล้วก็เขาต้องเข้ามาทำงานในกรุงเทพก็ต้องมาเช่าบ้านอยู่ใช่ไหมคะอาจารย
0: ์
1: บ้านไม่มีพอเช่าเสร็จเรียบร้อยอยู่ไปได้สักระยะหนึ่งปรากฏว่าเจ้าของบ้านเช่ามาบอกว่าเขาจะขายบ้านหลังนี้ให้คนอื่นแล้วค่ะอาจารย
0: ์
1: แล้วก็ยังมาบอกให้ท่านผู้ชมเนี่ยขนข้าวขนของออกจากบ้านภายใน20วันเพราะว่าเจ้าของใหม่เขาจะเข้ามาอยู่แล้ว
0: เออ
1: แล้วเจ้าของใหม่เขาก็ไม่ให้เช่าต่อด้วยท่านผู้ชมบอกอ้าวตายสิจะไปหาที่ไหนบ้านเช่าระยะเวลาแค่20วันแล้วข้าวของก็ต้องเยอะตั้งแยะเนี่ยค่ะอาจารย์คะท่านผู้ชมก็เลยถามมาว่ากรณีอย่างนี้ผมต้องออกไหมอาจารย
0: ์
1: ผมอยากจะอยู่ต่อได้ไหมเนี่ยเพิ่งอยู่ไปแป๊บเดียวเองอาจารย์อะไรอย่างเงี้ยอาจารย
0: ์เรื่องนี้ผมว่ามันก็เป็นเรื่องของหัวอกคนยากคนจนที
1: ่
0: เช่าบ้านคนอื่นเหมือนกันนะอาจารย
1: ์ใช่ค่ะอาจารย์
0: เอาละผมว่าเรื่องนี้ก็ควรจะรับรู้กันไว้นะทั้งผู้เช่าทั้งผู้ให้เช่า
1: ค่ะ
0: ปกติแล้วอาจารย์ถ้าผู้เช่าผู้เช่าคือคนที่เช่าเขาเนี่ยนะ
1: ค่ะ
0: ตายสัญญาเช่าเลิก
1: อ๋อค่ะ
0: นะฮะโดยหลักแล้วเนี่ยเขาดูเรื่องคุณสมบัติของตัวคุณแต่ปกติแล้วแปลกมากนะถ้าผู้ให้เช่าตายสัญญาเช่าไม่ระงับทายาทยังต้องรับเรื่องนี้ต่อไปเหมือนกันครับกรณีที่ท่านผู้ชมถามมาปรากฏว่าเขาจะขายผมว่าเขาก็มีสิทธิ์ขายนะอาจารย์
1: ใช่ค่ะบ้านของเขา
0: คนเป็นเจ้าของที่เจ้าของบ้านเขาอยากจะจำหน่ายจ่ายโอนอยากจะขายเราเป็นเพียงผู้เช่าจะไปห้ามเขาได้อย่างไร
1: นั่นน่ะสิคะ
0: เพียงแต่กฎหมายเนี่ยเขากำหนดไว
1: ้ค
0: ่
1: ะ
0: ไอ้คนที่จะมาซื้อบ้านหรือเป็นเจ้าของบ้านใหม่เนี่ย
1: ค่ะ
0: ต้องรับไปทั้งสิทธิการเช่านี้มันเหลืออีก1ปี2ปี30วัน50วันสิทธินี้ยังเป็นของผู้เช่าอยู
1: ่อ๋อค่ะ
0: ถ้าสมมุติว่าบ้านหลังนี้ที่ท่านผู้ชมถามมาเนี่ยเขาเหลือเวลาอีกประมาณ1ปี
1: 1ปี
0: แปลว่าใครซื้อบ้านหลังนี้ไปต้องให้ผู้เช่ารายที่ถามรายเนี้ยมีสิทธิ์อยู่ต่อไปอีก1ปี
1: 1ปีค่ะ
0: จะบอกว่าเฮ้ยจะให้ออกเดี๋ยวนี้ฉันจะขายบ้านแล้วหรือฉันซื้อมาแล้วฉันไม่ได้เคยตกลงกับแกแกต้องออกไปเดี๋ยวนี้ทันทีทันใด
1: ไม่ได้ใช่ไหมคร
0: ับไม่ได้เพราะฉะนั้นเรื่องนี้เนี่ยอาจารย์ไม่ได้บอกมาด้วยว่าเขาทำสัญญาหรือเปล่าน
1: ั่นน่ะสิคะท่านผู้ชมก็ไม่บอกมา
0: ถ้าทำสัญญามีเวลาเหลือเท่าไหร
1: ่นั่นแหละค่ะ
0: คุณยังอยู่ได้ต่อไป
1: ค่ะ
0: แต่ถ้าไม่ได้ทำสัญญา
1: ค่ะ
0: ผู้เช่าไอ้ขอโทษเจ้าของที่คนใหม
1: ่ค่ะ
0: นะฮะเมื่อไม่ได้มีสัญญาไว
1: ้
0: เขาจะบอกเลิกเมื่อไรอย่างไรก็ต้องให้ระยะเวลาการเก็บค่าเช่านั้นพอสมควรเช่นเก็บกันเป็นรายเดือนก็ต้องบอกล่วงหน้ากันเป็นเดือนๆเหมือนกันอย่างนี้เป็นต้นเอาละครับสำหรับกรณีนี้ถามว่าเอ๊ะผมจะอยู่ต่อไปได้ไหมอยากจะดึงเกมหน่อยปกติแล้วเนี่ยผมไม่อยากให้คุณทะเลาะเบาะแว้งเพราะเวลาฟ้องเนี่ยมันเป็นเรื่องทางแพ่ง
1: ค่ะ
0: อาจจะต้องใช้เวล่ำเวลาปกติแล้วเจ้าของใหม่เนี่ยเขาก็คงจะเปิดโอกาสให้คุณเจรจาพูดคุยกับเขาดี
1: ๆ
0: ผมว่าเผลอๆ3เดือน6เดือนหรือเผลอๆใจดีๆนะ
1: ค่ะ
0: อาจเป็นปีก็เป็นไปได้นะ
1: จะให้อยู่สักหน่อย
0: แต่พอฟ้องร้องกันแล้วบางทีมัน
1: ไม
0: ่
1: คุ้มกัน
0: มันเกินปีก็เป็นไปได้
1: ใช่ค่ะค่ะแหมท่านผู้ชมคะท่านผู้ชมก็คงจะได้รับคำตอบแล้วนะคะต้องไปดูนะคะว่าที่ท่านผู้ชมทำไว้เนี่ยได้ทำสัญญาเช่ากันหรือเปล่าหรือว่าไม่ได้ทำสัญญาเช่าเพราะว่าผลในทางกฎหมายมันก็ต่างกันนะคะแต่อย่างไรก็ตามทำใจสบายๆค่ะยังไงยังได้ยืดต่อดิฉันแนะนำว่าช่วงนี้ไปหาบ้านเช่าเตรียมไว้ก่อน
0: ดีแล้วครับ
1: แล้วก็เดี๋ยวจะได้ขนย้ายออกไปได้ก็ไม่น่าจะมีปัญหาแหมวันนี้เวลาหมดแล้วเราสองคนคงต้องลาท่านผู้ชมไปก่อนนะคะช่วงนี้กลับไปพบกับช่วงต่อไปของทางรายการนะคะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ
2: ครับคงได้รับคำแนะนำจากท่านอาจารย์วันชัยและท่านอาจารย์สุจินตนา

0: เป็นที่เรียบร้อยคงสบายใจขึ้นนะครับว่าจะทำอย่างไรนะครับเพราะนั้นปัญหาในเรื่องของการเช่าบ้านเป็นปัญหาที่ค่อนข้างที่จะมีทั้งสองฝ่ายนะครับอันนั้นก็พึงระวังทั้งผู้เช่าแล้วก็ผู้ให้เช่านะครับนั้นอย่าลืมว่าถ้าท่านผู้ชม
1: ค่ะถ้าท่านผู้ชมนะคะมีข้อสงสัยข้อเสนอแนะนะคะหรืออยากจะติชมรายการนะคะก็สามารถเขียนจดหมายหรือไปรษณียบัตรมายังที่อยู่ที่ขึ้นด้านหน้าจอนี้ได้เลยนะคะ
0: เพื่อนำมาใช้ในการที่จะทำให้รายการนั้นน่าติดตามมากยิ่งขึ้นนะครับรายการในวันนี้ต้องขอขอบคุณนะครับท่านนิติกรชำนาญการสำนักกฎหมายกรมปศุสัตว์นะครับท่านอาจารย์สุมาลีจำเริญครับขอบคุณอาจารย์ครับ
1: ข
0: อบคุณผู้ร่วมรายการทั้งสองท่านนะครับคุณทัพภาษาและคุณพรสุขครับและเช่นเคยนะครับท่านอาจารย์น้อยมีของฝากท้ายรายการครับ
1: ค่ะของฝากท้ายรายการนะคะวันนี้ขอเสนอคำศัพท์กฎหมายนะคะคำว่า lease agreement ค่ะแปลว่าสัญญาเช่านะคะหมายถึงสัญญาที่ผู้ให้เช่าให้สิทธิ์แก่ผู้เช่าในการใช้ทรัพย์สินตามช่วงเวลาที่ตกลงกันเพื่อแลกเปลี่ยนกับค่าตอบแทนซึ่งได้รับชำระในงวดเดียวหรือหลายงวดค่ะ
0: นี่คือทั้งหมดในรายการกฎหมายเพื่อประชาชนของเราในสัปดาห์นี้นะครับผมท่านอาจารย์ออยท่านวิทยากรนะครับผู้ร่วมรายการและทีมงานทั้งหมดลาท่านผู้ชมไปด้วยเวลาเพียงเท่านี้พบกันใหม่สัปดาห์หน้ากับรายการ
1: กฎหมายเพื่อประชาชนค่ะ
2: สารพันเรื่องไกลเกลี่ยข้อพิพาทในคดีปกครองตอนกรณีเจ้าหน้าที่ของรัฐละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติหรือปฏิบัติหน้าที่ล่าช้าเกินสมควรข่าวสู้กระบวนการไกล้เกลี่ยข้อพิพาทได้หรือไม่คดีปกครองเรื่องนี้เกิดจากนายสมชายได้รับความเดือดร้อนจากกิจการต่างๆที่อยู่แถวบ้านมีทั้งอู่ซ่อมรถที่ทำเสียงดังนักฮู้มีกลิ่นเหม็นและควันพิษจากท่อไอเสียรถยนต์ร้านอาหารสถานบันเทิงที่เปิดให้บริการจนค่ำมืดดึกดื่นเปิดเพลงเสียงดังเช้าเถื่อนจนชาวบ้านไม่ได้รับไม่ได้นอนและกิจการหอพักที่ปล่อยน้ำเสียจนท่วมน้นสาธารณะเกิดกลิ่นเหม็นได้กลิ่นที่เหมือนอยากลั่งซึ่งทั้ง3กิจการได้สร้างความเดือดร้อนรำคาญให้กับนายสมชายอย่างแรงเลยถึงพอเรื่องเป็นพันนี้นายสมชายก็เลยไปร้องเรียนปัญหาที่เกิดขึ้นกับนายกเทศมนตรีแต่ว่าพอเวลาผ่านไปสักพักจนรู้สึกว่านานจังหู้แล้วปัญหาความเดือดร้อนรำคาญเดิมๆก็ยังคงอยู่นายสมชายก็เลยตัดสินใจฟ้องนายกเทศมนตรีและผู้ว่าราชการจังหวัดจนทำให้เป็นคดีขึ้นสู่ศาลปกครองพรามพรพอคดีเข้าสู่การพิจารณาของศาลปกครองชั้นต้นคู่กรณีทั้งสองฝ่ายมีความต้องการที่จะเข้าสู่กระบวนการไกล้เกลี่ยข้อพิพาทเพื่อให้คดีถึงที่สุดโดยเร็วศาลจึงนัดให้คู่กรณีทั้งสองฝ่ายมาเจรจาประนีประนอมยอมความเพื่อ5ข้อหยุติในกรณีพิพาทรวมกันหลังจากที่นายสมชายนายกเทศมนตรีและผู้ว่าราชการจังหวัดได้ไกล้เกลี่ยข้อพิพาทรวมกันแล้วผลปรากฏว่าทั้งสองฝ่ายตกลงทำสัญญาประนีประนอมยอมความต่อหน้าตุลาการศาลปกครองผู้ไกล้เกลี่ยข้อพิพาทโดยนายกเทศมนตรีตกลงจะใช้อำนาจหน้าที่ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุขพ.ศ. 2535และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องในการดำเนินการไม่ให้มีการประกอบกิจการอู่ซ่อมรถยนต์ที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายและถ้าพบว่ายังมีการยอบทำกิจการพนันลาวนายกเทศมนตรีจะดำเนินการตามมาตรการทางกฎหมายหายเสร็จสิ้นภายใน60วันนับแต่วันที่ตรวจพบเหตุในส่วนของกิจการร้านอาหารสถานบันเทิงและกิจการห้อพักที่ตั้งอยู่แถวบ้านของนายสมชายและทำให้เกิดเหตุเดือดร้อนรำคาญนายกเทศมนตรีตกลงจะใช้อำนาจตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุขพ.ศ. 2535และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องดำเนินการตามมาตรการทางกฎหมายให้เสร็จสิ้นภายใน60วันนับแต่วันที่มีคำพิพากษาตามยอมและผู้ว่าราชการจังหวัดจะใช้อำนาจหน้าที่ตามพระราชบัญญัติเทศบาลพ.ศ. 2496ในการกำกับดูแลให้นายกเทศมนตรีใช้อำนาจหน้าที่ตามกฎหมายในการดำเนินการกับผู้ประกอบกิจการข้างตนอย่างแข็งขัดแต่ถ้าว่านายกเทศมนตรีและผู้ว่าราชการจังหวัดพิจารณาให้ทั้งสองฝ่ายถือเอาคำพิพากษาตามยอมเป็นการแสดงเจตนาในการบังคับคดีและให้บังคับคดีได้ทันที

0: การไกลเกลี่ยข้อพิพาทในคดีปกครองทางเลือกไม่ในการระงับข้อพิพาทหยุดติด้วยดีถูกกฎหมายเรียบง่ายได้พ้นเร็วสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ทีใส่ด่วนสั้นปกครอง1355
1: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงพระราชดำริว่าพระธรรมเทศนาเรื่องสัมมาทิฏฐิตามพระเถราธิบายของท่านพระสารีบุตรเถระซึ่งเป็นพระนิพนธ์ในสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงวชิรญาณสังวรนอกจากจะแสดงข้อธรรมะสำคัญอันเป็นแก่นคำสอนของพระพุทธศาสนาแล้วยังได้อธิบายถ่ายทอดเพิ่มเติมให้พอเหมาะพอดีแก่ความรู้ความคิดของคนในยุคปัจจุบันให้เข้าใจได้โดยสะดวกและแจ่มแจ้งจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้รวบรวมพิมพ์เป็นหนังสือสัมมาทิฏฐิโดยทรงพระราชอุตสาหะตรวจทานต้นฉบับด้วยพระองค์เอง

0: สัมมาทิฏฐิทะลุมิติมายาตอนที่58นามรูปตอนที่1
1: เขาด้วยเหรอเนี่ย
2: ท่านเจ้าเมืองนามารูป
3: รูปนาม
2: นามารูป
4: เยอะแล้วเจ้านาย
5: เย้ยตกใจหมดมีเรื่องอะไรอีกเจ้าหุ่นตาม
4: ีวัตถุต้องสงสัยเจ้านายมาที่กำแพงเมืองที่ใต้ด่วน
6: มีกลิ่นแปลกๆลอยมาทางทิศเหนือด้วยเจ้านายได้มาที่กำแพงเมืองทิศเหนือด้วย
7: ข้าก็ได้ยินเสียงฝีเท้าคนจากทางทิศตะวันตกเจ้านายรีบมาด้วย
8: งานยุ่งตลอดเลยจริงๆ
5: ท่านนามารูปดูสิงานข้าเยอะขนาดไหนปีนี้ท่านต้องเพิ่มเงินเดือนให้ข้าแล้วล่ะ
9: ต้องขอบคุณท่านอายตนะท่านผัสสะที่ทำงานขยันขันแข็งคอยดูแลกำแพงเมืองให้พวกเราอยู่ตลอดเวลาพวกเจ้าอยู่คุยกับท่านนามารูปไปก่อนนะพวกเราต้องไปทำงานก่อนแล้วไปเร็วครับ
1: เจ้าค่ะ
9: นักเดินทางทั้งสี่คงเหนื่อยกันมามากเด็กๆเอาผลไม้มาเสิร์ฟหน่อย
4: ผลไม้น่ากินจัง
1: ข้าเอาลูกเดียวก็พอแล้วล่ะพอแล้วพอแล้วพอแล้ว
2: กินป่ะป่ะ
10: กินป่ะ
2: กินป่ะ
11: เมื่อไหร่จะถึงคิวข้าสักทีข้าหิวอ่ะถ้าเปลี่ยนผลไม้เป็นซาลาเปาเยอะๆคงอร่อยน่าดูเลย
12: เจ้าปันเมื่อถึงซาลาเปาอีกแล้วเ
11: อาก็ของชอบของข้านี่กินแล้วหล่อหุ่นดีทำไมจะไม่ชอบล่ะ
1: กะลาปะกะลาปะกะลาปะเฮ้ยบอกว่าพอแล้วพอแล้วก็ไม่ฟังอะอะอะอะข้ารับไว้ก็ได้ขอบใจนะ
2: กะปะกะลาปะกะลาปะกะลาปะกะลาปะกะลาปะ
12: เอ๊ะขอบคุณมากนะ
11: แล้วไหนผลไม้ของข้าล่ะอยู่ไหนอยู่ไหน
1: กะลาปะกะลาปะกะลาปะ
11: หมดแล้วงั้นหรอข้าอดกินหรอไม่จริง
9: ใครบอกล่ะสำหรับเจ้าต้องพิเศษกว่าใครข้าเตรียมอาหารไว้ให้เจ้าโดยเฉพาะแล้ว
8: ดึงดึงดึงดึงดึงดึงดึงดึงดึงดึงดึงดึงดึงดึงดึงดึงดึงดึงดึงดึงดึงดึงดึงดึงดึงดึงดึง
11: เลยหรอท่านนามารูป
9: ถูกต้องแล้วเพราะข้ารู้ว่าเจ้าชอบกินสิ่งนี้ที่สุดยังไงล่ะ
11: ใช่แล้วข้าชอบกินซาลาเปามากที่สุดในโลกเลยนี่ศิลาเดี๋ยวข้าแบ่งให้เจ้ากินลูกนึงก็ได้เห็นแก่ความเป็นเพื่อนนะเนี่ย
9: เข้ามาเอาสิเจ้าปัน
11: งั้นไม่เกรงใจแล้วนะขอรับ
12: จะปันโมโหหิวจนแว่นกระเด็นไปแล้ว
11: เออปล่อยข้าปล่อยข
9: ้
11: า
9: ใจเย็นๆเจ้าได้กินแน่แต่ต้องตอบคำถามข้าก่อนว่าเจ้าปันกินซาลาเปาหรือซาลาเปากินเจ้าปัน
1: เอ๋
12: แย่ละสินี่คงเป็นปริศนาของด่านนี้ที่จะทดสอบพวกเราเจ้าปันไม่มีแว่นแบบนี้จะตอบคำถามได้หรอ
11: เจ้าปันกินซาลาเปาหรือซาลาเปากินเจ้าปันคำถามอะไรเนี้ยข้าไม่รู้ข้าหิวข้านึกอะไรไม่ออก
12: ไม่ได้การละแบบนี้ต้องใช้แว่นสัมมาทิฏฐิทะลุมิติมายา
1: จ้าจะใส่เองทำไมเล่าเอาไปให้เจ้าปันใส่สิโถย
12: อ้าวจริงด้วยจริงด้วยเจ้าปันรับแว่นไปใส่เร็วฮึบ
6: โอ้โหพลังสามารถที่ถี่นี่สุดยอดไปเลย
1: เจ้าปันตั้งสติให้ดีๆเจ้าไขปริศนาคำถามได้แน่ๆ
3: ใช่ตั้งสติตั้งสติข้าต้องตั้งสติ
9: ว่ายังไงล่ะข้ารอคำตอบอยู่นะเจ้าปันกินซาลาเปาหรือซาลาเปากินเจ้าปัน
3: สิ่งนั้นน่ะหรอที่เรียกกันว่าซาลาเปาซาลาเปาแล้วยังไงต่อล่ะแบบนี้ต้องไปดมกลิ่นดูก่อนหืมกลิ่นนี้หืมหอมจังเริ่มคุ้นๆแล้วไหนชิมสักคำสิอ้าวโอ้โหอร่อยมากใช่เลยข้าจำได้แล้วนี่คือซาลาเปาอาหารสุดโปรดของข้าเองโอ้มีความสุขที่สุดถ้าได้กินแบบนี้ไปชั่วชีวิตข้าจะไม่ขออะไรอีกแล้ว
9: ขันห้าของเจ้าทำงานแล้วสินะครบหมดทั้งนามทั้งรูป
3: จริงด้วยสิเมื่อกี้นี้เกิดขันห้าให้ข้าเห็นอย่างชัดเจนเลย
9: เจ้าเห็นอะไรบ้างล่ะ
3: เริ่มจากตาเห็นรูปคือซาลาเปาพวกนั้นข้ารู้แค่ว่าเขาเรียกมันว่าซาลาเปามีชื่อเรียกว่าอย่างนี
9: ้ใช่แล้วนั่นคือตากระทบกับรูปที่มีชื่อเรียกว่าซาลาเปา
3: ใช่ขอรับแต่ข้าก็ยังนึกอะไรไม่ออกว่ามันเป็นยังไงเลยไปดมและชิมดูถึงได้นึกออกจำได้ขึ้นมาว่านี่คือซาลาเปาของโปรดที่สุดในชีวิตของข้าน
9: ั่นเพราะจิตของ

0: เจ้าออกไปรับอารมณ์ที่มากระทบทางตาจมูกลิ้นและทางใจการที่เจ้ารับรู้รูปทางตารู้กลิ่นทางจมูกรู้รสทางลิ้นรู้เรื่องที่คิดทางใจเพราะว่ามีวิญญาณเกิดขึ้นจึงทำให้เกิดเวทนาสัญญาสังขารขึ้นมา
1: ใช่ขอรับเมื่อได้เห็นได้ดมได้ชิมแล้วก็เกิดการประมวลผลเป็นเวทนารู้สึกมีความสุขมากที่ได้กินของอร่อยสัญญาจำได้ขึ้นมาว่านี่คือของโปรดของข้าสังขารปรุงแต่งเรื่องในความคิดไปว่าอยากกินแบบนี้ไปตลอดชีวิตส่วนวิญญาณก็คือการรับรู้ทางตาหูจมูกลิ้นกายใจซึ่งทั้งหมดนี้เป็นเพียงรูปกับน้ำที่ไม่ได้มีอะไรเป็นตัวตนจริงๆเลย
0: ตัวเจ้าก็คือรูปสลับเปาเองก็คือรูปที่มองเห็นจับต้องได้ทำไมเจ้าคิดว่าไม่มีตัวตนจริงๆล่ะ
1: ท่านอาจารย์อโมหะเคยสอนว่ารูปคือร่างกายประกอบไปด้วยธาตุทั้ง4คือธาตุดินน้ำไฟลมร่างกายข้าก็ประกอบด้วยธาตุดินน้ำไฟลมซาลาเปาพวกนั้นก็ประกอบด้วยธาตุดินน้ำไฟลมเหมือนกันกับข้า
0: ถูกต้องในส่วนของรูปแล้วนามล่ะ
1: ข้ามีรูปและนามคือเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณแต่ซาลาเปาไม่มีนามขอรับถ้าซาลาเปามีนามล่ะก็คงรู้สึกอยากกินข้าเหมือนกันแง่
0: เข้าใจเปรียบเทียบนะ
1: ในเมื่อทั้งตัวข้าและซาลาเปามีรูปที่ประกอบไปด้วยธาตุทั้ง4เหมือนกันแล้วก็ถ้าธาตุทั้ง4นี้แตกสลายไปทั้งตัวข้าและซาลาเปาก็คงอยู่ไม่ได้เหมือนกัน
0: แปลว่าเจ้าจะตอบคำถามของข้าแล้วใช่หรือไม
1: ่ขอรับท่านนามรูปข้ารู้คำตอบแล้ว
2: เจ้าปันจะตอบคำถามของนามรูปได้ถูกต้องหรือไม่ติดตามได้ในตอนต่อไป

พนักงานขับรถขนขยะของกรุงเทพมหานครขับรถประสบอุบัติเหตุเป็นเหตุให้รถราชการเสียหายต้องรับผิดชดใช้ค่าสินไหมให้กรุงเทพมหานครหรือไม่ข้อแท้จริงในคดีนี้มีอยู่ว่านายดำเป็นลูกจ้างประจำตำแหน่งขับรถขนขยะสังกัดสำนักงานเขตแห่งหนึ่งวันหนึ่งนายดำได้ขับรถขนขยะที่เปียกน้ำคลักๆมาเต็มคันรถทำให้รถมีน้ำหนักบรรทุกมากที่สำคัญนายดำขับรถมาแต่ส่วนไม่มีคนช่วยแหล่ทางและต้องขับรถลงสะพานที่สูงชันโดยเป็นการขับรถชิดถนนด้านซ้ายตามปกติและต้องขับรถไปตามสภาพถนนที่เป็นทางโค้งเลี้ยวขวาในทันทีในขณะความเร็วต่ำหรือความเร็วปกติทำให้โครงและคองรถที่ยกตัวทั้งเก็บขยะไปคล้องกับสายโทรศัพท์เป็นเหตุให้สายโทรศัพท์ไปรังกับเสาไฟฟ้าแล้วทำให้เสาไฟฟ้าที่ตั้งอยู่เชิงสะพานหักล้มทับหัวเกงรถขนขยะยุบเสียหายสำนักงานเขตจึงมีคำสั่งให้ได้ดำชดใช้ค่าสินไหมทดแทนความรับผิดทางละเมิดให้แก่กรุงเทพมหานครจำนวน 100,000 บาทภายใน30วันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งคำสั่งนายดำเห็นว่าสำนักงานเขตทำพันนี้ไม่ทอกก็เลยมาฟ้องคดีต่อศาลปกครองขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้เพิกถอนคำสั่งของสำนักงานเขตดัง

กล่าวคำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดทีอ.พ. 13/2566ศาลปกครองสูงสุดวินิจฉัยว่าการที่นายดำขับรถขนขยะที่เปียกน้ำคลักๆมาเต็มคันรถซึ่งมีน้ำหนักมากและนายดำเองก็ขับรถมาแต่ส่วนไม่มีคนช่วยแลทางแล้วยังต้องขับรถลงสะพานที่สูงชันซึ่งเป็นการขับรถชิดถนนด้านซ้ายตามปกติและต้องขับไปตามสภาพถนนที่เป็นทางโค้งเลี้ยวขวาในทันทีในขณะความเร็วต่ำหรือความเร็วปกติทำให้แค้นหยอกทั้งขยะข้องรถไปคล้องกับสายโทรศัพท์เป็นเหตุให้สายโทรศัพท์ไปรังกับเสาไฟฟ้าที่ตั้งอยู่เชิงสะพานหักล่มทับหัวเกงรถขนขยะยุบเสียหายถือเป็นการกระทำโดยประมาทแต่เมื่อพิเคราะห์สภาพการติดตั้งสายโทรศัพท์บริเวณที่เกิดเหตุมีการวางพาดข้ามฟังถนนเนื้อบริเวณทางโค้งซึ่งไม่คำนึงถึงความปลอดภัยของผู้ใช้ถนนพฤติการของนายดำยังไม่ถึงขั้นเป็นการกระทำด้วยความจงใจหรือประมาทเลินเลออย่างร้ายแรงนายดำจึงไม่ต้องรับผิดในผลแห่งการกระทำละเมิดดังกล่าวตามมาตรา8วรรค1ประกอบกับมาตรา10วรรค1แห่งพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่พ.ศ. 2539พิพากษาเพิกถอนคำสั่งของสำนักงานเขต

0: เมืองที่ไม่เคยหลับไหลเมืองที่เต็มไปด้วยชีวิตศิลปะวัฒนธรรมและรอยยิ้มกรุงเทพมหานครเมืองหลวงของประเทศไทยที่ได้รับการจัดอันดับให้เป็นเมืองน่าท่องเที่ยวของโลกอันดับต้นๆมีสถานที่น่าสนใจไม่ว่าจะเป็นพระบรมมหาราชวังวัดวาอารามงดงามอย่างวัดพระแก้วตลาดนัดกลางคืนสุดคึกคักอาหารริมทางระดับมิชลินหรือคาเฟ่ลับสุดชิคซ่อนอยู่ในซอยเงียบกรุงเทพคือเมืองที่ผสมผสานอดีตกับปัจจุบันได้อย่างมีเสน่ห์เป็นจุดหมายที่นักท่องเที่ยวทั่วโลกอยากกลับมาอีกครั้งแล้วครั้งเล่าและวันนี้ฉันจะพาทุกคนออกเดินทางค้นหาว่าเพราะอะไรกรุงเทพมหานครถึงได้กลายเป็นเอกภาพเป็นไทยที่ทรงพลังจนทั้งโลกต้องจับตามองนี่ไม่ใช่แค่การท่องเที่ยวแต่คือประสบการณ์ของชีวิตยินดีต้อนรับสู่กรุงเทพเมืองที่คุณจะไม่มีวันลืมสถานที่แรกที่ฉันจะพาคุณไปสัมผัสเอกลักษณ์ความเป็นไทยคือวัดไทยกับชุดไทยการใส่ชุดไทยไปวัดไม่ได้เป็นแค่สิ่งที่นิยมปฏิบัติในหมู่คนไทยแต่กลายเป็นเทรนด์หรือว่าวัฒนธรรมใหม่ที่นักท่องเที่ยวทั่วโลกหลงรักทั้งงดงามสะท้อนอัตลักษณ์ไทยและยังช่วยสร้างรายได้ให้กับคนไทยอีกด้วยนะคะนี่แหละคือเสน่ห์ไทยที่ใครมาแล้วต้องลอง
1: 然后我问你一下，今天你说泰服来寺庙，感觉怎么样？
2: 我觉得很好，像泰国人一样，更好的体验泰国的文化。我觉得就非常的让我体验那种地道的泰国生活方式。
1: 哇，太好了！
0: 你看一下，
1: 你又 turn around， 哇，哦，哇，
2: 很闪亮，很漂亮，
1: 太美了，那么温柔。你是泰国人现在？
0: ถ้าพูดถึงกรุงเทพเมืองที่ไม่เคยหลับไหลสิ่งหนึ่งที่โดดเด่นและดึงดูดคนทั่วโลกก็คืออาหารริมทางหรือว่าสตรีทฟู้ดที่นี่คือสวรรค์ของนักกินไม่ว่าจะกลางวันกลางคืนริมถนนเล็กหรือว่าในตรอกซอยคุณจะได้เจอกับอาหารไทยแท้ๆรสชาติจัดจ้านวัตถุดิบสดใหม่จากรถเข็นธรรมดากลายเป็นมื้อที่น่าจดจำการเดินทางในกรุงเทพบอกเลยว่าไม่เหมือนใครอยากได้ความเร็วทันใจวินมอเตอร์ไซค์จัดให้อยากนั่งสบายๆมีแอร์เรียกแท็กซี่หรือ Grab ก็ได้หรือจะใช้ BTS MRT เรือโดยสารก็ดีแต่ถ้าอยากสัมผัสกลิ่นอายความเป็นไทยแบบจัดเต็มต้องลองเลยตุ๊กๆเสียงเครื่องยนต์ดังแทร็กๆกับความมันแบบโลกลืมนี่แหละค่ะเสน่ห์ของการเดินทางที่ไม่เหมือนใครในโลกนี้นี่แหละคือเอกลักษณ์ความเป็นไทยบน3ล้อที่ไม่มีวันล้าสมัยและสำหรับใครที่ไม่ชอบอากาศร้อนอบอ้าวและความวุ่นวายของชีวิตริมทางห้างสรรพสินค้าก็คือทางเลือกของผู้นิยมไลฟ์สไตล์ที่แสนสะดวกสบายห้างสรรพสินค้าใจกลางเมืองและริมแม่น้ำเจ้าพระยานี่คือภาพความเจริญที่ผสานแฟชั่นเทคโนโลยีและวัฒนธรรมไว้ด้วยกันอย่างมีระดับพระอาทิตย์ลับฟ้ากรุงเทพก็เริ่มเปล่งประกายอีกด้านที่น่าหลงใหลที่นี่เต็มไปด้วยสถานที่ท่องราตรีหลายแบบไลฟ์สไตล์จากรูฟท็อปบาร์สุดหรูถึงวิวแม่น้ำเจ้าพระยาเพราะกรุงเทพไม่ใช่แค่จุดหมายปลายทางแต่มันคือประสบการณ์ยามค่ำคืนที่ผู้คนเยือนไม่มีวันลืม

0: รุงเทพเมืองที่รวมเสน่ห์ทุกมิติจากวัฒนธรรมอาหารสตรีทฟู้ดถึงไลฟ์สไตล์ไม่แปลกใจเลยที่กรุงเทพมหานครได้รับการจัดอันดับให้เป็นเมืองน่าเที่ยวของโลกกรุงเทพมหานคร The City of Angels มหานครที่ไม่เคยหลับไหล
1: อยากทราบว่าหน่วยงานไหนบ้างที่เราสามารถฟ้องศาลปกครองได้ค่ะ
2: หน่วยงานที่อาจถูกฟ้องต่อศาลปกครองได้มีดังนี้ครับหน่วยงานราชการส่วนกลางเช่นกระทรวงกรมหน่วยงานราชการส่วนภูมิภาคเช่นจังหวัดและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่างๆหน่วยงานรัฐวิสาหกิจที่จัดตั้งขึ้นโดยพระราชบัญญัติหรือพระราชกฤษฎีกาองค์การมหาชนหน่วยงานอิสระตามรัฐธรรมนูญและหน่วยงานที่รับมอบหมายจากรัฐให้ใช้อำนาจทางปกครองหรือให้ดำเนินกิจการทางปกครองหน่วยงานราชการส่วนกลางคือหน่วยงานราชการที่เป็นศูนย์กลางในการกำหนดนโยบายควบคุมสั่งการให้เป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลที่บริหารประเทศอยู่ในขณะนั้นได้แก่หน่วยงานในระดับกระทรวงเช่นสำนักนายกรัฐมนตรีกระทรวงการคลังกระทรวงมหาดไทยและหน่วยงานในระดับกรมทั้งที่สังกัดและไม่สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรีหรือกระทรวงเช่นกรมการปกครองสำนักงานตำรวจแห่งชาติครับราชการส่วนภูมิภาคเป็นระบบบริหารราชการแผ่นดินที่ราชการส่วนกลางมอบอำนาจสั่งการบางส่วนให้แก่เจ้าหน้าที่ของตนที่ส่งไปปฏิบัติงานประจำเขตการปกครองต่างๆของประเทศโดยหน่วยงานราชการส่วนภูมิภาคได้แก่จังหวัดรวมทั้งส่วนราชการที่กระทรวงกรมต่างๆจัดตั้งขึ้นเพื่อปฏิบัติงานและให้บริการประชาชนในพื้นที่ต่างๆให้ครอบคลุมทั่วประเทศเช่นสำนักงานพาณิชย์จังหวัดสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดหน่วยงานรัฐวิสาหกิจที่จัดตั้งขึ้นในประเทศไทยเพื่อทำหน้าที่ในการจัดทำบริการสาธารณะในปัจจุบันมีอยู่หลายรูปแบบแต่หน่วยงานรัฐวิสาหกิจที่มีลักษณะเป็นหน่วยงานทางปกครองที่สามารถถูกฟ้องเป็นคดีต่อศาลปกครองได้มี2ประเภทคือ 1. รัฐวิสาหกิจที่จัดตั้งขึ้นโดยพระราชบัญญัติเช่นการรถไฟแห่งประเทศไทยการประปาส่วนภูมิภาคการไฟฟ้านครหลวงและ2รัฐวิสาหกิจที่จัดตั้งขึ้นโดยพระราชกฤษฎีกาเช่นองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพองค์การตลาดเพื่อเกษตรกรครับองค์การมหาชนเป็นหน่วยงานของรัฐที่ไม่ใช่ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจมีหน้าที่ในการจัดทำบริการสาธารณะเฉพาะด้านหรือจัดทำให้แก่ประชาชนเฉพาะกลุ่มหรือเป็นงานที่มีความสำคัญสูงและมีวิธีเฉพาะซึ่งต้องการความรวดเร็วในการปฏิบัติงานเช่นสำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจกหน่วยงานธุรการขององค์กรศาลและองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญคือหน่วยงานที่มีหน้าที่รับผิดชอบงานราชการทั่วไปและมีความเป็นอิสระในการบริหารงานบุคคลและการงบประมาณขององค์กรโดยหน่วยงานเหล่านี้แบ่งได้เป็น2กลุ่มคือ 1. กลุ่มที่เป็นหน่วยงานอิสระตามรัฐธรรมนูญเช่นสำนักงานศาลปกครองสำนักงานศาลยุติธรรม 2. กลุ่มที่ไม่ได้เป็นส่วนราชการแต่เป็นหน่วยงานของรัฐเช่นสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหน่วยงานที่ได้รับมอบหมายจากรัฐให้ใช้อำนาจทางปกครองเฉพาะเรื่องหรือให้ดำเนินกิจการทางปกครองในบางเรื่องเช่นเรื่องการควบคุมดูแลมาตรฐานการประกอบวิชาชีพอาทิแพทยสภาสภาทนายความสภาวิศวกรหรือเรื่องการจัดทำบริการสาธารณะบางประเภทที่ใช้เงินลงทุนสูงและต้องใช้ผู้ที่ชำนาญเป็นพิเศษเช่นสำนักงานช่างรังวัดเอกชนบริษัทท่าอากาศยานไทยจำกัดมหาชนครับทั้งหมดนี้คือหน่วยงานที่อาจถูกฟ้องต่อศาลปกครองได้นะครับอย่าลืมนะครับทุกคำถามมีคำตอบและหาทางออกไปด้วยกันครับ

0: วันทำเป็นเต๊ะอ่านหนังสือภาษาอังกฤษอ่านรู้เรื่องหรือเปล่าร
1: ู้สิก็เราหัดอ่านภาษาอังกฤษมาตั้งนานแล้วแม็กอ่านไม่ออกแล้วสิแ
2: ด่เก่งจังเลยนะตะวันถ้าเราเก่งภาษาอังกฤษต่อไปจะไปไหนเราก็ติดต่อสื่อสารได้กับคนทั้งโลก
1: โตขึ้นตะวันอยากเป็นทูตค่ะจะได้ไปหลายๆประเทศเลยต้องหัดภาษาอังกฤษไว
2: ้เป็นความคิดที่ดีมากเลยจ้ะตะวันนักการทูตก็ช่วยเมืองไทยให้เจริญรุ่งเรืองมาตั้งแต่โบราณยังในสมัยอยุธยาเราก็มีทูตเก่งๆหลายท่านทำให้เราสามารถคบหาติดต่อซื้อขายสินค้าทั้งกับฮอลันดาฝรั่งเศสญี่ปุ่นทำรายได้เข้าแผ่นดินมากมายเลยล่ะ
1: ช่วยกษัตริย์พระองค์ไหนของอยุธยาล่ะคะ
2: ที่ชัดๆก็จะเป็นสมัยสมเด็จพระเอกาทศรสนั่นแหละจ้ะ
1: แม่เราไปดูสมัยสมเด็จพระเอกาทศรสกันเถอะหยิบปากกาออกมาเลย
0: เอ้าเหรอไปก็ได้
1: เร็วเข้าแม่เดี๋ยวไม่ทัน
3: ตลาดใหญ่ท้ายพระนครย่านในไก่พุทธศักราช2148
1: โอ้โหชาวต่างชาติเยอะแยะเลยดูสิแม่ท่าทางขายดีน่าดู
4: I'm sorry please forgive me
1: เขาบอกว่าขอโทษนะแก่นแก้วเขาให้หนี้มาด้วยแทนคำขอโทษยกโทษให้เขานะ
5: พวกเองเข้าใจภาษาฝรั่งด้วยหร
0: ือไม่เข้าใจหรอกครับดาโอมั่วๆเนาะตะวัน
1: ฉันเข้าใจทุกคำเลยย่ะ
0: พี่ครับพี่ครับพี่เป็นทหารหรือเปล่า
5: ใช่แล้วล่ะแต่ข้าเพิ่งปลดประจำการมากำลังจะกลับบ้านเกิดแล้วล่ะ
0: ปลดประจำการคือโดนไล่ออกหรอ
1: ว้ายในเมฆไม่ใช่นะหมายถึงหมดหน้าที่แล้วตั้งหาก
5: ใช่แล้วก่อนหน้านี้สมัยพระนเรศวรเกิดศึกสงครามครั้งใหญ่ไพร่พลจึงถูกเกณฑ์ให้ไปรบจนตอนนี้บ้านเมืองกลับมาสงบสุขได้ก็เพราะพระเอกาทศรสท่านทรงเป็นทั้งอนุชาและสหายศึกรบเคียงบ่าเคียงไหลกับพระนเรศวรต่อสู้จนฟื้นคืนเอกราชมาให้เราได้นะสิ
0: โหบ้านเมืองคงเปลี่ยนแปลงไปเยอะเลยนะครับ
5: คงอย่างนั้นล่ะเจ้าชีวิตองค์ใหม่ท่านเด้งฟื้นฟูประเทศปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับประชาชนอย่างพวกข้าก็ต้องไปขึ้นทะเบียนหางว่าวให้รู้ว่าเป็นใครทำอะไรอยู่ที่ไหนอ้อแล้วที่เจ้าเห็นพวกฝรั่งแขกจีนจามเข้ามาในเมืองเรามากมายก็เพราะพระองค์ท่านวางกฎระเบียบการค้าไว้อย่างดีใครๆก็อยากมาค้าขายกับเรายังไงล่ะข้าไปก่อนนะ
0: ที่พี่เขาเรียกว่าเจ้าชีวิตองค์ใหม่ก็คือสมเด็จพระเอกาทศรสใช่ไหม
1: ใช่สมัยนี้ดูมีความเปลี่ยนแปลงหลายอย่างเลยนะไม่มีสงครามกฎก็แก้ไขแถมยังได้ติดต่อกับต่างประเทศแปลว่าท่านเจ้าชีวิตต้องทรงงานหนักเพื่อทำนุบำรุงบ้านเมืองให้มีความรุ่งเรืองและสงบสุขภายหลังเกิดสงครามแน่ๆ
0: นั่นน่ะสิอาจจะเป็นเพราะแบบนี้อยุธยาก็เลยเจริญรุ่งเรืองก็ได้นะ

องประชาชนเราถึงได้อยู่ดีมีสุขสมเด็จพระเอกาโทสรสเป็นน้องชายของสมเด็จพระนเรศวรช่วยกันรบกับศัตรูเพื่อปกป้องอยุธยาเมื่อเป็นพระมหากษัตริย์ต่อจากพี่ชายก็ยังสามารถฟื้นฟูประเทศให้รุ่งเรืองปราศสงครามมีระบบการค้าที่ต่างชาติเชื่อถือ

0: ริ่มตอนที่ตะวันไปเที่ยวจังหวัดสระบุรีกับคุณพ่อคุณแม่ค่ะ
1: โอ้ตะวันได้ไปสักการะพระพุทธบาทด้วยเหรอ
2: ไปกันเถอะตะวันเราไปดูพระพุทธบาทของพระพุทธเจ้าของจริงกันพอดีเลยพวกผมก็กำลังจะไปพระพุทธบาทเหมือนกัน
3: เอ้าหยุดเวียนเถอะพ่อลายให้เด็กนี่ไปด้วยกัน
2: โอ้โหรอยพระบาทใหญ่เบ้อเริ่มเทิมใหญ่กว่าตัวผมอีก

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: พิบัติทางธรรมชาติตอนภัยพิบัติทางธรรมชาติทุกคนรับมือได
1: ้แม้ร่างกายจะบกพร่องแต่ไม่ใช่อุปสรรคที่ทำให้พวกเขาหันมาทำความดีเพื่อสังคมพวกเขาได้พิสูจน์แล้วว่าการเป็นฮีโร่ไม่ต้องมีพลังวิเศษใดๆใช้แค่ใจการเสียสละและความสามารถล้วนๆและนี่คือ Positive My Team ทีมใจพลังบวก
2: โอ้โหสุดยอดเลย
3: ครูมีข่าวดีมาบอกด้วยนะจ๊ะนักเรียน
4: ข่าวดีอะไรเหรอครับ
3: ก็วันเสาร์นี้พี่ๆเขาจะมาทำกิจกรรมที่ศาลาประชาคมอำเภอของเรานะ
4: ดีเลยดีเลยมีใครไปกับฉันบ้าง
5: ฉันไปด้วย
6: ไปด้วย
7: ไปด้วย
8: ไปด
9: ้
8: วย
9: อุ้ยวันนี้คนเยอะ
10: เล่นมือกันหน่อยเล่นมือกันหน่อยเร็วเข้าเร็วเร็วพวกเรา
11: เร็วเข้าพวกเรารีบเดินกันหน่อย
0: นี่ฉันจะได้เจอ Positive My Team ทีมใจพลังบวกฮีโร่ตัวเป็นๆแล้วเหรอเนี่ย
11: นั่นนะสิไม่อยากจะเชื่อเลยอย่างแรกที่ฉันจะทำก็คือขอลายเซ็นพี่ๆเขาทุกคนเลย
0: ว่าแต่พวกเราคิดเหมือนฉันไหมอัดเขาเก่งมากแค่สถานการณ์ทั่วไปยังต้องใช้เวลาในการปรับตัวมากกว่าคนอื่นเลยแล้วถ้าต้องอยู่ในสถานการณ์ไฟไหม้ขึ้นมาล่ะมันคงจะยากลำบากสำหรับเขามากเลยนะถ้าเป็นพวกเราคงสติแตกวิ่งวุ่นโวยวายเลยอะ
4: นี่ฉันแค่คิดเล่นๆนะว่าถ้าพี่ๆที่เขาหูหนวกหรือหูตึงเขาจะไม่ได้ยินอะไรเลยหรืออาจได้ยินบ้างแต่ไม่ดีนักถ้าต้องเผชิญกับพายุฝนฟ้าคะนองฟ้าผ่าเปรี้ยงๆเขาจะไม่โดนฟ้าผ่าหรอพายุมาทีพี่เขาจะเตรียมตัวยังไงเนาะ
11: นั่นนะสิฉันก็ยังนึกเลยนะว่าถ้าเกิดพี่พิมพ์เขาต้องไปอยู่ในพื้นที่ที่มีน้ำป่าไหลหลากขึ้นมาน้ำไหลเชี่ยวกิ่งไม้ดินโคลนก็ไหลมาทุกทิศทุกทางแล้วเขาจะหนีทันไหมนะมองก็ไม่เห็นจะเดินไปไหนก็ยากกว่าคนปกติแค่ลำพังตัวฉันเองจะเอาตัวรอดยังว่ายากเลย
4: น้ำท่วมน้ำล้นตลิ่งก็ด้วยนะคนที่เขาป่วยติดเตียงรวมถึงคนที่พิการเดินไม่ได้ต้องใช้วีลแชร์ใช้ไม้เท้าหรือใส่ขาเทียมเขาจะอพยพยังไงกันนะนึกไม่ออกเลยแล้วจะข้าวของในบ้านที่ต้องขนย้ายหนีน้ำแล้วยังจะต้องพาตัวเองออกจากน้ำท่วมให้ปลอดภัยอีกปวดหัวเลยเนี่ย

เหตุการณ์ที่วุ่นวายโกลาหลสับสนโอลหม่านอย่างพายุหมุนเขตร้อนที่พวกเราเคยเจอกันมากว่าพวกเราจะเอาตัวรอดมาได้ก็เกือบแย่เหมือนกันถ้าพี่เมย์เขาต้องเจอแบบเราฉันนึกไม่ออกเลยว่าพี่เขาจะตกใจมากขนาดไหนหรือว่าจะงงจนทำอะไรไม่ถูกเลยเนาะ

0: พอยก็มาถึงเชิญพบกับเหล่าฮีโร่ของเรา Positive My Team ทีมใจพลังบวกกันได้เลยครับ
1: สวัสดีครับ
2: สวัสดีครับลุงป้าน้าอาปู่ย่าตายายพี่น้องและเพื่อนๆทุกท่านเลยนะครับ
3: สวัสดีจ้า
4: สวัสดีค่ะ
2: ผมอ้นครับข้างหลังผมคือบาสเพื่อนซีคู่หูของผมเลยครับ
5: เมค่ะ
6: พิมพ์นะคะและนี่น้องอัดค่ะ
7: สวัสดีครับ
2: วันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับสำหรับวันนี้ผมจะมาชวนทุกคนเรียนรู้เกี่ยวกับการจัดการเพื่อลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติที่คนพิการมีส่วนร่วมก่อนอื่นผมต้องขอถามก่อนว่าทุกคนรู้จักภัยพิบัติอะไรกันบ้างครับ
8: มีน้ำป่าไหลหลากน้ำล้นตลิ่งน้ำท่วมขังครับ
9: พายุหมุนเขตร้อน
10: พายุฝนฟ้าคะนองฟ้าผ่าและพายุลูกเห็บค่ะ
11: งวงช้างงวงช้าง
2: เก่งมากน้องอัดพายุงวงช้างหรือพายุทอร์นาโดนั่นเองครับ
12: อัคคีภัยไฟป่าแล้วก็ภัยแล้งครับผม
13: สึนามิคลื่นพายุซัดฝั่งการกัดเซาะชายฝั่งและตลิ่งริมน้ำครับ
14: ภูเขาไฟระเบิด
15: แผ่นดินไหวแผ่นดินถล่มหลุมยุบแผ่นดินทรุด
16: หิมะถล่ม
17: โอ้โห DLTV ตอบไม่ทันอัดเลยครับ
2: เก่งมากเลยทุกคนงั้นพี่อ้นสรุปให้นะว่าภัยพิบัติคืออะไร
18: หน้าที่นี้ DLTV ขอจัดการให้เองนะครับภัยพิบัติคือเหตุการณ์ที่อาจเกิดจากธรรมชาติหรือเกิดจากการกระทําของมนุษย์อาจเกิดขึ้นปัจจุบันทันด่วนหรือค่อยๆเกิดและส่งผลกระทบอย่างรุนแรงในวงกว้างต่อสิ่งมีชีวิตสังคมเศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อมครับ
2: เยี่ยมมาก DLTV วันนี้พี่ขออาสาสมัครมาทดสอบอะไรเล็กๆน้อยๆมีใครสนใจบ้างครับ
1: สวัสดีจ้าง
2: ั้นมาเริ่มกันเลย

0: เยี่ยมมากเลยเด็กๆพี่อ้นอยากจะบอกว่าเราทุกคนในที่นี้เป็นส่วนหนึ่งของชุมชนของเราเราสามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างเข้าอกเข้าใจเกื้อหนุนจุนเจือกันภายใต้สภาพแวดล้อมที่อำนวยความสะดวกตามหลักอรยสถาปัตย
1: ์อรยสถาปัตย์คืออะไรเหรอครับพี่อ้น
0: ถามดีมากเลยปกป้องอรยสถาปัตย์ก็คือสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆที่ออกแบบมาเพื่อให้คนทุกกลุ่มเข้าถึงได้ทั้งเด็กผู้ใหญ่ผู้สูงอายุและคนพิการเพื่อให้ทุกคนได้อยู่ในสภาพแวดล้อมที่สามารถใช้ชีวิตได้อย่างสะดวกราบรื่นและปลอดภัยโดยไม่เกิดอุปสรรคใดๆเพราะหัวใจสำคัญของการออกแบบคือให้ทุกคนใช้ชีวิตได้อย่างเท่าเทียมกันในทุกสถานที่นะ
2: เข้าใจแล้วค่ะแต่เท่าที่อิงฟ้าเห็นก็พอมีบ้างนะคะอารยสถาปัตย์แต่ก็ยังถือว่ายังน้อยมากเลยพวกทางลาดขึ้นลงที่จอดรถขนาดกว้างห้องน้ำสำหรับคนพิการนะคะแล้วอย่างนี้ถ้าเกิดเวลาที่เกิดภัยพิบัติต่างๆพวกเราสามารถช่วยเหลือดูแลคนพิการยังไงได้บ้างเหรอคะ
3: พวกเราอยากเป็นฮีโร่เหมือนพี่ๆครับ
4: พี่พิมพ์จะบอกว่าถ้าเรามีอารยสถาปัตย์ที่ครบในทุกสถานที่และพร้อมใช้งานมากกว่านี้กลุ่มคนพิการเขาก็สามารถใช้ชีวิตได้อย่างสะดวกปลอดภัยสามารถดูแลช่วยเหลือตัวเองได้และเมื่อเกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติขึ้นมาคนพิการก็จะได้รับผลกระทบมากที่สุดกลุ่มหนึ่งเพราะบางคนมีความบกพร่องทางการรับรู้ถึงภัยพิบัติใกล้ตัวนะจ๊ะ
0: บางคนมีความบกพร่องทางด้านร่างกายและการเคลื่อนไหวไม่สามารถหลบหนีจากจุดที่เสี่ยงและอันตรายได้อย่างรวดเร็วด้วยตนเองบางคนก็มีปัญหาในการปรับตัวให้เข้ากับผู้คนในสถานที่ที่ใช้เป็นศูนย์อพยพเนี่ย
5: ผมนี่นับถือจิตใจของพี่ๆทุกคนมากๆเลยครับ
0: แต่เราสามารถลดความเสี่ยงและการสูญเสียจากภัยพิบัติได้นะถ้าทุกคนมีส่วนร่วมทั้งคนพิการเองทั้งครอบครัวและคนในชุมชนรู้จักเตรียมความพร้อมก่อนเกิดเหตุไม่ว่าจะเป็นการเตรียมการป้องกันการซักซ้อมอพยพการจัดฝึกอบรมพร้อมทั้งให้ความรู้สร้างความตระหนักรู้แล้วจะดีมากถ้ามีการทำแผนชุมชนรองรับหากเกิดภัยพิบัติขึ้นมาน่ะ
4: คนพิการ5กลุ่มพี่อ้นน้องอัดพาเข้าเรื่องประเภทของคนพิการแล้วค่ะ
0: ดีเลยน้องอัดงั้นเรามาเริ่มกันเลยนะสำหรับตัวพี่อ้นเองจะแบ่งประเภทคนพิการออกเป็น5กลุ่มนะครับสำหรับกลุ่มแรกกลุ่มคนพิการประเภทบกพร่องทางสติปัญญาคนพิการกลุ่มนี้เขาจะไม่สามารถเข้าใจสถานการณ์ที่สลับซับซ้อนได้เท่ากับคนทั่วไปนะแต่ก็ขึ้นอยู่กับระ

0: อับขอสติปัญญาของแต่ละคนด้วยเวลาจะออกไปข้างนอกก็จะต้องห้อยหรือพกป้ายข้อมูลสำคัญไว้ตลอดเลยและก็จะต้องมีคนดูแลติดตามไปด้วยนะกลุ่มต่อมาคือกลุ่มคนพิการประเภทบกพร่องทางการมองเห็น
1: อย่างพี่พิมพ์เองพี่พิมพ์มองไม่เห็นตั้งแต่เกิดเลยจ้ะแบบนี้เรียกว่าคนตาบอดแล้วก็อีกอย่างก็จะเรียกว่าคนสายตาเลือนรางเพราะเขาพอจะมองเห็นบ้างนะจ๊ะ
2: พี่อ้นคะอย่างพี่บาสสุดเท่เนี่ยเขาจัดอยู่ในกลุ่มคนพิการประเภทบกพร่องทางการได้ยินใช่ไหมคะ
0: ใช่แล้วจ้ากลุ่มนี้จะไม่สามารถสื่อสารด้วยเสียงบางคนไม่ได้ยินเสียงเลยแม้แต่น้อยเรียกว่าคนหูหนวกบางคนพอได้ยินบ้างแต่ไม่ดีมากนักเราเรียกว่าคนหูตึงส่วนกลุ่มต่อมาก็เป็นกลุ่มคนพิการประเภทบกพร่องทางร่างกายและการเคลื่อนไหวก็อย่างพี่เลยก็จะไม่สามารถเคลื่อนที่ไปยังที่ต่างๆได้ด้วยตนเองหรืออาจทำได้แต่จะลำบากนิดหน่อยใช้เวลามากหน่อยบางคนก็ใช้เก้าอี้รถเข็นที่เราเรียกว่าวีลแชร์ที่เข็นด้วยตนเองหรือไม่ก็มีผู้ช่วยเข็นรถอยู่ด้านหลังให้นะ
3: แล้วกลุ่มสุดท้ายกลุ่มที่5แล้วครับพี่อ้น
0: กลุ่มสุดท้ายคือกลุ่มคนพิการประเภทออทิสติกน้องอัดอยู่ในกลุ่มนี้เลยน้องอัดจะมีข้อจำกัดในการสื่อสารกับผู้คนไม่ค่อยสบตาเวลาที่คุยกันและเขาจะปรับตัวเข้ากับคนอื่นๆสถานที่ใหม่ๆได้ยากหน่อยเวลาจะออกมาข้างนอกจะต้องห้อยหรือพกป้ายข้อมูลสำคัญไว้ตลอดเหมือนกันแล้วก็จะต้องมีคนดูแลติดตามไปด้วยและที่เราเห็นว่าน้องอัดมีความจำที่ดีแบบนี้ก็มาจากการดูแลเอาใจใส่สนับสนุนส่งเสริมจากครอบครัวอย่างดีเนอะ
3: เชื่อแล้วครับว่าความจำดีมากจริง
2: ๆข้อมูลดีๆอัดแน่นขนาดเนี้ยต้องไปตามค้นหาเพิ่มเติมกันต่อได้ที่
1: DLTV
2: ใช่แล้วที่www.dltv.ac.th มีข้อมูลที่มีประโยชน์ให้เราค้นหาเพียบเข้าไปดูกันได้เลยนะ
3: น้องอัดเขาเป็น FC ของนายด้วยอ่ะ DLTV
2: ผมรู้สึกว่าถ้าเกิดมีภัยพิบัติเกิดขึ้นจริงๆผมน่าจะทำตัวให้มีประโยชน์ในการดูแลช่วยเหลือคนพิการในชุมชนของเราได้แน่ข้อมูลความรู้ต่างๆที่พี่อ้นแบ่งปันให้ชุมชนของเราต้องทำให้ทุกคนในชุมชนผ่านพ้นภัยพิบัติไปได้อย่างปลอดภัยแน่นอนเลยครับ
0: ได้ยินแบบนี้พี่ก็มีกำลังใจและสุขใจมากเลยครับแล้วถ้าเกิดอยู่ในระหว่างเกิดภัยพิบัติขึ้นมาจริงๆอย่างแรกเลยทุกคนต้องมีสติช่วยกันแจ้งเตือนภัยและพากันอพยพตัวเองและคนพิการในชุมชนไปยังจุดรวมพลที่ได้มีการซักซ้อมนัดหมายกันไว้อย่างชัดเจนด้วยนะเพราะอย่างน้อยเราจะได้รู้จักเตรียมตัวรับมือไม่ประมาทเรียนรู้ที่จะป้องกันหาทางแก้ไขสถานการณ์อย่างมีสติเพื่อให้รอดพ้นจากอันตรายที่เกิดจากภัยพิบัติทางธรรมชาติได้อย่างปลอดภัยเนี่ย
3: ฮะ
1: และสุดท้ายถ้าเราอยู่ในศูนย์อพยพที่ปลอดภัยแล้วหลังจากเกิดภัยก็ยังมีเรื่องการดูแลปฐมพยาบาลการเยียวยาทางจิตใจการให้กำลังใจจากหน่วยงานและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องหรือแม้แต่ผู้นำชุมชนเองไม่ว่าจะเป็นเรื่องที่พักอาศัยชั่วคราวการชดเชยเงินค่าเสียหายการดูแลเรื่องเสื้อผ้าอาหารน้ำดื่มและสิ่งของจำเป็นต่างๆและการสร้างการยอมรับกับการสูญเสียภายในศูนย์อพยพอีกนะเด็ก
0: ๆถ้าสังคมเข้าใจปรับสิ่งแวดล้อมให้เหมาะสมและให้โอกาสยอมรับความหลากหลายในความแตกต่างว่ามนุษย์เราไม่เหมือนกันและไม่จำเป็นต้องเหมือนกันแค่นี้ก็จะทำให้สังคมและชุมชนอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขมากขึ้นแล้วล่ะ
3: ถ้ามีโอกาสพี่อ้นพาพวกเราไปลงพื้นที่กับพี่ๆบ้างได้ไหมครับ
0: ได้สิถ้าปลอดภัยสามารถลงพื้นที่ได้พี่พาไปแน่นอน
4: เย้ๆๆ

0: พิมพ์ได้ยินเสียงอะไรไม่รู้ดังแปลกๆพ่ออย่าเพิ่งขับลงสะพานนะคะ
1: น่ากลัวจังเลย
2: ไปไปไปก่อนครับ
1: น่ากลัวจังเลย
2: ไปหาจากสะพานเดี๋ยวนี้

0: MCIU DLTV
1: สื่อแอนิเมชันเรื่องสารอาหารออนทัวร์รายวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระดับชั้นประถมศึกษาปีที่6
2: แนะนำตัวละครครูพี่จองซันเดย์เพียงขวัญสิงโต

0: ีซอร์หลังจากเล่นเกมสารอาหารหันษาคุณครูนำภาพอาหารมาให้นักเรียนในชั้นเรียนสนทนาและจำแนกประเภทของสารอาหารที่มีอยู่ในอาหารแต่ละภาพ
1: เด็กๆลองดูสิว่าภาพอาหารที่เราเห็นอยู่นี้ประกอบด้วยสารอาหารอะไรบ้าง
0: ภาพขนมปัง
1: จัดอยู่ในสารอาหารประเภทอะไรครับเด็ก
2: ๆคาร์โบไฮเดรตครับ
1: ถูกต้องแล้วครับ
0: ภาพไก่ทอด
2: มีโปรตีนค่ะครู
0: เฉลยโปรตีน
1: ถูกต้องแล้วครับ
2: มีไขมันด้วยค่ะ
0: เฉลยไขมัน
1: ถูกต้องแล้วครับ
0: ภาพมะเขือเทศ
2: วิตามินและเกลือแร่ครับ
0: เฉลยวิตามินเกลือแร่
1: ถูกต้องแล้วครับ
0: ภาพขนมไข่หง
1: นี่คือขนมไข่หงครับเด็กๆมันมีแป้งน้ำตาลและมีไส้เป็นถั่วเหลืองครับ
2: แป้งเป็นคาร์โบไฮเดรตค่ะน้ำตาลอยู่ในประเภทคาร์โบไฮเดรตค่ะ
1: เก่งมากครับ
2: มีไขมันด้วยครับครู
1: ถูกต้องแล้วครับ
2: ถั่วเหลืองจัดอยู่ในประเภทโปรตีนค่ะ
1: ถูกต้องแล้วครับ
2: คุณครูครับแล้วเราจะจัดขนมไข่หงอยู่ในสารอาหารประเภทไหนครับมีทั้งคาร์โบไฮเดรตโปรตีนและไขมัน
1: ขนมไข่หงมีส่วนประกอบของอาหารหลายอย่างทำให้มีสารอาหารหลายประเภทส่วนจะจำแนกว่าเป็นสารอาหารประเภทใดขึ้นอยู่กับส่วนประกอบที่เรากล่าวถึงครับเช่นเรากล่าวถึงแป้งก็เป็นสารอาหารประเภทคาร์โบไฮเดรตครับ
2: แล้วเราจะรู้ได้อย่างไรคะว่าอาหารที่รับประทานมีสารอาหารอะไรบ้าง
1: อาหารมีเยอะมากเราไปโรงอาหารเพื่อสำรวจและจำแนกประเภทของสารอาหารที่มีอยู่ในอาหารที่เรารับประทานกันในโรงอาหารดีไหมครับ
2: ดีค่ะงั้นเราไปกันเลยเย้ๆๆ
1: โรงอาหารของเรามีร้านขายอาหารหลายร้านเราจะไปร้านไหนก่อนครับ
2: ร้านป้าซาร่าค่ะหนูชอบกินข้าวผัดอเมริกันค่ะ
1: ตกลงครับ

0: เมนูแรกเรามาเริ่มจำแนกสารอาหารที่มีในข้าวผัดอเมริกันของร้านป้าซาร่ากันครับณร้านป้าซาร่าครูและเด็กสวัสดีป้าซาร่า
1: ป้าซาร่าครับวันนี้เด็กๆ เรียนวิชาวิทยาศาสตร์เรื่องอาหารและประเภทของสารอาหารขอความกรุณาป้าซาร่าทำข้าวผัดอเมริกันหนึ่งจานครับ
2: ได้ค่ะ
1: ขอบคุณครับนี่ครับข้าวผัดอเมริกันเด็กๆลองดูสิครับว่ามีส่วนประกอบอะไรบ้างทำมาจากอะไรและให้สารอาหารอะไรกับร่างกายของเราบ้าง
3: ข้าวครับให้สารอาหารประเภทคาร์โบไฮเดรตครับ
4: ไส้กรอกค่ะแต่หนูไม่รู้ว่ามันทำมาจากอะไรนะคะ
1: ไส้กรอกทำมาจากแป้งและเนื้อสัตว์ครับดังนั้นไส้กรอกมีสารอาหารอะไรครับ
3: สารอาหารประเภทคาร์โบไฮเดรตจากแป้งและโปรตีนจากเนื้อสัตว์ค่ะ
4: ไก่ทอดครับไก่ทอดทำมาจากไก่มีโปรตีนแป้งทอดกรอบมีคาร์โบไฮเดรตและมีไขมันจากน้ำมันที่ใช้ทอดครับ

0: ผักกาดหอมแตงกวามะเขือเทศให้วิตามินและเกลือแร่ค่ะไข่ดาวค่ะเป็นสารอาหารประเภทโปรตีนหลายอย่างทั้งโปรตีนไขมันเกลือแร่วิตามินทำไมจึงจำแนกให้ไข่เป็นสารอาหารประเภทโปรตีนคะ
1: เก่งมากข้าวหอมที่รู้จักหาความรู้เพิ่มเติมในไข่แต่ละฟองสารอาหารที่พบส่วนใหญ่จะเป็นโปรตีนและไขมันส่วนแร่ธาตุกับวิตามินจะมีเพียงเล็กน้อยยกเว้นแคลเซียมที่มีมากเพราะเป็นส่วนประกอบของเปลือกไข่ซึ่งเราไม่ได้รับประทานการจำแนกประเภทของสารอาหารเราดูที่ปริมาณของส่วนประกอบครับว่าอาหารนั้นให้สารอาหารประเภทใดมากที่สุดยกตัวอย่างไข่ไก่1ฟองมีโปรตีน 12.77 กรัมมีไขมัน 9.65 กรัมวิตามินและเกลือแร่อีกนิดหน่อยเด็กๆจะเห็นว่าไข่1ฟองมีโปรตีนมากกว่าไขมันเกลือแร่และวิตามินดังนั้นจึงจัดให้ไข่เป็นสารอาหารประเภทโปรตีนครับ
0: ขอบคุณค่ะครู
2: สวัสดีครับลุงลีซอวันนี้มีผลไม้อะไรมาขายบ้างครับเด็กมาสำรวจและจำแนกประเภทสารอาหารในผลไม้ของคุณลุงนะครับ
3: สวัสดีครับเด็กๆวันนี้มีผลไม้หลายอย่างเลยครับมีสตรอเบอร์รี่เด็กๆคิดว่าให้สารอาหารประเภทอะไรครับ
0: วิตามินค่ะ
4: วิตามินครับ
3: เก่งมากครับฝรั่งให้สารอาหารประเภทอะไรครับ
0: วิตามินค่ะ
4: วิตามินครับ
3: ถูกต้องแล้วครับวันนี้ลุงมีอะโวคาโดมาขายด้วยครับเด็กๆรู้จักกันไหมครับ
5: ไม่รู้จักค่ะแล้วอะโวคาโดให้สารอาหารประเภทไหนคะ
1: เด็กๆคนอื่นล่ะคิดว่าอะโวคาโดเป็นผลไม้ที่ให้สารอาหารประเภทไหนครับ
5: อะโวคาโดเป็นผลไม้ก็ต้องให้สารอาหารประเภทวิตามินครับ
3: เด็กๆลองกินอะโวคาโดกันนะครับ

0: อะโวคาโดไม่มีรสชาติเปรี้ยวหรือหวานเลยอะโวคาโดจะให้สารอาหารประเภทวิตามินได้หรือครับครู
1: ให้สิครับแต่จะให้ในปริมาณที่น้อยในอะโวคาโด100กรัมประกอบไปด้วยไขมัน 14.66 กรัมกรดไขมัน2กรัมโปรตีน2กรัมคาร์โบไฮเดต 8.5 กรัมวิตามินซี 10 มิลลิกรัมและยังมีวิตามินและแร่ธาตุอื่นๆด้วยครับจึงทำให้อะโวคาโดจัดอยู่ในผลไม้ที่ให้สารอาหารประเภทไขมันมากกว่าวิตามินครับ
2: ณตลาดนัดอาหารของเด็กๆ
0: มันไก่ครับเป็นอาหารที่ร่างกายได้รับสารอาหารประเภทคาร์โบไฮเดรตจากข้าวได้รับโปรตีนจากเนื้อไก่ครับอร่อยที่สุดในโลกเลยครับแวะมาอุดหนุนกันได้นะครับ
3: ก๋วยเตี๋ยวหมูสูตรโบราณครับรับประทานแล้วร่างกายจะได้รับสารอาหารประเภทคาร์โบไฮเดรตจากเส้นก๋วยเตี๋ยวและลูกชิ้นได้รับโปรตีนจากเนื้อหมูและลูกชิ้นครับนอกจากนี้ยังใส่ผักเพื่อให้ได้รับวิตามินและเกลือแร่ครับได้รับไขมันจากเนื้อหมูและกากหมูด้วยนะครับน้ำซุปอร่อยมากครับพ่อค้าใส่ใจต่อสุขอนามัยที่สะอาดครับ
0: ไข่ปิ้งค่ะรับประทานแล้วร่างกายได้รับโปรตีนเพื่อเป็นพลังงานและซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอนอกจากนี้ยังมีไขมันและวิตามินที่ดีต่อร่างกายเป็นอาหารที่มีประโยชน์มากแต่ราคาถูกค่ะปิ้งใหม่อร่อยพร้อมรับประทานค่ะผักสดและผลไม้ค่ะให้สารอาหารประเภทเกลือแร่และวิตามินนะคะช่วยให้ร่างกายไม่ขาดเกลือแร่และวิตามินร่างกายทำงานได้เป็นปกติมีสารต้านอนุมูลอิสระช่วยให้แก่ช้าถ้าต้องการไขมันจากพืชร้านเรามีอะโวคาโดและทุเรียนขายนะคะสนใจแวะชมชิมและซื้อได้ค่ะน้ำค่ะ
3: ร้อนๆแบบนี้น้ำดื่มเป็นสิ่งที่จำเป็นมากๆนะคะดื่มน้ำแล้วร่างกายจะสดชื่นลดอาการอ่อนเพลียกระตุ้นระบบขับถ่ายระบบไหลเวียนโลหิตลดความเสี่ยงต่อโรคร้ายเพิ่มความชุ่มชื้นให้ผิวด้วยนะคะ
1: สารอาหารคือสารประกอบที่พบอยู่ในอาหารซึ่งมีความสำคัญต่อกระบวนการของชีวิตร่างกายควรได้รับสารอาหารอย่างสม่ำเสมอในปริมาณที่พอดีซึ่งมี6ชนิดประกอบด้วยคาร์โบไฮเดรตโปรตีนไขมันวิตามินเกลือแร่และน้ำร่างกายจะทำงานเป็นปกติและแข็งแรงต้องได้รับสารอาหารทั้ง6ชนิดอย่างครบถ้วนและเหมาะสมดังนั้นเด็กๆควรเลือกรับประทานอาหารที่หลากหลายและครบถ้วนทุกปู่ในสัดส่วนที่เหมาะสมเพื่อให้มีสุขภาพที่ดีนะครับ

0: นักเรียนทำความเคารพ
1: สวัสดีครับคุณครู
2: สวัสดีครับสวัสดีคุณครูปลายทางทุกท่านนักเรียนปลายทางที่น่ารักทุกคนแล้วก็สวัสดีนักเรียนห้องต้นทางที่น่ารักทุกคนเช่นเดียวกันนะครับสำหรับชั่วโมงที่ผ่านมาแล้วนั้นนักเรียนได้เรียนรู้เกี่ยวกับสำนวนสุภาษิตแล้วก็คำพังเพยแต่โดยรวมแล้วเรียกว่าสำนวนไทยนั่นเองนะครับนักเรียนก็จะได้ฝึกวิเคราะห์เชื่อมโยงสำนวนไทยกับสถานการณ์กับเรื่องต่างๆได้เป็นอย่างดีนะครับซึ่งก็เป็นสิ่งที่ดีสำหรับการเรียนสำนวนไทยนักเรียนต้องรู้จักสำนวนไทยแล้วก็เอาสำนวนไทยเนี่ยไปใช้ประโยชน์ทั้งด้านการพูดสื่อสารแล้วก็การเขียนสื่อสารนะครับและสำหรับชั่วโมงนี้ครูโอก็มีเกมมาให้นักเรียนได้ฝึกเล่นกันนะครับให้นักเรียนทั้งต้นทางและปลายทางเล่นกันโดยที่อุปกรณ์ถ้าเป็นต้นทางจะมีกระดานไวท์บอร์ดนะครับเป็นกระดานที่สำหรับเขียนคำตอบส่วนปลายทางถ้าไม่มีกระดานไวท์บอร์ดออกไม้เขียนหน้ากระดานหน้าชั้นเรียนก็ได้หรือจะยกมือตอบคำถามกับคุณครูปลายทางคุณครูประจำชั้นก็ได้นะครับพร้อมยังถ้าต้นทางและปลายทางพร้อมแล้วเรามาดูสำนวนแรกที่ทุกคนจะต้องทายแหวกว่ายทาราไปมาสุขใจแหวกว่ายทาราทาราแปลว่าน้ำต่อมารักษาคนไข้ให้หายเจ็บป่วยน่าจะเป็นคำใดจุดจบชีวิตแค่คิดก็กลัวอู้น่ากลัวมากถ้าเป็นจุดจบชีวิตใช้เชื่อมข้อความเป็นเหตุเป็นผลคำใดที่ใช้เชื่อมข้อความเป็นเหตุเป็นผลนะครับและสุดท้ายรูปเหมือนกระจับขยับออกเสียงทุกกลุ่มลงมือเขียนสำนวนได้เลยครับแหวกว่ายทาราไปมาสุขใจตัวอะไรแหวกว่ายทารารักษาคนไข้ใครครับที่รักษาคนไข้คนเจ็บคนป่วยถ้ารู้แล้วเขียนเป็นสำนวนมาเลยครับเขียนเป็นสำนวนเต็มๆมาเลยครับหมดเวลานะครับเดี๋ยวให้ต้นทางและปลายทางมาดูเฉลยพร้อมกันแต่ก่อนจะไปดูเฉลยนั้นให้ทุกกลุ่มส่งตัวแทนออกมาถือแผ่นป้ายออกมาแสดงคำตอบให้ปลายทางดูด้วยครับรวดเร็วครับรวดเร็ว

0: เร็วใครช้าตัดสิทธิ์นะครับเปิดให้ปลายทางดูด้วยทุกกลุ่มยกสูงสูงให้ปลายทางดูทุกกลุ่มตอบเหมือนกันเลยนะครับก็คือปลาหมอตายเพราะปากทุกกลุ่มตอบเหมือนกันเลยนะครับปลายทางตอบว่าอย่างไรบ้างครับเสร็จแล้วเข้าที่เดี๋ยวเรามาดูเฉลยคำตอบพร้อมกันคำแรกแหวกว่ายทาราไปมาสุขใจคือคำว่าลามาแล้วคำแรกรักษาคนไข้ให้หายเจ็บป่วยคือคำว่าหมอบางคนอาจจะใช้คำว่าแพทย์ก็ได้แต่มันจะเป็นสำนวนได้หรือไม่นั้นก็ต้องดูอีกทีจุดจบชีวิตแค่คิดก็กลัวตายทุกคนกลัวมากจุดจบชีวิตของเราใช้เชื่อมข้อความเป็นเหตุเป็นผลคำว่าเพราะคำว่าและใช่ไหมไม่ใช่และสุดท้ายรูปเหมือนกระจับขยับออกเสียงบางคนอาจจะมีรูปปากเหมือนกับกระจับนั่นเองนักเรียนทราบไหมว่าปลาหมอตายเพราะปากเนี่ยหมายความว่าอย่างไรคนที่พูดจาพลอยๆมักจะได้รับอันตรายและความเดือดร้อนจากคำพูดของตนเองทุกกลุ่มตอบถูกหมดเลยปรบมือให้ตนเองครับต่อมาสำนวนที่2ทำให้ละเอียดจนแหลกคาครกอาหารรสจัดกินกับผักสดเปลี่ยนจากของแข็งไปเป็นของเหลวให้กำเนิดลูกผูกพันสายเลือดผูกพันสะกดแบบนี้นะครับและสุดท้ายใช้ดื่มใช้กินใช้อาบใช้ล้างลงมือเขียนได้เลยครับปลายทางก็ออกมาตอบคำถามหน้าชั้นเรียนหรือตอบคำถามกับคุณครูประจำชั้นก็ได้หมดเวลากลุ่มไหนเสร็จแล้วออกมายืนหน้าห้องเรียนได้เลยครับใครมาช้าตัดสิทธิ์นะครับรวดเร็วรวดเร็วยกสูงสูงให้ปลายทางเห็นด้วยไม่ต้องบังหน้าตนเองนะครับทุกกลุ่มจะตอบว่าตามน้ำพริกละลายแม่น้ำตอบเหมือนกันหมดเลยนะครับเขียนหมายเลขกลุ่มไว้ก็ดีนะทุกกลุ่มเข้าที่เดี๋ยวเรามาดูคำตอบพร้อมกันเลยนะครับทำให้ละเอียดจนแหลกคาครกก็คือการตำนะครับอาหารรสจัดกินกับผักสด
1: น
0: ้
1: ำพริ
0: กนักเรียนเคยกินน้ำพริกไหมลูกอร่อยนะครับเปลี่ยนจากของแข็งไปเป็นของเหลวเช่นน้ำแข็งละลายน้ำแข็งละลายนะครับคำใบ้บางคำอาจจะไม่ชัดเจนกำกวมเป็นตัวหลอกให้นักเรียนนะครับนักเรียนต้องมีสมาธิแล้วก็ต้องเดาให้ถูกต่อมาให้กำเนิดลูกผูกพันสายเลือดอาจจะเป็นพ่อได้ไหมพ่อก็ได้แต่อาจจะไม่เข้าสำนวนนะครับก็คือคำว่าแม่ต่อมาสุดท้ายใช้กินใช้อาบใช้ล้างน้ำนะครับทุกกลุ่มตอบถูกหมดเลยตามน้ำพริกละลายแม่น้ำเข้าใจความหมายของสำนวนนี้ไหมก็คือลงทุนหรือทำอะไร

แล้วไม่ได้ประโยชน์กลับมาใช่ไหมครับทำทิ้งเสียทิ้งนะครับก็เหมือนตำน้ำพริกโอ้โหตำอย่างอร่อยใช้วัตถุดิบจำนวนมากสุดท้ายก็น้ำพริกไปละลายทิ้งแม่น้ำเสียนะครับปรบมือให้ตนเองและต่อมานะครับสำนวนที่3ค่อยๆเคลื่อนไปไม่ไวไม่เร็วรับมาตกมาเป็นของตัวเองรับมาตกมาเป็นของตัวเองมีดขนาดใหญ่หนายาวและคมมีดขนาดใหญ่หนายาวและคมลักษณะนามของมีดกรรไกรลักษณะนามเขียนแบบนี้นะครับเมื่อลักษณะมารวมกับนามจะไม่มีสระอะลักษณะนามของมีดกับกรรไกรเรียกว่าอย่างไรนะและสุดท้ายลักษณะดูดีเห็นแล้วหลงไหลคนสวยคนงามใช่ไหมครับลงมือได้เลยครับค่อยๆเคลื่อนไปไม่ไวไม่เร็วรับมาตกมาการรับมาคือการอะไรรับมาตกมาก็คือการที่เราทำไมมาได้มาลักษณะนามของคำว่ามีดกรรไกรใช้คำว่าอะไรคำว่าเล่มมีดกับกรรไกรลักษณะนามคือคำว่าเล่มมีดขนาดใหญ่เราเรียกว่ามีดอะไรไม่ใช่อีโต้มีดอะไรเอ่ยมีดพระอะไรที่ตรงข้ามกับคำว่าเร็วช้าช้าเร็วๆครับเสร็จหรือยังเอ่ยปลายทางตอบคำถามได้ไหมครับถ้าตอบได้ตะโกนเสียงดังๆให้ครูโอได้ยินหน่อยตอนนี้ต้นทางยังไม่มั่นใจปลายทางมั่นใจไหมครับปลายทางบอกว่ามั่นใจถ้าพร้อมแล้วหมดเวลาพร้อมแล้วก็มาอยู่หน้าห้องได้เลยนะครับให้ปลายทางได้เห็นหน่อยว่าต้นทางเนี่ยตอบว่าสำนวนใดนะครับช้าช้าได้พระเล่มงามช้าช้าได้พระเล่มงามมีกลุ่ม4ที่เขียนคำว่าช้าซ้ำโดยไม่ใช้เครื่องหมายไมยมกก็ไม่เป็นไรสื่อความหมายได้เช่นกันนะครับทุกกลุ่มตอบว่าช้าช้าได้พระเล่มงามเข้าที่เดี๋ยวมาดูคำตอบพร้อมกันนะครับคำแรกค่อยๆเคลื่อนไปไม่ไวไม่เร็วก็คือคำว่าช้าช้าไปช้าๆลูกค่อยๆไปช้าๆรับมาตกมาเป็นของตัวเองเช่นได้มรดกรับมรดกมาก็ได้มรดกก็คือคำว่าได้นั่นเองต่อมาครับมีดขนาดใหญ่หนามหนายาวและคมพระมีดพระเคยได้ยินไหมต่อมาลักษณะนามของมีดและกรรไกรก็คือคำว่าเล่มส่วนสุดท้ายคนงามไงลูกคนงามคนสวยน่าหลงใหลดูคำตอบพร้อมกันปลายทางถูกไหมช้าช้าได้พระเล่มงามหมายความว่าทำอะไรแบบค่อยเป็นค่อยไปช้าๆค่อยๆคิดไม่ต้องรีบร้อนแต่ไม่ใช่ทำแบบเรื่อย

0: นะอันนั้นก็คือทำแบบไม่สนใจอะไรเลยนะครับทำไปแบบมีสติสุดท้ายผลที่เกิดมาก็จะบังเกิดผลดีสวยงามประสบความสำเร็จปรบมือให้ตนเองสำนวนสุดท้ายแล้วนะครับสำนวนสุดท้ายแล้วตอนนี้ทุกกลุ่มได้1ได้3เนาะได้3คะแนนเท่ากันหมดไม่มีกลุ่มไหนผิดเลยปลายทางก็บอกว่าไม่มีผิดเช่นเดียวกันนะครับสำนวนต่อมาอาศัยในน้ำแหวกว่ายไปมาเอ๊ะจระเข้หรือเปล่านะหมายถึงเติบโตโอ้โหอลังการแสดงว่าต้องทำไมไม่ใช่สิ่งเล็กๆต้องเป็นสิ่งใหญ่ๆเป็นคำกริยาเวลาเคี้ยวข้าวเหมือนกับอันแรกคำตอบเดียวกันถ้านักเรียนตีความอาศัยในน้ำแหวกว่ายไปมาเนี่ยตีความแปลความได้นักเรียนก็จะตอบคำที่4ได้
1: ได้แล้วครับ
0: เหมือนกับอันแรกคำตอบเดียวกันและสุดท้ายน้อยกระจิริตนิดเดียวจริงๆลงมือเขียนได้เลยครับตอบคำถามเลยนะครับปลายทางตอบได้ไหมครับตอบเลยนะครับกับคุณครูปลายทางหมดเวลานะครับกลุ่มไหนเสร็จแล้วออกมายืนหน้าห้องได้เลยครับเดี๋ยวมาดูคำตอบพร้อมกันกลุ่ม5โอ้โหกลุ่ม5ชัดเจนไหนๆครูโอดีมหน่อยลูกเดี๋ยวให้ปลายทางดูกลุ่ม5มีรูปภาพขยายความเข้าใจด้วยปลาใหญ่กินปลาเล็กอันนี้ของแท้นะครับของแท้ส่วนกลุ่มอื่นๆก็ตอบปลาใหญ่กินปลาเล็กปลาใหญ่กินปลาเล็กหมดเลยเข้าที่เดี๋ยวเรามาดูเฉลยพร้อมกันนะครับอาจจะเป็นจระเข้ใหญ่ก็ได้นะคำแรกอาศัยในน้ำแหวกว่ายไปมาจริงๆตอบได้เยอะแต่ถ้าจะผูกให้เข้ากับสำนวนก็คือคำว่าปลาหมายถึงเติบโตโอ้โหอลังการอะไรที่ใหญ่ๆเราก็จะเรียกว่ามันอลังการใช่ไหมครับเติบโตขึ้นใหญ่ขึ้นนะครับก็คือคำว่าใหญ่ต่อมาเป็นคำกริยาเวลาเคี้ยวข้าวเราทำไมกินข้าวซึ่งคำว่ากินก็เป็นคำกริยาด้วยต่อมาครับเหมือนกับอันแรกคำตอบเดียวกันก็คือคำว่าปลานั่นเองและสุดท้ายน้อยกระจิริตนิดเดียวจริงๆก็คือคำว่าเล็กปลายทางดูคำตอบเลยนะครับเห็นไหมปลาใหญ่กินปลาเล็กหมายความว่าอย่างไรปลาใหญ่เหมือนผู้มีอำนาจใช่ไหมผู้มีอิทธิพลย่อมสามารถข่มเหงหรือเอาชนะผู้ที่ด้อยอำนาจหรือผู้ที่เป็นผู้น้อยก็คือผู้ใหญ่กับผู้น้อยนั่นเองปรบมือให้ตนเองอีกครั้งครับเก่งมากถ้าให้นักเรียนเนี่ยลองเอาสำนวนเหล่านี้ไปผูกหรือไปแต่งเป็นเรื่องราวเป็นเรื่องสั้นก็จะทำให้การเรียนรู้เรื่องสำนวนไทยนั้นน่าเรียนยิ่งขึ้นแล้วก็เป็นการต่อยอดพัฒนาได้เป็นอย่างดีสำหรับวันนี้นะครับเราก็จะเรียนในเรื่องของการอ่านเรื่องน่ารู้คู่สำนวนไทยซึ่งครูก็จะมีเรื่องมาให้นักเรียนอ่านแล้ววิเคราะห์ว่ามันสอดคล้องหรือตรงกับสำนวนใดนะครับเดี๋ยวเรามาทราบจุดประสงค์การเรียนรู้ก่อนในการเรียนเรื่องสำนวนไทยการอ่านเรื่องน่ารู้คู่สำนวนไทยนั้นนักเรียนต้องอธิบายหลักการอ่านจับใจความสำคัญให้ได้ยังจำได้ไหมการอ่านจับใจความคืออะไร

0: ครับเราก็ต้องวิเคราะห์เปรียบเทียบสำนวนไทยกับเรื่องที่อ่านได้ว่าจะต้องเปรียบเทียบว่าเรื่องนี้มันสอดคล้องกับสำนวนใดสุดท้ายเนี่ยก็จะต้องบอกคุณค่าของสำนวนไทยสุภาษิตครับบางเพยให้ได้ด้วยนะครับต่อมาคำถามชวนคิดคือนักเรียนจะสามารถเชื่อมโยงเรื่องต่างๆเข้ากับสำนวนไทยได้อย่างไรเราจะสามารถเชื่อมโยงได้อย่างไรบ้างการที่มีเรื่องมาให้แล้วให้นักเรียนเชื่อมโยงกับสำนวนไทยมีเรื่องมาให้เชื่อมโยงเรื่องกับสำนวนไทยการที่จะเชื่อมโยงได้นั้นต้องทำไมก่อนต้องอ่านถ้าไม่อ่านเชื่อมโยงได้ไหมไม่ได้ไม่ได้อ่านเสร็จอ่านจับใจความเสร็จต้องทำไมคิดคิดแบบไหนคิดตื้นๆหรือว่าคิดแบบวิเคราะห์ต้องคิดวิเคราะห์เปรียบเทียบนะครับเดี๋ยวเรามาดูคำตอบพร้อมกันนักเรียนต้องวิเคราะห์ว่าใจความและเหตุการณ์ในเรื่องนั้นๆเนี่ยมันสอดคล้องกับสำนวนใดก็อย่างที่บอกต้องอ่านก่อนอ่านให้เข้าใจแล้วก็วิเคราะห์ให้ได้เดี๋ยวเรามาดูความหมายของการอ่านจับใจความเรื่องที่เกี่ยวกับสำนวนไทยอ่านพร้อมกันครับ3 4หลังจากที่นักเรียนทั้งต้นทางและปลายทางได้อ่านเกี่ยวกับความหมายของการอ่านจับใจความจากเรื่องราวจากเหตุการณ์ที่เกี่ยวกับสำนวนไทยเขาบอกว่านักเรียนจะต้องทำไมเชื่อมโยงเปรียบเทียบให้เข้ากับสำนวนไทยนั้นซึ่งผู้อ่านจะต้องทำไมด้วยเราจะต้องมีความรู้เกี่ยวกับสำนวนไทยด้วยถ้าเราไม่มีความรู้เกี่ยวกับสำนวนไทยเลยนักเรียนจะสามารถเชื่อมโยงได้ไหม
1: ไม
0: ่ได้เพราะฉะนั้นชั่วโมงก่อนหน้านี้เราก็เรียนเกี่ยวกับสำนวนไทยมาเป็นบ้างแล้วนะครับก็จะได้ทราบบ้างแล้วว่าสำนวนไทยคืออะไรมีอะไรบ้างแล้วก็ถ้าเป็นไปได้ก็ต้องไปศึกษาเพิ่มเติมจากไหนที่ครูนำเสนอจากหนังสือสำนวนไทยภาษิตสำนวนคำพังเพยของสำนักงานราชบัณฑิตตยสภาถ้าไม่มีหนังสือสืบค้นจากไหนได้บ้างเว็บไซต์ราชบัณฑิตเว็บไซต์พจนานุกรมนะครับเดี๋ยววันนี้ครูโอก็มีกิจกรรมอะไรอ่านพร้อมกันกิจกรรม
1: เรื่องเล่าเข้าสำนวน
0: ซึ่งก็เป็นเรื่องสั้นๆ นะครับที่จะให้นักเรียนทั้งต้นทางและปลายทางได้อ่านจากนั้นก็ลองวิเคราะห์เชื่อมโยงว่าจะเข้ากับสำนวนใดได้บ้างนะครับมาดูกันเลยเรื่องแรกเดี๋ยวครูอ่านให้ฟังเรื่องมีอยู่ว่าตาโชคเป็นคนที่ชอบทำอะไรผิดๆอยู่เป็นประจำเช่นตักน้ำจากบ่อโดยไม่ใช้รอกเชือกแต่กลับลงไปตักน้ำในบ่อแทนเมื่อเท้าย่ำลงที่โคลนน้ำในบ่อก็ขุ่นจนชาวบ้านเริ่มสงสัยว่าเป็นฝีมือของใครผู้ใหญ่บ้านจึงเรียกลูกบ้านประชุมฝ่ายตาโชคนั้นก็ได้โวยวายลั่นศาลาจนมีพิรุษแต่ตาโชคลืมไปว่าเท้าของตนมีโคลนติดอยู่นักเรียนคิดว่าเรื่องนี้สอดคล้องกับสำนวนใดตาโชคมีพิรุธทำผิดแล้วแสดงอาการมีพิรุธโวยวายตีโพยตีพายอย่างนั้นอย่างนี้ว่าคนอื่นไม่ดูตัวเองสุดท้ายก็แสดงอาการพิรุธออกมาด้วยทำไมมีโคลนติดเท้าอยู่สำนวนนี้ครูเคยสอนไปแล้วในชั่วโมงที่แล้วขึ้นต้นด้วยคำว่ากินมีคำว่ากินมีคำว่ากิน 4พยางค์อ่ะใบให้แล้วมี4พยางค์ปลายทางตอบด้วยนะครับเขียนคำตอบลงในกระดานไว้บอร์ด4พยางค์ขึ้นต้นด้วยคำว่ากินมีคำว่าร้อนขึ้นต้นด้วยคำว่ากินมีคำว่าร้อนทั้งหมด4พยางค์ปลายทางตอบด้วยนะครับหมดเวลากลุ่มไหนตอบได้แล้วมายืนหน้าห้องเรียนกลุ่มไหนมาช้าหมดสิทธิ์นะครับรวดเร็วรวดเร็วทะเลน้อยยกให้เห็นชัดเจนทุกกลุ่มตอบว่ากินปูนร้อนท้องเดี๋ยวให้ปลายทางดูด้วยยกดีๆช้าๆชัดๆเขียนตัวใหญ่ๆชัดเจนนะครับปลายทางเห็นไหมว่าต้นทางตอบกินปูนร้อนท้องปลายทางตอบว่าอะไรครับกลับไปนั่งที่เฉลยคืออะไรครับกินปูนร้อนท้องนั่นเองก็คือคนที่ทำความผิดมักจะแสดงอาการมีพิรุธออกมาเองนะครับเรื่องต่อมามานพเป็นผู้มีอิทธิพลในท้องถิ่นแห่งหนึ่งชาวบ้านต่างเกรงกลัวมานพเป็นอย่างมากเขาทำธุรกิจเหมืองแร่และค้าขายวัตถุโบราณจนกระทั่งวันหนึ่งมีฝนตกหนักติดต่อกันหลายวันทำให้น้ำท่วมวัตถุโบราณเช่นเครื่องเงินเครื่องทองสร้อยคอหม้อโบราณและอื่นๆลอยกระจัดกระจายออกมาจากโกดังเมื่อชาวบ้านเห็นจึงรู้ทันทีว่าเป็นวัตถุที่ถูกขโมยไปจากวัดมานพเนี่ยเขาทำความผิดพอเวลาผ่านไปความผิดก็ถูกเปิดเผยส่วนใหญ่จะเชื่อมโยงเกี่ยวกับผู้มีอิทธิพลทำความผิดพอถึงเวลาผ่านไปความผิดนั้นก็ถูกเปิดเผยออกมาเองมี4พยางค์ครับมี4พยางค์มีคำว่าผุดด้วยรวดเร็วรวดเร็วรวดเร็วเดี๋ยวเพื่อนได้ยินนะครับพูดกันเบาๆหมดเวลาทุกกลุ่มออกมาได้เลยครับใครมาช้าหมดสิทธิ์ตัดสิทธิ์เลยออกมาเลยครับมาช้าตัดสิทธิ์มาดีๆครับมาดีๆกลุ่ม2ทันไหมทันนะครับกลุ่ม2ครูโอใจดีเสมออ่ะดูดีๆนะครับเด็กๆตั้งใจครับตั้งใจปลายทางดูพร้อมกันน้ำลดตอผุดน้ำผุดตอผุดมีน้ำผุดตอผุดด้วยน้ำลดตอผุดน้ำลดตอผุดก็น้ำลดตอผุดมีกลุ่ม2กลุ่มเดียวเป็นน้ำผุดตอผุดไม่เป็นไรนะครับกลับไปนั่งที่ปลายทางตอบว่าอย่างไรบ้างมีน้ำผุดตอรถไหมไม่มีนะครับเฉลยคือน้ำรถตอผุดปรบมือให้ตนเองต่อมาครับต่อมายายจันชอบทำอาหารและขนมหวานแบ่งปันชาวบ้านอยู่เป็นประจำทุกครั้งที่ยายจันทำอาหารแจกให้เพื่อนบ้านยายจันจะรู้สึกอิ่มเอมใจแม้จะไม่ได้รับคำชื่นชมจากใครเลยแต่ยายจันก็ยินดีที่จะทำแบบนี้ตลอดไปแม้ว่าผู้นำชุมชนจะมองไม่เห็นคุณค่าของยายจันก็ตามแต่กลับไปยกย่องกำนันที่บริจาคเงินทองให้กับวัดเพียงคนเดียวยายจันทำดีแต่ไม่มีใครเห็นคุณค่าให้4พยางค์ครับ

0: 4พยางค์ครับ4พยางมีบางกลุ่มวาดรูปด้วยนะครับจะหมดเวลาแล้วนะครับหมดเวลาออกมาครับออกมาตัวแทนออกมาแสดงคำตอบแสดงคำตอบให้ปลายทางได้ดูพร้อมกันเอายกให้ชัดเจนส่วนใหญ่ตอบว่าปิดทองหลังพระทุกกลุ่มปิดทองหลังพระหมดเลยนะครับยายจันทำความดีแต่ไม่มีใครเห็นคุณค่ากลับที่นะครับการที่ยายจันทำความดีแต่ไม่มีคนเห็นคุณค่าแล้วเยจันก็ไม่ท้อด้วยนะครับคำตอบคือปิดทองหลังพระก็คือทำความดีแต่ไม่มีใครเห็นการปิดทององค์พระถ้าปิดแต่ข้างหน้าองค์พระสวยงามไหมไม่เราต้องปิดทองให้ครบทั้งด้านหน้าแล้วก็ด้านหลังองค์พระนะครับถูกต้องทุกกลุ่มเลยประมือให้ตนเองและสุดท้ายแล้วนะครับเรื่องสุดท้ายที่นักเรียนจะได้ทำกิจกรรมเบิ้ลกับพลอยเป็นแฟนที่คบหาดูใจกันมานานทั้งสองได้ตกลงจะแต่งงานกันในปีหน้าเมื่อวันนั้นมาถึงทั้งสองวางแผนจัดงานใหญ่โตโดยเชิญแขกมานับพันคนและจ้างร้านอาหารหรูมาทำอาหารเลี้ยงแขกเช่นหูฉลามน้ำแดงเป็ดปักกิ่งขาหมูกุ้งมังกรละซึ่งทุกคนในงานแต่งต่างอร่อยกับอาหารบนโต๊ะเมื่อจบงานทั้งสองมานั่งทุกข์ใจกับราคาที่ต้องจ่ายตอบได้เลยครับตอบได้เลยดูซิตอบได้ไหม
1: ถูกมากเลยจะได้ผลอะไรด้วย
0: หมดเวลาออกมาครับตัวแทนกลุ่มออกมาให้ดูคำตอบรอบนี้มีคำตอบที่แตกต่างกันนะครับถึง2คำตอบมาช้าหมดสิทธิ์นะเร็วๆเร็วเสร็จยังครับกลุ่ม2นัทพัฒน์ออกมายืนดีๆนิ่งๆเพื่อนๆฟังหน่อยต้นทางและปลายทางดูพร้อมกันนะครับมี2คำตอบก็คือตามน้ำพริกละลายแม่น้ำยกให้ปลายทางดูด้วยแล้วก็ขี่ช้างจับตั๊กกระแตนมีตามน้ำพริกละลายแม่น้ำและขี่ช้างจับตั๊กกระแตนนะครับเสร็จแล้วเข้ากลุ่มเข้าที่ นักเรียนครับข้อความเรื่องสั้นที่เราอ่านเนี่ยมีการลงทุนไหมจุดไหนที่เป็นการลงทุน
1: จากร้าน
2: จากร้าน
0: เป็น

ไม่มีมันคือการทำงานหรือทำอะไรใหญ่โตแล้วผลตอบรับผลตอบแทนหรือสิ่งที่ได้มันก็ไม่ได้ดีมันไร้ประโยชน์มันเปล่าประโยชน์ใช่ไหมครับมันไม่ได้ประโยชน์ตามมาก็จะสอดคล้องกับสำนวนที่ว่าตามน้ำพริกละลายแม่น้ำกลุ่มไหนตอบถูกบ้างกลุ่มที่1 2และ5ส่วนกลุ่ม3และกลุ่ม4ก็ไม่ได้คะแนนในจุดนี้ไปไม่เป็นไรถือว่าทุกคนเก่งมากปรบมือให้ตนเองอีกครั้งครับและหลังจากที่นักเรียนนะครับได้ทำกิจกรรมฝึกเกี่ยวกับการอ่านเรื่องการอ่านจับใจความเรื่องสั้นๆแล้วเชื่อมโยงกับสำนวนไทยนะครับกิจกรรมพัฒนาการเรียนรู้ของครูในวันนี้นะครับก็คือให้นักเรียนทำใบงานที่4อ่านเรื่องน่ารู้คู่สำนวนไทยโดยอ่านจับใจความจากข้อความนะครับในกรอบสี่เหลี่ยมแล้ววิเคราะห์ว่าควรใช้สำนวนใดในการเปรียบเทียบพร้อมบอกความหมายด้วยนะครับสำหรับคุณครูปลายทางก็แจกใบงานที่4หรือชุดกิจกรรมนะครับสังเกตการทำงานของนักเรียนแล้วก็ประเมินการอ่านจับใจความและวิเคราะห์สำนวนไทยกับสถานการณ์ต่างๆนักเรียนปลายทางเมื่อทำใบงานเสร็จแล้วก็ส่งกับคุณครูประจำชั้นนะครับถ้าพร้อมแล้วพร้อมยังพร้อมแล้วก็ลงมือปฏิบัติกิจกรรมได้เลยนะครับ

0: หลังจากที่ต้นทางและปลายทางนะครับได้ทำกิจกรรมอ่านเรื่องไปแล้วแล้วก็เชื่อมโยงกับสำนวนไทยใช่ไหมครับเดี๋ยวเรามาสรุปกิจกรรมพร้อมกันเลยนะครับในการตรวจสอบความถูกต้องเนี่ยเดี๋ยวเด็กๆมาดูก่อนนะครับว่าเรื่องที่หนึ่งหมายถึงอะไรขอตัวแทนครับภัทริกามาอ่านหน้าห้องเรียนให้ปลายทางได้ฟังกันนะครับ
1: ภูและพานบ้านอยู่ใกล้กันเขาเป็นเพื่อนกันตั้งแต่เด็กโดยทั้งสองฝ่ายต่างชอบโอ้อวดในความมั่งมีของตนภูมีอะไรใหม่พานก็จะต้องรีบไปหาให้มีสูงกว่าฝ่ายพานมีอะไรใหม่ภูก็ต้องทำให้ตนเองเหนือกว่าพานและมาคุยอวดกันตลอดความระหองระแหงในความไม่ยอมกันมีอยู่ในใจทั้งสองคนอยู่แล้วจนในที่สุดก็มีปากเสียงกันและเกิดการใช้กำลังด้วยต่างฝ่ายต่างไม่ยอมกันจึงเกิดเหตุโศกนาฏกรรมขึ้นในที่สุด
0: โศกนาฏกรรมนะครับน่ากลัวมากเลยเดี๋ยวให้ภัทริกาไปนั่งที่ได้ปรบมือให้เพื่อนเรามาดูพร้อมกันว่าสำนวนใดเราจะใช้สำนวนใดในการเปรียบเทียบ
2: ขิงก็ราขาก็แรง
0: หลายคนตอบว่าขิงก็ราขาก็แรงปลายทางตอบว่าขิงก็ราขาก็แรงเช่นเดียวกันนะครับต่อมาหมายความว่าอย่างไร
3: หมายความว่าต่างฝ่ายต่างไม่ยอม
0: ต่างฝ่ายต่างไม่ยอมกันตอบดังๆนะครับไม่ต้องกลัวตอบแบบมั่นใจต่างฝ่ายต่างจัดจ้านพอๆกันไม่มีใครยอมใครและต่างมีอารมณ์ร้อนด้วยกันทั้งคู่ขิงเนี่ยถ้านึกถึงพืชสมุนไพรขิงมันร้อนไหมร้อนแรงไหมกินไปมันก็จะร้อนแรงมีรสชาติที่ร้อนแรงแล้วก็ขากินไปก็มีรสชาติที่ร้อนแรงเหมือนกันก็คือร้อนแรงทั้งคู่นะครับต่อมาเรื่องที่สองศิรวิทย์เป็นตัวแทนในการอ่าน
4: ข
0: ิ
4: งก็รา
0: ค
4: าก็แ

0: พ่อค้ากลุ่มหนึ่งบรรทุกสินค้าข้ามทะเลทรายเพื่อไปขายต่างเมืองในระหว่างเดินทางน้ำที่ใช้อุปโภคได้หมดลงทุกคนต่างเดินสำรวจจนพบกอหญ้าใหญ่ทุกคนต่างช่วยกันขุดทรายใต้หญ้าจนกระทั่งเจอแผ่นหินใหญ่ทำให้ทุกคนหมดหวังแต่หัวหน้าช่างไม่ยอมยุติความคิดที่จะขุดหาน้ำจึงแนบหูกับพื้นหินก็ได้ยินเสียงน้ำไหลจึงสั่งให้ทุกคนช่วยกันทุบหินจนแตกน้ำจึงพุ่งออกมาให้ทุกคนได้ดื่มกินและทางต่อไปจนถึงที่หมายอย่างราบรื่น
1: เข้าที่ครับปรบมือให้เพื่อนเราจะใช้สำนวนใดครับนักเรียนใช้สำนวนใดในการเปรียบเทียบการที่ทุกคนมีความพยายามในการทำงานจนประสบความสำเร็จมันก็คือความพยายามอยู่ที่ไหนความสำเร็จอยู่ที่นั่นนะครับและความหมายทราบไหม
2: ชัดค่ะว่าประสบความสำเร็จ
1: เดี๋ยวให้ตัวแทนตอบชัดมงคลชัดมงคลอธิบายให้เพื่อนฟังหน่อยว่าความหมายของสำนวนนี้คืออะไร
3: หากเราพยายามทำอะไรมากๆก็จะประสบความสำเร็จครับ
1: ดังสุภาษิตที่ว่าความพยายามอยู่ที่ไหน
3: ความ
1: สำเร็จอยู่ที่นั่นเก่งมากปรบมือให้เพื่อนการทำงานใดๆก็ตามนะครับหากมีความพยายามแล้วก็จะทำให้ประสบความสำเร็จได้นะครับและคำถามสรุปบทเรียนในวันนี้สำนวนไทยเกี่ยวข้องกับชีวิตของคนไทยอย่างไรจากที่เราได้อ่านเรื่องต่างๆแล้วเชื่อมโยงกับสำนวนไทยได้นักเรียนบอกได้หรือไม่ว่าสำนวนไทยเกี่ยวข้องกับชีวิตของคนไทยอย่างไรตอบได้ไหมครับกลุ่ม2ได้ไหมละนาลองแสดงความคิดเห็นไม่ผิดครับลูกเดี๋ยวให้ละนาตอบให้เพื่อนฟัง
4: เป็นข้อคิดค่ะทำให้คนคิดได้ค
1: ่
4: ะ
1: เป็นข้อคิดทำให้คนฉุกคิดได้ใช่ไหมถ้ามีการใช้สำนวนเปรียบเลยเปรียบเทียบกับการกระทำนั้นๆก็อาจจะทำให้ผู้นั้นสามารถนำข้อคิดไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้อ่ะปรบมือให้เพื่อนคนอื่นเพิ่มเติมไหมมีใครเพิ่มเติมไหมอนุณพัฒน์อนุณพัฒน์เพิ่มเติมให้เพื่อนๆปลายทางฟัง
5: จะทำให้คนไทย มีจิตใจช่วยเหลือกันครับ
1: มีจิตใจช่วยเหลือกันดังเช่นสำนวนที่ว่า
5: น้ำพึ่งเรือ
1: เสือ
5: เสือพึ่งป่า
1: น้ำพึ่งเรือเสือพึ่งป่ามีสำนวนอื่นไหม
5: มีครับ
1: มีครับ
5: เช่นสำนวนที่ว่า
1: สำนวนอะไรเอ่ย
5: คางคกขึ้นวอค่ะ
1: คางคกขึ้นวอช่วยเหลือกันอย่างไรไม่น่าจะช่วยกันมีอย่างอื่นไหมนอกจากน้ำพึ่งเรือเสือพึ่งป่า
5: ไม่ใช
1: ่ความพยายามอยู่ที่ไหนที่เพิ่งเรียนไปเนี่ยความสำเร็จอยู่ที่นั่นอ่ะปรบมือให้เพื่อนอย่างที่บอกนะครับสำนวนไทยเกี่ยวข้องกับชีวิตของคนไทยอย่างไรก็คือทำให้เห็นภาพวิถีชีวิตของผู้คนในสังคมไทยได้ชัดเจนมากยิ่งขึ้นก็คือการช่วยเหลือพึ่งพาซึ่งกันและกันนะครับต่อมาบทเรียนครั้งต่อไปเราจะเรียนกันในเรื่องของการเขียนจดหมายส่วนตัวเป็นชั่วโมงแรกนะครับและสิ่งที่ต้องเตรียมคือใบงานเรื่องรูปแบบที่ใช่จดหมายส่วนตัวใบความรู้เรื่องรูปแบบที่ใช่จดหมายส่วนตัวนะครับแล้วก็อาจจะเป็นซองจดหมายและรูปแบบของจดหมายก็ได้ถ้ามีนะครับสำหรับใบงานและใบความรู้สามารถดาวน์โหลดได้ที่ www.dltv.ac.th เข้าไปที่รายวิชา
6: ภาษาไทย
1: ชั้นประถมศึกษาปีที
6: ่
1: 6สำหรับชั่วโมงนี้นะครับก็อยากจะฝากให้นักเรียนทุกคนนำความรู้ที่ได้ไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันให้ถูกต้องแล้วก็หมั่นทบทวนบทเรียนอยู่เสมอสำหรับชั่วโมงนี้ก็พบกันเพียงสวัสดีครับ
7: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ

ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186-200ช่อง186-191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192-194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195-197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:25 นถึง 10:40 นหลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186-200

0: อาหารมิใช่เป็นเพียงอาหารเพื่อดำรงชีวิตเท่านั้นหากแต่เป็นงานศิลป์ที่หลอมรวมวัฒนธรรมประวัติศาสตร์วิถีชีวิตและความงดงามของแต่ละชนชาติไว้ในสำรับอาหารไทยก็เช่นกันตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาจวบจนรัตนโกสินทร์อาหารชาววังถูกปรุงด้วยความละเมียดละไมใช้วัตถุดิบพื้นถิ่นมารังสรรค์อย่างพิถีพิถันพร้อมจัดวางลงในสำรับอย่างมีแบบแผนงดงามนำเสนอในถ้วยเบญจโรงลายดอกไม้ทุกอย่างล้วนมีความหมายและเรื่องราว
1: และนี่คือการเดินทางเพื่อให้คุณได้รู้จักไทยในแบบที่คุณไม่เคยรู้จักมาก่อนเสน่ห์อาหารไทย
2: Delicious
3: ว้าว looks so อร่อยมากมาก
2: ใช่
3: วีนี่อะไรโอ้น้ำพริกกะปิของปอดของเอมิลี่ชอบมากเลย
2: เอมิลี่ชิมเลย
3: โอ้ชอบแบบว่าที่เขาทำ
2: แกะสลัด
3: แกะสลัด
2: มาสวยเลย
3: โอ้สวยมาก
2: อร
3: ่
2: อย
3: หนึ่งสองสาม
1: cheers
3: มันลาบชอบรสชาติไทยนะเพราะว่ารสชาติของไทยมีแบบเค็มเปรี้ยวหวาน
1: เอมิลี่ชอบเมนูไหนบ้างคะ
3: อาจจะต้องเป็นกะปิค่ะเพราะว่าเอมิลี่เป็นคนที่ชอบกินกะปิอยู่แล้วแล้วก็ที่นี้มันอร่อยอร่อยมากค่ะ
1: แล้วคิดว่าอาหารไทยเนี่ยมีเสน่ห์อะไรบ้างคะ
3: คิดว่าอาหารไทยไม่ใช่แค่อาหารแต่ว่ามันแบบวัฒนธรรมของประเทศไทยด้วยค่ะเวลาเอมิลี่มาครั้งแรกเอมิลี่รู้สึกว่าคนไทยเขากินแล้วก็คุยไปด้วยมันไม่ใช่แค่กินอย่างเดียวนะใช่เพราะว่าประเทศของเอมิลี่เราจะกินเพื่อให้อิ่มไม่ใช่เหมือนที่คนไทยทำใช่อันนี้ทำให้เอมิลี่แบบรู้สึกฟูใช่ค่ะ
4: ก็คืออย่างแรกเลยคืออยากให้เขาได้สัมผัสรสชาติที่เป็นดั้งเดิมจริงๆของอาหารไทยเลยนะคะแล้วก็ที่สำคัญคือให้ทานอาหารแล้วมีประโยชน์ต่อร่างกายสุขภาพดีนะคะอาหารไทยมีเสน่ห์และเรื่องราวเสน่ห์อาหารไทยไทยริเชียสค่ะ
0: หลายคนรู้จักอาหารไทยจากรถเข็นริมทางหรือร้านดังที่ต่อคิวยาวเหยียดแต่น้อยคนนักที่จะรู้ว่ารสชาติของอาหารไทยยังถูกนำไปเผยแพร่และต่อยอดในสถานที่ที่เราคาดไม่ถึงที่ที่เรากำลังมุ่งหน้าไปตอนนี้ไม่ใช่แค่ห้องเรียนธรรมดานะคะแต่คือห้องเรียนที่สอนให้เข้าใจวัฒนธรรมไทยผ่านทุกคำที่ลิ้มรสที่ธรรมศาสตร์อาหารไทยไม่ใช่เมนูแต่คือเครื่องมือในการเชื่อมต่อใจผู้คนจากทั่วโลก
5: จริงๆเขาก็เซอร์ไพรส์นะพอเราพูดถึงรสชาติพื้นฐานของอาหารไทยเนี่ยไม่ว่าจะเป็นรสเปรี้ยวรสเผ็ดรสเค็มรสหวานหรือแม้กระทั่งรสอื่นๆที่เรามักจะไม่ค่อยพูดถึงว่ามันอยู่ในอาหารด้วยเขาก็ยิ่งตื่นเต้น
6: หลายๆวัตถุดิบที่เราคิดว่ามันมาจากไทยหรืออะไรมันไม่ได้มาจากไทยเลยแล้วมันก็มีพรมาจากนางประเทศบางอันก็คือมาไกลมากอย่างพัทยานะคะคือมาจากคนละทวีป
5: เสน่ห์ของอาหารไทยแล้วก็เสน่ห์ของอินกริเดียนท์ของไทยอ่ะมันแสดงให้เห็นถึงเสน่ห์ทางวัฒนธรรมของไทยเพราะว่าในอาหารไทยเนี่ยมันมีรสชาติที่มีความ

0: หลากหลายศิลปินระดับโลกตอนนี้ก็หันมาสนใจกินอาหารไทยรีวิวอาหารไทยมาเล่นคอนเสิร์ตบ้านเราก็มีภาพอาหารไทยกินพร้อมกับมาภาพตัวเองก่อนขึ้นเวทีอย่างที่ผ่านมาคอนเสิร์ต Blackpink เป็นต้นหรือว่าศิลปินไทยเราไปแสดงต่างประเทศในโคเชล่าหรืออะไรก็ตามก็มักจะไปพร้อมกับอาหารไทยที่เขาต้องการโปรโมทหรือจริงๆมันเป็นวาระที่ถูกกำหนดแหละมันเป็นวัฒนธรรมที่ใครๆก็ enjoy อาหารบ้านเราอร่อยมีครบทุกรสอย่างเงี้ยผมคิดว่ามันใช้เป็นภาษาสื่อสารสากลความเป็นไทยบนเวทีโลกได้ไม่ยากเพราะฉะนั้นอาหารทำหน้าที่เปรียบเสมือนเครื่องมือนะเครื่องมือทางการสื่อสารทางการพูดทางวัฒนธรรม
1: How you feel and the flavor?
2: It's so good.
1: Yeah.
3: No.
1: Yeah. I think in like 1 year you'll be perfect. You'll,
2: right,
1: eat,
2: right.
1: you'll be eating like 10 chilies.
4: สำหรับใครหลายคนการเดินทางมาท่องเที่ยวที่ประเทศไทยไม่ได้จำกัดอยู่แค่การชมวัดวาอารามหรือชายหาดสวยงามแต่เริ่มต้นจากรสชาติที่พบได้ตามท้องถนนและทุกตรอกซอกซอย
5: นี่แหละค่ะคือเสน่ห์ของอาหารริมทาง
6: อาหารไทยไม่ใช่แค่อาหารแต่ว่ารวมวัฒนธรรมถ้าเราอยู่กับคนไทยแล้วก็ได้ลองชิมอาหารไทยเราก็อินใจแล้วก็แฮปปี้ด้วยค่ะ
5: และทั้งหมดนี้ค่ะคือเสน่ห์อาหารไทยหรือว่าไทยลิเชีย

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมเมย์และน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีกายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
4: ไม่ต้องเสี่ยงว่าจะแพ้หรือชนะคดีไม่ต้องเสียเวลากับการต่อสู้คดีคุยด้วยเหตุผลและหาทางออกร่วมกันด้วยการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในคดีปกครองการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในคดีปกครองเป็นการระงับข้อพิพาทและยุติข้อพิพาทด้วยความเรียบง่ายรวดเร็วและถูกต้องตามกฎหมายการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในคดีปกครองสามารถดำเนินการได้ในคดีประเภทต่างๆได้แก่คดีพิพาทเกี่ยวกับการที่หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติหรือปฏิบัติหน้าที่ล่าช้าเกินสมควรคดีพิพาทเกี่ยวกับการกระทำละเมิดหรือความรับผิดอย่างอื่นของหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐคดีพิพาทเกี่ยวกับสัญญาทางปกครองและคดีพิพาทอื่นตามที่กำหนดในระเบียบของที่ประชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครองสูงสุดการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในคดีปกครองนับเป็นประโยชน์แก่คู่กรณีทั้งที่เป็นประชาชนและหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐและส่งเสริมการอำนวยความยุติธรรมทางปกครองให้ยุติลงด้วยความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในคดีปกครองทางเลือกใหม่ในการระงับข้อพิพาทยุติด้วยดีถูกกฎหมายเรียบง่ายได้ผลเร็ว

0: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ
1: สวัสดีครับนักเรียนสวัสดีคุณครูปลายทางและนักเรียนปลายทางด้วยนะครับในรายวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีชั้นประถมศึกษาปีที่6วันนี้พบกับคุณครูวิทวัฒน์ศรีเมฆหรือคุณครูแอมอีกเช่นเคยครับและแน่นอนครับวันนี้เรายังคงเรียนกันเกี่ยวกับเรื่องแยกของแข็งกับของเหลวในสารเนื้อผสมได้อย่างไรและแน่นอนครับตามที่เราได้วางแผนในการแยกสารเนื้อผสมไว้ในชั่วโมงที่ผ่านมาในชั่วโมงนี้เราจะทำการลงมือแยกสารตามที่วางแผนไว้ในชั่วโมงที่ผ่านมานั่นเองครับซึ่งทุกคนในวันนี้พร้อมที่จะทำการแยกสารไหมครับ
2: พร้อมค่ะ
1: พร้อมนะครับนักเรียนต้นทางบอกว่าพร้อมแล้วนะครับนักเรียนปลายทางพร้อมไหมครับคิดว่าน่าจะพร้อมแล้วเหมือนกันครับดังนั้นเราเข้าสู่กิจกรรมกันเลยนะครับกิจกรรมที่2แยกของแข็งกับของเหลวในสารเนื้อผสมได้อย่างไรสำหรับจุดประสงค์ของกิจกรรมในวันนี้นะครับมีดังนี้ครับข้อแรกเลยนะครับนักเรียนจะต้องอธิบายและเปรียบเทียบวิธีการแยกสารเนื้อผสมที่ประกอบไปของแข็งผสมกับของเหลวถัดมานักเรียนจะต้องสังเกตเกี่ยวกับการแยกสารที่เป็นของแข็งกับของเหลวในสารเนื้อผสมและสุดท้ายครับนักเรียนจะต้องลงความเห็นจากข้อมูลเกี่ยวกับการแยกสารที่เป็นของแข็งกับของเหลวในสารเนื้อผสมครับซึ่งจุดประสงค์ทั้งหมดนี้นักเรียนจะได้ทำในชั่วโมงนี้นั่นเองครับถัดไปครับในส่วนของใบงานจะเป็นใบงานเรื่องการแยกสารของแข็งกับของเหลวในสารเนื้อผสมซึ่งจะอยู่ในหน้าที่74ครับในส่วนนี้ทั้งนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางนั้นสามารถเปิดดูตามไปได้เลยนะครับสำหรับวัสดุและอุปกรณ์ในวันนี้นะครับก็จะเป็นตามที่นักเรียนได้วางแผนไว้ในชั่วโมงก่อนหน้านี้ครับซึ่งแต่ละกลุ่มนั้นจะใช้อุปกรณ์เหมือนกันหรือไม่เหมือนกันก็ได้แล้วแต่เลยนะครับขึ้นอยู่กับการวางแผนของนักเรียนในแต่ละกลุ่มดังนั้นตรงนี้คุณครูก็ให้นักเรียนได้เตรียมอุปกรณ์มาแล้วนั่นเองนะครับในส่วนของวิธีทำนั้นนะครับเช่นเดิมเดี๋ยวคุณครูจะให้นักเรียนอ่านวิธีการทำกิจกรรมและบอกคุณครูให้ได้ว่าจะต้องทำอะไรบ้างในแต่ละข้อซึ่งวันนี้จะเริ่มต้นจากข้อที่5นะครับซึ่งจะต่อเนื่องจากชั่วโมงที่ผ่านมานั่นเองถ้าพร้อมแล้วเริ่มอ่านได้เลยครับนักเรียนอ่านวิธีการทำกิจกรรมเสร็จแล้วไหนลองบอกครูสิครับว่าในข้อนี้นักเรียนจะต้องทำอะไรต่อครับแน่นอนครับเราจะต้องทำดำเนินการแยกสารตามแผนที่เราได้วางไว้ในชั่วโมงก่อนหน้านี้นะครับจากนั้นเมื่อเราแยกสารแล้วเราจะต้องสังเกตอะไรด้วยครับสังเกตผลนะครับการแยกสารว่าเราแยกสารได้อะไรบ้างสารแต่ละชนิดที่เราแยกได้นั้นมีลักษณะเป็นอย่างไรนะครับตรงนี้เดี๋ยวนักเรียนจะต้องจดบันทึกผลด้วยนะครับคราวนี้ในการดำเนินการตามแผนที่วางไว้จากชั่วโมงก่อนหน้านี้มีนักเรียนบางคนนะครับบางกลุ่มนะครับใช้วิธีการกรองด้วยกระดาษกรองนะครับดังนั้นเดี๋ยววันนี้คุณครูจะขอสาธิตวิธีการใช้กระดาษกรองนะครับเพื่อที่นักเรียนนำไปกรองสารจริงๆแล้วจะได้กรองได้ถูกต้องนะครับสำหรับนักเรียนปลายทางนะครับที่ใช้กระดาษกรองก็สามารถดูแล้วก็ทำตามได้เช่นกันนะครับอันนี้คือกระดาษกรองนะครับสำหรับกลุ่มที่จะใช้การกรองด้วยกระดาษกรองนะครับนักเรียนจะต้องพับกระดาษกรองพับครึ่งครั้งแรกไปก่อนนะครับจากนั้นพับต่ออีกครึ่งนึงครับอย่างนี้นะครับจากนั้นกลางออกมาครับและทำให้เป็นรูปกลวยแบบนี้นี่นะครับก็จะได้กระดาษกรองที่อยู่ในลักษณะนี้นะครับจากนั้นนักเรียนก็สามารถเอามาใส่ไว้ในกลวยได้เลยนะครับกลวยอันนี้อาจจะใหญ่ไปนะครับนักเรียนสามารถหากลวยที่เหมาะสมได้นะครับจากนั้นนักเรียนสามารถ ช้อุปกรณ์ช่วยเพิ่มเติมได้นะครับโดยการใช้ชุดขาตั้งนะครับเอากลวยที่ได้มาใส่ไว้ในชุดขาตั้งนะครับพร้อมกับอุปกรณ์สำหรับใช้รองรับสารที่นักเรียนจะกรองลงมานะครับในที่นี้ก็จะใช้เป็นบิ๊กเกอร์ซึ่งนักเรียนก็สามารถใช้เป็นอย่างอื่นได้เช่นกันนะครับจากนั้นเมื่อนักเรียนจัดชุดอุปกรณ์ได้ตามนี้แล้วนะครับให้ใช้น้ำนะครับใส่ลงไปบนกระดาษกรองนะครับเพื่อให้กระดาษกรองนั้นติดกับกลวยนะครับเวลาเราทำการกรองสารแล้วสารจะได้ไม่ล้นออกไปนอกกลวยนั่นเองนะครับก็จะใช้น้ำแตะให้ชุ่มเลยนะครับ

อันนี้ก็จะได้ประมาณนี้นะครับคราวนี้นักเรียนเมื่อจัดอุปกรณ์เสร็จแล้วก็สามารถนำสารที่นักเรียนต้องการจะแยกนะครับเทใส่ลงไปในกลวยได้เลยนะครับคราวนี้วิธีการเทเวลาเราเทแล้วอาจจะหกเลอะเทอะได้นะครับให้ใช้แท่งแก้วนะครับจัดไว้ในแบบนี้นะครับแล้วก็เทลงไปนะครับของเหลวก็จะไหลตามแท่งแก้วลงไปนะครับจะได้ไม่หกเลอะเทอะนะครับซึ่งถ้านักเรียนปลายทางไม่มีแท่งแก้วนะครับก็สามารถใช้ตะเกียบหรือใช้ช้อนแทนหรืออุปกรณ์อื่นๆแทนก็ได้เช่นกันนะครับคราวนี้นักเรียนก็ทำการกรองไปนะครับหรือถ้านักเรียนไม่มีชุดขาตั้งอย่างนี้นะครับนักเรียนอาจจะใช้แค่กลวยกับภาชนะรองสารแบบนี้ก็ได้เช่นกันนะครับอันนี้ก็คือเป็นวิธีการกรองโดยใช้กระดาษกรองนั่นเองนะครับซึ่งการกรองนั้นเราสามารถใช้อุปกรณ์ได้หลากหลายเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นกระชอนนะครับกระชอนแบบนี้ก็ได้นะครับกระชอนก็มีหลากหลายแบบนะครับนักเรียนจะกรองด้วยกระชอนก็ได้ผ้าขาวบางหรือจะเป็นวัสดุหรืออุปกรณ์อื่นๆก็ได้ที่มีรูพุ่นนะครับสามารถนำมาใช้กรองได้ทั้งหมดเลยนะครับซึ่งนักเรียนก็สามารถดำเนินการได้ตามที่นักเรียนวางแผนไว้นั่นเองครับคราวนี้เดี๋ยวเราไปดูวิธีการทำกิจกรรมในข้อถัดไปกันครับในข้อที่6นี้เช่นเดิมนะครับนักเรียนอ่านวิธีการทำกิจกรรมและบอกครูให้ได้ครับว่าต้องทำอะไรถ้าพร้อมแล้วเริ่มอ่านได้เลยครับ

นักเรียนอ่านวิธีการทำกิจกรรมเสร็จแล้วบอกคุณครูได้ไหมครับว่าในข้อนี้นักเรียนจะต้องทำอะไรหลังจากที่เราได้ทำการแยกสารเสร็จแล้วนะครับเราจะมาร่วมกันอภิปรายผลการแยกสารนะครับว่าเป็นไปตามที่เราวางแผนไว้ไหมนะครับถ้าไม่เป็นไปตามที่เราวางแผนไว้เรามีการปรับปรุงวิธีการจนเราสามารถแยกสารได้สำเร็จอย่างไรนั่นเองนะครับอันนี้ก็คือสำหรับวิธีการทำกิจกรรมในวันนี้ก็มีประมาณนี้นะครับคราวนี้ในตอนที่นักเรียนทำการแยกสารแล้วมันไม่เป็นไปตามที่เราวางแผนไว้นะครับนักเรียนสามารถจดบันทึกการปรับปรุงวิธีการก็ได้นะครับถ้ามีนะครับสามารถจดบันทึกลงไปในใบกิจกรรมของนักเรียนได้เลยนะครับสำหรับกลุ่มที่แยกสารแล้วไม่สำเร็จนะครับแล้วมีการปรับปรุงวิธีการสามารถจดบันทึกลงไปได้นะครับและอีกส่วนหนึ่งนะครับที่นักเรียนจะต้องจดบันทึกผลนะครับก็คือการบันทึกผลในการแยกสารของชนิดของสารและลักษณะของสารที่แยกได้นะครับในส่วนนี้นะครับนักเรียนจะต้องวาดรูปและก็ระบุสารที่แยกได้นะครับสารที่แยกได้มีอะไรบ้างนักเรียนวาดรูปลงไปนะครับ

อีกฝั่งหนึ่งนักเรียนก็จดบันทึกผลนะครับว่าสารที่ด้านมีอะไรพร้อมกับบรรยายถึงลักษณะของสารเหล่านั้นไปด้วยนะครับมีกี่อย่างนักเรียนเรียกได้กี่อย่างเขียนไปให้หมดเลยนะครับอันนี้เป็นการบันทึกผลครับในส่วนนี้มีนักเรียนคนไหนที่ไม่เข้าใจวิธีการทำกิจกรรมหรือสงสัยในส่วนไหนไหมครับไม่มีนะครับดังนั้นคุณครูขอเน้นย้ำวิธีการทำกิจกรรมกับนักเรียนปลายทางอีกครั้งหนึ่งนะครับในช่วงนี้นะครับให้นักเรียนทำการลงมือแยกสารตามแผนที่วางไว้นะครับหากไม่เป็นไปตามเงื่อนไขให้ปรับปรุงวิธีการจนแยกสารได้สำเร็จครับจากนั้นให้สังเกตลักษณะของสารที่แยกได้แล้วก็ระบุสารที่แยกได้พร้อมกับบันทึกผลลงในใบกิจกรรมในหน้า74ครับในส่วนของคุณครูปลายทางนั้นรบกวนช่วยตรวจสอบความพร้อมของวัสดุอุปกรณ์ที่นักเรียนได้เตรียมมาด้วยนะครับแล้วก็คอยเดินดูนักเรียนขณะที่นักเรียนทำกิจกรรมนะครับถ้าหากพบปัญหาก็สามารถให้คำแนะนำหรือช่วยเหลือได้ตามความเหมาะสมนั่นเองครับซึ่งตอนนี้คุณครูก็เชื่อว่านักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางน่าจะพร้อมในการทำกิจกรรมกันแล้วถ้าพร้อมแล้วทำกิจกรรมกันได้เลยครับ

สวัสดีครับพวกเรามาจากกลุ่มหนึ่งครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาลองทำแยกของแข็งกับของเหลวออกจากกันครับอย่างแรกครับเราจะนำบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปครับใส่กระชอนครับแล้วก็เขย่าเล็กน้อยเพื่อให้น้ำออกมาครับอย่างที่สองเราก็จะนำน้ำที่อยู่ในถาดครับมากรองเพื่อแยกผงเครื่องปรุงครับอย่างที่สามเราจะนำสารที่อยู่ในกระชอนเอาที่คีบมาคีบแยกเส้นบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปผักแล้วก็ลูกชิ้นออกครับไปทำกันเลยครับ

วัสดีค่ะพวกเรามาจากกลุ่ม2วันนี้พวกเราจะมาทำการแยกสารของแข็งและของเหลวออกจากกันค่ะขั้นตอนที่1เราจะเทบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปลงไปในกระชอนโดยมีถาดรองอยู่ค่ะขั้นตอนที่2เราจะใช้ตะเกียบคีบของแข็งที่อยู่บนกระชอนไปไว้ในบิ๊กเกอร์และถาดค่ะขั้นตอนที่3ขออภัยค่ะถ้าเกิดมีของแข็งอยู่ในของเหลวเราจะใช้ตะเกียบคีบแล้วก็แยกออกมาค่ะไปดูวิธีทำกันเลยค่ะ

สวัสดีครับพวกเรามาจากกลุ่ม3นะคะเราจะมาสาธิตวิธีการแยกของเหลวออกจากของแข็งนะคะขั้นตอนแรกเราจะนำบีกเกอร์มาวางไว้ในถาดนะคะบีกเกอร์ใหญ่มาวางนะคะแล้วเราจะเอากระชอนวางไว้ด้านบนบีกเกอร์ใหญ่ค่ะก็ใหญ่เราจะเทบาร์บีกึ่งสำเร็จรูปผ่านแท่งแก้วค่ะเมื่อเทเสร็จแล้วเราจะใช้ตะเกียบในการคีบเส้นบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปใส่ในบิกเกอร์อันเล็กนะคะแล้วเราจะทำการคีบลูกชิ้นใส่ในบิกเกอร์อันเล็กเหมือนกันค่ะแล้วเราจะทำการคีบผักใส่ในจานพอกเชื้อนะคะแล้วเราจะเมื่อเราได้น้ำมาแล้วเราจะนำน้ำวางทิ้งไว้ค่ะเพื่อรอให้มันตกตะกอนค่ะเมื่อตกตะกอนแล้วเราจะทำการรินน้ำใส่ในจานพอกเชื้อค่ะ

เราจะรอให้น้ำที่ได้จากบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปค่ะตกตะกอนก่อนแล้วเราถึงจะรินเข้าใส่จานพ่อเชื้อ

สวัสดีครับพวกผมมาจากกลุ่มที่4วันนี้เราจะมาแยกสารเนื้อผสมออกจากกันโดยใช้วิธีการตกตะกอนและแยกสารเนื้อผสมอื่นๆออกจากกันขั้นตอนที่1นำบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปเทลงใส่ในกระชอนโดยนำที่รองมารองเพื่อไม่ให้น้ำหกครับขั้นตอนที่2หลังจากที่เราแยกสารเนื้อผสมออกจากกันเราก็จะใส่ในบีกเกอร์ครับขั้นตอนที่3หลังจากที่เราแยกสารเนื้อผสมออกจากกันแล้วเรานำน้ำมาเทใส่ลงในบีกเกอร์โดยการใช้การตดตะกอนครับ

0: สวัสดีครับ
1: พวกเรามาจากกลุ่ม5ค่ะวันนี้จะมาทำเรื่องแยกของแข็งออกจากของเหลวค่ะขั้นตอนที่1นำกระชอนวางไว้เหนือปากบิ๊กเกอร์ค่ะขั้นตอนที่2นำบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปเทใส่ลงไปในกระชอนค่ะขั้นตอนที่3นำกล้วยใส่ลงไปในขาตั้งขั้นตอนที่4พับกระดาษกองค่ะใส่ลงไปในกล้วยค่ะ
2: ขั้นตอนที่5ครับนำน้ำกลั่นมาเทลงไปในกระดาษกองทำให้กระดาษกองติดกับกล้วยครับขั้นตอนที่6ครับนำปิ๊กเกอร์มารองไว้ใต้กล้วยครับขั้นตอนที่7นำน้ำที่กองมาแล้วครับเทลงไปครับเราไปดูกันเลยครับ

0: ตอนนี้นักเรียนต้นทางของเราก็ได้ทำการแยกสารเนื้อผสมกันเสร็จแล้วนะครับตอนนี้นักเรียนปลายทางทำการแยกสารเสร็จหรือยังเอ่ยนะครับหลายคนบอกว่าเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับคราวนี้เดี๋ยวเรามาดูผลของการแยกสารกันนะครับว่าจะเป็นอย่างไรนะครับในผลการแยกสารนั้นนะครับเดี๋ยวให้นักเรียนลองบอกครูมาด้วยนะครับว่าได้มีการปรับปรุงวิธีการหรือไม่นะครับถ้ามีการปรับปรุงอย่างไรก็เล่าให้ครูฟังด้วยนะครับจากนั้นก็พูดถึงผลของการแยกสารที่ได้นะครับว่านักเรียนใช้วิธีการใดในการแยกสารแต่ละชนิดนะครับและสารที่นักเรียนแยกนั้นมีอะไรบ้างนะครับพร้อมกับสามารถบอกทั้งปัญหาที่พบเจอในการแยกสารได้เลยนะครับถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวเราไปดูกลุ่มหนึ่งกันก่อนเลยนะครับว่าผลของการแยกสารที่ได้เป็นอย่างไรเชิญครับสำหรับกลุ่มที่หนึ่งครับเดี๋ยวคุณครูขอตัวแทน1คนหรือ2คนก็ได้ช่วยกันนะครับกลุ่มนี้นะครับมีการปรับปรุงวิธีการหรือปรับเปลี่ยนวิธีการตามที่เราวางแผนไว้ไหมครับใช้ไมค์ได้เลยครับเชิญครับ
1: มีการใช้ผ้าขาวบางในการแยกเครื่องปรุงค่ะ
0: ทำไมถึงเลือกใช้ผ้าขาวบางในการแยกเครื่องปรุงครับ
1: เพราะว่ามันจะแยกได้สะดวกมากขึ้นค่ะ
0: แยกได้สะดวกมากขึ้นมีเหตุผลอย่างอื่นอีกไหมครับว่าทำไมถึงใช้ผ้าขาวบางกระชอนไม่สะดวกตรงไหน
1: เพราะว่าบางทีมันอาจจะร่วงหลุดมาตามรูได้ค่ะ
0: ในการแยกสารนักเรียนใช้กระชอนแต่คิดว่าสารมันอาจจะร่วงหลุดมาได้หมายความว่าสารแบบไหนที่มันสามารถผ่านรูกระชอนผ่านรูกระชอนมาได
1: ้เครื่องปรุงค่ะ
0: เครื่องปรุงซึ่งเครื่องปรุงมีลักษณะเป็นอย่างไร
1: เป็นผงเล็กๆค่ะ
0: เครื่องปรุงจะมีขนาดเล็กกว่ารูของกระชอนถูกไหมจึงสามารถผ่านรูของกระชอนมาได้เราจึงเปลี่ยนมาใช้ผ้าขาวบางทำไมผ้าขาวบางจึงกรองเครื่องปรุงได้ครับ
1: เพราะว่ามันเป็นรูเล็กๆแล้วก็ซ้อนกันหลายๆเป็นเหมือนเป็นชั้นๆหนาๆค่ะมันก็เลยลงมาแค่น้ำอย่างเดียวค่ะ
0: เพราะว่าผ้าขาวบางมีรูที่เล็กกว่ารูของกระชอนแล้วเราใช้ผ้าขาวบางหลายชั้นนะครับดังนั้นเครื่องปรุงจึงไม่สามารถผ่านรูของผ้าขาวบางได้นักเรียนก็เลยปรับเปลี่ยนมาใช้ผ้าขาวบางถูกไหมครับอันนี้คือในการปรับเปลี่ยนนะครับในการแยกสารนั้นเจอปัญหาอะไรอีกไหมครับหนูแยกสารได้สารอะไรบ้างนะครับ
1: เส้นบะหมี่กึ่งสำเร็จรูป
0: ครับ
1: น้ำซุปแล้วก็ลูกชิ้นผักแล้วก็เครื่องปรุงค่ะ
0: แยกได้ครบเลยนะครับไม่เจอปัญหาอะไรเลยใช่ไหม
1: ไม่เจอค่ะ
0: ไม่เจอโอเคครับขอบคุณกลุ่มนี้มากครับคราวนี้เดี๋ยวเราลองมาดูกลุ่มถัดไปกันนะครับว่าผลการแยกสาร

0: จะเป็นอย่างไรนะครับสำหรับกลุ่มนี้นะครับมีการปรับปรุงวิธีการหรือปรับเปลี่ยนวิธีการบ้างไหมครับ
1: ไม่มีครับ
0: ไม่มีนะครับแสดงว่าทำตามแผนที่วางไว้นะครับสารที่แยกได้มีอะไรบ้างครับ
1: มีเส้นบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปแล้วก็ลูกชิ้นผักชีแล้วก็น้ำของบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปครับ
0: ครับผมอันนี้ได้สารตามนี้ถูกไหมครับ
1: ถูกครับ
0: สารที่ได้นะครับเป็นไปตามที่เราคาดหวังไว้ไหม
1: ไม่ครับ
0: ไม่ครับอย่างไรครับ
1: น้ำมันไม่เป็นสีใสตอนกรองครับ
0: อ๋อตอนแรกเราคิดว่าเรากรองโดยใช้กระชอนก่อนถูกไหมครับก็จะได้น้ำอันนี้มาซึ่งมันไม่ใสถูกไหมครับ
1: ถูกครับ
0: คราวนี้เราคิดว่าเราจะไปกรองให้ใสขึ้นโดยการใช้กระดาษกรองนะครับจากนั้นเราก็เลยลองเอามากรองด้วยกระดาษกรองดูซึ่งเราคิดว่ามันน่าจะใสกว่านี้นะครับแต่ปรากฏว่าม
1: ันไม่ใส
0: มันไม่ใสแล้วมันสามารถแยกสารอะไรได้บ้างไหมจากการกรองด้วยกระดาษกรอง
1: พริกไทยครับ
0: สามารถแยกพริกไทยหรือผงเครื่องปรุงได้ซึ่งอยู่ด้านบนถูกไหมครับ
1: ครับ
0: น้ำที่ออกมาข้างล่างก็จะไม่มีเศษของพริกไทยหรือเครื่องปรุงปนอยู่เลยนั่นเองนะครับสำหรับในการแยกสารของกลุ่มเราพบเจอปัญหาหรืออุปสรรคอะไรบ้างไหมครับเจอไหม
1: เจออ
0: ะไรครับ
1: การนำเสนอครับ
0: การนำเสนออย่างไรครับ
1: เพื่อจำบทไม่ได้ครับติดขัด
0: ตอนที่เราจะมาเล่าวิธีการนะครับอาจจะมีการติดขัดบ้างเพราะว่าจำขั้นตอนไม่ได้ว่าต้องทำอย่างไรบ้างนะครับและอันนี้ก็คือผลการแยกสารของกลุ่มพวกเราเนาะ
1: ครับ
0: มีอะไรจะเพิ่มเติมไหม
1: ไม่มีครับ
0: ไม่มีนะครับถ้างั้นเดี๋ยวเราไปดูกลุ่มถัดไปกันเลยครับสำหรับกลุ่มนี้นะครับมีการปรับเปลี่ยนวิธีการบ้างไหมครับเชิญได้เลยครับ
2: มีนิดหน่อยค่ะ
0: ปรับเปลี่ยนในส่วนไหนครับ
2: อย่างแรกคือเพิ่มถาดใสๆมาด้วยค่ะเพราะว่ามันน่าจะไม่พอค่ะเลยเพิ่มมาอีกอันนึงค่ะ
0: ก็เพิ่มภาชนะสำหรับใส่สารที่แยกได้เพิ่มขึ้นมานะครับ
2: แล้วก็ไม่ทำขั้นตอนที่3ค่ะตอนแรกนึกว่าจะมีเศษผักชิ้นเล็กๆตกลงไปค่ะแต่ว่าพอมาคิดดีๆแล้วรู้แล้วว่าน่าจะไม่สามารถตกลงไปได้เลยตัดขั้นตอนที่3ออกไปค
0: ่
2: ะ
0: ตอนแรกคิดว่าน่าจะมีเศษผักหรืออะไรผ่านรูตะแกรงมาได้ถูกไหมแต่ปรากฏว่ามัน
2: ไม่มี
0: ไม่มีเลยเพราะอะไรครับพอจะบอกครูได้ไหม
2: พอมาดูจริงๆรูมันเล็กมากๆค่ะน่าจะมีแค่ผงเครื่องปรุงกับน้ำที่ผ่านไปได้ค
0: ่
2: ะ
0: เพราะว่ารูของตะแกรงนั้นมีขนาดเล็กมากๆซึ่งผักมีขนาดใหญ่กว่ารูของตะแกรงจึงไม่สามารถผ่านรูตะแกรงไปได้ถูกไหมครับ
2: ค
0: ่
2: ะ
0: โอเคเราก็เลยตัดขั้นตอนนั้นทิ้งไปได้เลยมีส่วนไหนอีกไหมครับที่มีการปรับเปลี่ยน
2: ไม่มีแล้วค่ะ
0: ไม่มีแล้วนะครับสารที่ได้มีอะไรบ้างครับ
2: มีน้ำซุปค่ะซึ่งผสมกับเครื่องปรุงค่ะ
0: ครับ
2: มีเส้นบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปค่ะมีลูกชิ้นแล้วก็มีผักค่ะ
0: โอเคครับอันนี้นักเรียนเจอปัญหาหรืออุปสรรคอะไรบ้างไหมครับ
2: ไม่สามารถแยกเครื่องปรุงได้ค่ะ
0: สำหรับกลุ่มนี้ยังไม่สามารถแยกผงเครื่องปรุงออกจากน้ำซุปได้นะครับโอเคมีอย่างอื่นอีกไหม
2: ไม่มีค่ะ
0: ไม่มีแล้วนะครับก็ขอขอบคุณกลุ่มนี้ด้วยนะครับเดี๋ยวเราลองไปดูกลุ่มถัดไปกันนะครับว่าผลการแยกสารจะเป็นอย่างไรครับสำหรับกลุ่มนี้นะครับเรามาดูกันว่าผลการแยกสารจะเป็นอย่างไรนะครับกลุ่มนี้มีการปรับเปลี่ยนวิธีการบ้างไหมครับ
3: มีครับ
0: มีครับปรับเปลี่ยนอย่างไรครับ
3: การตกตะกอนครับ
0: การตกตะกอนอย่างไรครับ
3: เอามาตั้งไว้ครับแต่ว่าใช้เวลานานครับ
0: คือตอนแรกในแผนของเรามีการตกตะกอนอยู่ไหมมีไหมเพื่อนในกลุ่มช่วยกันไม่มีถูกไหมครับแต่ว่าเรามีการปรับเปลี่ยนมาใช้ให้มีการตกตะกอนเพื่ออะไรครับ
3: เพื่อ
0: เ
3: จะได้แยกเครื่องปรุงน้ำบะหมี่
0: เราเลือกใช้วิธีการตกตะกอนเพื่อเราจะได้แยกเครื่องปรุงได้นะครับอย่างไรเราจะแยกได้อย่างไรครับ
3: ก็เอาน้ำบะหมี่ทิ้งไว้ครับ
0: ก็จะเกิดการตกตะกอนแล้วผงเครื่องปรุงจะอยู่ส่วนไหน
3: ใต้ก้นแก้วก้นบิ๊กเกอร์ครับ
0: โอเคก็คือเอาน้ำบะหมี่ตั้งทิ้งไว้สักพักหนึ่งเราเรียกว่าการตกตะกอนนะครับสักพักหนึ่งเครื่องปรุงก็จะลงมาอยู่ก้นของบิ๊กเกอร์นะครับซึ่งก็จะทำให้เราสามารถแยกผงเครื่องปรุงกับของเหลวอื่นๆได้ถูกไหมครับอันนี้คือการปรับเปลี่ยนวิธีการของกลุ่มเรามีการปรับเปลี่ยนตรงไหนอีกไหม
3: ไม่มีคร
0: ับไม่มีนะครับซึ่งตอนนี้เราแยกสารอะไรได้บ้างแล้วครับ
3: มีเส้นบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปแล้วก็ลูกชิ้นแล้วก็ผักต่างๆครับแล้วก็น้ำบะหมี่ครับ
0: น้ำบะหมี่ซึ่งตอนนี้ตกตะกอนเสร็จหรือยัง
3: ยังครับ
0: ยังครับต้องใช้เวลานานกว่านี้อีกถูกไหมครับ
3: ครับ
0: โอเคดังนั้นในการแยกสารของเรานั้นมีปัญหาอะไรอีกไหมครับนอกจากนี
3: ้มีครับ
0: นอกจากในการตกตะกอนจะต้องใช้เวลานานแล้วก็ไม่มีปัญหาอะไรอีกแล้วนะครับก็ขอขอบคุณกลุ่มนี้มากนะครับเดี๋ยวเราลองไปดูกลุ่มถัดไปกันนะครับว่าผลการแยกสารจะเป็นอย่างไรสำหรับกลุ่มนี้ครับมีการปรับเปลี่ยนวิธีการบ้างไหมครับ
4: มีครับ
0: อย่างไรครับ
4: อย่างเช่นใช้เอาตะเกียบเข้ามาเพิ่มครับตอนแรกเราจะใช้แค่ที่คีบครับแต่ทีนี้มันน่าจะไม่ทันนะครับก็เลยเพิ่มตะเกียบเข้ามาครับ
0: อ๋อครับมีการปรับเปลี่ยนตัวไหนอีกไหมครับ
4: แล้วก็การตกตะกอนครับตอนแรกไม่มีวิธีตกตะกอนครับแต่ว่าก็เพิ่มเข้ามาครับ
0: เพิ่มเข้ามา
4: เพื่อที่จะได้แยกสารที่มันตกตะกอนลงไปได้ครับ
0: อย่างเช่นอะไรครับสารที่ตกตะกอนลงไปได้
4: อย่างเช่นเครื่องปรุงครับ
0: อย่างเช่นเครื่องปรุงถูกไหมครับอันนี้คือการปรับเปลี่ยนวิธีการของเราและสุดท้ายแล้วเราแยกสารได้อะไรบ้างครับ
4: มีน้ำบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปครับแล้วก็เส้นบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปลูกชิ้นแล้วก็ผักครับแล้วก็เครื่องปรุงครับ
0: ครับตอนนี้เราแยกเครื่องปรุงออกจากน้ำได้หรือยังครับของเหลวนั้น
4: ยังครับเพราะว่าเครื่องปรุงยังไม่ตกตะกอนหมดครับยัง อยู่บริเวณกลางๆผิวน้ำกลางๆน้ำอยู่ครับ
0: ยังปนกันอยู่ถูกไหมคร
4: ับ ใช่ครับ
0: ดังนั้นคิดว่าน่าจะต้องใช้เวลาอีกนานไหมครับ
4: อีกนานครับ
0: อีกนานเลยนะครับตอนนี้ในการที่เราทำการแยกสารเนี่ยเจอปัญหาอะไรไหมครับ
4: เจอครับก็คือตอนที่เทบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปออกน้ำมันหกออกจากตะแกรงไอ้ตะกอตะแกรงครับ
0: กระชอน
4: กระชอนครับ
0: ตอนที่เราเทน้ำมันหกออกจาก
4: ครับ
0: กระชอนนะครับแล้วเราแก้ปัญหาอย่างไร
4: แก้ปัญหาก็คือใช้แท่งแก้วครับ
0: ครับ
4: เอาไว้ตรงที่เทครับน้ำก็ไหลตามแท่งแก้วไปครับ
0: โอเคครับแล้วเจอปัญหาอย่างอื่นอีกไหม
4: ไม่เจอคร
0: ับ ไม่เจอนะครับโอเคก็ขอบคุณเพื่อนกลุ่มนี้มากนะครับนักเรียนแต่ละกลุ่มนะครับก็ได้ทำการแยกสารเสร็จแล้วนะครับได้สารตามที่เพื่อนๆได้นำเสนอมาเลยนะครับ

0: คราวนี้อย่าลืมวาดรูปแล้วก็ระบุสารที่แยกได้ลงไปในใบกิจกรรมด้วยนะครับลองไปดูใบกิจกรรมอีกครั้งหนึ่งได้เลยนะครับตรงนี้นะครับนักเรียนวาดรูปได้เลยนะครับแล้วก็อีกส่วนหนึ่งที่อยู่ข้างๆตรงนี้นะครับนักเรียนเขียนบรรยายนะครับว่าสารที่แยกได้มีอะไรบ้างและมีลักษณะเป็นอย่างไรนะครับในส่วนนี้คราวนี้นะครับคุณครูขอมาชวนมาดูวิธีการกันนะครับเพื่อความชัดเจนนะครับว่าแต่ละวิธีเรียกว่าอะไรบ้างนะครับในส่วนของวิธีแรกนะครับที่นักเรียนใช้ที่คีบหรือตะเกียบในการคีบสารออกมานะครับเราใช้วิธีการคีบออกนะครับอันนี้นักเรียนจะคีบด้วยที่คีบก็ได้หรือตะเกียบก็ได้นะครับอันนี้เรียกการคีบออกนะครับหรือถ้าไม่ใช้อุปกรณ์เหล่านี้สามารถใช้การตักออกโดยใช้ช้อนก็ได้เช่นกันนะครับคราวนี้ในส่วนของการที่นักเรียนใช้กระชอนต่างๆมีหลากหลายขนาดนะครับหรือจะเป็นผ้าขาวบางก็ตามนะครับอันนี้แล้วนำสารเนื้อผสมเทลงไปในนี้อันนี้เราเรียกวิธีการอะไรครับ
1: การกรอง
0: นะครับการกรองซึ่งการกรองนี้นักเรียนจะใช้อุปกรณ์อะไรในการกรองก็ได้นะครับขอแค่มีรูพุ่นนะครับกระชอนมีหลากหลายขนาดมีรูของกระชอนก็จะมีหลากหลายขนาดด้วยนะครับดังนั้นการกรองสามารถใช้อุปกรณ์ได้หลายอย่าง

0: นะครับไม่ว่าจะเป็นกระชอนหรือผ้าขาวบางหรืออุปกรณ์อื่นๆด้วยนะครับนอกจากนี้เราไปวิธีการกรองการคีบออกแล้วนะครับก็ยังมีเพื่อนบางกลุ่มใช้วิธีการตกตะกอนนะครับก็คือการตั้งสารเนื้อผสมทิ้งไว้สักพักหนึ่งก็จะมีการแยกชั้นของสารเกิดขึ้นนะครับตะกอนก็จะอยู่ด้านล่างอันนี้เรียกว่าวิธีการตกตะกอนจากนั้นเพื่อนบอกว่าจะทำการรินสารที่ได้ออกจากกันนะครับซึ่งการรินออกก็เป็นการแยกสารอย่างหนึ่งเช่นกันนะครับและตอนนี้ก็เดินทางมาถึงท้ายชั่วโมงแล้วนะครับก็อยากจะเชิญชวนนักเรียนมาช่วยสรุปผลการทำกิจกรรมในวันนี้นะครับว่าเป็นอย่างไรขอตัวแทน1คนนะครับในการสรุปว่าวันนี้เราได้ทำอะไรลงไปบ้างครับ
1: ได้แยกสารเนื้อผสมที่เป็นของแข็งกับของเหลวค่ะแล้วก็ได้รู้วิธีการแยกสารหลายวิธีเลยค่ะ
0: โอเคครับขอบคุณเพื่อนมากนะครับหรือนักเรียนอาจจะสรุปได้ดังนี้ก็ได้เช่นกันนะครับในการแยกเศษอาหารซึ่งเป็นของแข็งออกจากของเหลวเนี่ยเราสามารถใช้วิธีต่างๆได้หลายวิธีเลยนะครับยกตัวอย่างเช่นการกรองการตกตะกอนการรินออกหรือการคีบออกการตัดออกก็ได้เช่นกันนะครับซึ่งการเลือกวิธีการที่เหมาะสมในการแยกสารเนี่ยจะต้องพิจารณาจากลักษณะและสมบัติของสารที่ผสมกันนั่นเองนะครับคราวนี้นะครับก็อยากจะมาเชิญชวนนักเรียนนะครับให้ทำแบบประเมินตนเองในข้อที่2นะครับสามารถทำตามความเป็นจริงลงไปได้เลยนะครับซึ่งจะอยู่ในใบกิจกรรมหน้าที่77นั่นเองครับถัดไปนะครับครั้งต่อไปเรายังคงเรียนกันเกี่ยวกับเรื่องแยกของแข็งกับของเหลวในสารเนื้อผสมได้อย่างไรกันนะครับเราจะมาอภิปรายถึงผลการแยกสารที่ได้อีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็สรุปผลการทำกิจกรรมกันนะครับซึ่งสิ่งที่นักเรียนจะต้องเตรียมมาในชั่วโมงถัดไปนะครับก็จะเป็นใบงานเรื่องการแยกสารของแข็งกับของเหลวในสารเนื้อผสมครับและสำหรับวันนี้นะครับก็หมดเวลาลงแล้วสวัสดีครับ
2: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ

คือนราธิวาสเสน่ห์ไทยต้องอยู่ปลายด้ามขวานเมืองที่ชายแดนไม่ใช่เส้นแบ่งแต่คือสะพานเชื่อมผู้คนและวัฒนธรรมวิถีเรียบง่ายที่เต็มไปด้วยเสน่ห์รอยยิ้มน้ำใจและความงดงามของความหลากหลาย

ทุกจานคือเรื่องเล่าเสน่ห์รสชาติของนราธิวาสอบอวลไปด้วยความรักและความเป็นครอบครัวนี่คือเสน่ห์ของธรรมชาติงดงามอุดมสมบูรณ์และยังคงเติบโตเคียงคู่ผู้คน

นราธิวาสเสน่ห์ไทยที่ไม่ใช่แค่ภาพความทรงจำแต่คือความรู้สึกที่ตราตรึงในหัวใจของทุกคนที่ได้มาสัมผัส

าชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

จริงๆแมวจะอุณหภูมิสูงกว่าเรานิดนึงเพราะนั้นเขาจะร้อนกว่าเราอยู่แล้วโดยธรรมชาตินะคะบางท่านก็จะให้กินยาลดไข้ซึ่งพาราเซตามอลเนี่ยในคนใช้ได้แต่ในแมวมันก็เหมือนการหยิบยื่นยาพิษให้เขาไปไม่ว่าจะในรูปแบบน้ำเชื่อมหรือรูปแบบเม็ดก็ตามนะคะอันนี้ห้ามให้ในแมวเพราะว่าแมวไม่มีตัวเอนไซม์ที่จะเปลี่ยนแปลงยาตัวนั้นจะทำให้แมวหายใจไม่ออกจะทำให้แมวหน้าบวมม่วงแล้วก็ถึงแก่ชีวิตได้นะคะอีกอย่างนึงในเรื่องของพวกอาหารบางอย่างที่ไม่เหมาะสมนะคะอย่างบางท่านทานกาแฟตอนเช้าก็จะให้แมวด้วยในแมวเนี่ยมันก็เหมือนกับการกินเอายากระตุ้นเข้าไปอย่างกระตุ้นหัวใจกระตุ้นการหายใจกระตุ้นระบบประสาทส่วนกลางซึ่งบางตัวก็จะมีอาการหอบหายใจลำบากหรือแม้กระทั่งช็อกเลยก็มีนะคะเพราะนั้นพวกอาหารเช่นกาแฟช็อกโกแลตชาพวกนี้ก็เป็นเรื่องที่ไม่เหมาะสมนะคะหรือแม้กระทั่งหอมใหญ่มีหัวหอมหล่นหัวหอมดิบแมวอาจจะไปแทะไปกินพวกนี้ก็เป็นพิษได้เหมือนกันนะคะต้นไม้บางอย่างที่ปลูกประดับในบ้านนะคะเช่นพวกพลูด่างซึ่งพวกนี้ก็มียางมีพิษซึ่งแมวมีแนวโน้มที่จะแทะได้อยู่แล้วนะคะแต่ควรจะเก็บไว้ให้เหมาะสมเพื่อไม่ให้ทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะความผิดปกติที่เกิดขึ้นกับแมวเจ้าของจะต้องมีความเอาใจใส่มีความรับผิดชอบเราถึงจะเห็นความผิดปกติของแมวได้อย่างรวดเร็วและทำให้เกิดการรักษาได้อย่างถูกต้องเหมาะสมและทันการค่ะ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: สวัสดีคุณครูปลายทางนักเรียนปลายทางและสวัสดีนักเรียนทุกคนครับสำหรับวันนี้มาพบกับคุณครูแจ็คคุณครูกฤตพงษ์พ่วงประสงค์นะครับในรายวิชาประวัติศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่6ครับสำหรับวันนี้นะครับเราจะมาเรียนกันเรื่องของการจัดทำเส้นเวลานะครับเพื่อแสดงความเป็นมาของท้องถิ่นนะครับนักเรียนครับก่อนอื่นเลยครับนักเรียนรู้จักคำว่าเส้นเวลาไหมครับตามความเข้าใจของนักเรียนคิดว่าเส้นเวลาคืออะไรครับ
1: เส
0: ้
1: นบอกเวลา
0: เหรอใช่ไหมครับเดี๋ยวลองดูนะครับคุณครูมีวิดีทัศน์ให้นักเรียนดูนะครับจะเป็นวิดีทัศน์ที่แสดงเกี่ยวกับเส้นเวลาเลยนักเรียนลองตั้งใจจับประเด็นดูนะครับว่าเขาเรียบเรียงการจะทำเส้นเวลาเป็นอย่างไรนะครับ
2: ก่อนที่จะเป็นกรุงรัตนโกสินทร์แต่เดิมนั้นเป็นราชอาณาจักรกรุงธนบุรีเป็นอาณาจักรของคนไทยในระยะเวลาสั้นๆเพียง15ปีมีพระมหากษัตริย์เพียงพระองค์เดียวคือสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชหลังสิ้นสุดสมัยกรุงธนบุรีต่อมาได้มีการสถาปนาราชธานีใหม่นามว่ากรุงรัตนโกสินทร์พุทธศักราช2323เป็นครั้งสุดท้ายที่สมเด็จเจ้าพระยามหากษัตริย์ศึกไปปราบเขมรขณะเดียวกันที่กรุงธนบุรีเกิดจลาจลจึงเสด็จยกกองทัพกลับมากรุงธนบุรีเมื่อพุทธศักราช2325พระองค์ทรงปราบปรามเสี้ยนหนามแผ่นดินเสร็จสิ้นจึงเสด็จขึ้นครองราชสมบัติด้วยการปราบดาพิเศษเป็นปฐมกษัตริย์แห่งราชวงศ์จักรีทรงมีพระนามว่าพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกพระองค์โปรดเกล้าให้ย้ายราชธานีจากกรุงธนบุรีที่อยู่ฝั่งตะวันตกย้ายมายังฝั่งตะวันออกของแม่น้ำเจ้าพระยาต่อมาพระองค์ทรงอัญเชิญพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรหรือพระแก้วมรกตมาประดิษฐ์ยังวัดพระมณีรัตนศาสดารามและพระองค์ทรงพระราชทานนามพระนครแห่งใหม่ว่ากรุงเทพมหานคร3ปีต่อมาก็ได้เกิดสงครามก้าวทัพขึ้นเป็นสงครามระหว่างอาณาจักรพม่ากับราชอาณาจักรไทยสงครามครั้งนี้พระเจ้าประดุงได้ยกทัพมาถึง9ทัพรวมกำลังพลมากถึง 144,000 นายโดยแบ่งการเข้าโจมตีออกเป็น5ทิศทางโดยมีพระเจ้าประดุงเป็นทัพหลวงทั้ง9ทัพเข้าบรรจบกันยังกรุงรัตนโกสินทร์เวลานั้นพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกรวบรวมกำลังไพร่พลได้เพียง 70,000 นายโดยแผนการรบของพระองค์คือจัดกองทัพออกเป็น4ทัพทัพที่1ยกไปรับทัพพม่าทางเหนือทัพที่2ยกไปรับทัพพม่าทางด้านพระเจดีย์3องค์คอยไปรับทัพหลวงของพระเจ้าประดุงที่เข้ามาทางด้านเจดีย์3องค์ทัพที่3ยกไปรับทัพพม่าที่มาจากทางใต้ทัพที่4เป็นทัพหลวงโดยมีพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกเป็นผู้คุมทัพคอยเป็นกำลังหนุนการสงครามครั้งนี้พม่าได้ยกทัพเข้าตีไทยทีละทัพก็ถูกไทยตีแตกไปทุกทัพด้วยหลักยุทธศาสตร์ที่เหนือกว่าในพุทธศักราช2331ได้มีการสังคายนาพระไตรปิฎกขึ้นการสังคายนาในครั้งนี้เนื่องด้วยหลังจากการเสียกรุงศรีอยุธยาครั้งที่2พม่าได้เผาวัดวาอารามเผาบ้านเผาเมืองเป็นเหตุให้คัมภีร์พระไตรปิฎกและหนังสือเกี่ยวกับศาสนาจำนวนมากเสียหายไปพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกได้ทรงสละพระราชทรัพย์จ้างช่างจารึกพระไตรปิฎกลงในใบลานถวายพระสงฆ์ทุกพระอารามหลวงพุทธศักราช2347ได้เกิดกฎหมายตรา3ดวงขึ้นโดยการชำระกฎหมายเก่าที่มีมาแต่ครั้งโบราณและรวบรวมเป็นประมวลกฎหมายขึ้นใหม่โดยให้อารักชุบเส้นหมึก3ชุดแต่ละชุดประทับตา3ดวงคือตาพระราชสีสำหรับตำแหน่งสมุหนายกตาพระโคชสีสำหรับตำแหน่งสมุหกราโหมและตาบัวแก้วสำหรับตำแหน่งโกษาธิบดีหลังจากนั้นอีกเพียง5ปีพระองค์ก็ทรงประชวรโดยพระโรคชราและพระอาการทรุดลงตามลำดับจนกระทั่งเสด็จสวรรคตรวมพระชนมายุได้ 73,000 พรรษา
0: ขอบคุณวิดิทัศน์จากย้อนเวลานะครับผมนักเรียนครับจากที่วิดิทัศน์ได้จบลงเนี่ยนักเรียนพอเห็นเส้นเวลาไหมครับว่าเขาได้ดำเนินเรื่องอย่างไรครับเป็นเรื่องของอะไรก่อนครับของรัตนโกสินทร์ครับในรัชกาลที
1: ่
0: รัชกาลที่1ใช่ไหมครับเริ่มแรกเนี่ยเขาเกริ่นว่ายังไงครับเกริ่นว่ายังไงก่อนเรื่องแรกกรุงธนบุรีใช่ไหมครับก่อนที่จะเป็น

0: รัตนโกสินทร์ใช่ไหมครับเราเป็นอะไรมาก่อนกรุงธนบุรีใช่ไหมครับจากนั้นรัชกาลที่1ได้อะไรครับ
1: สถาปนาก
0: รุงรัตนโกสินทร์ขึ้นใช่ไหมครับแล้วก็มีทำการอะไรครับจากกรุงธนมาเป็น
1: ร
0: ัตนโกสินทร์เมืองหลวงชื่อว่าอะไรครับกรุงเทพมหานครนั่นเองต่อมานะครับพระองค์รัชกาลที่1เนี่ยก็ในช่วงของพระองค์ก็มีสงครามอะไรครับสงครามเก้าทัพเกิดขึ้นใช่ไหมครับแล้วช่วงท้ายมีอะไรครับเกี่ยวกับศาสนาเขาเรียกว่าอะไรการสั่งคยนาใช่ไหมครับพระไตรปิฎกนั่นเองเมื่อมีการสั่งคยนาพระไตรปิฎกเรียบร้อยสุดท้ายคืออะไรครับเป็นเกี่ยวกับกฎหมายตาสามดวงใช่ไหมครับแล้วก็หลังจากนั้น5ปีพระองค์ก็ประชวรแล้วก็สวรรคตนะครับนักเรียนครับก็เห็นเส้นเวลาอย่างง่ายนะครับเกี่ยวกับพระราชประวัติของรัชกาลที่1ใช่ไหมครับนักเรียนสำหรับวันนี้นะครับเราจะมาเรียนกันเรื่องของนะครับเส้นเวลานะครับโดยจบคาบนี้นะครับนักเรียนจะต้องสามารถอธิบายความเป็นมาของท้องถิ่นนะครับแล้วก็ประเมินความน่าเชื่อถือของหลักฐานทางประวัติศาสตร์นะรวมทั้งนำเสนอข้อมูลจากการค้นคว้าทางประวัติศาสตร์อย่างง่ายนะครับแล้วก็เกิดความภาคภูมิใจในความเป็นมาของท้องถิ่นนะครับก่อนอื่นเลยครับนักเรียนวันนี้เราจะเรียนเรื่องของการทำเส้นเวลานะครับเพื่อแสดงความเป็นมาของท้องถิ่นใช่ไหมครับคุณครูมีคำถามครับนักเรียนคิดว่าตั้งแต่นักเรียนดูวิดิทัศน์มาเนี่ยนักเรียนเปลี่ยนคำว่าเส้นเวลาในความหมายของนักเรียนว่าอย่างไรบ้างครับเส้นเวลาหมายถึงอะไรสรุปแล้วมีใครอยากตอบไหมครับเส้นเวลาหมายถึงอะไรครับยุคสมัยใช่ไหมอะไรอีกลำดับไหม
1: การเร
0: ีย
1: งลำดับ
0: ของเวลาของเหตุการณ์ใช่ไหมครับสรุปนะครับก็คือเส้นเวลาเนี่ยหมายถึงการเรียงลำดับของเหตุการณ์หรือเรียงลำดับของเวลานั้นๆ นะครับสำหรับเส้นเวลานะครับนักเรียนซึ่งในคาบนี้เราจะต้องทำอิงกับวิธีการทางประวัติศาสตร์กี่ขั้นตอนครับ5ขั้นตอนที่เราเรียนไปนะขั้นแรกคืออะไรครับการกำหนดหัวข้อที่จะศึกษาใช่ไหมครับขั้นที่2คือกำหนดแล้วทำอะไรครับยังไม่ตรวจรวบรวมใช่ไหมครับก็คือการรวบรวมข้อมูลและหลักฐานขั้นที่3ครับเมื่อรวบรวมเสร็จคือตรวจสอบข้อมูลและหลักฐานนะครับขั้นที่4ครับ
1: สร
0: ุปความรู้แล้วก็ขั้นที่5คือการนำเสนอครับผมคุณครูมีคำถามครับแล้วการจัดทำเส้นเวลาเนี่ยปรากฏอยู่ในขั้นไหนครับทราบไหมขั้นรวบรวมข้อมูลหลักฐานเหรอครับการทำเส้นเวลาใครคิดว่าอยู่ในขั้นที่3ยกมือขึ้นครับขั้นที่4ครับประมาณนี้ครับแล้วก็ขั้นที่5ครับคือการนำเสนอที่เหลือไม่ยกคือแสดงว่าอยู่ขั้นไหนครับขั้นที่2เหรอครับการรวบรวมข้อมูลและหลักฐานคุณครูเฉลยนะครับสำหรับการทำเส้นเวลาเนี่ยเราได้ไปนำข้อมูลมายังครับเรียบร้อยไหมครับรวบรวมข้อมูลเรียบร้อยแล้วผ่านการตรวจสอบเรียบร้อยไหมครับเรียบร้อยครับสุดท้ายเรามาทำอะไรครับสรุปความรู้นั่นเองออกมาเป็นเส้นเวลานะครับพอเข้าใจไหมครับเข้าใจนะคุณครูมีตัวอย่างครับเส้นเวลาเกี่ยวกับอะไรครับพุทธประวัติหรือประวัติของพระพุทธเจ้านะครับนักเรียนครับเริ่มแรกของเส้นเวลาเนี่ยเริ่มที่อะไรครับการประสูติคือการอะไรครับการเกิดนั่นเองพระองค์มีประสูติขึ้นนะครับจากนั้นอะไรครับ
1: พระม
0: าร
1: ดา
0: ได้สวรรคตนะครับแล้วก็ต่อมาหมายเรื่อยๆครับจนสุดท้ายคืออะไรครับ
1: ปร
0: ินิพานปรินิพานคือ
1: ตาย
0: เสียชีวิตก็ได้ครับก็คือนี่คือเส้นเวลาคร่าวๆของพุทธประวัตินะครับนักเรียนพอเข้าใจไหมครับต่อมานักเรียนเป็นอีกหนึ่งเส้นเวลาครับเป็นลักษณะแบบนี้เลยอันนี้คือเส้นเวลาเกี่ยวกับอะไรครับ
1: ว
0: ัน สำคัญของศาสนาพุทธนั่นเองนักเรียนเราจะเริ่มที่วันอะไร
1: ว
0: ันมาฆบูชาใช่ไหมครับก็คือขึ้น15ค่ำเดือน3ต่อมาคือวันวิสาขบูชาขึ้น15ค่ำเดือน6ใช่ไหมครับวันอัฐมีบูชาวันอาสาฬหบูชาวันเข้าพรรษาวันออกพรรษาแล้วก็วันตักบาตรเทโวใช่ไหมครับ

0: เรียนพอเห็นเส้นเวลาลักษณะแบบนี้ไหมเคยเห็นไหมครับแบบนี้ไม่เคยใช่ไหมฮะแบบนี้นักเรียนก็สามารถทําได้เหมือนกันนักเรียนเก็บไว้เป็นไอเดียนะครับเดี๋ยวเราจะมีกิจกรรมกันว่าให้นักเรียนทําเส้นเวลานะครับต่อมาครับเป็นเส้นเวลาลักษณะเดียวกันเลยแต่อันนี้เป็นเส้นเวลาเกี่ยวกับอะไรครับ
1: อาหาร
0: ไทยนะครับเราจะเริ่มกันที่สมัยสุโขทัยเลยใช่ไหมครับมีการจดบันทึกมีการรวบรวมต่างๆนะครับเกี่ยวกับอาหารใช่ไหมครับในสมัยสุโขทัยเนี่ยอาหารเราเป็นลักษณะแบบไหนครับ
1: เป
0: ็นแกงเห็นไหมมีคำว่าแกงปรากฏอยู่ในไตรภูมิพะร่วงนะครับไตรภูมิพะร่วงก็คือวรรณกรรมของสมัยสุโขทัยนั่นเองนักเรียนต่อมาครับเราได้พบว่าในสมัยนั้นเนี่ยมีการใช้ผักต่างๆนะครับก็คือแฟง
1: แต
0: งแล้วก็น้ำเต้านะครับมาเป็นผักในสมัยนั้นใช่ไหมครับแล้วก็มีของหวานคือน้ำผึ้งกับ
1: ข้าวตอก
0: รู้จักข้าวตอกไหมครับข้าวตอกคืออะไรครับ
1: ข้าวโพด
0: หรอเป็นข้าวนะครับแล้วก็เอามาคั่วจากนั้นก็จะเกิดเป็นคล้ายๆข้าวโพดครับก็คือมันพองขึ้นนักเรียนเข้าใจไหมครับพอเข้าใจนะแล้วก็มาในสมัยอยุธยาเนี่ยเราได้พบมีการนำปลามาประกอบอาหารใช่ไหมครับมากๆเลยแล้วก็มีการใช้น้ำมันแล้วก็มีการใช้เครื่องแกงต่างๆเครื่องเทศที่มีรสชาติรุนแรงขึ้นนะครับแล้วก็สุดท้ายก็มีเครื่องจิ้มนะครับก็คือเป็นน้ำพริกต่างๆใช่ไหมครับอันนี้ก็คือเส้นเวลาเกี่ยวกับอาหารนะครับต่อไปครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นเส้นเวลาเหมือนกันนักเรียนอันนี้คืออะไรครับนักเรียนที่คุณครูนำมา
1: เป้าหมายช
0: ีวิตก็คือการวางแผนอนาคตใช่ไหมครับเราจะระบุเลยครับว่าพ.ศ.นี้อีก10ปีข้างหน้าเนี่ยเราจะเป็นอย่างไรเราจะต้องมีอะไรใช่ไหมครับคุณครูยกตัวอย่างนะครับพ.ศ. 2565เนี่ยเราจะต้องหาเงินด้วยตัวเองได้แล้วต่อมาครับ2566 Work and Travel รู้จักไหมครับเป็นโครงการที่ไปแลกเปลี่ยนที่ต่างประเทศนะครับต่อมา67ครับต้องสอบครูผู้ช่วยผ่านแล้วก็68ครับต้องแต่งงาน69ทำธุรกิจส่วนตัวนะครับ67ขอโทษครับ70ครับสามารถเที่ยวได้ครบ20ประเทศนะครับแล้วก็พ.ศ. 2571นะครับก็คือมีการสร้างบ้านใหม่หรือปรับปรุงบ้านใหม่นะครับแล้วก็2572มีเงินเก็บ10ล้านเลยแล้วก็2573ครับทำฟาร์มสุนัขหรือทำคาเฟ่สุนัขนะครับอันนักเรียนครับอันนี้เกิดขึ้นยังครับยังไม่เกิดขึ้นใช่ไหมครับคือการอะไรครับวางแผนในอนาคตนั่นเองนี่ก็ถือว่าเป็นเส้นเวลาเหมือนกันนักเรียนสามารถออกแบบเส้นเวลาในลักษณะแบบนี้ก็ได้นะครับเหมือนกันครับต่อมานะครับคุณครูจะให้นักเรียนทํากิจกรรมครับก็คือกิจกรรมเส้นเวลาชีวิตของฉันนะครับซึ่งลักษณะกิจกรรมเนี่ยคุณครูจะให้นักเรียนนะครับสร้างเส้นเวลาเรื่องที่นักเรียนสนใจนะครับเกี่ยวกับตนเองด้วยซึ่งทุกคนจะต้องทํานะครับเกี่ยวกับตนเองคุณครูยกตัวอย่างนะครับนักเรียนสามารถทําเส้นเวลาเกี่ยวกับครอบครัวเกี่ยวกับชีวิตประจําวันแล้วก็เกี่ยวกับอนาคตก็ได้หรือเรื่องอื่นๆที่นักเรียนสนใจก็ได้นะครับเกี่ยวกับตนเองเลยตอนนี้นักเรียนทุกคนมีกระดาษ A4 อยู่ที่ตนเองไหมครับมีเรียบร้อยนะครับแล้วก็มีสีไหมครับนักเรียนสามารถออกแบบและตกแต่งเส้นเวลาตามแบบที่ตัวเองต้องการเลยครับสามารถตกแต่งให้สวยงามได้เลยแล้วก็รบกวนคุณครูปลายทางนะครับช่วยแจกกระดาษให้กับนักเรียนนะครับแล้วก็ชี้แจงนักเรียนนะครับเกี่ยวกับการทําเส้นเวลาครับผมนักเรียนเริ่มทําได้เลยครับ

0: นักเรียนปลายทางเรียบร้อยไหมครับสำหรับกิจกรรมที่คุณครูให้ทำนะครับเดี๋ยวคุณครูนะครับจะพามาชมนะครับตัวอย่างของเพื่อนๆต้นทางนะครับว่าเพื่อนๆต้นทางเนี่ยทำอะไรบ้างนะครับคนแรกครับคุณครูขอตัวแทนครับออกมานำเสนอครับผลงานของเราครับเส้นเวลาที่นักเรียนทำครับทำเกี่ยวกับอะไรครับ
1: เป้าหมายในชีวิต2568ถึง2575ครับ
0: 2568ถึง2575เลยโดยปีแรกเนี่ยขั้นแรกเราทำอะไรครับ
1: เข้าวังใหญ่ครับแล้วก็เบียดขึ้นชุดใหญ่ในทีมฟุตบอลให้ได้ครับ
0: ก็คือเข้าศึกษาต่อที่โรงเรียนวังไกลกังวลมัธยมใช่ไหมครับแล้วก็มีอะไรครับ
1: สอนพิเศษน้องครับแล้วก็ได้แชมป์กับทีมฟุตบอล
0: ปี69ก็คือจะมีการสอนพิเศษน้องด้วยแล้วก็ได้แชมป์กับทีมนะครับได้เหมือนกันต่อไปครับ2570
1: สอบติดโรงเรียนอัสสัมชัญครับแล้วก็ซื้อ AOG 7
0: ครับเพื่อนจะไปสอบที่โรงเรียนอัสสัมชัญนะครับก็คือมีการสอบติดแล้วก็มีการซื้ออะไรครับ
1: ซื้อ AOG 7ครับเป็นโทรศัพท
0: ์โอเคครับซื้อโทรศัพท์ต่อไปครับ2571ครับ
1: ทำงานหาเงินเองได้ครับ
0: ทำงานหาเงินเองได้2572ครับ
1: เลี้ยงชิบะครับ
0: เลี้ยงสุนัขนะครับผมพันชิบะนั่นเอง2573ครับ
1: ไปเที่ยวญี่ปุ่น

0: ครับ
1: ได้ไปเที่ยวญี่ปุ่นแล้วก็2574ครับ
0: เป็นยูทูบเบอร์ครับ
1: เป็นยูทูบเบอร์นะครับ2575ครับ
0: ซื้อบ้านแล้วก็เป็นนักฟุตบอลอาชีพครับ
1: มีการซื้อบ้านแล้วก็เป็นนักฟุตบอลอาชีพนะครับโอเคนักเรียนตบมือเพื่อนๆหน่อยครับอันนี้คือเป้าหมายในอนาคตใช่ไหมครับเก่งมากต่อมาครับ

0: ียนภาษาญี่ปุ่นค่ะ
1: เรียนภาษาญี่ปุ่นเพิ่มเติมนะครับต่อไปครับ
0: ปี2574จะต้องจบการศึกษาอย่างมีความสุขค่ะ
1: จบการศึกษาอย่างมีความสุขด้วยโอเคต่อไปครับ
0: ปี2574ก็คือปีเดียวกันจะต้องได้เข้ามหาวิทยาลัยดีๆค่ะ
1: เพื่อนมีวางแผนไว้นะครับว่าต้องเข้าได้เข้ามหาวิทยาลัยดีๆนะครับแล้วก็ต่อไปครับ
0: ปี2580จะต้องทำงานค่ะแต่ว่าเกี่ยวกับประเทศญี่ปุ่นด้วยค่ะเพราะว่าหนูชอบค่ะ
1: โอเคครับ2580นะครับเพื่อนจะทำงานเกี่ยวกับประเทศญี่ปุ่นนะครับไม่ว่าจะเป็นภาษาอยากไปประเทศญี่ปุ่นไหมครับ
0: อยากมาก
1: อยากไปทำงานที่นู่นเลยใช่ไหมฮะโอเคแล้วต่อไปครับ
0: ปี2585ต้องได้ไปเที่ยวที่ญี่ปุ่นค่ะ
1: โอเค2585ได้ไปเที่ยวที่ญี่ปุ่นนะครับแล้วก็
0: จบ
1: จบครับผมโอเคครับขอบคุณครับตบมือเพื่อนหน่อยครับคนสุดท้ายนักเรียนคนสุดท้ายครับคุณครูขอตัวแทนครับเป้าหมายในชีวิตนะครับโดยเริ่มต้นเนี่ยเราทำเกี่ยวกับ
2: ปี2567อ่านหนังสือค่ะ
1: อ่านหนังสือต่อไปครับ
2: ปี2568สอบเข้าโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณ์ราชวิทยาลัยค่ะ
1: โอเคนะครับ2568นะครับก็คือเข้าโรงเรียนจุฬาภรณ์นะครับต่อไปครับ
2: ปี2569เข้าโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณ์วิทยาลัยค่ะ
1: 2570ครับ
2: หาเงินด้วยตัวเองค่ะ
1: ครับผม2571ครับ
2: มีเงินซื้อมือถือเองค่ะ
1: ครับผมแล้วก็2572ครับ
2: สอบเข้าโรงเรียนเตรียมทหารหรือโรงเรียนตำรวจค่ะ
1: เพื่อนจะเป็นทหารหรือตำรวจนะครับแล้วก็2573ครับ
2: สอบติดโรงเรียนเตรียมทหารหรือโรงเรียนเตรียมตำรวจค่ะ
1: แล้วก็2574ครับ
2: เป็นทหารหรือตำรวจค่ะ
1: เป็นทหารหรือตำรวจนะครับตบมือเพื่อนๆหน่อยครับโอเคครับขอบคุณครับนักเรียนครับนี่ก็เป็นกิจกรรมการนำเสนอนะครับเกี่ยวกับเส้นเวลาชีวิตของฉันนะครับนักเรียนคนไหนนะครับที่ทำเสร็จแล้วนะครับก็เดี๋ยวครั้งหน้านะครับมาส่งที่คุณครูได้นะครับหรือมานำเสนอได้นะครับต่อมานะครับสำหรับวันนี้นะครับคุณครูมีใบงานให้เรียนทำครับซึ่งใบงานที่9นะครับเกี่ยวกับการจัดทำเส้นเวลาเพื่อแสดงความเป็นมาของท้องถิ่นนะครับคุณครูใช้นักเรียนนะครับศึกษาสื่อจาก PowerPoint นะครับแล้วก็ทำใบงานที่9นะครับแล้วก็รบกวนคุณครูปลายทางนะครับแจกใบงานให้กับนักเรียนนะครับแล้วก็ชี้แจงคำสั่งครับแล้วก็ให้คำกำกับดูแลนักเรียนนะครับผมต่อมาครับนักเรียนลักษณะของใบงานนักเรียนดูครับนี่นะครับลักษณะของใบงานนะครับก็คือการจัดทำเส้นเวลานะครับโดยหัวข้อนะครับนักเรียนจะเป็นหัวข้อเกี่ยวกับพัฒนาการของชุมชนนะครับในอดีตจนถึงปัจจุบันเลยนักเรียนรู้จักพัฒนาการไหมครับมันก็คือเส้นเวลานั่นเองว่าต้นของชุมชนของเราเนี่ยมีจุดเริ่มต้นอย่างไรแล้วก็ปัจจุบันเป็นอย่างไรใช่ไหมครับคุณครูจะให้นักเรียนทำเป็นงานกลุ่มครับผมแล้วก็ให้หาตัวแทนนะครับก็คือหาแบบฝึกใครคนหนึ่งนะครับมาเป็นตัวแทนในการนำเสนองานกลุ่มนั่นเองนะครับโดยจะทำ เรื่องพัฒนาการของชุมชนในอดีตจนถึงปัจจุบันนะครับผมเดี๋ยวในคาบหน้านะครับเราจะมานำเสนอเรื่องนี้กันนะครับเกี่ยวกับเรื่องการทำเส้นเวลาของชุมชนนะครับในคาบนี้นะครับคุณครูจะให้นักเรียนนะครับเริ่มทำไปคร่าวๆก่อนนะครับหากมีข้อสงสัยนะครับสามารถถามคุณครูได้เลยครับนักเรียนเริ่มทำเลยครับ

0: สำหรับครั้งต่อไปนะครับเราจะมานำเสนอกันใช่ไหมครับซึ่งลักษณะของใบงานเนี่ยที่ครูให้ทำเนี่ยคือเส้นเวลาเหมือนกันก็คือเกี่ยวกับชุมชนของเรานะครับคือคุณครูทบทวนอีกครั้งนะว่าให้นักเรียนเนี่ยทายในกลุ่มตัวเองนะครับยึดหมู่บ้านหรือยึดตำบลของตัวเองนะครับแค่1ตำบลหรือ1หมู่บ้านเท่านั้นจากนั้นค่อยไปสอบถามผู้รู้นะครับศึกษาจากหนังสือศึกษาจากอินเทอร์เน็ตก็ได้ครับแล้วก็มาสร้างเส้นทำครับว่าจุดเริ่มต้นของชุมชนเราคืออะไรแล้วก็มีพัฒนาการอย่างไรนะครับสำหรับครั้งนี้เนี่ยคุณครูจะยังไม่นำเสนอนักเรียนเดี๋ยวครั้งหน้านักเรียนต้นทางเราจะมานำเสนอกันนะครับกิจกรรมก็คือการนำเสนอเส้นเวลาของชุมชนของเรานะครับสำหรับวันนี้นะครับคุณครูมีคำถามครับตั้งแต่ต้นคาบที่เราเรียนมาเนี่ยเราได้เรียนรู้เรื่องอะไรไปบ้างครับคุณครูขอตัวแทน2คนครับได้ครับผมวันนี้เราเรียนเรื่องอะไรครับนักเรียนทำอยู่เลยตอนนี
1: ้ได้เรียนรู้เกี่ยวกับเส้นเวลา
0: ได้เรียนรู้เกี่ยวกับเส้นเวลาใช่ไหมครับซึ่งในกิจกรรมแรกเนี่ยคุณครูให้ทำเส้นเวลาเกี่ยวกับอะไรครับ
1: ให้ทำเส้นเวลาเกี่ยวกับชีวิตประจำวันอนาคตแล้วก็อดีตค่ะ
0: ได้ครับเส้นเวลาเกี่ยวกับชีวิตประจำวันหรืออนาคตของนักเรียนนะครับอย่างง่ายนั่นเองต่อมากิจกรรมที่คุณครูให้ทำเป็นการบ้านคือกิจกรรมอะไรครับ
1: ทำเส้นเวลาเกี่ยวกับความเป็นมาของท้องถิ่นของเราค่ะ
0: ทำเส้นเวลาเกี่ยวกับความเป็นมาของท้องถิ่นนะครับเก่งมากขอบคุณครับอีกหนึ่งคนครับอีกหนึ่งคนคุณครูมีคำถามก็ได้ครับนักเรียนครับการจัดทำเส้นเวลาเนี่ยถือว่าอยู่ในขั้นไหนของวิธีการทางประวัติศาสตร์ครับ
2: ขั้นที่4
0: คืออะไรครับการสรุปความรู้นั่นเองนะครับส่วนครั้งหน้านะครับเราจะมาเรียนเกี่ยวกับการนำเสนอนั่นเองก็คืออยู่ในขั้นที
2: ่
0: 5นะครับคือขั้นการนำเสนอครับผมนักเรียนครับบทเรียนครั้งต่อไปนะครับเราจะมาเรียนกันเรื่องของการนำเสนอความเป็นมาของท้องถิ่นนะครับซึ่งก็คือกิจกรรมที่เราทำในคาบนี้นะครับก็คือเกี่ยวกับชุมชนของเรานั่นเองท้องถิ่นของเรานะครับในครั้งหน้าเนี่ยเราจะมานำเสนอกันนะครับทุกกลุ่มนะครับนำเสนอทั้งหมด5กลุ่มเลยครับผมสำหรับวันนี้นะครับคุณครูก็ขอจบเรื่องเส้นเวลาไว้เพียงเท่านี้นะครับครับสำหรับบทเรียนครั้งต่อไปนะครับเราจะมาเรียนกันเรื่องของการนำเสนอความเป็นมาของท้องถิ่นนะครับสำหรับคุณครูปลายทางนะครับสามารถศึกษาแล้วก็ดาวน์โหลดข้อมูลได้ที่ www.dltv.ac.th ครับสำหรับวันนี้คุณครูขอจบไว้เพียงเท่านี้ครับ
3: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ

ฉากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: ของที่ตลาดกันเถอะ
1: สวัสดีเพื่อน
0: ๆวันนี้นับหนึ่งมาซื้อของที่ตลาดกับแม่ใครอยากรู้ว่าที่ตลาดมีอะไรบ้างตามนับหนึ่งมาเลยแม่เริ่มด้วยการซื้อแก้วมังกรแตงกวาแล้วก็ฟักทอง
2: เพื่อนๆช่วยนับหนึ่งดูหน่อยว่าน้ำหนักของผักและผลไม้แต่ละชนิดบนเครื่องชั่งสปริงหนักเท่าไหร่แล้วเรียงลำดับน้ำหนักของผักและผลไม้จากน้อยที่สุดไปมากที่สุด
0: น้ำหนักน้อยที่สุดคือแตงกวาหนัก1กิโลกรัม8ขีดจากนั้นคือฟักทองหนัก2กิโลกรัม100กรัมและแก้วมังกรหนัก3กิโลกรัมซึ่งมีน้ำหนักมากที่สุด
3: ถูกต้องเก่งมาก
0: ต่อไปแม่จะซื้อเนื้อสัตว์ด้วยนะมีปลานิลหมู3ชั้นและไก
2: ่บนเครื่องชั่งสปริงปลานิลหนัก1กิโลกรัม3ขีดหมู3ชั้นหนัก 2,500 กรัมถ้าน้ำหนักรวมของเนื้อสัตว์ทั้งหมดเท่ากับ6กิโลกรัมแล้วไก่มีน้ำหนักเท่าไหร่นะ

0: ราจะคำนวณโดยการนำน้ำหนักรวมของเนื้อสัตว์เป็นตัวตั้งลบด้วยน้ำหนักของปลานิลและหมู3ชั้นก็จะได้น้ำหนักของไก่แต่ก่อนอื่นเราต้องแปลงหน่วยก่อนน้ำหนักรวมของเนื้อสัตว์คือ6กิโลกรัมหรือ 6,000 กรัมลบด้วยน้ำหนักของปลานิลคือ1กิโลกรัม3ขีดหรือ1กิโลกรัม300กรัมเหลือเนื้อสัตว์หนัก4กิโลกรัม700กรัมและลบกับน้ำหนักของหมู3ชั้น2500กรัมหรือ2กิโลกรัม500กรัมจะได้น้ำหนักของไก่คือ2กิโลกรัม200กรัมนั่นเอง
1: มีอีกวิธีนะเรานำน้ำหนักรวมของเนื้อสัตว์ลบด้วยน้ำหนักของปลานิลบวกกับน้ำหนักของหมู3ชั้นก็ได้น้ำหนักของไก่เป็น2กิโลกรัม200กรัมเท่ากันนะ
0: โอ้โหเก่งมากทุกคนทำได
1: ้รับนี่ไปเลยถุงรับโลกเอาไว้ใช้ใส่ของที่ซื้อถุงแบบนี้ย่อยสลายได้ไม่เป็นมลพิษต่อสิ่งแวดล้อม
0: ว้าวเย้สุดยอดไปเลยวันนี้สนุกมากๆเลยได้ทำภารกิจร่วมกับทุกคนจนสำเร็จแล้วเพื่อนๆสนุกกันไหมไว้ครั้งหน้าเรามาทำภารกิจสนุกๆกันอีกนะฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่อง Mahidol Kids ของพวกเราด้วยนะบ๊ายบาย

วัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้ก็จะมาเฉลยไขในเรื่องของวิธีการทายาป้ายยาหยอดยาสำหรับหมาของท่านนะครับเดี๋ยวเรามาดูก่อนนะครับง่ายๆเอาเรื่องของยาที่ใช้ทานะครับสมมุติว่าประเด็นของปัญหาเช่นโรคผิวหนังที่เกิดหรือขนร่วงแล้วคุณหมอสั่งให้ทายานะครับง่ายที่สุดเลยก็คือการทำความสะอาดบริเวณที่จะต้องทายาก่อนนะครับอาจจะใช้แอลกอฮอล์ก็ได้นะครับชุบสำลีเช็ดทำความสะอาดซะก่อนนะครับเช็ดเสียแล้วก็รอให้แห้งนะครับเพื่อที่จะได้เศษสกปรกอะไรทั้งหลายมันหลุดไปแต่ถ้าเป็นหมาพันธุ์ขนยาวก็ยังไงก็ตามควรที่จะตัดให้ขนเหล่านี้มันสั้นลงซะก่อนยาจะได้แทรกซึมไปถึงผิวหนังยาทาผิวไม่ได้บอกให้ไปทาที่ขนนะครับหลายท่านรับไปก็ว่าหมอบอกให้ทาก็ทาอยู่บนขนนั่นแหละครับโรคผิวหนังก็เลยไม่หายสักทีนะครับหลักการก็เพียงแค่นั้นแหละครับทำความสะอาดผิวก่อนแล้วก็ทายาลงไปนะครับการทาก็ตามแล้วแต่คุณหมอสั่งทาเมื่อไหร่แต่สิ่งที่สำคัญก็คือว่าจะต้องไม่ให้หมาไปเลียยาเหล่านั้นหลายคนถามว่าหมาเลียได้ไหมเอ้าถ้าเลียได้แล้วจะทาไปทำไมนะครับเพราะฉะนั้นข้อสำคัญก็คือยาที่ใช้ภายนอกเนี่ยไม่ได้เอาไว้กินนะครับก็จะมีการใส่กระด้งใส่คอลล่าอย่างที่เห็นเนี่ยเหมือนหมาใส่จานเรด้านะครับที่ท่านเห็นทั้งหลายแหละอันนั้นก็เป็นวิธีหนึ่งที่เขาเลียไม่ได้คราวนี้อีกอันที่เป็นปัญหาบ่อยก็คือในเรื่องของการที่จะป้ายตาหยอดตาทั้งหลายเนี่ยจะทำอย่างไรในการป้ายตาหยอดตานั้นเนี่ยก็ไม่ต่างจากของคนหรอกครับหลักการก็คืออย่าให้ส่วนของปลายหลอดสัมผัสกับตาหรือผิวด้านข้างหรือเปลือกตาเพราะมันจะทำให้1. เกิดการกระทบกระแทก 2. อาจจะทำให้ยาของเรานั้นเสียนะครับนี่ก็จะเป็นยาป้ายตานะครับเราก็จับหน้าเขาเชยขึ้นนะครับแล้วก็บีบยาแล้วก็ลูบไปเนี่ยแค่นี้เองครับอันนี้ถ้าจะหยอดตาก็เชยหน้าขึ้นมานิ้วก็เปิดแล้วหยอดลงไปแค่นี้เองนะครับแล้วก็เช็ดเศษที่เหลือเนี่ยนะครับให้สะอาดอันนี้อีกปัญหาหนึ่งก็คือในการที่หยอดยาหูนะครับก็จะเป็นอีกประเด็นหนึ่งเพราะหมาบ้านเราก็จะมีปัญหาของช่องหูอักเสบเนี่ยบ่อยมากปัญหาก็คือว่ายาเหล่านั้นเนี่ยมันไม่ได้เข้าไปในรูหูจริงเพราะอะไรครับเพราะว่าบางทีมันมีขี้หูมีน้ำหนองอะไรอยู่ฉะนั้นก็จะต้องทำความสะอาดช่องหูซะก่อนนะครับโดยใช้คอตตอนบัดนี่แหละครับที่บ้านทุกบ้านมีอยู่แล้วนะครับแล้วก็ใช้คอตตอนบัดเนี้ยค่อยๆเช็ดนะครับมองเข้าไปเอาเท่าที่ตาเห็นพอสำหรับท่านเช็ดเสียขี้หูออกไปหมดก่อนแล้วถึงจะหยอดยาเข้าไปในรูหูนะครับเอาให้ยานั้นจะได้ไปสัมผัสกับพื้นผิวในช่องหูได้อย่างเต็มที่แล้วก็จะได้ออกฤทธิ์ในการฆ่าเชื้อได้นะครับเนี่ยแล้วก็ครึ่งนิดหน่อยให้ยานี่มันก็ได้กระจายตัวนะครับโอเคนี่ก็เป็นการใส่ยาในช่องหูนะครับก็ไม่ได้ยากเกินไปใช่ไหมครับเพียงแต่ว่ามันก็อาจจะต้องมีการพร้อมแล้วก็ทำให้หมานั้นคุ้นชินนะครับทั้ง3วิธีที่กล่าวไปในวันนี้นะครับเอาละครับพบกันในคราวหน้าต่อไปครับสวัสดีครับ

0: มชาติตอนแผ่นดินไหวภัยจากธรณี
1: เกิดเหตุแผ่นดินไหวขึ้นหลายประเทศขณะนี้เจ้าหน้าที่กำลังเข้าเคลียร์พื้นที่และให้ความช่วยเหลือแก่ประชาชนพื้นที่เสี่ยงและที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ครั้งนี้ติดตามความคืบหน้าสถานการณ์ได้ในข่าวช่วงต่อไป
2: แม่ครับดูข่าวแผ่นดินไหวที่ต่างประเทศแล้วนึกถึงนภรเลยครับจำได้ว่าบ้านนภรที่เชียงรายก็เคยเจอแผ่นดินไหวใช่ไหมแม่
3: ใช่ใช่บ้านนภรที่เชียงรายอยู่ในอำเภอที่เป็นพื้นที่เสี่ยงเคยเจอแผ่นดินไหวหลายครั้งปีที่แล้วก็เจอทั้งบ้านทั้งวัดโรงเรียนถนนหนทางพังเสียหายหลายพื้นที่เลยนะพูดแล้วก็อดห่วงไม่ได้เดี๋ยวแม่ขอโทรไปหานภรก่อนนะ
4: รีบโทรเลยแม่เผื่อมีอะไรต้องเตรียมการล่วงหน้าเพื่อเราพอจะช่วยเหลือได
3: ้ฮัลโหลฮัลโหลพรได้ยินพี่ไหม
2: จ้าพี่ได้ยินพรไหม
3: ได้ยินแล้วเป็นยังไงบ้างพอดี

0: นข่าวแผ่นดินไหวที่ต่างประเทศน่ะก็เลยเป็นห่วงกลัวว่าจะเกิดแผ่นดินไหวที่เชียงรายเหมือนปีที่แล้วก็เลยโทรมายังไม่เจอใช่ไหม
1: เจอแล้วจ้ะพี่เมื่อเช้านี้เองพี่ไม่ต้องห่วงนะทุกคนปลอดภัยดีจ้ะบ้านพรอยู่ในแนวเรื่องของเปลือกโลกที่เสี่ยงต่อการเกิดแผ่นดินไหวพรเลยเตรียมรับมือล่วงหน้าไว้ตลอดเวลาทั้งศึกษาวิธีการเอาตัวรอดระบบเตือนภัยเส้นทางอพยพซักซ้อมการปฏิบัติตนให้ปลอดภัยในระหว่างที่เกิดแผ่นดินไหวเตรียมอุปกรณ์ยังชีพต่างๆให้พร้อมใช้งานเบอร์ติดต่อฉุกเฉินก็เซฟไว้ในมือถือและจดใส่กระดาษไว้เรียบร้อยแล้วพี่ณพรครับเปิดกล้องหน่อยครับผมอยากเห็นภาพที่บ้านณพรครับจ้าจ้าอ่ะเปิดกล้องแล้วเห็นหรือยังปกป้อง
2: รอบคอบดีมากเลยพรโชคดีที่พรคอยฟังประกาศติดตามการเตือนภัยและข่าวสารจากทางการอย่างใกล้ชิดก็เลยผ่านเหตุการณ์มาได้อย่างปลอดภัยนะ
1: ใช่แล้วพี่พอทางการประกาศเตือนพรก็ยกของที่หนักบนชั้นบนหิ้งมาวางที่พื้นเอาเชือกมาผูกพวกข้าวของเครื่องใช้ที่มันหนักๆ กับเสาผนังบ้านแล้วเมื่อเดินก่อนก็เพิ่งซ่อมแซมบ้านไปพอดีบ้านก็เลยแข็งแรงมั่นคงขึ้นมาหน่อยเลยเสียหายไม่มากนะพี่
3: โชคดีที่ประเทศไทยเราเกิดแผ่นดินไหวที่ไม่รุนแรงมากไม่เหมือนในต่างประเทศในรายงานข่าวเขาบอกว่าตรงที่เกิดแผ่นดินไหวเสียหายหนักมากเลยครับอาคารบ้านเรือนพังเสียหายถนนหนทางพังเดินทางไม่ได้ทางรถไฟบิดเบี้ยวโค้งงอรถไฟต้องหยุดเดินรถทันทีระบบท่อประปาท่อระบายน้ำก็เสียหายเยอะมากตอนนี้เขากลัวกันว่าอาจจะเกิดไฟไหม้จากแก๊สรั่วพวกเสาไฟฟ้าสายสัญญาณต่างๆก็ขัดข้องการสื่อสารใช้การไม่ได้ตอนนี้ล่าสุดมีรายงานผู้เสียชีวิตด้วยนะครับเจ้าหน้าที่กำลังเข้าเคลียร์พื้นที่เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบเหตุอย่างเร่งด่วนเลยครับ
1: โอ้โหรุนแรงเสียหายร้ายแรงมากอ่ะ
3: ยังไม่หมดแค่นี้นะผลกระทบจากแผ่นดินไหวอาจทำให้เกิดพื้นดินแตกแยกแผ่นดินถล่มและสึนามิตามมาได้อีกด้วย
1: โอ้ยแผ่นดินไหวฉันขอบายอย่ามาเจอกันเลยชาตินี้นัดก็ไม่อยากจะเจอเหมือนกันแหละปกป้องแต่ก่อนที่จะรู้ว่ามีแผ่นดินไหวพวกหมาเป็ดไก่หมูที่เลี้ยงไว้มันวิ่งแตกตื่นออกมาจากเล้าจากข้อวุ่นวายไปสอดคล้องกับที่ทางการประกาศเตือนก็ยิ่งมั่นใจว่าต้องมีแผ่นดินไหวแน่นอน
2: ก็ยังดีที่มีสัญญาณเตือนจากธรรมชาติให้เราได้เตรียมตัวเตรียมใจอ่ะนะแล้วตอนที่เกิดแผ่นดินไหวล่ะทำอะไรกันอยู่ล่ะ
1: ตอนนั้นพรกำลังตากผ้าอยู่พี่อยู่ๆราวตากผ้ามันก็สั่นพรนี่ตั้งสติก่อนเลยนึกถึงที่ซักซ้อมไว้คือต้องหมอบกำบังและรอพรก้มศีรษะต่ำๆแล้วไปหลบใต้โต๊ะไม้สักใกล้ๆเพื่อป้องกันอันตรายจากสิ่งประดักหักพังร่วงหล่นลงมาแล้วก็รอจนกว่าสถานการณ์จะปลอดภัยค่อยออกมานะจ๊ะ
3: แต่จริงๆแล้วถ้าจะให้ดีควรอพยพออกจากพื้นที่เร็วที่สุดและอยู่ให้ห่างจากอาคารสูงเสาไฟฟ้าสิ่งห้อยแขวนต่างๆเฟอร์นิเจอร์ประตูหน้าต่างสิ่งใดๆก็ตามที่อาจจะเคลื่อนไหวล้มหรือหล่นใส่เราได้อย่าใช้เทียนไม้ขีดไฟหรือสิ่งที่ทำให้เกิดประกายไฟเพราะอาจมีแก๊สรั่วอยู่บริเวณนั้นห้ามใช้ลิฟต์หรือบันไดเลื่อนหากใช้งานอยู่ให้รีบหนีออกมาให้เร็วที่สุดและถ้าหากขับรถอยู่ให้หยุดรถจนกว่าแผ่นดินไหวจะหยุดไหวหรือสั่นสะเทือนนะครับ
1: น้ำพรปลอดภัยปกป้องก็หายห่วงขอบใจนะจ๊ะหลานรัก
0: แล้วเจ้าหน้าที่เขาเข้ามาถึงกันหรือยังล่ะ
1: เห็นเสียงตามสายในหมู่บ้านเขาประกาศอยู่นะว่ากำลังมานะพี
2: ่พรถ้ามีอะไรทางนี้ช่วยเหลือก็โทรมาได้เลยนะไม่ต้องเกรงใจ
1: จ้าพี่ขอบคุณมากจ้าแล้วเดี๋ยวยังไงไว้ค่อยคุยกันนะพี่นะ
0: ดูแลตัวเองดีๆล่ะพร
1: จ้าพี่สวัสดีจ้า DLTV อธิบายให้ฉันเข้าใจทีสิว่าแผ่นดินไหวมันเกิดขึ้นได้ยังไงน่ะ
3: จัดไปสิครับแผ่นดินไหวเป็นภัยพิบัติทางธรรมชาติที่เกิดจากการสั่นสะเทือนของพื้นดินเกิดจากการปลดปล่อยพลังงานเพื่อระบายความเครียดที่สะสมไว้ภายในโลกออกมาอย่างฉับพลันเพื่อปรับสมดุลของเปลือกโลกให้คงที่ส่วนสาเหตุของการเกิดแผ่นดินไหวจากธรรมชาติก็จะมีเรื่องของการเคลื่อนตัวของรอยเลื่อนเปลือกโลกการเคลื่อนที่ของหินหลอมเหลวใต้ภูเขาไฟที่ใกล้ระเบิดและการตกกระทบผิวโลกของลูกอุกกาบาตนะ
0: แม่สงสัย DLTV อย่างการที่คนเราระเบิดภูเขาเอาหินมาใช้ในงานก่อสร้างอะไรแบบนี้มันทำให้เกิดแผ่นดินไหวได้ไหม
3: การระเบิดภูเขาหรือทำเหมืองในระดับที่ลึกก็อาจทำให้เกิดแรงสั่นสะเทือนและส่งผลให้เกิดแผ่นดินไหวได้ครับแม่แล้วอย่างการทดลองระเบิดปรมาณูแล้วแรงระเบิดของการทำเหมืองแรกก็ถือเป็นสาเหตุที่มนุษย์เป็นตัวการทำให้เกิดแผ่นดินไหวได้เหมือนกันครับนี่เป็นเพียงรายละเอียดความรู้เบื้องต้นที่เกี่ยวกับแผ่นดินไหวเท่านั้นนะในเว็บไซต์ dltv.ac.th กรมทรัพยากรธรณีและกองเฝ้าระวังแผ่นดินไหวกรมอุตุนิยมวิทยายังมีข้อมูลให้ค้นหาอีกเพียบลองเข้าไปดูได้เลย

0: าติดตามความคืบหน้าของสถานการณ์แผ่นดินไหวในต่างประเทศกันต่อค่ะ
1: แม่ครับมีรายงานข่าวครับ
2: เอาเงียบๆตั้งใจฟังนะทุกคน
0: หลังจากเหตุการณ์แผ่นดินไหวได้สงบลงขณะนี้เจ้าหน้าที่ลงพื้นที่เพื่อค้นหาผู้เสียชีวิตผู้สูญหายและผู้บาดเจ็บเพื่อให้การช่วยเหลือและปฐมพยาบาลและส่งตัวไปรักษาที่โรงพยาบาลต่อไปซึ่งขณะนี้เจ้าหน้าที่ได้กันเขตที่มีความเสียหายสูงบริเวณที่สายไฟขาดและสายไฟพาดถึงเพื่อป้องกันอันตรายและตอนนี้พบว่ามีแก๊สของร้านอาหารรั่วในพื้นที่เสี่ยงขณะนี้เจ้าหน้าที่เข้าตรวจเช็คระบบแก๊สและได้ทำการปิดวาล์วเปิดประตูหน้าต่างเพื่อระบายแก๊สเป็นที่เรียบร้อยแล้วส่วนเจ้าหน้าที่และอาสาสมัครกู้ภัยทยอยเข้าตรวจเช็คระบบน้ำระบบไฟฟ้าเพื่อป้องกันไฟฟ้ารั่วไฟฟ้าดูดหรือไฟฟ้าช็อตอย่างต่อเนื่องค่ะ
2: นี่พ่ออย่าปิดทีวีนะแม่จะคอยฟังข่าวเผื่อจะมีข่าวแผ่นดินไหวบ้านพรที่เชียงรายอีกเป็นห่วงพรมันนะ
1: แผ่นดินไหวสงบแล้วนะแม่ไม่มีอะไรน่าห่วง
2: ถึงแม้แผ่นดินไหวจะสงบแล้วก็ต้องคอยระมัดระวังอีกสักระยะเพราะอาจเกิดอัฟเตอร์ช็อคแผ่นดินไหวขนาดเล็กตามมาได้นะ
1: งั้นเดี๋ยวผมนั่งเฝ้าหน้าจอทีวีให้เลยก็ได้ครับแม
3: ่พ่อด้วย
4: DLD ด้วยครับ
2: ไม่ต้องเลยทั้ง3คนน่ะเปิดทีวีเพิ่มเสียงแล้วมาช่วยแม่แพ็คของส่งลูกค้าด่วนๆเลย
4: ครับ
3: แม่
4: แผ่นดินไหวเป็นการสั่นสะเทือนของแผ่นดินส่วนใหญ่เกิดจากการคลายตัวอย่างรวดเร็วของความเครียดภายในเปลือกโลกสำหรับประเทศไทยไม่ได้อยู่แนวเขตแผ่นดินไหวรุนแรงแผ่นดินไหวเป็นภัยธรรมชาติที่ยังคงไม่สามารถพยากรณ์ได้อย่างแม่นยำควรฟังประกาศติดตามคำเตือนภัยและข่าวสารจากทางการอย่างใกล้ชิดเพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
5: อิงฟ้า
1: เป็นยังไงบ้าง
6: ก็เป็นไข้หวัดนี่แหละเพราะไปโดนฝนตอนที่ไปดูงานกับพ่อเมื่อวันหยุดนี่เองน่ะที่ฉันไปกับพ่อน่ะมีแผ่นดินถล่มด้วยนะ
5: แผ่นดินถล่ม
6: ขนาดอยู่ไกลแล้วนะยังได้ยินเสียงดังเชียวก็รีบออกจากพื้นที่เลยล่ะ
1: ทำไมต้องรีบออกจากพื้นที่ด้วยล่ะครับ

0: ุกเฟรมของภาพยนตร์คือภาพจำของยุคสมัยและทุกเรื่องเล่าที่ถูกฉายบนจอคือเสียงสะท้อนของสังคมไทยจากภาพยนตร์ไทยเรื่องแรกเรื่องนางสาวสุวรรณปีพุทธศักราช2476ซึ่งเป็นเสมือนต้นเสียงของความฝันในโลกใหม่ที่คนไทยใช้เล่าเรื่องของตัวเองผ่านเลนส์เมื่อโลกหมุนเร็วขึ้นเทคโนโลยีก้าวหน้าผู้ผลิตภาพยนตร์ไทยเริ่มมองออกนอกประเทศหนังอย่างสุริโยไทยหรือว่านางนาคไม่ได้เพียงประสบความสำเร็จในประเทศแล้วนะครับแต่ยังกลายเป็นประตูบานแรกที่ทำให้ผู้ชมทั่วโลกเริ่มหันมามองว่าภาพยนตร์ไทยมีอะไรบางอย่างที่ไม่เหมือนใครหัวใจของภาพยนตร์ไทยไม่ใช่แค่เรื่องราวครับแต่คือวิธีเล่าเรื่องบทภาพยนตร์ที่กลั่นจากความเข้าใจในสังคมไทยงานกำกับที่พาอารมณ์ไปสู่จุดสูงสุดงานภาพที่ใส่กลิ่นอายวัฒนธรรมแสงและเสียงที่สร้างอารมณ์ร่วมอย่างบรรจงและนักแสดงที่ไม่ได้แค่แสดงแต่ใช้ชีวิตอยู่ในบทบาทปฏิเสธไม่ได้นะครับว่าโลกของเราทุกวันนี้ไม่ได้ถูกขับเคลื่อนด้วยพลังทางเศรษฐกิจและการเมืองอย่างเดียวแต่ยังถูกขับเคลื่อนด้วยพลังทางศิลปะวัฒนธรรมด้วยเพราะว่าเป็นสิ่งที่สะท้อนความเป็นตัวตนของเราให้โลกได้เห็นสะท้อนเสน่ห์ความเป็นไทยและหนึ่งในเครื่องมือในการผลักดันเรื่องนี้ให้ไปสู่สายตาของชาวต่างชาตินั่นก็คือภาพยนตร์ไทยครับสวัสดีครับผมแบงค์พบเอกพรภูมิเมตตาวันนี้เราจะได้พูดคุยกับผู้กำกับภาพยนตร์ระดับแนวหน้าของเมืองไทยท่านแรกพี่ต้งบรรจงปิสันธนกูลนะครับพี่ต้งสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
0: พี่ต้งครับช่วยบอกหน่อยได้ไหมครับว่าคำนิยามของเสน่ห์ความเป็นไทยในมุมมองของพี่ต้ง

0: คืออะไรบ้าง
1: หลายคนพอพูดถึงความเป็นไทยอาจจะนึกไปถึงแบบชุดไทยชฎาอะไรพวกนี
0: ้การ
1: อาหารไทยอะไรเงี้ยแต่จริงๆผมว่ามันอยู่ในสิ่งที่เรียบง่ายมากๆเหมือนผมทำหนังไทยเงี้ยเหมือนผมทำชัตเตอร์เงี้ยถ้าเอาภาษาไทยออกบางทีอ่ะบางคนก็ไม่ได้รู้นะว่ามันมาจากเมืองไทยมันจริงๆมันอยู่ที่แล้วก็การใช้ชีวิตของตัวละครมากกว่า
0: หนังไทยของเรามีจุดแข็งอะไรในระดับโลกบ้างครับ
2: พี่ว่าความงดงาม
3: ความงดงาม
2: ชีวิตผู้คนอาหารสถานที่วัฒนธรรมอะไรเงี้ยมันเอามาใส่ได้หมดเลยพี่ว่ามันเป็นจุดเด่นซึ่งทำให้ต่างชาติอ่ะเขาหลงเสน่ห์ได้
0: เวลาเราทำหนังสักเรื่องนึงเราเขียนบทสักเรื่องนึงขึ้นมาเราคำนึงถึงคำว่าเสน่ห์ความเป็นไทยตั้งแต่ขั้นตอนไหนเราคิดตลอดเลยไหมครับหรือว่ามันออกมาเองตามธรรมชาติ
4: ภาพยนตร์นี่เวลาทำเราต้องเอาความเป็นเอนเตอร์เทนนำเรื่องเค้าเจอเรื่องของขนบธรรมเนียมเพณีทุกอย่างสอดแทรกโดยที่ไม่ทำให้เนื้อหาของเรื่องเสีย
0: ครับ
4: นะครับได้แค่องค์ประกอบเท่านั้นแล้วซึมเข้าไป
0: สุดท้ายอยากจะให้ฝากถึงคนรุ่นใหม่รวมถึงคนที่สนใจในโลกภาพยนตร์หน่อยครับว่าการที่ภาพยนตร์ไทยจะไปสู่สายตาของชาวต่างชาติได้เรื่องของเสน่ห์ความเป็นไทยสำคัญมากน้อยขนาดไหนครับ
5: ไม่อยากจะพูดให้มันแบบว่าเคลือบน้ำตาลว่ามันง่ายคือมันยากนะฮะแต่ว่าอยากให้มั่นใจและอดทนและจริงใจกับสิ่งที่เล่าแล้วมันจะไอ้เรื่องที่เราเล่าอ่ะมันจะรีชไปสู่คนดูเองอะไรที่เราอาจจะกลัวไปว่าคนดูจะไม่เข้าใจอะไรอย่างเงี้ยก็จริงๆแล้วเราอยากให้จริงใจแล้วก็มั่นใจแล้วเข้าไว้อะไรครับผมว่าหนังมันจะมีคนดูเองหนังมันจะถึงคนดูเอง
0: จากการพูดคุยกันในวันนี้เราได้เห็นชัดเจนแล้วนะครับว่าเสน่ห์ความเป็นไทยไม่ใช่เรื่องไกลตัวไม่ได้อยู่แค่นโยบายระดับประเทศแต่มันเริ่มต้นจากความตั้งใจเล็กๆของคนทำงานศิลปะคนทำหนังที่อยากจะเล่าเรื่องของบ้านเราให้คนอื่นได้รู้จักหนังไทยมีเสน่ห์เฉพาะตัวมีวัฒนธรรมมีอารมณ์ความรู้สึกมีวิถีชีวิตที่โลกไม่เคยเห็นมาก่อนและนี่แหละครับคือพลังที่ไม่มีใครลอกเลียนได้เสน่ห์ความเป็นไทยไม่ใช่แค่สร้างภาพแต่คือการส่งผ่านตัวตนและผู้ผลิตภาพยนตร์ก็พิสูจน์ให้เราเห็นแล้วว่าเมื่อเรากล้าเล่าเรื่องของตัวเองด้วยความจริงใจด้วยศิลปะที่ซื่อตรงภาพยนตร์ไทยก็สามารถกลายเป็นหน้าตาเป็นหัวใจและเป็นเสียงแทนประเทศไทยในสายตาโลกได้อย่างภาคภูมิขอเป็นกำลังใจให้คนทำหนังทุกคนที่ยังเชื่อในพลังของเรื่องเล่าเพราะบางครั้งแค่เรื่องเล่าดีๆเรื่องหนึ่งก็อาจจะเปลี่ยนมุมมองของคนทั้งโลกได้นะครับ
6: Safety Kids เพลงหยุดมองฟังคิดเดิน

มองฟังคิดและเดินหยุดมองฟังคิดและเดิน5ขั้นตอนง่ายๆจำให้ได้นะเอาล่ะเด็กๆมาร้องเต้นไปพร้อมๆกันอีกสักรอบแล้วมาข้ามถนนอย่างปลอดภัยไปพร้อมๆกันถ้าพร้อมแล้ว

0: กพร้อมจะข้ามหรือยัง
1: พร้อมแล้วค่ะ
0: เอ๊ะลืมอะไรหรือเปล่า
2: เอ๊ะเด็กๆลืมของอะไรกันไหมอันนี้ของใครครับ
1: เอย่าน
2: ี่อันนี้สีชมพูของใครครับอันนี้อันสุดท้ายสีแดงโอเคครับ
0: โอเคพร้อมยังข้ามถนนกันดีกว่าป่ะมองรถกันไม่มี
3: หยุดฉันหยุดฉันหยุดบนไหลทาง

0: เรียนในฝันขอต้อนรับแทนไทยไมโครและเด็กๆ เข้าสู่โรงเรียนในฝันโรงเรียนในฝันของเด็กๆแห่งนี้ในสนามมีเครื่องเล่นต่างๆมากมายทั้งขนาดเล็กและขนาดใหญ่แถมยังแวดล้อมไปด้วยธรรมชาติอันสวยงามอีกด้วยที่อยากรู้จังเลยว่าโรงเรียนในฝันแห่งนี้มีคำใดบ้างที่มีเสียงสระอูหรือเสียงสระโอสระอูสระโอแทนไทยไมโครและเด็กๆช่วยบอกพี่หน่อยได้ไหมจ๊ะว่าคำศัพท์ทั้ง7คำในโรงเรียนในฝันแห่งนี้มีเสียงสระอูหรือเสียงสระโอกันนะเด็กๆลองหันซ้ายหันขวาชวนเพื่อนๆมาทำภารกิจนี้ด้วยกัน
1: มาทำภารกิจด้วยกันนะเพื่อน
0: ๆไหนใครพร้อมทำภารกิจแล้วลุกขึ้นและกระโดดตบมือพร้อมกัน5ครั้ง
2: 1 2 3 4 5เข้าสู่ภารกิจกันเลย
3: นี่คือคุณครูคุณครูคุณครู
1: เพื่อนๆจ๋าคุณครูมีสระอูหรือสระโอกันนะคุณครูมีสระอู
3: พวกเราเก่งมากไปคำต่อไปกันเลยนี่คือกระโปรงกระโปรงกระโปรง
1: เพื่อนๆจ๋ากระโปรงมีสระอูหรือสระโอกันนะกระโปรงมีสระโอ
3: แทนไทยและเพื่อนๆสุดยอดไปเลยนี่คือโรงเรียนโรงเรียนโรงเรียน
1: เพื่อนๆจ๋าโรงเรียนมีสระอูหรือสระโอกันนะโรงเรียนมีสระโอ
3: ว้าวยอดเยี่ยมที่สุดนี่คือภูเขาภูเขาภูเขา
1: เพื่อนๆจ๋าภูเขามีสระอูหรือสระโอกันนะภูเขามีสระอู
3: ว้าวเรามากันครึ่งทางแล้วนะนี่คือโอ่งโอ่งโอ่ง
1: เพื่อนๆจ๋าโอ่งมีสระอูหรือสระโอกันนะโอ่งมีสระโอ
3: สุดยอดเลยเพื่อนๆนี่คือชมพู่ชมพู่ชมพู
1: ่เพื่อนๆจ๋าชมพู่มีสระอูหรือสระโอกันนะชมพู่มีสระอู
3: หุยต่อไปเหลือคำสุดท้ายแล้วนี่คือลูกโป่งลูกโป่งลูกโป่ง
1: เพื่อนๆจ๋าลูกโป่งมีสระอูหรือสระโอกันนะโอ้โหลูกโป่งมีทั้งสระอูและสระโอเลยเพื่อนๆคนไหนตอบถูกกันบ้างยกมือหน่อยครบทั้ง7คำแล้วเย่ พวกเราทำได
0: ้เด็กๆทุกคนเก่งกันมากเลยจ้ะไหนตบมือเป็นรางวัลให้ตัวเองกันหน่อย พวกเรามาทบทวนคำศัพท์กันเถอะคำศัพท์ที่มีเสียงสระอูคุณครูภูเขาชมพู่คำศัพท์ที่มีเสียงสระโอกระโปรงโรงเรียนโอ่งและคำศัพท์ที่มีทั้งเสียงสระอูและเสียงสระโอในคำเดียวกันก็คือลูกโป่งนั่นเองขอบคุณแทนไทยไมโครและเด็กๆทุกคนที่ช่วยกันพยายามทำภารกิจจนสำเร็จโดยที่ไม่ยอมแพ้กันไปก่อนพวกหนูยอดเยี่ยมกันทุกคนเลยจ้ะและนี่คือรางวัลสำหรับความพยายามของหนูๆนะจ๊ะ
1: สำเร็จแล้วเย้เย้เย้แล้วพบกันใหม่ในตอนหน้าครับสวัสดีครับ

Ha ha ha!

Oh.

แรงลมที่พัดมานอกจากทำให้เราเย็นสบายแล้วยังสามารถทำให้สิ่งของหลายอย่างเคลื่อนที่ได้นะครับเพื่อนๆรู้ไหมครับว่าวันนี้เป้ๆเห็นอะไรเคลื่อนที่ได้ด้วยแรงลมบ้างครับเฉลยวันนี้เป้ๆเห็นกังหันและเรือใบเคลื่อนที่ได้ด้วยแรงลมครับแล้วเพื่อนๆล่ะครับเคยเห็นอะไรบ้างที่เคลื่อนที่ด้วยแรงลม

0: พลังแสงทะลุมิติ
1: โอ้
2: โห
1: นี่มันนอกโลก
3: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
0: ้พลังแห่งความคิด
3: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: วัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ข่าวเที่ยง NBT นะคะวันนี้วันพฤหัสบดีที่16กรกฎาคม2569ค่ะพบกับคุณวีรศักดิ์ขอบเขตดิฉันปัทมาพรหานชันชัยส่วนล่ามภาษามือนะคะวันนี้พบกับคุณชนัญชิดาชีพเสรีค่ะ
0: ประชาชนจากทั่วทุกสารทิศหลั่งไหลเข้าถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาด้วยความอาลัยและสำนึกในพระกรุณาธิคุณประชาชนทุกเพศทุกวัยทยอยเดินทางมารอเข้าถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะคณะนักเรียนนักศึกษาที่เดินทางมาพร้อมครูและผู้ปกครองประชาชนบางส่วนบอกว่าออกเดินทางจากบ้านตั้งแต่ช่วงเช้ามืดเพื่อหวังได้เข้าถวายสักการะพระศพแม้จะไม่เคยมีโอกาสเข้าเฝ้าอย่างใกล้ชิดแต่ติดตามพระกรณียกิจของพระองค์มาตั้งแต่ทรงพระเยาว์และต่างประทับใจที่ทรงอุทิศพระองค์ปฏิบัติพระกรณียกิจเพื่อบำบัดทุกข์บำรุงสุขและทรงให้ความช่วยเหลือประชาชนมาโดยตลอด
2: แล้วก็ใจหายได้มากราบสักครั้งก็ยังดีค่ะที่เราก็ไม่ค่อยมีโอกาสที่ทำงานอะไรเงี้ยค่ะก็ถ้ามีโอกาสก็จะได้มาบ่อยๆค่ะ
0: ขณะที่ตลอดเส้นทางเข้าสู่พระบรมมหาราชวังมีจิตอาสาพระราชทานประจำตามจุดต่างๆคอยให้คำแนะนำอำนวยความสะดวกและดูแลประชาชนอย่างใกล้ชิดตั้งแต่การคัดกรองการจัดระเบียบแถวไปจนถึงการอำนวยความสะดวกแก่ผู้สูงอายุเด็กและผู้พิการสะท้อนถึงการร่วมแรงร่วมใจของทุกภาคส่วนในการอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนที่เดินทางมาถวายสักการะพระศพนอกจากนี้หน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและประชาชนจิตอาสายังร่วมกันตั้งโรงทานแจกจ่ายอาหารน้ำดื่มและของว่างฟรีตลอดทั้งวันทั้งนี้สำนักพระราชวังได้ปรับกำหนดเวลาการเข้าถวายสักการะพระศพเป็นช่วง5เวลาด้วยกันได้แก่ 8:15 น.ถึง 9:15 น.11:00 น.ถึง 13:15 น. 15:00 น.ถึง 16:00 น. 17:30 น. ถึง 18:30 น. และ 19:30 น. ถึง 20:00 น. โดยเปิดจุดคัดกรองเวลา 7:45 น. และปิดการเข้าถวายสักการะเวลา 20:00 น. เพื่อการให้อำนวยความสะดวกและการดูแลประชาชนนั้นเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและสมพระเกียรติ
1: ส่วนความคืบหน้าในการสอบปากคำคดีเพลิงไหม้โรงเบียร์ณลาดพร้าวนะคะทางพนักงานสอบสวนได้สอบปากคำพยานไปแล้ว96ปากค่ะและจากข้อมูลของการไฟฟ้าก็พบว่าเจ้าของร้านเนี่ยเคยยื่นคำขอเพิ่มกำลังไฟฟ้าเนื่องจากระบบเดิมเนี่ยไม่เพียงพอนะคะแต่ว่าในเบื้องต้นเนี่ยยังไม่ได้มีการติดตั้งระบบใหม่อยู่ในระหว่างการดำเนินการค่ะซึ่งก็สอดคล้องกับข้อมูลของหนึ่งในนักร้องวงทศกัณฐ์ที่วันนี้ก็เดินทางก็ให้ปากคำกับพนักงานสอบสวนนะคะบอกว่าที่ร้านเนี่ยก็มักจะมีเหตุการณ์ไฟตกบ่อยอยู่บ่อยครั้งค่ะนายกิจชนะชัยทองประเสริฐหรือว่าติ๊กนะคะหนึ่งในนักร้องวงทศกัณฐ์ก็ให้ปากคำกับพนักงานสอบสวนพร้อมเปิดเผยบอกว่าได้รับทราบเรื่องของเงินเยียวยาแต่ว่ายังกังวลเพราะว่าเจ้าของร้านเนี่ยยังรักษาตัวอยู่และยังไม่ฟื้นส่วนรายละเอียดเกี่ยวกับหุ้นส่วนของร้านยังไม่ทราบชัดเจนแต่ก็เห็นเข้ามาในร้านอยู่บ่อยครั้งเจ้าของร้านเองจะเป็นผู้ดูแลทุกอย่างค่ะซึ่งจากการสังเกตภายในร้านก็พบว่าเคยเกิดปัญหาไฟตกอยู่บ่อยครั้งยืนยันบอกว่าไม่เคยมีการซักซ้อมแผนอพยพหรือการป้องกันอัคคีภัยมาก่อนส่วนประตูทางออกยืนยันในวันเกิดเหตุไม่ได้มีการล็อกประตูแต่อย่างใดซึ่งเหตุการณ์ในครั้งนี้ส่งผลกระทบต่อสภาพจิตใจอย่างมากจากสมาชิกของวงทั้งหมด11คนตอนนี้เหลืออยู่เพียง7คนค่ะ
3: วันนั้นวันเกิดเหตุผมเป็นคนที่ไม่ได้อยู่ในร้านคนเดียวคือผมอยู่ในห้องน้ำเพราะว่าผมปวดฉี่กลางคันกลางเพลงแล้วผมทนไม่ได้ผมก็เลยขอตัวไปเข้าห้องน้ำครับ
4: แล้วตอนที่ไปเข้าห้องน้ำตอนนั้นคือมันเกิดเหตุแล้วหรือว่ากลับ
3: ตอนเข้าห้องน้ำผมกำลังจะกลับไปแต่พอบังเอิญผมเห็นคนกำลังวิ่งออกมาพอดีผมเกินประตูทางหนีไฟพอดีผมก็เลยออกทางนั้นเลยครับ
4: ก็คือประตูห้องน้ำ
3: ใหญ่แล้วควันก็ตามหลังมาพอดีเลยครับ
4: ตอนนั้นเราเห็นไหมว่าใครเป็นคนเปิดประตูนั้นนะคะ
3: ไม่เห็นครับผมออกมามันก็เปิดอยู่แล้วก็ผมออกประมาณคนที่5คนที่6ครับประมาณนี้แต่เท่าที่ทราบน่าจะเป็นเด็กเสริม
4: ก่อนนี้ที่เรามันเคยมีการเช็คระบบไฟ

0: เราเคยรู้
1: ครับผมไม่รู้ว่ามีเช็คแบบจริงจังหรือเปล่าแต่ว่าพี่นายอ่ะเจ้าของร้านเขาจะเช็คตลอดเขาจะดูว่าตรงนี้มันเป็นอะไรหรือเปล่าตรงนี้เป็นอะไรหรือเปล่าประมาณนี้ครับ
2: เราเคยทราบนะคะว่าทางกรมธนารักษ์เองมีการขอเรื่องของบัตรไฟเพิ่มขึ้น
1: ไ

0: ช่วงนึงที่ผมได้เล่นวันศุกร์แต่ตอนช่วงหลังเนี่ยผมไม่ได้เล่นวันศุกร์แล้วแต่ช่วงนั้นน่ะคือตกเกือบทุกศุกร์ครับตกตลอดคือพอเล่นอยู่แล้วมันตกแบบปึ๊บไปเลยดับทั้งร้าน
1: เป็นลักษณะเหมือนไฟไม่พอหรือยัง
0: คือเหมือนดับไปเลยอ่ะไฟดับไปเลยแล้วเขาก็สับสวิตช์ขึ้นแล้วก็เล่นต
2: ่อสำหรับการสอบสวนในวันนี้พลตำรวจโทสยามบุญสมผู้บัญชาการตำรวจนครบาลเดินทางมาประชุมร่วมกับคณะพนักงานสอบสวนด้วยเพื่อตรวจดูสำนวนการสอบปากคำและพยานหลักฐานหาสาเหตุที่ทำให้เกิดเหตุเพลิงไหม้ในครั้งนี้และเมื่อคืนนี้พลตำรวจตรีเกียรติกุลสนธิเนนผู้บังคับการตำรวจนครบาล2ได้เรียกประชุมคณะพนักงานสอบสวนเพื่อสรุปแนวทางคดีของเพลิงไหม้สถานบันเทิงโรงเบียร์ณลาดพร้าวในส่วนของคดีได้สอบปากคำพยานไปแล้ว96ปากแบ่งเป็นเจ้าของร้าน1ปากพนักงานร้าน26ปากญาติผู้เสียชีวิตและผู้ได้รับบาดเจ็บ56ปากเจ้าหน้าที่ผู้ร่วมตรวจสอบที่เกิดเหตุ10ปากและผู้เชี่ยวชาญด้านโยธาและสิ่งแวดล้อม3ปากนอกจากนี้จากข้อมูลของการไฟฟ้าพบว่าเจ้าของร้านเคยยื่นคำขอเพิ่มกำลังไฟฟ้าเนื่องจากระบบเดิมไม่เพียงพอโดยขอเพิ่มจาก30ถึง100แอมป์เป็น200แอมป์ตั้งแต่ร้านเปิดได้ประมาณ2เดือนแต่ว่าเบื้องต้นยังไม่ได้มีการติดตั้งระบบใหม่อยู่ระหว่างการตรวจสอบเอกสารและหลักฐานประกอบ
3: 30ถึง100ก็30ถึง100แอมป์นะครับแล้วก็ขอเพิ่ม
1: เดิมเท่าไหร่นะคะ
3: 30ครับ100
1: 30ครับ100
3: ครับ
1: แล้วขอเพิ่มเป็น
3: 200ขอเพิ่มเป็น200ครับตอนแรกเปิดร้านประมาณว่าเปิดร้านได้สัก2เดือนก็ไปขอเพิ่มแต่ไม่ผิดนะ
4: ป
3: ี6
4: คร
3: ับพฤศจ
4: ิก
3: าย
4: น
1: แต่ว่าอย
4: ู่
1: ระหว่างดำเนินการ
4: พฤศจิกายน
3: ปลายปี68ครับ
5: ขออนุญาตสอบถามเพิ่มเติมครับวันนี้ทราบว่ามีสำนักงานเขตมาให้ข้อมูลเพิ่มเติมเป็นการสอบปากคำเพิ่มเติมหรือ
3: ไม่เป็นการสอบปากคำครับแล้วก็เดี๋ยวทางเรื่องเอกสารที่เกี่ยวข้องทางสำนักงานเขตจะประสานส่งมาให้ทีนึงครับ
1: สำหรับการตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิดภายในร้านนะคะที่ได้รับการจากกองพิสูจน์หลักฐานก็พบว่าเริ่มมีกลุ่มควันค่ะเกิดขึ้นที่บริเวณฝ้าเพดานเหนือเวทีฝั่งประตูด้านขวาก่อนที่จะเกิดเปลวเพลิงเนี่ยประมาณ15วินาทีภาพรวมนะคะคือตั้งแต่เกิดเรื่องขึ้นมาเนี่ยจะมีกลุ่มควันไงจนเกิดเพลิงลุกไหม้ใช้เวลาราวๆ1นาทีเศษนะคะเกิดขึ้นในช่วงเวลาประมาณ 23:49 นาทีก่อนเพลิงลุกไหม้อย่างรุนแรงในช่วงเวลาประมาณ 23:50 นาทีเพียงเวลาแค่1นาทีเศษๆเท่านั้นอันนี้จะเป็นภาพช่วงเวลาในส่วนของกล้องวงจรปิดภายในร้านนะคะขณะเดียวกันกองพิสูจน์หลักฐานยังอยู่ระหว่างการตรวจสอบพยานหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์เพื่อที่จะหาสาเหตุที่แท้จริงของการเกิดเพลิงไหม้ในครั้งนี้ค่ะ
2: ดินซึ่งเป็นนักร้องนำวงทศกัณฐ์เสียชีวิตเป็นรายที่33ครับจากเหตุการณ์เพลิงไหม้โรงเบียร์ณลาดพร้าวครับหลังเข้ารับการรักษาตัวในห้อง ICU จากอาการบาดเจ็บขณะนี้มีการยืนยันอัตลักษณ์ผู้เสียชีวิตครบทุกรายแล้วพลตรีเกียรติกุลสนธิเนนผู้บังคับการตำรวจนครบาล2เปิดเผยตัวเลขผู้เสียชีวิตจากเหตุเพลิงไหม้โรงเบียร์ณลาดพร้าวเพิ่มเป็น33คนหลังเจียกลายล่าสุดก็คือนายดินนักร้องนำวงทศกัณฐ์เสียชีวิตเมื่อเวลา 17:56 นาทีเมื่อวานนี้ที่โรงพยาบาลราชวิถีขณะนี้สามารถยืนยันอัตลักษณ์ผู้เสียชีวิตครบทั้ง33คนแล้วและส่งมอบร่างให้ญาติไปแล้ว31คนส่วนผู้บาดเจ็บปัจจุบันยังรักษาตัวโดยแบ่งเป็นผู้ป่วยอาการสีแดง16คนสีเหลือง12คนและกลุ่มสีเขียว43คน
3: ยืนยันข้อมูลผู้เสียชีวิตแล้วทั้งหมด33รายนะครับเพิ่มขึ้น1รายจากเมื่อตอนกลางวันนะครับก็คือเป็นเพศชายนะครับเป็นเสียชีวิตเมื่อเวลา 17:56 นาฬิกาที่โรงพยาบาลราชวิถีนะครับเป็นเพศชายก็คือเป็นน้องนักร้องนำของวงทศกัณฐ์นะครับสำหรับการยืนยันตัวบุคคลก็มีการยืนยันตัวบุคคลเสร็จสิ้นแล้ว33รายนะครับส่งมอบร่างผู้เสียชีวิตแล้วก็เก็บตัวอย่างดีเอ็นเอไว้ด้วยแล้วนะครับสำหรับยอดผู้ได้รับบาดเจ็บกลุ่มสีแดงมีทั้งหมด16รายสีเหลือง12รายนะครับแล้วก็กลุ่มสีเขียวรวม43รายครับ
2: ขณะที่เพจ Facebook วงทศกัณฐ์ก็ได้โพสต์ข้อความแจ้งข่าวการจากไปของดินโดยระบุว่าตอนนี้น้องดินได้เดินทางจากไปอย่างสงบแล้วส่วนร่างจะนำไปบำเพ็ญกุศลที่ไหนรออัปเดตอีกที

0: เสียใจกับครอบครัวของน้องด้วยอาลัยรักจากพี่ๆทศกัณฐ์ด้วยก่อนหน้านี้วงทศกัณฐ์ได้สูญเสียสมาชิกในวงไปแล้ว3คนจากเหตุเพลิงไหม้ก็คือบรีซนักร้องหญิงของวงแล้วก็เป็นแฟนสาวของหัวหน้าวงด้วยกวางมือคีย์บอร์ดบิลมือกลองและล่าสุดคือดินนักร้องนำส่วนในวันจันทร์ที่20กรกฎาคมนี้พลตำรวจโทรุตพลนวรัตน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมจะเป็นประธานมอบเงินช่วยเหลือเยียวยาแก่ทายาทผู้เสียชีวิตตามพระราชบัญญัติค่าตอบแทนผู้เสียหายและค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จำเลยในคดีอาญาจำนวน14รายรายละ 300,000 บาทรวมเป็นเงินทั้งสิ้น 4,200,000 บาท
1: และสำหรับร่างของดินนักร้องนำวงทศกัณฐ์นะคะก็ถูกส่งไปตรวจชนสูตรพลิกศพค่ะที่สถาบันนิติเวชวิทยาโรงพยาบาลตำรวจก่อนที่จะมีการส่งมอบให้กับญาตินำกลับไปประกอบพิธีทางศาสนาต่อไปเช้าวันนี้นะคะบรรยากาศที่บริเวณสถาบันนิติเวชวิทยาโรงพยาบาลตำรวจโดยที่หน้าจอโทรทัศน์ประชาสัมพันธ์ของสถาบันนิติเวชวิทยาได้แสดงข้อความไว้อาลัยพร้อมอัปเดตข้อมูลค่ะเกี่ยวกับเรื่องของเหตุเพลิงไหม้โรงเบียร์นราธิวาสบอกว่ามีผู้เสียชีวิตรวมทั้งสิ้น33คนสามารถยืนยันแล้วก็ทราบชื่อผู้เสียชีวิตครบทั้ง33คนและมีการส่งมอบร่างให้กับญาติแล้ว31คนโดยร่างของนายทิติวัฒน์แก้วกันหาหรือว่าดินนักร้องนำวงทศกัณฐ์ซึ่งก็เสียชีวิตเป็นรายล่าสุดถูกส่งมายังสถาบันนิติเวชวิทยาเมื่อช่วงคืนที่ผ่านมาณขณะนี้อยู่ระหว่างผ่าชันสูตรพลิกศพเพื่อหาสาเหตุการเสียชีวิตตามขั้นตอนของกฎหมายทั้งนี้นะคะผู้เสียชีวิตที่ยังไม่ได้มีการส่งมอบร่างให้กับญาติอีก2คนก็คือดินนักร้องนำวงทศกัณฐ์แล้วก็นางสาวเวียงพรจันดาวงอายุ18ปีสัญชาติลาวค่ะซึ่งรอครอบครัวมาติดต่อรับร่างกลับไปประกอบพิธีทางศาสนาโดยยังไม่ระบุวันรับร่างอย่างเป็นทางการ
0: ขณะที่ที่จังหวัดหนองคายนะครับนายจรัญกลางประดิษฐ์นายอำเภอศรีเชียงใหม่ก็นำพวงหรีดของนายสรันศักดิ์ศรีเครือเนตรผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคายไปเคารพศพนางสาววิภาดาเสนานันท์หรือว่าน้องเหมียวอายุ35ปีที่บ้านวังน้ำมอกนะครับตำบลพระพุทธบาทอำเภอศรีเชียงใหม่จังหวัดหนองคายพร้อมเยี่ยมให้กำลังใจครอบครัวโดยนายคล้ายเสนานันท์บิดาน้องเหมียวกล่าวว่าลูกสาวเป็นเสาหลักของครอบครัวคอยส่งเงินเลี้ยงดูพ่อแม่มาโดยตลอดขณะที่นางสาววรัญญาเสนานันท์พี่สาวของผู้เสียชีวิตก็ระบุว่าน้องสาวเสียชีวิตจากการสำลักควันและขาดอากาศหายใจครอบครัวได้รับเงินช่วยเหลือจากมูลนิธิปอเต็กตึ๊งจำนวน 20,000 บาทแต่ว่าก็ยังไม่ได้รับการติดต่อใดๆจากสถานบันเทิง
2: บัตรนี้ศพมากกว่าเมื่อใดครับ
3: ก็เมื่อคืนนี้ครับ
2: เมื่อคืนนี้เน
3: า
2: ะ
3: ครับคืนนี้ตอนวันที่4กว่า
2: เห็นพยาบาลว่าเอาไปพักไว้วัดป่ะ
3: ครับก็แวะมาคือเพราะว่าข้างในมันมีศพมีในบ้าน
2: หลังประเพณีหมู่บ้านเนาะจากนี้เฮาสิทําการเผาเมื่อใดครับเผาศพน้อง
3: อันนี้มันก็สิตามประเพณีบ้านเนี่ยเพิ่นน่ะครับเคยเอาไว้3คืนไว้เดี๋ยวไว้3คืนนั่นครับ
2: เราครอบครัวรู้สึกจังไดนะครับความรู้สึก
3: เสียใจแล้วน้องธรรมดาเนาะลูกทั้งคนเนาะลูกแยกไม่ได้เน
2: า
3: ะ
2: แกถือว่าเป็นเสาหลักของครอบครัวบ่ครับ
3: ครับครับ
4: ตอนที่ไปเดินเรื่องเอาโซเก้ออกมาน้องเพิ่นไปเห็นเพิ่นก็ให้พ่อเบิ่งหน้าน้องยืนยันตัวเองมันจะเสียใจคือแบบว่าเมื่อที่แกเสียน่ะแกเพิ่งจะเดินทางมาถึงกรุงเทพแล้วแกก็บอกว่าหมู่สิพาไปเที่ยวแล้วกับแบบไปแล้วกับไม่ได้กลับมาอีก
2: เลยขับทั้งอย่างบ่ครับมีบ
4: ่เงินช่วยเหลือจากที่ไปเดินเรื่องมาน่ะเนาะมีแต่มูลนิธิปอเต็กตึ๊งน่ะเพิ่นช่วยค่าเดินทางมา 20,000 ค่ะแล้วก็ค่าเยียวยาอันนี้ที่ทางอันไปอย่างของเพิ่นอื่นกรมปกครองอย่างนี้ล่ะสัญญานึงจําบ่ได้ล่ะเพิ่นติดเยียวยา 300,000 แต่ว่าเฮาต้องดําเนินเรื่องให้แล้วก่อนถึงจะได้เงินก้อนนั้นมา
2: ส่วนผับที่เกิดเหตุเนี่ยได้มาดูแลอย่างเฮาบ
4: ่บ่มีเลยค่ะ
2: บ่ติดต่อมาพร้อม
4: บ่ติดต่อแล้วก็บ่ส่งทนายมา
0: ขณะที่บรรยากาศที่วัดแหลมคางตำบลแม่ลาอำเภอบางระจันจังหวัดสิงห์บุรีบรรยากาศก็เต็มไปด้วยความโศกเศร้าครับมีการจัดพิธีรดน้ำศพพันจ่าอากาศเอกพุทธิพงศ์พุทธมอนหรือว่าจักกว่างผู้เสียชีวิตจากเหตุเพลิงไหม้ที่โรงเบียร์ณลาดพร้าวนะครับโดยมีญาติพี่น้องเพื่อนฝูงและเพื่อนร่วมกองทัพอากาศเดินทางมาร่วมไว้อาลัยเป็นจำนวนมากหลายคนเนี่ยถึงกับกลั้นน้ำตาไม่อยู่ต่างก็บอกว่าจะจดจำจักกว่างในฐานะผู้มีน้ำใจ

0: ใจอัธยาศัยดีและเป็นที่รักของคนรู้จัก
1: ภายหลังจากเกิดเหตุเพลิงไหม้ที่ร้านโรงเบียร์ลาดพร้าวนะคะส่งผลให้มีนักท่องเที่ยวได้รับบาดเจ็บแล้วก็เสียชีวิตเป็นจำนวนมากทางกรุงเทพมหานครค่ะได้สั่งให้ทุกสำนักงานเขตตรวจเข้มสถานบริการและสถานบันเทิงโดยเมื่อคืนนี้ก็ลงตรวจสถานบันเทิงย่านดินแดนห้วยขวางเพื่อที่จะยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ประชาชนค่ะโดยพลเอกนิพัฒน์ทองเล็กประธานที่ปรึกษาของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและพลตำรวจเอกอดิษฐ์งามจิตสุขศรีที่ปรึกษาของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครนะคะลงพื้นที่ไปตรวจสถานบันเทิงและสถานประกอบการที่มีลักษณะคล้ายสถานบริการในพื้นที่เขตดินแดงและเขตห้วยขวางรวมด้วยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าไปตรวจสอบค่ะโดยคณะนะคะมีการตรวจสอบระบบป้องกันและก็ระงับอัคคีภัยความพร้อมในการเผชิญเหตุฉุกเฉินของสถานประกอบการอย่างเช่นทั้งดับเพลิงระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ระบบไฟฟ้าสำรองและไฟฉุกเฉินรวมถึงป้ายทางหนีไฟและทางออกฉุกเฉินที่สามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจนไม่มีสิ่งกีดขวางอุปกรณ์ดับเพลิงต้องอยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งานหลีกเลี่ยงวัสดุตกแต่งอาคารที่ติดไฟง่ายเพื่อให้มั่นใจว่าอุปกรณ์แล้วก็ระบบต่างๆสภาพพร้อมใช้งานสามารถรองรับสถานการณ์ฉุกเฉินได้อย่างมีประสิทธิภาพพร้อมทั้งตรวจสอบความปลอดภัยของอาคารตรวจประเมินด้านความสะอาดและสิ่งแวดล้อมและใบอนุญาตประกอบกิจการทั้งนี้ค่ะได้มีการกำชับทุกหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจังกวดขันการปฏิบัติตามมาตรการด้านความปลอดภัยในทุกมิติพร้อมทั้งตรวจสอบสถานประกอบการในพื้นที่และสม่ำเสมอป้องกันการฝ่าฝืนกฎหมายลดความเสี่ยงจากการเกิดอัคคีภัยและเหตุไม่ปลอดภัยในรูปแบบต่างๆเพื่อที่จะยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยของสถานประกอบการและสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน
0: เช่นเดียวกับจังหวัดต่างๆทั่วประเทศครับได้ส่งเจ้าหน้าที่คุมเข้มมาตรการความปลอดภัยของสถานบันเทิงและสถานประกอบการเป็นพิเศษเช่นที่จังหวัดหนองบัวลำภูนายกำธรวิเชษฐพงศ์ปลัดจังหวัดหนองบัวลำภูนำคณะลงพื้นที่ร่วมกับหลายภาคส่วนเพื่อตรวจประเมินสถานบริการและสถานประกอบการที่มีลักษณะคล้ายสถานบันเทิงจำนวน2แห่งในพื้นที่เขตอำเภอเมือง
2: ในวันนี้ก็เป็นการบูรณาการนะครับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับมาเฝ้าระวังป้องกันเหตุที่อาจจะเกิดขึ้นได้นะครับที่จะทำให้เกิดอันตรายนะครับต่อผู้ที่ใช้บริการนะครับ
0: ทั้งนี้ครับเจ้าหน้าที่มีการตรวจสอบระบบป้องกันอัคคีภัยและมาตรฐานทางหนีไฟรวมถึงความมั่นคงปลอดภัยของโครงสร้างอาคารพบว่ามีบางร้านที่ต้องปรับปรุงช่องทางหนีไฟรวมทั้งต้องจัดเก็บสิ่งของที่กีดขวางเจ้าหน้าที่เน้นย้ำให้ผู้ประกอบการเร่งดำเนินการปรับปรุงให้ได้มาตรฐานโดยเร็ว
1: เช่นเดียวกับที่จังหวัดสิงห์บุรีนะคะนายสหชัยแจ่มประสิทธิ์สกุลรองผู้ว่าราชการจังหวัดก็นำคณะออกตรวจสอบอาคารของสถานประกอบการในพื้นที่ตัวเมืองซึ่งก็พบว่ายังมีจุดที่จะต้องปรับปรุงแก้ไขอย่างเช่นประตูหนีไฟบางจุดที่เป็นประตูไม้ซึ่งไม่เป็นไปตามมาตรฐานที่กฎหมายกำหนดไฟฉุกเฉินบางจุดก็ไม่สามารถใช้งานได้จึงให้ดำเนินการแก้ไขรวมทั้งปรับปรุงประตูทางออกฉุกเฉินต้องผลักออกได้ทางเดียวพร้อมแนะนำให้ผู้ประกอบการนะคะจัดฝึกอบรมพนักงานและซ้อมแผนอบพยพเหตุไฟไหม้อย่างสม่ำเสมอและฝึกการใช้อุปกรณ์ดับเพลิงเพื่อให้สามารถรับมือกับเหตุฉุกเฉินได้อย่างมีประสิทธิภาพส่วนที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีค่ะนายจักริดฝั่งชนจิตนะคะรองผู้ว่าราชการจังหวัดพร้อมคณะเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสถานบันเทิงในพื้นที่ตัวเมืองสุราษฎร์ธานี3แห่งพร้อมกับให้คำแนะนำแนวทางปฏิบัติต่างๆเพื่อให้เกิดความปลอดภัยแก่นักท่องเที่ยวหรือว่าผู้ใช้บริการโดยเฉพาะเมื่อเกิดเหตุอัคคีภัยมีการเน้นย้ำให้จัดเตรียมอุปกรณ์ดับเพลิงให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานป้ายทางออกหรือว่าทางหนีไฟต้องมองเห็นอย่างชัดเจนโดยห้ามปล่อยปะละเลยในเรื่องของมาตรการด้านความปลอดภัยอย่างเด็ดขาดป้องกันเกิดความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน
0: ส่วนที่จังหวัดกระบี่นั้นสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดกระบี่ร่วมกับภาคีหน่วยงานเครือข่ายจัดฝึกซ้อมแผนเผชิญเหตุอัคคีภัยและอพยพหนีไฟที่สถานบันเทิงแห่งหนึ่งในพื้นที่อำเภอเมืองเพื่อเตรียมความพร้อมในการรับมือเหตุฉุกเฉินมีการจำลองเหตุว่าเกิดไฟไหม้ภายในห้องครัวของร้านแล้วพนักงานพยายามใช้ถังดับเพลิงระงับเหตุในเบื้องต้นแต่ไม่สามารถควบคุมเพลิงได้จึงเร่งอพยพคนออกจากร้านผ่านประตูทางออกและช่องทางหนีไฟพร้อมกับประสานรถน้ำเข้ามาช่วยดับเพลิงรวมทั้งให้การช่วยเหลือผู้ได้

0: รับบาดเจ็บซึ่งการฝึกซ้อมก็เป็นไปด้วยความเรียบร้อย
1: ก็เป็นการทดสอบกลไกตั้งแต่การรายงานการบังคับบัญชาการแจ้งเหตุการผจญเพลิงนะครับการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนนะครับการนำพี่น้องประชาชนไปสู่ที่โรงพยาบาลก็เป็นการทดสอบกระบวนการซึ่งยืนยันว่าจังหวัดกระบี่มีความพร้อมที่จะดูแลในกรณีเกิดเหตุลักษณะครับ
0: ปัจจุบันในพื้นที่จังหวัดกระบี่มีสถานบริการและสถานบันเทิงรวม125แห่งส่วนใหญ่อยู่ในพื้นที่อำเภอเมืองและอำเภออ่าวนางทุกทางจังหวัดเองก็ได้กำหนดแนวทางการดำเนินงานด้านความปลอดภัยทั้งการตรวจสอบด้านโครงสร้างและความปลอดภัยของอาคารพร้อมกำชับให้ทุกสถานประกอบการทบทวนและซักซ้อมแผนเผชิญเหตุอย่างสม่ำเสม
2: อที่นายกรัฐมนตรีได้มีนโยบายให้ปรับกฎหมายเรื่องของการจัดโซนนิ่งสถานบริการให้ตรงกับยุคสมัยนะคะทางด้านของปลัดกระทรวงมหาดไทยก็เดินหน้ารื้อกฎหมายจัดโซนนิ่งใหม่ค่ะเนื่องจากว่าหลายแห่งมีการจดทะเบียนเป็นร้านอาหารแต่ว่าในทางปฏิบัติมีทั้งเต้นรำขายแอลกอฮอล์นะคะก็จะเข้าข่ายเป็นสถานบริการจึงจำเป็นที่จะต้องมีการทบทวนว่ากฎหมายแล้วก็มาตรการที่มีอยู่เหมาะ

0: วันทำเป็นเต๊ะอ่านหนังสือภาษาอังกฤษอ่านรู้เรื่องหรือเปล่าร
1: ู้สิก็เราหัดอ่านภาษาอังกฤษมาตั้งนานแล้วแม่อ่านไม่ออกละสิแบ
2: ่เก่งจังเลยนะตะวันถ้าเราเก่งภาษาอังกฤษต่อไปจะไปไหนเราก็ติดต่อสื่อสารได้กับคนทั้งโลก
1: ต่อขึ้นตะวันอยากเป็นทูตค่ะจะได้ไปหลายๆประเทศเลยต้องหัดภาษาอังกฤษไว
2: ้เป็นความคิดที่ดีมากเลยจ้ะนักการทูตก็ช่วยเมืองไทยให้เจริญรุ่งเรืองมาตั้งแต่โบราณอย่างในสมัยอยุธยาเราก็มีทูตเก่งๆหลายท่านทำให้เราสามารถคบหาติดต่อซื้อขายสินค้าทั้งกับฮอลันดาฝรั่งเศสญี่ปุ่นทำรายได้เข้าแผ่นดินมากมายเลยล่ะ
1: ช่วยกษัตริย์พระองค์ไหนของอยุธยาล่ะคะ
2: ที่ชัดๆก็จะเป็นสมัยสมเด็จพระเอกาทศรสนั่นแหละจ้ะ
1: แม่เราไปดูสมัยสมเด็จพระเอกาทศรสกันเถอะหยิบปากกาออกมาเลย
0: เอ้าเหรอไปก็ได
3: ้
1: เราเข้าแม่เดี๋ยวไม่ทัน
4: ตลาดใหญ่ท้ายพระนครย่านในไก่พุทธศักราช2148
1: โอ้โหชาวต่างชาติเยอะแยะเลยดูสิแม่ท่าทางขายดีน่าดู
5: I'm sorry please forgive me
1: เขาบอกว่าขอโทษนะแก่นแก้วเขาให้นี่มาด้วยแทนคำขอโทษยกโทษให้เขานะ
6: พวกเองเข้าใจภาษาฝรั่งด้วยหรือ
0: ไม่เข้าใจหรอกครับดาโอมั่วๆเนาะตะวัน
1: ฉันเข้าใจทุกคำเลยอ่ะ
0: พี่ครับพี่ครับพี่เป็นทหารหรือเปล่า
6: ใช่แล้วล่ะแต่ข้าเพิ่งปลดประจำการมากำลังจะกลับบ้านเกิดแล้วล่ะ
0: ปลดประจำการคือโดนไล่ออกหรอ
1: ว้ายในเมฆไม่ใช่นะหมายถึงหมดหน้าที่แล้วตั้งหาก
6: ใช่แล้วก่อนหน้านี้สมัยพระนเรศวรเกิดศึกสงครามครั้งใหญ่ไพร่พลจึงถูกเกณฑ์ให้ไปรบจนตอนนี้บ้านเมืองกลับมาสงบสุขได้ก็เพราะพระเอกาทศรสท่านทรงเป็นทั้งอนุชาและสหายศึกรบเคียงบ่าเคียงไหลกับพระนเรศวรต่อสู้จนฟื้นคืนเอกราชมาให้เราได้นะเซ
0: ่โหบ้านเมืองคงเปลี่ยนแปลงไปเยอะเลยนะครับ
6: คงอย่างนั้นแหละเจ้าชีวิตองค์ใหม่ท่านเด้งฟื้นฟูประเทศปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับประชาชนอย่างพวกข้าก็ต้องไปขึ้นทะเบียนหางว่าวให้รู้ว่าเป็นใครทำอะไรอยู่ที่ไหนอ้อแล้วที่เจ้าเห็นพวกฝรั่งแขกจีนจามเข้ามาในเมืองเรามากมายก็เพราะพระองค์ท่านวางกฎระเบียบการค้าไว้อย่างดีใครๆก็อยากมาค้าขายกับเรายังไงล่ะข้าไปก่อนนะ
0: ที่พี่เขาเรียกว่าเจ้าชีวิตองค์ใหม่ก็คือสมเด็จพระเอกาทศรสใช่ไหม
1: ใช่สมัยนี้ดูมีความเปลี่ยนแปลงหลายอย่างเลยนะไม่มีสงครามกฎก็แก้ไขแถมยังได้ติดต่อกับต่างประเทศแปลว่าท่านเจ้าชีวิตต้องทรงงานหนักเพื่อทำนุบำรุงบ้านเมืองให้มีความรุ่งเรืองและสงบสุขภายหลังเกิดสงครามแน่ๆ
0: นั่นน่ะสิอาจจะเป็นเพราะแบบนี้อยุธยาก็เลยเจริญรุ่งเรืองก็ได้นะ

มีพระเจ้าแผ่นดินที่ทรงพระปีชาสามารถท่านสู้รบก็ได้ท่านบริหารก็ได้การทูตท่านก็เก่งประชาชนเราถึงได้อยู่ดีมีสุขสมเด็จพระเอกาทศรสเป็นน้องชายของสมเด็จพระนเรศวรช่วยกันรบกับศัตรูเพื่อปกป้องอยุธยาเมื่อเป็นพระมหากษัตริย์ต่อจากพี่ชายก็ยังสามารถฟื้นฟูประเทศให้รุ่งเรืองปราศสงครามมีระบบการค้าที่ต่างชาติเชื่อถือ

0: นี่รูปตอนที่ตะวันไปเที่ยวจังหวัดสระบุรีกับคุณพ่อคุณแม่ค่ะ
1: โอ้ตะวันได้ไปสักการะพระพุทธบาทด้วยเหรอ
2: ไปกันเถอะตะวันเราไปดูพระพุทธบาทของพระพุทธเจ้าของจริงกันพอดีเลยพวกผมก็กำลังจะไปพระพุทธบาทเหมือนกัน
3: เอ้าหยุดเวียนเถอะพ่อให้เด็กนี่ไปด้วยกัน
2: โอ้โหรอยพระบาทใหญ่เบ้อเริ่มเทิมใหญ่กว่าตัวผมอีก

0: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ
1: สวัสดีครับคุณครู
2: สวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนสวัสดีคุณครูปลายทางนักเรียนปลายทางด้วยนะคะวันนี้พบกันในรายวิชาสุขศึกษาและพละศึกษาระดับชั้นประถมศึกษาปีที่6ค่ะพบกับคุณครูพัทรวัฒน์เหี่ยมสวนหรือว่าคุณครูอเล็กนะคะซึ่งในวันนี้ค่ะเราก็จะมาเรียนต่อเนื่องจากเมื่อสัปดาห์ที่แล้วซึ่งเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะคะเราเรียนกันในเรื่องของอวัยวะที่สำคัญในระบบหายใจค่ะซึ่งระบบหายใจก็เป็นระบบที่สำคัญกับเรามากๆเป็นระบบที่ทำงานอยู่ตลอดเวลาดังนั้นนะคะเราต้องมาศึกษาค่ะว่าการทำงานของระบบหายใจทำงานอย่างไรซึ่งก่อนอื่นนะคะคุณครูเล็กก็มีกิจกรรมค่ะมาให้นักเรียนได้ร่วมกันปฏิบัติซึ่งกิจกรรมแรกนะคะให้นักเรียนนะคะใช้มือของตนเองค่ะสัมผัสบริเวณหน้าท้องของตนเองจากนั้นหายใจเข้าและหายใจออกช้าๆหายใจเข้าอย่าลืมเอามือจับที่บริเวณหน้าท้องด้วยนะคะหายใจออกหายใจเข้าหายใจออกค่ะจากเมื่อกิจกรรมเมื่อสักครู่นี้นะคะหลังจากที่เราเนี่ยได้ใช้มือของเราเนี่ยสัมผัสบริเวณหน้าท้องนักเรียนรู้สึกอย่างไรบ้างคะ
3: เวลาหายใจเข้าก็จะ
2: เดี๋ยวให้ตัวแทนจากกลุ่มที่3ค่ะตอบได้เลยค่ะ
4: เวลาเราหายใจเข้าหน้าท้องของเราจะขยายออกมาค่ะ
2: แต่เวลาหายใจออกล่ะคะ
4: เวลาเราหายใจออกหน้าท้องเราจะฟีบหุบเข้าไปค่ะ
2: โอเคค่ะเยี่ยมมากเลยค่ะแล้วกลุ่มอื่นล่ะคะมีความคิดเห็นอย่างไรคะมีใครมีความคิดเห็นที่แตกต่างจากนี้หรือเปล่าเอ่ยและนักเรียนปลายทางล่ะคะมีความคิดเห็นที่แตกต่างจากนี้หรือไม่คะซึ่งเวลาที่เราหายใจไหนลองหายใจเข้ามาอีกครั้งนึงท้องของเราเนี่ยก็จะขยายออกนั่นเองเนื่องจากว่ามีอากาศเข้าไปในร่างกายของเราแต่ทำไมถึงมาเกี่ยวข้องกับบริเวณหน้าท้องซึ่งเดี๋ยวเราก็จะมาเรียนรู้กันในวันนี้และพอเราหายใจออกมาหน้าท้องของเราก็จะแฟบลงนั่นเองแต่มีคำถามอีกค่ะคำถามของคุณครูเล็กนะคะนักเรียนทราบหรือไม่ว่าอากาศที่เราหายใจเข้าไปคือแก๊สชนิดใดคะตัวแทนจากกลุ่มที่1ค่ะ
5: แก๊สออกซิเจนค่ะ
2: แก๊สออกซิเจนใช่หรือไม่คะ
6: ใช่ค
2: ่
6: ะ
2: ใช่ปรบมือให้เพื่อนค่ะและคำถามต่อไปค่ะถ้าหากว่าเราเนี่ยหายใจออกมาอากาศที่เราหายใจออกมาคือแก๊สชนิดใดคะกลุ่มที่5ค่ะ
7: แก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ค่ะ
2: แก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ถูกต้องหรือไม่คะถูกต้องค่ะปรบมือให้เพื่อนค่ะและนักเรียนปลายทางล่ะคะทราบหรือไม่คะว่าเมื่อเราหายใจเข้าไปเนี่ยเราจะนำแก๊สออกซิเจนเข้าสู่ร่างกายของเราและเมื่อเราหายใจออกมานะคะก็จะมีแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ออกมาจากร่างกายของเรานั่นเองซึ่งก็จะเกี่ยวข้องกับเรื่องที่เราเรียนในวันนี้ด้วยนะคะโดยจุดประสงค์การเรียนรู้ของเราในวันนี้ค่ะข้อที่1ค่ะนักเรียนสามารถอธิบายการทำงานของระบบหายใจได้ค่ะในข้อที่2นักเรียนจะเห็นถึงความสำคัญของระบบหายใจค่ะซึ่งก่อนอื่นนะคะคุณครูเล็กค่ะก็อยากจะทบทวนกับเด็กๆก่อนนะคะว่าอวัยวะที่สำคัญในระบบหายใจของเรามีอะไรบ้างคุณครูเล็กก็มีกิจกรรมเล็กๆน้อยๆให้เด็กๆได้ร่วมทำกันนะคะขอตัวแทนกลุ่มละ1คนค่ะออกมาที่หน้าชั้นเรียนได้เลยค่ะ มาเลยค่ะ จากนั้นนะคะจะสุ่มหยิบแผ่นบัตรคำกลุ่มละ2ใบค่ะ ซึ่งจะมี1กลุ่มนะคะที่ได้1ใบเอาละค่ะเดี๋ยวเราจะไปดูภาพภาพนี้นะคะว่าเด็กๆจำได้หรือไม่ว่าอวัยวะที่สำคัญในระบบหายใจแต่ละหมายเลขคืออะไรบ้างนะคะหมายเลขที่1ค่ะหมายเลขที่1มีเส้นชี้มาบริเวณนี้บริเวณนี้คืออะไร

0: คะ
1: จมูก
0: จมูกในกลุ่มไหนได้จมูกคะเชิญค่ะออกมาหน้าห้องเรียนได้เลยค่ะสามารถติดแผ่นป้ายได้เลยนะคะติดทับเส้นได้เลยค่ะเยี่ยมมากค่ะต่อไปค่ะหมายเลขที่2ค่ะบริเวณนี้เราชี้มาที่บริเวณไหนของร่างกายเราเอ่ย
1: หลอดคอ
0: หลอดคอเยี่ยมมากเลยค่ะกลุ่มไหนได้แผ่นป้ายหลอดคอคะเชิญค่ะต่อไปแล้วคะหมายเลข3ใครรู้ตัวแล้วบ้างว่ากลุ่มของตัวเองได้บัตรคำที่เป็นหมายเลข3คืออะไรเอ่ย
1: หลอดเส
0: ียงเก่งมากค่ะกลุ่มที่5เชิญค่ะเยี่ยมมากเลยค่ะต่อไปค่ะหมายเลข4กลุ่มไหนได้แผ่นป้ายที่เกี่ยวข้องกับหมายเลข4คะคืออะไรเอ่ยได้อะไรคะหมายเลข4กลุ่มที่4ใช่ไหมคะหลอดลมค่ะเชิญเลยทีนี้ค่ะจากหลอดลมนะคะเราก็จะมีการแตกแขนงออกมาเป็น2ฝั่งฝั่งซ้ายและฝั่งขวากลุ่มไหนคะที่ได้บัตรคำที่เกี่ยวข้องกับหมายเลข5คะกลุ่มไหนนะกลุ่มไหนนะหมายเลขอะไรนะกลุ่มอะไรเอ่ยถ้ายังไม่มีช่วยกันตอบดังๆสิคะว่าหมายเลข5คืออะไรเอ่ย
1: หลอดลม
0: หลอดลมอะไรนะ
1: หลอดลมแขนงใหญ
0: ่หลอดลมแขนงใหญ่กลุ่มไหนได้หลอดลมแขนงใหญ่คะเชิญค่ะอาจจะมีการสับสนเล็กน้อยเพราะว่าบริเวณหลอดลมเนี่ยเราสามารถแยกได้อีกหลายส่วนเลยนะคะซึ่งก็จะต่อเนื่องกับเมื่อสักครู่นี้เลยพอหลอดลมของเราเนี่ยได้แยกออกมาเป็นฝั่งซ้ายและฝั่งขวาที่เป็นหลอดลมแขนงใหญ่ทีนี้ค่ะจากหลอดลมแขนงใหญ่ก็จะแตกระแหงออกไปเราจะเรียกว่าหลอดลมอะไรคะเส้นเล็กๆหลอดลมฝอยเก่งมากเลยกลุ่มไหนได้หลอดลมฝอยคะเชิญค่ะติดแผ่นป้ายได้เลยค่ะที่หมายเลข6ค่ะต่อไปค่ะหมายเลข7หมายเลข7กลุ่มไหนเอ่ยได้อะไรคะได้ปอดเชิญค่ะต่อเนื่องกันไปเลยนะคะที่แผ่นป้ายหมายเลข8หมายเลข8ชี้ไปบริเวณไหนเอ่ยตอบพร้อมกันสิคะ
1: กระบ
0: ัง
1: ลม
0: กระบังลมเชิญค่ะง่ายมากเลยใช่ไหมคะกิจกรรมของคุณครูเล็กเป็นการทบทวนก่อนนะคะว่าเด็กๆยังจำอวัยวะที่สำคัญในการหายใจได้หรือไม่และสุดท้ายค่ะหมายเลข9ของเราคืออะไรคะ
1: ถ
0: ุงลมปอดเยี่ยมมากค่ะมาเลยค่ะเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะอวัยวะที่สำคัญในระบบหายใจของเราเนี่ยก็ครบถ้วนทุกส่วนจากที่เราได้เรียนไปมีส่วนไหนขาดหายไปหรือไม่คะมีไหมเอ่ยไม่มีนะคะปรบมือให้ตัวเองค่ะซึ่งกิจกรรมของเราก็เป็นการทบทวนกันไปก่อนนะคะว่าเด็กๆยังสามารถจำได้หรือไม่ว่าอวัยวะที่สำคัญในระบบหายใจมีอะไรบ้างนะคะเดี๋ยวเราเนี่ยจะไปทบทวนในหน้าที่ของอวัยวะแต่ละส่วนพร้อมกันเลยค่ะส่วนแรกที่เราชี้ไปเป็นอวัยวะภายนอกส่วนนี้คืออะไรคะ
1: จมูก
0: จมูกค่ะจมูกทำหน้าที่เป็นทางผ่านของอากาศที่เข้าออกนั่นเองเมื่อเราหายใจเข้าไปจมูกก็จะเป็นตัวที่หายใจเข้ารับอากาศเข้าไปผ่านรูจมูกทั้งสองข้างนั่นเองค่ะต่อไปค่ะ

0: บริเวณนี้เรียกว่าอะไรนะคะ
1: หลอดคอ
0: หลอดคอเนี่ยจะเป็นบริเวณที่มีช่องจากจมูกและช่องปากของเราเชื่อมต่อกันนะคะบริเวณหลอดคอนะคะจะเป็นแค่ทางผ่านของอากาศที่ผ่านมาจากจมูกแล้วก็เข้ามาที่หลอดคอนั่นเองค่ะต่อไปค่ะหลอดอะไรนะบริเวณนี้เราเรียกว่าอะไรคะ
1: หลอดเส
0: ีย
1: ง
0: หลอดเสียงก็คล้ายกันเลยค่ะอากาศก็จะผ่านต่อมายังหลอดเสียงนั่นเองค่ะซึ่งต่อไปก็เป็นหลอดลมหลอดลมลักษณะของเขาเนี่ยก็จะเป็นท่อกลมๆและก็ภายในจะมีกระดูกอ่อนกระดูกอ่อนนี้จะช่วยให้หลอดลมของเราเนี่ยเปิดอยู่ตลอดเวลาเนื่องจากว่าการหายใจจำเป็นต้องมีอะไรอยู่ตลอดเวลานะมีอะไรอยู่ในตลอดเวลาเลยมีอากาศมีอากาศนั่นเองค่ะต่อไปค่ะพอหลอดลมของเราเนี่ยแยกออกมาเป็นสองข้างเราจะเรียกว่าอะไรคะหลอดลมแผนงใหญ่ซึ่งจะแบ่งออกเป็นทางด้านซ้ายและด้านขวาต่อจากหลอดลมแผนงใหญ่นะคะก็จะเป็นหลอดลมที่แตกแขนงออกมาเล็กๆภายในปอดเราจะเรียกว่าเรียกว่าหลอดลมฝอยค่ะเก่งมากเลยต่อไปค่ะส่วนนี้เราเรียกว่าอะไรคะปอดของเรามีกี่ข้างเอ่ยปอด
1: 2
0: ข้างด้วยกันนะคะซึ่งปอดของเรามีหน้าที่ในการแลกเปลี่ยนแก๊สออกซิเจนและแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์โดยข้างในเนี่ยจะมีถุงลมเล็กๆอยู่ภายในปอดซึ่งเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าการแลกเปลี่ยนแก๊สจะทำอย่างไรต่อไปค่ะภาพนี้คืออะไรคะถุงลมปอดซึ่งถุงลมปอดนะคะจะเป็นบริเวณที่อากาศจะอยู่ใกล้กับเลือดมากที่สุดเลยเลือดของเราที่อยู่ภายในปอดเนี่ยมากที่สุดจำได้หรือไม่ว่าปอดของเราฟอกเลือดใช่ไหมคะ
1: ใช่คร
0: ับ แสดงว่าหัวใจเนี่ยจะส่งเลือดแบบไหนให้กับปอดเพื่อไปฟอก
1: เลือดเสีย
0: เลือดเสียนั่นเองเก่งมากเลยพอปอดของเราฟอกเลือดเสร็จเรียบร้อยเราจะได้เป็นเลือดอะไรคะ
1: เล
0: ือ
1: ดด
0: ีและก็ส่งไปที่ไหนต่อหัวใจก่อนแล้วค่อยสูบฉีดไปเลี้ยงส่วนต่างๆของร่างกายซึ่งเราก็ได้เรียนกันไปแล้วนะคะในเรื่องของการทำงานของระบบไหลเวียนโลหิตถ้าหากว่าเด็กๆเนี่ยยังจำไม่ได้ก็สามารถกลับไปทบทวนได้นะคะส่วนนี้ค่ะเราจะเรียกว่าอะไรเอ่ยกระบังลมนะคะกระบังลมเนี่ยจะเป็นอวัยวะแผ่นกล้ามเนื้อที่กั้นอวัยวะภายในช่องอกและช่องท้องให้ออกจากกันค่ะโดยจะมีหน้าที่ช่วยในการหายใจซึ่งเราก็จะมาเรียนรู้กันว่าเขาจะช่วยในการหายใจได้อย่างไรพร้อมหรือยังเอ่ยพร้อมแล้วนะคะซึ่งเดี๋ยวเราจะมาเรียนรู้กันว่าอวัยวะแต่ละส่วนทำหน้าที่ในการหายใจอย่างไรบ้างนะคะกับเรื่องของการทำงานของระบบหายใจค่ะการทำงานของระบบหายใจนะคะเราจะสามารถแบ่งได้เป็น2แบบแบบแรกนะคะคือกระบวนการแลกเปลี่ยนแก๊สและกระบวนการหายใจเข้าและหายใจออกซึ่งทั้งสองกระบวนการนี้นะคะจะทำงานที่แตกต่างกันเด็กๆสามารถจดบันทึกข้อมูลได้เลยนะคะเพื่อใช้ในการประกอบกิจกรรมในวันนี้ได้ค่ะ

เอาละค่ะเดี๋ยวเราจะมาเริ่มกันที่กระบวนการแลกเปลี่ยนแก๊สกันเลยนะคะกระบวนการแลกเปลี่ยนแก๊สเนี่ยเมื่อเราได้หายใจเข้าไปแล้วนะคะอากาศก็จะผ่านไปตามอวัยวะต่างๆที่ใช้ในระบบหายใจนั่นเองตั้งแต่จมูกผ่านเข้าไปยังหลอดคอหลอดเสียงหลอดลมแบ่งแยกออกมา

0: เป็นหลอดลมแขนงใหญ่และก็ลงไปสู่หลอดลมฝอยจากนั้นนะคะอากาศเนี่ยก็จะมาสุดที่ถุงลมปอดอากาศที่เราลมหายใจที่เราหายใจเข้าไปเนี่ยจะมาสิ้นสุดอยู่ที่ถุงลมปอดซึ่งเป็นบริเวณที่อากาศเนี่ยจะอยู่ใกล้กับเลือดของเรามากที่สุดเลยจากในภาพนี้เด็กๆ เห็นถุงลมปอดไหมคะถุงลมปอดของเราเนี่ยจะมีหลอดเลือดสีแดงและหลอดเลือดสีน้ำเงินในภาพคือหลอดเลือดอะไรเอ่ย
1: หลอดเลือดฝอย
0: หลอดเลือดฝอยเพราะว่าทั้งหลอดเลือดแดงและหลอดเลือดดำเนี่ยกำลังสานล่างแห่กันอยู่บริเวณถุงลมปอดนั่นเองค่ะบริเวณนี้ก็จะมีหลอดเลือดฝอยอยู่นั่นเองค่ะเด็กๆสามารถจดบันทึกข้อมูลได้เลยนะคะ

0: เดี๋ยวเราไปดูกันต่อเลยนะคะว่าการแลกเปลี่ยนแก๊สเนี่ยทำได้อย่างไรจะอธิบายในภาพก่อนนะคะบริเวณถุงสีน้ำเงินนี้นะคะที่เด็กๆเห็นเนี่ยเป็นกระป๋อแบบนี้คือถุงลมของเรานั่นเองถุงลมที่อยู่ภายในปอดของเราและเส้นสีแดงๆนะคะเส้นสีแดงๆจะเป็นหลอดเลือดฝอยและเม็ดๆที่เป็นเม็ดกลมๆอยู่ภายในหลอดเลือดฝอยคืออะไรเอ่ยเม็ดเลือดแดงนั่นเองเม็ดเลือดแดงแล้วเวลาที่เราหายใจเข้ามาค่ะเราก็จะได้แก๊สออกซิเจนงงไหมคะตอนนี้มีใครงงหรือเปล่ายังไม่มีใครงงนะคะอย่างที่บอกไปแล้วค่ะบริเวณที่เราหายใจเข้าไปนะคะในถุงลมปอดของเราเนี่ยจะเป็นบริเวณที่อากาศอยู่ใกล้กับเลือดมากที่สุดนะคะเมื่อเราหายใจเข้ามาแล้วค่ะแก๊สออกซิเจนเนี่ยก็จะผ่านผนังถุงลมปอดเพื่อเข้าสู่เม็ดเลือดแดงคุณครูเล็กจะอธิบายให้ฟังอย่างชัดเจนอีกหนึ่งครั้งนะคะเมื่อเราหายใจเข้ามาค่ะแก๊สออกซิเจนคุณครูเล็กให้สัญลักษณ์เป็นตัว O และเลข2นะคะแก๊สออกซิเจนนี้นะคะก็จะแพร่เข้าสู่หลอดเลือดฝอยของเราจากนั้นค่ะในเม็ดเลือดแดงของเราเนี่ยจะมีตัวที่ชื่อว่าฮีโมโกลบินจำได้ไหมคะจำได้นะคะเจ้าฮีโมโกลบินนี้นะคะจะไปจับกับออกซิเจนเพื่อนำออกซิเจนเข้าสู่เม็ดเลือดแดงและในขณะเดียวกันค่ะแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ก็จะถูกขับออกจากเม็ดเลือดแดงเข้าไปที่ถุงลมปอดทำหน้าที่แบบนี้ตลอดเวลาค่ะซึ่งก็จะเป็นการกระบวนการทำงานอย่างต่อเนื่องในการแลกเปลี่ยนแก๊สและการฟอกเลือดนั่นเองเวลาที่เราหายใจเข้าแล้วเราก็หายใจออกก็จะเกิดกระบวนการเหล่านี้ในร่างกายของเราตอนนี้นะคะพอมีการแลกเปลี่ยนแก๊สขึ้นออกซิเจนเข้าไปสู่ที่เม็ดเลือดของเราโดยมีเจ้าฮีโมโกลบินมาจับกับแก๊สออกซิเจนแล้วทีนี้คาร์บอนไดออกไซด์ที่ครัวเล็กได้แทนสัญลักษณ์เป็นตัว C ตัว O และก็หมายเลข2ด้านหลังนะคะทีนี้ค่ะแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ที่ออกมาจากเม็ดเลือดแดงจะไปไหนต่อคะไปไหนต่อ
1: ไปที
0: ่ไปไหนนะแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์แก๊สคาร์บอนแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์นะคะก็จะผ่านออกมาจากอวัยวะที่เราใช้ในระบบหายใจแล้วก็ถูกขับออกมายังภายนอกร่างกายของเรานั่นเองจากนั้นเราก็จะหายใจเข้าไปใหม่นำแก๊สออกซิเจนเข้าไปแล้วก็เกิดกระบวนการแลกเปลี่ยนแก๊สภายในถุงลมของเราถุงลมปอดของเราแล้วก็ได้เป็นแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ออกมาเสร็จแล้วเราก็หายใจออกมาเป็นแบบนี้ตลอดเวลาซึ่งกระบวนการแลกเปลี่ยนแก๊สนะคะก็จะเกิดขึ้นภายในร่างกายของเราตลอดเวลาอย่างต่อเนื่องเพราะว่าเราเนี่ยยังเป็นสิ่งมีชีวิตอยู่นั่นเองค่ะมีใครจดไม่ทันบ้างไหมคะไม่มีนะคะภายในห้องเรียนของเราก็จดกันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะต่อไปค่ะเดี๋ยวเราจะมาทำความรู้จักกับกระบวนการหายใจเข้าและหายใจออกกันนะคะกระบวนการหายใจเข้าและหายใจออกเนี่ยจะเกี่ยวข้องกับอวัยวะใดบ้างเป็นสำคัญเดี๋ยวเราดูพร้อมกันเลยเมื่อเราหายใจเข้าไปค่ะกระบังลมจำได้ไหมคะกระบังลมกระบังลมที่ทำหน้าที่ในการช่วยหายใจเนี่ยจะเลื่อนตัวต่ำลงค่ะซึ่งกระบังลมจะเป็นกล้ามเนื้อแผ่นกล้ามเนื้อที่อยู่บริเวณด้านล่างของปอดเรานะคะและก็อยู่ติดกับกระดูกซี่โครงของเราเมื่อเราหายใจเข้าไปกระบังลมจะเลื่อนต่ำลงและกระดูกซี่โครงของเราจะยกตัวสูงขึ้นนั่นทำให้บริเวณด้านในปอดของเราเนี่ยขยายใหญ่ทำให้เราสามารถรับอากาศที่เราหายใจเข้าไปได้ภายในปอดก็จะขยายขึ้นนั่นเองนั่นเป็นสาเหตุที่เราบอกว่าเมื่อเราหายใจเข้าไปแล้วท้องของเราขยายออกมาใช่ไหมคะเนื่องจากว่ากระบังลมของเราเนี่ยได้เลื่อนตัวต่ำลงมา ทำให้มีการขยายตัวในช่องท้องเพิ่มมากขึ้นนั่นเองจากนั้นค่ะเมื่อเราหายใจออกไปนะคะกระบังลมเนี่ยก็จะเลื่อนสูงขึ้นกระดูกซี่โครงก็จะลดตัวต่ำลงมานั่นเป็นสาเหตุที่เราบอกว่าเมื่อเราหายใจออกมาแล้วหน้าท้องของเราจะแฟบลงเนื่องจากว่ากระบังลมของเราเนี่ยได้กดทับลงไปแล้วด้านล่างยากไหมคะกระบวนการหายใจเข้าหายใจออกไม่ยากเลยมีอวัยวะที่เกี่ยวข้องก็จะเป็นกระบังลมที่ช่วยในการหายใจนั่นเองและก็ทำงานร่วมกับกระดูกซี่โครงกระดูกซี่โครงคอยปกป้องอวัยวะอะไรอยู่บ้างคะจำได้ไหมเอ่ย
1: ปอด
0: และก็ด้านในข้างหลังด้านในปอดนะคะก็จะมีหัวใจของเราด้วยนะคะง่ายไหมคะง่ายมากเลยวันนี้เรื่องการทำงานของระบบหายใจของเราเราสามารถแบ่งได้เป็น2แบบด้วยกันนั่นก็คือกระบวนการแลกเปลี่ยนแก๊สและกระบวนการหายใจเข้าและหายใจออกค่ะซึ่งการทำงานในระบบหายใจนี้นะคะมีหน้าที่ที่สำคัญในการแลกเปลี่ยนแก๊สเข้าออกจากร่างกายของเราโดยเมื่อเราหายใจเข้าไปเนี่ยจะรับแก๊สที่ชื่อว่าอะไรนะคะแก๊สออกซิเจนและเมื่อเราหายใจออกมาเนี่ยก็จะเป็นการขับแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ออกจากร่างกายทำให้ระบบอื่นๆในร่างกายเนี่ยสามารถทำงานได้อย่างเป็นปกตินั่นเองซึ่งอากาศหรือว่าแก๊สออกซิเจนที่คุณครูอเล็กได้พูดถึงเกี่ยวข้องกับเม็ดเลือดของเราด้วยใช่ไหมคะก็จะทำงานสอดคล้องกับระบบที่เราได้เรียนไปคือระบบอะไรคะระบบอะไรนะระบบไหลเวียนโลหิตนั่นเองระบบในร่างกายนะคะก็จะทำงานสอดคล้องกันและสัมพันธ์กันอยู่ตลอดเวลาทำให้เราเนี่ยสามารถมีชีวิตได้เป็นปกติเอาละค่ะเดี๋ยวเราจะเข้าสู่ช่วงของกิจกรรมประจำวันนี้กันค่ะโดยกิจกรรมประจำวันนี้นะคะก็จะเป็นใบงานที่9เรื่องการทำงานของระบบหายใจค่ะโดยคำชี้แจงของใบงานนะคะจะให้นักเรียนอธิบายการทำงานของระบบหายใจให้ถูกต้องนะคะซึ่งใบงานนี้นะคะคุณครูปลายทางสามารถดาวน์โหลดได้ที่ www.dltv.ac.th นะคะซึ่งใบงานของเราเนี่ยก็จะให้เด็กๆนะคะได้อธิบายการทำงานของระบบหายใจอย่างที่บอกไปแล้วว่าการทำงานในระบบหายใจของเราแบ่งได้เป็นกี่แบบคะ
1: 2
0: แบบด้วยกันกระบวนการแรกคือกระบวนการแลกเปลี่ยนแก๊สนะคะก็ให้เด็กๆอธิบายตามความเข้าใจของตนเองค่ะและกระบวนการที่2ก็คือกระบวนการหายใจเข้าและหายใจออกมีความแตกต่างกันอย่างไรอวัยวะที่เกี่ยวข้องมีอะไรเด็กๆสามารถเขียนตามความเข้าใจของตนเองได้เลยนะคะเอาละค่ะในช่วงของกิจกรรมประจำวันนี้นะคะก็จะให้นักเรียนทุกคนนะคะได้ลงมือปฏิบัติใบงานที่9เรื่องการทำงานของระบบหายใจโดยคุณครูปลายทางนะคะอธิบายคำชี้แจงในการทำใบงานอีก1ครั้งให้คำแนะนำกับนักเรียนระหว่างทำกิจกรรมด้วยนะคะซึ่งถ้าหากว่านักเรียนปลายทางคนไหนนะคะยังไม่เข้าใจในเรื่องของระบบกระบวนการทำงานของระบบหายใจสามารถยกมือขึ้นถามกับคุณครูปลายทางได้เลยค่ะเอาละค่ะตอนนี้คุณครูเล็กก็จะให้เวลาเด็กๆได้ลงมือปฏิบัติกิจกรรมกันนะคะ

0: นะคะในห้องต้นทางของเรามีใครยังทำไม่เสร็จไหมคะไม่มีนะคะเสร็จกันครบทุกคนและนักเรียนห้องปลายทางล่ะคะทำเสร็จเรียบร้อยหรือเปล่าเอ่ยถ้าหากว่าใครเสร็จแล้วนะคะก็เยี่ยมมากๆเลยค่ะแต่ถ้าหากว่าใครยังทำไม่เสร็จนะคะเดี๋ยวเราจะมาร่วมกันเฉลยพร้อมๆกันเพื่อให้เด็กๆนะคะได้นำข้อมูลไปเติมให้ครบถ้วนสมบูรณ์ค่ะเอาละค่ะเดี๋ยวเราจะมาเริ่มเฉลยใบงานของเราใบงานที่9เรื่องการทำงานของระบบหายใจค่ะอย่างที่บอกไปแล้วว่าการทำงานระบบหายใจเราแบ่งได้เป็นกี่กระบวนการคะ
1: 2
0: กระบวนการกระบวนการแรกนะคะเป็นกระบวนการแลกเปลี่ยนแก๊สอยากฟังเสียงจากกลุ่มที่1ค่ะกลุ่มที่1ช่วยเฉลยให้คุณครูฟังถึงกระบวนการแลกเปลี่ยนแก๊สได้ไหมคะใครดีนะเชิญค่ะสามารถอ่านจากในกระดาษของเราได้เลยนะคะในใบงานของเราตามความเข้าใจของนักเรียนค่ะ
2: เมื่อเราหายใจเข้าอากาศจะผ่านไปที่อวัยวะต่างๆลมหายใจจะผ่านเข้ามาถึงถุงลมปอดเป็นบริเวณที่อากาศใกล้กับเลือดมากที่สุดแก๊สออกซิเจนจะผ่านผนังถุงลมปอดเข้าสู่เม็ดเลือดแดงแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์จะออกจากเม็ดเลือดแดงผ่านผนังถุงลมปอดหลังจากนั้นลมหายใจจะผ่านอวัยวะในระบบหายใจแล้วหายใจออกมายังภายนอกร่างกายค่ะ
0: โอ้โหเยี่ยมยอดครบถ้วนมากๆค่ะปรบมือให้เพื่อนค่ะถ้าหากว่าใครนะคะยังเติมข้อมูลไม่ครบถ้วนก็สามารถเติมข้อมูลให้ครบถ้วนได้เลยจากที่เพื่อนได้เสนอไปนะคะได้ตอบมาตามความเข้าใจของเพื่อนนักเรียนก็สามารถทำความเข้าใจเหมือนกับเพื่อนเพื่อตอบคำถามให้ได้นะคะเอาละค่ะต่อไปค่ะกระบวนการที่สองก็คือกระบวนการหายใจเข้าและหายใจออกก็มีความแตกต่างกันเช่นกันขอเป็นตัวกลุ่มที่4ค่ะ1คนในการตอบว่าเมื่อเราหายใจเข้าไปแล้วเกิดอะไรขึ้นภายในร่างกายของเราคะ
3: เมื่อหายใจเข้าไปแล้วกระบังลมจะเคลื่อนตัวต่ำลงแล้วก็กระดูกซี่โครงจะยกตัวสูงขึ้นครับ
0: โอ้โหเป๊ะมากเลยครับปรบมือให้เพื่อนค่ะยังเหลือการหายใจออกการหายใจออกนะคะเกิดอะไรขึ้นในร่างกายของเราบ้างขอตัวแทนจากกลุ่มที่2ค่ะเชิญค่ะส่งไมค์ให้กับเพื่อนได้เลยนะคะ
4: เมื่อหายใจออกกระบังลมจะสูงขึ้นแล้วก็กระดูกซี่โครงจะเลื่อนต่ำลงค่ะ
0: โอ้โหเยี่ยมมากปรบมือให้เพื่อนค่ะซึ่งในกระบวนการการหายใจเข้าและหายใจออกนะคะก็มีอวัยวะที่สำคัญคืออะไรบ้างนะคืออะไรเอ่ยกระบังลมและอะไรเอ่ยกระดูกซี่โครงนะคะที่เกี่ยวข้องกับระบบหายใจเอาละค่ะเดี๋ยวเรามาสรุปบทเรียนไปพร้อมๆกันเลยนะคะเมื่อเราเนี่ยหายใจเข้าไปแล้วนะคะอย่างที่บอกเมื่อสักครู่นี้กระบังลมจะเป็นยังไงเมื่อหายใจเข้าจะเลื่อนเป็นยังไงคะเลื่อนต่ำลงกระดูกซี่โครงเนี่ยก็จะยกตัวสูงขึ้นทำให้มีบริเวณที่ว่างภายในปอดของเราเนี่ยขยายตัวขึ้นเราหายใจเข้าไปจะได้รับแก๊สอะไรเอ่ยแก๊สออกซิเจนนะคะในขณะเดียวกันค่ะเมื่อเราหายใจออกมากระบังลมจะเลื่อนตัวสูงขึ้นและกระดูกซี่โครงก็จะลดตัวต่ำลงมาทำให้มีการเอาแก๊สออกจากร่างกายแก๊สนั้นคือแก๊สอะไรเอ่ยแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ง่ายมากเลยในเรื่องของการทำงานในระบบหายใจของเราเด็กๆก็ได้รับความรู้กันไปแล้วในวันนี้นะคะซึ่งการทำงานของระบบหายใจนั้นจะทำต่อเนื่องกันไปเรื่อยๆเพราะว่าเราเนี่ยจะต้องหายใจเข้าหายใจออกกันอยู่ตลอดเวลาอยู่

ดังนั้นค่ะคุณครูเล็กมีคำถามค่ะคำถามของคุณครูเล็กระบบหายใจมีความสำคัญอย่างไรระบบหายใจมีความสำคัญอย่างไรจากที่เราได้เรียนกันนะคะคุณครูเล็กจะให้เด็กๆร่วมกันปรึกษาภายในกลุ่มก่อนที่จะตอบคำถามนี้ค่ะเชิญค่ะ

0: ่ะตอนนี้นะคะก็จะปรึกษากันแล้วนะคะเอ๊ในห้องของเรานะคะก็ปรึกษากันเรียบร้อยแล้วแล้วห้องปลายทางล่ะคะได้ปรึกษากันเรียบร้อยแล้วหรือเปล่าเอ่ยถ้าหากว่าปรึกษาแล้วนะคะสามารถตอบคำถามกับคุณครูปลายทางได้เลยและในห้องต้นทางของเราใครอยากจะตอบคำถามนี้เอ่ยขอตัวแทน1คนค่ะเป็นตัวแทนจากกลุ่มที่3นะคะคำถามค่ะระบบหายใจมีความสำคัญอย่างไรคะลูก
1: เมื่อเราหายใจเข้าไปออกซิเจนก็จะเข้าสู่ร่างกายเม็ดเลือดแดงก็จะจับกับออกซิเจนเพื่อไปหล่อเลี้ยงอวัยวะอื่นๆในร่างกายครับ
0: โอ้โหเยี่ยมมากครับปรบมือค่ะอย่างที่เพื่อนได้บอกไปแล้วนะคะว่าเมื่อเราหายใจเข้าก็จะมีแก๊สออกซิเจนใช่ไหมคะซึ่งแก๊สออกซิเจนเนี่ยก็จะไปจับตัวกับเลือดของเราโดยมีตัวที่สำคัญอย่างชื่ออะไรนะฮีโมโกลบินจะเป็นตัวคอยจับกับแก๊สออกซิเจนเพื่อไปเลี้ยงส่วนต่างๆในร่างกายแล้วเขาก็จะมาแลกเปลี่ยนแก๊สกันบริเวณปอดและถุงลมปอดนั่นเองโอ้โหสำคัญมากๆในระบบนี้นะคะซึ่งในบทเรียนครั้งต่อไปนะคะเราก็จะเรียนกันในเรื่องของวิธีดูแลรักษาระบบหายใจค่ะซึ่งสิ่งที่คุณครูปลายทางนะคะจะต้องเตรียมให้กับนักเรียนก็จะเป็นใบงานที่10เรื่องวิธีดูแลรักษาระบบหายใจซึ่งคุณครูปลายทางนะคะสามารถดาวน์โหลดใบงานได้ที่ www.dltv.ac.th นะคะและในวันนี้นะคะคุณครูเล็กค่ะก็ได้ให้ความรู้ในเรื่องของการทำงานในระบบหายใจของเราเป็นที่เรียบร้อยแล้วและครั้งต่อไปเราก็จะมาเรียนรู้ว่าเราจะสามารถดูแลรักษาระบบหายใจของเราให้ทำงานอย่างเป็นปกติได้อย่างไรในวันนี้นะคะคุณครูเล็กก็ต้องขอตัวลาไปก่อนค่ะและพบกันใหม่ในครั้งต่อไปนะคะ
2: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ
3: จนภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 นและเวลา 12:25 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 และเวลา 20:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 นและเวลา 12:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นรับชมการผ

0: วัสดีค่ะคุณผู้ชมพบกับ Fresh File รีณฐาชริยวัฒนกุลวันนี้จะพาคุณผู้ชมมาฟังเรื่องราวของมวยไทยที่น่าสนใจกับตอนที่มีชื่อว่าแม่ไม้มวยไทยตำนานที่มีชีวิตมวยไทย A Living See ค่ะมวยไทยคือศิลปะการต่อสู้และป้องกันตัวที่มีมาช้านานหลักฐานทางประวัติศาสตร์ยืนยันว่ามวยไทยอยู่คู่คนไทยมาทุกยุคทุกสมัยศิลปะการป้องกันตัวแขนงนี้เป็นการฝึกฝนให้สามารถใช้ร่างกายทุกส่วนเป็นอาวุธได้อย่างมีประสิทธิภาพได้แก่มือ2ข้อศอก2เข่า2เท้า2และศีรษะอีก1รวมเป็น9เรียกว่าวิชานวอาวุธมวยไทยได้รับความนิยมและมีการสืบทอดต่อกันมาอย่างไม่ขาดสายจนกลายเป็นกีฬาประจำชาติและกีฬาสากลเพราะว่ามีผู้ชมและผู้ฝึกฝนจากทั่วทุกมุมโลกทำให้มวยไทยได้รับการเผยแพร่ในวงกว้างเป็นที่รู้จักในระดับนานาชาติและสร้างชื่อให้กับประเทศไทยอย่างมากวันที่30กรกฎาคม2553กระทรวงวัฒนธรรมโดยกรมส่งเสริมวัฒนธรรมประกาศขึ้นทะเบียนให้กับมวยไทยเป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของชาติสาขาการเล่นพื้นบ้านกีฬาพื้นบ้านและศิลปะการต่อสู้ป้องกันตัวประเภทศิลปะการต่อสู้ป้องกันตัวเมื่อวันที่3พฤษภาคม2554คณะรัฐมนตรีจึงมีมติเห็นชอบกำหนดให้วันที่6กุมภาพันธ์ของทุกปีเป็นวันมวยไทยสมเด็จพระสันเพชรที่8หรือที่รู้จักกันอย่างแพร่หลายในนามสมเด็จพระเจ้าเสือเป็นพระมหากษัตริย์ไทยที่ทรงมีพระปีชาสามารถด้านมวยไทยเป็นที่ประจักษ์ทรงโปรดปรานการเสด็จออกไปชกมวยกับสามัญชนพระองค์ทรงคิดท่าแม่ไม้มวยไทยขึ้นมาเรียกว่ามวยไทยตำรับพระเจ้าเสือและทรงใช้ศิลปะมวยไทยในการป้องกันราชอาณาจักรให้รอดพ้นจากการเป็นเมืองขึ้นของชาวต่างชาติจากเวทีหมู่บ้านและงานวัดสู่เวทีโลกที่แสงส่องมาจากทั่วสารทิศมวยไทยได้ถ่ายทอดเสน่ห์ความเป็นไทยที่แข็งแกร่งที่ไม่เพียงแค่สร้างความตื่นเต้นเร้าใจแต่บอกเล่าความเป็นไทยผ่านทุกท่วงท่าลีลาในตอนนี้เราจะพาคุณย้อนไปสู่จุดเริ่มต้นเปิดม่านประวัติศาสตร์ศิลปะแห่งการต่อสู้ที่ไม่เคยถูกลืมแม้การเวลาจะเปลี่ยนผ่านเพราะนี่คือมวยไทยมรดกแห่งเกียรติภูมิไทยที่ยังคงเติบโตอย่างสง่างามและไม่เคยละทิ้งรากเหง้ากรุงเทพมหานครยังมีสถานที่แห่งหนึ่งซึ่งเปรียบเสมือนเส้นเลือดใหญ่ที่หล่อเลี้ยงวงการศิลปะการต่อสู้ของไทยนั่นคือสนามมวยราชดำเนินเวทีแห่งตำนานที่สร้างแชมป์โลกและสืบสานศิลปะมวยไทยมากว่า70ปีที่นี่ไม่ได้เป็นเพียงเวทีการต่อสู้แต่เป็นโรงเรียนชีวิตนักมวยทุกคนก้าวขึ้นเวทีด้วยเกียรติยศและศักดิ์ศรีทุกหมัดทุกศอกทุกเข่าคือความมุ่งมั่นและฝีมือที่ฝึกฝนมาอย่างหนักก่อนเสียงระฆังให้สัญญาณเริ่มการต่อสู้จะดังขึ้นนักมวยทุกคนจะทำการไหว้ครูมวยไทยพิธีกรรมที่เปี่ยมไปด้วยความศักดิ์สิทธิ์และมนต์ขลังเพื่อแสดงความเคารพต่อครูบาอาจารย์และสืบทอดจิตวิญญาณมวยไทยทุกค่ำคืนที่สนามแห่งนี้ไม่ได้มีเพียงเสียงเชียร์ที่กึกก้องและความสนุกสนานเร้าใจแต่ยังมีการเผยแพร่วัฒนธรรมไทยออกสู่สายตาชาวโลกอีกด้วย
1: Here is looking amazing. Yeah, this feeling and this area and this like atmosphere is like so cool. Yeah.
0: จากอดีตสู่อนาคตราชดำเนินยังคงยืนหยัดในฐานะเวทีมวยอันทรงเกียรติที่แม้จะเก่าแก่แต่ไม่เคยเงียบเหงาเพราะพัฒนาตนเองให้ก้าวหน้าอยู่เสมอโดยไม่เคยลืมรากเหง้าของศิลปะป้องกันตัวของไทย
2: เสน่ห์ของมวยไทยมวยไทยไม่ใช่แค่เป็นกีฬามวยไทยคือเอกลักษณ์อัตลักษณ์มันคือ DNA ของสัญชาตญาณของชีวิตของความรู้สึกของศักดิ์ศรีของคนไทยนั่นเอง
3: ผมเป็นคนหนึ่งที่เดินทางต่างประเทศบ่อยมากเอามวยไทยไปสอนให้ต่างชาติได้เรียนรู้ทำรู้สึกแบบเราภูมิใจเนาะเราทำให้มวยไทยทั่วโลกได้รู้จักเนาะผมภูมิใจทุกครั้ง
0: ทั้งหมดนี้ทำให้เรารู้ว่ามวยไทยไม่ใช่แค่การต่อสู้แต่คือศิลปะที่สะท้อนความเป็นไทยให้โลกได้เห็นนี่แหละค่ะคือเสน่ห์ความเป็นไทยที่ส่งพลังที่สุดพลังที่เกิดจากวัฒนธรรมหัวใจนักสู้และความภาคภูมิใจในมรดกภูมิปัญญาที่บรรพบุรุษได้ส่งต่อให้กับเราแม่ไม้มวยไทยตำนานที่มีชีวิตมวยไทย A Living Legacy ค่ะ

0: หรือไม่ตอนการขอทุเลาการบังคับตามกฎหรือคำสั่งทางปกครองตอนที่1รู้หรือไม่การขอทุเลาการบังคับตามกฎหรือคำสั่งทางปกครองเป็นการขอให้ชะลอหรือระงับการบังคับตามผลของกฎหรือคำสั่งทางปกครองไว้เป็นการชั่วคราวก่อนที่ศาลปกครองจะตัดสินคดีโดยหากผู้ฟ้องคดียังคงถูกบังคับตามกฎหรือคำสั่งทางปกครองนั้นและยังได้รับความเสียหายอยู่ผู้ฟ้องคดีสามารถขอมาในคำฟ้องหรืออาจยื่นคำขอในเวลาใดก็ได้ก่อนที่ศาลจะพิพากษาแต่ต้องระบุเหตุผลให้ชัดเจนว่าจะขอทุเลาการบังคับในเรื่องใดและหากกฎหรือคำสั่งทางปกครองนั้นยังมีผลบังคับต่อไปจะเกิดความเสียหายที่ยากต่อการแก้ไขเยียวยาในภายหลังอย่างไรศาลปกครองของประชาชน www.admincourt.go.th
1: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ
1: สวัสดีครับคุณครู
2: สวัสดีครับสวัสดีคุณครูปลายทางทุกท่านนักเรียนปลายทางที่น่ารักทุกคนแล้วก็สวัสดีนักเรียนห้องต้นทางที่น่ารักทุกคนเช่นเดียวกันนะครับสำหรับชั่วโมงที่ผ่านมาแล้วนั้นนักเรียนได้เรียนรู้เกี่ยวกับสำนวนสุภาษิตแล้วก็คำพังเพยแต่โดยรวมแล้วเรียกว่าสำนวนไทยนะครับนักเรียนก็จะได้ฝึกวิเคราะห์เชื่อมโยงสำนวนไทยกับสถานการณ์กับเรื่องต่างๆได้เป็นอย่างดีนะครับซึ่งก็เป็นสิ่งที่ดีสำหรับการเรียนสำนวนไทยนักเรียนต้องรู้จักสำนวนไทยแล้วก็เอาสำนวนไทยเนี่ยไปใช้ประโยชน์ทั้งด้านการพูดสื่อสารแล้วก็การเขียนสื่อสารนะครับและสำหรับชั่วโมงนี้ครูโอก็มีเกมมาให้นักเรียนได้ฝึกเล่นกันนะครับให้นักเรียนทั้งต้นทางและปลายทางเล่นกันโดยที่อุปกรณ์ถ้าเป็นต้นทางจะมีกระดานไวท์บอร์ดนะครับเป็นกระดานที่สำหรับเขียนคำตอบส่วนปลายทางถ้าไม่มีกระดานไวท์บอร์ดออกไม้เขียนหน้ากระดานหน้าชั้นเรียนก็ได้หรือจะยกมือตอบคำถามกับคุณครูปลายทางคุณครูประจำชั้นก็ได้นะครับพร้อมยังถ้าต้นทางและปลายทางพร้อมแล้วเรามาดูสำนวนแรกที่ทุกคนจะต้องทายแหวกว่ายทาราไปมาสุขใจแหวกว่ายทาราทาราแปลว่าน้ำต่อมารักษาคนไข้

0: ไม่หายเจ็บป่วยน่าจะเป็นคำใดจุดจบชีวิตแค่คิดก็กลัวโอ้น่ากลัวมากถ้าเป็นจุดจบชีวิตใช้เชื่อมข้อความเป็นเหตุเป็นผลคำใดที่ใช้เชื่อมข้อความเป็นเหตุเป็นผลนะครับและสุดท้ายรูปเหมือนกระจับขยับออกเสียงอ่ะทุกกลุ่มลงมือเขียนสำนวนได้เลยครับแหวกว่ายทาราไปมาสุขใจตัวอะไรแหวกว่ายทารารักษาคนไข้ใครครับที่รักษาคนไข้คนเจ็บคนป่วยถ้ารู้แล้วเขียนเป็นสำนวนมาเลยครับเขียนเป็นสำนวนเต็มๆมาเลยครับหมดเวลานะครับเดี๋ยวให้ต้นทางและปลายทางมาดูเฉลยพร้อมกันแต่ก่อนจะไปดูเฉลยนั้นให้ทุกกลุ่มส่งตัวแทนออกมาถือแผ่นป้ายออกมาแสดงคำตอบให้ปลายทางดูด้วยครับรวดเร็วครับรวดเร็วใครช้าตัดสิทธิ์นะครับเปิดให้ปลายทางดูด้วยทุกกลุ่มยกสูงสูงให้ปลายทางดูทุกกลุ่มตอบเหมือนกันเลยนะครับก็คือปลาหมอตายเพราะปากทุกกลุ่มตอบเหมือนกันเลยนะครับปลายทางตอบว่าอย่างไรบ้างครับเสร็จแล้วเข้าที่เดี๋ยวเรามาดูเฉลยคำตอบพร้อมกันคำแรกแหวกว่ายทาราไปมาสุขใจคือคำว่าลามาแล้วคำแรกรักษาคนไข้ให้หายเจ็บป่วยคือคำว่าหมอบางคนอาจจะใช้คำว่าแพทย์ก็ได้แต่มันจะเป็นสำนวนได้หรือไม่นั้นก็ต้องดูอีกทีจุดจบชีวิตแค่คิดก็กลัว
1: ตาย
0: ตายทุกคนกลัวมากจุดจบชีวิตของเราใช้เชื่อมข้อความเป็นเหตุเป็นผลคำว่าเพราะคำว่าและใช่ไหมไม่ใช่และสุดท้ายรูปเหมือนกระจับออกเสียงบางคนอาจจะมีรูปปากเหมือนกับกระจับนั่นเองนักเรียนทราบไหมว่าปลาหมอตายเพราะปากเนี่ยหมายความว่าอย่างไรคนที่พูดจาพลอยๆมักจะได้รับอันตรายและความเดือดร้อนจากคำพูดของตนเองทุกกลุ่มตอบถูกหมดเลยปรบมือให้ตนเองครับต่อมาสำนวนที่2ทำให้ละเอียดจนแหลกคาครกอาหารรสจัดกินกับผักสดเปลี่ยนจากของแข็งไปเป็นของเหลวให้กำเนิดลูกผูกพันสายเลือดผูกพันสะกดแบบนี้นะครับและสุดท้ายใช้ดื่มใช้กินใช้อาบใช้ล้างลงมือเขียนได้เลยครับปลายทางก็ออกมาตอบคำถามหน้าชั้นเรียนหรือตอบคำถามกับคุณครูประจำชั้นก็ได้หมดเวลากลุ่มไหนเสร็จแล้วออกมายืนหน้าห้องเรียนได้เลยครับใครมาช้าตัดสิทธิ์นะครับรวดเร็วรวดเร็วยกสูงสูงให้ปลายทางเห็นด้วยไม่ต้องบังหน้าตนเองนะครับทุกกลุ่มจะตอบว่าตำน้ำพริกละลายแม่น้ำตอบเหมือนกันหมดเลยนะครับเขียนหมายเลขกลุ่มไว้

0: ก็ดีนะทุกกลุ่มเข้าที่เดี๋ยวเรามาดูคำตอบพร้อมกันเลยนะครับทำให้ละเอียดจนแหลกคาครกก็คือการตำนะครับอาหารรสจัดกินกับผักสด
1: น
0: ้ำพริกนักเรียนเคยกินน้ำพริกไหมลูกอร่อยนะครับเปลี่ยนจากของแข็งไปเป็นของเหลวเช่นน้ำแข็งละลายน้ำแข็งละลายนะครับคำใบ้บางคำอาจจะไม่ชัดเจนกำกวมเป็นตัวหลอกให้นักเรียนนะครับนักเรียนต้องมีสมาธิแล้วก็ต้องเดาให้ถูกอ่ะต่อมาให้กำเนิดลูกผูกพันสายเลือดอาจจะเป็นพ่อได้ไหมพ่อก็ได้แต่อาจจะไม่เข้าสำนวนนะครับก็คือคำว่าแม่ต่อมาสุดท้ายใช้ดื่มใช้กินใช้อาบใช้ล้างน้ำนะครับทุกกลุ่มตอบถูกหมดเลยตามน้ำพริกละลายแม่น้ำเข้าใจความหมายของสำนวนนี้ไหมก็คือลงทุนหรือทำอะไรแล้วไม่ได้ประโยชน์กลับมาใช่ไหมครับทำทิ้งเสียทิ้งนะครับก็เหมือนตำน้ำพริกโอ้โหตำอย่างอร่อยใช้วัตถุดิบจำนวนมากสุดท้ายก็น้ำพริกไปละลายทิ้งแม่น้ำเสียนะครับปรบมือให้ตนเองและต่อมานะครับสำนวนที่3ค่อยๆเคลื่อนไปไม่ไวไม่เร็วรับมาตกมาเป็นของตัวเองรับมาตกมาเป็นของตัวเองมีดขนาดใหญ่หนายาวและคมมีดขนาดใหญ่หนายาวและคมลักษณะนามของมีดกรรไกรลักษณะนามเขียนแบบนี้นะครับเมื่อลักษณะมารวมกับนามจะไม่มีสระอะลักษณะนามของมีดกับกรรไกรเรียกว่าอย่างไรนะและสุดท้ายลักษณะดูดีเห็นแล้วหลงไหลคนสวยคนงามใช่ไหมครับลงมือได้เลยครับค่อยๆเคลื่อนไปไม่ไวไม่เร็วรับมาตกมาการรับมาคือการอะไรรับมาตกมาก็คือการที่เราทำไมมาได้มาลักษณะนามของคำว่ามีดกรรไกรใช้คำว่าอะไรคำว่าเล่มมีดกับกรรไกรลักษณะนามคือคำว่าเล่มมีดขนาดใหญ่เราเรียกว่ามีดอะไร
2: ไ
0: ม่ใช่อีโต้มีดอะไรเอ่ยมีดพระอะไรที่ตรงข้ามกับคำว่าเร็วช้าช้าเร็วๆครับเสร็จหรือยังเอ่ยปลายทางตอบคำถามได้ไหมครับถ้าตอบได้ตะโกนเสียงดังๆให้ครูโอได้ยินหน่อยตอนนี้ต้นทางยังไม่มั่นใจปลายทางมั่นใจไหมครับปลายทางบอกว่ามั่นใจถ้าพร้อมแล้วหมดเวลาพร้อมแล้วก็มาอยู่หน้าห้องได้เลยนะครับให้ปลายทางได้เห็นหน่อยว่าต้นทางเนี่ยตอบว่าสำนวนใดนะครับช้าช้าได้พระเล่มงามช้าช้าได้พระเล่มงามมีกลุ่ม4

0: ขียนคำว่าช้าซ้ำโดยไม่ใช้เครื่องหมายมยมกก็ไม่เป็นไรสื่อความหมายได้เช่นกันนะครับทุกกลุ่มตอบว่าช้าช้าได้พระเล่มงามเข้าที่เดี๋ยวมาดูคำตอบพร้อมกันนะครับคำแรกค่อยๆเคลื่อนไปไม่ไวไม่เร็วก็คือคำว่าช้าช้าไปช้าช้าลูกค่อยๆไปไปช้าช้ารับมาตกมาเป็นของตัวเองเช่นได้มรดกรับมรดกมาก็ได้มรดกก็คือคำว่าได้นั่นเองต่อมาครับขนาดใหญ
1: ่
0: หนาวหนายาวและคมพระมีดพระเคยได้ยินไหมต่อมาลักษณะนามของมีดและกรรไกรก็คือคำว่า
1: เล
0: ่มส่วนสุดท้ายคนงามไงลูกคนงามคนสวยน่าหลงหลอยดูคำตอบพร้อมกันปลายทางถูกไหมช้าช้าได้พระเล่มงามหมายความว่า
2: ทำอะไร
0: แบบค่อยเป็นค่อยไปช้าช้าค่อยๆคิดไม่ต้องรีบร้อนแต่ไม่ใช่ทำแบบเรื่อยๆนะอันนั้นก็คือทำแบบไม่สนใจอะไรเลยนะครับทำไปแบบมีสติสุดท้ายผลที่เกิดมาก็จะบังเกิดผลดีสวยงามประสบความสำเร็จปรบมือให้ตนเองสำนวนสุดท้ายแล้วนะครับสำนวนสุดท้ายแล้วตอนนี้ทุกกลุ่มได้1ได้3เนาะได้3คะแนนเท่ากันหมดไม่มีกลุ่มไหนผิดเลยปลายทางก็บอกว่าไม่มีผิดเช่นเดียวกันนะครับสำนวนต่อมาอาศัยในน้ำแหวกว่ายไปมาจระเข้หรือเปล่านะหมายถึงเติบโตโอ้โหอลังการแสดงว่าต้องทำไมไม่ใช่สิ่งเล็กๆต้องเป็นสิ่งใหญ่ๆเป็นคำกริยาเวลาเคี้ยวข้าวเหมือนกับอันแรกคำตอบเดียวกันถ้านักเรียนตีความอาศัยในน้ำแหวกว่ายไปมาเนี่ยตีความแปลความได้นักเรียนก็จะตอบคำที่4ได้
3: ได้แล้วครับ
0: เหมือนกับอันแรกคำตอบเดียวกันและสุดท้ายน้อยกระจิริตนิดเดียวจริงๆลงมือเขียนได้เลยครับตอบคำถามเลยนะครับปลายทางตอบได้ไหมครับตอบเลยนะครับกับคุณครูปลายทางหมดเวลานะครับกลุ่มไหนเสร็จแล้วออกมายืนหน้าห้องได้เลยครับเดี๋ยวมาดูคำตอบพร้อมกันกลุ่ม5โอ้โหกลุ่ม5ชัดเจนไหนๆครูโอดีมหน่อยลูกเดี๋ยวให้ปลายทางดูกลุ่ม5มีรูปภาพขยายความเข้าใจด้วยปลาใหญ่กินปลาเล็กอันนี้ของแท้นะครับของแท้ส่วนกลุ่มอื่นๆก็ตอบปลาใหญ่กินปลาเล็กปลาใหญ่กินปลาเล็กหมดเลยเข้าที่เดี๋ยวเรามาดูเฉลยพร้อมกันนะครับอาจจะเป็นจระเข้ใหญ่ก็ได้นะคำแรกอาศัยในน้ำแหวกว่ายไปมาจริงๆตอบได้เยอะแต่ถ้าจะผูกให้เข้ากับสำนวนก็คือคำว่าปลาหมายถึงเติบโตโอ้โหอลังการอะไรที่ใหญ่ๆเราก็จะเรียกว่ามันอลังการใช่ไหมครับเติบโตขึ้นใหญ่ขึ้นนะครับก็คือคำว่าใหญ่ต่อมาเป็นคำกริยาเวลาเคี้ยวข้าวเราทำไมกินข้าวซึ่งคำว่ากินก็เป็นคำกริยาด้วย

0: ต่อมาครับเหมือนกับอันแรกคำตอบเดียวกันก็คือคำว่าปลานั่นเองและสุดท้ายน้อยกระจิริดนิดเดียวจริงๆก็คือคำว่าเล็กปลายทางดูคำตอบเลยนะครับเห็นไหมปลาใหญ่กินปลาเล็กหมายความว่าอย่างไรปลาใหญ่เหมือนผู้มีอำนาจใช่ไหมผู้มีอิทธิพลย่อมสามารถข่มเหงหรือเอาชนะผู้ที่ด้อยอำนาจหรือผู้ที่เป็นผู้น้อยก็คือผู้ใหญ่กับผู้น้อยนั่นเองปรบมือให้ตนเองอีกครั้งครับเก่งมากๆถ้าให้นักเรียนเนี่ยลองเอาสำนวนเหล่านี้ไปผูกหรือไปแต่งเป็นเรื่องราวเป็นเรื่องสั้นก็จะทำให้การเรียนรู้เรื่องสำนวนไทยนั้นน่าเรียนยิ่งขึ้นแล้วก็เป็นการต่อยอดพัฒนาได้เป็นอย่างดีสำหรับวันนี้นะครับเราก็จะเรียนในเรื่องของการอ่านเรื่องน่ารู้คู่สำนวนไทยซึ่งครูก็จะมีเรื่องมาให้นักเรียนอ่านแล้ววิเคราะห์ว่ามันสอดคล้องหรือตรงกับสำนวนใดนะครับเดี๋ยวเรามาทราบจุดประสงค์การเรียนรู้ก่อนในการเรียนเรื่องสำนวนไทยการอ่านเรื่องน่ารู้คู่สำนวนไทยนั้นนักเรียนต้องอธิบายหลักการอ่านจับใจความสำคัญให้ได้ยังจำได้ไหมการอ่านจับใจความคืออะไรนะครับเราก็ต้องวิเคราะห์เปรียบเทียบสำนวนไทยกับเรื่องที่อ่านได้ว่าจะต้องเปรียบเทียบว่าเรื่องนี้มันสอดคล้องกับสำนวนใดสุดท้ายเนี่ยก็จะต้องบอกคุณค่าของสำนวนไทยสุภาษิตครับบางเพยให้ได้ด้วยนะครับต่อมาคำถามชวนคิดคือนักเรียนจะสามารถเชื่อมโยงเรื่องต่างๆเข้ากับสำนวนไทยได้อย่างไรเราจะสามารถเชื่อมโยงได้อย่างไรบ้างการที่มีเรื่องมาให้แล้วให้นักเรียนเชื่อมโยงกับสำนวนไทยมีเรื่องมาให้เชื่อมโยงเรื่องกับสำนวนไทยการที่จะเชื่อมโยงได้นั้นต้องทำไมก่อนต้องอ่านถ้าไม่อ่านเชื่อมโยงได้ไหมไม่ได้ไม่ได้อ่านเสร็จอ่านจับใจความเสร็จต้องทำไมคิดคิดแบบไหนคิดตื้นๆหรือว่าคิดแบบวิเคราะห์ต้องคิดวิเคราะห์เปรียบเทียบนะครับเดี๋ยวเรามาดูคำตอบพร้อมกันนักเรียนต้องวิเคราะห์ว่าใจความและเหตุการณ์ในเรื่องนั้นๆเนี่ยมันสอดคล้องกับสำนวนใดก็อย่างที่บอกต้องอ่านก่อนอ่านให้เข้าใจแล้วก็วิเคราะห์ให้ได้เดี๋ยวเรามาดูความหมายของการอ่านจับใจความเรื่องที่เกี่ยวกับสำนวนไทยอ่านพร้อมกันครับ3 4หลังจากที่นักเรียนทั้งต้นทางและปลายทางได้อ่านเกี่ยวกับความหมายของการอ่านจับใจความจากเรื่องราวจากเหตุการณ์ที่เกี่ยวกับสำนวนไทยเขาบอกว่านักเรียนจะต้องทำไมเชื่อมโยงเปรียบเทียบให้เข้ากับสำนวนไทยนั้นซึ่งผู้อ่านจะต้องทำไมด้วยเราจะต้องมีความรู้เกี่ยวกับสำนวนไทยด้วยถ้าเราไม่มีความรู้เกี่ยวกับสำนวนไทยเลยนักเรียนจะเชื่อมโยงได้ไหม
1: ไม
0: ่ได้ไม่ได้เพราะฉะนั้นชั่วโมงก่อนหน้านี้เราก็เรียนเกี่ยวกับสำนวนไทยมาเป็นบ้างแล้วนะครับก็จะได้ทราบบ้างแล้วว่าสำนวนไทยคืออะไรมีอะไรบ้างแล้วก็ถ้าเป็นไปได้ก็ต้องไปศึกษาเพิ่มเติมจากไหนที่ครูนำเสนอจากหนังสือสำนวนไทยภาษิตสำนวนคำพังเพยของสำนักงานราชบัณฑิตตยสภาถ้าไม่มีหนังสือสืบค้นจากไหนได้บ้างเว็บไซต์ราชบัณฑิตเว็บไซต์พจนานุกรมนะครับเดี๋ยววันนี้ครูโอก็มีกิจกรรมอะไรอ่านพร้อมกันกิจกรรม
1: เรื่องเล่าเข้าสำนวน
0: ซึ่งก็เป็นเรื่องสั้นๆนะครับที่จะให้นักเรียนทั้งต้นทางและปลายทางได้อ่านจากนั้นก็ลองวิเคราะห์เชื่อมโยงว่าจะเข้ากับสำนวนใดได้บ้างนะครับมาดู

กันเลยเรื่องแรกเดี๋ยวครูอ่านให้ฟังเรื่องมีอยู่ว่าตาโชคเป็นคนที่ชอบทำอะไรผิดๆอยู่เป็นประจำเช่นตักน้ำจากบ่อโดยไม่ใช้รอกเชือกแต่กลับลงไปตักน้ำในบ่อแทนเมื่อเท้าย่ำลงที่โคลนน้ำในบ่อก็ขุ่นจนชาวบ้านเริ่มสงสัยว่าเป็นฝีมือของใครผู้ใหญ่บ้านจึงเรียกลูกบ้านประชุมฝ่ายตาโชคนั้นก็ได้โวยวายลั่นศาลาจนมีพิรุษแต่ตาโชคลืมไปว่าเท้าของตนมีโคลนติดอยู่นักเรียนคิดว่าเรื่องนี้สอดคล้องกับสำนวนใดตาโชคมีพิรุษทำผิดแล้วแสดงอาการมีพิรุษโวยวายตีโพยตีพายอย่างนั้นอย่างนี้ว่าคนอื่นไม่ดูตัวเองสุดท้ายก็แสดงอาการพิรุษออกมาด้วยทำไมมีโคลนติดเท้าอยู่สำนวนนี้ครูเคยสอนไปแล้วในชั่วโมงที่แล้วขึ้นต้นด้วยคำว่ากินมีคำว่ากินมีคำว่ากินสี่พยางค์อ่ะใบให้แล้วมีสี่พยางค์ปลายทางตอบด้วยนะครับเขียนคำตอบลงในกระดานไว้บอร์ดสี่พยางค์ขึ้นต้นด้วยคำว่ากินมีคำว่าร้อนขึ้นต้นด้วยคำว่ากินมีคำว่าร้อนทั้งหมดสี่พยางค์ปลายทางตอบด้วยนะครับหมดเวลากลุ่มไหนตอบได้แล้วมายืนหน้าห้องเรียนกลุ่มไหนมาช้าหมดสิทธิ์นะครับรวดเร็วรวดเร็วทะเลน้อยยกให้เห็นชัดเจนทุกกลุ่มตอบว่ากินปูนร้อนท้องเดี๋ยวให้ปลายทางดูด้วยยกดีๆช้าๆชัดๆเขียนตัวใหญ่ๆชัดเจนนะครับปลายทางเห็นไหมว่าต้นทางตอบกินปูนร้อนท้องปลายทางตอบว่าอะไรครับกลับไปนั่งที่เฉลยคืออะไรครับกินปูนร้อนท้องนั่นเองก็คือคนที่ทำผิดมักจะแสดงอาการมีพิรุธออกมาเองนะครับเรื่องต่อมามานพเป็นผู้มีอิทธิพลในท้องถิ่นแห่งหนึ่งชาวบ้านต่างเกรงกลัวมานพเป็นอย่างมากเขาทำธุรกิจเหมืองแร่และค้าขายวัตถุโบราณจนกระทั่งวันหนึ่งมีฝนตกหนักติดต่อกันหลายวันทำให้น้ำท่วมวัตถุโบราณเช่นเครื่องเงินเครื่องทองสร้อยคอหม้อโบราณและอื่นๆลอยกระจัดกระจายออกมาจากโกดังเมื่อชาวบ้านเห็นจึงรู้ทันทีว่าเป็นวัตถุที่ถูกขโมยไปจากวัดมานพเนี่ยเขาทำความผิดพอเวลาผ่านไปความผิดก็ถูกเปิดเผยส่วนใหญ่จะเชื่อมโยงเกี่ยวกับผู้มีอิทธิพลทำความผิดพอถึงเวลาผ่านไปความผิดนั้นก็ถูกเปิดเผยออกมาเองมีสี่พยางค์ครับมีสี่พยางค์มีคำว่าผุดด้วยรวดเร็วรวดเร็วรวดเร็วเดี๋ยวเพื่อนได้ยินนะครับพูดกันเบาๆหมดเวลาทุกกลุ่มออกมาได้เลยครับใครมาช้าหมดสิทธิ์ตัดสิทธิ์เลยออกมาเลยครับมาช้าตัดสิทธิ์มาดีๆครับมาดีๆกลุ่ม2ทันไหมทันนะครับกลุ่ม2ครูโอใจดีเสมอ
ดูดีๆนะครับเด็กๆตั้งใจครับตั้งใจปลายทางดูพร้อมกันน้ำลดตอผุดน้ำผุดตอผุดมีน้ำผุดตอผุดด้วยน้ำลดตอผุดก็น้ำลดตอผุดมีกลุ่ม2กลุ่มเดียวเป็นน้ำผุดตอผุดไม่เป็นไรนะครับกลับไปนั่งที่ปลายทางตอบว่าอย่างไรบ้างมีน้ำผุดตอลดไหมไม่มีนะครับเฉลยคือน้ำลดตอผุดปรบมือให้ตนเองต่อมาครับต่อมายายจันชอบทำอาหารและขนมหวานแบ่งปันชาวบ้านอยู่เป็นประจำทุกครั้งที่ยายจันทำอาหารแจกให้เพื่อนบ้านยายจันจะรู้สึกอิ่มเอมใจแม้จะไม่ได้รับคำชื่นชมจากใครเลยแต่ยายจันก็ยินดีที่จะทำแบบนี้ตลอดไปแม้ว่าผู้นำชุมชนจะมองไม่เห็นคุณค่าของยายจันก็ตามแต่กลับไปยกย่องกำนันที่บริจาคเงินทองให้กับวัดเพียงคนเดียวยายจันทำดีแต่ไม่มีใครเห็นคุณค่าใบให้4พยางค์ครับมีบางกลุ่มวาดรูปด้วยนะครับจะหมดเวลาแล้วนะครับหมดเวลาออกมาครับออกมาตัวแทนออกมาแสดงคำตอบแสดงคำตอบให้ปลายทางได้ดูพร้อมกันเอายกให้ชัดเจนส่วนใหญ่ตอบว่าปิดทองหลังพระทุกกลุ่มปิดทองหลังพระหมดเลยนะครับยายจันทำความดีแต่ไม่มีใครเห็นคุณค่ากลับที่นะครับการที่ยายจันทำความดีแต่ไม่มีคนเห็นคุณค่าแล้วยายจันก็ไม่ท้อด้วยนะครับคำตอบคือปิดทองหลังพระก็คือทำความดีแต่ไม่มีใครเห็นการปิดทององค์พระถ้าปิดแต่ข้างหน้าองค์พระสวยงามไหมไม่เราต้องปิดทองให้ครบทั้งด้านหน้าแล้วก็ด้านหลังองค์พระนะครับถูกต้องทุกกลุ่มเลยประมือให้ตนเองและสุดท้ายแล้วนะครับเรื่องสุดท้ายที่นักเรียนจะได้ทำกิจกรรมเบิ้ลกับพลอยเป็นแฟนที่คบหาดูใจกันมานานทั้งสองได้ตกลงจะแต่งงานกันในปีหน้าเมื่อวันนั้นมาถึงทั้งสองวางแผนจัดงานใหญ่โตโดยเชิญแขกมานับพันคนและจ้างร้านอาหารหรูมาทำอาหารเลี้ยงแขกเช่นหูฉลามน้ำแดงเป็ดปักกิ่งขาหมูกุ้งมังกรละซึ่งทุกคนในงานแต่งต่างอร่อยกับอาหารบนโต๊ะเมื่อจบงานทั้งสองมานั่งทุกข์ใจกับราคาที่ต้องจ่ายตอบได้เลยครับตอบได้เลยดูซิตอบได้ไหม

หมดเวลาออกมาครับตัวแทนกลุ่มออกมาให้ดูคำตอบรอบนี้มีคำตอบที่แตกต่างกันนะครับถึง2คำตอบมาช้าหมดสิทธิ์นะเร็วๆเร็วๆเสร็จยังครับกลุ่ม2นัทพัฒน์ออกมาายืนดีๆนิ่งๆเพื่อนๆฟังหน่อยต้นทางและปลายทางดูพร้อมกันนะครับมี2คำตอบก็คือตามน้ำพริกละลายแม่น้ำยกให้ปลายทางดูด้วยแล้วก็ขี่ช้างจับตั๊กกระแตนมีตามน้ำพริกละลายแม่น้ำและขี่ช้างจับตั๊กกระแตนนะครับเสร็จแล้วเข้ากลุ่มเข้าที่นักเรียนครับข้อความเรื่องสั้นที่เราอ่านเนี่ยมีการลงทุนไหมจุดไหนที่เป็นการลงทุนเป็นการลงทุนหรอการลงทุนก็คือลงทุนไประหว่างผลกำไรถ้าเราไปจ้างร้านอาหารหรูเราจะได้กำไรอะไรจากมาไม่มีมันคือการทำงานหรือทำอะไรใหญ่โตแล้วผลตอบรับผลตอบแทนหรือสิ่งที่ได้มันก็ไม่ได้ดีมันไร้ประโยชน์มันเปล่าประโยชน์ใช่ไหมครับมันไม่ได้ประโยชน์ตามมาก็จะสอดคล้องกับสำนวนที่ว่าตามน้ำพริกละลายแม่น้ำกลุ่มไหนตอบถูกบ้างกลุ่มที่1 2และ5ส่วนกลุ่ม3และกลุ่ม4ก็ไม่ได้คะแนนในจุดนี้ไปไม่เป็นไรถือว่าทุกคนเก่งมากปรบมือให้ตนเองอีกครั้งครับและหลังจากที่นักเรียนนะครับได้ทำกิจกรรมฝึกเกี่ยวกับการอ่านเรื่องการอ่านจับใจความเรื่องสั้นๆแล้วเชื่อมโยงกับสำนวนไทยนะครับกิจกรรมพัฒนาการเรียนรู้ของครูในวันนี้นะครับก็คือให้นักเรียนทำใบงานที่4อ่านเรื่องน่ารู้คู่สำนวนไทยโดยอ่านจับใจความจากข้อความนะครับในกรอบสี่เหลี่ยมแล้ววิเคราะห์ว่าควรใช้สำนวนใดในการเปรียบเทียบพร้อมบอกความหมายด้วยนะครับสำหรับคุณครูปลายทางก็แจกใบงานที่4หรือชุดกิจกรรมนะครับสังเกตการทำงานของนักเรียนแล้วก็ประเมินการอ่านจับใจความและวิเคราะห์สำนวนไทยกับสถานการณ์ต่างๆนักเรียนปลายทางเมื่อทำใบงานเสร็จแล้วก็ส่งกับคุณครูประจำชั้นนะครับถ้าพร้อมแล้วพร้อมยังพร้อมแล้วก็ลงมือปฏิบัติกิจกรรมได้เลยนะครับ

0: หลังจากที่ต้นทางและปลายทางนะครับได้ทำกิจกรรมอ่านเรื่องไปแล้วแล้วก็เชื่อมโยงกับสำนวนไทยใช่ไหมครับเดี๋ยวเรามาสรุปกิจกรรมพร้อมกันเลยนะครับในการตรวจสอบความถูกต้องเนี่ยเดี๋ยวเด็กๆมาดูก่อนนะครับว่าเรื่องที่หนึ่งหมายถึงอะไรขอตัวแทนครับภัทริกามาอ่านหน้าห้องเรียนให้ปลายทางได้ฟังกันนะครับ
1: ภูและพานบ้านอยู่ใกล้กันเขาเป็นเพื่อนกันตั้งแต่เด็กโดยทั้งสองฝ่ายต่างชอบโอ้อวดในความมั่งมีของตนภูมีอะไรใหม่พานก็จะต้องรีบไปหาให้มีสูงกว่าฝ่ายพานมีอะไรใหม่ภูก็ต้องทำให้ตนเองเหนือกว่าพานและมาคุยอวดกันตลอดความระหองระแหงในความไม่ยอมกัน

0: มีอยู่ในใจทั้งสองคนอยู่แล้วจนในที่สุดก็มีปากเสียงกันและเกิดการใช้กำลังด้วยต่างฝ่ายต่างไม่ยอมกันจึงเกิดเหตุโศกนาฏกรรมขึ้นในที่สุด
1: โศกนาฏกรรมนะครับน่ากลัวมากเลยเดี๋ยวให้พัทริกาไปนั่งที่ได้ปรบมือให้เพื่อนเรามาดูพร้อมกันว่าสำนวนใดเราจะใช้สำนวนใดในการเปรียบเทียบ
2: ขิงก็ราขาก็แรง
1: หลายคนตอบว่าขิงก็ราขาก็แรงปลายทางตอบว่าขิงก็ราขาก็แรงเช่นเดียวกันนะครับต่อมาหมายความว่าอย่างไร
2: หมายความว่าต่างฝ่ายต่างไม่ยอม
1: ต่างฝ่ายต่างไม่ยอมกันตอบดังๆนะครับไม่ต้องกลัวตอบแบบมั่นใจต่างฝ่ายต่างจัดจ้านพอๆกันไม่มีใครยอมใครและต่างมีอารมณ์ร้อนด้วยกันทั้งคู่ขิงเนี่ยถ้านึกถึงพืชสมุนไพรขิงมันร้อนไหมร้อนแรงไหมกินไปมันก็จะร้อนแรงมีรสชาติที่ร้อนแรงแล้วก็ขากินไปก็มีรสชาติที่ร้อนแรงเหมือนกันก็คือร้อนแรงทั้งคู่นะครับต่อมาเรื่องที่สองศิรวิทย์เป็นตัวแทนในการอ่าน
3: พ่อค้ากลุ่มหนึ่งบรรทุกสินค้าข้ามทะเลทรายเพื่อไปขายต่างเมืองในระหว่างเดินทางน้ำที่ใช้อุปโภคได้หมดลงทุกคนต่างเดินสำรวจจนพบกอหญ้าใหญ่ทุกคนต่างช่วยกันขุดทรายใต้หญ้าจนกระทั่งเจอแผ่นหินใหญ่ทำให้ทุกคนหมดหวังแต่หัวหน้าช่างไม่ยอมยุติความคิดที่จะขุดหาน้ำจึงแนบหูกับพื้นหินก็ได้ยินเสียงน้ำไหลจึงสั่งให้ทุกคนช่วยกันทุบหินจนแตกน้ำจึงพุ่งออกมาให้ทุกคนได้ดื่มกินและเดินทางต่อไปจนถึงที่หมายอย่างราบรื่น
1: เข้าที่ครับปรบมือให้เพื่อนเราจะใช้สำนวนใดครับนักเรียนใช้สำนวนใดในการเปรียบเทียบการที่ทุกคนมีความพยายามในการทำงานจนประสบความสำเร็จมันก็คือความพยายามอยู่ที่ไหนความสำเร็จอยู่ที่นั่นนะครับและความหมายทราบไหม
2: ชัดค่ะทำงานเพื่อประสบความสำเร็จ
1: เดี๋ยวให้ตัวแทนตอบฉันมงคลฉันมงคลอธิบายให้เพื่อนฟังหน่อยว่าความหมายของสำนวนนี้คืออะไร
4: หากเราพยายามทำอะไรมากๆก็จะประสบความสำเร็จค่ะ
1: ดังสุภาษิตที่ว่าความพยายามอยู่ที่ไหน
4: ความสำเร็
1: จอยู่ที่นั่นเก่งมากปรบมือให้เพื่อนการทำงานใดๆก็ตามนะครับหากมีความพยายามแล้วก็จะทำให้ประสบความสำเร็จได้นะครับและคำถามสรุปบทเรียนในวันนี้สำนวนไทยเกี่ยวข้องกับชีวิตของคนไทยอย่างไรจากที่เราได้อ่านเรื่องต่างๆแล้วเชื่อมโยงกับสำนวนไทยได้นักเรียนบอกได้หรือไม่ว่าสำนวนไทยเกี่ยวข้องกับชีวิตของคนไทยอย่างไรตอบได้ไหมครับกลุ่ม2ได้ไหมลัลนาลองแสดงความคิดเห็นไม่ผิดครับลูกเดี๋ยวให้ลัลนาตอบให้เพื่อนฟัง
5: เป็นข้อคิดค่ะทำให้คนคิดได้ค
1: ่
5: ะ
1: เป็นข้อคิดทำให้คนฉุกคิดได้ใช่ไหมถ้ามีการใช้สำนวนเปรียบเลยเปรียบเทียบกับการกระทำนั้นๆก็อาจจะทำให้ผู้นั้นสามารถนำข้อคิดไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้ปรบมือให้เพื่อนคนอื่นเพิ่มเติมไหมมีใครเพิ่มเติมไหมอนุณพัฒน์เพิ่มเติมให้เพื่อนๆปลายทางฟัง
6: จะทำให้คนไทย มีจิตใจช่วยเหลือกันครับ
1: มีจิตใจช่วยเหลือกันดังเช่นสำนวนที่ว่า
6: น้ำพึ่งเรือ
1: เสือ
6: เสือพึ่งป่า
1: น้ำพึ่งเรือเสือพึ่งป่ามีสำนวนอื่นไหม
6: มีครับ
1: มีครับ
6: เช่นสำนวนที่ว่า
1: สำนวนอะไรเอ่ย
6: คางคกขึ้นวอค่ะ
1: คางคกขึ้นวอช่วยเหลือกันอย่างไรไม่น่าจะช่วยกัน มีอย่างอื่นไหมนอกจากน้ำพึ่งเรือเสือพึ่งป่า
6: ไม่ใช
1: ่ความพยายามอยู่ที่ไหนที่เพิ่งเรียนไปเนี่ยความสำเร็จอยู่ที่นั่นอาปรบมือให้เพื่อนอย่างที่บอกนะครับสำนวนไทยเกี่ยวข้องกับชีวิตของคนไทยอย่างไรก็คือทำให้เห็นภาพวิถีชีวิตของผู้คนในสังคมไทยได้ชัดเจนมากยิ่งขึ้นก็คือการช่วยเหลือพึ่งพาซึ่งกันและกันนะครับต่อมาบทเรียนครั้งต่อไปเราจะเรียนกันในเรื่องของการเขียนจดหมายส่วนตัวเป็นชั่วโมงแรกนะครับและสิ่งที่ต้องเตรียมคือใบงานเรื่องรูปแบบที่ใช่จดหมายส่วนตัวใบความรู้เรื่องรูปแบบที่ใช่จดหมายส่วนตัวนะครับแล้วก็อาจจะเป็นซองจดหมายและรูปแบบของจดหมายก็ได้ถ้ามีนะครับสำหรับใบงานและใบความรู้สามารถดาวน์โหลดได้ที่ www.dltv.ac.th เข้าไปที่รายวิชา
2: ภาษาไทย
1: ชั้นประถมศึกษาปีที
2: ่6
1: สำหรับชั่วโมงนี้นะครับก็อยากจะฝากให้นักเรียนทุกคนนำความรู้ที่ได้ไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันให้ถูกต้องแล้วก็หมั่นทบทวนบทเรียนอยู่เสมอสำหรับชั่วโมงนี้ก็พบกันเพียงเท่านี้สวัสดีครับ
3: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ

0: พิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมร่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้แล้วเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th
1: ในอดีตเมื่อครั้งวิทยาการทางการแพทย์ยังไม่ก้าวหน้ามนุษย์บำบัดรักษาการเจ็บป่วยของตนโดยอาศัยความเชื่อทางไสยศาสตร์และภูมิปัญญาทางการแพทย์แผนโบราณที่ถือปฏิบัติสืบต่อกันมาเช่นการใช้สมุนไพรการใช้ความร้อนความเย็นและการนวดเป็นต้นเมื่อวิทยาการทางการแพทย์ได้รับการพัฒนาผู้คนก็นิยมหันมารักษาโรคภัยด้วยวิธีการสมัยใหม่และใช้ยาที่มีส่วนประกอบของสารเคมีที่อาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพในระยะยาวจึงเกิดกระแสการนำการแพทย์แผนโบราณซึ่งเป็นวิธีการที่เป็นธรรมชาติมาผสมผสานและประยุกต์ใช้ร่วมกับการแพทย์แผนปัจจุบันกลายเป็นการแพทย์ทางเลือกซึ่งการนวดไทยก็เป็นหนึ่งในการรักษาแบบดั้งเดิมที่กลับมาได้รับความนิยมอีกครั้งและได้รับการยอมรับอย่างแพร่หลายทั้งในไทยและในต่างประเทศภูมิปัญญาการนวดไทยเป็นศาสตร์และศิลป์ของการดูแลสุขภาพที่มุ่งแก้ไขความผิดปกติของธาตุทั้ง4ในร่างกายคือดินน้ำลมไฟโดยเฉพาะการติดขัดของเลือดและลมในเส้นด้วยวิธีต่างๆได้แก่การกดการคลึงการบีบการทุบการประคบหรือวิธีอื่นๆตามที่ได้มีการพัฒนาและสืบทอดต่อกันมาโดยครูหมอนวดไทยจากอดีตจนถึงปัจจุบันแล้วตอนนี้นะครับเราก็อยู่กับผู้เชี่ยวชาญทางที่มีประสบการณ์มานานกว่า46ปีนะครับอาจารย์สมพิษปิตสิงห์สวัสดีครับ
2: ค่ะ
1: อาจารย์สมพิษนะครับเป็นผู้เชี่ยวชาญทางการนวดแผนไทยโรงเรียนแพทย์โบราณวัดพระเชตุพนอาจารย์มองว่าอะไรคือหัวใจสำคัญของการนวดแผนไทย
2: หัวใจของการนวดคือต้องเวลาทำงานต้องใส่ใจกับผู้ที่เรากำลังนวดเขาอยู
1: ่ครับ
2: แล้วก็ต้องมีเมตตาต่อเขาด้วย
1: การนวดแผนไทยมีการอีโวมีการพัฒนายังไงตามการเวลาบ้างครับ
2: ที่เห็นมาก็พัฒนาขึ้นไปเยอะเลยนะคะมีทั้งเอาของตะวันตกมาผสมผสานก็มีนะฮะอย่างสวีดิชเนื้อนวดน้ำมันอะแต่ก่อนเราไม่มีใช่ไหมคะ
1: อ
2: ๋
1: อเหรอครับเนื้อน้ำมัน
2: มันไม่มีการหายปวดเมื่อยมันต่างกันของเราปวดลึกถึงกล้ามเนื้อชั้นในซึ่งมัน จะเป็นกล้ามเนื้อที่ทำงานแล้วก็เกร็งตัวเราอย่างเงี้ยมันคนละอันกล้ามเนื้อที่เขานวดกันอยู
1: ่โหนี่ถือเป็นความแตกต่างระหว่างการนวดไทยกับการนวดของฝรั่งเลย
2: ใช่
1: คือการความลึก
2: ของลึกของเราเพราะเราจะกดลึกลงไป
1: เชื่อกันว่าการนวดแผนไทยมีต้นกำเนิดมาจากชีวโกมารพัฒน์แพทย์ประจำพระองค์ของพระพุทธเจ้าผู้วางรากฐานแนวคิดเรื่องการบำบัดผ่านการสัมผัสซึ่งเป็นการสัมผัสที่เปี่ยมด้วยความรู้ความเมตตาและความเข้าใจในร่างกายของมนุษย์จนกลายมาเป็นศาสตร์แห่งการนวดจากนั้นศาสตร์แห่งการนวดถูกส่งต่อในวัดวังและหมู่บ้านมีการผสมผสานวัฒนธรรมและความรู้ท้องถิ่นเข้าไปกลายเป็นภูมิปัญญาที่ถ่ายทอดด้วยปากปฏิบัติด้วยร่างกายเชื่อมด้วยหัวใจและศรัทธาเพราะหมอนวดนอกจากจะต้องมีความสามารถในการนวดรักษาแล้วยังต้องมีศีลธรรมจรรยาตามหลักพระพุทธศาสนาและเคารพครูบาอาจารย์ผู้ประสิทธิ์ประสาทวิชาให้
3: People have to try this to like I don't know to live life I feel like it's just such an amazing experience
4: I really liked when they were doing like the back of my head and they would hit like very like small pressure points and, like I didn't even know were thereand made me feel like so relaxed like in a way I really haven't felt before
1: การนวดแผนไทยได้รับการยอมรับในเวทีโลกนะครับโดยเฉพาะทางยูเนสโกองค์การการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติที่ขึ้นทะเบียนให้การนวดไทยเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติในวันที่12ธันวาคมปีพุทธศักราช2562ครับการนวดแผนไทยไม่ใช่แค่การคลายเส้นหรือการรักษาความปวดเมื่อยของร่างกายแต่คือภูมิปัญญาที่เชื่อมโยงร่างกายจิตใจและพลังชีวิตไว้เป็นหนึ่งเดียวจะเห็นแล้วว่าการนวดไทยเป็นเสน่ห์ทางวัฒนธรรมที่ทรงพลังของประเทศเรานะครับไม่ได้แค่สร้างรายได้จำนวนมหาศาลแต่ว่ายังส่งออกความเป็นไทยสร้างความเข้าใจอันลึกซึ้งให้ชาวต่างชาติได้เห็นว่าวัฒนธรรมของเราเป็นอย่างไรการนวดไม่ใช่แค่การคลายเส้นหรือว่าผ่อนคลายความเมื่อยล้าของร่างกายแต่ว่าเป็นภูมิปัญญาที่เชื่อมต่อร่างกายจิตใจและหัวใจเป็นหนึ่งเดียวนี่ไม่ใช่แค่การนวดครับแต่เป็นการรักษารากเหง้าด้วยหัวใจไทย

พบการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 นและเวลา 12:25 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 นและเวลา 12:00 น

ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 น.และเวลา 20:30 น.รับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th

สวัสดีครับคุณครูปลายทางและนักเรียนปลายทางทุกท่านนะครับรายวิชาภาษาไทยระดับชั้นประถมศึกษาปีที่6เรื่องการเขียนจดหมายส่วนตัวสำหรับวันนี้นะครับอยู่กับคุณครูประสิทธิ์มุสิโกนะครับคุณครูโรงเรียนวัดป่าขาดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลาเขต1โครงการผลิตสื่อวิดิทัศน์ประกอบการเรียนการสอนเพื่อแก้ปัญหาขาดแคลนครูให้แก่โรงเรียนขนาดเล็ก DLTV โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาสำหรับวันนี้นะครับนักเรียนเราจะเรียนรู้กันในเรื่องของการเขียนจดหมายซึ่งเป็นจดหมายประเภทจดหมายส่วนตัวนะครับก่อนที่เราจะไปเรียนรู้กันนะครับเรามาดูในส่วนของตัวชี้วัดและจุดประสงค์การเรียนรู้กันก่อนนะครับตัวชี้วัดที่นักเรียนจะต้องรู้นะครับประกอบด้วย2ตัวชี้วัดด้วยกันนะครับตัวชี้วัดที่1นะครับเขียนจดหมายส่วนตัวนะครับและตัวชี้วัดที่2นะครับมีมารยาทในการเขียนนะครับสำหรับจุดประสงค์การเรียนรู้นะครับที่นักเรียนจะต้องบรรลุเมื่อนักเรียนเรียนจบกระบวนการจัดการเรียนการสอนในเรื่องของการจัดการเรียนรู้เรื่องของการเขียนจดหมายส่วนตัวนะครับข้อที่1นะครับอธิบายความหมายหลักการและรูปแบบของการเขียนจดหมายได้ถูกต้องนะครับข้อที่2นะครับสามารถเขียนจดหมายส่วนตัวตามที่กำหนดได้ถูกต้องตามหลักการและรูปแบบนะครับข้อที่3นะครับเห็นความสำคัญในการเขียนและใช้ภาษาไทยได้ถูกต้องในการเขียนมีมารยาทในการเขียนครับการเขียนจดหมายนะครับปัจจุบันนี้ถ้าเราสังเกตนะครับเราจะเห็นลักษณะของการเขียนจดหมายที่ค่อนข้างน้อยลงนะครับโดยส่วนมากแล้วเมื่อโลกของเรามีพัฒนาการมีวิวัฒนาการที่ก้าวกระโดดนะครับดังนั้นลักษณะของการเขียนสื่อสารในรูปแบบของการเขียนจดหมายนะครับก็จะเป็นลักษณะของการเขียนที่มีความนิยมค่อนข้างจะน้อยลงนะครับนักเรียนสังเกตภาพนี้สิครับเห็นอะไรบ้างจากภาพนี้นะครับลักษณะของการสื่อสารนะครับเมื่อโลกของเรานะครับมีพัฒนาการอย่างก้าวกระโดดนะครับลักษณะของการติดต่อสื่อสารนะครับก็จะมีการพัฒนารูปแบบของการสื่อสารที่ค่อนข้างหลากหลายนะครับโดยส่วนใหญ่แล้วนะครับเราจะใช้เทคโนโลยีเข้ามามีส่วนร่วมในการสื่อสารนะครับดังนั้นกระบวนการสื่อสารโดยส่วนใหญ่แล้วมักจะอยู่ในรูปแบบของเทคโนโลยีนะครับการสื่อสารแบบไร้พรมแดนนะครับณตอนนี้นะครับถึงแม้ว่าเราจะอยู่ต่างประเทศเราก็สามารถที่จะติดต่อสื่อสารได้กันค่อนข้างที่จะรวดเร็วนะครับคราวนี้ลักษณะของการสื่อสารรูปแบบของการสื่อสารค่อนข้างที่จะมีความหลากหลายนะครับปัจจุบันนี้อาจจะใช้ LINE Facebook Instagramตลอดถึง Twitter นะครับเป็นเครื่องมือในการสื่อสารซึ่งเป็นเทคโนโลยีที่มีการพัฒนาตามโลกของเรานะครับดังนั้นนะครับเมื่อโลกของเรามีพัฒนาการที่ก้าวกระโดดแต่รูปแบบของการเขียนจดหมายลักษณะของการเขียนจดหมายเราก็ยังคงจำเป็นจะต้องเรียนรู้ไว้นะครับถือว่าเป็นองค์ความรู้สำคัญที่นักเรียนจะต้องรู้นะครับเพื่อที่จะนำไปสู่กระบวนการติดต่อสื่อสารเพราะในยุคปัจจุบันนี้ถึงแม้ว่าโลกของเราจะมีพัฒนาการที่ก้าวกระโดดแต่ยังมีกระบวนการส่งจดหมายอย่างเช่นหน่วยงานราชการนะครับก็ยังยึดรูปแบบของการส่งจดหมายซึ่งเป็นจดหมายประเภทจดหมายราชการติดต่อระหว่างหน่วยงานสื่อสารกันอยู่นะครับจึงเป็นเหตุให้นักเรียนก็ยังมีความจำเป็นที่จะต้องเรียนรู้ในเรื่องของการเขียนจดหมายนะครับคราวนี้เรามาดูกันนะครับว่าการเขียนจดหมายหมายถึงอะไรนะครับการเขียนจดหมายเป็นการเขียนรูปแบบหนึ่งเขียนเพื่อสื่อสารบอกเรื่องราวแจ้งความต้องการแสดงความคิดเห็นให้กับผู้อ่านทราบหรือให้ปฏิบัติตามความต้องการนะครับสงสัยไหมล่ะครับว่าจดหมายลักษณะของจดหมายเนี่ยมีกี่ประเภทและในแต่ละประเภทเนี่ยมีลักษณะเป็นอย่างไรไม่ทราบว่านักเรียนเคยเรียนรู้ในเรื่องของการเขียนจดหมายประเภทใดกันมาบ้างแล้วนะครับตอบคุณครูปลายทางเลยนะครับว่าระดับชั้นประถมศึกษาปีที่4ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่5เราเคยเรียนรู้ในรูปแบบของการเขียนจดหมายประเภทใดกันบ้างแล้วนะครับคราวนี้นะครับคุณครูจะพาไปดูในส่วนของประเภทของจดหมายนะครับ
สำหรับประเภทของจดหมายนะครับนักเรียนครับจะประกอบด้วย4ประเภทนะครับประเภทที่1จดหมายส่วนตัวนะครับประเภทที่2จดหมายกิจธุระครับประเภทที่3จดหมายธุรกิจครับและประเภทสุดท้ายประเภทที่4จดหมายราชการนะครับคราวนี้เดี๋ยวคุณครูจะพาไปดูว่าลักษณะของจดหมายในแต่ละประเภทนะครับมีลักษณะเป็นอย่างไรและรูปแบบของการเขียนจดหมายในแต่ละประเภทมีหน้าตาเป็นอย่างไรนะครับไม่ทราบว่านักเรียนปลายทางและคุณครูปลายทางพร้อมกันแล้วหรือยังนะครับถ้าพร้อมแล้วนะครับไปดูถึงประเภทของจดหมายในแต่ละประเภทกันเลยนะครับสำหรับจดหมายประเภทที่1นะครับที่เราจะเรียนรู้กันนะครับก็คือจดหมายส่วนตัวนะครับจดหมายที่ใช้ในการสื่อสารกับเพื่อนญาติพี่น้องเพื่อแจ้งเรื่องราวหรือสอบถามทุกสุขตลอดถึงแสดงความยินดีขอบคุณขอโทษหรือแสดงความเห็นใจในโอกาสต่างๆนะครับวันนี้นะครับนักเรียนคุณครูมีตัวอย่างนะครับการเขียนจดหมายส่วนตัวมาให้นักเรียนได้ดูกันด้วยนะครับเราไปดูในส่วนของตัวอย่างจดหมายส่วนตัวกันเลยนะครับเรามาดูตัวอย่างการเขียนจดหมายส่วนตัวกันนะครับเดี๋ยวเรามาร่วมกันอ่านจดหมายส่วนตัวพร้อมๆกันนะครับส่วนที่1เลยนะครับ 18/1 หมู่1ตำบลเทสาอำเภอเมืองจังหวัดนครปฐม20มีนาคม2555จิ๊บเพื่อนรักฉันทราบข่าวจากญาติๆของเธอว่าเธอสอบชิงทุนเพื่อเรียนต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาได้โดยสอบได้คะแนนเป็นลำดับที่2ของผู้เข้าสอบทั้งหมดฉันจึงเขียนจดหมายฉบับนี้มาเพื่อแสดงความยินดีกับเธอด้วยเพราะไม่ใช่เป็นเรื่องง่ายเลยที่จะทำได้อย่างนี้เธอเก่งจริงๆนะจ๊ะจิ๊บตอนนี้ฉันกำลังทบทวนบทเรียนเพื่อเตรียมตัวสอบเรียนต่อเหมือนกันไม่แน่นะว่าเราอาจได้เรียนต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาด้วยกันอีกก็ได้ใครจะไปรู้จริงไหมจ๊ะสุดท้ายนี้ฉันหวังว่าเธอและครอบครัวคงสบายดีนะจ๊ะส่วนฉันสบายดีจ้ะรักและคิดถึงส้มโอนะครับลักษณะของตัวอย่างจดหมายส่วนตัวฉบับนี้นะครับเขียนส่งถึงใครเอ่ยเป็นจดหมายที่เพื่อนเขียนถึงเพื่อนนั่นเองนะครับเป็นลักษณะของจดหมายส่วนตัวนะครับคราวนี้ไปดูประเภทของจดหมายประเภทที่2กันนะครับครับเราก็มาดูในส่วนของรูปแบบจดหมายรูปแบบที่2ประเภทที่2นะครับจดหมายกิจธุระนะครับจดหมายที่เขียนติดต่อกับบุคคลหรือองค์กรต่างๆห้างร้านบริษัทสมาคมเพื่อติดต่อกิจธุระต่างๆเช่นการเขียนจดหมายขอลาหยุดเมื่อเจ็บป่วยเมื่อมีกิจธุระจำเป็นต้นคราวนี้เรามาดูในส่วนของตัวอย่างการเขียนจดหมายกิจธุระกันนะครับนักเรียนสามารถดูตัวอย่างการเขียนจดหมายกิจธุระประกอบได้จากหนังสือแบบเรียนภาษาไทยพื้นฐานภาษาพาทีระดับชั้นประถมศึกษาปีที่6ประกอบไปด้วยได้เลยนะครับคราวนี้เรามาดูกันในส่วนของตัวอย่างจดหมายกิจธุระนะครับเรามาอ่านจดหมายไปพร้อมกันเลยนะครับ 65/58 ถนนรามคำแหงซอย8เขตบางกะปิกรุงเทพ10240 21ธันวาคม2555เรื่องสมัครงานเรียนผู้จัดการบริษัทรักภาษาจำกัดด้วยกระผมได้อ่านประกาศการรับสมัครนักเรียนทำงานที่ขายหนังสือในช่วงปิดภาคเรียนซึ่งท่านได้ปิดประกาศไว้ที่หน้าบริษัทกระผมเป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่6โรงพัฒนาเยาวชนกรุงเทพมหานครมีความประสงค์จะสมัครทำงานดังกล่าวเพื่อหารายได้ในระหว่างปิดภาคเรียนกระผมมีประสบการณ์ขายสินค้าในร้านสหกรณ์ของโรงเรียนตั้งแต่เรียนในชั้นประถมศึกษาปีที่5จนถึงปัจจุบันพร้อมที่จะให้ท่านสัมภาษณ์หรือทดสอบตามระเบียบของบริษัทกระผมหวังว่าท่านจะพิจารณาให้กระผมได้ทำงานและติดต่อกระผมโดยตรงตามหมายเลขโทรศัพท์ที่ให้ไว้จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา
และขอขอบคุณมาณโอกาสนี้ขอแสดงความนับถือวิบูลยอดขยันเด็กชายวิบูลยอดขยันโทรศัพท์026280000ครับเรามาดูกันในส่วนของจดหมายประเภทถัดไปกันเลยนะครับก็คือจดหมายธุรกิจจดหมายที่ใช้ในการติดต่อระหว่างกันในวงธุรกิจโดยมีจุดประสงค์อย่างใดอย่างหนึ่งในการดำเนินธุรกิจเช่นเสนอขายสินค้าหรือบริการสั่งซื้อสินค้าติดตามหนี้ร้องเรียนเกี่ยวกับข้อผิดพลาดหรือความเสียหายเป็นต้นคราวนี้เรามาดูตัวอย่างของจดหมายธุรกิจกันนะครับเรามาอ่านจดหมายธุรกิจพร้อมๆกันนะครับนักเรียนร้านขอนแก่นการไฟฟ้า265/1ถนนหน้าเมืองอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่น17 มีนาคม 2551เรื่องขอสั่งซื้อสินค้าเรียนผู้จัดการฝ่ายขายบริษัทโทรทัศน์ไทยจำกัดด้วยปัจจุบันร้านไทยพันการไฟฟ้าได้รับการไว้วางใจให้ลูกค้าผู้มีอุปการะคุณเป็นจำนวนมากทำให้สินค้าใกล้หมดสต็อกภายในระยะเวลาอันรวดเร็วทางร้านจึงขอให้ท่านส่งสินค้าตามรายการในใบสั่งซื้อเลขที่119ที่ได้แนบมาด้วยนี้ถึงร้านภายในวันที่27กันยายนศกนี้โดยรถบริการของบริษัททั้งนี้โปรดลงรายการสั่งซื้อสินค้าดังกล่าวในบัญชีเงินเชื่อของร้านในราคาส่วนลด 20% เช่นเคยจักขอบคุณยิ่งขอแสดงความนับถือนายทวีพันธ์พันชัยเจ้าของและผู้จัดการครับคราวนี้เรามาดูในรูปแบบของการเขียนจดหมายใน

รูปแบบถัดไปกันเลยนะครับสำหรับรูปแบบถัดไปนะครับจดหมายราชการนะครับจดหมายราชการหรือหนังสือราชการเป็นหนังสือที่ติดต่อสื่อสารระหว่างส่วนราชการกับอีกส่วนราชการหรือติดต่อสื่อสารกันภายในหน่วยงานเช่นเดียวกันรวมทั้งยังใช้ติดต่อสื่อสารกับหน่วยงานเอกชนต่างๆด้วยนะครับคราวนี้เรามาดูตัวอย่างของจดหมายราชการกันนะครับตัวอย่างจดหมายราชการนะครับจะมีหน้าตาลักษณะแบบนี้นะครับโดยด้านมุมบนซ้ายมือจะเป็นเลขที่หนังสือนะครับกึ่งกลางหน้ากระดาษนะครับก็จะเป็นในส่วนของตราที่เราเรียกว่าตราครุฑนะครับส่วนด้านขวามือนะครับก็จะเป็นในส่วนของที่อยู่ที่เราเขียนหนังสือนะครับหนังสือฉบับนี้นะครับเป็นหนังสือเชิญวิทยากรนะครับจากคณะครุศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาอำเภอเมืองจังหวัดสงขลานะครับนักเรียนสามารถดูตัวอย่างการเขียนหนังสือราชการได้ตามหน้าจอนี้ได้เลยครับคราวนี้นะครับเราได้เรียนรู้กันในเรื่องของรูปแบบของการเขียนจดหมายแล้วนะครับจำนวนกี่ประเภทเอ่ยจำนวน4ประเภทนะครับต่อไปนะครับเราจะมาเรียนรู้กันในส่วนของการเขียนจดหมายส่วนตัวนะครับซึ่งเป็นตัวชี้วัดหลักที่เราจะต้องเรียนรู้นะครับครับเราจะมาเรียนรู้กันในเรื่องของรูปแบบและองค์ประกอบของจดหมายนะครับคราวนี้นะครับให้นักเรียนดูภาพตัวอย่างของจดหมายนะครับบนหน้าจอของคุณครูเลยนะครับแล้วร่วมกันพิจารณาถึงองค์ประกอบของจดหมายนะครับพร้อมแล้วนะครับเรามาพิจารณาพร้อมกันนะครับองค์ประกอบที่1นะครับได้แก่อะไรเอ่ยองค์ประกอบที่1ใช่เลยครับได้แก่ที่อยู่นั่นเองนะครับต่อไปองค์ประกอบที่2นะครับองค์ประกอบที่2นะครับได้แก่วันที่คราวนี้ดูซิว่าวันที่ประกอบด้วยอะไรบ้างได้แก่วันเดือนแล้วก็ปีพ.ศ.นะครับต่อไปองค์ประกอบที่3นะครับได้แก่คำขึ้นต้นนะครับองค์ประกอบที่3ได้แก่คำขึ้นต้นต่อไปองค์ประกอบที่4นะครับนักเรียนองค์ประกอบที่4ส่วนเนื้อส่วนเนื้อความหรือว่าเนื้อหาของจดหมายนะครับที่กล่าวถึงจุดประสงค์ต่างๆที่เราต้องการสื่อสารให้กับบุคคลที่เราเขียนถึงได้รับรู้นะครับต่อไปนะครับองค์ประกอบที่5ก็คือคำลงท้ายนะครับและส่วนองค์ประกอบที่6นะครับก็คือการลงชื่อนั่นเองนะครับคราวนี้เรามาดูลักษณะรูปแบบของการเขียนจดหมายในส่วนของการเป็นแบบฟอร์มนะครับคราวนี้นะครับลักษณะของการเขียนจดหมายลักษณะของการเขียนจดหมายนะครับคราวนี้การที่เราจะเขียนจดหมายนะครับเราจะแบ่งรูปแบบของการเขียนจดหมายออกเป็นทั้งหมดกี่ส่วนเอ่ย4ส่วนนั่นเองตั้งแต่ขอบกระดาษนะครับมาถึงส่วนที่1นะครับเราจะเว้นประมาณ 1.5 นิ้วนะครับแล้วก็ส่วนด้านหลังของกระดาษนะครับเราก็จะเว้นประมาณ1นิ้วนะครับคราวนี้องค์ประกอบที่1ของจดหมายนะครับก็คือที่อยู่นะครับลักษณะของที่อยู่นะครับเขียนกึ่งกลางของหน้ากระดาษด้านขวาหรือประกอบด้วยข้อมูลดังต่อไปนี้นะครับลักษณะของที่อยู่นะครับจะเขียนกึ่งกลางของกระดาษด้านขวามือประกอบด้วยข้อมูลดังนี้นะครับบ้านเลขที่หมู่ที่ตำบลอำเภอจังหวัดและรหัสไปรษณีย์นะครับต่อไปองค์ประกอบที่2นะครับได้แก่วันที่นะครับเขียนตรงกลางหน้ากระดาษโดยเขียนวันที่ที่เขียนจดหมายนะครับลักษณะของการเขียนวันที่นะครับนักเรียนดูตัวอย่างลักษณะของการเขียนวันที่นะครับเราจะเขียนแบบบรรทัดที่1หรือบรรทัดที่2สังเกตดูให้ดีใครว่าลักษณะตัวอย่างตามบรรทัดที่1ยกมือขึ้นไม่มีนะครับแสดงว่ามีองค์ความรู้ในส่วนของการเขียนวันที่ในจดหมายนะครับลักษณะของการเขียนวันที่นะครับเราจะไม่เขียนคำว่าวันจันทร์ที่นะครับพอจุดสอจุดพุทธศักราชเราก็ไม่เขียนนะครับเราจะเขียนตัวเลขซึ่งเป็นวันที่แล้วก็เดือนนะครับแล้วก็ตามด้วยพุทธศักราชนะครับโดยที่ว่าเราจะไม่เขียนพอจุดสอจุดพุทธศักราชนะครับอันนี้คือลักษณะของการเขียนวันที่ในจดหมายนะครับต่อไปองค์ประกอบที่3นะครับ
ได้แก่คำขึ้นต้นนะครับเขียนเว้นจากขอบกระดาษด้านซ้ายมือประมาณ 1.5 นิ้วนะครับต่อไปมาดูในส่วนขององค์ประกอบที่4นะครับก็คือเนื้อความของจดหมายนะครับเขียนเป็นย่อหน้าตามใจความสำคัญของจดหมายตามที่เราต้องการจะสื่อสารให้กับผู้รับจดหมายเข้าใจเลยนะครับต่อไปองค์ประกอบที่5นะครับคำลงท้ายนะครับซึ่งเราจะเขียนตรงกับวันที่นะครับและองค์ประกอบสุดท้ายนะครับนักเรียนก็คือองค์ประกอบสุดท้ายนะครับนักเรียนก็คือชื่อผู้เขียนนะครับซึ่งเราจะเขียนในตำแหน่งที่อยู่ตรงกับที่อยู่นะครับในส่วนนี้นะครับเราได้เรียนรู้กันไปในเรื่องของรูปแบบของจดหมายกันแล้วนะครับเรามาเรียนรู้กันในเรื่องถัดไปกันเลยนะครับในประเด็นของการใช้คำสรรพนามคำขึ้นต้นคำลงท้ายในการเขียนจดหมายส่วนตัวครับพร้อมกันแล้วหรือยังครับนักเรียนปลายทางและคุณครูปลายทางหากพร้อมแล้วนะครับเราไปดูในส่วนของการใช้คำสรรพนามคำขึ้นต้นคำลงท้ายในการเขียนจดหมายกันเลยนะครับในส่วนนี้นะครับสำหรับผู้รับที่เป็นพ่อแม่ญาติผู้ใหญ่นะครับเราจะใช้คำขึ้นต้นว่ากราบเท้าจุดจุดจุดที่เคารพอย่างสูงที่คุณครูเว้นตำแหน่งส่วนนี้ไว้นะครับเราจะเขียนถึงใครเราก็นำข้อความไปเติมเลยอย่างเช่นจะเขียนถึงคุณพ่อนะครับก็เขียนคำขึ้นต้นว่ากราบเท้าคุณพ่อที่เคารพอย่างสูงนะครับต่อไปนะครับสรรพนามสำหรับผู้เขียนนะครับเราจะใช้ว่าหลานกระผมผมดิฉันฉันหนูนะครับต่อไปสรรพนามสำหรับผู้รับนะครับคุณย่าคุณปู่คุณตาคุณยายคุณพ่อคุณแม่ต่อไปมาดูในส่วนของคำลงท้ายนะครับด้วยความเคารพอย่างสูงครับต่อไปนะครับการเขียนจดหมายส่วนตัวถึงน้องหรือเพื่อนนะครับคำขึ้นต้นที่เราจะใช้กันนะครับน้องรักหรืออาจจะเขียนชื่อเล่นนะครับและต่อท้ายด้วยคำว่าที่รักหรือขึ้นต้นด้วยคำว่าเพื่อนรักนะครับสรรพนามสำหรับผู้เขียนนะครับจะใช้คำว่าฉันพี่ต่อไปสรรพนามสำหรับผู้รับนะครับเธอคุณน้องนะครับมาดูในส่วนของคำลงท้ายนะครับด้วยความรักรักและคิดถึงครับต่อไปนะครับการเขียนจดหมายส่วนตัวการเขียนจดหมายส่วนตัวถึงพี่หรือเพื่อนที่อาวุโสกว่านะครับเราจะใช้คำขึ้นต้นว่าเรียนคุณพี่ที่เคารพหรือกราบจุดจุดจุดที่เคารพอันนี้ที่คุณครูเว้นไว้นะครับเราเขียนถึงใครเราระบุลงไปเลยนะครับในส่วนของคำขึ้นต้นนะครับต่อไปนะครับสรรพนามสำหรับผู้เขียนที่เราจะใช้กันนะครับน้องผมดิฉันหนูหรืออาจจะใช้ชื่อเล่นของตัวผู้เขียนเองนะครับต่อไปมาดูในส่วนของสรรพนามผู้รับนะครับอาจจะใช้คำว่าคุณพี่คุณและคำลงท้ายนะครับเราจะใช้ว่าด้วยความเคารพด้วยความเคารพรักครับต่อไปเราเขียนจดหมายส่วนตัวนะครับถึงบุคคลทั่วไปเราจะใช้คำขึ้นต้นว่าเรียนสรรพนามแทนตัวผู้เขียนนะครับเราจะใช้ว่าผมดิฉันสรรพนามแทนตัวผู้รับนะครับเราจะใช้ว่าคุณหรือท่านนะครับต่อไปมาดูในส่วนของคำลงท้ายนะครับเราจะใช้ว่าขอแสดงความนับถือนั่นเองนะครับคราวนี้การเขียนจดหมายส่วนตัวถึงใครครับการเขียนจดหมายส่วนตัวถึงพระภิกษุทั่วไปนะครับเราจะใช้คำขึ้นต้นว่านมัสการสรรพนามแทนตัวผู้เขียนเราจะใช้ว่ากระผมดิฉันสรรพนามแทนตัวผู้รับนะครับเราจะใช้ว่าท่านพระคุณท่านใต้เท้าพระคุณเจ้าครับและคำลงท้ายนะครับเราจะใช้ว่าขอนมัสการด้วยความเคารพอย่างสูงครับต่อไปเรามาดูในประเด็นของการจ่าหน้าซองจดหมายนะครับนักเรียนเคยเห็นจ่าหน้าซองจดหมายบ้างไหมครับเมื่อบุรุษไปรษณีย์นำจดหมายมาส่งเราที่บ้านนะครับ
ด้านหน้าซองจดหมายนะครับที่เราเห็นว่า

ส่งถึงใครใครส่งมาในส่วนนี้เราเรียกว่าการจ่าหน้าซองนะครับนักเรียนซึ่งการจ่าหน้าซองจดหมายจะประกอบด้วย3องค์ประกอบดังต่อไปนี้นะครับองค์ประกอบที่1นะครับชื่อและที่อยู่ของผู้ฝากส่งนะครับองค์ประกอบที่2นะครับชื่อและที่อยู่ของผู้รับนะครับและในส่วนที่3นะครับก็จะเป็นการติดดวงตราไปรษณียากรนะครับหรือที่เราเรียกกันโดยทั่วไปว่าสแตมป์นั่นเองนะครับนักเรียนคราวนี้มาดูตัวอย่างการจ่าหน้าซองนะครับว่าใครเป็นคนส่งจดหมายถึงใครนะครับชื่อผู้ส่งนะครับออนอุสาอินวรรณะบ้านเลขที่นะครับบ้านเลขที่ที่อยู่ที่ส่งมานะครับ35/3หมู่6ตำบลหาดใหญ่อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาเอนาแล้วในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่างนั้นคืออะไรเอ่ยเบอร์โทรศัพท์ไหมครับใช่ไหมใครคิดว่าเบอร์โทรศัพท์ยกมือขึ้นมีคนยกมือด้านหลังห้องนั้นนะครับเบอร์โทรศัพท์จริงๆแล้วนะครับตัวเลขในช่องนี้เราเรียกว่ารหัสไปรษณีย์นั่นเองคราวนี้มาดูในส่วนของผู้รับจดหมายนะครับจดหมายฉบับนี้ส่งถึงประสิทธิ์มุสิโกโรงเรียนวัดป่าขาดหมู่2ตำบลป่าขาดอำเภอสิงหนครจังหวัดสงขลารหัสไปรษณีย์90330นะครับอันนี้คือตำแหน่งที่2นะครับต่อไปตำแหน่งที่3ก็คือการติดดวงตาสแตมป์ยากรนะครับหรือว่าไปรษณีย์นั่นเองนะครับสำหรับในการเรียนรู้วันนี้นะครับเราได้เรียนรู้ในเรื่องของจดหมายนะครับความหมายของจดหมายตลอดถึงประเภทของการเขียนจดหมายนะครับแล้วก็ดูตัวอย่างในส่วนของจดหมายแต่ละประเภทนำเข้าสู่รูปแบบนำเข้าสู่รูปแบบของการเขียนจดหมายตลอดถึงองค์ประกอบของการเขียนจดหมายนะครับและได้ดูในเรื่องของการจ่าหน้าซองจดหมายนะครับสำหรับเนื้อหาการเรียนครั้งต่อไปนะครับแนวทางการเขียนจดหมายนะครับสิ่งที่จะต้องเตรียมนะครับหนังสือแบบเรียนรายวิชาพื้นฐานภาษาไทยชุดภาษาเพื่อชีวิตภาษาพาทีนะครับแล้วก็สมุดจดบันทึกนะครับสำหรับวันนี้นะครับก็ถือได้ว่าเราได้เรียนรู้กันในเรื่องขององค์ประกอบส่วนต้นในส่วนของการเขียนจดหมายนะครับแล้วก็เป็นเนื้อหาและก็เป็นเนื้อหาพื้นฐานในการเขียนจดหมายนะครับก็ถือได้ว่าเป็นองค์ความรู้สำคัญที่เราจะนำไปสู่กระบวนการเขียนจดหมายส่วนตัวนะครับสำหรับวันนี้นะครับครูขอจบการสอนแต่เพียงเท่านี้นะครับแล้วพบกันใหม่ในชั่วโมงถัดไปนะครับสวัสดีครับ

0: ับหนึ่ง
1: สวัสดีเรดกรีนเยลโล
2: นับหนึ่งไปไหนมาถือผลไม้มาเยอะแยะเลย
1: นับหนึ่งไปตลาดกับคุณแม่มากลัวว่าคุณแม่จะถือของหนักนับหนึ่งเลยช่วยคุณแม่ถือผลไม้มาจ้ะ
3: แล้วซื้อผลไม้มาอย่างละเท่าไหร่ล่ะ
1: นั่นสินับหนึ่งไม่ทันสังเกตถ้าอย่างนั้นเรามาลองชั่งกันดีกว่าเพื่อนๆมาช่วยกันชั่งผลไม้นะว่าแต่ละชนิดหนักเท่าไหร
4: ่ถ้าอย่างนั้นเรามาช่วยกันปรับมือนับเลข1 2 3แล้วชูมือขึ้นให้สุดแขนพร้อมพูดคำว่า Let's go พร้อมกันนะทุกคนพร้อมไหม
3: ถ้าพร้อมแล้วมาปรบมือกัน
0: 1 2 3 Let's go
1: ก่อนชั่งเราต้องมีเครื่องชั่งก่อนว่าแต่

0: เราต้องใช้เครื่องชั่งแบบไหนนะเพื่อนๆช่วยนับหนึ่งเรื่องหน่อยจ้ะถูกต้องจ้ะเราต้องใช้เครื่องชั่งสปริงที่นิยมใช้สำหรับการชั่งผักผลไม้เนื้อสัตว์อ่านน้ำหนักได้เป็นกรัมขีดและกิโลกรัม
1: ซึ่งแต่ละหน่วยมีความสัมพันธ์กัน100กรัมเท่ากับ1ขีด10ขีดเท่ากับ1กิโลกรัมและ 1,000 กรัมเท่ากับ1กิโลกรัมและก่อนชั่งต้องให้เข็มชี้ที่เลขศูนย์เสมอเพื่อนๆต้องจำไว้ให้ดีอย่าสับสนนะถ้าพร้อมแล้วเราไปชั่งผลไม้กันเลย
2: เรามาเริ่มที่ส้มกันดีกว่านับหนึ่งดูสิว่าส้มหนักเท่าไหร
0: ่ส้มหนัก1กิโลกรัมกับ1 2 3 4 5ขีดเพราะฉะนั้นส้มหนัก1กิโลกรัม5ขีดหรือ 1.5 กิโลกรัมหรือ1กิโลกรัม500กรัมก็ได้จ้ะทีนี้เพื่อนๆมาลองชั่งน้ำหนักผลไม้กับนับ1นะ
1: เรามาลองชั่งแอปเปิ้ลกันนับ1และเพื่อนๆดูสิว่าแอปเปิ้ลหนักเท่าไหร่
0: แอปเปิ้ลหนัก1กิโลกรัม7ขีดหรือ 1.7 กิโลกรัมหรือ1กิโลกรัม700กรัม
3: สุดท้ายสตรอเบอรี่หนักเท่าไหร่นะนับ1และเพื่อนๆดูสิ
0: สตรอเบอรี่หนัก1กิโลกรัมพอดี
3: ทุกคนเก่งมากเลยปรบมือให้ตัวเองหน่อย
0: ตอนนี้นับ1เริ่มจะหิวแล้วเรามาทำขนมอร่อยๆกินกันดีกว่าเรามาทำเครปแป้งนุ่มกันดีกว่าในส่วนผสมมีหน่วยเป็นช้อนชาช้อนโต๊ะถ้วยตวงและก็มิลลิลิตรหน่วยพวกนี้ไม่ได้อยู่ในหน่วยการชั่งเลย Red, Green, Yellow ช่วยนับหนึ่งด้วย
1: คำกลุ่มนี้ที่นับหนึ่งเห็นเป็นหน่วยมาตรฐานของการตวงซึ่งเครื่องมือมาตรฐานสำหรับการตวงก็จะมีช้อนตวงถ้วยตวงของแห้งถ้วยตวงของเหลวโดยหน่วยการตวงที่ได้มาตรฐานเรียกว่าลิตรมิลลิลิตรช้อนโต๊ะช้อนชาและซีซีซึ่งแต่ละหน่วยมีความสัมพันธ์กัน 1,000 มิลลิลิตรเท่ากับ1ลิตร1ช้อนโต๊ะเท่ากับ15มิลลิลิตร1ช้อนชาเท่ากับ5มิลลิลิตรและ1ซีซีเท่ากับ1มิลลิลิตรดังนั้นเราควรที่จะต้องเลือกอุปกรณ์และวิธีการใช้ให้เหมาะสมกับของที่เราจะตวงนะ
0: ถ้าอย่างนั้นเพื่อนๆทุกคนช่วยนับ1เลือกอุปกรณ์สำหรับตวงส่วนผสมทำขนมกัน
3: แป้งสาลี1ถ้วยนับ1และเพื่อนๆคิดว่าเราควรใช้อุปกรณ์ไหนดี
0: ใช้ถ้วยตวงของแห้ง
3: ถูกต้องสำหรับการตวงของแห้งที่มีเนื้อละเอียดเราต้องปาดขอบให้เรียบเสมอ
1: เรามาตวงนมสดกันถ้าเราจะตวงนมสด200มิลลิลิตรนับ1และเพื่อนๆคิดว่าเราควรใช้อุปกรณ์อันไหนดี
0: ใช้ถ้วยตวงของเหลว
1: ถูกต้องสำหรับการตวงของเหลวเราต้องตวงของเหลวให้พอดีขีดที่ต้องการและต้องวางถ้วยตวงให้อยู่ในแนวราบห้ามเอียง
2: สุดท้ายน้ำตาลทราย1ช้อนโต๊ะนับ1และเพื่อนๆคิดว่าเราควรใช้อุปกรณ์อันไหนดี
0: ใช้ช้อนตวง
2: เก่งมากทุกคนสำหรับการตวงด้วยช้อนตวงต้องตวงให้เรียบพอดีขอบเช่นกัน
3: เพื่อนๆทุกคนสุดยอดไปเลยสามารถตอบคำถามไปพร้อมกับนับหนึ่งได้เข็มกลัดรูปเครปสตรอเบอรี่1อันสำหรับคนเก่งทุกคนเลย
0: ส่วนผสมพร้อมแล้วเราไปจุดเตาแก๊สเพื่อทำเครปกันเถอะอุ้ยลืมไปเลยเด็กห้ามจุดเตาแก๊สเองเพราะจะเกิดอันตรายต้องมีผู้ใหญ่ทำให้อย่างนั้นเราไปตามคุณแม่มาดีกว่าอร่อยจังเลยวันนี้กินไปเยอะมากเดี๋ยวต้องไปออกกำลังกายเพื่อเผาผลาญพลังงานสักหน่อยเพื่อนๆก็ต้องออกกำลังกายทุกวันเพื่อให้ร่างกายแข็งแรงด้วยนะวันนี้สนุกมากๆเลยได้ฝึกทำขนมกับทุกคนได้เรียนรู้คณิตศาสตร์ไปด้วยเพื่อนๆทุกคนสนุกมาก

0: ตอนภารกิจเล่านิทานเรื่องเด็กเลี้ยงแกะ
1: ขอต้อนรับแทนไทยไม้โทและเด็กๆเข้าสู่โลกนิทานเรื่องเด็กเลี้ยงแกะนิทานที่เด็กๆคุ้นเคยกันมานานแสนนานไหนใครเคยฟังนิทานเรื่องนี้มาแล้วมาร้องเสียงเหมือนแกะแบะแบะให้ฟังกันหน่อยจ้ะ
2: แบะแบะแบะแบะ
1: โอ้โหเป็นแกะที่น่ารักน่ากอดมากๆเลยแทนไทยไม้โทและเด็กๆมาช่วยกันทำภารกิจเล่านิทานเรื่องเด็กเลี้ยงแกะให้จบอย่างสมบูรณ์แบบด้วยกันได้ไหมจ๊ะ
3: ได้เลยครับ
1: เด็กๆลองหันซ้ายหันขวาชวนเพื่อนๆมาทำภารกิจนี้ด้วยกัน
4: มาทำภารกิจด้วยกันนะเพื่อน
1: ๆไหนใครพร้อมทำภารกิจแล้วลุกขึ้นและกระโดดตบมือพร้อมกัน5ครั้ง
3: 1 2 3 4 5เข้าสู่ภารกิจกันเลย
1: ณหมู่บ้านชายป่ามีเด็กเลี้ยงแกะคนหนึ่งชอบพูดโกหกเป็นประจำวันหนึ่งเด็กเลี้ยงแกะอยากแกล้งชาวบ้านจึงร้องตะโกนว่า
5: ช่วยด้วยช่วยด้วยหมาป่าจะกินแกะแล้ว
1: ต่อจากนี้แทนไทยไม้โทและเด็กๆมาช่วยกันเล่านิทานเรื่องเด็กเลี้ยงแกะด้วยกันนะจ๊ะในภาพนี้เด็กๆ เห็นอะไรกันบ้างเอ่ยใครกำลังทำอะไรอยู่เด็กๆคิดว่านิทานในภาพนี้ตรงกับตัวเลือกไหนกันนะระหว่าง 1. เด็กเลี้ยงแกะเล่นสนุกแบบนี้อีกหลายครั้งหรือ 2. เด็กเลี้ยงแกะเห็นชาวบ้านวิ่งมาช่วยก็หัวเราะชอบใจ
4: คำตอบคือข้อ 2 ครับเด็กเลี้ยงแกะเห็นชาวบ้านวิ่งมาช่วยก็หัวเราะชอบใจ
1: ถูกต้องจ้ะเด็กๆลองสังเกตสีหน้าของเด็กเลี้ยงแกะดูสิจ๊ะหัวเราะสนุกสนานแต่สีหน้าของชาวบ้านกลับดูผิดหวังกันทุกคนเลย
5: ไม่เห็นมีหมาป่าสักตัวเลย
1: และเด็กเลี้ยงแกะก็ยังเล่นสนุกแบบนี้อีกหลายครั้ง
5: ช่วยด้วยช่วยด้วยหมาป่าจะกินแกะแล้ว
1: ต่อมาภาพนี้เด็กๆ เห็นอะไรกันบ้างเอ่ยใครกำลังทำอะไรอยู่เด็กๆคิดว่านิทานในภาพนี้ตรงกับตัวเลือกไหนกันนะระหว่าง 1. ชาวบ้านวิ่งมาช่วยเขาทุกครั้งและพบว่าพวกเขาถูกหลอกเช่นเคยหรือ 2. จนวันหนึ่งหมาป่าก็มาจริงๆคราวนี้เด็กเลี้ยงแกะตะโกนให้คนมาช่วย
4: คำตอบคือข้อ 1 ครับชาวบ้านวิ่งมาช่วยเขาทุกครั้งและก็พบว่าพวกเขาถูกหลอกเช่นเคย
1: ถูกต้องจ้ะในภาพเนี่ยชาวบ้านอุตส่าห์ยกขบวนมาช่วยเด็กเลี้ยงแกะกันมากมายแต่กลับโดนหลอกซะอย่างนั้น
4: เฮ้ยโดนเด็กเลี้ยงแกะหลอกอีกแล้ว
1: ต่อมาภาพนี้เด็กๆ เห็นอะไรกันบ้างเอ่ยใครกำลังทำอะไรอยู่เด็กๆคิดว่านิทานในภาพนี้ตรงกับตัวเลือกไหนกันนะระหว่าง 1. จนวันหนึ่งหมาป่าก็มาจริงๆคราวนี้เด็กเลี้ยงแกะตะโกนให้คนมาช่วยหรือ 2. แต่ครั้งนี้กลับไม่มีชาวบ้านออกมาช่วยเด็กเลี้ยงแกะอีกแล้วเพราะคิดว่าเขาโกหกอีก
6: คำตอบคือข้อ 1 ครับจนวันหนึ่งหมาป่าก็มา

0: จริงๆคราวนี้เด็กเลี้ยงแกะตะโกนให้คนมาช่วย
1: ถูกต้องจ้ะในภาพเนี่ยหมาป่ากำลังจะจับแกะกินอยู่เลยจนเด็กเลี้ยงแกะต้องตะโกนขอความช่วยเหลือแล้วอย่างนี้จะมีใครมาช่วยเด็กเลี้ยงแกะอีกไหมนะ
2: ช่วยด้วยช่วยด้วยหมาป่าจะกินแกะแล้ว
1: ต่อมา

0: หมดหรือ2แต่ครั้งนี้กลับไม่มีชาวบ้านออกมาช่วยเด็กเลี้ยงแกะอีกแล้วเพราะคิดว่าเขาโกหกอีก
1: คำตอบคือข้อ2ครับแต่ครั้งนี้กลับไม่มีชาวบ้านออกมาช่วยเด็กเลี้ยงแกะอีกแล้วเพราะคิดว่าเขาโกหกอีก
0: ถูกต้องจ้ะในภาพมีแต่เด็กเลี้ยงแกะคนเดียวเท่านั้นไม่มีใครมาช่วยเด็กเลี้ยงแกะอีกแล้วและภาพสุดท้ายกับนิทานตอนสุดท้ายก็คือ
2: สุดท้ายเจ้าหมาป่าจึงกินแกะของเด็กเลี้ยงแกะไปทีละตัวทีละตัวจนหมด
0: ถูกต้องจ้ะดูสิหมาป่าพุงโตเพราะจับแกะกินจนอิ่มเลย
3: เฮ้ออิ่มจังเลย
0: สุดท้ายการโกหกของเด็กเลี้ยงแกะก็ทำให้เขาได้รับผลเช่นนี้ในที่สุดพวกเราก็ช่วยกันเล่านิทานเรื่องเด็กเลี้ยงแกะจนจบได้เด็กๆทุกคนเก่งกันมากเลยจ้ะไหนตบมือให้ตัวเองกันหน่อย

0: ามของหนูๆนะจ๊ะ
1: สำเร็จแล้วเย้เย้เย้แล้วพบกันใหม่ในตอนหน้าครับสวัสดีครับ

0: ความรู้ทำให้ทุกอย่างเป็นไปได้มหาวิทยาลัยมหิดลปัญญาของแผ่นดิน
1: วันนี้เสนอตอนติ๊กตอกสวัสดีจ้าฟ้าฟ้าอ้าวนี่ฟาฟาหลับอยู่ละเนี่ยสงสัยวันนี้จะเล่นเหนื่อยจนหมดแรงแล้วล่ะสิสวัสดีจ้าฟาฟา
2: สวัสดีครับ

0: อ้าวมีอะไรเหรอเจ้าฟาฟาไม่กระโดดตามคุณกบไปแล้วเหรอ
1: ติ๊กตอกติ๊กตอก
0: อ๋อฟาฟากำลังสนใจเจ้าเสียงติ๊กตอกอยู่นี่เองเรารู้หรือเปล่าจ๊ะว่าเจ้าเสียงติ๊กตอกติ๊กตอกเนี่ยมันมาจากไหน
1: ไม่รู้ครับ
0: อ้าวถ้าอย่างนั้นเราจะทำยังไงกันดีล่ะ
1: ฮ่าตามหา
0: เสียงนั่นน่ะมาจากก้อนหินก้อนนั้นหรือเปล่านะ
1: ไม่ใช่อ่ะก็ไม่ใช่
0: หรือว่าฟาฟาจะหาที่มาของเจ้าเสียงติ๊กตอกนั้นเจอแล้ว
1: ใช่ใช่ครับ
0: เจ้าเสียงติ๊กตอกนั่นน่ะมาจากเจ้านี่เหรอจ๊ะ
1: ใช่แล้วครับ
0: อ๋อในที่สุดก็หาเจอแล้วนะฟาฟา
1: สวัสดีครับสวัสดีครับ
0: ฟาฟาจ๊ะเจ้านั่นน่ะมันพูดไม่ได้หรอกนะจ๊ะ
1: เอ๊ะ
0: เจ้านั่นน่ะมันเป็นแค่สิ่งของนะจ๊ะไม่ใช่สิ่งมีชีวิต
1: ฮะเหรอครับ

0: นั่นน่ะไม่ใช่เสียงร้องของมันหรอกนะจ๊ะฟาฟาเสียงนั่นน่ะมันเป็นเสียงกลไกของเครื่องจักรที่อยู่ข้างในตัวมันต่างหากว่าแต่ว่าฟาฟารู้หรือเปล่าว่าเจ้าเนี่ยเขาเรียกว่าอะไร
1: ไม่รู้ครับ
0: เจ้านี่เขาเรียกว่านาฬิกาจ้าน
1: าฬิกา
0: ใช่แล้วนาฬิกาน่ะจะมีเลข1ถึง12อยู่รอบๆเลยนะจ๊ะแล้วนาฬิกาน่ะก็จะมีเข็มสั้นเข็มยาวอยู่ตรงกลางด้วยนะจ๊ะ
1: เข็มสั้นเข็มยาว
0: ใช่แล้วจ้ะไหนฟาฟาลองทายซิว่าอันไหนเป็นเข็มสั้น
1: เข็มสั้น
0: แล้วน้องๆทางบ้านล่ะจ๊ะตอบกันได้หรือเปล่า
1: อันนี้สั้นกว่า
0: เก่งมากจ้ะแหมฟาฟานี่เก่งจริงๆเลยเอ๊แล้วฟาฟารู้หรือเปล่าจ๊ะว่านาฬิกาน่ะเขาเอาไว้ใช้ทำอะไร
1: ไม่รู้ครับ
0: นาฬิกาน่ะเขาเอาไว้ใช้บอกเวลาจ้ะไม่ต้องกลัวหรอกนะจ๊ะฟาฟานาฬิกาเขาแค่บอกเวลาว่าตอนนี้เป็นเวลาเที่ยงตรงแล้วได้เวลากินข้าวกลางวันแล้วจ้า
1: ฮะกินข้าวกินข้าวกินข้าว
0: นี่แหละจ้าประโยชน์ของนาฬิกาถ้าไม่มีนาฬิกาแล้วก็ฟาฟาอาจจะลืมเวลาอาหารกลางวันไปเลยก็ได้นะจ๊ะ
1: ขอบคุณครับคุณนาฬิกา
0: แล้วน้องๆทางบ้านล่ะจ๊ะลองดูนาฬิกากันหรือยังได้เวลากินข้าวหรือยังเอ่ยเอ๊ะนี่มันเวลาการ์ตูนจบแล้วนี่นาแหมน่าเสียดายจังเลยถ้าอย่างนั้นเอาไว้เจอกันใหม่ตอนหน้านะจ๊ะบ๊ายบายจ้า

0: ตอนอารมณ์ไหนนะ
1: ภูผาวิ่งจับตะวันให้ได้สิ
0: ภูผาเราอยู่ตรงนี
2: ้วิ่งกันช้าๆสิภูผาวิ่งไม่ทัน
0: โอ้ยเจ็บนะมาวิ่งชนต้นกล้าทำไม
1: ขอโทษนะเราไม่ได้ตั้งใจต้นไม่เป็นไรนะนิดหน่อยเองเขาไม่ได้ตั้งใจ
2: มาภูผาช่วยเราไปพักนั่งกินขนมกันก่อนนะจะได้ใจเย็นขึ้น
1: ก่อนกินฉีดแอลกอฮอล์ทำความสะอาดมือก่อนด้วยนะ
0: โอ้ยขนมหกหมดเลยเนี่ยเมื่อกี้วิ่งมาชนตอนนี้เตะบอลใส่อีกต้นกล้าไม่ไหวแล้วนะ
1: ต้นกล้าใจเย็น

0: ั้งสองคนเป็นอย่างไรบ้างจ๊ะดีขึ้นไหม
1: รู้สึกดีขึ้นมากเลยอารมณ์โกรธหายไปหมดแล้วถ้าวันหลังเรารู้สึกโกรธอีกเราจะทำตามที่ตะวันบอกนะ
2: ขอบคุณตะวันนะที่อยู่ข้างๆตอนที่เรารู้สึกกลัวพอได้ระบายออกมารู้สึกดีขึ้นแต่ก็ยังแอบรู้สึกกลัวอยู่นิดๆ
0: ไม่เป็นไรจ้ะค่อยๆเรียนรู้อารมณ์ของตัวเองแล้วก็ค่อยๆปะเราจะได้มีความสุขเพื่อนๆก็เช่นกันนะจ๊ะลองสังเกตตัวเองว่าตอนนี้เราอารมณ์แบบไหนแล้วถ้ารู้สึกโกรธหรือสังเกตว่าเพื่อนกลัวก็ลองเอาวิธีที่ตะวันแนะนำไปลองใช้ดูนะถ้าทุกคนดีขึ้นแล้วเราไปเล่นต่อกันดีกว่า

0: ความรู้ทำให้ทุกอย่างเป็นไปได้มหาวิทยาลัยมหิดลปัญญาของแผ่นดิน
1: เรื่องเล่าดีๆจากคดีปกครองตอนไม่แก้ไขไม่ถือว่าแล้วเสร็จคดีปกครองเรื่องนี้เทศบาลตำบลได้ว่าจ้างให้บริษัทเก่งงานจำกัดทำงานโครงการซ่อมแซมถนนเป็นเงิน 793,000 บาทเมื่อบริษัททำงานแล้วเสร็จจึงส่งมอบงานจ้างคณะกรรมการตรวจการจ้างตรวจรับงานแล้วต่อมาเทศบาลตำบลแจ้งว่างานยังไม่เป็นไปตามสัญญาจ้างบริษัทโต้แย้งว่าได้แก้ไขงานเสร็จเรียบร้อยแล้วแต่เทศบาลตำบลไม่มีการออกใบตรวจรับงานจ้างและเบิกจ่ายเงินค่าจ้างให้แก่บริษัทบริษัทเก่งงานจำกัดจึงนำคดีมาฟ้องต่อศาลปกครองขอให้เทศบาลตำบลจ่ายเงินค่าจ้างพร้อมดอกเบี้ยให้แก่บริษัทศาลปกครองสูงสุดวินิจฉัยว่าปัญหาการโต้แย้งเรื่องการเจาะทดสอบความหนาของชั้นยางแอสฟัลติกคอนกรีต9จุดพบว่าความหนาของชั้นยางไม่ตรงตามสัญญา7จุดบริษัทได้ดำเนินการแก้ไขแล้วส่วนการติดตั้งป้ายโครงการไม่ระบุไว้ในสัญญาจ้างแต่บริษัทรับจัดทำให้ปัญหาการโต้แย้งเรื่องดังกล่าวจึงยุติไปแต่ยังมีข้อโต้แย้งเกี่ยวกับปัญหาการยุบตัวและแตกร้าวของถนนที่เริ่มเกิดขึ้นจำนวน2จุดและเทศบาลตำบลได้แจ้งให้แก้ไขมาโดยตลอดเมื่อบริษัทไม่แก้ไขปัญหาดังกล่าวจึงยังถือไม่ได้ว่าทำงานเรียบร้อยสมบูรณ์และถือว่ายังไม่ส่งมอบงานที่ถูกต้องครบถ้วนให้แก่คณะกรรมการตรวจการจ้างแต่แม้บริษัทจะปฏิบัติงานตามสัญญาจ้างที่พิพาทไม่เรียบร้อยสมบูรณ์ซึ่งเทศบาลประมาณการแก้ไขปัญหาการยุบตัวและแตกร้าวของถนนว่าต้องใช้เงินจำนวน 31,231 บาท89สตางค์แต่ผลงานที่บริษัททำได้ก็ถือเป็นประโยชน์ในการดำเนินงานโครงการซ่อมแซมถนนบริเวณผิวจราจรที่ชำรุดอีกทั้งระหว่างการปฏิบัติงานตามสัญญาเทศบาลตำบลรับว่าถนนสายดังกล่าวเป็นถนนภายในหมู่บ้านมีรถบรรทุกพืชผลทางการเกษตรใช้สัญจรไปมา

มีการปิดถนนเพื่อซ่อมแซมความบกพร่องไม่เรียบร้อยสมบูรณ์จึงอาจมีส่วนเกิดขึ้นเพราะประชาชนต้องใช้ถนนในการสัญจรไปมาโดยตลอดจึงเห็นสมควรกำหนดค่าจ้างเป็นเงิน 761,768 บาทโดยนำค่าประมาณการความชำรุดบกพร่องของงานจ้างมาหักออกจากเงินค่าจ้างพิพากษาให้เทศบาลตำบลชำระเงินค่าจ้างจำนวนดังกล่าวให้บริษัทเก่งงานจำกัดพร้อมดอกเบี้ยนับถัดจากวันฟ้องเป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จศาลปกครองของประชาชน www.admincourt.go.th

0: สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงริเริ่มให้มีการศึกษาค้นคว้าเครื่องแต่งกายสตรีไทยสมัยต่างเพื่อทรงใช้เป็นฉลองพระองค์ในโอกาสที่โดยเสด็จพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรรัชกาลที่9พระราชดำเนินเยือนสหรัฐอเมริกาและประเทศในยุโรปอย่างเป็นทางการเมื่อปีพุทธศักราช2503โดยเรียกว่าชุดไทยพระราชนิยมสวัสดีค่ะคุณผู้ชมพบกับ French Fly รินทาอัจฉริยะพัฒนกุลค่ะวันนี้ French Fly พาคุณผู้ชมมาอยู่ที่สถาบันส่งเสริมศิลปะหัตถกรรมไทยเราจะมาพูดคุยกันเรื่องผ้าไทยที่เป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่น่าภาคภูมิใจของพี่น้องชาวไทยกับตอนที่มีชื่อว่าไทยไอคอนิกผสานมรดกแห่งการทอผ้ากับความงามเหนือกาลเวลาชุดไทยพระราชนิยมและเสื้อพระราชทานสะท้อนให้เห็นถึงการปฏิบัติและสืบทอดงานช่างฝีมืองานศิลปะหัตถกรรมไทยจากรุ่นสู่รุ่นอย่างต่อเนื่องมีการออกแบบปรับประยุกต์ให้เป็นเครื่องแต่งกายร่วมสมัยมีแพทเทิร์นในการตัดเย็บและใช้วัสดุที่ผลิตได้ในประเทศไทยซึ่งสะท้อนอัตลักษณ์อันวิจิตรของงานช่างฝีมือชุมชนและขณะเดียวกันก็สะท้อนความเป็นไทยในภาพรวมอีกด้วยในปีพุทธศักราช2567คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามข้อเสนอของกระทรวงวัฒนธรรมในการเสนอชุดไทยพระราชนิยมขึ้นทะเบียนรายการตัวแทนมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติต่อองค์การการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติหรือยูเนสโกอาจารย์คะอยากจะให้พูดถึงเสน่ห์ความเป็นไทยบนผ้าไทยค่ะอาจารย
1: ์ผมว่าเสน่ห์ผ้าไทยมันอยู่ที่ความยูนิคนะของผ้าแล้วก็texture หรือว่าสัมผัสของเรานะคือหลายประเทศเนี่ยก็มีผ้าไหมนะฮะไม่ว่าจะเป็นประเทศเพื่อนบ้านหรือว่าประเทศในเอเชียก็ล้วนแล้วแต่มีการผลิตผ้าไหมแต่ว่าไหมของเราเนี่ยที่ได้รับการส่งเสริมโดยสมเด็จพระพันปีหลวงเนี่ยเป็นไหมพันธุ์พื้นบ้านนะครับที่เหมาะกับสภาพดินฟ้าอากาศของในประเทศไทยแล้วก็ให้เส้นใยที่เมื่อทอมาแล้วก็จะมี texture ที่ต่างจากไหมของประเทศอื่นๆในเรื่องของผลิตภัณฑ์ผ้าไหมนะครับความหลากหลายตั้งแต่เรื่องของ texture ไปจนกระทั่งถึงเรื่องของลวดลายแล้วก็เทคนิคการทอเมื่อนำไปใช้ก็ทำให้แฟชั่นผ้าไทยเนี่ยเป็นที่ตื่นตาตื่นใจนะฮะสำหรับผู้ที่พบเห็นแล้วก็ผมคิดว่าในบริบทของคนรุ่นใหม่ไม่ว่าจะเป็นยังดีไซเนอร์หรือว่าผู้ที่จะไปใช้ที่เป็นเจนเด็กๆเนี่ยก็สามารถที่จะเลือกใช้ให้เข้ากับบุคลิกของตัวเองได้ครับเราสามารถที่จะอวดชาวโลกได้ว่าเรามีวัฒนธรรมที่เป็นอัตลักษณ์นะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นโชคดีเพราะฉะนั้นในบทบาทของคนไทยคนหนึ่งเนี่ยผมคิดว่าแค่ใช้นะท่านไม่ต้องไปทอผ้าหรอกนะครับแต่ว่าแค่นำมาใช้ในชีวิตประจำวันหรืออย่างน้อยที่สุดในโอกาสหรือวาระพิเศษของชีวิตเนี่ยได้ใช้ผ้าไทยก็น่าจะเป็นบทบาทที่เราจะได้ร่วมกันภาคภูมิใจในมรดกวัฒนธรรมนี้แล้วครับ
0: ปัจจุบันการสวมใส่ชุดไทยพระราชนิยมรวมถึงผ้าไทยประเภทต่างๆได้รับความนิยมมากยิ่งขึ้นเนื่องจากสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีนารีรัตนราชกัญญาทรงเป็นบุคคลหนึ่งที่สืบสานพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในการอนุรักษ์และส่งเสริมผ้าไทยโดยทรงนำผ้าไทยมาประยุกต์ใช้ให้มีความทันสมัยและเป็นที่ต้องการของตลาดทั้งในและต่างประเทศเสมอมาทรงสร้างแบรนด์สิริวัณณวรีตลอดจนทรงมีพระราช

0: ดำริและแนวทางต่างๆให้ทุกภาคส่วนสวมใส่ชุดไทยจนกระทั่งยูเนสโกได้ประกาศเชิดชูเกียรติและถวายเหรียญสดุดีพระราชกรณียกิจด้านการสงวนรักษามรดกวัฒนธรรมการส่งเสริมงานวิจิตรศิลป์รวมทั้งการขับเคลื่อนวัฒนธรรมตลอดจนอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ในประเทศไทยแด่พระองค์
1: วันนี้เราได้เห็นแล้วนะคะว่าผ้าไทยยังคงงดงามทันสมัยและมีชีวิตอยู่ในทุกลมหายใจของผู้คนและจะยังคงเป็นมรดกที่เราร่วมกันรักษาส่งต่อให้กับรุ่นลูกรุ่นหลานค่ะชุดไทยผ้าถิ่นผ้าไทย1ความภาคภูมิใจสะท้อนอัตลักษณ์และความเป็นไทยสู่สากล

0: วัสดีครับคุณผู้ชมครับนี่คือรายการเงินทองต้องวางแผนครับรายการของเราในวันนี้ครับไม่ได้พาคุณผู้ชมมาสถานบันเทิงแต่อย่างใดครับวันนี้แขกรับเชิญของผมครับทำอาชีพเกี่ยวกับนี่คนขายกีตาร์นั่นเองครับผมไม่ใช่ครับวันนี้แขกรับเชิญของเราครับเขาเป็นนักดนตรีครับหลายคนก็ถามผมอีกว่าเฮ้ยนักดนตรีเนี่ยนะจะมาพูดเรื่องเงินทองจริงๆแล้วเรื่องการวางแผนทางการเงินเนี่ยทุกอาชีพต้องมีครับผมและวันนี้ครับเราจะได้พบกับคุณปลาทองครับ
1: คุณกลิ้งไกลสันติพจนาหรือคุณปลาทองอดีตหนุ่มวิศวกรที่เห็นว่าอาชีพมนุษย์เงินเดือนนั้นไม่สามารถทำให้เขามีเงินออมตามเป้าหมายในชีวิตได้เขาต้องเลือกอะไรสักอย่างให้กับชีวิตในระหว่างที่เป็นวิศวกรคุณปลาทองทำอาชีพเสริมด้วยการเล่นดนตรีตามงานต่างๆและเห็นว่ารายได้จากการเล่นดนตรีนั้นก็ไม่น้อยจนเกินไปด้วยใจรักในเสียงเพลงคลุกคลีกับดนตรีมาตั้งแต่เด็กจึงตัดสินใจลาออกจากงานหลักผันตัวเองมาเป็นนักดนตรีอิสระเลือกทำในสิ่งที่ตนเองรักและถนัดรวมตัวกับเพื่อนๆเพื่อตั้งวงภายใต้ชื่อว่า I Hear Bandมีการวางแผนทางการตลาดผ่านโลกออนไลน์อย่างชัดเจนนั่นถือเป็นจุดเปลี่ยนของชีวิตเขาเลยก็ว่าได้อีกมุมหนึ่งของอดีตหนุ่มวิศวกรคนนี้เขาเป็นคนที่รักในการออมมาตั้งแต่เด็กนะครับตั้งเป้าหมายให้กับตัวเองทุกครั้งว่าจะต้องออมให้ได้2เท่านี่แปลกๆที่เขาสร้างขึ้นมาเองนะฮะถ้าจะใช้จ่ายเงินใช้จ่ายได้แค่ครึ่งเดียวแต่เวลาออมต้องออมมากกว่าเดิม2เท่าโอ้โหเป็นคอนเซ็ปต์ที่แปลกมากๆเลยไปคุยกับคุณปลาทองครับ
0: คุณผู้ชมครับตอนนี้ผมอยู่กับพี่ปลาทองนะครับสวัสดีครับพี่ปลาทองเป็นไงต้อนรับเราแบบนี้เลยนะฮะเรามาพูดคุยกับพี่ปลาทองดีกว่านะครับพี่ปลาทองผมรู้มาว่าพี่ปลาทองนี่ก่อนจะเล่นดนตรีพี่ปลาทองเป็นวิศวะใช่ไหมครับโอ้นี่เห็นไหมเขาตอบแล้วครับว่าใช่แล้วครับทีนี้อยากจะถามพี่ปลาทองเรียนจบที่ไหนมาครับครับผมนะฮะพี่ก็บอกว่าจบจากมหาวิทยาลัย University of New York

0: แคนาดานะครับผมไม่ใช่ครับจบอินเดียมานั่นเองนะครับผมผมว่าเราเลิกเป่าดีกว่าครับแล้วตอบเป็นภาษาคนดีกว่าเดี๋ยวผมจะแปลไม่ออกไปมากกว่านี้เลอะเทอะไปมากกว่านี้นะครับ
1: ครับผม
0: พี่บานทองสวัสดีกันอีกครั้งหนึ่งนะครับ
1: ครับสวัสดีครับผม
0: เป็นภาษามนุษย์กันนิดนึง
1: เออช่ว
0: ยพี่บานทองก่อนที่พี่บานทองจะมาเป็นนักดนตรีเนี่ยจบวิศวะที่ไหนมาครับ
1: ผมจบวิศวกรรมศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยครับภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าครับ
0: ว้าวแล้วจบมาปุ๊บทำงานด้านวิศวะเลยหรือเปล่าครับ
1: ก็จริงๆจบแล้วเนี่ยก็มีอาชีพเสริมอยู่ด้วยนะครับแล้วก็เป็นติวเตอร์สอนเลขนี่แหละแล้วก็ทำงานหลักก็คือจะเป็นวิศวกรอยู่ที่บริษัท Jasmine Telecom System
0: ครับผมตอนนั้นทำตำแหน่งอะไรครับ
1: ตอนนั้นก็ดูแลฝ่าย Customer Support ครับผม
0: ครับ
1: ก็มีออกไซต์งานบ้างแล้วก็มีลงไซต์งานบ้างนะครับก็ทำพวกระบบสมัยนั้นก็จะเป็นพวก SDH นะครับ
0: ครับอ๋อแล้วตอนนั้นเล่นดนตรีมาตั้งแต่สมัยเรียนเลยหรือเปล่าครับหรือว่าเพิ่งมาเริ่มเล่นหลังจากเรียนจบ
1: ก็ตั้งแต่สมัยเรียนมัธยมแล้วครับก็เป็นหัวหน้าวงที่โรงเรียนสุกุลาภแล้วก็เป็นหัวหน้าวงที่ CU Band ด้วยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยครับ
0: อ๋อตอนนั้นเล่นตำแหน่งอะไรครับพี
1: ่ก็ตำแหน่งก็เนี่ยครับมีเล่นเครื่องเดียวครับทรัมเป็ตเนี่ยนะครับผม
0: อ๋อเล่นทรัมเป็ตมาตั้งแต่ต้น
1: ครับผม
0: จนถึงปัจจุบันเลย
1: ปัจจุบันก็ยังเล่นอยู่ครับผม
0: ว้าวแล้วตอนนั้นนี่พี่เป็นวิศวกรเงินเดือนเนี่ยบอกได้ไหมครับตอนนั้นประมาณกี่หลัก
1: ก็เงินเดือนก็
0: หรือว่ามันเท่ากับเด็กจบใหม่ประจำ
1: ก็เท่ากับจบใหม่ทั่วๆไปครับก็อาจจะ
0: หมื่นต้นๆอย่างนี้แหละฮะ
1: ก็หมื่นปลายๆแล้วล่ะตอนนั้นเพราะว่าถ้าเป็นวิศวกรจริงๆแล้วเงินเดือนสตาร์ทจะเยอะกว่าคนอื่นนิดนึง
0: ครับผมก็ถือว่ามีรายได้ที่มั่นคงอยู่แล้วม
1: ี
0: บริษัทที่มั่นคงอยู่แล้วด้วย
1: ใช่ครับ
0: ทำไมถึงตัดสินใจออกมาเล่นดนตรีครับ
1: ตอนช่วงที่เราเริ่มทำงานเนี่ยเราก็มีเล่นดนตรีกลางคืนด้วย
0: ครับ
1: แล้วก็จะอยู่มาวันนึงมาเจอลูกค้าท่านนึงครับเป็นชาวต่างชาตินี่แหละครับแต่ว่าเขาอยู่ทำงานในเมืองไทยนี่แหละก็สนิทกันครับแล้วเขาก็บอกว่าเฮ้ยยูอ่ะไม่น่าจะเป็นวิศวกรนะยูน่าจะลองมาเล่นดนตรีแล้วบอกถามว่าทำไมล่ะคือเราไม่ได้คุยเรื่องตังค์เรื่องอะไรนะเราถามว่าเฮ้ยทำไมล่ะเขาบอกว่าจริงๆเมืองไทยเนี่ยวิศวกรเยอะมากแล
0: ้
1: วเยอะมากๆจริงๆแต่ว่าในเมืองไทยบ้านเราเนี่ยยังไม่มีนักดนตรีย ังไม่มีโดยเฉพาะถ้าเป็นนักทำเป็ดที่เล่นทางด้านแจ๊สด้วยเนี่ยมันน้อยมากและอายว่าคุณน่าจะทำได้เราก็เคยเลยกลับมาคิดว่าเฮ้ยแล้วมันจะดีเหรอ
0: ครับผม
1: เอ๊ะแล้วมันจะดีเหรอเรามาคิดหลายวันมากครับแต่สุดท้ายก็เราว่าจริงๆแล้วตอนนี้เราอยู่ในช่วงที่เรายังสามารถทำได้ช่วงตอนนั้นอายุ20กว่าแล้วเอ๊ะงั้นเราลองมาทำดูสัก 2-3 ปีไหม
0: ครับ
1: ถ้าสำเร็จไม่สำเร็จยังไงแล้วเราค่อยมาว่ากันเรายังสามารถเปลี่ยนใจได้อะไรได้แต่ตอนนี้เรารู้สึกว่าพลังเรามีเยอะเราอยากจะทำมันทำดนตรีให้เต็มที
0: ่
1: ก็เลยออกมาเล่นดนตรีกลางคืนครับผม
0: ถามหน่อยตอนนั้นน่ะเรามีอาชีพที่มั่นคงแล้ว
1: ใช่
0: ตอนจะก้าวออกมาเล่นดนตรีอย่างเดียวเลยนะแล้วลาออกจากงานกลัวไหม
1: กลัวครับ
0: กลัวไหม
1: กลัวมาก
0: เอาละครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวเราหยุดไว้เท่านี้ก่อนดีกว่าความน่าสนใจนะครับเขากลัวที่จะก้าวไปเป็นนักดนตรีอาชีพแล้วเลือกว่าจะทำอาชีพแค่นักดนตรีอย่างเดียวแต่เขาทำอย่างไรครับเขาถึงสำเร็จเดี๋ยวติดตามช่วงหน้าครับกับเงินทองต้องวางแผนครับ

0: รายการเงินทองต้องวางแผนวันนี้เราคุยกับคุณเกรียงไกรสันติโภชนาหรือคุณปลาทองอดีตหนุ่มวิศวกรที่ตัดสินใจละทิ้งงานประจำอันมั่นคงมาเป็นนักดนตรีครับไปดูกันว่าหลังจากที่เขาออกจากงานมาแล้วเขาเผชิญเหตุการณ์อะไรบ้าง
1: คุณผู้ชมครับกลับเข้ามาสู่รายการเงินทองต้องวางแผนนะครับเมื่อสักครู่นี้ผมทิ้งท้ายไว้ในเรื่องของการที่จะออกมาเต็มตัวการเป็นนักดนตรีของพี่ปลาทอง
2: ครับผม
1: เขามีความกลัวครับตอนนั้นกลัวอะไรบ้างพี
2: ่กลัวไม่มีงานครับ
1: ครับ
2: กลัวว่าถ้าเราเล่นไปถึงวันหนึ่งเราจะไม่มีงานต่ออย่าง
1: นี้ครับ
2: ก็3เดือนแรก4เดือนแรกยอมรับเลยว่าแทบไม่มีเลย
1: 3เดือนแล้วมันยังไม่ได้ขนาดนี้เลยกลับไปทำงานประจำดีกว่า
2: ไม่คิด
1: ไม่คิดเลย
2: ไม่กลับแล้ว
1: มาแล้วสู
2: ้เราต้องมุ่งมั่นทำในสิ่งที่เราต้องโฟกัสในงานที่เราต้องการจะทำเต็มที
1: ่ครับผม
2: ก็เลยเริ่มจากว่าเราก็ถือ iPod อันเดียวสมัยนั้น
1: ครับ
2: เข้าไปเสนองานเองเลยเราเปลี่ยนโมเดลของว่าเมื่อก่อนทุกคนจะรอโทรศัพท์เข้ามาเรามีวงแบบนี้สนใจไหมเรามีวงแบบนี้สนใจไหมเข้าไปทุกร้านที่เราเล่นหรือร้านที่บางคนไม่คิดว่าจะมีวงดนตรีเราก็เข้าไปร้านกาแฟนี้เราเข้าไปเราได้เล่นด้วยแล้วออกมาดีด้วย
1: วงที่ทำอยู่ในปัจจุบันชื่ออะไรฮะ
2: ชื่อวง I Hear Band นะครับผม
1: อ๋อเราได้ยิน
2: ใช่ครับ

0: I hear band
1: ก็จริงๆช่วงแรกมันก็ดูเหมือนเป็นเพื่อนๆมาเล่นกันในร้านกาแฟตอนหลังเนี่ยเราทำบน Facebook เราทำบน Twitter เราทำเว็บไซต์มีบูรณาการหมดทุกอย่างก็คือคนที่มาเล่นเนี่ยก็มีทั้งเด็กวิศวะเด็กดนตรีบ้างไม่ดนตรีบ้างอักษรบ้างอะไรบ้างทำด้วยใจรักอ่ะแล้วสุดท้ายแล้วมันไปได
0: ้
1: แล้วก็สุดท้ายเราเป็นวงโซเชียลเน็ตเวิร์คที่ทำเงินได
0: ้ครับผม
1: แล้วก็อยู่ได้ด้วย
0: ใช้ระยะเวลากี่ปีครับกว่าจะได้มาถึงขนาดนี้ฮะ
1: ก็ทำมาเรื่อยๆครับปีแรกๆอาจจะยังไม่ค่อยติดปีที่2ก็พีคแล้ว
0: ตอนที่มีงานนะแรกๆที่มีงานพี่รับทุกงานไหมมีงานอะไรบ้างที่พี่รับ
1: ก็งาน
0: จากเล่นในผับอ่ะ
1: เล่นงานบวชก็เล่นนะครับ แตรวงนี้ก็เล่นงานแต่งงานงานเปิดตัวอีเวนต์งานขอแต่งงานก็เคยเล่นงานมันเกิดเล่นในห้องนอนเลยก็เคยเล่นเล่นริมน้ำเล่นบนเรือ
0: ครับ
1: ไปต่างประเทศรับหมดครับ
0: เรามีวิธีการวางแผนทางด้านการเงินเริ่มเก็บเงินยังไงฮะ
1: ทรัมเป็ตหายต้องบอกก่อนไปเล่นดนตรีแล้วโดนทุบรถอย่างเงี้ยครับเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยว่ะชีวิตมันไม่แน่นอนนะแล้วถ้าเราไม่มีเงินเก็บจะเกิดอะไรขึ้นถ้าวันนี้เราไม่มีของที่เราจะต้องใช้อ่ะเราก็ต้องมีส่วนหนึ่งที่สำรองไว
0: ้โอ้แย่เลย
1: สมมติว่าก็ผมก็จะเริ่มมีของอย่างเช่นว่าตอนแรกก็ยังใช้รถเก่าอยู่ใช้รถของคุณพ่อเราอยากได้รถใหม
0: ่
1: ทำไงล่ะถ้าผ่อนตอนนี้ไม่ได้ทำงานประจำละกู้ยากงั้นไม่กู้มาเลยแล้วกันเก็บเงิน
0: จนมาถึงวันหนึ่ง
1: อยากได้คันใหม่มาก
0: ครับ
1: มันแพงอ่ะ
0: รถคันหนึ่งมันไม่ใช่แบบ
1: 500,000อ่ะ
0: สองสามแสนซื้อได้อ
1: ่
0: ะ
1: ตอนนั้นมีอยู่ประมาณ600,000
0: จากการเล่นดนตรีอย่างเดียว
1: ใช่ทายซิว่าผมซื้อรถอะไรผมมีเงิน600,000ผมจะซื้อรถอะไร
0: 600,000ก็อ่ะผมเต็มที่คือซื้อมือสองอ่ะมือสองสภาพใหม่ๆอ่ะ
1: ราคาประมาณเท่าไหร
0: ่ประมาณ306,000อ่ะจะได้เหลือเงินอีก300,000เผื่อแมนเทนแนนซ์อันนี้ถ้าเกิดแบบคิดแบบคนวางแผนทางด้านการเงินนะ
1: จริงๆจะบอกคุณทีมว่าจริงๆคิดอย่างเงี้ยถูกเราก็ใช้กดครึ่งนึงคือถ้าเรามี600,000เราก็ควรจะใช้ประมาณสัก300,000ก็หาซื้อรถที่มันเป็นราคา 300,000 จริงๆซึ่งตอนนั้นก็ไม่มีนะครับก็สุดท้ายก็รออีกสักแป๊บนึงรอได้มั้ย3เดือน4เดือนได้มั้ย
0: อีกนิดนึง
1: น่ะให้มีสัก 700,000 แล้วกัน
0: ครับ
1: จะได้ซื้อรถสัก 350,000 ได
0: ้
1: สุดท้ายก็ตอนก็ได้รถอีโคคาร์มา1คันตอนนี้ก็ยังใช้อยู่แล้วเงินก้อนนั้นเราสามารถเอาไปทำอย่างอื่นได้อีกของที่เราต้องใช้เราต้องลงทุนกับมัน
0: อย่างเช่น
1: ก็อย่างรถเนี่ยเราต้องใช้ต้องขับไป
0: รถนะฮะเครื่องดนตรีอุปกรณ์ต่างๆที่จะต้องใช้กับมันด้วย
1: ต้องให้มันไม่มีปัญหาเวลาเราทำงาน
0: ครับ
1: คือต้องเป็นโปรเฟชชั่นอล
0: พอพี่มีเงินเนี่ยแน่นอนวิธีการเก็บเงินพี่ต้องมีสูตรของพี่สูตรเฉพาะของแต่ละบุคคล
1: ก็จริงๆสูตรนี้ก็จริงๆทำไว้ตั้งแต่เด็กแล้วล่ะ
0: ครับ
1: สมมุติว่าถ้าแม่ให้ค่าขนมมา50 บาทเราจะพยายามใช้ให้อยู่ใน25 บาท
0: ที่บ้านพี่มีของครบอยู่แล้วหรือเปล่าพี่เลยแบบไม่ได้อยากได้อะไรอย่างนี้หรือเปล่า
1: ไม่ได้ไม่เลยไม่เลยเราก็คนธรรมดานี่แหละเราก็มีของที่อยากได้มีขนมที่อยากทานมีรถบังคับที่อยากซื้ออย่างเงี้ยเหมือนกันทุกคน
0: แล้วได้ซื้อไหมจากเงินก้อนนั้น
1: ก็ซื้อนะคือแต่ว่าเราต้องตั้งเป้าว่าเราต้องเก็บให้ได้ก่อนต้องให้ได้สมมติเราจะซื้อทรัมเป็ตตัวนึงเนี่ยตอนนั้นอาจจะ 35,000 เราก็ต้องเก็บให้ได้ 70,000
0: ทีนี้พอพี่มีเงินเยอะๆมากขึ้นผมแอบทราบมาว่าพี่ปล่อยกู้ด้วยจริงป่าว
1: อ๋อจริงๆก็ไม่ได้ซีเรียสอะไรก็พอดีเพื่อนเขาจะเปิดบริษัทก็ในช่วงแรกเนี่ยเขาก็ต้องการสภาพคล่องเพิ่มขึ้นเขาก็เลยยืมเงินก็ขอต้องการใช้เป็นหลักแสนนี่แหละ
0: เราก็มี
1: ก็เหมือนเดิมครับเราก็มีเกินกว่าที่เขาต้องการ2 เท่า
0: ปล่อยไปแล้วเนี่ยส่วนใหญ่แล้วพี่เก็บดอกเบี้ยไหมพี่เพิ่มมูลค่ากับการปล่อยเงินกู้ของพี่ไหม
1: ก็เป็นเพื่อนกันก็ไม่ค่อยอยากเก็บเท่าไหร
0: ่
1: ส่วนใหญ่ก็จะคุยเป็นลักษณะว่าพอดีเขาเป็นบริษัททําเว็บ
0: ครับ
1: ก็เอามาต่อยอดธุรกิจเราดีกว่าคือให้เขาช่วยทําเว็บด้วย
0: ยังไง
1: ก็ตอนนั้นก็คือเรามี Facebook เรามี Twitter เรายังไม่มีเว็บไซต์ของตัวเองก็ให้เขาช่วยออกแบบเว็บไซต์ออกมา
0: ครับผม
1: ซึ่งก็เขาก็จะทําออกมาเป็นบล็อกเดียวกันแหละ2 อันคือของเรากับของเขาเพราะตัวเขาเองก็เล่นดนตรีด้วยคุณชลาก็ปัจจุบันก็เล่นด้วยกันที่วง I Hear Band นี่แหละ
0: อ๋อ
1: ก็เหมือนกับเป็นพาร์ทเนอร์กันมากกว่า
0: ครับผม
1: ก็ไม่ได้ขอเป็นดอกเบี้ยก็ขอเป็นเว็บไซต์แทนเว็บไซต์ผม plajazz.com นะครับ
0: ไว้ทำอะไรฮะ
1: ก็เป็นเว็บไซต์เป็นโปรไฟล์เป็นพอร์ตโฟลิโอของงานนี่แหละ
0: ครับผมแล้วก็มีขายเรื่องเพลงลิขสิทธิ์เพลงของพี่
1: ไม่มีครับก็จะเน้นเรื่องขายโชว์มากกว่าครับใน plajazz.com ก็จะเน้นขายโชว์แล้วก็เน้นให้ความรู้ทางด้านแจ๊สอาจจะมีใครสนใจเรียนแจ๊สเนี่ยก็มานั่งอ่านบทความได้แต่ก็แอบบอกได้ก็อันนี้แล้วแต่นะก็คือว่าคือบางคนก็จะมาพยายามดึงข้อมูลไปใช้อะไรเงี้ยในทางที่ไม่ดีแต่ว่าก็คือถ้าทำกันบ้านก็ขอร้องว่าช่วยเอาไปเรียบเรียงใหม่หน่อย

0: ก็บางทีก็ตัดแปะมาเลยอะไรเงี้ยก็ต้องขอร้องไว้แล้วกันนะครับ
1: ครับผม
0: เพื่อการศึกษาเมืองไทย
1: แล้วนอกจากที่ในเรื่องของการทำเว็บไซต์แล้วพี่มีเงินส่วนหนึ่งนี่พี่เอาไปต่อยอดอย่างอื่นอีกไหมฮะ
0: ก็มีลงทุนบ้างครับ
1: ลงทุนอะไรบ้าง
0: เพราะว่าตอนหลังๆเนี่ยหนึ่งคือเราจะต้องบริหารเงินก่อนเรื่องของภาษีจริงๆก็เกี่ยวข้องก็ให้ก็ทำบริษัทกับเพื่อนเหมือนกันเพื่อตรงนี้เนี่ยในการช่วยเรื่องของค่าใช้จ่ายเพราะเวลาเขาจ่ายมาเขาคงไม่ได้จ่ายทีละคนเราก็ต้องการบริษัทที่ไปเป็นตัวแทนของเรานะครับอย่างนั้นแล้วก็สองก็คือนอกจากทำบริษัทแล้วเนี่ยก็เอาไปลงทุนใน
1: หุ้นด้วยไหม
0: หุ้นก็มีจำนวนหนึ่งแต่ว่าเราไม่ได้เล่นระยะสั้นเพราะเราไม่มีเวลาขนาดนั้นก็ทำเป็นเก็บรอปันผลบ้างแล้วก็
1: เล่น
0: ในระยะยาวเป็นลองเทอมบ้าง
1: สักประมาณสักกี่เดือนฮะ
0: ก็ผมดูในช่วง6เดือนแล้วก็ตัวไหนที่มันคิดว่าเก็บปันผลจริงๆก็เก็บไปเลย3ปี4ปีไม่เป็นไรก็มีระยะยาวระยะสั้นส
1: ่
0: วนน
1: ึ
0: งครับก็กันสักประมาณ 10% ไม่เกินนี้ 10-20% ไว
1: ้แล้วเรื่องของกองทุนล่ะครับพี่มีลงทุนไหม
0: กองทุนก็มีลงทุนเหมือนกันก็ซื้อ LTF IMF เหมือนกัน
1: เหมือนกับ
0: พนักงานเงินเดือนทั่วๆไปนี่แหละครับ
1: แล้วมีการวิธีการเลือกยังไงบ้างฮะในเรื่องของกองทุน
0: กองทุนเหรอครับ
1: ครับ
0: ก็ไม่มีปัญหาอะไรครับก็ดูช่วงจังหวะมันจะมีช่วงในการที่จะเข้าไปซื้อได
1: ้ครับ
0: อย่างช่วงที่หุ้นราคาถูกก็เราเข้าไปซื้อเพราะเรารู้อยู่แล้วว่าปีนึงเรากะว่าจะได้เนี้ยเราก็ต้องซื้อเท่านี้ในเมื่อเราต้องซื้ออยู่แล้วเราก็ซื้อถึงเวลาซื้อเราซื้อเลยเราไม่เป็นไรเราไม่ต้องไปแบบกังวลตรงนั้นมาก
1: คือเรากำหนดไว้อยู่แล้วว่าในแต่ละปีเนี่ยมันน่าจะได้รายได้ประมาณเท่าไหร่ถูกต้องไหมฮะ
0: ครับคือตรงนี้เราผมอยากให้มองว่ามันไม่ใช่การของกำไรมันเป็นเรื่องของการรับประกันมากกว่าว่าเราจะได้ส่วนลดทางภาษีคืออีก4ปี5ปีเรายังมีเงินใช้อยู
1: ่
0: ตรงนี้เราไม่ได้คิดว่าเราจะแบบร่ำรวยจากการเล่นหุ้น
1: คือพูดง่ายๆว่าการซื้อกองทุนเนี่ยมันก็จะสามารถทำให้เราเนี่ยมีเงินส่วนหนึ่งไว้เป็นเขาเรียกว่าหลักประกันในอนาคตอีก4ปีถ้าเกิดเหตุอะไรในอีก4ปีเรามีแน่นอน
0: ใช่ย้อนกลับไปที่เคยถามว่าเอ๊ะแล้วทำงานแล้วกลัวไหมจริงๆแล้วเนี่ยไม่ใช่แต่งงานอิสระแบบนักดนตรีน
1: ัก
0: ดนตรีอาจจะชัดหน่อยว่าวันนึงถ้าเขาไม่มีงานเราก็จะไม่มีเงิน
1: ครับ
0: เราก็ต้องเก็บตรงนี้ไว้ค่อนข้างเยอะแต่จริงๆแล้วถ้าเราคิดว่าถ้าเราเป็นพนักงานเงินเดือนเงี้ย
1: ครับ
0: มันก็มีโอกาสเหมือนกันที่เราจะต้องพลิกผันในชีวิตอาจจะต้องมีเหตุที่ต้องใช้เงินอาจเจ็บป่วยอาจจะต้องออกจากงานหรืออาจจะต้องอะไรอย่างเงี้ยเราต้องเก็บไว้นะฮะคือถ้าไม่งั้นถึงเวลานั้นขึ้นมาปุ๊บเนี่ยมันไม่มีใครที่จะมาช่วยเราได้
1: คุณผู้ชมครับเดี๋ยวกลับมาช่วงหน้าครับเดี๋ยวเรามาพูดคุยเรื่องอนาคตของพี่ปาทองกันดีกว่านะครับว่าเขาวางแผนอะไรไว้บ้างครับช่วงหน้าครับ

0: งินทองต้องวางแผนวันนี้นะครับคุณปลาทองได้ทำให้เราได้เห็นว่าการเลือกทำในสิ่งที่เรารักและถนัดจะทำให้เรามีความสุขในการทำงานแถมคุณปลาทองยังมีเทคนิคการออมที่สุดยอดมากๆด้วย
1: เอาละครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวเรามาพูดคุยถึงเรื่องอนาคตของพี่ปลาทองกันบ้างดีกว่านะครับในเรื่องของวงดนตรี I Hear Band
2: ครับผม
1: มีการจะออกอัลบั้มเมื่อไหร่ฮะ
2: ก็จริงๆต้องบอกก่อนว่าสถานการณ์ตอนนี้เนี่ยส่วนใหญ่จะไปออกทางสื่อดิจิตอลเพราะนั้นถ้าทำเพลงเนี่ยก็จะลงใน iTunesแล้วก็ตอนนี้ถ้าเป็น i Hear Band เนี่ยคือรับงานโชว์เป็นหลักรับงานออกอีเวนต์เป็นหลักแต่ว่าเราต้องการใช้ระบบของ i Hear Band จะเป็นคล้ายๆสหกรณ์คือทุกคนเนี่ยจะต้องโตขึ้นไปแล้วก็สามารถสร้างงานเองได้สามารถออกไปทำวง
1: ครับ
2: อะไรเป็นของตัวเองได้คือเราต้องการให้ทุกคนเป็นแบบนั้นไงเราต้องการให้ทุกคนเนี่ยอยู่ได้ด้วยตัวเองอยู่แล้ว
1: ครับผม
2: นะครับ
1: ก็คือว่าจริงๆแล้วตั้งมาเป็นเป้าหมายก็คือว่าเป็นการรวบรวมกลุ่มศิลปินมากกว่าถูกต้องไหมผมใช้คำนี้ได้ไหม
2: กลุ่มที่มีความรักในเสียงดนตรีมากกว่า
1: ครับผมนะฮะแล้วสำหรับตัวพี่ปลาทองเองล่ะครับผมในอนาคตมีการวางแผนอะไรไว้บ้างครับงานช้าของพี่ครับ
2: ส่วนของผมเองใช่ไหมครับจริงๆแล้วอาจจะเป็นเป้าหมายเราอาจจะเล็กๆหน่อยแต่ว่าเป็นเป้าหมายที่ยิ่งใหญ่คือเราอยากจะให้ความรู้กับคนอื่นเราอยากจะทำเป็นโรงเรียนของเราเองเป็นโรงเรียนที่มีสไตล์ในแบบของ I Hear Band เนี่ยคือคนที่ชอบในเสียงดนตรีเนี่ยสามารถเข้ามาเรียนได้เข้ามาเรียนรู้ได
1: ้
2: ก็ฝันว่าอยากเปิดโรงเรียนดนตรีต่อในอนาคตครับผม
1: แล้วในเรื่องของเด็กๆที่ชอบเสียงดนตรีพี่กำหนดกลุ่มเฉพาะไหมฮะว่าจะต้องเป็นกลุ่มที่อาจจะบางคนอาจจะชอบแนวร็อกอาจจะไม่เหมาะกับพี่แนวไหนครับที่จะเหมาะกับ I Hear Band
2: จริงๆแล้วต้องบอกว่าดนตรีเนี่ยมันเหมือนกับเป็นลิ้นชักอะแต่ละลิ้นชักนี่ก็จะมีแนวต่างๆเพราะนั้นเราสามารถเอามารวมกันได
1: ้
2: เพราะนั้นจริงๆเราไม่ได้ระบุว่าจะเป็นแนวไหนแต่ว่าที่อยากจะฝากไว้คือถ้าคนที่อยากเล่นดนตรีเนี่ยคือเราเริ่มจากสิ่งที่เราชอบก่อน
1: ครับ
2: เพราะถ้าเราทำอะไรที่เราชอบเนี่ยทุกๆวันจะเป็นวันมันก็เป็นวันหยุดของเราอ่ะเป็นวันที่เรามีความสุขอย่างช่วงทุกวันนี้ที่ผมตื่นมาทุกวันเนี่ยไม่ว่าจะมีงานหรือไม่มีงานแต่ตื่นมาเราได้เล่นดนตรีคือเราเหมือนเราไม่ได้ทำงานอ่ะเรามีความสุขกับสิ่งที่เราทำตลอดสมมติถ้าเราชอบร็อกเราตื่นมาเราเล่นร็อกเลยถ้าเราเป็นคนแจ๊สตื่นมาเราเล่นแจ๊สเรามีความสุขแล้ว
1: ผมอยากจะให้พี่นะฮะช่วยแนะนำคนทางบ้านหน่อยว่าอยากจะทำยังไงครับผมให้มี x 2x แบบพี
2: ่ 2x จริงๆแล้วเป้าหมายตัวนั้นมันคือเป็นเหมือนกับความตั้งใจของเราเองแต่สิ่งที่เราจะทำคือเราจะต้องโฟกัสกับงานที่เราทำก่อน
1: ครับ
2: คืองานที่เราทำเนี่ยเราต้องดูแล้วครับว่าเราต้องคิดเหมือนกับเราเป็นผู้บริโภคครับว่าเอ้ยตอนนี้เราดีพอหรือยัง
1: ครับ
2: เราอาจจะไม่จำเป็นต้องเก่งพอแต่ว่าเรามีคุณสมบัติพอหรือยัง
1: พี่ปลาทองครับ
2: ครับ
1: ในทุกวันนี้เนี่ยนักดนตรีเนี่ยเกิดขึ้นมาเยอะมาก
2: ครับผม
1: นะฮะแล้วนอกจากนั้นเนี่ยผมได้ยินคำหนึ่งมาตั้งแต่แบบสมัยผมเด็กๆนะนักดนตรีไส้แห้งอยากจะให้พี่ช่วยแนะนำนะฮะน้องๆมือใหม่ที่เป็นนักดนตรีหน่อยครับว่าทำยังไงถึงจะพัฒนาศักยภาพของตัวเองครับแล้วก็มีรายได้ได้ฮะ
2: จริงก็ต้องบอกก่อนว่าอย่าง I Hear Band เนี่ยเราอาจจะไม่ได้มองว่าประสบกับความสำเร็จล้นหลามอย่างนั้นแต่ว่าเราถือว่าเรามีความสำเร็จในระดับหนึ่งเป็นที่รู้จักในระดับหนึ่งแต่ว่าการที่เราจะทำตรงนั้นได้เนี่ยคือเราจะต้องตั้งเป้าหมายครับ
1: ครับ
2: คือไม่ว่าคุณจะเป็นนักดนตรีในแบบไหนเนี่ยคุณจะต้องมีเป้าหมายของคุณว่าคุณอยากเล่นได้ในเลเวลไหนเสร็จแล้วคุณจะต้องทำโฟกัสในสิ่งนั้นแล้วคุณทำเสร็จคุณต้องมอนิเตอร์ตัวเองด้วยอย่างเช่นว่าเราอยากเล่นดนตรีเราอยากเล่นแนวเนี้ยสมมติเราอยากเล่นแนวแจ๊สเราเล่นเล่นตรงเนี้ยเฮ้ยมันใช่หรือยังถ่ายคลิปเอาลง YouTube เลย
1: ครับ
2: แล้วดูฟีดแบคเลยว่าไม่มีคนดูนี่หว่า
1: ครับ
2: เล่นห่วย
1: ครับ
2: อุ๊ยเป่าเพี้ยน
1: เ
2: ราก็ต้องกลับมาแก้หรือแม้แต่เราฟังเองแบบเอ้ยมันไม่ใช่อ่ะเอ้ยเมื่อกี้เราเล่นอย่างนี้เหรอมันไม่ใช่เราต้องแก้ตรงนั้น
1: โอ้ยแล้วแบบนี้นี่ใครจะเข้ามาดูเราครับถ้าเกิดเรามีเพื่อนอยู่แค่10คนเงี้ยฮะลง YouTube อย่างเงี้ย
2: ผมไม่เชื่อว่าคุณมีเพื่อนแค่10คนถ้าคุณเป็นนักดนตรีวงค่อนข้างแคบคุณรู้จักกันเดี๋ยวเขาก็มาเม้นคุณเอง
1: อีกเรื่องนึงอยากจะให้พี่ปาทองนะฮะช่วยแนะนำอันนี้แบบคนทุกคนเลยดีกว่า
2: ครับผม
1: มีวิธีการอย่างไรครับที่จะให้เขาเนี่ยสามารถเก็บเงินเป็น2เท่าได้อย่างที่ผมเชื่อว่าทุกคนอยากครับแนะนำหน่อยฮะ
2: คือ1เราต้องบริหารรายรับรายจ่ายให้ได้ก่อน
1: ครับ
2: เราต้องคอยทำบันทึกไว้เดือนนี้เรารับเท่าไหร่จ่ายเท่าไหร่เอาคร่าวๆก็ได้กลมๆก็ได
1: ้
2: 2คือการที่เราจะได้รายได้มาซึ่งรายได้เนี่ยเราต้องโฟกัสกับงานที่เราทำ
1: ครับ
2: เราต้องดูแล้วว่าคือเราผมก็ไม่ได้ตั้งเป้าว่าเดือนนี้ต้องได้5งาน10งาน20งานอย่างนี้เราไม่ได้ทำอย่างนั้นแต่ว่าเราโฟกัสว่าสิ่งที่เราทำเนี่ยเราทำแล้วเราต้องลูกค้าเราต้องพอใจจ้างต่
1: อ
2: ถ้าเราจ้างต่อเนี่ยเราแบบเต็มที่เลย
1: ครับ
2: คือเราต้องมุ่งหวังในนั้นเรามองในระยะยาวคือต้องทำในงานของเราต้องโฟกัส
1: วันนี้ต้องขอขอบคุณพี่ปาทองมากๆเลยนะครับขอบคุณนะครับ
2: ขอบค
1: ุ
2: ณคร
1: ับไหนสัมภาษณ์นักดนตรีทั้งทีนะฮะเรามาฟังเพลงเพราะๆจากพี่หน่อยเดีย
2: วตัวนี้คือที่อัดในอัลบั้มอันนั้นที่เป็นที่รู้จักเลยล่ะ
1: ครับผมขอสักท่อนครับ

0: โลกนี้ไม่มีอะไรได้มาฟรีๆดอกผลจากการลงทุนที่งอกเงยมากกว่าเงินฝากจึงมาพร้อมกับความเสี่ยงที่เพิ่มขึ้นคุณสามารถจัดการกับความเสี่ยงเหล่านี้ได้ด้วยการจัดสรรเงินลงทุนไปในทางเลือกหลายๆประเภทครับเหตุผลหนึ่งที่คุณไม่ควรทุ่มเงินไปกับการลงทุนประเภทหนึ่งมากเกินไปเพราะหากผลลัพธ์ไม่เป็นตามที่คาดไว้คุณอาจจะสูญเสียเงินทั้งหมดในคราวเดียวกันแต่ถ้าคุณรู้จักจัดสรรเงินลงทุนอย่างเหมาะสมพิจารณาถึงความสัมพันธ์และทิศทางการขึ้นลงของราคาที่แตกต่างกันการขาดทุนจากการลงทุนประเภทหนึ่งอาจถูกชดเชยด้วยกำไรจากการลงทุนอีกประเภทหนึ่งก็ได้ซึ่งนอกจากจะช่วยลดความเสี่ยงได้แล้วยังช่วยคุณได้รับผลตอบแทนรวมที่ดีในระดับหนึ่งเลยนะครับแต่การกระจายความเสี่ยงต้องอยู่บนความพอดีถ้าหากคุณสามารถหาความพอดีให้กับพอร์ตลงทุนของตัวคุณเองได้ก็จะลดความเสี่ยงได้ดีทีเดียวครับ
1: ครับวันนี้ผมขอรหัสจากพี่ปลาทองมาแล้วครับนั่นก็คือคุณจะทำอะไรก็แล้วแต่ให้คุณรักมันและคุณทุ่มเททำมันอย่างไม่ลังเลครับทำไปให้สุดทางคุณจะได้รู้ครับว่าคุณทำได้หรือไม่ได้ครับแต่ที่สำคัญครับอีกหนึ่งหลักสูตรครับนั่นก็คือสูตรคูณ2นั่นเองคุณวางเป้าหมายไว้ครับและคุณทำเกินเป้าหมายของคุณไปเพียงเท่านี้ครับคุณก็จะได้ความสำเร็จมาแบบเกินความคาดหมายอย่างแน่นอนครับเงินทองต้องวางแผนของเราหมดเวลาลงแล้วครับกลับมาติดตามกันใหม่อาทิตย์หน้าวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับบ๊ายบาย
0: ขอแนะนำเว็บไซต์เงินทองต้องวางแผนครับเพียงคุณเข้าไปที่ www.thai-thailand.org ไปที่โครงการเงินทองต้องวางแผนคุณก็จะเจอหน้าของเว็บไซต์ซึ่งมี3เมนูหลักก็คือเมนูหมดหนี้มีออมให้คุณเริ่มต้นวางแผนการเงินแก้ไขปัญหาหนี้สินปรับพฤติกรรมการใช้เงินและเริ่มเก็บออมเงินเพื่อเป้าหมายเมนูลงทุนเพิ่มค่าให้คุณเริ่มต้นสร้างความมั่งคั่งเพิ่มค่าเงินออมผ่านการลงทุนโดยเริ่มต้นการลงทุนผ่านกองทุนรวมเมนูวางแผนก่อนแก่เริ่มต้นออมเงินเพื่อเกษียณเปลี่ยนความคิดว่าไม่ต้องรออายุมากถึงจะเริ่มออมออมก่อนออมเร็วเกษียณจะสบายรวมไปถึงการออมเพื่อเกษียณผ่านช่องทางต่างๆเช่น LTF, RMF, กองทุนสำรองเลี้ยงชีพและยังมีสื่อการเรียนรู้บทความโปรแกรมคำนวณและสัมมนาออนไลน์อีกมากให้คุณได้ชมกันครับ

ศาลปกครองได้เปิดระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนในการยื่นฟ้องคดีปกครองโดยผู้ที่ประสงค์จะฟ้องคดีผ่านทางระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์นั้นสำหรับการใช้งานครั้งแรกจำเป็นจะต้องลงทะเบียนก่อนนะคะการลงทะเบียนก็ไม่ยุ่งยากเพียงทำตามขั้นตอนง่ายๆดังนี้ค่ะขั้นตอนแรกผู้ใช้งานจะต้องเข้าสู่ระบบงานคดีปกครองโดยสามารถเข้าได้2ช่องทางคือเข้าใช้งานผ่านทางเว็บไซต์ศาลปกครอง www.admincourt.go.th จากนั้นคลิกที่ระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์หรือเข้าสู่ระบบงานคดีปกครองโดยตรงทาง e-litigation.admincourt.go.th ก็ได้ค่ะเมื่อเข้ามาแล้วจะปรากฏหน้าจอระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์ให้คลิกที่ปุ่มคลิกที่นี่เพื่อลงทะเบียนหน้าจอจะแสดงข้อกำหนดการใช้งานระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์เมื่อผู้ใช้งานอ่านและทำความเข้าใจข้อกำหนดดังกล่าวแล้วให้คลิกที่ช่องยอมรับข้อกำหนดการใช้งานและคลิกที่ปุ่มถัดไปซึ่งอยู่ทางด้านขวามือค่ะขั้นตอนนี้ผู้ใช้งานจะต้องกรอกรายละเอียดซึ่งเป็นข้อมูลส่วนบุคคลโดยจะต้องกรอกข้อมูลในช่องที่มีเครื่องหมายดอกจันให้ครบถ้วนโดยเฉพาะข้อมูลในช่องไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์หรืออีเมลควรระบุอีเมลให้ถูกต้องและเป็นอีเมลที่ใช้งานเป็นประจำเนื่องจากศาลจะติดต่อผู้ใช้งานผ่านทางอีเมลนี้ค่ะเมื่อกรอกข้อมูลครบถ้วนและตรวจสอบความถูกต้องแล้วให้คลิกที่ปุ่มถัดไปซึ่งอยู่ทางด้านขวามือระบบจะให้กำหนดชื่อผู้ใช้หรือ username และรหัสผ่านหรือ password ซึ่งชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านนี้จะใช้ทุกครั้งในการเข้าสู่ระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์ผู้ใช้งานควรจดจำและเก็บรักษาไว้เป็นความลับเพราะหากมีการนำชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านของผู้ใดเข้าใช้งานในระบบศาลจะถือว่าเจ้าของชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านนั้นเป็นผู้เข้าใช้งานค่ะเมื่อกรอกครบถ้วนแล้วให้คลิกที่ปุ่มถัดไปซึ่งอยู่ทางด้านขวามือระบบจะแสดงข้อมูลทั้งหมดที่ผู้ใช้งานได้กรอกไว้เพื่อให้ตรวจสอบความถูกต้องอีกครั้งหนึ่งหากพบว่าข้อมูลยังไม่ถูกต้องครบถ้วนผู้ใช้งานสามารถกลับไปแก้ไขข้อมูลได้โดยคลิกที่ปุ่มก่อนหน้าแต่หากผู้ใช้งานเห็นว่าข้อมูลถูกต้องครบถ้วนแล้วให้คลิกที่ปุ่มลงทะเบียนค่ะหลังจากคลิกปุ่มลงทะเบียนแล้วระบบจะให้กรอกรหัสผ่านแบบใช้ครั้งเดียวหรือ OTP ซึ่งผู้ใช้งานจะได้รับผ่านทางอีเมลที่ได้แจ้งไว้ตอนกรอกข้อมูลเพื่อลงทะเบียนเมื่อกรอก OTP เสร็จแล้วให้คลิกที่ปุ่มตกลงระบบจะแจ้งยืนยันการลงทะเบียนทางอีเมลของผู้ใช้งานซึ่งจะถือว่าผู้ใช้งานได้ลงทะเบียนเสร็จเรียบร้อยแล้วและสามารถเข้าสู่ระบบเพื่อยื่นฟ้องคดีปกครองได้ทันทีค่ะรู้หรือไม่การยื่นฟ้องคดีต่อศาลปกครองผู้ฟ้องคดีต้องยื่นคำฟ้องพร้อมทั้งแนบพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับคดีในกรณีที่ไม่อาจแนบพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้องมาได้ให้ระบุเหตุผลที่ไม่อาจแนบพยานหลักฐานไว้ด้วยและผู้ฟ้องคดี

สำเนาคำฟ้องและสำเนาพยานหลักฐานที่ผู้ฟ้องคดีรับรองสำเนาถูกต้องให้ครบตามจำนวนของผู้ถูกฟ้องคดีรวมถึงเอกสารอื่นที่จำเป็นเช่นใบมอบฉันทะให้ผู้อื่นยื่นฟ้องหรือใบมอบอำนาจให้ดำเนินคดีหนังสือยินยอมและอนุญาตในกรณีที่ผู้ฟ้องคดีเป็นผู้เยาว์หรือบุคคลผู้ไร้ความสามารถคำแปลเอกสารที่มีคำรับรองในกรณีที่เอกสารที่ยื่นส่งเป็นภาษาต่างประเทศมาพร้อมกับคำฟ้องด้วยข้อมูลฉับไวไขข้อข้องใจใส่ใจประชาชนสายด่วนศาลปกครอง1355

0: วันนี้ทบตัวเดียวกันฟิลกู๊ดอยากจะพาทุกท่านไปพบกับเรื่องราวสุดประทับใจของสองเพื่อนซีที่ทุกวันนี้กลายมาเป็นส่วนเติมเต็มให้กันและกันบุญรอดอารีวงศ์ผู้มีข้อจำกัดทางด้านร่างกายแต่ได้กลายมาเป็นผู้สร้างบันดาลใจกับการเป็นตัวแทนของผู้พิการคนไทยใน VTR เปิดกีฬาพาราลิมปิกเกมส์ที่ญี่ปุ่นครั้งล่าสุดและภูเขาพิชชะพสุพัฒน์เจ้าของเพจภูเขาชาแนลที่มีผู้ติดตามมากมายบนโลกออนไลน์
1: นั่นที่ไปแล้วไปแล้วช่วยได้เลยใช่ไหมคะ
0: ได้เลยค่ะได้เลย
1: หมุนเลยหมุน
2: สวัสดีค่ะ
3: สวัสดีครับ
4: สวัสดีครับ
1: ล่าสุดเวียนหัวเลยหนึ่ง
0: มีหมุนด้วย
1: แล้วก็เวียนหัวด้วยตาม
0: ขอต้อนรับเข้าสู่รายการทบตัวเดียวกัน Feel Good นะคะเราเจอกันแบบนี้ทุกสัปดาห์ค่ะกับเรื่องราวความรักความผูกพันของบุคคลในครอบตัวแล้ววันนี้นะคะทบตัวรับเชิญของเราเป็นคู่พี่น้องที่สนุกมากนะคะน้องภูเขากับน้องบุญรอด
5: ครับสวัสดีครับ
1: สว
5: ั
1: สด
5: ี
1: คร
5: ับ
1: สว
5: ั
1: สดีครับ
0: จริงๆแล้วบุญรอดนี่เป็นลูกศิษย์
5: ครับ
0: ที่ธรรมศาสตร์แล้วเขาก็น่ารักมาก
5: ลูกศิษย์พี่หมวยเลยแหละครับ
0: ลูกศิษย์เลยสอนเลย
5: ดุไหมตอนที่เรียน
1: ใจดีมาก
0: จริงๆแล้วเนี่ยบุญรอดก็เป็นความภาคภูมิใจของที่คณะของมหาวิทยาลัยแล้วก็เป็นความภาคภูมิใจของครูด้วยเหมือนกันแต่ว่าที่ผ่านมามีเรื่องให้น่าภาคภูมิใจมากยิ่งกว่าบุญรอดคือคนไทยคนเดียวที่ได้ไปอยู่ใน VTR ระดับโลกในพิธีเปิดพาราลิมปิกเกมที่
5: ญี่ปุ่น
0: นะคะตรงนี้บุญรอดไปหาโอกาสนี้มาได้ยังไงหรือทำไมถึงได้ไปคะ
1: โอกาสเนี่ยครับมีคนติดต่อบุญรอดมาเป็นเอเจนซี่ทักมาบอกว่าสวัสดีค่ะพี่แบบสนใจจะให้น้องเนี่ยไปแคสโฆษณามีวิทยาพาราลิมปิกซึ่งบุญรอดแบบตกใจมากทำไมถึงเลือกบุญรอดเลยก็เลยลองไปแคสดูสรุปว่าอ่ะเราแคสได้ก็เลยกลายเป็นหนึ่งในผู้แสดงในวิทยาลัยครับผมใช่ครับ
5: แล้วทั้งคู่ไปรู้จักอะไรกันได้ยังไงครับผม
6: คือจริงๆแล้วภูเขากับบุญรอดอ่ะเป็นพี่น้องที่เรียนที่คณะเดียวกัน
5: ครับ
6: ใช่ก็คือคณะวารสารธรรมศาสตร์เนาะคือภูเข้ามาปี1เจอบุญรอดอยู่เป็นพี่ปี2อยู่อะไรอย่างเงี้ยค่ะ
5: ครับ
6: แล้วก็เหมือนทำกิจกรรมในคณะด้วยกันเยอะมากก็เลยเหมือนแบบค่อยๆแบบสนิทกันมาเรื่อยๆอะไรแบบเนี้ยค่ะประมาณนั้นอันนี้คือคร่าวๆ
5: สนิทกันมานานแล้วกี่ปีฮะ
6: 10ปี
5: ประมาณ10ปีแล้วจะเลิกสนิทกันเมื่อไหร่ครับเฮ้ย10กว่าปีแล้วเห็นบอกว่าตอนภูเขาเจอกับบุญรอดครั้งแรกรู้เลยว่าคนนี้เป็นดาวเด่นของคณะแน่นอน
6: ดังมีความเป็นสตาร์ในตัวเองคือแบบบุญรอดเนี่ยเขาจะไปอยู่ตรงไหนก็ตามเนี่ยเขาจะมีเขาเรียกว่าอะไรบริวารล้อมรอบคือมันจะไม่มีการยืนอยู่คนเดียวแน่นอน
0: เพราะว่าบุญรอดจะมีเพื่อนสาวคอยยืนอยู่
6: จับแขนขวาแขนซ้ายคอยหนุนหลังคอยอะไร
1: ประคอง
6: ประคองใช่เพราะว่านางก็แบบมีความแบบดูออกก็เป็นซัมวันดูเป็นที่รักของทุกคนอะไรเงี้ยแล้วพอหนูเข้ามาปีหนึ่งปุ๊บเห็นนางว่าอุ๊ยพี่คนนี้เขาน่ารักเนาะแบบถึงนางจะดูแบบว่าอ่ะมีความผิดปกติทางร่างกายซึ่งเราก็พอรู้มาบ้างแต่เราก็อยากเข้าไปคุยกับนางแต่ตอนนั้นเราก็ยังไม่กล้าเพราะว่าเหมือนแบบการเข้าหานางอ่ะคือแบบนางก็เป็นคนดังในคณะอะไรอย่างเงี้ยเราก็อุ๊ยเป็นแค่รุ่นน้องปีหนึ่งตัวเล็กๆเราคงไม่กล้าที่จะไปพูดคุยกับพี่เขาและอีกปัจจัยนึงคือนางอ่ะการพูดของนางเนี่ยมันฟังไม่ค่อยรู้เรื่องถ้าเกิดคนที่ไม่ได้สนิทอ่ะมันอาจจะต้องใช้ความพยายามมากหน่อยอันนี้คือที่อาจารย์ดีนกับพี่มิกได้ยินอ่ะคือยังมีความแบบชัดขึ้นมามากแล้วอ่ะ
5: ครับ
6: แต่ว่าตอนนั้นอ่ะคือมันยากมากจริงๆผู้ก็เลยแบบอยากรู้จักนะแต่ว่ากลัวว่าแบบถ้าไปคุยกับนางอ่ะแล้วฟังนางไม่รู้เรื่องอ่ะนางจะน้อยใจเสียใจหรือเปล่าผู้ก็เลยยังไม่กล้าเข้าไปคุยใช่แล้วพอเหมือนแบบได้ทำกิจกรรมในคณะด้วยกันเรื่อยๆอ่ะมันเลยทำให้เหมือนแบบเราได้เข้าหากันมากขึ้นแล้วเหมือนภูก็เรียนรู้เขาก็เรียนรู้เรามากขึ้นก็สนิทกันมาเรื่อยๆ
5: แล้วบุญรอดล่ะครับไปสนิทกันได้ยังไง
1: ท่านกิจการเป็นพิธีกรด้วยกันเบิร์น
6: พิธีกรนะจะเป็นยูรันพูดอาจจะดูแบบว่ายูนิคแต่ว่าจริงๆแล้วเป็นพิธีกรด้วยกันยิ่งกว่าในคณะ
1: เบิร์นมากครับทั้งเบิร์น
5: อ๋อเหรอ
0: แล้วทุกคนก็ชอบมากเวลาที่ภูเขากับบุญรอดเป็นพิธีกรด้วยกัน
6: ใช่จริงๆแล้วมีสเตจเดบิวต์ด้วยนะอาจารย
0: ์อะไรคะ
6: คือจริงๆแล้วว่าตอนปีนั้นเป็นปีที่คณะเรามีการจัดกิจกรรมกีฬาสีเป็นครั้งแรกแล้วพอกลางวันก็แข่งกีฬาสีอะไรไปแต่ว่าตอนกลางคืนก็จะมีเป็นปาร์ตี้เล็กๆมีโชว์มีอะไรของคนในคณะอะไรอย่างเงี้ยแล้วมีอาจารย์ผู้จำไม่ได้ว่าอาจารย์อะไรคืออาจารย์มาชักชวนภูเขากับบุญรอดเพราะว่าอาจารย์เห็นว่าสนิทกันอยู่แล้วในคณะแล้วอาจารย์ชอบมาคุยกับเราอะไรอย่างเงี้ยก็เลยเป็นฟีลว่า อ่ะมาเป็นพิธีกรหน่อยแล้วคือเป็นจริงจังงานแรกเลยจับไมค์คู่กันเพราะปกติเราก็ไม่ได้แบบมาเป็นพิธีกรจริงจังแล้วเราก็กลัว
1: ตื่นเต้นมาก
6: ตื่นเต้นมากอะไรอย่างเงี้ยไปครั้งแรกของนางที่ได้จับไมค์เป็นพิธีกรจริงจัง
5: แล้วเป็นไงวันนั้นคนชอบไหม
6: โอ้โหมันคือตำนาน
1: คนแบบว่าแอปพลิเคชันเรามากแบบแบบทันได้อะไรเงี้ยครับ
5: ก็เลยเป็นคู่หูดูโอตั้งแต่ตอนนั้นมาเลยหลังจากนั้นคือมีพิธีกรไหนคึกถึงคู่น
6: ี้ใช่เลยเป็นภาพจำเป็นภาพจำพี่มิกคือจริงๆแล้วว่าคนอื่นอาจจะมองเข้ามาแล้วแบบคิดว่าเอ้ยภูเขาเป็นพิธีกรคู่กับบุญรอดเนี่ยภูเขาต้องเป็นคนที่แบบคอยแฮนเดิลคอยแบบต้องคอยประคับประคองบุญรอดหรือเปล่าจริงๆเราไม่ใช่อย่างนั้นเลยนะคะค
5: ือ
6: เวลาอยู่ด้วยกันอ่ะมันกลายเป็นว่าเวลาเรามีนางอ่ะถึงนางจะแบบทำพิธีกรแล้วนางอาจจะพูดไม่รู้เรื่องบ้างแต่จริงๆแล้วมันทำให้หนูอุ่นใจมากกว่าเดิมล้านเท่าอ
3: ่
6: ะนึกออกไหมคือแบบคือมันมี energy ดีอยู่ข้างตัวเป็นคอมฟอร์ตโซนเราก็รู้สึกอบอุ่นใจเวลาอยู่กับนางอะไรอย่างเงี้ยแล้วมันก็ทำให้เราอ่ะได้ดึงศักยภาพของเราออกมาอย่างเต็มที่ในทุกครั้งที่แบบได้ทำงานด้วยกันอะไรประมาณนั้น
0: เราจะเห็นนะคะว่าข้อจำกัดทางด้านกายไม่ได้เป็นอุปสรรคต่อการใช้ชีวิตของบุญรอดเลยมีวิธีคิดแบบนี้มาจากไหนคะ
1: คือต้องบอกว่าครอบครัวบุญรอดปลูกฝังบุญรอดไม่ใช่คนพิการ
0: ค่ะ
1: เป็นคนปกติที่ทำอะไรได้ไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์แต่ทำได้นะแต่ไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์ก็ให้บุญรอดเนี่ยได้ลองทำทุกอย่างด้วยเองคือบุญรอดเนี่ยขึ้นรถเมล์เองเดินทางมาบ้านเบลเบลครับคือแม่ฝึกให้เราดูแลเบลเพื่อเพื่อนายเขาจะได้ดูแลเบลได้อย่างเงี้ยครับผมจะก็เลยแบบทำด้วยเตรียมมาตลอดเวลา
0: ก็คือครอบครัว
1: ครับผม
0: คือผลแล้วถ้าในมหาวิทยาลัยในคณะเนี่ยไม่มีคนบูลลี่อยู่แล้ว
1: ไม่มีอยู่แล้ว
0: ค่ะเสียงคนข้างนอกล่ะคะคนที่อาจจะเพิ่งเจอเราในการทำงานหรือไปเจอกันในงานอะไรอย่างเงี้ยค่ะเคยมีที่เขาบูลลี่บุญรอดไหมคะ
1: ก็อาจจะมีบ้างเนื่องจากมันกลับไปในการเจอกันครั้งแรกนะผมก็อาจจะมีแบบตั้งแง่ว่าบุญรอดต้องเป็นคนแบบแรงเลยนิสัยไม่ดีนั่นแหละด้วยการพูดต่างๆที่มันมี
6: เป็นความแสดงออกด้วยอะไรอย่างเงี้ย
1: เขาจะมีตั้งแง่บ้างแต่ก็เขาไม่ได้รู้จักกันก็จะรู้ว่าบุญรอดไม่ใช่คนอย่างนั้นบุญรอดแบบเป็นคนเบลลี่มากๆนะครับก็จะไม่มีการบูลลี่เกิดขึ้น
5: แล้วทางขอโทษขออนุญาตถามแล้วเรื่องทางเพศสภาพล่ะด้านนอกเรามีทั้งสองคนเลยมีการถูกใครบูลลี่บ้างไหม
1: ก็อาจจะมีบ้างเลยเลือกไปหญิงเพราะไม่สวยมาก
5: อุ้ยสวยแล้วสวยแหมน่ารักอ่ะ
2: เราไม่ได้สวยมาก
1: ก็มีแบบมีมองที่สบายที่แบบที่ไม่โอเคบ้าง
5: ครับ
1: แต่เราก็ไม่ได้แคร์อะไรอยู่แล้ว
0: แต่เพื่อนเนี่ยรักบุญรอดมากตอนที่ไปเป็นอาจารย
5: ์
0: บุญรอดเขาจะมีปัญหาเรื่องการเขียนใช่ไหมคะแล้วก็พี่ก็ให้งานเด็กทำในห้องแล้วก็อ้าวตายบุญรอดเขียนไม่ได้นี่ว่างั้นไม่เป็นไรบุญรอดก็พิมพ์ส่งมาละกันเดี๋ยวกลับไปพิมพ์ที่โน้ตบุ๊กก็ได้หรือว่าจะพิมพ์ในโทรศัพท์ก็ได้ตอนนี้ก็คิดแล้วก็แบบลองพิมพ์

0: กับบุญรอดนะคะภูเขาน่าจะเป็นคนที่ต้องดูแลบุญรอดแต่ว่าในความเป็นจริงกลับกลายเป็นว่าบุญรอดเป็นฝ่ายที่ดูแลภูเขามากกว่า
1: อ้าว
2: ใช่ 100% คือถ้าเกิดสมมติเราดูจากแบบฟิสิกอลภายนอกเนี่ยภูก็จะดูเป็นคนที่แบบโอเคร่างกายแข็งแรงตามปกติเหมือนคนส่วนใหญ่แล้วบุญรอดดูแบบมีความบกพร่องทางด้านร่างกายใช่ไหมครับแต่จริงๆแล้วอะอินไซต์ข้างในเราอะคือภูเป็นคนแบบอ่อนแอมากเปราะบางเซนซิทีฟสุดๆไปเลยอะไรเงี้ยแต่ในขณะเดียวกันบุรอดเขาเป็นคนที่แบบแข็งแกร่งอะสตรองโพซิทีฟทิงกิ้งเป็นนางต่อสู้เป็นนางแบบแข็งแกร่งอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นอะเวลามีอะไรที่มากระทบจิตใจภูเขาอะน้ำตาจะซึมแล้ว1น้ำตาซึมเลยภายใน5 4 3 2มาละแล้วนางก็จะเป็นคนที่คอยแบบแซนบายเราเลยแบบอะไรกระทบใจภูเขาปุ๊บบุรอดก็จะคอยมาแล้วจับมือบีบมือแล้วคอยให้กำลังใจกับทุกอย่างที่ภูต้องแบบผ่านมาในชีวิตอะไรอย่างเงี้ยใช่แต่ว่าถ้าเกิดสมมติเป็นในเรื่องแบบของฟิสิกอลอย่างเงี้ยที่อะไรที่ภูซัพพอร์ตบุญรอดได้ก็ทำตรงนี้มันเหมือนเป็นจิ๊กซอที่แบบม
1: ันลงกันพอดี
2: ใช่มันเหมือนแบบมันเหมือนเรามีหลอดพลังคนละ2หลอดเป็นกายภาพกับจิตใจข้างในของเราแล้วแบบเหมือนเรามีอันนี้มากกว่าเราก็ไปเสริมเพื่อนเพื่อนมีอันนี้มากกว่าเพื่อนก็มาเสริมเราอะไรแบบเนี้ยค่ะมันเลยอาจจะเป็นส่วนนึงที่ทำให้เรา2คนอ่ะสนิทกันแล้วก็อยู่ด้วยกันมาเหมือนแบบพี่น้องในครอบครัวอะไรอย่างเงี้ยครับ
1: ซึ่งเห็นบอกว่าบุญรอดนี่ไม่เคยลืมวันเกิดภูเขาเลย
2: ไม่เคยคือจะต้องเล่าอย่างนี้คือภูเป็นคนที่ไม่ได้เชื่อว่าคนอื่นอ่ะเขาจะมาแบบ
1: ให้ความสำคัญ
2: ให้ความสำคัญไม่ความสำคัญกับเราขนาดนั้นภูก็เลยไม่ต้องการอะไรในวันเกิดอีกแล้วหลังจากนั้นแต่กลายเป็นว่าบุญรอดเขาก็ยังคอยสแตนบายที่จะแบบเป็นหนึ่งในคนที่จำวันเกิดเราได้ทุกปีอะไรอย่างเงี้ยคือวันเกิดภูจริงๆปกติก็จะเงียบๆอะไรเงี้ยไม่ได้แบบไป
1: แต่จะมีคนนึงที่จำได้เสมอ
2: ใช่
1: ก็คือบุญรอด
2: บุญรอดแล้วก็จะเป็นชอบส่งเค้กส่งของขวัญมาเป็นแบบคนแรกๆอ่ะแม้ว่าบางปีไม่ได้อยู่ด้วยกันเงี้ยภูกับบุญรอดทำงานคนละที่เนาะก่อนหน้านี้แล้วก็แบบก็จะสั่ง delivery อะไรเงี้ยไปให้คอยแบบ
0: ไปส่งที่ทำงาน
2: ภูอะไรอย่างเงี้ยตลอดเลยทุกปี
1: คือเป็นคนแสดงว่าเป็นคน caring เป็นคนจิตใจแบบร
0: ัก
1: เพื่อนอ่ะเนาะซึ่งไม่เคยลืม
2: แชร์กันเรื่องนี้ทุกปี
1: ไม่แปลกใจแล้วที่พี่หมวยบอกว่าทุกคนในมหาลัยรักเขา
0: ค่ะเดี๋ยวคุยกับแขกรับแชร์บ้างค่ะวันนี้2ท่านด้วยกันนะคะท่านแรกเป็นพิธีกรมากความสามารถค่ะเป็นคุณพ่อด้วยก็จะได้แลกเปลี่ยนในมุมของผู้ชายส่วนอีกท่านหนึ่งค่ะเป็นนักข่าวบันเทิงขอต้อนรับทั้ง2ท่านนะคะน้องแอนนาทีวีภูและพี่แอนดี้เข็มวิมุกค่ะ
3: สว
0: ั
3: สด
0: ี
3: ค่ะ
0: แอนดี้ก่อนเลยก็ได้ค่ะว่ามีเพื่อนที่สนิทกันแบบรู้ใจเหมือนกับคู่นี้ไหมคะ
3: มีอยู่ครับมีอยู
0: ่
3: โดยเฉพาะยิ่งช่วงโควิด-19ช่วงกักตัวเนี่ยก็จะมีเห็นเขาเรียกว่าความจริงใจของเพื่อนๆที่แบบรักกันอะไรอย่างเงี้ยถึงไม่ได้เจอกันก็จะโทรหากันวิดีโอคอลกันอะไรอย่างเงี้ยเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันอบอุ่นนะแล้วเราก็ไม่เหงาด้วยถึงแม้เราต้องกักตัวอยู่ในบ้านหรือมีการไอโซเลตบ้างเวลาเราไปทำงานข้างนอกจากลูกจากภรรยาอะไรเงี้ยก็ได้เพื่อนโทรหาอะไรเงี้ยเรารู้สึกว่าเนี่ยพอเห็นแล้วก็แบบเราก็ไม่ได้ต่างแล้วอะไรเงี้ยโชคดีนะที่เกิดมาบนโลกนี้แล้วได้เจอแบบเพื่อนที่ true friend อะและทำให้รู้สึกว่าเฮ้ยเราไม่เหงาเราสู้ได้เราข้ามผ่านทุกอย่างได้หมดเพราะคำว่าเพื่อน
0: แล้วแอนนามีเพื่อนสนิทที่คอยดูแลคอยให้กำลังใจแบบ
1: เหมือนคู่นี้ไหม
0: คู่นี้ค่ะมีไหมคะ
4: ต้องบอกว่าคู่นี้เป็นคู่ที่พิเศษมากนะฮะแอนนาพูดตรงๆอย่าว่าเนาะคือเวลาที่สังคม LGBT อะค่ะเวลาที่จะมีเพื่อนสนิทสักคนหนึ่งเนี่ย มันเป็นอะไรที่ยากนะยากมากที่จะเปิดใจกันแบบ 100% แบบนี้นะฮะซึ่งสังคมที่นาเติบโตมาหรือเจอมันเนี่ยยังไม่เคยเจอที่แบบนี้ที่แบบประคับประคองกันอะคือเพื่อนอะมันหาง่ายแต่เพื่อนแท้เนี่ยหายากมากนะฮะซึ่งก็ชื่นชมน้องทั้งสองแล้วก็ดีใจนะฮะแล้วก็รู้สึกดีมากที่ในสังคม LGBT มีเพื่อนสนิทแบบนี้กันอยู่ซึ่งอย่างตัวนายเองเนี่ยนายอยู่จนมาอายุ37 38ปีนี้ละก็ต้องยอมรับว่าเพื่อนแท้จริงๆเนี่ยนับได้เลยคนหรือ2คนระยะเวลาตั้งแต่เด็กจนโตนะเพราะว่ามันจะมีข้อแม้หลายอย่างในการที่เราจะสนิทกันได
0: ้
4: นะซึ่งในยิ่งในเคสของน้องบุญรอดกับน้องภูเขาเนี่ยแอนนามองว่าม
1: ันพิเศษขึ้นไปอีก
4: แล้วว่ามันเป็นเรื่องของความพิเศษเพราะว่าคุณมองก้าวข้ามในเรื่องของหลายๆอย่างแล้วมองว่าเนี่ยจิตใจเขาเป็นแบบนี้อันนี้คือเลิศและอยากให้คนในสังคมคิดแบบนั้นเพราะว่าสุดท้ายแล้วอ่ะเพื่อนจะรวยหรือเพื่อนจะสวยไม่ได้ดีเท่ากับเพื่อนที่รักเราจริง
1: ๆจริงเคยเจอกรณีถูกคนอื่นบูลลี่ไหมแล้วถ้าเคยเจอเรารับมือกับสถานการณ์นั้นๆได้ยังไง
4: โดนตั้งแต่เด็กเลยค่ะคือการที่เราเกิดมาเป็น LGBT เนี่ยมัน

0: เติบโตมากับคำโดนบูลลี
1: ่
0: โดนตุ๊ดบ้างกระเทยบ้างอะไรอย่างเงี้ยฮะซึ่งตอนเด็กๆภูมิต้านทานเราน้อยก็จะร้องไห้บ้างแล้วก็จะไม่ค่อยกล้าบอกพ่อแม่ว่าเราคือคนที่สังคมมองว่าแปลกในชั้นเรียนอะไรอย่างเงี้ยฮะแต่มันก็เป็นข้อดีอย่างหนึ่งก็คือทำให้เราเนี่ยชินชากับการบูลลี
1: ่
0: พอโตขึ้นมาเนี่ยนะฮะพออายุมากๆเข้าเนี่ยเราก็รู้สึกว่าแบบคนที่บูลลี่คนอื่นน่ะส่วนมากจะเป็นคนที่ชีวิตไม่ได้มีความสุขแล้วพยายามที่จะบูลลี่หรือใช้คำที่จะกดทับคนอื่นให้รู้สึกว่าตัวเองเนี่ยอยู่เหนือกว่าพอเราคิดแบบนี้ได้เราก็เลยรู้สึกว่าไม่เป็นไรก็แล้วแต่ที่จะพูดแล้วกันเพราะว่าสุดท้ายแล้ววันนี้ที่เราได้ดีพวกเนี้ยเราไม่ได้มองว่าคำบูลลี่มันกดทับเราแต่เรามองว่าเราดีกว่าคำบูลลี่พวกนั้นนะฮะ
2: มาถามทางนี้ต่อบอกว่าจริงไหมที่บุญรอดเป็นเสมือนกับเซฟโซนเป็นพื้นที่ปลอดภัยของภูเขาเลยเรียกว่าปรับทุกเขาก็รับฟังเราทุกเรื่อง
1: คือคนแบบบุญรอดในชีวิตทั่วก็มีแค่หนีมีแค่นางนี่แหละที่เป็นแบบเอเนอร์จี้แบบนี้ให้เราได้อะไรอย่างเงี้ยคือพัวกว่าจะตั้งแต่รู้จักกับนางมาแล้วเติบโตมามันมีอะไรที่มันแบบเฮิร์ตเราเยอะมากจริงๆอ่ะกว่าเราจะผ่านมาได
2: ้
1: อ่ะซึ่งบุญรอดก็จะเป็นคนแรกที่บางทีพูแม่กระทั่งแบบไม่ต้องคอยไลน์หาหรือว่าโทรหาแต่นางอ่ะจะสังเกตพูอยู่ตลอดว่าพูแบบเจออะไรอยู่เป็นอะไรอยู่รู้สึกอะไรอยู่แล้วคอยแบบเช็คอ่ะแบบถามว่าเป็นอะไรไหมก่อนที่เราจะเอ่ยปากไปขอความช่วยเหลือด้วยซ้ำอ่ะใช่ก็คือเป็นอย่างนี้มาตลอดคือบุญรอดจะเป็นคนที่ไม่เคยหายไปเลยถึงแม้บางครั้งที่เราอ่ะจะต้องแยกจากกันไปทำงานทำหน้าที่ตัวเองแต่สุดท้ายคือในชีวิตจริงอ่ะมันไม่เคยหายไปอ่ะพี่มิก
2: มีเสมือนมีเซนส์เลย
1: อะไรแบบ
2: หน่อยๆว่าเอ๊ะชักจะแปลกๆด้วยคำพูดด้วยอะไรอย่างเงี้ยหรอ
3: ใช่ครับเวลาแบบน้องแบบไม่ไลน์มาหรือน้องแบบมีสตอรี่แปลกๆใน IG อย่างเงี้ยถามแล้วว่าเป็นอะไรหรือเปล่าแบบโอเคไหมเลยไม่เช็คไม่เลื่อน
4: ค่ะบุญรอดเป็นคนที่ดูแลใส่ใจรายละเอียดอย่างที่พี่มิกบอกแล้วก็ความรู้สึกก็คือเหมือนบุญรอดเป็นพี่สาวจริงๆของภูเขาเลยด้วยความสนิทกันนะคะและการดูแลกันค่ะของบุญรอดแล้วก็ภูเขาก็มีเหตุการณ์นึงค่ะที่ทำให้บุญรอดเนี่ยได้เข้าไปช่วยชีวิตของภูเขาเอาไว้เกิดอะไรขึ้นไปชมจากละครเวทีค่ะ

0: แฟลาเต้ของโปรดใครเอ่ยมาแล้วค่ะเอ้ามึงไม่ลุกอีกกาแฟมาแล้วค่ะกาแฟมีคุณสมบัติทำให้คนเราตื่นด้วยการดื่มไม่ค่ะด้วยการสาดค่ะตื่นแล้วโหบุญรอดอะโหจ้าทำร้ายผู้หญิงตัวเล็กได้ลงคอนี่ค่ะกาแฟเทวดาค่ะ
1: ขอบใจนะจ๊ะซีส
0: อุ้ยหอมด้วยอร่อยด้วยหูยชงเก่งแม่ฉันชงยาแหมรู้หรอกน่ะแม่เธอน่ารักจังเลยอ่ะครอบครัวเธอนี่ดีเนาะทำอะไรเอาใจใส่คนอื่นเสมอเลยอ่ะแล้วก็เผื่อแผ่ไปถึงเพื่อนลูกด้วยฉันก็เลยเติบโตเป็นคนดีคนสวยอย่างนี้ไงคะ อุ๊ยสำลักความสวยหอมแล้วตกลงเธอมีเรื่องอะไรอ่ะจะเล่าให้ฟังได้ยังถึงได้ปี่มาหาฉันเมื่อคืนเนี่ยเธอจำได้ไหมวันที่ฉันโทรหาเธอจากสมุยและฉันก็บอกว่าอยากให้บุญรอดไปอยู่ตรงนั้นด้วยกัน
2: จำได้คนสวยไม่ได้สมองเสื่อม
0: โอ้ยอย่าเล่นดิ
2: ก็จำได้ก็บอกไปแล้วไงว่าวันนั้นน่ะเดี๋ยวหาโอกาสไปกันโอเคว
0: ันนั้นน่ะผู้ขอกำลังจะฆ่าตัวตาย

0: หมอแฟนที่ภูเขารักคนที่ภูเขาอุตส่าห์ไปหาอยู่ดีๆเขาก็บอกเลิกอ่ะภูเขารู้สึกแย่มากเคว้งมากจะหนีไปไหนก็หนีไม่ได้เพราะอยู่บนเกาะอยากจะเดินลงน้ำทะเลให้จมน้ำตายแต่เขาดันว่ายน้ำเก่งซะนี่เขาอยากคุยกับใครสักคนแล้วบุญรอดก็เป็นคนแรกที่นึกถึงโถถึงว่าเราวันนั้นเสียงสั่นเชียฉันก็นึกว่าเธอหนาวแล้วทำไมเธอไม่เล่าให้ฟังแต่วันนั้นเลยล่ะ
1: เอ้าก็พอได้คุยกับบุญรอดแล้วมันก็สบายใจขึ้นนี่ก็ไม่อยากพูดย้ำเรื่องแย่ๆแล้วก็ไอ้ที่บอกว่าอยากให้บุญรอดไปอยู่ตรงนั้นด้วยกันน่ะก็ไม่ได้หมายความว่าอยากให้ไปเที่ยวด้วยกันแต่ภูเขาอ่ะอยากมีใครสักคนที่ทำให้รู้สึกว่าปลอดภัยให้ยึดเหนี่ยวแล้วคนนั้นก็คือเธอ
0: โอ้มันนี่มา

0: ันยินดีจะเป็นพื้นที่ปลอดภัยให้กับภูเขาตลอดไปนะโอเค
1: สุดใจกระสี
0: ไม่ต้องร้องแล้วแล้วมีพื้นที่ปลอดเนี่ยนะต่อไปสเต็ปต่อไปก็ต้องมูฟออนเข้าใจไหมไม่ใช่จมปลักกระเทยไม่ใช่กระบือค่ะหรือว่าใช่ค
1: ่
0: ะ
1: เฮ้ยดูเขาเนี่ยใช่
2: บ้า
1: เ
2: ฮ้ย
1: ก็เก่งอ่ะ
0: ไง
1: เรื่องร้ายเรื่องหนักมันต้องมากมาย
0: โห
1: เรื่องภูเขานี่ขี้เล็บเลยนะถามจริงเหรอทำได้ไง
0: ก็ฉันว่าถ้าเราศรัทธาแล้วก็เห็นค่าในตัวเองอ่ะก็ไม่เห็นต้องไปแคร์อะไรเลยนี
1: ่โหยพูดง่ายเนาะแต่ยากยากนะบอกเลย
0: แล้วรู้ไหมคะว่าสเต็ปแรกที่จะทำให้เราศรัทธาในตัวเองได้คืออะไร
1: คือ
0: ตื่นค่ะสายแล้วค่ะไปทำงานค่ะอุ้ย
1: นอนแล้วอย่ามากวน
0: แล้วเมื่อกี้คนสวยที่ไหนมาตีหน้าเศร้าเล่าความทุกข์ไม่ทราบค่ะ
1: เมื่อกี้แล้วมึงไง
0: ไม่ไหวแล้วค่ะมันสายมากแล้วค่ะไปทำงานค่ะ
1: ไม่ไปคุณรอดไหมโอ้ยไอ้เดี๋ยวจะไอ้ทำอะไรโอ้ยอย่าให้แม่แม่ขาเมื่อมันจะฆ่าหนูค่ะบุญรอดหยุดเลยนะหยุดไปเองได
0: ้มานี่ค่ะเดี๋ยวอุ้มค่ะ
1: ไอ้
3: เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นกี่ปีมาแล้วคะ
4: ปีที่แล้ว
3: ปีที่แล้วเอง
4: ใช่ค่ะปีที่แล้วเอง
3: ทำไมถึงนึกถึงบุญรอดอะคะ
4: ถามว่าทำไมจะไม่นึกถึงบุญรอดดีกว่า
2: เพราะว่าทำไมถึงจะไม่นึกถึงบุญรอด
4: คือบุญรอดเป็นคนแรกเสมอเลยที่ผู้บอกเมื่อกี้คือคนที่ผู้จะรู้สึกแบบไว้ใจพูดเรื่องที่หนักขนาดนี้ให้ฟังได้ก็จะเป็นบุญรอดคือด้วยพื้นฐานแล้วผู้ก็จะไม่ค่อยได้เล่าหรอกว่าแบบเวลาเราเจอความรู้สึกหนักๆอ่ะผมก็จะไม่ค่อยได้เล่าให้ใครฟังอยู่แล้วแต่ว่าถ้าจะมีคนแอนสักคนหนึ่งขอรบกวนเป็นบุญรอดแล้วกันเพราะว่าผมก็ค่อนข้างไว้ใจสบายใจอะไรแบบนี้ใช่แล้วมันก็เลยทำให้ผมแบบรู้สึกว่ามันก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้เราอ่ะผ่านมาได้ด้วยอะไรเงี้ยอาจารย์หน่อย
2: เอางี้ดีกว่าตอนที่ผู้โทรหาบุญรอดเซนส์ไหมว่ามันมีบางอย่างที่ปกติ
5: เอาจริงไม่เซนส์เลยคุณน้องแบบเสียงเนาะคือก็ปกติดีก็ไม่ได้แบบไม่ได้มีแบบมีแววจะเกิดขึ้นอะไร
4: คือไม่ได้บอกตอนนั้นยังไม่ได้บอกว่าผู้เจออะไรแต่ผู้พูดประมาณว่าแบบอยากให้เรา
5: ด้วยกัน
4: อะไรเงี้ยเพราะตอนนั้นความรู้สึกเรามันไม่ไหวแล้วมันอยากต้องการแค่นี้อะไร
2: ใครสั

0: คนที่นั่งอยู่
1: ข้างๆเหมือนแล้วก็พูดเหมือนพยายามพยายามหาเรื่องพูดคุยเรื่อยเปื่อยแบบไร้สาระแค่ต้องการจะให้ลืมสิ่งที่ผู้กำลังเผชิญอยู่อะไรแบบนี
2: ้แล้วพอภูโทรมาหาบุญรอดบุญรอดให้คำแนะนำยังไงทางโทรศัพท์ตอนนั้นยังไม่ได้ไปสมุยนะ
3: ใช่ครับคือตอนที่น้องโทรมาเป็นตอนเช้าเนี่ยน้องกลับมาพอดีน้องวิดีโอคอลมาบุ๊บน้องก็ร้องไห้เลย
1: โอ้ใช่มีซีนี้ด้วย
3: บนสกายวอล์ก
1: บนสกายวอล์ก
3: แล้วน้องก็ร้องไห้แบบร้องไห้หนักมากเป็นอะไร
1: บนสกายวอล์กอุ้ยเพิ่งนึกได้ว่ามีเหตุการณ์นี้ใช่ฉันลืม
3: น้องบอกว่าน้องเลิกกับแฟนแบบ
1: เออใช่นั่นคือวินาทีที่บอก
3: แล้วน้องก็ร้องหนักมากเราก็เอาเรายังไง
1: บอกบนสกายวอล์กคือมันเป็นวันที่ภูกลับมาจากสมุยหลังจากที่เลือกกับแฟนเรียบร้อยแล้วภูยังไม่ได้บอกบุญรอดเลยแต่วันนั้นอ่ะมันวันที่ภูต้องตื่นขึ้นมาเพื่อไปทำงานแล้วภูรู้สึกว่าภูไม่ไหวแล้วอ่ะคืองานก็ต้องไปทำอ่ะแล้วความรู้สึกตัวเองจัดการไม่ได้เลยระหว่างที่เดินสกายวอล์กปุณณวิถีเพื่อที่จะขึ้น BTSภูก็เลยจากการโทรหาภูรอดเลยด้วยวิดีโอคอลแล้วเดินไปด้วยและร้องไห้ไปด้วยและคนก็เดินส่วนไปส่วนมาเขาก็งงภูร้องไห้แบบไม่กักเลยอ่ะร้องแบบร้องแบบคนร้องไห้จริงๆอ่ะ
0: ปล่อยเต็ม
1: ใช่
0: น
1: ี
0: ่คือระหว่างที่จะต้องไปทำงานไม่เสร็จแล้ว
1: กำลังจะไปทำงานที่ออฟฟิศที่ทองหล่อใช่ครับ
0: แล้วเราพูดอะไรกับน้องวันที่น้องโทรมาร้องไห้
3: ก็เลยบอกน้องว่าเย็นนี้มันหนักกับพี่ไหมแบบจะอยู่ด้วยกันไหมแบบจะเรียบสบายใจขึ้นหรือ มันโอเคเดี๋ยวน้องมาหา
1: ไม่ลังเลเลย
3: พูดแค่นั้นเลยว่ามันอะไรกับพี่ไหมแค่นั้นเลยครับ
0: ถ้าเกิดวันนั้นที่โทรไปบุญรอดไม่ได้รับสายคิดว่าตัวเองทำงานไหวไหม
1: หนูคิดว่าหนูคงจะไม่มีชีวิตกลับมาถึงกรุงเทพด้วยซ้ำอ่ะ
0: อันนี้แสดงว่ามีเซฟโซนรอแล้วเย็นนี้มันเลยมีเป้าหมาย
1: ใช่ใช่ใช่เป็นแบบนั้น
0: เย็นนี้
1: ใช่ใช่ใช่
0: ที่ไปคุยแล้วเอาวันนี้ให้เสร็จก่อน
1: ใช่เลยพี่มีความรู้สึกนั้นเลยแบบรีบๆทำงานเย็นนี้จะได้ไปทำวันบุญรอดอะไรอย่างเงี้ยแล้วเราจะได้แบบคุยกันจะได้แบบอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะรู้สึกแบบมันรู้สึกแบบรู้สึกดีขึ้นมาอะไรเงี้ย
0: ครับ
2: จากเหตุการณ์ครั้งนี้ค่ะทำให้เราสองคนยิ่งสนิทกันมากขึ้นขนาดไหนคะ
3: มันเริ่มรู้ว่าน้องเอาไว้ใจเรามากขึ้นพอน้องเล่าให้เราเป็นคนเลยและคนเดียว
1: คนเดียวใช่
3: ก็เลยรู้ว่าน้องไว้ใจเราแล้วก็เลยรู้ว่าต้องสนิทกันมากขึ้นแหละเพราะน้องไว้ใจเรามากมาก
1: คนเดียวเพราะว่าแบบกว่าคนรอบตัวครูจะรู้เรื่องปัญหาของครูอย่างเงี้ยบางทีมันผ่านไปเป็นปีแล้วด้วยซ้ำแต่บุญรอดก็คือเป็นคนที่เรียลไทม์อยู่คนเดียวอะอะไรแบบนั้นนะคะ
2: เล่าให้ฟังทุกอย่างทุกเรื่อง
3: ทุกอย่างทุกเรื่อง
2: แล้วบุญรอดเล่าให้ครูฟังทุกเรื่องไหมคะ
3: เล่านะครับทุกเรื่องเหมือนกัน
0: อ้าวถ้าอย่างงั้นบุญรอดเองเคยมีปัญหาอะไรที่ต้องมาปรึกษาภูเขาบ้างไหม
3: คือบุญรอดอาจจะเป็นคนมองโลกในแง่บวกมากเกินไป
1: มากเกินไป
3: จะมองดีแบบโดนเอาเบียด
1: เป็นภัยกับตัวเองยิ่งกว่าใช่
3: เขาจะเป็นคนเดิมว่าต้องมองโลกในแง่ร้ายบ้างในบางเรื่องต้องเซฟตัวเองบ้างบุญรอดจะไม่เคยเซฟตัวเองใช่
1: คือใจบุญรอดอ่ะมันอยากจะช่วยทุกคนอยากจะทำทุกอย่างอยู่แล้วอ่ะแต่เราก็จะบอกว่าเธอต้องมาชั่งน้ำหนักนะว่าอันนี้มันเฮิร์ทเธอหรือเปล่าหรือแบบยังไงอะไรเงี้ยเพราะภูก็จะคอยแบบว่าให้ความคิดในอีกมุมนึงของภูอ่ะเพราะภูก็ค่อนข้างเรียกว่าอะไรอ่ะจิตใจภูประสบการณ์ภูมันผ่านอะไรมาค่อนข้างเยอะเหมือนกันอ่ะภูก็เลยเอาประสบการณ์ตัวเองอ่ะแบบมาแชร์ให้นางฟังบ้างอะไรเงี้ยมันจะได้แบบมี2มุมประมาณนั้น
2: จากวันนั้นนะคะมันทำให้ภูมีความรู้สึกนะคะว่าบุญรอดเนี่ยเหมือนกับเป็นทุกอย่างเป็นเพื่อนแท้เป็นเพื่อนตายให้กับเราได้ฝากชีวิตไว้กับบุญรอดได
1: ้ใช่จริงๆแล้วมันรู้สึกมาก่อนหน้านั้นอีกอาจารย์หมวยแต่อันนี้มันเป็นจุดที่มันแบบมันย้ำเลยอ่ะว่าแบบมันใช่แล้วแหละมันถูกต้องเลยอ่ะคือภูอ่ะไม่ใช่เด็กกรุงเทพเนาะเพราะว่าอยู่ต่างจังหวัดแล้วภูต้องเข้ามาเรียนในกรุงเทพเรียนที่ธรรมศาสตร์แล้วก็มาทำงานในกรุงเทพแล้วภูก็ต้องห่างกับที่บ้านแต่ว่าภูได้มาเจอบุญรอดได้รู้จักครอบครัวบุญรอดมันทำให้ภูรู้สึกว่าภูไม่ค่อยเป็นโฮมซิกภูก็เหมือนแบบมีครอบครัวบุญรอดเป็นอีกครอบครัวนึงของภูที่ภูจะได้พักใจได้อะไรเงี้ยนอกจากบุญรอดก็จะมีพี่บุญรอดมีคุณแม่มีป้ามีแมวบุญรอดอะไรเงี้ยที่แบบเหมือนเป็นที่พักพิงเหมือนบ้านอีกหลังนึง
0: เป็นบ้านของเราอีกหล
1: ัง ใช่ซึ่งแม่ภูครอบครัวภูก็เป็นแฟนคลับบุญรอดอีกอะไรอย่างเงี้ยคือเหมือนแบบ2บ้านเราก็เหมือนฝากลูกด้วยนะจ๊ะอะไรอย่างเงี้ยใช่ภูก็เลยรู้สึกสบายใจด้วยในการใช้ชีวิตในกรุงเทพอะไรเงี้ย
2: จริงๆแล้วทั้งคู่สนิทกันเนี่ยไม่ได้เป็นแฟนกันใช่ไหมคะ
1: no ไม่ได้เป็นแฟนกัน
2: เป็นพี่น้อง
1: แต่คนชอบคิดว่าเราเป็นแฟนกัน
0: ทุกคนคิดเลย
1: ทุกคนคิดแล้วเราก็มานั่งถามตัวเองว่าทำไมวะ
3: ทำไมถึงคิดอย่างนั้น
1: คือเราสองคนอ่ะเป็นคนที่สกินชิปกันแบบหนักมากคือเวลาไปเดินข้างนอกอ่ะเราบนจับมือเดินอย่างเงี้ยจับมือเดินกันเกาะแขนอะไรกันอย่างเงี้ยซึ่งจริงๆแล้วอ่ะในแก๊งเพื่อนเราอ่ะสมมติเดิน3คนก็เกาะแขนกันสามคนเดินแบบนี้เหมือนเด็กกับอาจารย์หวยเหมือนเด็กเลยพี่มิกแบบไปเดิน5คนเดินจับมือกันโค้งเดินคิดแฟนกันอยู่แล้ว
0: ครับ

0: แต่จริงแล้วมันเป็นเรื่องปกติของเรา
1: ใช่แล้วแบบเวลาเราแบบเอาใจใส่การจำรายละเอียดของกันได้อะไรแบบนี้มันเป็นเรื่องที่เราทำกันเป็นปกติอยู่แล้ว
2: ครับ
1: จนเราไม่รู้สึกว่ามันแปลก
0: แล้วความรักของแต่ละคนล่ะคะเราไม่ได้เป็นแฟนกันแต่เราสนิทกันแล้วความรักของครูเป็นยังไงความรอดเป็นยังไง
3: ผมเริ่มเนี่ยก็เคยมีความรักมาบ้างครับแต่มันค่อนข้างลำบากด้วยแบบด้วยร่างกายที่ไม่แข็งแรงด้วยเพศที่เราเป็นด้วยหรือด้วยอะไรต่างๆทำให้เราเนี่ยประสบปัญหาเรื่องความรักค่อนข้างยากถามว่ามีไหมก็มีครับแต่คนที่มีเนี่ยก็ต้องยอมรับในตัวเราจริงๆเหมือนพิเศษเรามากจริงๆหรือเหมือนจะพบเราได้อะไรเงี้ยใช่ก็คิดว่าไม่มีก็ได้มีก็ได้คือไม่ได้ดีแล้วจะต้องมีหรือไม่มีคืออยู่กับเพื่อนก็โอเคก็มีความสุขดีครับครอบครัวก็แฮปปี้ดีครับผมถ้ามีก็ดีครับ
0: แล้วของครูล่ะคะ
1: คือครูอ่ะเป็นคนที่ไม่ได้มีpriority หลักเป็นเรื่องความรักในชีวิตคือถ้าเกิดสมมติว่าจะมาก็มาได้ก็มาก็พร้อมจะเรียนรู้แต่ภูมิไม่ใช่คนที่ขวนขวายเพราะฉะนั้นเวลาจะมีความรักแต่ละครั้งของภูมันยากมากเลยอาจารย์หมวยคือภูรู้สึกว่าแบบมันไม่มีใครเข้าใจเราหรือว่าจะรับทุกอย่างที่เราเป็นได้นอกจากตัวเราอะไรอย่างเงี้ยอันนี้คือที่สุดแล้วคือการรักตัวเองนี่แหละคือแบบ number 1ในการที่ภูใช้ดำเนินชีวิตแต่ถ้าเกิดสมมติมันต้องมีจริงๆอ่ะคืออยากได้อยากให้เป็นคนที่เข้าใจความเป็นเราความเป็นมนุษย์ของเราอะไรเงี้ยคือเราก็ไม่อยากจะเหนื่อยกับการคบใครแล้วจะต้องมาคอยเปลี่ยนแปลงตัวเองทุกอย่างอันนี้คือภูแอบแชร์ให้ฟังว่าคือภูมีความสัมพันธ์มาก็ค่อนข้างหลายคนนะอาจารย์หมวยแล้วทีเนี้ยทุกคนอ่ะจะค่อนข้างมีคำถามกับตัวตนของเราที่มันอาจจะดูไม่ตรงกับขนบไม่ตรงกับสังคมส่วนใหญ่ภาพรวมอะไรอย่างเงี้ยไม่ว่าจะเป็นเรื่องการงานเรื่องการแต่งตัวคำพูดคำจาหรือแบบไลฟ์สไตล์ของเราอะไรอย่างเงี้ยเขาเลยแบบว่าไม่เข้าใจเขาพยายามจะฟอร์สเราให้อยู่ในมาตรฐานที่สังคมวางไว้แล้วเขาจะได้ไม่อายคนอื่นหรืออะไรฟิลเนี้ยใช่ซึ่งภูก็รู้สึกว่าจริงๆแล้วอ่ะคุณค่าชีวิตของภูอ่ะภูให้ความหมายกับมันคือถ้าเราพอใจเราแฮปปี้เราไม่ต้องมากดทับความรู้สึกของตัวเองอ่ะภูขอเลือกใช้ชีวิตแบบนี้ดีกว่าดีกว่าการที่ต้องเปลี่ยนตัวเองแล้วทุกเพื่อใคร
2: ก็ไม่รู้
1: อะไรแบบนั้นฮะ
2: ไปถามแขกรับเชิญ
0: คุยกับแขกรับเชิญถามแอนนาเมื่อช่วงที่แล้วเนี่ยแอนนาบอกว่าการเป็น LGBT จะมีเพื่อนสนิทสักคนมันยังยากเลยทีนี้ถ้ามันเป็นเรื่องของความรักมันยิ่งยากกว่ากี่เท่าตัวคะ
4: คือถ้ายุคเมื่อประมาณ 20-30 ปีก่อนนะฮะคนที่เป็น LGBT จะมี2แบบก็เป็นเกย์กับเป็นกระเทยถ้าเป็นเกย์เนี่ยมันจะยากตรงที่ว่าคนที่เป็นเกย์เขาจะไม่อยากให้สังคมรู้อันนั้นเองก็เคยสับสนนะไปคบกับเกย์แล้วแบบเขาไม่อยากให้เราเป็นสาวไม่อยากให้เราแบบออกอาการมากคือเราต้องถามตัวเองว่าเราอยากจะรักเขาจนลืมตัวเองหรือเราจะรักตัวเองและหาคนที่รักเราจริง
0: ๆ
4: ตอนหลังเนี่ยอันนั้นก็เลยเปลี่ยนตัวเองมาเป็นในสิ่งที่ตัวเองอยากเป็นก็คือแต่งตัวเป็นผู้หญิงอะไรใช้ชีวิตเป็นผู้หญิงทุกอย่างแล้วสุดท้ายเนี่ยเราดิ้นรนมาทั้งชีวิตนะคะเราหาไม่ได้สุดท้ายพอเราเป็นตัวเองเนี่ยมันจะมีวันนึงที่คนนึงที่รู้สึกว่าความเป็นตัวเองของเราเนี่ยมันเข้ากับเขาแล้วเขาจะรักเราแล้วแบบเนี้ยเราจะไม่ต้องฝืนตัวเอง
0: อ
2: ย่างพี่เขาพูดมาถูกต้องเลยนะว่าจริงๆแล้วเนี่ยคนทุกคนมีสิทธิ์เลือกในสิ่งที่เราอยากเป็นเนาะใครจะเป็นอะไรก็ไม่เป็นไรหรอกจะเป็นเพศกลุ่มไหนอะไรก็แล้วแต่เนี่ยชายหญิงหญิงชายอะไรชายชายคือขอให้ทุกคนแบบดูแลกันแล้วก็ปกป้องศักดิ์ศรีตัวเอง
0: อ
2: ย่าให้ใครดูถูกเหยียดหยามเพราะคนที่เขาดูถูกคุณน่ะมันหมายความว่าเขาจะไปดูถูกคนอื่นๆที่เป็นเพศเดียวคุณด้วยก็เป็นได
5: ้มาถามถึงเรื่อง channel ของพวกคุณดีกว่าผู้ขาว channel จริงๆแล้วอันนี้มันเกิดขึ้นมาได้ยังไงครับ
1: โอเคจริงๆผู้ขาว channel เนี่ยเห็นช่องมันสนุกสนานขนาดนี้จริงๆแล้วว่ามันเกิดขึ้นจากความ depressed เลยจุดเริ่มต้นของมันแบบคือมันเป็นช่วงที่ผู้อ่ะตกงานแล้วพูดว่างานนานมากแบบประมาณ6เดือนครึ่งปีเลยอ่ะคือนานมากสำหรับเด็กจบใหม่ที่ว่างานนานขนาดนั้นอ่ะเราไม่ได้มีแบบบัดเจ็ตที่จะมาสำรองเลี้ยงตัวเองได้อ่ะในบ้านเมืองที่แบบทุกอย่างมันแพงอ่ะคือแบบมันเป็นเรื่องทุกข์มากเพราะว่าคนทำงานอ่ะจุดหมายมันคือเรื่องเงินแล้วเราไม่มีรายได้6เดือนอ่ะพี่มิกมันเลยแบบดีเพรสมากแล้วแบบชีวิตตอนนั้นคือมันลอสมันไร้คุณค่ามากเลยอะไรอย่างเงี้ยแล้วมีอยู่วันนึงครูอ่ะแบบเดินไปเดินจตุจักรไปเดินเจเจไม่มีตังค์ด้วยไปเดินเฉยๆแบบอยากออกจากห้องตัวเองสี่เหลี่ยมไปเปลี่ยนบรรยากาศแบบให้ตัวเองได้เฟรชขึ้นมาบ้างก็ไปเดินที่จตุจักรแล้วบังเอิญเจอรุ่นน้องที่สนิท2คนรุ่นน้องในคณะเนี่ยนะฮะแล้วครูก็แบบพอเจอหน้าของน้อง2คนอ่ะเราทักทายกันแบบอุ๊ยสวัสดีอะไรอย่างเงี้ยมันทำให้ครูอ่ะแบบเฮ้ยจริงๆแล้วอ่ะความสุขหรือ energy ที่มันดีๆอ่ะมันเกิดขึ้นได้แค่เราอยู่กับคนที่เราแบบคอมฟอร์ตคนที่ยอมรับในตัวที่เราเป็นไ

0: แล้วก็ใช้เวลากับเขาแค่ผู้นั่งกินข้าวกับเขามื้อนึงอ่ะมันทำให้ผู้อ่ะสามารถเอาเอเนอร์จีเนี้ยไปต่อพลังตัวเองให้ใช้ชีวิตต่อได้อีกเยอะมากจริงๆนะครับจุดเริ่มต้นคืออยากแชร์แค่ในคณะก่อนเออแต่กลายเป็นว่าพอทำคลิปแรกออกมาซึ่งคลิปแรกอ่ะก็เป็นบุรอดเลยแค่นั่งกินข้าวตั้งกล้องกันง่ายๆเลย
1: เป็นแขกรับเชิญคนแรก
0: ก็เห็นไหมที่หนูบอกว่าแบบสุดท้ายก็นึกถึงนางคนแรกเสมออ่ะนั่นแหละแล้วมันก็กลายเป็นว่าคนก็ดูเยอะเลยตั้งแต่ EP แรกต้องแบบที่ภูยังตัดต่อไม่เป็นด้วยสามภูโทรหาเพื่อนบอกว่าอันนี้กดยังไงกดยังไงแล้วกดทีละตัวจนตัดต่อได้ทำเป็นอะไรอย่างเงี้ยใช่แล้วก็เลยแบบคนชอบตั้งแต่แรกเลยมันก็เป็นอะไรที่เราก็เซอร์ไพรส์เหมือนกัน
1: จากความเป็นพี่น้องที่มหาวิทยาลัยอยู่คณะเดียวกันทำกิจกรรมด้วยกันก็เติบโตมาเรื่อยๆนะคะจนมามีช่องของตัวเองภูเขาชาแนลแล้วผลที่มันเกิดขึ้นจากการทำภูเขาชาแนลเนี่ยแหละค่ะมันเกิดขึ้นในหลากหลายมิติจะเป็นมิติไหนบ้างชมจากละครเวทีค่ะ

0: และจานแรกนะคะที่ทางร้านจัดมาให้ก็
1: คือ
0: ผัดไทยกุ้งสดค่ะ
1: กุ้งเป็น10ตัวเลยอันนี้เป็นกุ้งขาวหรือกุ้งแชบ๊วยคะ
0: กุ้งแห้งค่ะ
1: พร้อมทานเลยแห้งจริงด้วยค่ะ
0: กุ้งเหรอคะ
1: เปล่าค่ะมุกเธอละค่ะแห้งเสียงแอร์ดังหึ
2: แห้งจริงแหละมากนะมุกแบบนี้ผู้ชายผู้หญิงเล่นไม่ตลกหรอกก็ต้องพวกชนกลุ่มน้อยพวกนี้แหละเล่นถึงจะขำกันเขาเรียกขายความไอ้พวกนี้ไม่ได้มีความสามารถเลยจริงจังหรอกตลกกบเกลื่อนไปวันๆดูดิสภาพ
1: ใจเย็นค่ะซิดไม่แลกค่ะไม่คุ้มค่ะ
0: ก็มันด่าเราสักแรงขนาดนี้แต่แม่จะยอมได้ยังไงเล่า
1: ที่โกรธเนี่ยเพราะรู้สึกว่าสิ่งที่เขาพูดมันไม่จริงหรือมันจริงคะเลยโกรธ
0: ก
1: ็ถ้าเป็นอย่างหลังเนี่ยเราจะไปตบให้เขาเปลี่ยนความคิดมันก็ไม่ได้หรอกนะคะเราก็ต้องทำตัวเองให้ดีค่ะพิสูจน์ให้เขาเห็นว่าสิ่งที่เขาพูดอ่ะมันไม่จริง
0: พอที่วูวาม
1: มาแล้วค่ะขอบคุณค่ะ
3: พร้อมค่ะ
1: ขอบคุณค่ะมาจานใหม่แล้วมาค่ะ
0: จานต่อไปนะคะ
1: ค่ะ
0: จานนี้ไม่แห้งนะคะ
1: แห้งแล้วค่ะ
0: เพราะว่า
1: คือ
0: ก๋วยเตี๋ยวน้ำค่ะ
1: ก๋วยเตี๋ยวน้ำค่ะก๋วยเตี๋ยวไม่แห้งที่แห้งกว่าคือมุกค่ะเฮ้ยผมน้ำหน่อยครับจะได้ไม่แห้งค
0: ่
1: ะ
0: โอ๊ยไม่เอา
1: เปียกหน่อยนะคะเอ้ยอย่างนี้แหละค่ะ
3: หายอยู่ค่ะพี่บุญรอดพี่บุญขาว
0: สวัสดีค่ะลูกสาวมีอะไรล่ะคะ
3: คือหนูแอบเห็นคนตรงนั้นนะคะเขาว่าพวกพี่หนูกลัวพี่ๆจะเสียใจนะคะคือหนูขอเจ้าของร้านมาคุยกับพี่หนูเป็นแฟนคลับช่องพี่นะคะ
1: อุ๊ยวิ่งรออะไรคะรีบถ่ายสิคะคอนเทนต
3: ์คือหนูอ่ะมีปัญหาที่บ้านหลายอย่างค่ะเรื่องเงินเรื่องที่บ้านไม่เข้าใจแต่พอหนูดูรายการพี่ๆหนูก็ได้กำลังใจค่ะพี่ๆทำให้หนูเห็นว่าการที่เราจะมีปัญหามากมายหลายอย่างเนี่ยถ้าใจเราไม่เก็บมาเป็นปัญหามันก็ไม่เป็นค่ะ
1: อุ้ยคอนเทนต์แม่ดีขนาดนั้นเลยนะลูก
3: จริงๆนะคะถึงรายการพี่ๆจะดูตลกโปกฮาทำอะไรแปลกๆแต่ด้วยความที่เป็นพวกพี่ต้องเจออะไรมากมายหลายอย่างแล้วก็ยังต้องพยายามทำให้คนอื่นยิ้มได้อีกหนูว่ามันเจ๋งมากๆเลยค่ะแล้วอีกอย่างนะคะมันทำให้หนูคิดได้ค่ะว่าอาชีพเด็กเสิร์ฟธรรมดาอย่างหนูเนี่ยก็มีคุณค่าแล้วก็สร้างความสุขให้คนอื่นได้เช่นกันค่ะ
1: เป็นฝันที่แม่เคยฝันที่ไม่กล้าฝันที่คนธรรมดาคนหนึ่งไม่กล้าฝันค่ะ
0: และหนูก็ให้มาโดยที่ฉันก็แอบฝันและหนูเนี่ยก็เป็นคนสร้างฝันให้พวกพี่ได้ป่ะคะ
1: ขอบคุณ
0: ค่ะ
3: สู้ๆนะคะพี่
1: ๆค่ะ
3: หนูไปทำงานก่อนนะคะ
1: โอเคค่ะขอบคุณนะคะลูกสาว
0: ขอบคุณนะคะนี่ใช่ไหมอ่ะคือการที่รู้สึกว่าตัวเองมีคุณค่าเหรอพี่บุญรอด

0: ใช่กลิ่นนะ
1: มากแม
2: ่จะโอ้ว่าป่ะดีกว่าเจ้าของร้านจะสร้างซีนแบบดราม่าไงเรียกยอดไลค์ไง
3: นี่ไงขยี้ดราม่าไงเรียกยอดวิวด้วยแล้วก็โปรโมทร้านด้วยจะอยากให้คนมาร้านก็เลยแบบว่าให้เด็กเสิร์ฟเป็นหน้าม้ามาชมมุก
4: คิดว่าคนจะไม่รู
3: ้ระวังหยิบระวังมันโดนหยิบ
1: ยังไงอ่ะคนมันจะเกลียดมันก็เกลียดอ่ะเนาะคงหาเรื่องด่าได้อยู่ดีอ่ะ
0: ใช่ค่ะเราก็ทำได้ในสิ่งที่เราทำได้แค่นั้นแหละค่ะมาค่ะ
1: มาต่อกันนะคะนี่กินถึงไหนแล้วนะ
0: ก๋วยเตี๋ยวไม่แห้ง
1: ก๋วยเตี๋ยวไม่แห้งน้ำแห้งไหม
0: น้ำลองดูสิ
1: คะตอนนี้ยังไม่แห้ง
0: ทำไมคะ
1: ท่วมหนักเลย
0: ทำกินข้าวดีกว่าค่ะวิ่งชิ้นเค้กด้วยนี
1: ่ปวดท้องเลยนะ
4: แล้วมีคนแซวแล้วก็บูลลี่เรา
5: อย่างแบบไซเบอร์บูลลี่เงี้ยก็มีอยู่แล้วแน่นอนในการทำตรงนี้มันก็จะมีอย่างที่เขาบอกหลายคนที่เขาไม่ชอบยังไงเขาหาเรื่องมาว่าเราได้อยู่ดีอะไรเงี้ยก็เป็นเรื่องปกติที่ครีเอเตอร์หลายๆคนในออนไลน์ต้องเจอ
4: แล้วรู้สึกยังไงกับการที่เราทำอะไรที่มันมีความสุขให้กับตัวเราทั้งสองคนมันมีผลกระทบยิ่งใหญ่มากในการทำให้คนอีกหลายคนเป็นแสนมีความสุขตามไปด้วย
6: ทำให้เรามีคุณค่าตัวเองมากขึ้นจริงๆกับพี่มิ้นแบบแล้วแบบเราดีใจที่เราแบบให้เขามีชีวิตอยู่ต่ออย่างมีความสุขได
5: ้อย่างเราสองคนอย่างเงี้ยเราซื่อสัตย์กับตัวตนของเรามากๆเลยซึ่งคนอื่นอาจจะดูมองว่าเราสองคนเวียดไหมในสังคมอะไรเงี้ยแต่เราสองคนมองว่าเฮ้ยเราสองคนอะเราเป็นแบบน
6: ี
5: ้แล้วสิ่งที่มันได้กลับมาคือคนอะมองเห็นว่าเราสองคนอะมี energy แบบไหนซึ่งเราก็ไม่ได้แบบไม่ได้เฟกไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยฮะซึ่งครูก็มองว่าแบบจริงๆแล้วความแตกต่างหลากหลายอ่ะมันก็มีความสวยงามของมันอยู่อะไรเงี้ยฮะ
7: ฟ้าเหลืองมันแบบว่
5: า
7: แบบแมมมี่เลยอ
5: ้าวเคยแมมมี่ป่ะ
7: ไม่เคย
0: ฉันก็อ่อนมาก
7: มันลอยข้าง
0: ดีรอดเลือกชุดแกงฉันมาก
7: มันน่ารักดี
0: ท้องฟ้ามันเป็นแบบ
8: ซามิซูมาไอซูมิซาบ้า
4: ทำไมบ้าไหน
7: บ้าไอ้แกง
9: ฮะเพลงเดียวกัน
10: ต้องถามว่าความสุขที่มันเกิดขึ้นจากการได้ทำงานกับคนที่เราไว้ใจมันมีความสุขมากขนาดไหนมันได้อะไรนอกเหนือจากกระแสตอบรับที่ดี
5: คือภูตอนนี้ทุกวันนี้ที่ภูทำงานใน YouTube อ่ะความรู้สึกของภูอ่ะเหมือนภูยังเป็นเด็กที่เรียนมหาลัยอยู่กับบุญรอดอยู่กับเพื่อนในช่องมันเลยทำให้ภูรู้สึกว่าภูได้ถูกอบรมด้วยกลุ่มคนที่เห็นคุณค่าในตัวเราตลอดเวลาจริงๆมันเลยทำให้ภูรู้สึกว่าทุกครั้งที่ภูทำอะไรหรือว่าไม่ว่าจะผิดจะถูกจะตลกไม่ตลกแต่ว่าอย่างเราก็ยังมีคนคอยอบอุ้มเราอยู่มันเลยทำให้เราคอมฟอร์ตและรักตัวเองมากขึ้นในขณะที่เราทำงานและเราเหนื่อยทุกวันแต่เรากลับรักตัวเองมากขึ้นเรื่อยๆพี่นึกออกปะมันเหมือนเป็นกำไรครับตอนหมวยแบบเฮ้ยแบบเราเหนื่อยจากงานแต่เราก็แบบได้ความรักกับเพื่อนๆไปพร้อมกันอะไรเงี้ยซึ่งความรู้สึกเนี้ยมันต่างกับการที่ภูอะทำงานประจำอะไรเงี้ยมันต่างกันมาก
6: อย่างที่บอกเนี่ยมันเราเห็นคุณค่าตัวเองมากขึ้นจริงๆครับคือเราอ่ะได้แค่คนทั่วไปธรรมดาแล้วก็ทำชอบอ่ะแต่กลับกลายเป็นว่ามีคนอ่ะไม่พิเศษเราไม่แบบมายอมรับน้ำในตัวเรามากๆแบบมันเล่นเก่งจังแบบให้กำลังใจเรามากขึ้นเลยแล้วก็รู้สึกดีใจมากที่แบบมีคนซัพพอร์ตเราแล้วก็เพื่อนทุกคนในช่องครับเหมือนกับว่าบางคนนี่มาปรึกษาเรื่องปัญหาชีวิตกับเราแบบหนูเครียดไหมคะเรื่องกับแฟนเขาปรึกษาผมรอบหนึ่งเขาบอกสามบอกเขาดีขึ้นมากๆเหมือนเราเป็นหลัง
5: เพื่อนให้เขา
6: เขาบอกปรับทุกข์กับเรา
5: ใช่
6: เราก็มีคุณค่ามากมาก
5: เพราะหลายๆคนก็มักจะบอกกับพวกเราเสมอว่าสิ่งที่เราเป็นแบบนี้มันกลายให้ที่เราเป็นคอมฟอร์ทโซนให้กันและกันแบบนี้มันทำให้เขาเองก็รู้สึกว่าเราเป็นคอมฟอร์ทโซนให้เขาด้วยเหมือนกันอะไรเงี้ยซึ่งเราอ่ะยินดีมากๆเลยที่มี

0: แล้วรู้สึกยังไงกับการที่เราทำอะไรที่มันมีความสุขให้กับตัวเราทั้งสองคนมันมีผลกระทบยิ่งใหญ่มากในการทำให้คนอีกหลายหลายคนเป็นแสนมีความสุขตามไปด้วย
1: ทำให้เรามีคุณค่าในตัวเองมากขึ้นจริงๆครับพี่มิ้นแบบเราแบบเราดีใจที่เราแบบเป็นผู้ใหญ่คนอื่นแบบมีเป็นสบายใจคนอื่นได้แบบให้เขามีชีวิตอยู่ต่ออย่างมีความสุขได้ก็ไม่คิดว่าตัวเองจะมีคุณค่ามากขนาดนี้ด้วย
2: ครับใช่ฮะคือผมก็มองว่าจริงๆแล้วถ้าคนเราอ่ะแบบอย่างเราสองคนอย่างเงี้ยเราซื่อสัตย์กับตัวตนของเรามากๆเลยซึ่งคนอื่นอาจจะดูมองว่าเราสองคนเวียดไหมในสังคมอะไรเงี้ยแต่เราสองคนมองว่าเฮ้ยเราสองคนอ่ะเราเป็นแบบน
1: ี้
2: ใช่เราเป็นมนุษย์หนึ่งมนุษย์กับอีกหนึ่งมนุษย์แล้วเราก็สื่อสารความเป็นเราแบบจริงๆแบบเป็นเราจริงๆอ่ะออกไปแล้วสิ่งที่มันได้กลับมาคือคนมองเห็นว่าเราสองคนมี energy แบบไหนซึ่งเราก็ไม่ได้แบบไม่ได้เฟกไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยฮะซึ่งภูก็มองว่าแบบจริงๆแล้วความแตกต่างหลากหลายอ่ะมันก็มีความสวยงามของมันอยู่อะไรอย่างเงี้ยฮะ
3: เหมือนคนดูก็ได้รับพลังบวก
2: อะไรแบบ
3: จากภูเขา Channel ด้วยเหมือนกัน
1: ค่อนข้างเยอะ
0: ความสนิทสนมกันมาตั้งแต่มหาลัยจนถึงทุกวันนี้เรียกได้หรือยังครับว่าทั้งคู่เป็นครอบครัวเดียวกัน
2: สุด
1: เป็นทั้งพี่สาวแล้วเป็นน้องสาว
2: ใช่มันรู้สึกอย่างนั้นจริงๆคือจะพูดได้ยังหรือมันจะเป็นเพราะว่าบุญรอดอ่ะเป็นลูกคนเล็กของบ้านแล้วพวกเขาอ่ะเป็นพี่คนโตของบ้านมันเลยเหมือนเป็นจิ๊กซอว์อะไรอย่างมาดูแบบเป็นฟีลแบบเนาะต้องมาคอมพลีทกันอะไรอย่างเงี้ยมันเลยทำให้พูดรู้สึกว่าแบบพอเป็นพี่คนโตมาจากในบ้านตัวเองอ่ะแล้วได้มาเจอบุญรอดอ่ะมันก็เหมือนแบบโอเคเราไม่เคยมีพี่แล้วเราก็มีพี่สาวคนนี
1: ้บุญรอ
2: ดเป็นน้องสุดท้องไม่เคยมีน้องก็มีน้องภูเขาอะไรแบบเนี้ยฮะ
0: ชอบคำว่าจิ๊กซอที่เขาใช้แล้วใช้อีกนี่คือตัวอย่างที่ถูกต้องของคำว่าจิ๊กซอที่มาจากคนละครอบครัวเลยนะแต่พรหมลิขิตทำให้จิ๊กซอสองตัวนี้มันมาต่อกันได้แบบพอดีเป๊ะเลยอ่ะ
3: ทุกวันนี้ยังมีอะไรที่เป็นห่วงกันและกันไหมคะ
0: โอ้โหหันแรงมากเลยหันควับ
2: อย่างบุญรอดอย่างเงี้ยคือบุญรอดเป็นคนที่ใจดีเป็นคนใจกว้างอะไรอย่างเงี้ยบางทีแบบปฏิเสธคนไม่เป็นหรือบางทีหลายๆคนอาจจะเข้าหาบุญรอดเพราะผลประโยชน์บางอย่างอะไรอย่างเงี้ยผมก็เลยรู้สึกว่าบุญรอดอาจจะต้องมีกลไกในการปกป้องตัวเองมากขึ้นนิดนึงอะไรอย่างเงี้ย
0: ด้วยความเป็นห่วง
2: ใช่ฮะไม่ใช่ว่าแบบโอ้โหเราแบบใจดีขนาดนั้นอะไรเงี้ยเพราะว่าโลกใบนี้ทุกคนบนโลกไม่ได้ใจดีกับเราหมดอ่ะ
1: อยากให้พูดแบบว่าเหมือนเห็นคุณค่าตัวเองให้มากมากเลยตัวดีแบบน้องโดนใจแบบอย่างเช่นนะน้องแบบทำงานไม่เก่งน้องจะเหนื่อยแล้วเหนื่อยแล้วแบบน้องมันไม่เก่งหรอกทำไมต้องมาว่าน้องอยากให้น้องแบบรักตัวเองให้มากมากแบบเห็นคุณค่าตัวเองเห็นไหมรู้ตัวเองให้มากมากเลย
2: ใช่คือแบบครูappreciateมากเลยนะกับการที่บุญรอดอ่ะเขาบอกว่าตัวเองอ่ะเป็นคนปกตินี่แหละแค่ทำบางอย่างไม่ได้ 100% เท่ากับคนอื่นซึ่งเนี่ยแหละมันคือความเป็นมนุษย์จริงๆเพราะความเป็นมนุษย์อ่ะมันไม่มีใครที่ทำได้ร้อยคะแนนเต็มในทุกอันอ่ะซึ่งครูก็รู้สึกว่าจริงๆแล้วว่าเราไม่ต้องเก่งทุกอย่างก็ได้เราเต็มที่กับมันหรือยังเราแฮปปี้กับมันหรือเปล่าพูดว่าแค่นี้มันก็พอแล้ว
0: นี่คือสิ่งที่ทั้งคู่ห่วงซึ่งกันและกันมาถามอีกนิดนึงมีอะไรที่ยังไม่ได้บอกกันบ้างไหมมีอะไรอยากจะบอกซึ่งกันและกันบ้างก็ได
1: ้คือบุญรอดเราเป็นห่วงน้องภูเขามากแบบคือน้องอ่ะจะขั้นแบบดาวค่อนข้างง่ายเลยแบบเวลาแบบเวลามีในมันท้าใจบุญน้องจะแบบดาวเลยให้น้องแบบว่า
2: ไวต่อความรู้สึก
1: แบบรักเลยแบบให้มากมากแบบรักไปเองก่อนแบบให้มากมากเลยเพราะว่าบางทีน้องดาวอ่ะเราดูว่าน้องดาวแต่เราอ่ะไม่กล้าเข้าไปเพราะว่ามันจะเข้าไปยังไงไปดูแบบน้องดาวอ่ะทำยังไงต่อดีว่าถ้ามีเรียบบอกพี่ได้เสมอ
2: พี่ต้องอยู่นี่ทำไมล่ะเอ้าร
1: อพี่อยู่ตรงนี้เสมอแบบ
2: อยู่ตรงนี้เสมอก็คือรายการจบก็จะนั่งตรงนี้ไม่ไปไหน
0: ไม่กลับบ้านแล้วภูเขาล่ะครับมีอะไรอยากจะบอกบุญรอดไหมครับ
2: ขอบคุณนางนะอันดับแรกเพราะว่าคือภูก็เข้าใจว่าคนแบบภูอ่ะมันก็จะไม่ใช่ทุกคนหรอกที่จะมาเข้าใจได้อะไรแบบเนี้ยซึ่งก็ต้องขอบคุณนางที่นางอ่ะใจเย็นกับครูเสม
3: อ
2: แล้วไม่เคยจัดไม่เคยเปลี่ยนไปไม่เคยที่จะแบบทิ้งหน่วยให้เควงอะไรอย่างเงี้ยก็นั่นแหละมีบางมูที่เราอาจจะแบบไม่ได้คลิกกันในบางสถานการณ์แต่พอสุดท้ายแล้วมันผ่านไปอ่ะเราก็ยังกลับมาจูนกันได้เหมือนเดิมใช่ก็ขอบคุณ
0: นั่นแหละ
3: ค่ะถามคุณนาบ้างนะคะได้ฟังเรื่องราวทั้งหมดของบุญรอดของภูเขาแล้วเนี่ยรู้สึกยังไงบ้างคะ
4: รู้สึกดีมากๆเลยค่ะคือความที่สองคนเคมีเข้ากันมากแล้วก็เป็นพาร์ทเนอร์ในชีวิตได้ดีมากเรามองว่าในสังคมมันต้องการโลโมเดลหรืออะไรแบบนี้นะฮะว่าแบบ การที่เรามีพาร์ทเนอร์ในชีวิตอะมันช่วยอะไรให้เราแบบได้มากๆเลยอะค่ะพอนั่งฟังนี่รู้สึกอิ่มใจเพราะว่าที่ผ่านมาเราก็ไม่ค่อยได้เห็นที่จะเป็นคู่เพื่อนสนิทนะฮะแล้วแบบเปิดใจกันมากขนาดนี้ฮะ
3: ค่ะแอนดี้ล่ะคะ
5: ครับก็ดูแล้วก็มันยิ้มอะ

0: ไงคือมันรู้สึกแบบมันเป็นความรักที่บริสุทธิ์เนาะคุณก็เป็นคนมีทักษะในการพูดที่เก่งส่วนคุณก็เป็นโมดิเวเตอร์เป็นแรงบันดาลใจให้กับใครหลายๆคนที่เขาต้องการข้ามผ่านในจุดที่เขาเรียกว่าอุปสรรคของตัวเองนะต้องขอบคุณมากๆแล้วก็ขอให้เป็นคนดีๆแบบนี้แล้วก็เก็บสิ่งดีๆเหล่านี้เอาไว้แล้วก็แจกจ่ายให้กับทุกๆคนครับ
1: ในฐานะอาจารย์ด้วยนะพอเห็นลูกศิษย์เติบโตได้งดงามแบบนี้ค่ะมันชื่นใจมากจากความที่เขาเป็นคนคิดดีจิตใจดีงามอยู่แล้วเนี่ยแล้วมาเห็นวันนี้หน้าที่การงานดีการศึกษาก็ดีแล้วก็ยังมีเพื่อนแท้ในชีวิตด้วยภูมิใจแล้วก็ชื่นใจกับทั้งคู่ค่ะ
2: ครับพูดตรงๆเลยว่าไม่จำเป็นต้องเป็น LGBTQ คนปกติทุกคนผมจริงๆว่าทุกคนในโลกอิจฉาคู่นี
1: ้
2: อยากมีเพื่อนอย่างนี้สักคนนึ
3: ง
2: พอแล้วเลยเป็นเซฟตี้เน็ตไม่ว่าเราจะเกิดปัญหาอะไรเจออะไรมาก็ตามหนักเบามีคนหนึ่งที่เรารู้ว่าเมื่อมีปัญหาอะไรก็ตามเรากลับไปหาคนนี้แล้วเราหายแน่ไอ้ปัญหาทั้งหมดอ่ะเราจะหายเลยน่าอิจฉามากจริงอยากให้ทุกคนหาเพื่อนอย่างนี้ให้ได้สักอย่างน้อย1คนพอมีคนเดียวดีกว่ามีเพื่อนเป็นร้อยที่ไม่แคร์คุณเลย
1: ค่ะแล้วที่ภูเขาบอกว่าชอบความใส่ใจของบุญรอ
2: ด
1: คือดูแลรายละเอียดทุกอย่างวันเกิดนี่ไม่เคยลืมเพิ่งจะผ่านวันเกิดของภูเขามาเมื่อวานนี้ค่ะวันนี้นางก็มีอะไรมามอบให้ภูเขานะคะ
4: คร
1: ับ
4: จริงหรอแรงมากโอ้ยขอบคุณครับโอ้ยน่ารักมาก
2: พี่นายขอบคุณค่ะโอ้ my god อุ้ยแล้วรูปนี้เป็นรูปที่แบบมีแบบเพื่อนๆในเพจชอบกันมากอะไรอย่างเงี้ยแบบมีความจับมือเดินไปด้วยกัน
5: สวยเราอ่ะ
2: สวยไม่ได้เลยอุ้ยขอบคุณพี่ทุกคนมากเลย
5: สวยเราอ่ะ
2: อุ้ยแล้วเครื่องบินการเซ็นเพื่อออกทีวี
5: เ
2: รียกเป็นว่าดาราได้เลยหรือเปล่าคะเนี่ย
5: ดาราทั้งหนึ่ง
2: ดาราทั้งหนึ่ง
0: รู้สึกไหมน้ำตาที่ออกมาคือน้ำตาบริสุทธิ์แล้วก็ดีใจนะขอจับมือได้ไหมคร
2: ับ พี่อะไรขอบคุณมาก
4: ครับตามยิ้มกว้างครับคือรูปเนี้ยเราไปเที่ยวด้วยกันแบบเป็นทริปล่าสุดเราไปด้วยกันคือมันมีความสุขมากเนอะคือเราแบบไม่ได้ไปเที่ยวกันแบบนานมากเพราะโควิดแต่ก็ไปไหนไม่ได้เนอะจนบทเราไปเที่ยวด้วยกันแบบทริปเนี้ยคือเราแบบเหมือนไปชาร์จพลังด้วยกันแบบเต็มที่จริงๆแล้วบุญแล้วก็มีความสุขมากที่ได้ไปเที่ยวเขาในทริปนี้รูปเนี้ยคือเราชอบมากแบบมันจับมือกันอ่ะ
3: ธรรมชาติ
4: มันไม่ใช่ที่แบบ1 2 3 4แล้วแชร์มันคือการที่แบบเราเดินไปอะไรอย่างเงี้ยแล้วเพื่อนก็แสแนปมาพอดีอะไรอย่างเงี้ย
1: นี่ไปเที่ยวที่ไหนกันนะคะ
4: หัวหินครับผม
0: ไม่อยากบอกเขาว่าเวลาจะบุกเขาตลอดไปเนาะ
4: โอ้ย
1: วันนี้อิ่มเอ็มใจนะคะกับเรื่องราวของภูเขาแล้วก็บุญรอดรวมทางแง่คิดจากแขกรับเชิญทั้งสองท่านด้วยพี่แอนดี้แล้วก็คุณแอนนาขอบคุณทุกคนนะคะ
5: ขอบคุณค
1: ่ะแล้วเราจะกลับมาพบกับความรู้สึกที่งดงามแบบนี้ในครอบตัวเดียวกันฟีลกู๊ดวันนี้เราทุกคนลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

สื่อไหนมาแรงเป็นที่น่าสนใจและท็อปฟอร์มที่สุดในตอนนี้ติดตามเราได้ที่ปักหมุดสื่อศาลปกครองค่ะสื่อสารปกครองในวันนี้มีสื่อประชาสัมพันธ์ของศาลปกครองที่น่าสนใจมานำเสนอค่ะนั่นคือคู่มือแนะนำการใช้งานระบบศูนย์การเรียนรู้ศาลปกครองออนไลน์ออคลาวค่ะคู่มือนี้จะแนะนำขั้นตอนในการเข้าใช้ระบบทุกหมวดหมู่สามารถเข้าไปศึกษาองค์ความรู้ที่เกี่ยวกับศาลปกครองวิธีพิจารณาคดีปกครองและแนวทางการปฏิบัติราชการที่ดีจากคำวินิจฉัยของศาลปกครองผ่านระบบออนไลน์ได้โดยง่ายและสะดวกมากยิ่งขึ้นค่ะโดยผู้ชมสามารถเปิดอ่านและดาวน์โหลดไฟล์ได้ที่ allcloud.admincourt.go.th คลิกเลือกหนังสืออิเล็กทรอนิกส์หรือเว็บไซต์ศาลปกครอง www.admincourt.go.th

ายในคู่มือคุณผู้ชมจะได้ทำความรู้จักกับศูนย์การเรียนรู้ศาลปกครองออนไลน์ทั้งระบบเรียนออนไลน์ระบบดูถ่ายทอดสดระบบสื่อการเรียนรู้ระบบหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ที่ทันสมัยและระบบค้นรายการหนังสือครบทุกองค์ความรู้เกี่ยวกับศาลปกครองผู้สนใจสามารถเข้าใช้งานศูนย์การเรียนรู้ศาลปกครองออนไลน์หรืออคราวได้ทางเว็บไซต์allcrowd.admincourt.go.th หรือเว็บไซต์ศาลปกครอง www.admincourt.go.th และแอปพลิเคชัน allcrowd ซึ่งรองรับทั้งระบบ iOS และ Android รวมทั้งแนะนำการลงทะเบียนและสมัครสมาชิกเพื่อประโยชน์แก่ผู้ใช้งานระบบเรียนออนไลน์ e-learningสำหรับผู้ที่ต้องการเรียนออนไลน์คู่มือนี้จะแนะนำวิธีค้นหาวิชาที่คุณผู้ชมสนใจวิธีการลงทะเบียนและขั้นตอนต่างๆที่ต้องปฏิบัติในการเรียนวิชานั้นๆระบบดูถ่ายทอดสดไลฟ์สตรีมมิ่งคุณผู้ชมที่สนใจรับชมการถ่ายทอดสดการจัดอบรมสัมมนาที่สำนักงานศาลปกครองจัดขึ้นคู่มือนี้จะแนะนำวิธีการเข้าระบบการถ่ายทอดสดการเช็คปฏิทินออกอากาศเพื่อไม่ให้พลาดการถ่ายทอดสดและการเข้ารับชมย้อนหลังหากไม่สามารถรับชมในวันถ่ายทอดสดได้ระบบสื่อการเรียนรู้ Knowledge ศูนย์การเรียนรู้ศาลปกครองออนไลน์มีสื่อการเรียนรู้มากมายหลายประเภทเช่นสื่ออินโฟกราฟิกสื่อวิทยุพอดแคสต์และสื่อวิดีทัศน์ซึ่งคู่มือนี้จะแนะนำวิธีการเลือกสื่อประเภทต่างๆค้นหาสื่อที่ต้องการและวิธีบันทึกไฟล์สื่อการเรียนรู้เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ต่อไปค่ะระบบสืบค้นข้อมูลหนังสือ Library หากคุณผู้ชมต้องการค้นหาหนังสือจากหอสมุดกฎหมายมหาชนศาลปกครองซึ่งมีหนังสือที่น่าสนใจมากมายหลายประเภทในคู่มือจะแนะนำวิธีการเลือกหนังสือและค้นหารายการหนังสือได้โดยง่ายซึ่งสร้างความสะดวกรวดเร็วและตรงตามความต้องการของผู้ใช้งานระบบหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ e-book มีการแนะนำช่องทางการเข้าสู่ระบบเพื่อค้นหาหนังสืออิเล็กทรอนิกส์

และอธิบายวิธีเช็คประวัติการเรียนหรือสืบค้นหนังสือครั้งที่ผ่านมาได้อีกด้วยค่ะคู่มือแนะนำการใช้งานระบบศูนย์การเรียนรู้สารปกครองออนไลน์ออคราวพร้อมให้คุณผู้ชมได้สัมผัสกับโลกแห่งศูนย์การเรียนรู้สารปกครองออนไลน์ที่สะดวกในการเข้าใช้งานรวมทั้งได้รับความรู้และสนุกไปกับประสบการณ์ใหม่เกี่ยวกับสารปกครองและกฎหมายปกครองที่เรามุ่งมั่นพัฒนาเพื่อคุณผู้ชมทุกท่านครั้งหน้าปักหมุดสื่อสารปกครองจะนำเสนอสื่อประเภทใดห้ามพลาดและฝากติดตามด้วยนะคะ

0: เริ่มเป็นไงมาไงวะ
1: เดี๋ยวนี้

0: ้นไม้ล้มทับล้มทับได้ไงวะข้างง
1: ก็ข้ากำลังขับรถอยู่ดีๆอยู่ๆต้นไม้ข้างทางก็ล้มลงมาทับเฉยเลย
2: นี่เองโชคดีนะเนี่ยที่ไม่เป็นไรมากเนี่ยมีแค่แผลเล็กๆน้อยๆเนี่ย
1: โชคดีอะไรกันล่ะก็รถที่เอามาขับอ่ะมันไม่ใช่รถของข้าน่ะสิ
2: อ้าวแล้วรถของใครวะ
1: ของเฮียเต่าเขาอ่ะ
2: สวยแล้วแล้วเฮียเขารู้เรื่องหรือยัง
1: ยังเลยวะเขาไม่กล้าบอกเฮียเขาอ่ะ
3: เอ้าแล้วตอนนี้รถอยู่ที่ไหน
1: จอดอยู่ที่เดิมอ่ะขับไปไหนไม่ได้เลย
0: แล้วเองทำไมไม่โทรขอความช่วยเหลือวะ
2: เออ
1: ก็โทรศัพท์ข้าแบตหมดและแถวนั้นนะไม่มีรถผ่านไปมาเลยสักคันข้าก็เลยตัดสินใจเดินมาหาพวกเองนี่แหละ
2: แล้วที่เองจะเอาไงต่อไปเนี่ย
1: ไม่รู้อ่ะก็คงต้องชดใช้ค่าเสียหายให้เฮียแกแหละ
2: ไอ้เหลิมรถยนต์คันหนึ่งมันไม่ใช่ถูกๆนะเว้ย
3: เออใช่ใช่
1: ให้ทำไงได้วะคนมันจะซวยมันก็ซวยอย่างนี้แหละ
4: มันอาจจะไม่ใช่ว่าความซวยก็ได
2: ้เองพูดอะไรของเองวะ
4: พวกเองไม่รู้เหรอ

0: ้นไม้ข้างทางมันจะมีคนดูแลอยู่ถ้าต้นไหนเหมือนจะล้มลงมาเขาจะโค่นมันซะแต่นี่ฝนก็ไม่ได้ตกพายุก็ไม่ได้เข้าข้าว่าเขาต้องละเลยต่อหน้าที่ไม่งั้นมันจะล้มลงมาทับได้ไง
1: ข้าว่าเอ็งต้องดูการ์ตูนเยอะไปแน่ๆเลยว่ะ
0: มีขาดจริงจังนะไอ้เหลิมสิ่งที่เกิดขึ้นกับเอ็งมันไม่ใช่ความซวยแต่มันเป็นความประมาทของใครบางคน
2: ถ้างั้นข้าต้องไปเรียกค่าเสียหายจากใครล่ะ
0: ก็หน่วยงานที่ดูแลด้านนี้ไง
1: เดี๋ยวไอ้หน่วยงานที่เอ็งพูดถึงเนี่ยหมายถึงหน่วยงานของรัฐอะไรพวกนั้นเหรอ
3: ใช
1: ่บ้าไปแล้วเอ็งคิดว่าคนธรรมดาอย่างพวกเราไงเหลือเนี่ยจะไปทำอะไรกับหน่วยงานใหญ่ๆอย่างนั้นได้วะ
2: ใช่แล้วข้าก็ไม่ได้รู้จักคนใหญ่คนโตที่ไหนด้วย
0: ข้ามีวิธี

0: ลบคอนอง
1: เขาอ่านว่าสารปกครอง
0: โห
2: ก็มันอ่านยากนี่เข้าไปดูทีวีดีกว่า
3: สารปกครองเหรอ
4: ใช่สารปกครองข้าเองก็ใช่มีความรู้เรื่องนี้ดีนะแต่เขาเคยช่วยพ่อข้ามาแล้วเขาต้องช่วยเองได้เหมือนกัน
1: แล้วสารปกครองคืออะไร
4: พวกเองรู้ใช่ไหมว่าประเทศเรามีสารอะไรบ้างไม่เป็นไรข้าอธิบายคร่าวๆแล้วกันประเทศเราเนี่ยมีสารรัฐธรรมนูญสารอาหารสารยุติธรรมแล้วก็สารปกครองคือสารที่คนธรรมดาอย่างเราจะไปเกี่ยวข้องได้เนี่ยก็คงมีแต่สารยุติธรรมแล้วก็สารปกครองทีนี้สารยุติธรรมกับสารปกครองต่างกันยังไง

0: พวกเองรู้ใช่ไหมว่ารัฐ
1: กับเอกชนหมายถึงอะไร
2: เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยข้ารู้พวกเองอ่ะรู้หรือเปล่าเอกชนนี่คือพวกประชาชนอย่างเรานักธุรกิจแม่ค้าอะไรเงี้ยส่วนรัฐนี่คือหน่วยงานที่ดูแลประชาชนอย่างตำรวจหมออะไรเงี้ยเปล่า
0: ใช่ทีนี้เวลามีเรื่องขึ้นศาลเนี่ยนะเขาจะมีผู้ฟ้องกับผู้ถูกฟ้องเรียกรวมๆว่าคู่กรณีศาลปกครองจะต่างจากศาลยุติธรรมตรงที่จะต้องมีบุคคลหรือหน่วยงานของรัฐเข้ามาเป็นหนึ่งในคู่กรณีคือจะเป็นคู่กรณีระหว่างรัฐกับรัฐด้วยกันหรือจะเป็นระหว่างรัฐกับเอกชนแบบในกรณีของเองซึ่งเองคือเอกชนต้นไม้อยู่ในความดูแลของรัฐ
3: แล้วที่เขาช่วยพ่อเองคืออะไร
0: ก็อบต.ที่พ่อข้าทำงานอยู่ไปมีปัญหากับสำนักงานที่ดินจังหวัดหน่วยงานพ่อข้าก็เลยเขียนคำร้องส่งไปที่ศาลปกครองไหนลองตอบสิว่าในเรื่องของพ่อข้าเป็นคู่กรณีระหว่างใครกับใคร
4: โอ้ยรีโมทมันหายไปไหนวะ
2: ระหว่างรัฐกับรัฐใช่ไหม
0: ใช่ทีนี้มาดูความพิเศษของศาลปกครองกันศาลปกครองจะใช้ระบบไต่สวนในการพิจารณาคดีนั่นหมายความว่าศาลสามารถออกไปหาความจริงได้โดยที่ไม่ต้องรอคู่กรณีทั้งสองฝ่ายซึ่งจะต่างจากศาลยุติธรรมตรงที่ศาลจะอยู่เฉยๆเป็นกลางจะรอฟังข้อมูลจากทั้งสองฝ่ายแล้วก็ตัดสิน

0: ของเราได้ใช่ไหม
1: ถูก
2: เองเห็นรีโมทไหม
0: มี
3: แต่ข้าไม่มีเงินไปจ้างทนายเนี่ยสิ
1: เองไม่จำเป็นต้องมีทนายก็ได้อย่างที่บอกศาลปกครองใช้ระบบไต่สวนตุลาการเขาจะลงมาสืบข้อมูลด้วยตัวเขาเอง
2: เองเห็นรีโมทไหม
0: ไม
3: ่แล้วข้าจะต้องไปเริ่มต้นจากตรงไหนไงอ่ะ
1: เองก็เขียนคำร้องส่งไปที่ศาลปกครองจะเขียนขึ้นเองหรือจะเขียนตามแบบฟอร์มที่เขามีให้แล้วก็ทำตามขั้นตอนที่ข้ารู้ก็มีแค่นี้แหละ
4: ข้าฟังแล้วรู้สึกมีไฟไปด้วยเลยว่ะเอาเลยเหลิมข้าสนับสนุนเป็นไรวะเหลิม
3: ข้าฟังแล้วก็รู้สึกมีความหวังขึ้นมานะแต่มันดูยุ่งยากแล้วก็ปัญหาเยอะยังไงก็ไม่รู้อ่ะ
5: แล้วเองจะทำยังไงล่ะ
1: ไอ้เหลิมใครบอกอะไรให้นะเองยังพอมีโอกาสชนะถ้าเองสู้แต่ถ้าเองไม่คิดจะสู้เลยสิ่งนี้ที่เองจะพบก็คือความพ่ายแพ
2: ้เจอที่หมดแล้วโว้ย
1: พวกข้าสู้แทนเองไม่ได้นะทุกอย่างต้องเริ่มต้นที่เอง
3: เอาวะสู้ก็สู
4: ้ให้มันได้ดีสิวะ
1: แต่ด่านแรกที่เองต้องเอาชนะให้ได้ก่อนก็คือบอกความจริงกับเมียเต่า
3: ได้สิแค่นี้ไม่มีปัญหาง
4: ั้นเราไปบ้านเฮียเต่าเลยไหมไปกันวันนี้เลย
6: ไปไปไป

0: วันนี้อากาศดีนะครับเนี่ยครับ
1: เนี่ยครับรถข้าอยู่ไหนถามว่ารถข้าอยู่ไหน
2: เนี่ยครับคือผมกำลังขับรถอยู่บนทางหลวงเส้นหลังหมู่บ้านอยู่ดีครับอยู่ดีมันก็
3: รถเฮียโดนต้นไม้ทับครับ
1: ต้นไม้ล้มทับ
2: เฮียครับเฮียใจเย็นก่อนนะครับเฮียผมไม่ได้ทำอะไรเลยนะครับผมขับรถอยู่ดีครับมือถือผมก็ไม่ได้เล่นนะครับแล้วอยู่ๆต้นไม้ข้างทางก็ล้มลงมาทับเฉยเลยครับ
4: ดีนะที่เหลือมันไม่เป็นอะไรเลย
0: จริงเฮีย
4: ใช่ครับ
2: แต่เฮียไม่ต้องกังวลเรื่องค่าเสียหายเลยนะครับพวกผมวางแผนกันไว้เรียบร้อยแล้วรับรองครับเฮียได้ค่าเสียหายคืนแน่นอนครับ
0: ชัวร์เฮียทุกบาททุกสตางค
2: ์ใช่

0: เฮียครับเฮียจะไปไหนล่ะครับ
1: จะไปโทรศัพท์
0: เอ้าแล้วเฮียจะไม่ฟังแผนของพวกผมก่อนเหรอครับ
2: ฟังก่อนครับเฮีย
1: ฟังทำไมรถมีประกันเดี๋ยวมันก็จ่ายเองแหละ
0: ข้าไม่รู้ว่ารถเฮียแกมีประกันวะ

0: สวัสดีครับรายการซีรีส์วิถีคนวันนี้เราเดินทางมาที่จังหวัดสุรินทร์
1: เป็นยังกันทุกเศร้าคะไปใส่บ้าล่ะนี่
2: ไปขายเอียง
3: ตัวใหญ่เลยอ่ะ
4: หิงแดดปะครับ
0: เพื่อจะมาตามหาวิถีการหาอยู่หากินในหน้าแล้งโดยเฉพาะการหาปลาไหลนะครับ
5: มีบนไส้ร้ายป่ะนั่น
6: เปิดยาวออกครับพี
5: ่เอาออกครับนี่ก็มุดถือก็จะแย่โอ้ย
4: ตัวใหญ่แต่ว่าโ
0: ดยเฉพาะที่หมู่บ้านโคกเพชรตำบลยะวึกอำเภอชุมพลบุรีจังหวัดสุรินทร์เป็นหมู่บ้านที่ได้ชื่อว่าเก่งในการหาปลาไหล
7: ตัวใหญ่บ่
6: ต
7: ั
6: วใหญ่
7: โอ้
6: โ
7: หเรือไหลปะเนี่ย
8: ลังเมืองอะไร15โล14โลแล้วแ
7: ต่ไหนปลาบ่แก
0: ่แต่ว่าช้าก่อนนะครับไม่ใช่แค่เรื่องปลาไหลเท่านั้นแต่ว่าที่นี่แตงโมเขาก็เด่นครับ
7: มีหน่วยสูงกว่าใหญ่เอาเก็บมาจังหน่วยบ้างครับอายุมันกำหนดเมื่อไหร่สิ้นเดือนโอ้จักสิสูงบ่สูงเด่น
9: นี่ให้ลองเบิ่ง
7: โอ้โหสูงสีอยู
10: ่บ่ทันสูงปี
7: ปันนี่มันยังบ่จัด
11: นี่ล่ะแตงโมสายน้ำผึ้งของบ้านโคกเพชรครับ
9: กัดให้มันน้ำลายไหลใช่มั้ย
7: เอาของที่เบิ่ง
9: หวานเด้อ
1: เป็นอย่างเน
12: า
1: ะ
12: แค่สีลูกเขาไม่ล่ะ
1: โอ้ไปเกี่ยวมาทางไหนคะ
12: เกี่ยวทงฝุ่น
13: คนเขาโบราณคนนั้นจะกองหน้าคนสิบอกให้เอาลูกเขา
1: ปัน
13: ได้เป็นปันสำหรับคนบ่มีจะกองหน้าเพิ่นนี่ก็สิได้บุญน้ำเฮาสีหน้าเฮามาเกี่ยวเอาเฮาได้กิน
1: ก็ห่วงงามอยู่เน
13: า
1: ะ
13: เม็ดเขาก็งาม
4: ไปทางน้อย
8: ใช้ตุ่มปลาไหล
0: และหนองน้ำที่เราเห็นอยู่นี้ก็เป็นที่อยู่ของปลาไหลปลาที่ใครๆก็บอกว่าคนบ้านโคกเพชรนั้นเป็นเซียนแห่งการหาใครอยากคิดมาสู้เชียวล่ะครับ
4: ก็จะอยู่ตามถุงหน้าตามบ่อตามนางนี่แหละครับ
7: ที่บ้านโคกเพชรเฮาแต่ละบ้านแต่ละหลังก็สิมีอยู่นะครับ
0: ที่เห็นดำๆแขวนอยู่นี้เรียกว่าอีจู้นะครับ
7: คุณนี่หลายกว่าเดี๋ยวประตูหลังป่ะน่ะ
0: เป็นอุปกรณ์หาปลาไหลของที่นี่มีทั้งเป็นพลาสติกสีดำแบบนี้หรือว่าที่เป็นสีสันแบบนี้ครับ
1: สีใดปลาไหลมากเนี่ย
14: สีใดเขาทุกสีครับ
15: นี่ก็มีลอยอีกติบังครับ
4: ได้ยังเห็นอยู่บ่เก่งมาก
14: คิดไปสักนะ
4: ปลาไหลอยู่ในบ้านมันก็หลายอยู่ครับแต่ว่าคนมันหาเยอะก็ต้องออกไปหาข้างนอกบ้างครับก็จะได้ปริมาณหลายครับ
0: แม้ว่าปลาไหลในหมู่บ้านที่นี่จะมีอยู่เยอะแต่ว่าไม่ค่อยจะเพียงพอทำให้หลายๆคนต้องออกไปหาปลาที่นอกพื้นที่ไปไกลข้ามจังหวัดก็มีก่อนที่เราจะเข้ามาที่นี่เราก็เจอกลุ่มนี้มาพร้อมกับอีจู

0: คู่ใจ
1: ไปใส่การ
2: ไปจูครับรับปลาไหล
1: เนี่ยมากันจะค้นจะขั้นครับนี
2: ่เจ็ดขั้นครับ
1: เจ็ดขั้นเกี่ยวแล้ว
0: เจ็ดหนุ่มนักหาปลาไหลกลุ่มนี้เป็นคนบ้านโคกเพชรครับ
3: ทีมหาเก่งสุดนะครับสำหรับกลุ่มน้อยกับทีมของไอ้โก้นะครับ
0: นำทีมโดยโก้หัวหน้าทีมที่หาปลาไหลเป็นอาชีพมากกว่า30ปีแล้ว
4: ผมหาปลาไหลคือหาเอากินเอาจังเลยครับหามาตลอดได้อยู่ได้กินก็คือปลาไหลเพราะว่าพวกกินคือกันปลาไหลเนี่ยช่วยชีวิตเฮาอยู่แล้วมองได้มีปลาไหลคือแรงทำมาหากินเลยแหละครับ
3: เวลาเพิ่นไปนะครับเพิ่นก็สิเป็นไปเป็นกลุ่มเพิ่นนะครับไปก็สิเห็นเลยครับเพราะว่าเป็นแค่รถพุ่มพ่วงนะครับแต่เป็นอีจู่ใหญ่ขนาดนี้

0: การเดินทางไกลด้วยมอเตอร์ไซค์บางครั้งก็เจอกับอุปสรรคนะครับ
1: ก็ที่ยังขึ้น
2: แล้วรถเสียงใดดอกครับเพราะผู้อาสิตั้งกำลังไปเบิ่งอยู
1: ่อ๋อเวลาข้ามาน้ำกันนี่กะสิเที่ยวเบิ่งกันจังซี่
2: เที่ยวเที่ยวเบิ่งกันครับขี่เรื่อยๆเรื่อยมาเบิ่งมาเรื่อยๆครับ
1: ยังกะคะ
2: ยังแต
3: ่ไปเหยียบยังน้อครับ
2: เหยียบเล็กครับ
3: ไปเบิ่งดูแผลเป็นยังไง
2: ดึงออกบ่ได
3: ้โ
2: อ
3: ้
2: ไปเปลี่ยนใหม่เลยทั้งนอกทั้งใน
3: มาแล้วมาแล้วมาแล้ว
1: ก็เหตุการณ์จริงมันเกิดขึ้นดูพอ
2: ครับเกิดขึ้นเรื่อยครับบางทีก็รถยางรั่วยางแตกก็สิครับ
1: ค่ะ
2: ครับมาครบกันแล้วครับจะที่ออกเดินทางด้วยครับ
0: วันนี้ทีมหาปลาไหลของโกะมุ่งหน้าจะไปดักปลาไหลที่อำเภอโนนแดงจังหวัดนครราชสีมาที่อยู่ห่างออกไปประมาณ87กิโลเมตรใช้เวลาเดินทางประมาณ1ชั่วโมงกว่าๆก็จะถึงจุดหมายนะครับ
4: พักกันตรงนี้หรอคะ
2: ครับพักตรงนี้ครับ
0: จุดที่ทีมหาปลาไหลใช้เป็นพื้นที่นอนนั้นเป็นที่ดอนมีเนินสูงแล้วก็มีต้นไม้ให้ร่มเงา
4: ถึงนี่เราเตรียมตัวทำอะไรกันก่อน
2: เอาของเครื่องนอนลุ่งแล้วก็จังพากันหาใส่กินข้าวกินน้ำแล้วกันผู้ใดเฮ็ดยังนั่นเอ๊ะเฮ็ดยัง
5: กินข้าว
2: กินข้าวอยู่เขาจ้ะนี
4: ่พี่ดังเอาอะไรมากินข้าวรอบนี
2: ้เอาข้าวหมูแต่ไม่ลืมหม้อมาม
5: าเตรียม
0: เมื่อมากันครบก็จะพักกินข้าวเที่ยงร่วมกันก่อนที่จะออกไปทำงาน
1: แต่มาอยู่น้ำกันนี่กินยังกระแสบบ่เฮ็ดจังได
2: ๋กินยังแสบมือขนาดอันต้มปลานี่เครื่องบ่ครบก็ยังแสบกว่าอยู่ในบ้าน
5: กะหมูหน้าหมูลุงก็แสบเป็นธรรมดา
6: อยู่บ้านบ่เคยกินข้าวนอกบ้านเลย
5: ลุงก็แสบ
0: พื้นที่ที่ทางทีมโกะมาหานั้นก็คือหมู่บ้านบุตาคงตำบลโนนแดงอำเภอโนนแดงจังหวัดนครราชสีมาที่นี่เป็นแหล่งประจำของทีม
5: มีแต่ซุ่มนี่แล้วมาโน มีใครมาที
1: ่คนโนนแดงไปปะคะ
5: เขาก็หากันแต่ว่าเขาพอใส่หลาย
2: ครับพ่อเป็นสุขีครับเป็นอัตชาใส่ดีครับเป็น
1: บ่รบกวนพื้นที่กันบอกผู้ใส่เป็ดปลากับปลาไหล
7: บ่
1: บ่ห่วงบ่
7: บ่มีไปห่วงท้องสาธารณะ
1: โอเคค่ะขอบคุณนะคะ
2: ว่าต้องแล่นไปไกล
5: ปลาแล้วก็สีหน้าแง่เดียว
2: เออแล้วที่นี่ไปยังไหนแต่คนนี
6: ่สองคน
2: สอง
0: หลังจากพักหายเหนื่อยแล้วคนหาปลาไหลก็แบ่งโซนพื้นที่เพื่อไม่ให้ทับเส้นทางการหากิน
2: ความจริงหรอครับ3คนครับนี่ผมแล้วก็พี่ดำแล้วก็คุณครับคนนึงคนใหญ่แดงไปไปไปไปไปดูบริเวณนี้นะครับพี่ดำพี่แต่จะนำคล้องสายคล้องสายทางเลยครับ
0: หลังจากนั้นก็ขี่มอเตอร์ไซค์พ่วงท้ายไปด้วยอีจู้เต็มท้ายรถพอดีครับ
2: ปลาไหลครับมันสิอยู่หม่องเก่าแหละครับเพราะว่าผมเคยไปดักสางได้ที่ว่าเคยมีมันก็มีตลอดครับ
0: ปลาไหลเป็นปลาน้ำจืดนะครับชอบอาศัยในดินโคลนที่มีซากพืชซากสัตว์หรือว่า

0: เป็นบริเวณที่ปกคลุมด้วยวัชพืช
1: ทำเลมันดีดินมันดีครับมันจะมาว่างไข่มันจะจ่อรูอยู่ข้างๆเป็นพุ่งแล้วก็เป็นไข่แล้วก็มะนาวมันก็จะฟักตัวออกมาครับรูปมันเป็นหมื่นๆเป็นพันตัวเลยครับ
0: ปลาไหลที่มาหานั้นเป็นปลาไหลนาตัวกลมยาวครับ
2: นายไปบนไปบนฟังบนก็ได
0: ้โกบอกว่าวิธีใช้อีจู้ดักปลาไหลนั้นไม่ยากนะครับ
2: เอาก็เบื้องบอลมันก่อนครับ
0: แค่หาพื้นที่ที่มีหญ้ารกๆหน่อย
2: ปลาไหลมันมักโง่กันสิล่ะครับลำบากแน่หน่อยนึงโอ้ปลาไหลหลายเกินหมกตึกเลย
0: แหวกๆหญ้า
2: เอานี่ครับพวกเศษหญ้าเน่านี่ออกโอ้ยขึ้นมาก
0: แล้วก็เอาอีจู้ที่ใส่เหยื่อวางลงไป
2: อันปากกระบอกไปทางผิด
0: จากนั้นก็จะเขย่าในปากอีจู
2: ้มีลายมันปลาไหลหลายๆต้องเขย่าก่อน
3: เอ้าเจ้าเขย่าก็คือหมูเจ้าเขย่าข้างนอกไหม
2: ผมเขย่าก็คือหมูไงมันว่าเสียกมันสีขาดครับผมเลยเขย่าข้างนอก
0: ระหว่างทายเราได้ยินเสียงเขย่าแควแควแควแควตลอดเวลา
2: เขย่าเลยครับเพื่อให้กินข้าวกินน้ำมันออกครับกระจาย
0: การเขย่านี่แหละครับเป็นเคล็ดลับในการปล่อยกลิ่นลอบปลาไหล
3: นี่ยังต้องเฮ็ดเร็วปนัน
4: ไอ้มันแตกไวสุดเพราะว่าแต่ว่าไปโยกเล่นๆมันก็ว่าไม่ได้แตกมันซ่าไปน้ำ
2: เนี่ยกินมันออกมันติดเป็นฟองอยู่นี่ครับนี่ดินมันออกหมดแล้วก็เหลือแต่ความข้าวของมัน
0: เหยื่อลอบปลาไหลใช้ทั้งหอยเชอรี่และไส้เดือนนะครับ
1: หอยเชอรี่อย่างเดียวครับเพราะมันหาง่ายครับมันใหญ่แล้วมันก็ได้เยอะครับ
2: นี่ครับไส้เดือนใหญ
0: ่แต่ที่สำคัญต้องผสมกับดินปลวกด้วย
2: จอมปลวกบ้านเฮาเนี่ยแหละครับกูดเอามันเป็นสูตรผู้เฒ่ามาแต่ก่อนนะครับเขาเคยเฮ็ดมาแต่ไม่เฮ็ดสามารถ
0: บางคนใช้ดินปลวกที่พิเศษอย่างเอฟใช้ดินปลวกบนต้นไม้ครับ
5: ก็คือว่าดินมูนี่มันเป็นขี้ขี้ปลวกกินหอมกว่ากัน
6: มีเมย์ขาวๆปลวก
2: อันนี้สูผมหรอคนนี้เขาไม่เห็นดอกเยื่อนี่จะใส่จากหลอด
6: เสี้ยวนี่ครับหลอดเสี้ยวนี่ล่ะ
2: แค่นี้ก็พอ
6: พ
2: อมันโมเมนต์เสียวเนี่ยไว้มันกินแล้วกลับเป็นการแคลอบอยมันกินเป็นหลักครับมันเข้าไปได้กินซื่อครับ
0: คนหาปลาไหลต้องใจเย็นนะครับในการหาพื้นที่เมื่อออกมาแล้วก็ต้องเอาให้อีจู้หมดท้ายรถจึงจะคุ้มกับเวลาที่เสียไป
2: ใส่มันมองๆก็ง่ายมองก็ยากต้องเที่ยวก็คือมองยากก็ใส่ยากมองได้ง่ายก็ใส่ง่ายง่ายคือเขาไม่ลึกแค่เอาหญ้าจุกไว้ครับเพื่อไม่ให้มันล่ม
0: การหาพื้นที่ใส่อีจู้นั้นก็ต้องหาไปเรื่อยๆนะครับ
2: บ่อเสียเลือกมันจะเป็นล็อกครับเพราะว่าม
1: ันใส่ง่ายครับเบิ่งทำเลเดี๋ยวมันน่าจะโอเคครับมีปลาไหลแน่นอนครับเพราะเคยใส่อยู่ครับถ้าพื้นที่เฮาบ่เคยใส่เฮาสิเบิ่งว่าเป็นพื้นที่กดกระทะแล้วก็เบิ่งดินเบิ่งทำเลแล้วก็คนพื้นที่นําครับ
7: จังหวัดที่พี่จะเลือกมาที่เลือกยังไงคะ
2: เขาบอกเราต่อกันมากนะครับเขาว่าทั้งโคราชปลาหลายๆเด้อแถวนนท์แดงก็เลยพากันล่องมาเบิ่งครับสุ่มมาค่ําไหนนอนนั่นครับจุดตรงนี้ผมมา3ปีแล้วครับปลาไหลเยอะครับไม่รู้ว่าปีนี้สิหลายหรือบ่หลายบ่ฮู้คือกันครับแต่ว่าคนปกติเพิ่นบอกว่าหลายนี่ฮักไว้เฮ็ดหยังนั่น
1: ก็คือว่าก ันหลงกันลืมครับ
0: วันนี้โกะและทีมวางอีจู้ดักปลาไหลจนข้ามเลยละครับวิถีคนหาปลาไหลนั้นไม่มืดค่ำไม่หยุดพักนะครับ
2: นี่นะครับง่าย
1: ครับบุกปลานะหน่อยนึง
2: เบอร์ละครับมานี่ครับใส่แล้วมาแล้วไปตามไปหาหุ้งเขาหุ้งน้ำเฮ้า
3: ทำหนีเวลากี่

0: เป็นอุปสรรคป่ะคะย่ามมืดย่ามค่ะ
1: แม่นเลย
2: มันก็แม่นครับมันบ่ได้แจ้งของแจ้งดังสินะ
0: อ๋อต้องใส่ให้มันแล้วภายในจักโมง
2: ซํานี่ครับซํานี่ก็คือว่าหาโมงกว่าไปดังไง
3: โอ้ยเอาปืนไปดังหุ้งเขา
4: สังคมยามค่ำคืนของทีมหาปลาไหลหลังจากทำงานก็มาทำอาหารกินกันครับถ้าอาหารไม่พอก็ต้องออกไปซื้อในหมู่บ้านวันนี้เป็นหน้าที่ของเอกครับ
2: แล้วไปเบิ่งก่อนว่าเขาเขามันจะมีอย่างไร
5: ตอน
6: นี้
5: ก็
6: แล้วครับนี่ตอนนี้ก็กินอยู่นี่พวกเหมือนกันนี
7: ่ไหนได้ๆมาแน่นี
8: ่นักจากันใส่จู้เทศกับสิพามากินข้าวครับก็สิพักว่ากันนั่งคุยกันก่อนครับว่าสิกู้ที่ใดที่ใดนะครับแต่ก็สิแยกกันพักผ่อนครับ
9: น้ํากันเหรอคะ
8: บ่ครับว่ามันหนาวครับบ่ใครอาบหรอกครับไปอาบอยู่บ้านเลยครับ
10: เอาเด
8: ีย
10: ว
8: ครับเดียวเลยครับ
2: เวลาออกมาสิก็กินหอลูกหอเมียอยู่ถ้าบ่ออกมามันก็บ่มีกินครับก็เพื่อลูกเพื่อเมียเพื่อแม่ครับเพื่อครอบครัวในคนไอ้เฮียนน่ะครับ
11: คือว่าเอารถเป็นหลักครับ
4: เมื่อท้องอิ่มก็ต้องจัดการเรื่องที่หลับที่นอนซึ่งก็อยู่ใต้ต้นไม้นี่แหละครับ
11: นอนใต้ร่มอย่างหมอก
4: บางคนยังไม่นอนก็ผิงไฟกันไปใครสะดวกแบบไหนก็ได้หมดครับ
12: นอนแล้วครับ
4: ฝันดีนะครับพี
0: ่พักกันออกมากูอีจูจักม่องครับเพื่อน
13: ตีสามครับตีสาม
4: วิถีคนหาปลาไหลนั้นตื่นเช้ามากครับเพื่อไปเก็บปลาไหลในอีจู้ต่างคนก็ต่างไปเก็บของใครของมัน
14: นี่ครับได้1ตู้1แต้มครับนี่มัน
4: อีจู้ที่วางไว้เมื่อวานทำหน้าที่ของมันแล้วนะครับ
14: โอ้ยคงถือไปแม่โอ้ย
15: ไม่ต้องว่ากันนี่
16: เดี๋ยวตัวนึงครับ
17: นั่นที่ได้เถอะติดบ่าย
18: ถือครับถือ2ตัว
17: ได้บ่ตา
14: บ่บ่ถือเลยบ่บ่เลย
17: บ่มีเลย
14: มันบ่เฮ้ยได้บ่
17: ตัวเดียว
14: โอ้ได้2ตัว
17: โอ้ตัวใหญ่เลยเนี่ย
0: มัน
2: บางนี่ได้2ตัวครับนี
0: ่ใช้เป็นจัง
19: ไหนหาบางสุดท้ายครับเป่าครับแปลงแมวไปลุกหายุดนะครับ
14: โอ้บ่ถืออีกแล้วครับเป่าอีกแล้ว
0: มัน
2: บ่มัน
14: ถ้าถือหนักๆไปออกไปมีเย็นไปนี่ก็ภูมิใจเนาะถ้าบ่มีเย็นออกไปถือยางออกไปมันก็ใจฟอแน่จักหน่อยย่านสู่เขาบ่ได้
2: ใส่ได้จักบัง
14: ตัวเดียว
0: ตัวใหญ่บ
2: ่ตัวงามครับ
4: วิถีคนหาปลาไม่ว่าจะเป็นชนิดไหนก็อาจจะไม่ต่างกันก็คือต้องมาพร้อมกับโชคได้เยอะก็ดีใจได้น้อยก็เอาใหม
2: ่ได้กับ2โลครับนี
14: ่บ่ได้ก็คือบ่ได้เลยครับก็สิมีแค่ปลอบใจกันว่าเอาไว้มื้อหลังงวดหน้ามาใหม
2: ่จักโบกะว่า
4: วันนี้ทีมหาปลาไหลของเราโชคดีครับ
19: 4โลครับพอใจอยู่ครับมาเธอเรียกน้ำเขา
4: ปลาไหลที่ได้มานั้นตัวอวบอิ่มมากนะครับสีออกเหลืองอย่างที่เห็นไม่เสียแรงที่เดินทางมาหากันไกล
14: ประมาณหาโลครับผมเมื่อนี้มานอยู่ครับพูดแล้วครับไปร่วมตัวกันอยู่มองตั้งแคมป์แล้วครับสิได้รู้ว่าใครมานบ่มานครับ

0: ได้บ
1: ่ได้อยู
2: ่โอ้ตรวจเลย
1: คือบ่เบาเบิ่งเป็นจังได๋หมาบ่ทางนั้น
0: บ่ได้อุ้มบ
2: ่เดี๋ยวไปอุ้มเพิ่นขึ้นแล้ว
3: ไปเลยบ่เฮา
1: ครับผมกลับแคมป์ไปเก็บของเก็บนี่เตรียมกลับบ้านครับ
3: ได้กันเยอะไหมคะแต่ละคน
4: พ่อได้อยู
5: ่ได้พ่อได้อยู่ครับได้คนละ3 4โล2โล
4: 1โล1โลนึงได้อยู่ดอก
3: ปันรายที่ได้นี่เฮาสิเอาไปทางใดแน
4: ่เอาไปส่งตลาดครับ
5: หุบงอนน้ํากันก็ขายหมดแล้วน้อยก็ขายน้อย
6: ต้นใหญ่ใส่นี่แหละครับตัวปลาไหลบ่แห้งบ่เป็นแผลนํา
7: ก่อนเดินทางกลับปลาไหลที่ได้มานั้นจะถูกเก็บไว้ในกระสอบปุ๋ย
6: คือว่าต้องมาให้มันแน่นๆเดี๋ยวมันสิออกทางปากครับเพราะว่าปลาไหลมันดุดได
7: ้และดูแลเป็นพิเศษเพื่อไม่ให้เนื้อช้ําอย่างที่เห็นครับ
6: เราเอาฟางรองให้มันหนุ่มครับเพราะว่าจะปลาไหลมันแดงครับมันแดงมันก็สิตายครับต้องเฮ็ดด้วยจ้ะเอาวางไว้เลยครับ
8: ตอนนี้เฮ็ดยังบ่นี่แล้วๆแล้ว
6: ก็เตี้ยน
7: หลังจากนั้นบ้านชั่วคราวก็จะถูกเก็บทุกคนพร้อมไปขายปลาไหลแล้วครับ
8: เก็บเสร็จครับ
9: เ

0: คนที่มีอาชีพหาปลาขายนั้นจะนำปลามาขายที่ตลาดปลาทางพาดจังหวัดสุรินทร์แห่งนี้เพราะว่าเป็นแหล่งขายปลานาธรรมชาติที่ใกล้ที่สุดของแถบนี้กลุ่มหาปลาไหลของโกะก็เช่นกัน
1: วันนี้จะเท่าไหร่นะ
2: เลยโล่สองครับ
1: อ๋อเลยแก้แค้นใช่ไหม
2: ครับผมแม่งแก้แค้นคือครับไม่แก้ตัวว
0: ันนี้ปลาไหลราคากิโลกรัมละ170บาท
3: 2,703 บาท
0: ขายเสร็จแล้วก็กลับเข้าหมู่บ้านครับส่วนโก๊ะนั้นไม่ได้ขายปลาไหลที่ตลาดปลาพร้อมๆกับเพื่อนๆ เพราะว่าจะเก็บสะสมไว้ที่บ้านให้ได้เยอะๆเนื่องจากมีลูกค้าเจ้าประจำมาสั่งไว้นะครับ
1: ใส่น้ำแค่นี้เขาก็อยู่ได้เหรอ
3: ครับอยู่ได้ครับ
4: ค้างไว้ก่อนเดี๋ยวจะไม่เมฆามาหลับ
1: เก็บไว้ยังไงถึงให้เขาอยู่ได้นานคะ
4: ใส่กะละมังสิละจะละกะไทยน้ำออกไปไทยทุกเสาร์ทุกเล่นดูเด็ดเป็นเดือน2เดือนจ้ะ
5: ปลาไหลก็มีบุญคุณต่อเฮาครับตั้งแต่ผมก็สิหาปลาไหลไปเรื่อยๆครับจนว่าสิหาบ่ได้บ่ล่ะครับคอยสิเศร้าได้ก็ดีใจบ่ได้ก็คือมื้อหลังก็มีครับมื้อหน้าก็มีใหม
0: ่โกบอกว่าตัวเขาเองนั้นนอกจากหาปลาไหลแล้วก็ยังชอบกินปลาไหลมากรวมทั้งคนในหมู่บ้านแห่งนี้ด้วยสำหรับคอปลาไหลแล้วเมนูยอดนิยมก็คือต้มเปรตผัดเผ็ดและย่าง
6: ครับได้ที่แล้วย่างปลาไหลห่อนๆครับแซ่บ
7: ร้อนโลกนี้มีความแตกต่างอย่าลืมว่าโลกเป็นแบบนั้นเพราะว่าคุณปล่อยให้บางอย่างปิดตาและปิดบังหัวใจ
0: สำหรับคนที่ไม่มีที่นาเป็นของตัวเองแบบโกะแล้วปลาไหลคือที่พึ่งนะครับออกหาได้ทั้งปีก็มีกินมีใช้ไม่ขาดมือเราดีใจมากๆที่ได้ถ่ายทำเรื่องราววิถีชีวิตของทุกคนในวันนี้ความสุขที่พวกเขามีกับอาชีพนั้นสอนเราเหมือนกันนะครับว่าถ้าหากเราขยันไม่งอมืองอเท้าเราก็สามารถสร้างอาชีพหารายได้เลี้ยงครอบครัวได้
5: ผมว่ามันบ่ล้ำ

0: บากหรอกครับเพราะผมถนัดไปทางนี้อยู่แล้วครับแต่มันได้หลายครับก็ทางบ้านก็ได้ใส่หลายครับได้เก็บหลายอันใดน้อยก็ได้ค่าน้ำมันก็ได้ขายธุรกิจดูเครื่องเรียกก็โอเคครับก็อยู่ได้ครับ
1: ขอขอบคุณอีกครั้งสำหรับการอนุญาตให้ทีมงานได้ติดตามไปถ่ายทำสำหรับวันนี้ขอลากันไปก่อนสวัสดีครับ

วันนี้คุณเลือกสิ่งที่ใช่แล้วหรือยังระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์อยู่ที่ไหนก็ฟ้องได้ง่ายแค่คลิกโดยระบบจะดึงข้อมูลที่มีอยู่มาใช้โดยไม่ต้องพิมพ์ซ้ำหรือทำใหม่ระบบอัตโนมัติจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการสร้างเอกสารมีคำแนะนำและตัวอย่างเพื่อช่วยเหลือการใช้งานการรับส่งเอกสารต่างๆมีความรวดเร็วและแม่นยำมีการแจ้งตอบรับหรือแจ้งเตือนเมื่อศาลมีหมายหรือคำสั่งในคดีนั้นผ่านทางอีเมลชำระเงินค่าธรรมเนียมศาลได้หลากหลายช่องทางมาร่วมใช้ระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์ที่จะทำให้เรื่องยากเป็นเรื่องง่ายเพื่อประโยชน์สูงสุดของประชาชนผู้ใช้บริการและก้าวสู่ศาลปกครองอัจฉริยะ Smart Admin Court ไปด้วยกันรวดเร็วเป็นธรรมลดขั้นตอนระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์

สวัสดีค่ะนี่คือพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยานะคะในวันนี้บริเวณประเทศไทยก็มีฝนลดลงนะคะแต่ยังคงมีฝนตกหนักบางพื้นที่ในภาคไหนบ้างเราไปติดตามพร้อมๆกันเลยค่ะนี่คือแผนที่อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยานะคะก็จะเห็นว่าหย่อมความกดอากาศต่ำก็ยังคงปกคลุมอยู่ทางด้านเวียดนามตอนบนนะคะลักษณะแบบนี้ก็จะทำให้บริเวณภาคเหนือกับภาคตะวันออกเฉียงเหนือค่ะยังคงมีฝนตกหนักบางพื้นที่อยู่นะคะสำหรับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยวันนี้ก็มีกําลังอ่อนลงไปนะคะลักษณะแบบนี้ก็จะทําให้บริเวณประเทศไทยนะคะมีฝนลดลงแต่ยังคงมีฝนตกหนักบางพื้นที่บริเวณภาคตะวันออกค่ะสําหรับคลื่นลมบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันนะคะช่วงนี้ก็มีกําลังอ่อนลงเช่นกันนะคะเนื่องจากว่ามรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีกําลังอ่อนลงค่ะตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นมานะคะมีคลื่นสูง 1-2 เมตรและอ่าวไทยตอนบนนะคะก็มีคลื่นสูง 1-2 เมตรเช่นกันนะคะแต่ช่วงที่มีฝนฟ้าคะนองก็ขอให้เดินเรือด้วยความระมัดระวังค่ะมาดูพยากรณ์อากาศรายภาคสําหรับวันนี้และพรุ่งนี้กันนะคะภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ตากและน่านค่ะส่วนภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะคะมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดบึงกาฬสกลนครและนครพนมค่ะภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่มากบริเวณจังหวัดพระนครศรีอยุธยาสระบุรีกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสงครามและสมุทรสาครค่ะภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีจันทบุรีและตราดค่ะส่วนภาคใต้ฝั่งตะวันออกนะคะมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ค่ะส่วนมากบริเวณจังหวัดชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชปัตตานียะลาและนราธิวาสสำหรับภาคใต้ฝั่งตะวันตกนะคะมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดระนองพังงาตรังและสตูลค่ะกรุงเทพมหานครและปริมณฑลนะคะมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่ค่ะในระยะนี้บริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคตะวันออกยังคงมีฝนตกหนักบางพื้นที่นะคะดังนั้นก็ขอให้ประชาชนที่อาศัยอยู่บริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

และภาคตะวันออกให้ระมัดระวังเรื่องฝนที่ตกสะสมและฝนที่ตกหนักไว้ด้วยนะคะท่านสามารถติดตามข่าวพยากรณ์อากาศได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้ค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: วันทำเป็นเต๊ะอ่านหนังสือภาษาอังกฤษอ่านรู้เรื่องหรือเปล่าร
1: ู้สิก็เราหัดอ่านภาษาอังกฤษมาตั้งนานแล้วแม็กอ่านไม่ออกละสิแด
2: ่เก่งจังเลยนะตะวันถ้าเราเก่งภาษาอังกฤษต่อไปจะไปไหนเราก็ติดต่อสื่อสารได้กับคนทั้งโลก
1: ต่อขึ้นตะวันอยากเป็นทูตค่ะจะได้ไปหลายๆประเทศเลยต้องหัดภาษาอังกฤษไว
2: ้เป็นความคิดที่ดีมากเลยจ้ะตะวันนักการทูตก็ช่วยเมืองไทยให้เจริญรุ่งเรืองมาตั้งแต่โบราณยังในสมัยอยุธยาเราก็มีทูตเก่งๆหลายท่านทำให้เราสามารถคบหาติดต่อซื้อขายสินค้าทั้งกับฮอลันดาฝรั่งเศสญี่ปุ่นทำรายได้เข้าแผ่นดินมากมายเลยล่ะ
1: ช่วงตรงไหนของอยุธยาล่ะคะ
2: ที่ชัดๆก็จะเป็นสมัยสมเด็จพระเอกาทศรสนั่นแหละจ้ะ
1: แม่เราไปดูสมัยสมเด็จพระเอกาทศรสกันเถอะหยิบปากกาออกมาเลย
3: เอ้าเหรอไปก็ได้
4: ตลาดใหญ่ท้ายพระนครย่านในไก่พุทธศักราช2148
1: โอ้โหชาวต่างชาติเยอะแยะเลยดูสิแม่ท่าทางขายดีน่าดู
5: I'm sorry please forgive me
1: เขาบอกว่าขอโทษนะแก่นแก้วเขาให้นี่มาด้วยแทนคำขอโทษยกโทษให้เขานะ
6: พวกเองเข้าใจภาษาฝรั่งด้วยหรือ
3: ไม่เข้าใจหรอกครับเดาโอ้มั่วๆเนาะตะวัน
1: ฉันเข้าใจทุกคำเลยย่ะ
3: พี่ครับพี่ครับพี่เป็นทหารหรือเปล่า
6: ใช่แล้วล่ะแต่ข้าเพิ่งปลดประจำการมากำลังจะกลับบ้านเกิดแล้วล่ะ
3: ปลดประจำการคือโดนไล่ออกหรอ
1: ว้ายในเมฆไม่ใช่นะหมายถึงหมดหน้าที่แล้วตั้งหาก
6: ใช่แล้วก่อนหน้านี้สมัยพระนเรศวรเกิดศึกสงครามครั้งใหญ่ไพร่พลจึงถูกเกณฑ์ให้ไปรบจนตอนนี้บ้านเมืองกลับมาสงบสุขได้ก็เพราะพระเอกาทศรสท่านทรงเป็นทั้งอนุชาและสหายศึกรบเคียงบ่าเคียงไหลกับพระนเรศวรต่อสู้จนฟื้นคืนเอกราชมาให้เราได้นะสิ
3: โหบ้านเมืองคงเปลี่ยนแปลงไปเยอะเลยนะครับ
6: คงอย่างนั้นล่ะเจ้าชีวิตองค์ใหม่ท่านเด้งฟื้นฟูประเทศปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับประชาชนอย่างพวกข้าก็ต้องไปขึ้นทะเบียนหางว่าวให้รู้ว่าเป็นใครทำอะไรอยู่ที่ไหน

0: ออกแล้วที่เจ้าเห็นพวกฝรั่งแขกจีนจามเข้ามาในเมืองเรามากมายก็เพราะพระองค์ท่านวางกฎระเบียบการค้าไว้อย่างดีใครๆก็อยากมาค้าขายกับเรายังไงล่ะข้าไปก่อนนะ
1: ที่พี่เขาเรียกว่าเจ้าชีวิตองค์ใหม่ก็คือสมเด็จพระเอกาทศรสใช่ไหม
2: ใช่สมัยนี้ดูมีความเปลี่ยนแปลงหลายอย่างเลยนะไม่มีสงครามกฎก็แก้ไขแถมยังได้ติดต่อกับต่างประเทศแปลว่าท่านเจ้าชีวิตต้องทรงงานหนักเพื่อทำนุบำรุงบ้านเมืองให้มีความรุ่งเรืองและสงบสุขภายหลังเกิดสงครามแน่ๆ
1: นั่นน่ะสิอาจจะเป็นเพราะแบบนี้อยุธยาก็เลยเจริญรุ่งเรืองก็ได้นะ

มีพระเจ้าแผ่นดินที่ทรงพระปีชาสามารถท่านสู้รบก็ได้ท่านบริหารก็ได้การทูตท่านก็เก่งประชาชนเราถึงได้อยู่ดีมีสุขสมเด็จพระเอกาทศรถเป็นน้องชายของสมเด็จพระนเรศวรช่วยกันรบกับศัตรูเพื่อปกป้องอยุธยาเมื่อเป็นพระมหากษัตริย์ต่อจากพี่ชายก็ยังสามารถฟื้นฟูประเทศให้รุ่งเรืองปราศสงครามมีระบบการค้าที่ต่างชาติเชื่อถือ

0: นี่รูปตอนที่ตะวันไปเที่ยวจังหวัดสระบุรีกับคุณพ่อคุณแม่ค่ะ
1: โอ้ตะวันได้ไปสักการะพระพุทธบาทด้วยเหรอ
2: ไปกันเถอะตะวันเราไปดูพระพุทธบาทของพระพุทธเจ้าของจริงกันพอดีเลยพวกผมก็กำลังจะไปพระพุทธบาทเหมือนกัน
3: เอ้าหยุดเวียนเถอะพ่อไล่ให้เด็กนี่ไปด้วยกัน
2: โอ้โหรอยพระบาทใหญ่เบ้อเริ่มเทิมใหญ่กว่าตัวผมอีก

0: ชาติตอนแผ่นดินไหวภัยจากธรณี
1: เกิดเหตุแผ่นดินไหวขึ้นหลายประเทศขณะนี้เจ้าหน้าที่กำลังเข้าเคลียร์พื้นที่และให้ความช่วยเหลือแก่ประชาชนพื้นที่เสี่ยงและที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ครั้งนี้ติดตามความคืบหน้าสถานการณ์ได้ในข่าวช่วงต่อไป
2: แม่ครับดูข่าวแผ่นดินไหวที่ต่างประเทศแล้วนึกถึงนภรเลยครับจำได้ว่าบ้านนภรที่เชียงรายก็เคยเจอแผ่นดินไหวใช่ไหมแม่
3: ใช่ใช่บ้านนภรที่เชียงรายอยู่ในอำเภอที่เป็นพื้นที่เสี่ยงเคยเจอแผ่นดินไหวหลายครั้งปีที่แล้วก็เจอทั้งบ้านทั้งวัดโรงเรียนถนนหนทางพังเสียหายหลายพื้นที่เลยนะพูดแล้วก็อดห่วงไม่ได้เดี๋ยวแม่ขอโทรไปหานภรก่อนนะ
4: รีบโทรเลยแม่เผื่อมีอะไรต้องเตรียมการล่วงหน้าเพื่อเราพอจะช่วยเหลือได
3: ้ฮัลโหลฮัลโหลพรได้ยินพี่ไหม
2: จ้าพี่ได้ยินพรไหม
3: ได้ยินแล้วเป็นยังไงบ้างพอดีเห็นข่าวแผ่นดินไหวที่ต่างประเทศน่ะก็เลยเป็นห่วงกลัวว่าจะเกิดแผ่นดินไหวที่เชียงรายเหมือนปีที่แล้วก็เลยโทรมายังไม่เจอใช่ไหม
2: เจอแล้วจ้ะพี่เมื่อเช้านี้เองพี่ไม่ต้องห่วงนะทุกคนปลอดภัยดีจ้ะบ้านพรอยู่ในแนวเรื่องของเปลือกโลกที่เสี่ยงต่อการเกิดแผ่นดินไหวพรเลยเตรียมรับมือล่วงหน้าไว้ตลอดเวลาทั้งศึกษาวิธีการเอาตัวรอดระบบเตือนภัยเส้นทางอพยพซักซ้อมการปฏิบัติตนให้ปลอดภัยในระหว่างที่เกิดแผ่นดินไหวเตรียมอุปกรณ์ยังชีพต่างๆให้พร้อมใช้งานเบอร์ติดต่อฉุกเฉินก็เซฟไว้ในมือถือและจดใส่กระดาษไว้เรียบร้อยแล้วพี่นภรครับเปิดกล้องหน่อยครับผมอยากเห็นภาพที่บ้านนภรครับจ้าจ้าอ่ะเปิดกล้องแล้วเห็นหรือยังปกป้อง
4: รอบคอบดีมากเลยพรโชคดีที่พรคอยฟังประกาศติดตามการเตือนภัยและข่าวสารจากทางการอย่างใกล้ชิดก็เลยผ่านเหตุการณ์มาได้อย่างปลอดภัยน่ะ
2: ใช่แล้วพี่พอทางการประกาศเตือนพรก็ยกของที่หนักบนชั้นบนหิ้งมาวางที่พื้นเอาเชือกมาผูกพวกข้าวของเครื่องใช้ที่มันหนักๆกับเสาผนังบ้านแล้วเมื่อเดินก่อนก็เพิ่งซ่อมแซมบ้านไปพอดีบ้านก็เลยแข็งแรงมั่นคงขึ้นมาหน่อยเลยเสียหายไม่มากนะพี
0: ่โชคดีที่ประเทศไทยเราเกิดแผ่นดินไหวที่ไม่รุนแรงมากไม่เหมือนในต่างประเทศในรายงานข่าวเขาบอกว่าตรงที่เกิดแผ่นดินไหวเสียหายหนักมากเลยครับอาคารบ้านเรือนพังเสียหายถนนหนทางพังเดินทางไม่ได้ทางรถไฟบิดเบี้ยวโค้งงอรถไฟต้องหยุด

เดินรถทันทีระบบท่อประปาท่อระบายน้ำก็เสียหายเยอะมากตอนนี้เขากลัวกันว่าอาจจะเกิดไฟไหม้จากแก๊สรั่วพวกเสาไฟฟ้าสายสัญญาณต่างๆก็ขัดข้องการสื่อสารใช้การไม่ได้ตอนนี้ล่าสุดมีรายงานผู้เสียชีวิตด้วยนะครับเจ้าหน้าที่กำลังเข้าเคลียร์พื้นที่เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบเหตุอย่าง

0: ผ่นดินไหวพวกหมาเป็ดไก่หมูที่เลี้ยงไว้มันวิ่งแตกตื่นออกมาจากเล้าจากข้อวุ่นวายไปหมดสอดคล้องกับที่ทางการประกาศเตือนก็ยิ่งมั่นใจว่าต้องมีแผ่นดินไหวแน่นอน
1: ก็ยังดีที่มีสัญญาณเตือนจากธรรมชาติให้เราได้เตรียมตัวเตรียมใจอ่ะนะแล้วตอนที่เกิดแผ่นดินไหวล่ะทำอะไรกันอยู่ล่ะ
0: ตอนนั้นพรกำลังตากผ้าอยู่พี่อยู่ๆราวตากผ้ามันก็สั่นพรนี่ตั้งสติก่อนเลยนึกถึงที่ซักซ้อมไว้คือต้องหมอบกำบังและรอพรก้มศีรษะต่ำๆแล้วไปหลบใต้โต๊ะไม้สักใกล้ๆเพื่อป้องกันอันตรายปรักหักพังร่วงหล่นลงมาแล้วก็รอจนกว่าสถานการณ์จะปลอดภัยค่อยออกมานะจ๊ะ
2: แต่จริงๆแล้วถ้าจะให้ดีควรอพยพออกจากพื้นที่เร็วที่สุดและอยู่ให้ห่างจากอาคารสูงเสาไฟฟ้าสิ่งห้อยแขวนต่างๆเฟอร์นิเจอร์ประตูหน้าต่างสิ่งใดๆก็ตามที่อาจจะเคลื่อนไหวล้มหรือหล่นใส่เราได้อย่าใช้เทียนไม้ขีดไฟหรือสิ่งที่ทำให้เกิดประกายไฟเพราะอาจมีแก๊สรั่วอยู่บริเวณนั้นห้ามใช้ลิฟต์หรือบันไดเลื่อนหากใช้งานอยู่ให้รีบหนีออกมาให้เร็วที่สุดและถ้าหากขับรถอยู่ให้หยุดรถจนกว่าแผ่นดินไหวจะหยุดไหวหรือสั่นสะเทือนนะครับ
0: นภรปลอดภัยปกป้องก็หายห่วงขอบใจนะจ๊ะหลานรัก
3: แล้วเจ้าหน้าที่เขาเข้ามาถึงกันหรือยังล่ะ
0: เห็นเสียงตามสายในหมู่บ้านเขาประกาศอยู่นะว่ากำลังมานะพี
1: ่พรถ้ามีอะไรทางนี้ช่วยเหลือก็โทรมาได้เลยนะไม่ต้องเกรงใจ
0: จ้าพี่ขอบคุณมากจ้าแล้วเดี๋ยวยังไงไปค่อยคุยกันนะพี่นะ
3: ดูแลตัวเองดีๆล่ะพร
0: จ้าพี่สวัสดีจ้า DLTV อธิบายให้ฉันเข้าใจทีสิว่าแผ่นดินไหวมันเกิดขึ้นได้ยังไงน่ะ
2: จัดไปสิครับแผ่นดินไหวเป็นภัยพิบัติทางธรรมชาติที่เกิดจากการสั่นสะเทือนของพื้นดินเกิดจากการปลดปล่อยพลังงานเพื่อระบายความเครียดที่สะสมไว้ภายในโลกออกมาอย่างฉับพลันเพื่อปรับสมดุลของเปลือกโลกให้คงที่ส่วนสาเหตุของการเกิดแผ่นดินไหวจากธรรมชาติก็จะมีเรื่องของการเคลื่อนตัวของรอยเลื่อนเปลือกโลกการเคลื่อนที่ของหินหลอมเหลวใต้ภูเขาไฟที่ใกล้ระเบิดและการตกกระทบผิวโลกของลูกอุกกาบาตนะ
3: แม่สงสัย DLTV อย่างการที่คนเราระเบิดภูเขาเอาหินมาใช้ในงานก่อสร้างอะไรแบบเนี้ยมันทำให้เกิดแผ่นดินไหวได้ไหม
2: การระเบิดภูเขาหรือทำเหมืองในระดับที่ลึกก็อาจทำให้เกิดแรงสั่นสะเทือนและส่งผลให้เกิดแผ่นดินไหวได้ครับแม่แล้วอย่างการทดลองระเบิดปรมาณูแล้วแรงระเบิดของการทำเหมืองแรกก็ถือเป็นสาเหตุที่มนุษย์เป็นตัวการทำให้เกิดแผ่นดินไหวได้เหมือนกันครับนี่เป็นเพียงรายละเอียดความรู้เบื้องต้นที่เกี่ยวกับแผ่นดินไหวเท่านั้นนะในเว็บไซต์ dltv.ac.th กรมทรัพยากรธรณีและกองเฝ้าระวังแผ่นดินไหวกรมอุตุนิยมวิทยายังมีข้อมูลให้ค้นหาอีกเพียบลองเข้าไปดูได้เลย
4: ช่วงนี้มาติดตามความคืบหน้าของสถานการณ์แผ่นดินไหวในต่างประเทศกันต่อค่ะ
0: แม่ครับมีรายงานข่าวครับ
3: เอาเงียบๆตั้งใจฟังนะทุกคน
4: หลังจากเหตุการณ์แผ่นดินไหวได้สงบลงขณะนี้เจ้าหน้าที่ลงพื้นที่เพื่อค้นหาผู้เสียชีวิตผู้สูญหายและผู้บาดเจ็บเพื่อให้การช่วยเหลือและปฐมพยาบาลและส่งตัวไปรักษาที่โรงพยาบาลต่อไปซึ่งขณะนี้เจ้าหน้าที่ได้กันเขตที่มีความเสียหายสูงบริเวณที่สายไฟขาดและสายไฟพาดถึงเพื่อป้องกันอันตรายและตอนนี้พบว่ามีแก๊สของร้านอาหารรั่วในพื้นที่เสี่ยงขณะนี้เจ้าหน้าที่เข้าตรวจเช็คระบบแก๊สและได้ทำการปิดวาล์วเปิดประตูหน้าต่างเพื่อระบายแก๊สเป็นที่เรียบร้อยแล้วส่วนเจ้าหน้าที่และอาสาสมัครกู้ภัยทยอยเข้าตรวจเช็คระบบน้ำระบบไฟฟ้าเพื่อป้องกันไฟฟ้ารั่วไฟฟ้าดูดหรือไฟฟ้าช็อตอย่างต่อเนื่องค่ะ
3: นี่พ่ออย่าปิดทีวีนะแม่จะคอยฟังข่าวเผื่อจะมีข่าวแผ่นดินไหวบ้านพรที่เชียงรายอีกเป็นห่วงพรมันนะ
0: แผ่นดินไหวสงบแล้วนะแม่ไม่มีอะไรน่าห่วง
3: ถึงแม้แผ่นดินไหวจะสงบแล้วก็ต้องคอยระมัดระวังอีกสักระยะเพราะอาจเกิดอัฟเตอร์ช็อคแผ่นดินไหวขนาดเล็กตามมาได้นะ
0: งั้นเดี๋ยวผมนั่งเฝ้าหน้าจอทีวีให้เลยก็ได้ครับแม
1: ่พ่อด้วย
2: DLTV ด้วยครับ
3: ไม่ต้องเลยทั้ง3คนน่ะเปิดทีวีเพิ่มเสียงแล้วมาช่วยแม่แพ็คของส่งลูกค้าด่วนๆเลย
2: ครับ
1: แม่
2: แผ่นดินไหวเป็นการสั่นสะเทือนของแผ่นดินส่วนใหญ่เกิดจากการคลายตัวอย่างรวดเร็วของความเครียดภายในเปลือกโลกสำหรับประเทศไทยไม่ได้อยู่แนวเขตไหวรุนแรงแผ่นดินไหวเป็นภัยธรรมชาติที่ยังคงไม่สามารถพยากรณ์ได้อย่างแม่นยำควรฟังประกาศติดตามคำเตือนภัยและข่าวสารจากทางการอย่างใกล้ชิดเพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
0: อิงฟ้าเป็นยังไง
5: บ้าง
6: ก็เป็นไข้หวัดนี่แหละถ้าไปโดน

0: นตอนที่ไปดูงานกับพ่อเมื่อวันหยุดนี่เองนะที่ฉันไปกับพ่อนะมีแผ่นดินถล่มด้วยนะ
1: แผ่นดินถล่ม
0: ขนาดอยู่ไกลแล้วนะยังได้ยินเสียงดังเชียวก็รีบออกจากพื้นที่เลยล่ะ
2: ทำไมต้องรีบออกจากพื้นที่ด้วยล่ะครับ

0: สวัสดีครับขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่รายการ
1: ต่อมสำนึกอักเสบหรือไง
0: เป็นรายการคลิปละครสั้นอารมณ์ดีที่จะมาร่วมด้วยช่วยกันสร้างสรรค์สังคมดีๆให้น่าอยู่ครับ
2: พร้อมทั้งคลิปละครสั้นของเรานะคะให้ความสนุกสนานสอดแทรกสาระดีๆที่เหมาะกับเยาวชนคนรุ่นใหม่และทุกๆคนที่ดูอยู่ค่ะ
0: ทุกวันเสาร์11โมงเช้านะครับผมและวันนี้ครับผมจะมาขอเปิดประเด็นในเรื่องของการเล่นพนันออนไลน์ครับซึ่งทุกวันนี้เนี่ยบอกเลยว่ากำลังระบาดหนักมากกับโซเชียลครับ
2: เพราะว่าตอนนี้เนี่ยพบว่าเยาวชนคนรุ่นใหม่ของไทยนะคะมีเปอร์เซ็นต์ในการติดพนันออนไลน์ที่สูงขึ้นและรวดเร็วมากๆซึ่งมันน่ากลัวมากเพราะผลกระทบที่ตามมาเนี่ยมันเป็นเรื่องอะไรที่มันแบบมีทั้งความเจ๋งหมดตัวเสียผู้เสียคนบางคนคิดฆ่าตัวตายเลยก็มี
0: ใช่เลยครับผมหมดอนาคตกันไปเยอะแล้วนะครับกับพนันออนไลน์เนี่ย
2: ถูกต้องค่ะเตือนผู้ใหญ่คงแก้ยากแต่ว่าอาจจะต้องฝากช่วยกันดูเยาวชนคนรุ่นใหม่ของเราดีกว่าเพราะว่าตอนนี้เนี่ยเกมการโกงของพวกพนันออนไลน์เนี่ยพัฒนาไปไกลมากบางคนตามไม่ทันก็ตกเป็นเหยื่อค่ะ
0: งั้นเราไปชมคลิปละครสั้นกันเลยดีกว่านะครับว่าการพนันออนไลน์เนี่ยส่งผลยังไงบ้าง
2: มาร่วมสร้างจิตสำนึกพลเมืองไปด้วยกันกับตอนที่มีชื่อว่าพนันออนไลน์รวยลัดรวยเร็วไม่มีจริง

0: เราไปกินข้าวกัน
1: ไม่
2: ว้าว
1: ยังไงวันนี้ก็ต้องทำให้ถึงเป้า
2: โหนี่แกขยันขนาดนั้นเลยเหรอ
3: ขยันบ้าอะไรล่ะนี่มาเล่นพนันออนไลน์อยู่เนี่ย
2: ฮะเนี่ยโอ้ยนี่แกไม่กลัวมันหลอกกินตังจนหมดตัวเหรอฮะไอ้พวกเนี้ยมันไม่ซื่อสัตย์กับเราหรอกนะ
1: ไม่รู้อะไรไม่ต้องพูด
2: จู่ๆเป็นตุ๊กแกเลย
4: บริษัทเรานี่โชคดีนะมีพนักงานตั้งใจทำงานไตรมาสหน้ากำไรทะลุเป้าแน
1: ่ต้องทบเงินเพิ่มแล้วเนี่ย
5: ทบเงินเพิ่มอะไรเหรอคุณซาน
3: คือซานเขาหมายถึงว่าบริษัทต้องทบเงินลงทุนเพิ่มแล้วครับไตรมาสเนี้ยจะได้กำไรทวีคูณ
1: เปิดเลยเปิดไพ่เลย
5: เปิดไพ่อะไรเหรอคุณซาน
3: คือซานเขาหมายถึงบริษัทต้องเปิดไพ่ยิปซีใช่ไหมครับพึ่งสายมูไว้ก็ดีเหมือนกัน
1: บอกแล้วบอกแล้วบอกแล้ว
4: คุณซานเล่นไพ่เหรอ
1: เอาเปล่าครับผมอะไรมันป๊อกป๊อกขึ้นมาเลยแบบไอเดียที่จะทำกำไรไปเลยตังป๊อกขึ้นมาในหัวเลยบอกแล้ว
4: บริษัทเรานี่ช่างโชคดีจริงๆที่มีพนักงานตั้งใจทำงานอย่างคุณซานเนี่ย
1: ป๊อกเลย
4: ดี
1: ครับ
4: ดีต่อไปนะ
2: ซานนี่ในฐานะเพื่อนฉันขอเตือนด้วยความหวังดีนะการพนันน่ะมันหลอกเงินเราแล้วก็ไม่มีใครรวยเพราะว่าเล่นพนันหลอก
1: แหกตาดูนี่ซะตอนนี้เว็บพนันได้โอนเงินเข้าบัญชีฉันเป็นจำนวน 200,000 แล้วฉันเจอวิธีรวยทางลัดแล้ว
6: เฮ้ยฉันอยากรวยลัดรวยไวบ้างอ่ะ
1: อยากรวยทางลัดก็ต้องเข้าสู่วงการพนันออนไลน์แบบฉันเดี๋ยวฉันจะสอนให้ฝากอะไรไว้ให้อย่างนะเป็นพนักงานออฟฟิศอะอย่าว่าแต่ชาตินี้เลยชาติหน้าก็ไม่รวยมาโหลดเดี๋ยวเอาลิงก์ให้โหลด
2: พูดไม่ฟัง
7: ต้องกี่โมงแล้วเนี่ยโอ้ตายแล
2: ้
7: ว
2: โอ้ย
6: เกิดเป็นคนรวยนี่มันลำบากจริงๆเลยนะปวดคอไปหมดเนี่ย
2: คอทองหนักคอ
7: ใช่
1: ขอโทษนะสมอนสีที่เพชรที่ฝังอยู่ในนาฬิกาแล้วแหวนจะไปแสบตาใครบางคนเนี
6: ่ยไม่เป็นไรหรอกซานเคยได้ยินไหมคนรวยอ่ะทำอะไรก็ไม่ผิด
0: แล้วมาทำงานสายจนป่านี้ไม่กลัวบอสวันเขาเล่นงานพวกแกเอาหรอฮะ
1: พี่ส
0: อ
1: นเพราะวันเนี้ยฉันตั้งใจจะมาลาออกจะได้เอาเวลาไปเล่นพนันออนไลน์ให้เต็มที
0: ่เฮ้ยจะบ้าหรอเดี๋ยวนะตั้งสติกันดิบ้าปะเนี่ย
3: ใช่เราจะรวยกันเป็นบ้าไปเลย
2: ฉันบอกพวกแกสองคนแล้วไงว่าพนันออนไลน์มันโกงเงินพวกแกตอนแรกใช่ไหมมันก็จะหลอกให้พวกแกตายใจเล่นพนันชนะได้เงินมาเยอะๆแล้วสุดท้ายเนี่ยมันก็จะโกงเงินสูบเงินพวกแกเนี่ยไปจนหมดตัวเลย
1: เนี่ยเราคิดไม่ได้เนี่ยถึงได้เป็นพนักงานออฟฟิศจนมันตายนี่ไง
2: ถ้าอยากรวยเร็วรวยรัดเนี่ยทำไมไม่ไปหางานที่สุจริตทำอะฮะต่อมสำเนาเสพหรือไง
3: ว่าแต่คืนนี้เราจะทบเงินแพงไปเลยไหมเผื่อจะมีคนอิจฉา
1: แน่นอนอยู่แล้ววันนี้ทุ่มสุดตัวมีรถขายบ้านมีบ้านขายรถ
2: เฮ้ยมีรถขายรถมีบ้านขายบ้าน
1: นั่นแหละ
2: โอ้นี่ทั้งสองคนเลยคามดาวใจเย็นก่อนไอ้พวกเนี้ยมันโคตรโกงมันโกงทั้งโคตรแล้วพอไอ้พวกถูกโกงสิ้นลายไม้ต่อมันก็จะไปโกงคนอื่นต่อความไม่ซื่อสัตย์นั่นแหละที่เป็นต้นเหตุของความขัดแย้งแล้วก็ปัญหาต่างๆนี่พวกแกสองคนอย่าทำให้วัฒนธรรมการโกงมันเป็นเรื่องปกติได้ปะฉันจะบอกให้นะว่าประเทศไทยไปไม่ถึงไหนสักทีเพราะมีคนอย่างพวกแกเยอะเกินไป
1: บัวในตมจริง
2: ๆโอ้โห
1: จนเบื่อวงนี้แล้วอ่ะน้องพี่ให้โอ้สามสี่หมื่นเลยไ
6: ปโอ้ยคอตกคอตกโอ้ยโอ้ยตก
2: โอ้ยแล้วแต่เลยสมองสมอง

0: สภาพนี้อ่ะ
1: ก้อยซานนะดิมันบอกมีบ้านให้ขายบ้านมีรถให้ขายรถฉันนี่ขายทั้งบ้านขายทั้งรถแล้วก็แทงหมดหน้าตักเลยตอนนี้ไม่เหลืออะไรแล้ว
2: เอาทำไมมาโทษนี่คนเดียวก็อยากรวยเร็วเองอ่ะ
3: ปกติเราไปขอบอสกลับมาทำงานกันไหม
4: เออดี
3: บอสอยู่ไหนอ่ะ
0: เดินมานู่นแล้วไง
3: บอสสวัสดีครับ
5: เรื่องพนันออนไลน์รวยรัดรวยเร็วไม่มีจริงไม่เหลือสักอย่างบอกเลยว่าเอาซับบอสเนี่ยจำไม่ได้เลยนะครับเนี่ย
6: จริงค่ะต้องบอกเลยว่าทุ่มทุนสร้างมากๆทุ่มสุดๆทุ่มหมดตัวเลยไม่รู้จะสงสารดีหรือจะอะไรดีแต่ว่าการเอาเวลาทำงานมาเล่นพนันออนไลน์แบบนี้ไม่น่ารักเลยนะจ๊ะ
5: ใช่ครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยเราไปฟังความคิดเห็นของผู้ชมดีกว่าครับ
7: เคยพบเห็นบ้างค่ะเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่เข้าถึงง่ายแล้วคนก็แบบหลงเข้าไปเล่นกันเยอะบางคนเนี่ยก็มีการที่แบบว่าเล่นจนแบบว่าเสียการเสียงานจนออกจากระบบการศึกษาไปเลยก็คิดว่าควรจะมีการปรับปรามที่เด็ดขาดกว่านี
8: ้คือหนูรู้สึกว่าแบบบางคนอ่ะจะเข้าใจว่าการพนันออนไลน์อ่ะมันเป็นการลงทุนเนาะแต่จริงๆแล้วมันไม่ใช่ค่ะทุกคนเพราะว่าอย่างที่รู้กันเนาะว่าแบบการพนันออนไลน์มันเป็นสิ่งที่ผิดกฎหมายคนเขามาโกงเราคนเขาไม่ซื่อสัตย์ตอนแรกอ่ะมันเหมือนจะได้ก็จริงแต่สุดท้ายอ่ะมันเสียอยู่ดีค่ะก็เลยรู้สึกว่าแบบเราควรที่จะอยู่ห่างจากมันควรที่จะหาเงินแบบจากตัวเราแบบหาจากด้วยวิธีสุจริตน่าจะเป็นแบบวิธีที่ดีกว่า
9: ผมมองว่าก็พอได้นะครับเล่นแบบสนุกๆรู้จักควบคุมตัวเองแล้วก็เล่นอย่างมีสติแต่คนส่วนใหญ่ที่เล่นไปปุ๊บก็เกิดความโลภพอเกิดความโลภปุ๊บก็หมดปั๊บเพราะฉะนั้นนะครับก็อยู่ห่างๆไว้ดีที่สุดครับ
5: ถูกต้องเลยครับผมการพนันเนี่ยห่างไกลไว้ดีที่สุดแน่นอนครับ
6: รู้ไหมคะว่าพนันออนไลน์หรือการพนันเนี่ยทำให้คนไทยเราเนี่ยโดนโกงและทำให้ประเทศเนี่ยเสียดุลเสียหายถึงปีละเป็นหมื่นล้านเลยนะคะแล้วปัญหาสังคมต่างๆก็จะตามมานะคะไม่ว่าจะเป็นการขายยาเสพติดลักวิ่งชิงปล้นเพื่อหาเงินมาใช้หนี
5: ้ก็มาจากการทำผิดกฎหมายเพื่อหาเงินมาใช้หนี้ทางการพนันทั้งนั้นเลยครับ
6: ใช่ค่ะถูกต้องเพราะฉะนั้นนะคะเราไม่ควรสนับสนุนพนันออนไลน์ถ้าเล่นแล้วต้องเลิกเลยเพราะการพนันออนไลน์นะคะเป็นการซัพพอร์ตให้คนเลวมีที่ในสังคมค่ะ
5: เราต้องร่วมกันสร้างสังคมที่ดีและปลอดภัยสำหรับทุกคนครับสำหรับวันนี้นะครับผมขอขอบคุณทุกคนที่ติดตามรายการแล้วพบกับต่อมสำนึกอักเสบหรือไง
6: ได้ทุกวันเสาร์11โมงค่ะสำหรับวันนี้เราสองคนต้องลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
5: สวัสดีครับ
10: ตัวเกณฑ์ทหารก่อนเหรอ
11: จะเกณฑ์ทำไมวะ
12: ฮะทหารไว้ทำไมเนี่ยบ้านเราไม่ได้มีสงครามซะหน่อยแป๊บนึง
10: เอ้า
12: แม่
10: เสียงแม่นี่แม่

ให้อาหารนกพิราบในบ้านแต่สร้างความเดือดร้อนให้คนเอิ้นเจ้าพนักงานท้องถิ่นสั่งห้ามได้หรือไม่ข้อแท้จริงคดีนี้มีอยู่ว่านางนกแก้วเป็นคนใจบุญชอบเอาเศษอาหารที่เลือจากการเลี้ยงสุนัขมาโปรยไว้ในบริเวณบ้านของตัวเองอยู่โยโยเพื่อให้นกพิราบบินมากินเศษอาหารอย่างว่าแล้วนะพอนกมาขี้นกก็มาทั้งเศษอาหารทั้งขี้นกวัดซอกปลอกนี่ส่งกลิ่นเหม็นเกลื่อนออกรบกวนเพื่อนบ้านที่อยู่แค่ๆแล้วยังมีไรจากนกพิราบที่อาจเป็นแหล่งเพาะเชื้อได้เพื่อนบ้านสุดทนเลยไปยืนหนังสือร้องเรียนที่สำนักงานเขตผู้อำนวยการเขตในฐานะเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามพ.ร.บ.การสาธารณสุขพ.ศ.2535จึงมีคำสั่งให้นางนกแก้วหยุดให้อาหารนกพิราบแล้วให้ทำความสะอาดเก็บกวาดมูลสัตว์ไม่ให้มีเศษอาหารเดี๋ยวเล่นผ่านลู่ล่าตามพื้นริมรั้วและฝ้าผนังรอบรั้วต่างๆเสร็จที่นี่นางนกแก้วมาคิดได้ว่าคำสั่งนี้ไม่ชอบด้วยกฎหมายเป็นคำสั่งที่ผู้อำนวยการเขตไม่มีอำนาจท่านออกคำสั่งพันนี้มาได้ปรือโดคำสั่งท่านนู่ต้องไปห้ามการทำพิษเฉพาะในที่สาธารณะและสถานประกอบการของเอกชนไม่ใช่เออเราเกี่ยวไรกับฉันลาวเรานางนกแก้วเห็นว่าทำพันนี้ไม่ทกเลยนำคดีมาฟ้องศาลปกครองคำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่อ351/2553คดีนี้ศาลเห็นว่าเจ้าหน้าที่กระทรวงสาธารณสุขได้ตรวจสอบแล้วพบว่าบริเวณบ้านของผู้ฟ้องคดีมีเศษอาหารตกค้างและมีคอนนกฮอกถึง7อันซึ่งมีนกพิราบเกาะอยู่บนคอนจำนวนมากและในขณะที่นกพิราบบินข้าวออกเพื่อกินเศษอาหารก็ทำให้เกิดฝุ่นฟุ้งกระจายรวมถึงขี้นกได้ส่งกลิ่นอับชื้นไปทั่วบริเวณบ้านของผู้ฟ้องคดีและละแวกใกล้เคียงพฤติการดังกล่าวเป็นเหตุให้เสื่อมหรืออาจจะเป็นอันตรายต่อสุขภาพจึงเป็นเหตุรำคาญแล้วผู้อำนวยการเขตก็มีอำนาจในการออกคำสั่งไม่ให้ผู้ใดก่อเหตุรำคาญหรือให้ระงับเหตุใดไม่ว่าการกระทำนั้นจะอยู่ในที่สาธารณะหรือสถานที่ของเอกชนตามพ.ร.บ.การสาธารณสุขพ.ศ.2535เพราะฉะนั้นการที่ผู้อำนวยการเขตมีคำสั่งให้ผู้ฟ้องคดียุติอาหารแก่นกพิราบเพื่อระงับเหตุเดือดร้อนรำคาญจึงเป็นคำสั่งที่ชอบแล้วพิพากษายกฟ้อง

0: รายการซื้อเก่งไม่ใช่รายการแนะนำสินค้าหรือส่งเสริมให้ผู้บริโภคซื้อสินค้าชนิดใดชนิดหนึ่งแต่เราทำหน้าที่เป็นสื่อกลางเพื่อให้ข้อมูลที่รอบด้านประกอบการตัดสินใจการซื้อสินค้าอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อประโยชน์แก่ผู้บริโภคที่ดูรายการเราอยู่ครับ
1: สวัสดีทุกคนนี่คือรายการซื้อเก่งนี่คือรายการที่จะมาให้ข้อมูลประกอบการตัดสินใจซื้อ

0: ินค้าอะไรบางอย่างนะครับโดยมีผมเอ็ดดี้นะครับเป็นพิธีกรจะพาคุณผู้ดูไปดูว่าเอ้ยสินค้าชนิดนี้เนี่ยมันต้องดูอะไรบ้างเป็นปัจจัยในการประกอบการซื้อเพื่อให้คุ้มที่สุดกับเงินของคุณที่จ่ายออกไปนะครับเดี๋ยวเราจะมาให้ข้อมูลกันเพื่อให้คุณคิดให้ดีก่อนซื้อและเช็คให้ชัวร์ก่อนจ่ายครับสินค้าที่เราจะพูดถึงในวันนี้ครับคุณผู้ดูครับผมเชื่อว่าเมืองไทยเราเนี่ยน่าจะมีติดบ้านทุกบ้านไม่ใช่ทีวีครับไม่ใช่คอมพิวเตอร์แน่ๆเพราะบางบ้านไม่มีคอมพิวเตอร์แต่สินค้าที่เราจะพูดถึงในวันนี้ก็คือปลั๊กสามตาครับหรือบางบ้านอาจจะเรียกว่าปลั๊กพ่วงแต่เมื่อเราพูดถึงปลั๊กตาหรือปลั๊กพ่วงแล้วนะครับผมก็เลยอยากจะรวมเอาเพื่อนๆเข้ามาด้วยในที่นี้ก็หมายถึงหัวแปลงนะครับและอีกอย่างนึงคือ USB charger ครับแต่ตัวผมเนี่ยก็รู้แค่พื้นๆนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ทางรายการซื้อเก่งก็เลยไปเชิญผู้เชี่ยวชาญทางด้านนี้มาครับเพื่อมาให้ข้อมูลว่าเวลาคุณผู้ดูเนี่ยไปซื้อปลั๊ก3ตาไปซื้อหัวแปลงเนี่ยไปซื้อ USB charger ต้องดูอะไรเป็นปัจจัยในการตัดสินใจซื้อบ้างครับและผู้ที่จะมาให้ข้อมูลกับเราในวันนี้อยู่กับผมตอนนี้แล้วครับและนี่คือท็อฟฟี่เป็นตุ๊ดซ่อมคอมครับผม
1: สวัสดีค่ะท็อฟฟี่เป็นตุ๊ดซ่อมคอมค่ะ
0: ผมไม่ได้แนะนำแบบบูลลี่เขานะนี่คือฉายาของเขาบนโลกออนไลน์จริงๆ
1: ค่ะ
0: ทีนี้หลายๆคนเนี่ยอาจจะเคยเห็นคลิปของท็อฟฟี่แล้วในทาง Facebook ออนไลน์อะไรก็แล้วแต่ที่พูดเกี่ยวกับปลั๊กพ่วงแต่วันนี้ครับเราจะมาพูดถึงอุปกรณ์อื่นๆด้วยก็คือหัวแปลงนะครับแล้วก็ USB charger ถามท็อฟฟี่ก่อนเลยว่าจริงๆแล้วเขาต่างกันไหมแต่ละแบบ
1: อย่างที่เห็นนะฮะว่าไอ้ที่เราเอามาเรียงกันอยู่ตรงนี้เนี่ยต่างช่วงราคากันก็มีความแตกต่างกันอย่างเห็นได้ชัดเลยไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของวัสดุหรือวิธีการดีไซน์อะไรต่างๆเนี่ยก็มีผลกับช่วงราคาด้วยเหมือนกันเดี๋ยวเราจะมาอธิบายให้ฟังก่อนว่าวิธีการดูปลั๊กไฟเนี่ยเราต้องดูว่ามันตรงกับมอกปลั๊กพ่วงหรือเปล่าอย่างที่บอกว่าให้ตรงมอก2432-2555คือเขาจะมีมาตรฐาน
0: พี่จำเลขได้ด้วยเหรอ
1: ก็แบบว่าเราก็ศึกษาแล้วก็เขาเรียกว่าแงะมาหลายอันอะไรได้ป่ะจนจำได้
0: แงะนี่คือไงครับไปแงะจากบ้านคนอื่นมา
1: แงะจากบ้านคนอื่นมาอันนี้คือภาพรวมของมาตรฐานของปลั๊กพ่วงแต่จริงๆแล้วมันจะมีแยกย่อยไปอีกมอกสายไฟมอกเต้าเสียบอีกมอกเต้ารับมันจะมีแยกย่อยไปอีกแต่ถ้าเกิดว่าเราไม่ค่อยจำไม่ได้ว่ามันคือมอกอะไรเขาจะถูกคุมโดยมอก2432-2555
0: ครับ
1: คือบางคนน่ะถ้าก็อย่างเงี้ยเขาเขียนว่าสายไฟมาตรฐานมอก 11-2531 มันไม่ตรงกับปัจจุบันมันเป็นมอกกอบมัน
0: แสดงว่าปลั๊กพ่วง1อันเนี่ยมันจะต้องมีมอกของเจ้าตัวเสียบ
1: ตัวเสียบ
0: ตัวรับ
1: ตัวรับสวิตช
0: ์สายไฟ
1: เคสแยกย่อยไปอีกอันนี้เขาเหมือนแบบว่ามีมอกโดยที่ถ้าเกิดว่าใครไม่สังเกตเนี่ยก็คิดว่าเอ้ยก็มันมีมอกนี่
0: ซึ่งก็อาจจะเป็นมอก
1: มอก
0: สวิตช์สีแดง
1: สวิตช์สีแดงตัวนี้หรือไม่ก็มอกกรอบพลาสติกเฉย
0: ๆแต่สายไฟอาจจะแบบ
1: สายไฟก็คือโบโบเบ้เรื่องปลั๊กไฟเนี่ยมันเป็นปัญหาสำหรับบางบ้านเหมือนกันเพราะว่าสาเหตุหลักๆเนี่ยที่ไฟไหม้บ้านหรือว่ามีข่าวอยู่บ่อยๆว่าชาร์จแบตโทรศัพท์แล้วบุ้มหรือไม่ก็เสียชีวิตจากการชาร์จโทรศัพท์เนี่ยมันก็มีปัจจัยมาจากปลั๊กพ่วง1เต้าเสียบ1หัวแปลงที่ไม่ได้คุณภาพ1เดี๋ยวเราค่อยมาดูกันว่าคำว่าไม่ได้คุณภาพในที่นี้เนี่ยมันเป็นยังไง
0: น่าสนใจอ
1: ย่างปลั๊กเนี่ยนอกจากจะดูว่าวัสดุเป็นยังไงแล้วอย่างนี้เนี่ยเป็น2แง่งไม่ใช่แบบ3แง่งแบบนี้เนี่ยคืออันนี้ก็ไม่รองรับสายดินถ้าเกิดฟ้าผ่ามาก็คือบึ้มไปทั้งแผงมาตรฐานที่ปลั๊กเนี่ยไม่ได้ละเพราะมอกเขาต้องคุณต้องใช้ปลั๊ก3หัวเท่านั้น
0: อ๋อปัจจุบันนี้
1: ปัจจุบันต้อง3หัว
0: 3หัว
1: ใช
0: ่คุณผู้ดูหลายๆท่านอาจจะบอกว่าเฮ้ยก็บ้านฉันไอ้รูที่ออกมาจากข้างฝามันก็มี2อันฉันทำยังไงอ่ะคือถ้าเป็นไปได้นะครับก็เปลี่ยนให้มันมีสายดินก็จะปลอดภัยมากขึ้นในฐานะที่เด็กที่เคยโดนไฟดูดมาแล้วในชีวิตนะครับโดนไฟดูดมาแล้วในชีวิตนะครับทำเลยครับว่ายอดเยี่ยมนะครับ
1: อย่างรุ่นกลางหรือรุ่นราคาสูงขึ้นมาเนี่ยก็จะเป็นไอ้ก็จะแตกต่างกันขนาดสายก็มีผลคือมันจะสายเนี่ยจะมี2แบบคือแบบ 10แอมป์กับแบบ16แอมป์ถ้าเกิดว่าไม่อยากให้พวกอุปกรณ์ไฟหรือว่าปลั๊กเนี่ยเสื่อมเร็วเราก็ต้องใช้ให้มันตรงจุดประสงค์ที่เราใช้ถ้าใช้งานเสียบปลั๊กคอมพิวเตอร์เสียบปลั๊กพัดลมเสียบปลั๊กไอของแบบ
0: เครื่องต้มเตาอบ
1: ใช้แยกประเภทกันนะเราต้องแยกประเภทกันนะคอมก็คือต้องใช้ปลั๊กไฟที่รองรับ10แอมป์แต่ถ้าเกิดว่าเราใช้พวกหม้อต้มหม้อทอดหม้อปิ้งย่างกระทะปิ้งย่างอะไรต่างๆต้องใช้16แอมป
0: ์
1: ปลั๊กไฟที่รองรับ16แอมป์แต่เรื่องจำนวนวัตต์เนี่ยมันก็อยู่ที่หน้าฉลากว่าอ่ะรองรับเท่าไหร่แต่เราก็ควรดูด้วยว่าไออุปกรณ์ทีวีเนี่ยมันใช้ไฟกี่วัตต
0: ์ถ้าคำนวณไม่เป็นเราจำไปได้ไหมว่าเฮ้ยบ้านเรามีทีวีนะมีพัดลมนะมีเตาอบนี้เราไปถามได้ไหม
1: ได้ลองสังเกตไหมว่าทำไมทีวีสมาร์ททีวีพวกนี้เนี่ยเวลาไฟตกทีหรือไฟดับไฟกระชากทีทางที่อ่ะก็รุ่นก็แพงเทคโนโลยีก็ใหม่แต่ทำไมไฟตกทีพังเลยเพราะว่าเราไม่ได้ใช้ปลั๊กที่ฝักกันไฟกระชาก
0: ซึ่งแน่นอนครับเมื่อท็อฟฟี่พูดมาขนาดนี้แล้วเดี๋ยวทางรายการเราวันนี้เนี่ยเดี๋ยวเราแงะกันดูด้วยว่านอกจากสายไฟที่เราเห็นข้างนอกเนี่ยครับว่าสายนี้ใหญ่กว่าสายนี้เนี่ยข้างในเนี่ยอุปกรณ์ที่เขาใช้ข้างในเนี่ยต่างกันยังไงนะครับซึ่งวันนี้เนี่ยทางทีมงานรายการซื้อเก่งของเราเนี่ยนะครับได้แบ่งอุปกรณ์ออกเป็น3ช่วงราคานะครับช่วงราคาที่1นะครับก็คือ0บาทถึง100บาทช่วงราคาที่2นะครับก็คือ100บาทไม่เกิน500บาทช่วงราคาที่3 500บาทไม่เกิน 1,000 บาทเอาเริ่มอย่างแรกเลยนะครับที่ผมสังเกตเห็นก็คือตัวที่ถูกที่สุดเนี่ยสายไฟเขาจะบางที่สุดยิ่งเทียบกับตัวที่แพงที่สุดนี่คือชัดๆเลยครับคือสายไฟอันนี้หนาเกือบจะนิ้วก้อยแล้วผมว่าเส้นผ่านศูนย์กลางน่าจะประมาณ8มิลได้แต่ตัวนี้เนี่ยโอ้โหประมาณ 2-3 มิลใช่
1: 0ถึง100บาทเนี่ยมั่นใจเลยว่าไม่มีมอ.ก.ปลั๊กพ่วงหลายคนเนี่ยอาจจะซื้อเพราะว่าเฮ้ยมันราคาถูกปลั๊กไฟใช้อะไรก็ได้แต่จริงๆแล้วเนี่ยมันมีปัญหามากกว่านั้นถ้าเกิดว่าเราใช้ปลั๊กพ่วงที่มันราคาถูกเนี่ยถ้าเกิดเราแกะข้างในออกมาแล้วเนี่ยเราจะรู้เลยว่าข้างในเนี่ยระหว่างรุ่นถูกกับรุ่นแพงจะแตกต่างกันโดยสิ้นเชิง
0: ต่อมาครับมาเรื่องของหัวแปลงครับ
1: หลายคนอาจจะมองแค่แปลงสัญญาณไฟเพราะว่าที่บ้านเนี่ยมีเขาเรียกว่าอะไรนะมีปลั๊ก3ช
0: ่
1: อง
0: ส
1: ามรู
0: แต่ว่า
1: อันเนี้ยมันเสียบได้แค่2รูก็ต้องใช้ตัวนี้แปลงซึ่งไอ้ตัวนี้เนี่ยมันก็จะมีทั้งมีหลายเกรดที่มีตัวชิปนิรภัยป้องกันไฟลัดวงจรหรืออะไรต่างๆรู้ไว้หลายคนอาจจะแค่คิดว่าเป็นแค่แปลงไฟแปลงปลั๊ก3รูเป็น2
0: หัว
1: ใช่ไม่มันมี
0: หัวยุโรปเป็นหัวเมืองไทย
1: ใช่จริงๆมันมีจะมีชิปนิรภัยอะไรต่างๆอยู่ในนี้อีกซึ่งถ้าเกิดว่าเป็นของตลาดนัดอันละ5บาท10บาทมันอาจจะแบบไม่ได้มีชิปมันแค่เป็นตัวผ่านไฟเฉยๆซึ่งเวลาฝนตกฟ้าผ่าหรือว่าไฟกระชากอะไรพวกนี้เนี่ยมันก็สามารถทำให้อุปกรณ์ต่างๆที่เสียบพ่วงอยู่เนี่ยพัง
0: และต่อมาครับนี่คือ USB charger ครับแบ่งตามราคาเลยคืออันนี้เนี่ย0ถึง100นะครับอันเนี้ย100ถึง500และอันนี้500ไม่เกิน 1,000
1: หลายคนจะมองว่าอะไรที่มันมี USB เนี่ยเราจะมองว่ามันคือ USB hubซึ่งจริงๆแล้วมันก็ในนี้เนี่ยก็จะมี2ชนิดอยู่ในเซตนี้นะฮะก็จะมี USB charger กับ USB hub 2หน้าที่นี้มี USB เหมือนกันแต่ไม่เหมือนกันมี USB เหมือนกันแต่ไม่เหมือนกันงงไหมงงไหม
0: งงสิครับ
1: อย่างตัวนี้เนี่ยคือ USB charger สังเกตง่ายๆเลยนางมีปลั๊กนางทำหน้าที่แค่จ่ายไฟสำหรับอุปกรณ์ต่อพ่วงที่จะต้องชาร์จแบตเตอรี
0: ่คุณจะชาร์จโทรศัพท์ก็มาเสียบนี่ได้
1: ใช่ข้อแต่นางไม่สามารถที่จะแชร์ข้อมูลต่อได้คือนางไม่ได้ที่จ่ายไฟส่วนอันนี้คือ USB hub หน้าที่ของมันคือแชร์ข้อมูลแต่ว่าไม่สามารถกำเนิดไฟเองได
0: ้เอาละครับช่วงต่อไปคือการชำแหละข้างในนะครับว่าคุณภาพล่ะมันจะแตกต่างกันยังไง
1: จริงๆเนี่ยเราจะไม่แนะนำให้หนูๆน้องๆหรือคุณผู้ชมเนี่ยที่ดูอยู่ทางบ้านแงะนะฮะเพราะว่ามันอันตรายบางทีเนี่ยคำว่าอันตรายในที่นี้คืออาจจะโดนไฟพ่วงที่เราใช้งัดแงะเนี่ยทิ่มมือได้เพราะว่ามันค่อนข้างจะแกะยากมากๆ
0: ไม่เคยแกะเหมือนกันครับนอกจากเรื่องความปลอดภัยนะครับก็คือเปลืองด้วยคุณซื้อมาแบบตัวละเกือบพันอย่างเงี้ยแล้วคุณเอามาแงะเล่นนี่ก็เปลืองอยู่ครับเอาเหรอจะเอาเหรอนี่ไงโอ้โหว้ามือ เอาละครับผมคิดว่าต้องมีการทุบนะครับเพื่อให้เห็นว่าข้างในเป็นยังไงแล้ว
1: ขนาดนั้นได้หรอคะ
2: ตายเถอะทำไมนายดื้อด้านขนาดนี้ล่ะ
0: เอาละครับตอนนี้เราพอจะแงะฝั่ง USB ออกมาได้แล้วนะครับแต่ว่าเนื่องจากว่าอย่างที่ทอฟฟี่บอกไปตั้งแต่แรกแล้วว่าไอ้ตัวเนี้ยมันคือชาร์จเจอร์มันจะเอามาเทียบกับฮับไม่ได้
1: ใช่ครับ
0: เพราะฉะนั้นทีมงานของรายการเรานะครับซื้อมาผิดนะครับเห็นไหมครับว่าคนส่วนใหญ่อะยังไม่รู้เลยว่านี่คือชาร์จเจอร์แต่นี่คือฮับเรามีตัวฮับที่ราคาไม่เกิน100บาทมาเปรียบเทียบกับตัวฮับที่ไม่เกิน 1,000 บาทซึ่งมองด้วยตาเปล่าๆเนี่ยเห็นได้ชัดเลยว่าแผงวงจรความสลับซับซ้อน
1: แตกต่างกันมาก
0: แต่ทีนี้คนทั่วไปก็จะไม่รู้ครับว่าอะไร
1: มันแตกต่างกันยังไงก็จะเป็นช่อง USB ธรรมดาแล้วก็แค่พ่วงสวิตช์เปิดปิดไฟตัดไฟจากช่องตรงนั้นเฉยๆส่วนอันนี้ก็จะเป็นUSB 3.0 ค่ะเพราะว่าให้สังเกตจากสีเอานะฮะว่า USB 3.0 จะรับโอนข้อมูลได้เร็วกว่าสำหรับใครที่เหมือนแบบอยากจะแชร์ข้อมูลจาก USB ไปอีกจุดนึงจากจุดนึงไปจุดนึงเนี่ยก็ใช้ตัวนี้แหละเป็นตัวกลางในการโอนข้อมูล
0: นอกจากนั้นก็น่าจะเป็นส่วนรายละเอียดที่มันลึกมากๆจนเราแทบจะไม่รู้แล้วแหละว่าอะไรเป็นอะไรเพราะว่าตรงนี้ก็จะมีพวกเหมือนเป็นชิปเซตหรืออะไร
1: ชิปเซตในการรับโอนข้อมูลเป็นตัวกลางตัวรับสัญญาณตามแผงวงจร
0: ทีนี้เดี๋ยวเราไปดูต่อว่าถ้าเป็นหน้าตาของฝั่ง
1: USB chargerมันก็จะมีทั้งหม้อแปลงมีตัวประจุมีตัวกันไฟกระชากรายละเอียดที่เอาไว้ใช้สำหรับในการชาร์จเนี่ยก็จะแตกต่างกันโดยทั่วไปเนี่ยเขาก็จะมีแบบช่องชาร์จไว1ช่องแล้วก็ช่องชาร์จไฟแบบกระแสธรรมดาเนี่ยอีก4ช่องหรือว่า3ช่องแล้วแต่รุ่นแล้วแต่ยี่ห้ออะไรอย่างงี้ก็อย่างเช่น Quick Charge ก็จะเป็นแบบช่องสีเขียวๆหรือว่าสีจะโดดเด่นกว่าใครเพื่อนหน่อยเพื่อให้รู้ว่าอีพอร์ตนี้เนี่ยมันคือ Quick Charge นะ
0: พูดให้ผู้หลักผู้ใหญ่เข้าใจครับอย่างงี้ครับฟาสต์ชาร์จเนี่ยก็คือถ้าสมมุติว่าช่องปกติคุณเสียบใช้เวลา1ชั่วโมงไฟเต็มแบตเตอรี
1: ่
0: แต่ฟาสต์ชาร์จเนี่ยอาจจะใช้เวลาแค่ประมาณ15นาทีเต็มแล้ว
1: แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับอุปกรณ์ที่เราใช้ด้วยสมมติว่าเราซื้อปลั๊กฟาสต์ชาร์จมาเรามั่นใจเลยว่าฉันต้องชาร์จโทรศัพท์ได้เร็วขึ้นไม่ค่ะโทรศัพท์คุณก็ต้องรองรับฟาสต์ชาร์จด้วยแต่ถ้าเกิดว่าเราใช้แบบรุ่นเก่าๆต่อให้ใช้ฟาสต์ชาร์จกำลังไฟในการชาร์จก็เท่าเดิม
0: มันก็เข้าไปได้แค่นั้น
1: ใช่เพราะว่ามันรับได้เท่านั้น
0: อ๋อโอเคครับทีนี้เมื่อกี้ที่ท็อฟฟี่พูดมาว่าเนี่ยนี่หม้อแปลงอันนั้นนี่อันไหนเป็นอันไหนบ้างครับ
1: ไอตัวพวกแค่สีฟ้าเนี่ยมันก็จะเป็นตัวกันไฟกระชากอย่างน้อยกันไฟกระชากในที่นี้เพื่อป้องกันไม่ให้อุปกรณ์ของเราพังอย่างน้อยถ้าเกิดว่ามีกระแสไฟฟ้ากระชากในไอตัวนี้เนี่ยจะรับหน้าที่ฉันจะแบกพวกแกไว้เองก็จะยอมสละใช่ฉันจะยอมสละระเบิดตัวเองไปก่อน
0: นี่ก็เป็นฝั่ง USB นะครับทั้งชาร์จเจอร์และฮับนะครับต่อไปคือหัวแปลงครับเราเริ่มจากตัวถูกสุดก่อนนะครับ
1: ตัวถูกสุดตัวถูกสุดนี้อันนี้ต้องบอกก่อนว่าเป็นตัวถูกที่ก็ยังใจดีนะที่ให้พวกตัวโครงอะไรต่างๆมาให้
0: ไอตัวพลาสติกดำๆเนี่ย
1: ตัวพลาสติกดำๆเพราะว่าปกติที่เจอตามตลาดนัดอะพอเราแกะออกมาเราจะเจอแต่แผงทองเหลืองหรือเหล็กก็คือเหมาะกับการใช้งานทั่วไปที่แบบไม่ได้แปลงไฟเพราะว่ามันไม่มีตัวหม้อแปลงไฟอะไรใดๆเลยเป็นแค่ตัวนำไฟเฉย
0: ๆ
1: แต่ถ้าเกิดว่าเอาไปใช้ต่างประเทศไม่แนะนำ
0: ซึ่งถ้าคุณไปต่างประเทศน่าจะต้องเป็นตัวนี้แล้วล่ะ
1: ใช่
0: ตัวราคากลางๆ
1: นี่ตัวราคากลางๆนะสภาพเละหน่อยครับเพราะว่าทีมงาน
0: ตอน
1: ทีมงานทุบแรงไปหน่อยนะฮะตัวปลั๊กระดับกลางแล้วเหมาะที่เอาไปใช้ต่างประเทศเนี่ยสังเกตง่ายๆเลยเขาจะมีตัวแปลงไฟมาให้ตัวนี้อีเหลืองๆเนี่ยคือตัวที่ไว้ใช้แปลงไฟโวลต์ต่างๆให้ไปออกปลายทาง
0: เพราะอย่างบ้านเราจะ220แต่ถ้าไปญี่ปุ่นก็จะเจอประมาณ110หรือประเทศอื่นก็แล้วแต่ครับเพราะว่าแต่ละประเทศก็จะมีมาตรฐาน
1: ที่แตกต่างกันนะฮะหลายๆแบรนด์ก็จะออกมาเป็นแบบ universal ก็คือสามารถที่จะพกไปประเทศไหนก็ได้รองรับหมด
0: ทีนี้เนี่ยไอ้เจ้าตัวหัวแปลงแบบที่ถูกที่สุดเนี่ยนะครับกับไอ้ตัวราคากลางเนี่ยจริงๆอาจจะเปรียบเทียบกันไม่ได้แต่ตัวราคาแพงสุดเนี่ยกับตัวราคากลางเนี่ยน่าจะเปรียบเทียบกันได้เพราะว่าเขาเป็นตัวที
1: ่มี USB ฮะใครที่จะชาร์จแบตเตอรี่มือถือมันก็จะมีแผงวงจรที่ เรียกว่าอะไรไว้สำหรับ USB ชาร์จข้างในเนี่ยก็จะมีตัวแปลงไฟซ้อนกันนั่น PS

0: ดูดีๆนี่จะมีแทรก
1: โอ้โหหลบ
0: เป็นหลบอยู่ในนี้หลบอยู่ในลืมอันนี้เราไม่กล้าแงะเลยแพงมีม่านนิรภัยแต่อันนี้
1: ไม่มี
0: ตัวนี้ไม่มีม่านนิรภัยนะคะถ้าเกิดว่าเราใช้ปลั๊กที่ได้มาตรฐานเนี่ยมันก็จะมีการแยะที่ง่ายการแยะที่ง่าย
1: แงะที่ยาก
0: ม่านนิรภัยเนี่ยสำคัญสำหรับใครที่ไปเที่ยวต่างจังหวัดหรือมีลูกเล็กเด็กแดงเนี่ยควรจะต้องพกปลั๊กที่มีม่านนิรภัยเขาก็เลยต้องทำอะไรพวกนี้ให้มันเสียบได้ยากที่สุดเท่าที่จะเสียบได
1: ้
0: หลายคนก็อาจจะบ่นว่าเฮ้ยปลั๊กมันเสียบแน่นจริงกว่าจะดึงออกหรือเสียบเข้าเนี่ยมันยากเหลือเกิน
1: เอาละครับทั้งหมดนั้นก็เป็นความแตกต่างกัน
0: ของแต่ละราคาช่วงราคา
1: ซึ่งผมรู้สึกเลยนะครับว่ายิ่งจ่ายแพงก็ยิ่งดีขึ้นจริงๆถ้าจะถามว่าแต่ละช่วงราคาเหมาะกับคนแบบไหนผมว่า
0: อัน
1: น
0: ี้ตอบยากจริงๆเนี่ยมันขึ้นอยู่กับว่าเราให้ความสำคัญเรื่องของความปลอดภัยหรือเปล่าอย่างสมมติคนใกล้ตัวเพื่อนออฟฟิศเลยซื้อคอมพิวเตอร์มา 50,000 60,000 แต่ใช้ปลั๊กไฟแบบถูกที่สุดเท่าที่จะถูกได้
1: 50 บาท
0: ถ้าเกิดเรารักอุปกรณ์ที่เราซื้อเราลงทุนซื้ออุปกรณ์มันต้องแพงทำไมเราไม่ซื้ออุปกรณ์ที่ต่อพ่วงหรือปลั๊กพ่วงดีๆให้กับอุปกรณ์เราเพราะว่ามันจะช่วยยืดอายุการใช้งานเนี่ยได้ยาวนานยิ่งขึ้น

0: ต่อไปครับคุณผู้ดูปลั๊กพ่วงครับซึ่งตอนนี้เนี่ยดูบนโต๊ะเนี่ยเราจะเห็นได้ว่าแตกต่างกันอย่างชัดเจนจากที่ถูกที่สุดนะครับตัวกลางและตัวแพงท็อฟฟี่ครับเริ่มจากตัวถูกเลยครับ
1: นี่เห็นไหมคนเราอย่าดูที่ภายนอกนะคะต้องดูที่ภายในปลั๊กก็เช่นกันค่ะนี่ปลั๊กภายนอกเราดูรู้สึกว่าเฮ้ยมันดูแบบ
0: โอเค
1: ยาโอเคดูแบบเฮ้ยกรอบใหญ่วงจรข้างในไปเลย
0: บางเลยเหมือน
1: บางเลยไม่มีวงจรอะไรใดๆอันนี้คือทำหน้าที่แค่นำไฟเฉยๆไปจ่ายตามจุดต่างๆมีแต่ฟิลแต่ว่าไม่มีตัวเบรกเกอร์ตัดไฟแล้วก็ไอ้ตรงนี้เนี่ยทองเหลืองตรงนี้ถ้าเกิดว่าเราเอาเหรียญขูดนะฮะเพื่อเช็คดูว่าไอ้ตรงเหลืองๆเนี่ยมันใช่ทองเหลืองจริงหรือว่าเหล็กชุบเพราะว่าบางทีเนี่ยการกระแสนำไฟที่ดีที่สุดคือทองแดงแต่ลองลงมาคือทองเหลืองและพูดได้เต็มปากหรือว่าห่วยสุดในปลั๊กไฟเลยคือเหล็กบางทีเนี่ยเขาก็จะเอาเหล็กเนี่ยมาชุบทองเหลืองปลอมมาใช้ก็มีเนี่ยเดี๋ยวเราจะให้พี่เอสนะคะลองขูดดูว่ามันเป็นทองเหลืองจริงหรือว่าเป็นแค่เหล็กชุบเพราะว่าจริงๆเนี่ยบางคนอาจจะถูกหลอกด้วยวิธีการนี้นะฮะเพื่อให้ผ่านมาตรฐานของมอกนะ
0: ท็อฟฟี่ดูครับว่าอันนี้มันถือว่าลอกไหม
1: มันเป็นสีเงินข้างในท็อฟคิดว่าลอกแหละอันเนี้ยเพราะส่วนใหญ่เนี่ยในปลั๊กถูกจะเป็นแบบนี้หมดจะใช้เป็นเหล็กชุบให้ดูสีเหมือนทองเหลือง
0: สรุปแล้วก็คือเจ้าตัวถูกสุดเนี่ยนะครับโลหะที่เขาใช้ข้างในเนี่ยน่าจะเป็นเหล็กที่เอามาชุบให้ดูเหมือนทองเหลืองเพื่อให้คุณภาพเขาเหมือนจะดีขึ้นแต่จริงๆแล้วก็คือตามราคาแหละครับมาดูตัวกลางกันบ้างครับ
1: ตัวกลางนี่จะแตกต่างมากถ้าเกิดว่าเราเทียบกันนะฮะคืออาจจริงๆเนี่ยสีทองเหลืองเนี่ยที่จริงเนี่ยมันควรจะเป็นแบบนี
0: ้ซีดๆหน่อย
1: ซีดๆหน่อยจะไม่ได้แบบวาวสะท้อนแสงแบบนี้นะ
0: และที่สำคัญคือความหนาด้วยอันนี้เนี่ยนอกจากเป็นเหล็กแล้วยังบางแบบ
1: ทำไมถึงบอกว่าเหล็กมันไม่ดีเพราะว่าถ้าเกิดว่ามันรับความร้อนมากๆเนี่ยมันจะละลายหรือไม่ก็มันจะรูปร่างบิดเบี้ยวพอมันร้อนมันก็จะขาดออกจากกันแล้วก็ทำให้เกิดไฟฟ้าลัดวงจรตัวนี้ก็จะดีขึ้นมาหน่อยเป็นมาตรฐานของปลั๊กใช้งานทั่วไป
0: ผมสังเกตได้จากไอตัวครอบของเขาว่าตรงนี้มี
1: มอก
0: 2432 2555เพราะฉะนั้น1จุดแล้วที่คุณสบายใจได้ว่าอันนี้ใช้ได้
1: ภายในเนี่ยอาจจะแบบแตกต่างกันเล็กน้อยตรงที่เป็นเรื่องของเต้าเสียบตรงนี้นะครับค่อนข้างแยกเป็นเซสชันชัดเจนว่าพาร์ตตรงนี้กระทบตรงนี้อะไรยังไงโครงสร้างแล้วก็วัสดุเนี่ยบางยี่ห้อก็จะเคลมว่าใช้วัสดุไม่ลามไฟคำว่าไม่ลามไฟในที่นี้เนี่ยคือเวลาเราใช้จนถึงความร้อนลองสังเกตไหมถ้าเกิดว่าเราใช้ปลั๊กถูกๆเนี่ยมันจะเหลวละลายปลั๊กที่เราเสียบมันจะละลายคาเต้าเสียบเลยอะไรอย่างนี้เนี่ยอันนั้นคือไม่มีสารป้องกันลามไฟหรืออะไรต่างๆเลย
0: เป็นพลาสติก
1: ธรรมดา
0: โง่เลย
1: พลาสติกเนี่ยก็จะแบ่งเป็น3เกรดหลักๆพลาสติกที่ไม่ลามไฟที่ดีที่สุดคือ PC ค่ะถัดมาก็จะเป็น ABS แล้วก็เป็นพลาสติกผสมสารไม่ลามไฟอันนี้ที่เห็นแตกต่างอย่างเห็นได้ชัดเราอาจจะรู้ว่าโครงสร้างเนี่ยอาจจะแบ่งสล็อตเสียบต่างกันเล็กๆน้อยๆแต่ที่ต่างกันจริงๆคือสายไฟค่ะ

0: ที่มันมีหนาๆแบบนี้เพราะว่ามันจะช่วยระบายความร้อนค่ะไม่ให้ความร้อนเนี่ยสะสมอยู่ที่ตัวสายถ้าเกิดว่าเราใช้งานนางหนัก
1: ๆมาต่อไปเป็นพี่ใหญ่ของเราครับ
0: พี่ใหญ่ของเรานะคะอันนี้ก็คือรุ่นที่แพงที่สุด
1: ไม่เกิน 1,000 บาท
0: ไม่เกิน 1,000 บาทวงจรจะดูซับซ้อนกว่าตัวกลางแล้วก็ตัวถูกสุดแต่สำหรับท็อฟฟี่เนี่ยถ้าเกิดอย่างนี้เนี่ยก็ไม่ใช่ว่าจะออกมาแบบดีที่สุดนะเขาบักกรีเยอะมากคือวิธีการดูบักไฟถ้าเกิดว่าบักกี้เยอะเนี่ยมันจะมีความร้อนสะสมถ้าเกิดว่าเราใช้ระยะเวลานาน
1: ตามข้อต่อเรา
0: ตามข้อต่อเนี่ยที่เป็นบักกี้มีตะกั่วอย่างนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าเราใช้ระยะเวลานานหรือเราใช้พวกไฟที่มันกำลังสูงๆนานเนี่ยมันก็จะสะสมความร้อนตรงนี้มันก็จะละลายแต่ตัวนี้ก็จะมีเบรกเกอร์ไฟเกินปุ๊บก็ตัดแล้วก็มีกันไฟกระชากแต่เด่นสีเหลือง
1: สีเหลือง
0: มันจะมีมันจะเป็นดีไซน์แบบนี้แหละแต่ว่ามันจะมีสีเหลืองกับสีฟ้านะคะไอตัวนี้ส่วนตัวเต้าเสียบก็มาตรฐานทั่วไปเลยครับมีสายดินเนี่ยอ่ะถ้าเกิดเป็นตัวแพงที่งานเนี้ยจริงๆอ่ะเป็นมันจะเหมือนงานประติมากรรมที่แบบว่าเขาดีใจกับระบบการวาง
1: เรียกว่าเป็นเส้นสายที่
0: เรียงสวยมากเอ้ยมันจะสวยเกินแบบว่าเอ้ยมันสวยได้ขนาดนี้เลยหรอวะปักเลยอย่างเงี้ยจริงๆท็อปเคยแงะอยู่ตัวนึงแบบเฮ้ยมันสวยมากเข้าใจแล้วว่าทำไมของแพงอย่างเง
1: ี้ยตัวนั้นราคาเท่าไหร
0: ่ตัวนั้นประมาณ 1,200
1: เหมือนขึ้นไปอีกหนึ่งระดับ
0: ขึ้นอีกระดับ 1,200 มันจริงๆมันก็ประมาณแบบ 1,000 ต้นๆจะไม่เกิน 1,500 หรอกเต้าเสียบส่วนใหญ่เนี่ยก็จะมีแบรนด์ดังๆหลายแบรนด์ที่เขาเอาวัสดุที่ใช้เป็นเต้ารับเนี่ยชนิดเดียวกันกับแปะผนังบ้านมาใช้ซึ่งมันจะทนกว่าก็ได้มาตรฐานกว่าเสียบยากกว่าแล้วก็สังเกตดูว่าก็จะมีม่านนิรภัยกันเด็กเอานิ้วไปจิ้มหลายคนอาจจะบ่นว่าพี่คะทำไมใช้ปลั๊กแพงแล้วมันเสียบยากจังเพราะว่าเขามีม่านนิรภัยกันเด็กเอาอะไรไปจิ้มกันไฟลัดวงจรเพราะว่าการที่มีสิ่งแปลกปลอมหล่นเข้าไปเนี่ยมันก็ทำให้ไฟฟ้าลัดวงจรได้เหมือนกันต่อให้ใช้ปลั๊กแพง
1: ราคากลางเนี่ยก็มีไอ้ม่านนิรภัยเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นหลักๆแล้วผมว่าเนี่ยครับคุณหามก2432 2555คุณจำ4ตัวท้ายก็ได้2555ถือว่าใช้ได้แล้ว
0: อันนี้ก็เป็นอีกเกร็ดความรู้นึงนะคะมันก็จะมีมาตรฐานของมอกที่เกริ่นไปตอนแรกว่าปลั๊กที่ได้มาตรฐานของมอกมีนั่นนี่โน่นใช่ไหมและอีกสิ่งนึงที่เห็นได้ชัดเจนเลยว่าปลั๊กนั้นเนี่ยได้คุณภาพหรือเปล่าก็คือน็อตที่มากับปลั๊กค่ะเพราะว่าตามมาตรฐานมอก 2432-2555 น็อตต้องไม่ใช่น็อต4แฉกเขาป้องกันไม่ให้คนแกะได้ง่ายเผื่อแบบลูกเด็กลูกเล็กเด็กแดงเขาเหมือนแบบอยากจะซนอยากจะเป็นนักชำแหละก็หาไขควงบ้านๆอะไรเงี้ยมาไขออก
1: แ
0: งะเล่นได้
1: ประกอบกับไม่ถูกตามวงจรที่ว่าไว้เสียบใช้ดี
0: ใช่เผื่อมันบึ้มเป็นการป้องกันระดับหนึ่งสังเกตดูว่าอันนี้จะเป็น4แฉกถ้าเป็นตัวแพงจะเป็น3แฉก

เอาละครับวันนี้ข้อมูลแน่นมากๆนี่แค่เรื่องแบบอุปกรณ์ต่อพ่วงนะครับซึ่งจริงๆแล้วท็อฟฟี่บอกว่าโอ้มันมีลึกลงไปกว่านี้อีกอ่ะแต่วันนี้เรามีเวลากันแค่นี้จริงๆยังไงขอบคุณท็อฟฟี่เป็นตุ๊ดส้มคอมมากนะครับผมคราวหน้านะครับรายการซื้อเก่งของเราจะเอาข้อมูลประกอบการตัดสินใจสินค้าอะไรมาให้คุณผู้ดูได้ทราบกันนะครับรอติดตามกันในสัปดาห์หน้านะครับส่วนวันนี้ผมและท็อฟฟี่ขอลาไปก่อนบ๊ายบายครับ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

ว่าเวลาประมาณตีสามหรือตีสี่ของมือเกิดเหตุนี่แหละได้เกิดไฟไหม้ในห้องเก็บของกลางยุทธของสถานีตำรวจภูธรหมองหนึ่งไฟที่ลุกเบิ่มเบิ่มยุหันได้ลามไปยังห้องควบคุมผู้ต้องหาทั้งสันที่สองเหตุให้ผู้ต้องหาที่ถือควบคุมตัวอยู่ในห้องขังนั้นถือไฟไหม้ตายทั้งหมดบ่เหลือพ่อคนหนึ่งในหันที่ตายนั่นน่ะมีนายวันเราก็ตายจากเหตุการณ์ดังกล่าวนั่นแหละเราถูกจับเป็นผู้ต้องหาในข้อหาขับรถยนต์ขณะที่เราเมาเหล้าบาดนี่ลูกสาวของนายวันน่ะเห็นว่าครอบครัวจะขอเนี่ยได้รับความเดือดร้อนเสียหายจากการที่เจ้าหน้าที่ตำรวจประมาทเลินเล่อเฮ็ดให้นายวันน่ะถูกไฟไหม้ตายก็พอใจจังได้นำคดีมาฟ้องต่อศาลปกครองคำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่อ57/2562ศาลปกครองสูงสุดวินิจฉัยว่าการควบคุมผู้ถูกจับไว้ในห้องควบคุมหรือห้องขังทั้งสถานีตำรวจเนี่ยเป็นการควบคุมตัวผู้ต้องหาตามหน้าหน้าที่ของพนักงานสอบสวนตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความหมายโดยมีเจ้าหน้าที่ตำรวจปฏิบัติหน้าที่เว้นย่ำประจำสถานีตำรวจเป็นผู้ดูแลตามระเบียบข้อบังคับและคำสั่งของสำนักงานตำรวจแห่งชาติดังนั้นเจ้าหน้าที่ตำรวจที่เขาเว้นย่ำจึงมีหน้าที่ที่จะต้องดูแลรักษาความปลอดภัยในชีวิตร่างกายและอนามัยของผู้ต้องหาที่อยู่ระหว่างการถูกควบคุมตัวตลอดเวลาซึ่งเป็นไปตามตำแหน่งหน้าที่ราชการของเจ้าหน้าที่ตำรวจแต่ละนายตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติเอ้าเมื่อเจ้าหน้าที่ตำรวจที่เขาเว้นย่ำอยู่ในขณะที่เกิดไฟไหม้นั้นบ่ได้ฟ้าวไปเปิดประตูห้องขังเอาผู้ต้องหาออกมาในที่ปลอดภัยจนเฮ็ดให้ผู้ต้องหาทั้งหมดได้ตายบัดนี่ล่ะการกระทําดังกล่าวจะเป็นการละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกําหนดให้ต้องปฏิบัติหรือปฏิบัติหน้าที่ซ่าแห้งเมื่อเหตุดังกล่าวมันเป็นผลโดยตรงเฮ็ดให้นายว่าเนี่ยถูกไฟไหม้ตายในห้องขังเนี่ยสํานักงานตํารวจแห่งชาติในฐานะหน่วยงานต้นสังกัดจะต้องรับผิดชอบต่อผู้เสียหายตามมาตรา420แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ประกอบกับมาตรา5วรรค1แห่งพรบความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่พ.ศ. 2539คดีนี้ศาลปกครองสูงสุดจึงมีคำพิพากษาให้สำนักงานตำรวจแห่งชาติรับผิดชดใช้ค่าสินไหมทดแทนแก่ผู้เสียหาย

0: เด็กชายสิงโตมีอายุ14ปีมีนิสัยร่าเริงเป็นคนตลกอารมณ์ดีรักเพื่อนรักพ่อแม่และรักสนุกแต่ใครจะรู้ล่ะว่าในอีกมุมหนึ่งของเด็กชายสิงโตชอบโดดเรียนชอบเที่ยวกลางคืนชอบทำผิดกฎระเบียบทุกอย่างที่มีบนโลกใบนี้อะไรที่มีการห้ามหรือการตักเตือนไว้สิงโตจะทดลองทำเพราะมีแนวคิดที่ว่าเรื่องอะไรใหญ่แค่ไหนสิงโตก็เอาอยู่เพราะสิงโตโตแล้วและวันนั้นก็มาถึงวันที่ได้เปลี่ยนทุกอย่างในชีวิตวันที่สิงโตตัดสินใจเข้าไปยุ่งกับยาเสพติดโดยการใช้ยาบ้าและนำมันติดตัวไว้ตั้งใจว่าจะใช้มันไปสนุกสนานเฮฮากับเพื่อนๆแต่ในระหว่างขับรถไปหาเพื่อนๆนั้นสิงโตเจอด่านตรวจโดนตำรวจตรวจค้นตัวตำรวจเจอยาบ้าที่ตัวของเด็กชายสิงโตนำไปสู่การจับกุมตัวในที่สุด
1: สวัสดีครับคุณผู้ชมสำหรับกฎหมายเด็กและเยาวชนนั้นนะครับเพราะเด็กและเยาวชนเนี่ยถือเป็นอนาคตของชาติเพราะสังคมจะดีหรือไม่ดีเนี่ยย่อมขึ้นอยู่กับเด็กและเยาวชนด้วยเด็กและเยาวชนเนี่ยมีโอกาสทำผิดพลาดได้อย่างผู้ใหญ่นะครับเพราะด้วยการตัดสินใจวุฒิภาวะหรืออะไรต่างๆจึงทำให้เด็กและเยาวชนเนี่ยกระทำความผิดได้นะครับและการลงโทษลงทันเด็กและเยาวชนในรูปแบบเดียวกับผู้ใหญ่เนี่ยนอกจากจะไม่ช่วยอะไรแล้วยังเป็นการทำลายอนาคตของเด็กอีกนะครับทำให้เด็กเนี่ยหันเหไปสู่เส้นทางชีวิตที่เสี่ยงต่อการก่ออาชญากรรมที่ร้ายแรงมากยิ่งขึ้นด้วยนะครับ
0: หลังจากที่เจ้าหน้าที่ตำรวจตรวจพบยาบ้าที่ตัวเด็กชายสิงโตจำนวน3เม็ดพร้อมกับตรวจปัสสาวะพบว่ามีสารเสพติดในปัสสาวะเด็กชายสิงโตจึงได้ทำการจับกุมตำรวจพาเด็กชายสิงโตไปให้พนักงานสอบสวนสอบสวนข้อมูลและหลักฐานต่างๆเพิ่มเติมจากนั้นพนักงานสอบสวนได้พาเด็กชายสิงโตไปที่ศาลเยาวชนและครอบครัวเพื่อให้ศาลได้ทำการพิจารณาถึงข้อเท็จจริงในการจับกุมของเจ้าหน้าที่ตำรวจหรือที่เรียกว่าการตรวจสอบการจับนั่นเอง
1: ตามขั้นตอนหรือกระบวนการทางกฎหมายนะครับหลังจากที่เด็กหรือเยาวชนโดนจับกุมเจ้าหน้าที่ตำรวจต้องนำตัวเด็กหรือเยาวชนนั้นส่งให้แก่พนักงานสอบสวนและพนักงานสอบสวนมีหน้าที่รวบรวมพยานหลักฐานที่เกิดขึ้นหลังจากนั้นพนักงานสอบสวนจะต้องนำตัวเด็กหรือเยาวชนนั้นส่งให้แก่ศาลเยาวชนและครอบครัวเพื่อให้ศาลได้ทำการตรวจสอบการจับภายใน24ชั่วโมงนับแต่เวลาที่เด็กหรือเยาวชนนั้นมาถึงที่ทำการของพนักงานสอบสวนครับสำหรับการตรวจสอบการจับนะครับคือการที่ศาลจะไต่สวนพนักงานสอบสวนและสอบสวนเด็กหรือเยาวชนถึงพฤติกรรมต่างๆในการจับกุมนะครับเช่นการจับกุมเด็กหรือเยาวชนนั้นน่ะมีการใช้ความรุนแรงหรือไม่และการจับเยาวชนนั้นน่ะมีหลักฐานที่พอจะเชื่อได้หรือไม่ว่าเด็กนั้นกระทำความผิดจริงโดยศาลจะพิจารณาการตรวจสอบการจับดังกล่าวว่าชอบด้วยกฎหมายหรือไม่นะครับอีกเรื่องนึงที่สำคัญนะครับสำหรับเด็กหรือเยาวชนรวมถึงผู้ปกครองนะครับที่กังวลว่ากระบวนการต่างๆเนี่ยจะไม่ยุติธรรมมีสิทธิ์แต่งตั้งที่ปรึกษากฎหมายที่เด็กหรือผู้ปกครองไว้ใจนะครับให้มารับฟังทุกๆขั้นตอนตั้งแต่เริ่มต้นคดีเลยนะครับซึ่งหากเด็กหรือผู้ปกครองเนี่ยไม่มีที่ปรึกษากฎหมายศาลก็จะจัดเตรียมไว้ให้นะครับโดยกระบวนการดังกล่าวเนี่ยเป็นกระบวนการทางกฎหมายครับ
0: หลังจากที่พนักงานสอบสวนนำตัวเด็กชายสิงโตไปให้ศาลเยาวชนและครอบครัวทำการตรวจสอบการจับแล้วศาลเห็นว่าในการจับกุมเด็กชายสิงโตตำรวจได้เข้าจับกุมในขณะที่มียาเสพติดอยู่ที่ตัวถือเป็นการจับกุมการกระทำความผิดซึ่งหน้ามีการแจ้งสิทธิ์และไม่ปรากฏว่ามีการละเมิดสิทธิของเด็กและเยาวชนศาลจึงพิจารณาว่าเป็นการจับกุมที่ชอบด้วยกฎหมาย
1: สำหรับผลของการตรวจสอบการจับนะครับหากศาลเห็นว่าการจับกุมนั้นไม่ชอบด้วยกฎหมายศาลก็จะอาจมีคำสั่งให้ปล่อยตัวเด็กหรือเยาวชนนั้นไปนะครับแต่ถ้าศาลเห็นว่าการจับกุมนั้นชอบด้วยกฎหมายศาลก็อาจจะมอบตัวเด็กหรือเยาวชนให้พ่อแม่ผู้ปกครองรับไปดูแลในระหว่างสอบสวนนะครับแต่ถ้าหากเด็กหรือเยาวชนนั้นมีพฤติการหลบหนีหรือมีเหตุอย่างอื่นศาลก็อาจจะมีคำสั่งให้ควบคุมตัวเด็กหรือเยาวชนนั้นไว้ซึ่งการควบคุมตัวเด็กหรือเยาวชนไว้เนี่ยศาลจะส่งไปที่สถานพินิจและคุ้มครองเด็กหรือเยาวชนนะครับเว้นแต่มีการขอปล่อยชั่วคราว

0: เปล่านะครับ
1: จากนั้นแม่ของเด็กชายสิงโตได้มายื่นขอประกันตัวหรือในทางกฎหมายเรียกว่าการปล่อยตัวชั่วคราว
0: ในเรื่องการขอปล่อยชั่วคราวนะครับพ่อแม่ผู้ปกครองไม่ต้องกังวลเลยนะครับว่าจะทำคำร้องไม่ถูกต้องเพราะทางศาลเนี่ยได้มีนิติกรที่คอยแนะนำและให้บริการในเรื่องนี้อยู่แล้วนะครับซึ่งหลังจากทำคำร้องเสร็จและยื่นเสนอคำร้องต่อศาลเนี่ยศาลจะพิจารณาคำร้องจาก 1. ความร้ายแรงแห่งคดี 2. มูลค่าของหลักประกันว่าควรจะใช้เงินจำนวนเท่าไหร่ 3. เด็กมีพ่อแม่ผู้ปกครองคอยดูแลอยู่หรือไม่ 4. พ่อแม่ผู้ปกครองเนี่ยสามารถพาตัวเด็กและเยาวชนเนี่ยมาที่ศาลได้ตามกำหนดนัดทุกครั้งหรือไม่และหลักประกันเนี่ยมันก็มีด้วยกันได้หลายแบบนะครับไม่ว่าจะเป็นเงินสดโฉนดที่ดินหรือว่าใช้บุคคลเป็นประกันครับสำหรับพ่อแม่ผู้ปกครองที่ยื่นเรื่องขอปล่อยตัวชั่วคราวนะครับและศาลได้มีคำสั่งอนุญาตให้ปล่อยตัวชั่วคราวเด็กหรือเยาวชนนั้นแล้วพ่อแม่ผู้ปกครองนั้นจะถือเป็นนายประกันนะครับและนายประกันนั้นมีหน้าที่ที่จะต้องนำตัวเด็กและเยาวชนนั้นมาศาลทุกครั้งตามกำหนดนัดนะครับและยังจะต้องนำตัวเด็กและเยาวชนนั้นไปยังสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนเพื่อให้เจ้าหน้าที่สถานพินิจทำการสืบเสาะประวัติและพฤติกรรมของเด็กและเยาวชนและทำรายงานเสนอต่อศาลเพื่อให้ศาลใช้ประกอบดุลพินิจในการพิจารณาพิพากษาคดีต่อไปนะครับแต่หากเด็กหรือเยาวชนนั้นผิดนัดผิดสัญญาศาลก็จะมีคำสั่งให้ออกหมายจับและปรับนายประกันโดยจะจับตัวเด็กนั้นมาดำเนินคดีต่อไปและปรับพ่อแม่ผู้ปกครองซึ่งเป็นนายประกันรวมทั้งลิฟหลักประกันนั้นด้วยนะครับ
1: ศาลมีคำสั่งให้สิงโตและแม่วางเงินหลักประกันต่อศาลเป็นจำนวนเงิน 5,000 บาทพร้อมสั่งให้ผู้ประกันคือแม่ต้องพาสิงโตมาศาลตามที่ศาลนัดทุกครั้งโดยข้อกล่าวหาทั้งหมดของสิงโตก็คือมียาเสพติดไว้ในครอบครองและเสพยาเสพติดขณะขับรถและรอพนักงานอัยการฟ้องคดีต่อศาลหลังจากนั้นให้แม่และสิงโตมาทำเรื่องขอปล่อยตัวชั่วคราวระหว่างชั้นพิจารณาต่อไปสามารถใช้หลักประกันเดิมได้โดยในระหว่างนี้ให้สิงโตกลับบ้านไปอยู่ในความดูแลของแม่ต่อไป
0: เมื่อสิงโตกลับบ้านแล้วนะครับหลังจากนั้นพนักงานสอบสวนและพนักงานอัยการมีหน้าที่รวบรวมพยานหลักฐานและส่งฟ้องคดีสิงโตต่อศาลนะครับโดยหลักแล้วกฎหมายกำหนดให้พนักงานอัยการเนี่ยฟ้องคดีต่อศาลภายใน30วันนับจากวันที่สิงโตถูกจับกุมซึ่งหากมีเหตุที่ทำให้ดำเนินการฟ้องคดีไม่ทันเนี่ยพนักงานสอบสวนสามารถขอขยายระยะเวลาผัดฟ้องได้ส่วนจะขยายได้กี่ครั้งนั้นก็ดูจากอัตราโทษจำคุกเป็นหลักนะครับซึ่งส่วนใหญ่แบ่งเป็น2แบบแบบที่1อัตราโทษจำคุกไม่เกิน5ปีพนักงานสอบสวนสามารถขอผัดฟ้องได้2ผัดผัดละไม่เกิน15วันนะครับแบบที่2อัตราโทษจำคุกเกินกว่า5ปีพนักงานสอบสวนสามารถขอผัดฟ้องได้ทั้งหมด4ผัดผัดละไม่เกิน15วันเช่นกันนะครับสรุปสิงโตเนี่ยถูกกล่าวหาว่ามียาเสพติดไว้ในครอบครองและเสพยาเสพติดขณะขับรถซึ่งมีอัตราโทษจำคุกเกินกว่า5ปีดังนั้นพนักงานสอบสวนสามารถผัดฟ้องสิงโตได้ทั้งหมด4ผัดนะครับ
1: เด็กชายสิงโตกับแม่มาที่ศาลศาลได้อธิบายคำฟ้องที่อัยการฟ้องให้ฟังว่าสิงโตมีความผิดฐานมียาเสพติดไว้ในครอบครองจำนวน3เม็ดและเสพยาเสพติดในขณะขับรถสิงโตฟังและเข้าใจในคำฟ้องแล้วศาลถามว่าสิงโตได้กระทำความผิดตามนี้จริงหรือไม่มีข้อโต้แย้งอะไรหรือไม่สิงโตรับสารภาพทุกข้อกล่าวหา

เมื่ออัยการฟ้องคดีต่อศาลแล้วก็จะเข้าสู่กระบวนการต่อไปคือศาลจะนัดสอบคำให้การจำเลยและนัดพิจารณาซึ่งในวันนั้นเนี่ยศาลจะอธิบายคำฟ้องให้จำเลยฟังว่าจำเลยได้กระทำความผิดตามที่อัยการฟ้องมาหรือไม่ซึ่งหากไม่ได้กระทำความผิดตามนั้นก็ควรที่จะปฏิเสธไปแต่ถ้ากระทำความผิดตามนั้นจำเลยก็ควรที่จะรับสารภาพเพื่อที่จะมีผลดีแก่จำเลยนั่นเอง

หมายความว่าเด็กหรือเยาวชนรู้สึกผิดและสำนึกผิดในการกระทำความผิดของตนอันจะเป็นเหตุให้ศาลพิจารณาลดหย่อนโทษได้ตามความเหมาะสมหรือให้เข้าสู่มาตรการพิเศษแทนการพิพากษาคดีเพื่อให้เด็กและเยาวชนนั้นเข้าสู่แผนการแก้ไขบำบัดฟื้นฟู

0: พื่อให้เด็กหรือเยาวชนมีพฤติกรรมเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นใกล้ชิดผู้ปกครองมากขึ้นเพราะว่าทุกกระบวนการเนี่ยผู้ปกครองจะมาวางแผนร่วมกันแก้ไขปัญหาและจะมีผู้ใหญ่ที่คอยให้ความช่วยเหลือไม่ว่าจะเป็นนักจิตวิทยานักสังคมสงเคราะห์ผู้พิพากษาสมทบคอยแนะนำให้คำปรึกษาแก่ผู้ปกครองรวมถึงเด็กและเยาวชนซึ่งจะมีผลดีมากกว่าการมีคำพิพากษานะครับตัวอย่างเช่นให้เด็กหรือเยาวชนมารายงานตัวต่อผู้พิพากษาสมทบของศาลเยาวชนและครอบครัว4ครั้งและในการมารายงานตัวทุกครั้งนั้นให้ตรวจปัสสาวะหาสารเสพติดด้วยหรือห้ามเด็กหรือเยาวชนเสพของมึนเมาหรือสารเสพติดหรือห้ามเที่ยวเตะในเวลากลางคืนคราวนี้นะครับเรามาดูคดีของสิงโตกันบ้างว่าศาลจะมีความคิดเห็นหรือคำพิพากษาว่าอย่างไร
1: เด็กชายสิงโตให้การภาพศาลกำหนดใช้มาตรการพิเศษแทนการพิพากษาเพราะเห็นว่าสิงโตได้ทำผิดด้วยความคึกขนองรู้เท่าไม่ถึงการอีกทั้งสิงโตได้สำนึกผิดถึงการกระทำของตนเองและเด็กชายสิงโตมีแนวโน้มที่จะปรับเปลี่ยนพฤติกรรมได้ศาลจึงให้โอกาส

0: โดยเด็กชายสิงโตต้องมาพบนักจิตวิทยาที่ศูนย์ให้คำปรึกษาและรายงานผลการดำเนินการให้ศาลทราบทุกๆ3เดือนกำหนดระยะเวลา1ปีและเมื่อครบกำหนดให้รายงานศาลเพื่อจะพิจารณาผลต่อไปเวลาผ่านไปครบ1ปีจากรายงานที่ศาลได้รับเด็กชายสิงโตได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขครบถ้วนทุกประการแล้วและมีพฤติกรรมเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นศาลจึงมีคำสั่งให้ยุติคดีไม่ต้องมีคำพิพากษาเกี่ยวกับความผิดของสิงโตและให้ถือว่าสิทธินำคดีอาญาเป็นอันระงับไปด้วย
1: คุณผู้ชมทราบไหมครับว่าเรื่องราวของเด็กชายสิงโตรวมทั้งเด็กและเยาวชนที่เคยเข้าสู่กระบวนการของศาลเยาวชนและครอบครัวนั้นจะถูกปิดเป็นความลับเพื่อให้เด็กได้เริ่มต้นใหม่ไม่ให้ความผิดพลาดครั้งก่อนมาขัดขวางการดำเนินชีวิตของเด็กในอนาคตและกฎหมายยังห้ามไม่ให้นำประวัติและการกระทำความผิดของเด็กที่เคยทำมาแล้วมาใช้ให้ส่งผลเสียแก่เด็กในอนาคตด้วยนะครับทุกๆคนจะเห็นได้ว่าทุกๆกระบวนการของศาลเยาวชนและครอบครัวจะเป็นกฎหมายพิเศษโดยเฉพาะและเป็นกฎหมายที่ใช้วิธีการสารพัดรูปแบบในการช่วยเหลือเด็กและเยาวชนโดยมีความประสงค์ที่จะให้เด็กและเยาวชนนั้นกลับตัวมากกว่าที่จะลงโทษเด็กและเยาวชนและป้องกันเด็กและเยาวชนนั้นไม่ให้กลับมากระทำความผิดซ้ำอีกนะครับเพราะไม่ว่าเด็กหรือเยาวชนจะเคยกระทำผิดพลาดมามากแค่ไหนพวกเขาก็ยังเป็นส่วนหนึ่งของสังคมที่จะต้องเติบโตขึ้นไปเป็นผู้ใหญ่และเป็นความหวังที่ต้องกำหนดอนาคตของสังคมและประเทศชาติต่อไปครับ

0: าวดีมีให้ดูข่าวดีสำหรับประชาชนชาวไทยในยุคดิจิตอลที่ต้องทำธุระหรือติดต่องานเกี่ยวกับศาลในเรื่องคดีต่างๆวันนี้ทางศาลแพ่งได้เปิดระบบใหม่ไต่สวนผ่านวิดีโอคอลคู่ความไม่ต้องเดินทางโดยศาลแพ่งเปิดให้บริการนัดไต่สวนคดีมรดกผ่านวิดีโอคอลเพื่อเพิ่มทางเลือกให้กับคู่ความไม่ต้องเดินทางเมื่อยื่นคำร้องขอตั้งผู้จัดการมรดกผ่านทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ผ่านทางเว็บไซต์ศาลแพ่งโดยคดีดังกล่าวต้องเป็นกรณีทายาทให้ความยินยอมครบถ้วนแล้ว
1: โครงการไต่สวนผู้ร้องผ่านในระบบอิเล็กทรอนิกส์ในเรื่องของการจัดการมรดกจะมองเห็นว่าเกิดประโยชน์กับประชาชนเป็นอย่างมากเพราะประชาชนทั่วไปเนี่ยสามารถยื่นคำร้องผ่านระบบเว็บไซต์ของศาลแพ่งได้ประชาชนก็จะประหยัดค่าใช้จ่ายในการเดินทางไม่ต้องเสียเวลารวมทั้งไม่ต้องเสียค่าประกาศหนังสือพิมพ์ด้วยนะครับในกรณีที่ทายาททุกคนให้ความยินยอมรวมทั้งไม่ต้องเสียค่าทนายความด้วยครับถือว่าเป็นการประหยัดค่าใช้จ่ายประชาชนได้อีกทางนึงครับ
0: การไต่สวนคำร้องขอตั้งผู้จัดการมรดกทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ e-filing of the heritage management case มีขั้นตอนดังนี้1. เข้าเว็บไซต์ของศาลแพ่งที่ www.civil.coj.go.th 2. คลิกที่เมนการยื่นคำร้องขอตั้งผู้จัดการมรดกทางระบบอิเล็ก

0: ทรอนิกส์อ่านคำแนะนำและระเบียบที่เกี่ยวข้องจากนั้นก็ลงทะเบียนใช้ระบบได้ทันที 3. กรอกรายละเอียดต่างๆให้ครบระบบจะทำการจัดทำเอกสารให้โดยอัตโนมัติอาทิคำร้องขอตั้งผู้จัดการมรดกบัญชีเครือญาติและบัญชีทรัพย์มรดก 4. ครั้นเมื่อถึงวันนัดศาลจะทำการไต่สวนผ่านระบบวิดีโอคอลหลังจากศาลมีคำสั่งแล้วผู้ร้องสามารถรอรับคำสั่งได้ทางไปรษณีย์ซึ่งกระบวนการตั้งแต่ต้นจนจบคู่ความไม่ต้องเดินทางไปศาลแต่อย่างใดโดยเว็บไซต์ศาลแพ่งได้เผยแพร่ข่าวประชาสัมพันธ์ถึงรายละเอียดในการไต่สวนผ่านวิดีโอคอลที่ระบุถึงขั้นตอนการดำเนินการไว้อย่างละเอียดจนได้รับเสียงชื่นชมจากประชาชนว่าบริการได้ทันสมัยและเข้าถึงได้ง่ายในยุคดิจิตอลเช่นนี
1: ้การใช้บริการของศาลเนี่ยศาลเองมองเรื่องความยุติธรรมที่รับความสะดวกรวดเร็วเป็นอันดับแรกเพราะฉะนั้นการที่ประชาชนสามารถมีทางเลือกในการใช้ในระบบดิจิตอลในการยื่นแบบฟอร์มผ่านออนไลน์เข้ามาเนี่ยก็จะเป็นทางเลือกทางหนึ่งซึ่งทำให้ประชาชนเนี่ยเข้าถึงสายธรรมได้โดยสะดวกรวดเร็วและเป็นธรรมซึ่งจะเป็นไปตามนโยบายของท่านประธานศาลฎีกาและก็ของสำนักงานศาลฎีกาด้วยจึงเชิญชวนให้ประชาชนมาใช้ประโยชน์จากโครงการนี้ครับ

0: ในทุกพื้นที่ของประเทศไทยมีประเพณีประจำปีที่คอยบอกเล่าเรื่องราวรากเหง้าความเชื่อและวิถีชีวิตของผู้คนบางประเพณีโด่งดังไปทั่วโลกแต่บางประเพณียังเป็นอันซีนที่รอให้เรามาสัมผัสเสน่ห์อันลึกซึ้งวันนี้ French Fry จะพาคุณไปรู้จักกับประเพณีไทยที่สืบทอดมายาวนานนับศตวรรษซึ่งเป็นเสน่ห์อีกมุมนึงของความเป็นไทยค่ะ
1: เริ่มต้นปีใหม่ไทยในช่วงกลางเดือนเมษายนของทุกปีตรงกับประเพณีสงกรานต์ประเพณีไทยอันงดงามที่ไม่ใช่เพียงแค่การสาดน้ำเพื่อความสนุกสนานแต่ยังสะท้อนคุณค่าของความกตัญญูกตเวทีของคนไทยต่อบรรพบุรุษโดยสงกรานต์ในประเทศไทยได้รับการขึ้นทะเบียนให้เป็นรายการในบัญชีตัวแทนมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้จากองค์การยูเนสโกเมื่อวันที่6ธันวาคม2566จากฤดูร้อนสู่ฤดูฝนเป็นเวลาเริ่มต้นของฤดูการเพาะปลูกคนไทยโดยเฉพาะในภาคอีสานหรือภาคตะวันออกเฉียงเหนือนอกจากหาแหล่งน้ำตามธรรมชาติสำหรับทำเกษตรกรรมแล้วยังมีประเพณีบุญบั้งไฟที่แสนสนุกสนานเพื่อขอน้ำฝนจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ช่วยสร้างขวัญและกำลังใจในการดำรงชีวิตการอุปสมบทหรือว่าการบวชเป็นประเพณีสำคัญในการสืบทอดพระพุทธศาสนาให้อยู่คู่สังคมไทยผู้ชายที่บวชจะได้เรียนรู้พระธรรมคำสอนและยังถือเป็นการแสดงความกตัญญูต่อผู้มีพระคุณการบวชนิยมจัดขึ้นก่อนช่วงเทศกาลเข้าพรรษาซึ่งตรงกับช่วงเดือนกรกฎาคมของทุกปีเนื่องจากมีความเชื่อว่าพระสงฆ์ที่ได้บวชและอยู่จำพรรษาครบ3เดือนจะได้รับกุศลอย่างสูงหลังจากช่วงเวลาการเข้าพรรษาสิ้นสุดลงถึงช่วงออกพรรษาซึ่งตรงกับช่วงเดือนตุลาคมของทุกปีทุกพื้นที่ของประเทศไทยกลับมาคึกครื้นสนุกสนานอีกครั้งด้วยหลากหลายประเพณีทอดกฐินเป็นบุญใหญ่ที่ทำได้ปีละครั้งเท่านั้นค่ะเสียงกลองยาวสนั่นขบวนแห่คึกคักผู้ใหญ่และเด็กๆเต้นยิ้มกันตลอดทางทุกก้าวย่างของขบวนกฐินเปี่ยมด้วยแรงศรัทธาในการบำรุงพระพุทธศาสนางานบุญตาลก๋วยสลากของชาวล้านนานำเครื่องไทยทานใส่ก๋วยซึ่งเป็นภาชนะสารแขวนขึ้นสูงก่อนถวายให้ผู้มีบุญจับสลากชี้ให้เห็นถึงความศรัทธาและการร่วมแบ่งปันของคนในชุมชนหากคุณไปท่องเที่ยวทางภาคใต้มีประเพณีชักพระจังหวัดสุราษฎร์ธานีมีขบวนชักพระทางน้ำซึ่งหาได้ยากเรือพระที่ตกแต่งประดับประดาอย่างสวยงามประดิษฐานพระพุทธรูปแล่นไปกลางแม่น้ำตาปีสะท้อนแรงศรัทธาอย่างงดงามและด้วยวิถีชีวิตที่ผูกพันกับสายน้ำการแข่งเรือยาวเป็นอีกหนึ่งประเพณีที่สร้างสีสันให้ท้องถิ่นเรือแข่งแต่ละลำยาวกว่า20เมตรมีฝีพายนับ10ชีวิตต้องพายให้พร้อมเพรียงสามัคคีเป็นหนึ่งเดียวเพื่อคว้าชัยชนะมาครอบครองหลังจากนั้น1เดือนถึงเวลาของประเพณีลอยกระทงผู้คนต่างประดิษฐ์กระทงจากต้นกล้วยและดอกไม้อย่างประณีตงดงามโดยประเพณีลอยกระทงในบางพื้นที่อาจมีความพิเศษมากกว่าที่อื่นไม่ว่าจะเป็นการลอยโคมยี่เปงล้านนานับพันนับหมื่นลูกขึ้นสู่ท้องฟ้ายามค่ำคืนหรือประเพณีลอยกระทงเผาเทียนเล่นไฟที่จังหวัดสุโขทัยแสงไฟนับพันจะแต่งแต้มอยู่ตามโบราณสถานงดงามดั่งสวรรค์บนพื้นดินนี่คือเสน่ห์ที่ต้องเห็นด้วยตา

0: ายปีชาวม้งกลุ่มชาติพันธุ์หนึ่งทางภาคเหนือจะกลับหมู่บ้านเพื่อฉลองปีใหม่ในชุดประจำเผ่าที่ปักด้วยมืออย่างประณีตเสียงขลุ่ยเสียงเข่งหรือว่าแคนม้งและการละเล่นโยนลูกช่วงสร้างความอบอุ่นและความรักระหว่างหนุ่มสาว
1: ประเพณีไทยคือพลังอ่อนโยนที่ล้อมรวมผู้คนเข้าด้วยกันไม่ว่าจะเป็นประเพณีระดับชาติท้องถิ่นหรือของกลุ่มชาติพันธุ์ล้วนมีเสน่ห์และเรื่องราวที่รอให้เราไปค้นพบคุณล่ะพร้อมเปิดใจสู่มนต์เสน่ห์ของประเพณีไทยอันศิลป์แล้วหรือยัง

0: สวัสดีค่ะต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ห้องเรียนผู้ประกอบการนะคะห้องเรียนที่จะชวนผู้ประกอบการมาเพิ่มขีดความสามารถให้กับธุรกิจคุณค่ะแน่นอนนะคะว่าตลอดทั้งซีซั่นนี้เราจะคุยกันเกี่ยวกับเรื่องของสตาร์ทอัพพาผู้ประกอบการทุกท่านมาเรียนรู้กันนะคะว่าสตาร์ทอัพหนึ่งในธุรกิจที่มีการเติบโตแบบก้าวกระโดดแบบนี้เขาทำอย่างไรถึงสามารถผลักดันการเติบโตของแต่ละธุรกิจได้ให้มีการเติบโตอย่างต่อเนื่องที่น่าประทับใจนะคะแน่นอนค่ะว่าจุดเริ่มต้นของการเติบโตเหล่านั้นมาจากเรื่องของไอเดียและไอเดียดีๆเหล่านี้เราจะมีวิธีหามันได้อย่างไรวันนี้คลาสนี้นะคะจะพาทุกท่านมาหาไอเดียดีๆกันค่ะ
1: เมื่อพูดถึงการลงทุนหรือตลาดหุ้นแล้วเนี่ยภาพของศัพท์ทางการเงินมากมายหรือการตีเส้นกราฟหรือตารางใน Excel เนี่ยก็คงพุ่งพวดขึ้นมาชวนปวดหัวไปหมดและนี่คือเพนพอยท์ที่นักลงทุนส่วนใหญ่มองว่าการลงทุนเป็นเรื่องยาก
2: ปัจจุบันมีนักลงทุนที่ได้ผ่านประสบการณ์การเลือกลงทุนที่แต่ละครั้งต้องใช้ระยะเวลานานในการหาข้อมูลวิเคราะห์ข้อมูลในหลากหลายวิธีจนกว่าจะทำให้มั่นใจในการลงทุนด้วยการทำซ้ำๆซ้ำๆแบบนี้จึงทำให้เหล่านักลงทุนที่เป็นโปรแกรมเมอร์เห็นปัญหาแล้วก็นำเอาเทคโนโลยีมาตอบโจทย์เพื่อให้การลงทุนนั้นง่ายขึ้นจากโจทย์นี้ทำให้เกิดทีมจิตตะที่มาคอยวิเคราะห์แล้วก็แก้ไขปัญหาจนได้ไอเดียในการทำผลิต

ภัณฑ์เพื่อมาตอบโจทย์ให้ง่ายสำหรับนักลงทุนได้อย่างแท้จริงเพราะได้ทำระบบให้แสดงระดับความน่าสนใจของการลงทุนของหุ้นแต่ละตัวด้วยตัวเลข 1-10 ทำให้ลดระยะเวลาในการสแกนหุ้นของใครหลายๆคนเพียงไม่กี่วินาทีก็ทำให้ได้หุ้นที่เหมาะสมกับลักษณะการลงทุนของนักลงทุนคนนั้นได้ทันทีจนนักลงทุนระดับโลกอย่างตระกูลบัฟเฟตต์ให้การชื่นชมในไอเดียที่ผลิตออกมาเป็นจิตตะ.com ในวันนี้ที่ทำให้การหาหุ้นที่ดีในราคาที่เหมาะสมจึงไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไปเพราะพี่เผ่าตราวุฒิเหลืองสมบูรณ์หนึ่งในผู้คิดค้นและพัฒนาจิตตะ.com ได้ผนวกแนวคิดเรื่องการลงทุนทั้ง3อย่างเข้าไว้ด้วยกันเป็นอย่างดีทั้งความรู้ข้อมูลและการเชื่อมโยงที่ไร้พรมแดนทำให้จิตตะ.com เป็นฟินเทคสตาร์ทอัพด้านการเลือกลงทุนที่น่าจับตามองที่สุดในตอนนี้ค่ะพี่เผามีวิธีการในการคัดกรองไอเดียกว่าจะมาเป็นจิตตะ.com ในวันนี้ได้ยังไงช่วงหน้าพี่ทีน่ามีคำตอบค่ะ

0: คุยกันต่อนะคะกับห้องเรียนผู้ประกอบการในวันนี้นะคะเราจะมาเปิดคลาสเรียนกันค่ะเกี่ยวกับเรื่องของไอเดียที่จะทำให้ธุรกิจสตาร์ทอัพนั้นเกิดขึ้นได้จริงนะคะแน่นอนค่ะว่าวันนี้อย่างที่น้องแนนบอกไปแล้วนะคะว่าจิตตาเองถือว่าเป็นฟินเทคสัญชาติไทยที่แปลงไอเดียเรื่องของการลงทุนให้เป็นเรื่องง่ายได้สำหรับทุกคนวันนี้เรามาพูดคุยกันกับพี่เผ่าราวุธเหลืองสมบูรณ์ Founder จากจิตตา .com นั่นเองนะคะพี่เผ่าคะถ้าพูดถึงเรื่องของไอเดียแน่นอนว่าหลายๆคนเนี่ยอยากจะหาไอเดียที่เจ๋งๆใหม่ๆออกมาแนะนำให้ตลาดได้รู้จักกันแต่ประเด็นก็คือไอเดียเหล่านั้นเนี่ยบางทีเราก็ไม่แน่ใจว่ามันเจ๋งจริงมันตอบโจทย์ตลาดที่เราอยากจะเอาของชิ้นนี้ให้เขาใช้ได้จริงหรือเปล่าส่วนตัวของพี่เผ่าเองเนี่ยวิธีการสร้างไอเดียและทดสอบไอเดียของตัวเองคืออะไรบ้าง
1: คือจริงๆแล้วโดยภาพรวมเนี่ยนะครับก็คือว่าจากประสบการณ์ที่ผ่านมาตอนแรกเราก็จะมองว่าเฮ้ยถ้าเราเป็นคนเก่งเป็นคนไรไอเดียมันง่ายอยู่แล้วแล้วก็คิดอ่านหนังสือนู่นนี่นั่นเป็นแรงบันดาลใจมาแต่ว่าพอลองมาใช้จริงโดยเฉพาะการทำสตาร์ทอัพอะครับสิ่งที่ดีที่สุดในการสร้างไอเดียคืออย่าอยู่หน้าคอมปิดคอมไปแล้วไปเจอคนจริงๆไปอยู่ในคอมมูนิตี้จริงๆไปเจอจริงๆว่าปัญหาของคนคืออะไรนะครับแล้วก็ฟังเขาเยอะๆถ้าเป็นผมบอกแนะนำน้องๆก็คือ stop thinking start listening คือหยุดคิดเองเองแล้วไปฟังคนเยอะๆว่าทุกคนต้องการอะไรสตาร์ทอัพไอเดียที่ดีคืออย่าทำสิ่งที่เราต้องการแต่ทำสิ่งที่คนต้องการ
0: ย้อนกลับไปอย่างณวันที่พี่เผามีไอเดียว
1: ่
0: าอยากจะทำอะไรง่ายๆให้กับนักลงทุนได้หาข้อมูลเรื่องของการลงทุนตอนนั้นพี่เผาทำยังไงบ้าง
1: ตอนนั้นถ้าเป็นจิตตะเวอร์ชันแรกใช่ไหมครับตอนนั้นสิ่งที่ทำก็คือว่าพอเราจะผันตัวนักลงทุนมาทำธุรกิจอีกทีใช่ไหมเราก็ต้องคิดอยู่ว่าจะทำธุรกิจอะไรคือโชคดีอย่างนึงที่พอเป็นนักลงทุนมาเนี่ยเราเลยต้องดูอินดัสทรีก่อนว่าอย่างน้อยอินดัสทรีมันต้องเวิร์กอินดัสทรีมันต้องใหญ่แล้วก็อินดัสทรีเนี่ยต้องมีไปอีกเป็น100ปีมีคนทำธุรกิจอยู่แล้วถูกไหมครับแล้วพอทำตัวนี้ได้ก็จะมานั่งคิดว่าเฮ้ยเราจะทำอะไรดีตอนนั้นก็จะใช้เวลาประมาณ1ชั่วโมงทุกวันเนี่ยก็นั่งคิดว่าจะทำอะไรอะไรได้ไม่ได้อะไรข้อดีข้อเสียเป็นยังไงทำSWOT analysisบ้างเป็นทฤษฎีหมดเลยแล้วก็เลยพอสุดท้ายมาจบที่ลองทำเขาเรียกว่าเว็บคล้ายๆเหมือน Google Finance แต่ว่าจะทำหุ้นของ Southeast Asia เพราะตอนนั้นเขาจะเปิด AEC พอดีว่าเฮ้ยคิดง่ายๆว่าถ้าเรารวบรวมข้อมูลงบการเงินข้อมูลอะไรเนี้ยของทุกหุ้นใน Southeast Asia ให้คนมันต้องใช้เพราะยังไงคนต้องการข้อมูลหุ้นแต่ตลาดเหล่านี้ยังไม่มีก็เลยทำเวอร์ชันแรกออกมามีข้อมูลทุกอย่างใช่ไหมครับวอลลุ่มซื้อขายเลชงต่างงบการเงินแล้วเราก็เสริมเพราะตอนนั้นโซเชียลเน็ตเวิร์คกำลังมาแรงเราก็เลยมองว่าเฮ้ยถ้าเราแอดออนเข้าไปให้คนมาคอมเมนต์ได้ว่าหุ้นเนี้ยมันดีใดไม่ดีให้คนมาโหวตได้ว่าหุ้นนี้ดีไม่ดีมันน่าจะเป็นไอเดียที่สุดยอดแล้วเราก็ตื่นเต้นกับมัน
0: แล้วสุดยอด
1: แล้วเราก็ทำสุดยอดในความคิดเราแต่พอทำเสร็จแล้วไปให้คนลองใช้ปรากฏว่าแป๊กมันก็เลยเป็นบทเรียนที่ฝังใจทุกวันนี้แล้วก็มาแนะนำคนอื่นน้องๆแซวคนอื่นว่าอย่าทำสิ่งที่เราต้องการคือตอนนั้นอาจจะเป็นเคาะร้ายเพราะว่าเราทำหุ้นอเมริกาก่อนเพราะฉะนั้นเนี่ยผมทำที่ไทยทีมงานอยู่ที่ไทยทำมาแล้วก็ไม่มีใครใช้ได้เอาไปให้ทุกคนบอกเฮ้ยเจ๋งๆดีแต่ก็ไม่ใช้เพราะลงทุนหุ้นไทยอยู
0: ่
1: ถูกไหมจนพอทำเสร็จเราก็เลยต้องบินไปอเมริกาเพื่อไปดูจริงๆว่าเฮ้ยคนจะใช้หรือเปล่าแล้วก็ปรากฏว่าคนไม่ใช้เพราะเขาบอกว่ามันยากไปคือสำหรับเราที่ลงทุนมาเองเนี่ยเรา

0: บอกเฮ้ยมันง่ายแล้วน
1: ะ
0: มันเจ๋งมากแต่คนทั่วไปต้องการง่ายกว่านั้นอีกเขาบอกว่าไม่ต้องการรู้ข้อมูลอะไรเลยอยากรู้แค่ว่าซื้อหุ้นอะไรราคาเท่าไหร
1: ่
0: จบถ้าทำได้เท่านี้จะใช้เราก็เลยแบบสวยแล้วไอ้ที่เรากดข้อมูลเยอะแย
1: ะ
0: กลายเป็นว่าคนก็ยังใช้ตัดสินใจไม่ได
1: ้
0: ครับก็เลยต้องกลับมารีทิงใหม่ว่าสิ่งที่คนต้องการจริงๆคือเนี่ยสองคำถามนี้ซื้อหุ้นอะไรราคาเท่าไหร่แล้วที่เรามีอยู่เราตอบโจทย์อะไรเขาได้บ้างทำอะไรได้บ้างก็เลยกลายเป็นว่าแทนที่จะให้ข้อมูลเยอะแยะแบ็คเต็ปกลับมาใหม่ว่าคนต้องการอะไรที่เทคแอคชั่นได้ก่อนแล้วค่อยไปดูข้อมูลทีหลังเพราะฉะนั้นก็เลยต้องกลับมาทำเป็นจิตตะสกอร
1: ์
0: บอกว่าซื้อหุ้นอะไรคุณภาพดีแค่ไหนกับจิตตะลายบอกว่าต้องซื้อหุ้นราคาเท่าไหร่ก่
1: อ
0: นแล้วพอทำตัวนี้ได้เสร็จปุ๊บเนี่ยถ้าสนใจค่อยไปดูข้อมูลเพิ่มเติมถูกไห
1: ม
0: คือตอนที่ไปซีกอนวันเล่เนี่ยแรกๆที่ไปแล้วเจอเลยเนี่ยก็คือเขาต้องบอกว่าฟังก์ชันบนเว็บตอนแรกที่ทำพิสูจน์ไอเดียคือการทำไอเดียต้องแวลิเดตให้มันดีใช่ไหมเพราะนั้นจะพิสูจน์ไอเดียได้อะมันต้องทำคอฟีเจอร์ให้น้อยที่สุดว่าถ้าคอฟีเจอร์ไม่ผ่านไม่ต้องทำอย่างอื่นแต่จิตตะเวชละโอมีฟีเจอร์เยอะแยะอลังการงานสร้างทุกคนใช้ไม่เป็นแล้วพอเรากลับมาทำเป็นคอฟีเจอร์คือมีแค่สกอร์กับไลน์กลายเป็นว่าพอเอาไปให้คนใช้ปรากฏเฮ้ยเวิร์กพอเขารู้สึกเฮ้ย amazing ชวนคนมาใช้แล้วก็ถามเยอะแยะมากมายว่าแล้วพิสูจน์ยังไงผลตอบแทนเท่าไหร่ดูหุ้นตัวนี้ตัวนี้ได้ไหมกลายเป็นว่าคนตื่นเต้นแล้วพอเรามาดูสแตทเราต้องเก็บสแตทกลายเป็นว่าเฮ้ยคนกลับเข้ามาใช้ซ้ำพอเอาไปแนะนำใครเนี่ยโอ้มานั่งเสิร์ชหุ้นทั้งคืนเลยอะไรเงี้ยตื่นเต้นตื่นเต้นเราก็รู้สึกเฮ้ยไอเดียเริ่มต้นมันเวิร์กแล
1: ้
0: วแล้วก็เหลือค่อยเสริมคือที่นั่นก็บอกว่าไอเดียเริ่มต้นเวิร์กหลังจากนั้นฟีเจอร์ทุกอย่างที่ตามมาคือสิ่งที่ทำให้ core value เด่นขึ้นถูกไหมเพราะนั้นไอเดียเริ่มต้นต้องดีเหมือน Google ก็ต้องเซิร์ชได้ดีที่สุด Facebook คือ connect คนที่เป็นคนจริงๆนี่คือไอเดียเล็กๆเริ่มต้นหลังจากนั้นฟีเจอร์อย่างอื่นมาเพื่อเสริมให้ value มันขยายขึ้น
1: ฟังดูแบบนี้เนี่ยมันอาจจะทำให้คนทั่วๆไปที่อยากจะเป็นสตาร์ทอัพเนี่ยมีมุมคิดใหม่นิดนึงเพราะคนอื่นมักจะคิดว่าโหอยากทำอะไรเจ๋งๆมันต้องเยอะมันต้องมีนวัตกรรมมันต้องมาด้วยเทคโนโลยีซึ่งก็เหมือนกับกรณีของพี่เผ่าในสเตจแรกที่คิดว่าอยากมาแบบเท่ๆเลยเนี่ยใครจะมี
0: ทำสิ่งที่ไม่เคยมีใครทำมาก่อน
1: เป็นโซเชียลมีเดียที่ลิงก์เรื่องคุณเข้าด้วยกันแต่ผลปรากฏว่านั่นคือสิ่งที่ตอบโจทย์ตัวเองแต่ไม่ได้ตอบโจทย์กลุ่มที่เราต้องการเพราะฉะนั้นแล้วฟังจากที่พี่เผ่าบอกตรงนี้เราต้องหา core value ของเราเป็นแกะให้แน่นก่อนอย่าเยอะเอาฟีเจอร์สำคัญสำคัญ
0: ครับ
1: พอรู้แล้วว่าอันเนี้ยน่าจะใช่จิตตะสกอร์จิตตะลายบอกได้ว่าซื้อหุ้นอะไร
0: ราคาเท่าไหร
1: ่ราคาเท่าไหร่ได้แล้วเนี่ยเวลาต่อยอดไอเดียตรงเนี้ยทำยังไงให้เราไม่แบบเป๋ไปเป๋มาแล้วก็โฟกัสกับมันจนทำให้มันเนี่ยกลายเป็นโซลิดไอเดียที่มันสามารถสร้างรายได้ได้ค่ะ
0: เพราะฉะนั้นกลับมาอันที่2พอเรามีคอฟีเจอร์เสร็จแล้วใช่ไหมไอเดียที่มาแอดออนเนี่ยก็อย่าคิดเองเองอีกคือสตาร์ทอัพหรือหลายๆคนที่ผิดพลาดก็คือไปคิดเองว่าเฮ้ยต้องเสริมอันนี้เข้าไปแต่ถ้าเป็นสตาร์ทอัพที่ถูกต้
1: อง
0: จะเอาไอ้ฟีเจอร์เนี่ยไปให้คนใช้แล้วเขาจะมีวิธีในการหาเขาเรียกว่า early adopter กลุ่มคนใช้แรกๆแฟนพันธุ์แท้แรกๆเป็นกลุ่มที่เราไปช่วยแก้ปัญหาเขาดีที่สุดที่ภาษาเขาก็เรียกว่า pain killer คือโปรดักต์ของเราอ่ะช่วยแก้ตอบโจทย์จริงๆแล้วคนเหล่านี้ถ้าโปรดักต์เราเวิร์กจริงเขาจะ requestฟีเจอร์แอดออนขึ้นมาเองใช่ไหมอย่างจิตตะพอเอาไปให้คนดูปุ๊บคนก็ต้องการว่าแล้วพิสูจน์ยังไงแล้วก็คนบอกว่าตอนแรกมีแค่เซิร์ชหุ้นดูเป็นรายตัวใช่ไหมคนก็บอกจะดูหุ้นทั้งตลาดหุ้นทำไงเพราะตัวเองไม่รู้จักจิตตะก็เลยทำฟังก์ชันเบราว์ขึ้นมาพอทำเบราว์เสร็จเขาก็อยากเอางั้นช่วยจัดเรียงหุ้นดีราคาถูกให้หน่อยมีจิตตะแรงกิ้งเสร็จแล้วคนก็มาอยากมีข้อมูลเพิ่มเติมนอกจากสกอร์และก็เลยมีจิตตะแฟกเตอร์จิตตะไซส์มีสกรีเนอร์เนี่ยคือสตาร์ทอัพสิ่งที่มันยากที่สุดเขาบอกว่าพอเป็นธุรกิจที่เริ่มต้นเนี่ยรีซอร์สมันจำกัดคือเงินกับเวลาถูกไหมเพราะฉะนั้นสิ่งที่ควรจะทำคือทำอะไรก็ได้ที่ไม่เวสต์รีซอร์สคือไม่สิ้นเปลืองเพราะนั้นจะทำได้ก็คือเรารู้ว่ามียูเซอร์พร้อมใช้อยู่แล้วแล้วพอทำปุ๊บเอาให้เขาใช้ทันทีถูกไหมตอนนั้นจิตตะก็เริ่มต้นอย่างเงี้ยว่านอกจากทำโปรดักต์เสร็จแล้วต้องมีวิธีในการเข้าถึงยูเซอร์กลุ่มเดิมๆจิตตะก็สอนทุกอาทิตย
1: ์
0: พอสอนปุ๊บเราก็จะได้ฟังด้วยว่าคนเนี่ยรีเควสอะไรซ้ำๆเช่นไอ้พี่ครับมีสกินเนอร์ไหมผมอยากจะได้แบบนี้นี้พอพูดซ้ำไปเรื่อยเราก็จะรู้แล้วไอ้ฟังก์ชันเนี่ยมันต้องใช้การได้แล้วพอทำปุ๊บเราจะจำไว้ว่าใครเป็นคนเคยบอกเราว่าอยากมีอันนี
1: ้
0: เราก็จะส่งไปเทสเลยสมัยก่อนจิตตะจริงๆก็จะแบบมีเป็นกราฟิกก่อนว่าหน้าตาประมาณนี้เวิร์กไหมถ้าเวิร์กก็มาทำต่
1: อ
0: นะครับเพราะนั้นก็จะพิสูจน์ไอเดียไปเรื่อย
1: ๆระหว่างทางเราต้องพิสูจน์ไอเดียของเราตลอดเวลาและส่วนสำคัญก็คืออย่าออกมาจากตัวเอง
0: อย่าคิดเองเอง
1: อย่าคิดเองอย่ามโน
0: อย่ามโนใช่
1: เราต้องฟังในกลุ่มคนที่เขา มีปัญหาเหล่านั้น

0: อยากได้จริงจริง
1: ของเราตอบโจทย์ได้จริง
0: จริงครับ
1: นะแต่พอเราทำไปเรื่อยๆแล้วเนี่ยนะคะเมื่อทุกอย่างมันไปตามทางของมันได้มีการพัฒนากับมันได้เนี่ยเราหาการต่อยอดไอเดียของเราเนี่ยต่อยังไงเพราะว่าสตาร์ทอัพหลายๆครั้งมักจะมีปัญหาว่าพอได้ทางนึงที่ชัดเจนแล้วเนี่ยมันจะเริ่มถึงจุดตัน
0: ถูกต้องครับ
1: พี่เผ่าเองผ่านจุดนั้นมาได้ยังไง
0: ชีวิตนี้ไม่มีทางตันใช่ไหมท่านคือจริงๆสิ่งที่สตาร์ทอัพต้องการนะครับคือไอเดียมาแล้วก็การ validate จากข้างในตัวจิตตาเองก็ต้องมีหมายความว่าเราต้องมีวิธีวัดผลถูกไหมอะไรที่วัดผลได้เราจะปรับปรุงได้เหมือนที่เขาบอกว่าสตาร์ทอัพเท่ากับ growth คุณต้องโตสัปดาห์ละ 5%
1: ค่ะ
0: เพราะฉะนั้นพอเราไปมองว่าอันนี้เวิร์คแล้วสแตทข้างในมันเริ่มไม่ซัพพอร์ตแล้วเราเริ่มโตไม่ได้ user เริ่มไม่ไปต่อแสดงว่าฟีเจอร์ที่มีต้องไม่พ
1: อ
0: มันต้องมีบางอย่างที่เขาจะต้องได้อีกถูกไห
1: ม
0: พี่ก็จะกลับมาทำเหมือนสมัยทำธุรกิจอะไรเงี้ยว่าเมื่อไหร่ที่มีปัญหาเราต้องหาความรู้เพิ่มแล้วจิตตะก็จะมีสมมติ early adopter จริงๆเขาจะบอกว่าวิธีที่ดีที่สุดในการทำสตาร์ทอัพใช่ไหมคือมี100คนแรกใช้แบบชอบๆเลยหลังจากนั้นคิดว่าจะทำ1,000 คนได้ยังไงพอ1,000 คนได้ค่อยไป10,000 คนค่อยไป100,000 คนเงี้ยแต่อย่าคิดว่าพยายามเอาคนล้านคนมาตั้งแต่วันแรกเพราะฉะนั้นพอมันเป็นแบบนี้เราจะรู้ว่าถ้าสมมติเราทำได้ถึง100ถึง 1,000 โดยไม่มีปัญหาอะไรอ่ะโดยฟีเจอร์ที่มีอยู่แล้วไม่ต้องทำอะไรใหม่นะก็ทำไปเรื่อยจนเริ่มรู้สึกเฮ้ยเริ่มแปลกๆและดูสแตทข้างในคนเริ่มไม่ใช้หรือสมมติว่าอัตราการใช้ซ้ำปกติเราอยู่ที่ 50% ต่อสัปดาห์อะไรเงี้ยปรากฏพอช่วงหนึ่งคนเข้ามาเยอะแต่การก็ไม่ค่อยใช้ซ้ำแสดงว่าตอนนั้นเรากำลังเข้ากลุ่มผิดหรือเปล่าเราก็ต้องมาวัดภายในแชนเนลไหนสมมติมาออกรายการปรากฏว่ามาออกรายการไซน์อัพอย่างเดียวไม่ใช้เลยแสดงว่าเฮ้ยรายการนี้ไม่เหมาะหรือเปล่าอะไรเงี้ยครับอย่างตอนนั้นจิตตะก็จะวางคอนเซปต์ไว้ค่อนข้างดีเพราะเรามองว่าของเราเป็นนิชมาร์เก็ตถูกไหมว่าคนที่ต้องการคือคนที่ลงทุนอย่างเดียวเพราะนั้นจิตตะก็จะไม่ได้ไปออกสื่อแมสมากก็จะออกเฉพาะที่เกี่ยวกับลงทุนเพราะว่าพอออกไปปุ๊บได้คนที่มาใช้มาช่วยแวลิเดตไอเดียเลยว่าเวิร์กไม่เวิร์กเพราะนั้นตอนแรกถ้าเราออกเยอะเกินไปเนี่ยสแตทเราจะมิกเราจะมั่วว่าเฮ้ยกลายเป็นว่าอยู่คนไซน์อัพ100 คนไม่ใช้สัก90จริงๆคนที่มาจากสื่อที่เป็นการเงินอาจจะใช้เยอะก็ได้แต่สื่ออื่นๆที่เขาไม่เคยลงทุนเลยมาปุ๊บก็ไม่ได้ประโยชน
1: ์
0: อย่างเงี้ยครับมันก็ต้องมีวิธีวัดผลมีแสตแล้วอย่างจิตตะเองก็จะมีพวกสแตทภายในเยอะ user score เปอร์เซ็นต์การ invite ของคนสุดท้ายมันต้องมี satisfaction metric เพื่อใช้วัดว่าเรายังเป็นที่ต้องการของคนจิตตะก็จะมีกระทั่งฟีเจอร์แต่ละอันเนี่ยมีคนใช้มากน้อยแค่ไหนอะไรที่ไม่มีคนใช้ก็หยุดพัฒนา
1: อ
0: ะไรที่มีคนใช้เยอะๆเดี๋ยวมันจะโตเองอย่างตอนนี้อ่ะรีเควสเรื่องพอร์ตโฟลิโออยากมีนั่นมีนี่เพิ่มรีเควสสกรีนเนอร์ให้สกรีนได้ลึกขึ้นอะไรเงี้ยครับเราก็ค่อยทำจริงๆถ้าไปมองเนี่ยสตาร์ทอัพที่สักเซสสูงๆเนี่ยเขาไม่ค่อยพัฒนาอะไรใหม่ๆเยอะนะลองไปดูดีๆถูกไหม Google เองจะเห็นว่าช่วงแรกหลายๆปีแรกเขาก็เป็นเสิร์ชธรรมดายังเสิร์ชวิดีโอไม่ได้ด้วยซ้ำแต่ทำสิ่งที่มีอยู่แล้วให้ดียิ่งขึ้นเพราะว่าสตาร์ทอัพที่ไอเดียมันดีอยู่แล้วครับมันไม่ต้องเปลี่ยนอะไรมากมันแค่ขยายให้คนอื่นมาใช้เรื่อยๆถูกไหมหรือ Facebook จริงๆเขาก็เปลี่ยนไม่เยอะถ
1: ู
0: กแล้วตอนแรกคอนเน็กเพื่อนกันสุดท้ายมีให้ใส่รูปแล้วก็สุดท้ายอะไรมีวอลโพสต์ได้มีอะไรจริงๆโดยฟังก์ชันหลักเขาไม่มีอะไรเยอะมากเลย
1: YouTube
0: ก็ดูวิดีโอแก่นยังเหมือนเดิ
1: ม
0: อย่างเงี้ย
1: ที่เพิ่มเติมก็คือมันตอบโจทย์ได้มากขึ้น
0: หรือทำให้มีการใช้งานที่หลากหลายขึ้นแต่คนไม่ใช้งานสิ่งเหล่านั้นเลยก็ยังใช้ฟีเจอร์หลักได
1: ้
0: เหมือนจิตตะตอนนี้ตัดทุกอย่างไปเหลือแค่สกอร์กับไลน์ก็ยังมีคนใช้ได
1: ้
0: ถูกไหมแต่อย่างอื่นที่เพิ่มเติมมาคือการใช้งานแต่ละแบบของแต่ละคนไอเดียมันจะต่างกันเวลาที่จะเข้าสู่แมสมาร์เก็ตมากขึ้นเนี่ยมันก็จะต้องมีอะไรพวกนี้เพื่อตอบโจทย์เพิ่มขึ้น
1: แต่อย่างในกรณีของจิตตะของพี่เผ่าเนี่ยพี่เผ่าได้ไอเดียมาเพราะพี่เผ่าเนี่ยอยู่ในอินดัสทรีนี
0: ้
1: เป็นนักลงทุนมาก่อนถึงแม้ว่าตอนแรกเนี่ยอาจจะหาไอเดียจากตัวเอง
0: ครับ
1: แต่พอทำไปแล้วไม่เวิร์กก็รู้จักที่จะปรับตัวในการไปฟังว่าโอเคคนอื่นๆเนี่ยต้องการอะไรแต่สำหรับน้องรุ่นใหม่ๆหรือคนอื่นๆที่อาจจะบอกว่าบางทีก็คิดไม่ออกเหมือนกันนะว่าไอเดียพวกนี้มันจะมาจากตรงไหนดี
0: ครับ
1: พี่เผ่ามีวิธีในการเริ่มต้นไอเดียเหล่านี้แล้วเป็นทางลัดหรือทำให้มันสักเซสได้เนี่ยอย่างไรได้บ้าง
0: ง่ายมากเลยครับไปเป็นอาสาสมัครหมายความว่าไปช่วยคนอื่นฟรีๆ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: มันจะทำให้เราพอเราไม่ถูกเงินบังตาแล้วเราไปช่วยฟรีๆเราจะทำเขาเรียกทำเกินความสามารถเราจะมองว่าเฮ้ยใครอยากให้เราช่วยอะไรเราไปช่วยแล้วการที่เราไปช่วยคนนั่นแหละเราจะเห็นว่าปัญหาของคนแบบนั้นทำอะไรถูกไหมแล้วหรือน้องบางคนเห็นไหมยอมลงทุนไปเรียนเรื่องบัญชีเรื่องภาษีเพื่อไปทำซอฟต์แวร์ด้านภาษีช่วยคนมองว่านี่คือปัญหาเราฟังเสียงที่เพื่อนบ่นรอบตัวก็ได้ว่าปัญหาเขาคืออะไรแล้วเราก็ลองไปแบบเฮ้ยลองเขียนโปรแกรมโปรโตไทป์มาช่วยแก้ปัญหาสิ่งที่ดีคือถ้าเราอยู่ใ

0: คนที่มีปัญหาอยู่แล้วครับพอเราทำโปรโตไทป์ออกมาเวอร์ชันแรกเรามีคนพร้อมใช้ทันที10คน
1: อ
0: าจจะดูเหมือนน้อยแต่ถ้า10คนนี้ใช้มันจะขยายต่อได้เองแต่ถ้าเราทำมาแล้วไอ้10คนที่มีปัญหายังไม่ใช้เลยเนี่ยแสดงว่าไอ้นี่ไม่เวิร์กหรอกเปล
1: ี่
0: ยนเรายังทำให้คน10คนเชื่อไม่ได้เลยแล้วจะทำให้คนเป็นหมื่นเป็นแสนเชื่อใช้เราได้ยังไงมันเป็นไปไม่ได
1: ้
0: เริ่มจาก small คนที่มีปัญหาเนี่ยเราไปแล้วก็เป็นอาสาสมัครไปแก้ปัญหาอยากอยู่ในอินดัสทรีไหนผมอยู่การเงินอยู่แล้วโชคดีมีคนต้องการรู้เรื่องการเงินเยอะถ้าเราอยู่ในอินดัสทรีอื่น อยู่ในธุรกิจร้านอาหารไปลองช่วยเขาก็ได้อย่างตอนก่อนมาทำจิตตะเนี่ยถ้าใครเคยดูซอรี่ผมก็รู้ว่าผมเคยไปฝึกงานที่ UOB จะได้ไปรู้ในอินดัสทรีเขาว่าเป็นยังไงทำอะไรอย่างเงี้ยยอมไปอยู่ในที่จะทำให้เราได้ไอเดีย
1: มันต้องเริ่มจากความชอบส่วนตัวก่อนนะมันถึงจะมีแพชชั่นจนกลายเป็นไอเดียที่ทำด้วยจริง
0: ถูกต้องครับคือมันก็จะเขาเรียกว่า domain of expertise ก็มีผลถ้าเรามีความรู้ในสิ่งที่ตลาดต้องการอยู่แล้วแล้วเอาตัวนั้นน่ะมาต่อยอดด้วยเทคโนโลยีมันง่ายถูกไหมแต่ถ้าเราไม่มีอะไรเลยถึงบอกว่าสิ่งที่เราทำก็คือต้องพัฒนาสกิลสักอย่างนึงอ่ะให้เราเด็ดกว่าคนอื่นหรือไปอยู่ในอินดัสทรีนั้นหรือทำอะไรอย่างถ้ามองง่ายที่สุดเลยอ่ะเอาอินดัสทรีที่มีอยู่แล้วจริงๆเขาบอกสตาร์ทอัพที่สักเซสสูงๆ
1: ฮะ
0: ไม่ได้ทำอะไรใหม่นะแต่เปลี่ยนจากสิ่งที่มีอยู่ปัจจุบันโดยใช้เทคโนโลยีไปเสริ
1: ม
0: ถูกไหมอย่าง Airbnb ตอนนั้นเนี่ยก็เริ่มต้นจากอะไรครับเขาไม่มีตังค์ก็เลยอาจจะหาตังค์ยังไงดีไม่มีตังค์จ่ายค่าเช่าบ้านก็เลยมองว่าเฮ้ยช่วงนั้นมันมีประชุมที่ซานฟรานใช่ไหมแล้วมีคนไม่มีโรงแรมพักเยอะก็เลยเอาวะเปิดห้องตัวเองให้เช่
1: า
0: ไปซื้อแอร์เป่าลมมาม ีคนเช่าจริงก็เลยเฮ้ยไอ้นี่มันเวิร์กก็เลยทำต่ออันนี้คือไอเดียง่ายๆเงี้ยลองเทสลองอะไรทำไปได้
1: เพราะว่าแนวคิดของการเกิดไอเดียมันเกิดขึ้นได้รอบตัว
0: ใช่
1: ทุกๆวันเพียงแค่เราจะสังเกตกับมันหรือเปล่า
0: ถูก
1: แล้วถ้าเราสังเกตแล้วเราคิดว่ามันเป็นเรื่องที่เราถนัดด้วย
0: ชอบ
1: และสามารถเพิ่มอะไรเข้าไปได้เป็นแวลูหรือว่าเป็นคุณค่าพิเศษที่คนอื่นยังไม่เคยด้วย
0: ถูกต้อง
1: อันนี้มันจะไปได้เร็วขึ้น
0: ถูกต้อง
1: แต่อย่างที่บอกกลับมาที่พอยต์เดิมว่าแต่ไอเดียตรงนี้ก็อยากฟุ้งมากจนเกินไป
0: แรกๆมันต้องเนี่ยคอคอนเซ็ปต
1: ์ต้องมีคอคอนเซ็ปต์ที่แน่นนะคะแต่ประเด็นก็คือพอเราได้คอคอนเซ็ปต์ที่แน่นเนี่ยอันนี้เป็นเนเจอร์ของใหญ่เลยที่เป็นเจ้าของไอเดียนะมักจะกลัวว่าเวลาที่เราเอาไปบอกคนอื่นแล้วเนี่ยคืออยากเทสก็อยากเทสนะแต่ไม่ค่อยอยากบอกอ่ะเพราะว่าเดี๋ยวถ้ามันเจ๋งจริงอ่ะกลัวคนก๊อปปี้ไอเดียเนี้ยเอาไปทำเอง
0: ครับ
1: พี่เผาเคยมีอารมณ์แบบนั้นไหม
0: ไม่ค่อยครับจริงๆพูดตามตรงไม่ค่อยมีอะไรเพราะผมเป็นคนแชร์ชาวบ้านชาวช่องอยู่แล้วแต่จริงๆพอลองมาทำแล้วเนี่ยเราจะรู้ว่าจริงๆอ่ะการพูดให้ชัดเจนว่าเราทำอะไรเนี่ยมีข้อดีมากกว่าข้อเสียเหมือนตอนที่เราไปซันฟานเนี้ยเราผมก็มาทำสตาร์ทอัพทำไฟแนนซ์อยากทำนั่นทำนี
1: ่
0: กลายเป็นว่าเรามีคนที่คอยช่วยวาลิเดตหรือช่วยพิสูจน์เราแล้วก็สิ่งที่ก๊อปมีความเป็นไปได้แต่ถ้าคนอยู่ในวงการก็จะรู้ว่าไอเดียมันไม่มีอะไรหรอกสุดท้ายการทำให้มันเกิดจริงยากกว่าเพราะร้อยคนเห็นไอเดียใกล้เคียงกันได้หมดแต่จะมีสักกี่คนที่จะทำมันให้เกิดจริงเพราะว่าการทำให้เกิดจริงมันไม่ใช่แค่ไอเดียมันคือทีมงานมันคือการหายูเซอร์มันคือเอ็กซิคิวชันที่ต้องดีเพราะฉะนั้นบอกไปเถอะแต่ว่าเราก็อาจจะต้องเลือกนิดนึงว่าควรจะบอกใครไม่บอกใครหรือจะบอกแมสแค่ไหนอย่างถ้าอย่างเป็นในจีนเนี่ยที่เขาบอกว่าตอนนี้ถ้าคุณทำสตาร์ทอัพรายใหม่แล้วไปลงสื่อครั้งนึงเนี่ยวันรุ่งขึ้นมีอีก 20,000 คนมาทำตามดูว่าเวิร์กเพราะนั้นช่วงแรกสตาร์ทอัพถึงต้องเป็น MVP หรือทำ Under Radar ไปแล้วทำเฉพาะ Core User มองว่าเนี่ยเอาไอเดียไปบอก Core User หรือบอกคนรอบตัวเราว่าเป็นอะไรจริงๆมันก็เหมือนกดแรงดึงดูดน
1: ะ
0: ยิ่งเราบอกเยอะจะมีคนมาช่วยซัพพอร์ตเราเยอะแล้วก็ตรงเนี้ยมาไปเรื่อยๆแล้วก็เราต้องมีเขาเรียกว่าคอบางอย่างที่กลุ่มไว้สมมติว่าผมรู้เรื่องลงทุนแล้วทำเว็บลงทุนต่อให้ผมบอกเพื่อน20คนก็เริ่มไม่ได
1: ้
0: แต่เขาเป็นคนที่จะใช้งานเราได้แบบเนี้ยก็บอกไป
1: ซึ่งสิ่งเนี้ยคือสิ่งที่ต้องหาให้เจอ
0: ใช่
1: ว่าคอคืออะไรที่เรามีคืออะไรแล้วสิ่งที่เราอยากจะให้เขามาเสริมในฟีเจอร์ของเราหรือว่าสิ่งที่เขาอยากให้เราพัฒนาเนี่ยคืออะไร
0: ใช่
1: นี่คือสิ่งต้องหาให้เจอตั้งแต่เฟสแรก
0: แล้วก็อย่าไปกลัวว่าแชร์ไปแล้วเขาจะก๊อปเพราะจริงๆถ้าก๊อปเนี่ยแสดงว่าไอเดียมันดีแล้วก็ถ้าในมุมเคยอ่าน VC เขาบอกว่าอย่าไปคิดว่าจะมีคนก๊อปเราเพราะจริงๆไอที่เราทำอยู่อาจจะมีคนทำอยู่แล้วก็ได
1: ้
0: เพราะไอเดียมันเกิดขึ้นเร็วมากทั่วโลกตอนนี้เพราะนั้นสิ่งสำคัญมันเหมือน Google ก็ไม่ใช่ Search Engine เจ้าแรกนะ Facebook ไม่ใช่ Social Media เจ้าแรกไม่ใช่ Social Network เจ้าแรกแต่เขาก็ Success ได
1: ้
0: เพราะเขามีคอบางอย่างถูกมั้ย Google มองว่าคอเขาไม่ใช่แค่ Search Engine ปกติที่มีอยู่แต่เขาเนี่ยมีอัลกอริทึมที่เป็นเหมือนเพจแรงว่ามีวิธีวัดผลแบบอื่นทำให้แรงกิ้งมันดีขึ้นได
1: ้
0: Facebook ก็บอกว่าเขาแต่งโซเชียลมีเดียอื่นที่ใช้ real connection จริงๆต้องเป็นเพื่อนคนตัวตนจริงมาเป็นเพื่อนกันไม่ใช่เฟคโปรไฟล์มั่วๆไอเนี้ยเรา

0: มีหรือเปล่าเขาเรียกว่า competitive edge ถูกป่ะอย่างจิตตะก็จะมีว่ามีจิตตะสกอร์จิตตะลายมันไม่ใช่ก๊อปกันได้ในวันรุ่งขึ้นแบบเนี้ยถ้าเรามีอะไรพวกเนี้ยอย่าไปกลัวทําแต่ว่าช่วงแรกที่ทําก็ค่อยๆบอกบอกเพื่อหา user 10คนแรกหา100คนแรกหา10,000คนแรก1,000คนแรกจนจุดที่เราเริ่มคนเริ่มรู้จักเราเยอะแล้วเนี่ยคนก็จะตามเรายากแล้วอย่างน้อยต้องใช้เวลาอะไรอีกเท่าไหร่ถึงจะทำตามทันอะไรเงี้ยครับ
1: เพราะฉะนั้นแล้วกลับมาที่จุดแข็งสำคัญของเราว่าของเราที่เราคิดออกมาเนี่ยดีจริงหรือเปล่า
0: ถูกต้องครับ
1: แล้วก็มีเพอร์โพสที่ชัดเจนมีวัตถุประสงค์ที่ชัดเจนที่จะเดินไปหาม
0: ัน
1: และหลังจากนั้นเนี่ยเดี๋ยวทุกอย่างมันจะค่อยๆมาตามเกมที่เราวางไว้ในการค่อยๆพัฒนาเพื่อตอบโจทย์สิ่งที่เราตั้งใจว่าอันนี้แหละน่าจะเป็นเพนคิลเลอร์ให้กับคนกลุ่มนี้ที่เรา
0: ใช่ครับแล้วก็อีกอย่างที่เสริมก็คือว่าไอเดียมันไม่มีไอเดียอะไรที่ทำแล้วเวิร์กแต่เดย์วันสิ่งที่สำคัญมากกว่าไอเดียคือการหาไอเดียแล้วทำให้รู้ว่าไอเดียนี่มันเวิร์กจริงๆเพราะนั้นมันต้องเกี่ยวกับคิดไอเดียเจอยูเซอร์คิดไอเดียเจอยูเซอร์เพราะนั้นการที่คุณไปบอกไอเดียเริ่มต้นเนี่ยสุดท้ายเขาก็ไม่สามารถเรียนแบบได้เร็วๆแล้วก็สมมติว่าจิตตะเองต่อให้มีคนเรียนแบบปุ๊บแต่การที่เขาจะทำให้คนเชื่อแบบเรามันยากเพราะเราก็เนี่ยค่อยๆทำค่อยๆสอนคนอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วมันมากกว่าแค่ไอเดียคือการที่ทำให้รู้ว่าไอเดียไหนเวิร์กแล้วก็รู้อินไซ
1: ต
0: ์สมมุติว่าเราเริ่มต้นไปแล้วเรารู้จริงๆต้องการอะไรคนที่ใช้จิตตะคืออะไรเนี่ยคนอื่นที่มาก๊อปคือมองได้แค่ผิวเผินเน
1: ี่
0: ยแต่เขาไม่รู้ว่าจริงๆอะไรคือความต้องการอะไรเงี้ยเพราะนั้นก็ทำไปเถอะ
1: เพราะฉะนั้นไอเดีย
0: ทำไปเรื่อยๆพัฒนาไอเดียพัฒนาตัวเองไปเรื่อยฟังเสียงยูเซอร์ไอเดียเราจะเฉียบคมขึ้นเรื่อยๆคนที่มาก๊อปก็ได้แค่ไอเดียที่มันเป็นภาพใหญ่
1: ใช่เพราะฉะนั้นแล้วอย่างที่พี่เผ่าบอกไว้ตั้งแต่ต้นให้เป็น listener อย่าเป็น thinker อย่าง
0: ใช่ครับ stop thinking start listening ฟังเยอะๆทุกวันนี้ผมไม่คิดอะไรเองแล้วครับฟังคือมันก็จะมีช่วงแรกเขาให้ฟัง early adopter หา pain point ใช่ไหมช่วงที่จะเข้าสู่ mass market อันเนี้ยคุณจะต้องฟังคนที่อยู่ในอินดัสทรีจริงๆถ้าคุณอยู่ในอินดัสทรีไฟแนนซ์คุณก็ต้องไปคุยกับStock Exchange คุยโบรกเกอร์เฟิร์มคุยกองทุนว่าสุดท้ายคนจำนวนมากอยากได้อะไรต้องการอะไรคุณไปเสริมใครได้บ้างเลยก็จะฟังเป็นสเต็ปไปครับ

0: ห็นไหมคะว่าการเกิดไอเดียขึ้นนั้นเนี่ยนะคะเราสามารถหาได้อยู่รอบๆตัวเราเนี่ยแหละค่ะแต่ว่าไอเดียไหนที่จะเวิร์กและสามารถต่อยอดไปเป็นธุรกิจของเราได้นั้นจริงๆก็ต้องมีหลักคิดหลักการในการทดสอบแล้วก็พิสูจน์ไอเดียพอสมควรนะคะหลักการดีๆเหล่านั้นจะมีอะไรกันบ้างนั้นเราไปหาข้อสรุปกันค่ะ
1: ถ้าพูดถึงเรื่องของการหาไอเดียนะคะสำหรับบรรดาสตาร์ทอัพแล้วเนี่ยสิ่งที่เราควรจะต้องทำความเข้าใจก็มีด้วยกันตั้งแต่เรื่องของ core feature ซึ่งก็คือฟีเจอร์หลักของไอเดียซึ่งเป็นแก่นของไอเดียนะคะที่สร้างคุณค่าให้กับลูกค้าโดยเราเองเนี่ยต้องหาให้เจอก่อนค่ะว่า core feature เหล่านั้นคืออะไรแล้วก็ทำให้น้อยที่สุดเพื่อที่จะนำมาพิสูจน์ไอเดียได้ต่อได้หลังจากนั้นแล้วสิ่งที่เราควรจะต้องทำความเข้าใจต่อนั่นก็คือเรื่องของ early adopter ซึ่งก็คือลูกค้ากลุ่มแรกที่มองเห็นประโยชน์จากเทคโนโลยีหรือว่านวัตกรรมใหม่ๆพร้อมที่จะเข้ามาทดลองใช้ผลิตภัณฑ์หรือบริการที่ธุรกิจสตาร์ทอัพนั้นนำเสนอเพื่อที่จะแก้ไขปัญหาของตัวเองซึ่งธุรกิจสตาร์ทอัพนั้นมักจะมองหาลูกค้ากลุ่มนี้เพื่อเป็นการทดสอบไอเดียค่ะนอกจากนั้นแล้วนะคะอีกหนึ่งคำศัพท์ที่ต้องทำความเข้าใจกันนั่นก็คือคำว่า validate idea ก็คือการพิสูจน์ไอเดียกับกลุ่ม early adopter ว่าสิ่งที่เรานำเสนอนั้นดีหรือไม่ดีอย่างไรซึ่งจะทำให้เราสามารถปรับปรุงไอเดียให้ดีขึ้นได้จากฟีดแบคของลูกค้ากลุ่มแรกของเรานั่นเองส่วนเทคนิคหรือวิธีที่จะช่วยในการหาไอเดียสำหรับการทำธุรกิจสตาร์ทอัพนั้นอาจเริ่มต้นจากขั้นตอนแรกสังเกตปัญหาก่อนค่ะปัญหาเหล่านี้นะคะอาจจะพบเจอด้วยตัวเองหรือเป็นปัญหาที่คนส่วนใหญ่มีอยู่แล้วซึ่งเป็นปัญหาที่อาจจะมีมานานแต่ยังไม่มีใครสนใจแก้ไขขั้นตอนต่อไปก็คือลองคิดถึงเรื่องราวที่เรามีความเชี่ยวชาญความสนใจหรือความรู้ความเชี่ยวชาญอะไรบางอย่างเฉพาะทางที่เรามีนะคะหากมันสามารถช่วยเหลือผู้คนแล้วก็แก้ปัญหาให้กับผู้คนได้นำมาสู่ไอเดียในการสร้างธุรกิจที่ดีได้ค่ะนอกจากนั้นแล้วนะคะควรคิดถึงประโยชน์ต่อผู้ใช้ด้วยโดยอะไรก็ตามที่เราสร้างขึ้นมาแล้วช่วยให้คนได้ประโยชน์มักจะขายได้เช่น

0: ช่วยให้ประหยัดเวลาช่วยให้ประหยัดเงินช่วยให้สร้างรายได้ช่วยสร้างความสะดวกสบายรวมถึงการช่วยแก้ปัญหาต่างๆโดยหากทำสิ่งเหล่านี้ได้ก็จะถือว่าเป็นการสร้างคุณค่าให้กับลูกค้าและกับธุรกิจที่เราสร้างขึ้นนั่นเองและส่วนสุดท้ายนะคะควรคิดถึงรูปแบบการทำธุรกิจใหม่ๆหรือการเปลี่ยนแปลงลักษณะการดำเนินธุรกิจและบริการแบบเดิมๆซึ่งการเปลี่ยนแปลงแบบนี้มักจะมีเทคโนโลยีเข้ามาเกี่ยวข้องนั่นเองค่ะก็ต้องบอกว่าเทคนิคเหล่านี้สามารถช่วยเป็นจุดตั้งต้นให้สามารถหาไอเดียแล้วก็นำมาพิสูจน์ไอเดียเพื่อนำมาพัฒนาต่อยอดให้เกิดเป็นไอเดียการทำสตาร์ทอัพได้ต่อไปค่ะ
1: และนี่แหละค่ะก็คืออีกหนึ่งคลาสนะคะที่น่าจะทำให้ผู้ประกอบการทุกท่านเห็นหนทางนะคะว่าไอเดียต่างๆสามารถเกิดขึ้นได้ไม่ยากเลยแต่ประเด็นก็คือการที่จะหาแก่นแท้ของไอเดียนั้นและพัฒนาต่อยอดจนกลายมาเป็นอีกหนึ่งธุรกิจที่ประสบความสำเร็จได้อย่างรวดเร็วต่างหากนั่นคือสิ่งที่สำคัญนะคะเพราะฉะนั้นแล้วสัปดาห์หน้าค่ะคลาสถัดไปเราจะพาทุกท่านมาดูกันนะคะว่าวิธีการที่จะแปลงไอเดียเหล่านี้ให้กลายมาเป็นผลิตภัณฑ์หรือว่าบริการที่ตอบโจทย์กลุ่มลูกค้าที่เราต้องการจะมีวิธีกันอย่างไรบ้างเดี๋ยวติดตามกันได้เวลาเดิมแบบนี้แต่ระหว่างนี้ใครอยากจะหาข้อมูลเพิ่มเติมสามารถเข้าไปดูรายละเอียดได้นะคะที่ set.or.th/education นะคะในมุมผู้ประกอบการนั่นเองวันนี้หมดเวลาลงแล้วทีน่าและทีมงานลาทุกท่านไปก่อนสวัสดีค่ะ

สวัสดีค่ะช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักประจำวันพฤหัสบดีที่16กรกฎาคมพุทธศักราช2569ค่ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทอดพระเนตรการแสดงกาชาดคอนเสิร์ตครั้งที่52ประจำปีพุทธศักราช2569วันนี้เวลา 19:33 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปยังหอประชุมใหญ่ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเขตห้วยขวางกรุงเทพมหานครโอกาสนี้ทอดพระเนตรนิทรรศการพระราชินีนักเปียโนจะแสดงพระน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงภายใต้แนวคิดจากพระราชสาวนีสู่ลำนำดนตรีแห่งการให้โดยการเล่าเรื่องผ่านประสาทสัมผัสแสงสีและการบรรเลงเปียโนประกอบกับเนื้อหาจากนิทรรศการพระราชประวัติและการที่ทรงพระปรีชาสามารถด้านดนตรีและการแสดงปี่โอโบ1ใน3เครื่องดนตรีส่วนพระองค์ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรที่ได้พระราชทานแก่วงดุริยางค์ทหารเรือเมื่อปี2509สูชิบัติการแสดงและเพลงพระราชนิพนธ์ณห้องโถงชั้น2พระราชทานพระบรมราชโองการให้พลเรือโทปณิธานสิทธิโยธาคารเจ้ากรมกิจการพลเรือนทหารเรือประธานอนุกรรมการฝ่ายทหารรายได้การจัดการแสดงกาชาดคอนเสิร์ตครั้งที่52ตามบังคมทูลเบิกพลเรือเอกไพโรจน์เฟื่องจันทร์ผู้บัญชาการทหารเรือเฝ้าทูลอองธุลีพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินดุสเดชพระราชกุศลสมทบสภากาชาดไทยในการนี้พระราชทานของที่ระลึกแก่ผู้มีอุปการะคุณทั้งหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนรัฐวิสาหกิจและผู้บริจาคเงินบำรุงสภากาชาดไทยต่อจากนั้นทรงพระดำเนินไปยังที่ประทับภายในหอประชุมใหญ่ทอดพระเนตรการแสดงกาชาดคอนเสิร์ตครั้งที่52ซึ่งกองทัพเรือร่วมกับสภากาชาดไทยจัดขึ้นเพื่อเผยพระดนตรีคลาสสิกให้เป็นที่รู้จักแพร่หลายตามพระราชประสงค์ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงองค์สภานายิกาสภากาชาดไทยครั้งนี้แสดงภายใต้ชื่อ Still on My Mind ทัศสถิตในดวงใจนิรันดร์บรรเลงโดยวงซิมโฟนีออร์เคสตราวงดุริยางราชนาวีร่วมด้วยศิลปินรับเชิญนักร้องจากวงดุริยางราชนาวีและคณะนักร้องประสานเสียงจากนักเรียนในเรือนักเรียนพยาบาลทหารเรือและนักเรียนจากนาวิกโยธินแบ่งการแสดงออกเป็น2ภาคภาคแรกเป็นการบรรเลงบทเพลงคลาสสิกที่ได้เลือกสรรบทเพลงที่มีความไพเราะมีรูปแบบการบรรเลงที่หลากหลายมีเอกลักษณ์ประกอบด้วยบทเพลงโหมโรงรุสรันแอนลุดมิล่าโอเวอร์เชอร์ของมิคาอิลกรินกาบทเพลง The Firebird Suite ของอีกอร์เฟโยโดโรวิชสตราวินสกี้บทเพลงซิมโฟนีหมายเลข40ในคีย์ G minor ของโมซาร์ทบทเพลงพระราชนิพนธ์ชุดกินรีสวีทในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและบทเพลงที่ประพันธ์ขึ้นใหม่ Eternal of Grace แสงสิรินิรันดร์เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงหลังแบ่งการแสดงออกเป็น3องค์ประกอบด้วยองค์ที่1เป็นการแสดงโขนเรื่องรามเกียรติ์ชุดพระรามข้ามสมุทรบทพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวพระมหาธีรราชเจ้าโดยสำนักการสังคีตกรมศิลปากรซึ่งนับเป็นครั้งแรกของวงดุริยางราชนาวีที่นำการแสดงโขนมาแสดงร่วมกับวงออร์เคสตราในกาชาดคอนเสิร์ตองค์ที่2ร้อยดวงใจเหล่าราชนาวีน้อมรำลึกพระราชสาวนีสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเป็นการนำบทเพลงพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรมาบรรเลงได้แก่ในดวงใจนิรันดร์และราชนาวิกโยธินพร้อมการแสดงยุทธการงูเขียวหางไหม้โดยนักเรียนจากนาวิกโยธินและองค์ที่3ภาพงาม
ับนิรันดร์แห่งพระมหากรุณาธิคุณแม่ของแผ่นดินประกอบด้วยบทเพลงต่างๆอาทิเพลงพระพันปีหลวงในดวงใจดินแดนแห่งความรักดวงใจรักไม่ต้องการเวลาเนวี่บลูบทเพลงพระราชนิพนธ์ดุจบิดามารดอนในสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีและความฝันอันสูงสุดในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเมื่อการแสดงจบทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลอากาศโทภักดีแสงชูโตผู้ช่วยราชเลขานุการในพระองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเชิญช่อดอกไม้พระราชทานไปมอบแก่ศิลปินรับเชิญผู้อำนวยเพลงหัวหน้าวงดนตรีและผู้บังคับกองดุริยางค์ทหารเรือฐานทัพเรือกรุงเทพการแสดงกาชาดคอนเสิร์ตจัดมาตั้งแต่ปี2504ตามพระราชเสวนีของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโดยให้วงดุริยางค์ราชนาวีบรรเลงเพลงคลาสสิกเพื่อพัฒนาการดนตรีคลาสสิกของไทยให้เทียบเท่าอริยประเทศและเพื่อหาเงินรายได้สมทบทุนสภากาชาดไทยซึ่งตลอดกว่า5ทศวรรษเงินรายได้จากการร่วมบริจาคในการจัดการแสดงกาชาดคอนเสิร์ตนั้นสภากาชาดไทยได้นำไปช่วยเหลือประชาชนในทุกรูปแบบอาทิโครงการช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติต่างๆโครงการมะเร็งเต้านมกิจการอาสายุวกาชาดเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตศูนย์รับบริจาคอวัยวะต่อชีวิตเพื่อนมนุษย์และโครงการมอบชีวิตใหม่แด่เพื่อนมนุษย์ด้วยการบริจาคเซลล์ต้นกำเนิดเม็ดโลหิตโดยกองทัพเรือทำหน้าที่เป็นองค์กรกลางในการดำเนินการและนำรายได้ทั้งหมดโดยไม่หักค่าใช้จ่ายทุนกล้าวถึงตัวหม่อมถวายโดยเสด็จพระราชกุศลสมทบสภากาชาดไทย

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จออกณพระที่นั่งอัมพรสถานทรงรับพระราชกุมารีแห่งสหราชอาณาจักรในโอกาสเสด็จเยือนประเทศไทยวันนี้เวลา 16:05 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จออกณพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตทรงรับเจ้าหญิงแอนพระราชกุมารีแห่งสหราชอาณาจักรพระกนิษฐาในสมเด็จพระเจ้าชาร์ลที่3แห่งสหราชอาณาจักรและพลเรือโทเซอร์ทิโมธีลอเรนซ์พระสวามีในโอกาสเสด็จเยือนประเทศไทยจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพระราชทานพระบรมราชโองการให้พระสงฆ์เฝ้าและคณะบุคคลต่างๆเฝ้าทูลอองธุลีพระบาทตามลำดับดังนี้พระเทพวชรธรรมโสพลศิลาสิริจันโทเจ้าอาวาสวัดพระธาตุหมื่นหินจังหวัดกาฬสินธุ์และคณะพระสงฆ์เฝ้าถวายเงินพระพุทธรูปและวัตถุมงคลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28 กรกฎาคม 2569พระเทพวชิรวิทยานุสิตวราปุญญวโรเจ้าอาวาสวัดโพธิทองกรุงเทพมหานครและคณะเฝ้าและเฝ้าทูลอองธุลีพระบาทถวายและทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายพระพุทธรูปและงาช้างพร้อมฐานไม้แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28 กรกฎาคม 2569กับถวายและทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายวัตถุมงคลแด่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพระพรหมวชิโรดมสุทัศน์วรทัศน์ศรีเจ้าอาวาสวัดโมลีโลกยารามกรุงเทพมหานครพร้อมด้วยคณะพระสงฆ์และคณะบุคคลเฝ้าและเฝ้าทูลอองธุลีพระบาทถวายและทูลกล้าดึงกระหม่อมถวายพระพุทธรูปวัตถุมงคลและสิ่งของแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4 รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3 มิถุนายน 2569หม่อมราชวงศ์จิยากรอาภากรเสสเวชประธานกรรมการมูลนิธิราชสกุลอาภากรในพลเรือเอกพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมหลวงชุมพรกิตอุดมศักดิ์นำสมาชิกราชสกุลอาภากรและคณะกรรมการมูลนิธิราชสกุลอาภากรเฝ้าทูลอองธุลีพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายพระพุทธรูปปางสมาธิพระพุทธอุดมมงคลวโรภาสขนาดหน้าตัก9 นิ้วแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกับทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายชุดเหรียญที่ระลึกพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมหลวงชุมพรเขต

เจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬานำคณะผู้บริหารกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาและพนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทยกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเฝ้าทูลองธุลีพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายรางวัลเกียรติยศทางการกีฬาแด่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเนื่องในวันกีฬาแห่งชาติประจำปี2568เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีที่ทรงพระปรีชาสามารถทรงนำนักกีฬาเรือใบทีมชาติไทยได้รับเหรียญทองจากการแข่งขันกีฬาเรือใบรายการ Q-Boat SSL 47ในการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ครั้งที่33พุทธศักราช2568และได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ1จากการแข่งขันเรือใบรุ่น IRC Zero ในนามทิวในการแข่งขันเรือใบนานาชาติชิงถ้วยรางวัลพระราชทานภูเก็ตคิงคัพรีกาต้าครั้งที่37ประจำปี2568ณหาดกะตะอำเภอเมืองภูเก็ตจังหวัดภูเก็ตอีกทั้งยังทรงเป็นแบบอย่างแก่นักกีฬาที่ควรค่าแก่การยกย่องและมีน้ำพระราชฤทัยเต็มเปี่ยมด้วยความเป็นนักกีฬาในโนริอากิยามาชิตะกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัทโตโยต้ามอเตอร์ประเทศไทยจำกัดและคณะผู้บริหารบริษัทเฝ้าทูลองธุลีพระบาทถวายพระพรชัยมงคลและน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายรถตู้เพื่อทรงใช้ตามพระราชทัยาศัยเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569รองศาสตราจารย์เทพพงพาณิชย์นายกสภามหาวิทยาลัยแม่โจ้นำคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยเฝ้าทูลองธุลีพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์สาขาวิชาการพัฒนาภูมิสังคมอย่างยั่งยืนพร้อมครุยวิทยาฐานะแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเพื่อเฉลิมพระเกียรติคุณที่ทรงเชี่ยวชาญการพัฒนาประเทศสร้างสมดุลระหว่างมิติทางเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อมกับทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยวหลักสูตรนานาชาติพร้อมครูวิทยาฐานะแด่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพระเฉลิมพระเกียรติคุณที่ทรงสร้างแรงบันดาลใจให้เกิดการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและขับเคลื่อนอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทยให้เป็นที่ประจักษ์โอกาสนี้ทุนเกล้าทุนกระหม่อมถวายตะกร้าบรรจุผลิตภัณฑ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นภูมิสังคมสืบสานรักษาต่อยอดแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและทุนเกล้าทุนกระหม่อมถวายผ้าสิ้นตีนจกพญาเมืองรองไทยโทนครามลายดอกอินทนิลจังหวัดแพร่แด่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีด้วย

มเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระราชทานพระราชโอรสให้คณะบุคคลต่างๆเฝ้าทูลละอองพระบาทวันนี้เวลา 8:56 นาทีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จลงณศาลาดุสิตดาลัยสมเด็จระดาพระราชวังดุสิตพระราชทานพระราชโอรสให้คณะบุคคลต่างๆเฝ้าทูลอองพระบาทถวายพระพรชัยมงคลในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ2 เมษายน 2569ตามลำดับดังนี้พลเอกธราพงศ์มลคำปลัดกระทรวงกลาโหมนำคณะนายทหารชั้นผู้ใหญ่และคู่สมรสพร้อมด้วยคณะกรรมการสมาคมภริยาข้าราชการสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหมเฝ้าทูลอองพระบาทถวายพระพรชัยมงคลและทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินดุสเดชพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยกับทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการออกร้านในงานกาชาติประจำปี2568เพื่อบำรุงสภากาชาติไทยและรายได้จากการจัดกิจกรรมกลาโหมร่วมใจเดินวิ่งด้วยหัวใจที่เทิดทูนครั้งที่3ประจำปีพุทธศักราช2569สมทบมูลนิธิชัยพัฒนาพลเอกอุกฤษบุญตานนท์ผู้บัญชาการทหารสูงสุดนำคณะนายทหารชั้นผู้ใหญ่และคู่สมรสเฝ้าทูลอองพระบาทถวายพระพรชัยมงคลและทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินด้วยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย

เอกพนาแคล้วปลอดทุกผู้บัญชาการทหารบกนำคณะนายชั้นผู้ใหญ่และคู่สมรสพร้อมด้วยคณะกรรมการกองทัพบกและคณะกรรมการสมาคมแม่บ้านทหารบกเฝ้าทูลอ่อนพระบาทถวายพระพรชัยมงคลและทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยกับทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์โครงการทหารพันดีในงานกาชาดประจำปี2568เงินรายได้จากการร่วมออกร้านในงานกาชาดประจำปี2568และเงินรายได้จากการจำหน่ายสลากบำรุงสภากาชาดไทยในงานกาชาดประจำปี2568เพื่อบำรุงสภากาชาดไทยเอกไพโรจน์เฟื่องจานทร์ผู้บัญชาการทหารเรือนำคณะนายทหารชั้นผู้ใหญ่และคู่สมรสพร้อมด้วยคณะกรรมการอำนวยการร้านกองทัพเรือและคณะกรรมการบริหารสมาคมภริยาทหารเรือเฝ้าทูลอ่องพระบาทถวายพระพรชัยมงคลและทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยกับทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการออกร้านในงานกาชาดประจำปี2568กองทัพเรือและร้านสมาคมภริยาทหารเรือเพื่อบำรุงสภากาชาดไทยพลอากาศเอกเสกสรรคันธาผู้บัญชาการทหารอากาศนำคณะนายทหารชั้นผู้ใหญ่และคู่สมรสพร้อมด้วยคณะกรรมการมูลนิธิคุ้มเกล้าและผู้แทนสมาคมคู่สมรสทหารอากาศเฝ้าทูลอ่องพระบาทถวายพระพรชัยมงคลและทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยกับทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการออกร้านในงานกาชาดประจำปี2568เพื่อบำรุงสภากาชาดไทยเอกกิตติรัตน์พันเพชรผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาตินำคณะนายตำรวจชั้นผู้ใหญ่และคู่สมรสเฝ้าทูลอ่องพระบาทถวายพระพรชัยมงคลและทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยนายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครนำคณะผู้บริหารและข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ของกรุงเทพมหานครเฝ้าทูลอ่องพระบาทถวายพระพรชัยมงคลและทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยนางยุภาทวีวัฒนกิจปบอนปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีนำคณะผู้บริหารสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีเฝ้าทูลอ่องพระบาทถวายพระพรชัยมงคลและทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายต้นไทรจำลองกับทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการจัดงานกาชาดประจำปี2568เพื่อบำรุงสภากาชาดไทยพลเอกพนาแคล้วปลอดทุกผู้บัญชาการทหารบกและประธานกรรมการมูลนิธิศิษย์เก่าโรงเรียนเตรียมทหารนำคณะกรรมการมูลนิธิเฝ้าทูลอ่องพระบาทถวายพระพรชัยมงคลและทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยนางสาวปวีณาจริยะถิติพงศ์กรรมการผู้อำนวยการใหญ่บริษัทท่าอากาศยานไทยจำกัดมหาชนนำคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัทเฝ้าทูลอ่องพระบาทถวายพระพรชัยมงคลและทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยพลอากาศโทปิยกิจสุทธิวัฒนากูลผู้บัญชาการโรงเรียนในเรืออากาศนวมินทรกษัตริยาธิราชนำคณะข้าราชการและนักเรียนในเรืออากาศโรงเรียนในเรืออากาศนวมินทรกษัตริยาธิราชเฝ้าทูลอ่องพระบาทถวายพระพรชัยมงคลและทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยพลตรีประเจตเรืองกาญจนเศษประธานกรรมการมูลนิธิโรงพยาบาลอนันทมหิดลนำคณะกรรมการมูลนิธิเฝ้าทูลอ่องพระบาทถวายพระพรชัยมงคลและทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยนายขันประจวบเหมาะประธานกรรมการมูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์นำคณะกรรมการมูลนิธิเฝ้าทูลอ่องพระบาทถวายพระพรชัยมงคลและทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยรองศาสตราจารย์

ากรสามโกเศศประธานกรรมการมูลนิธิ CCF เพื่อเด็กและเยาวชนในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพราชสุดาสยามบรมราชกุมารีนำคณะกรรมการมูลนิธิเฝ้าทูลอองพระบาทถวายพระพรชัยมงคลและทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยคุณหญิงโรสบริบาลบุรีพันธ์ประธานกรรมการที่ปรึกษามูลนิธิเด็กโสสะแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์นำคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่มูลนิธิเฝ้าทูลอองพระบาทถวายพระพรชัยมงคลและทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยนางวิรัชดาอินทรแพทย์ประธานสหพันธ์สมาคมสตรีอาสาสมัครรักษาดินแดนแห่งประเทศไทยในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพระกินีเธอเจ้าฟ้าพัชรราชสุดาสิริโสภาพรรณวดีภาคตะวันออกเฉียงเหนือนำคณะกรรมการสหพันธ์สมาคมเฝ้าทูลอองพระบาทถวายพระพรชัยมงคลและทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยนางสาววิราลินชานธราและครอบครัวเฝ้าทูลอองพระบาทถวายพระพรชัยมงคลและทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยเวลา 9:49 น.สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จลงณอาคารชัยพัฒนาสวนเจตรดาพระราชวังดุสิตพระราชทานพระราชโอรสให้ศาสตราจารย์ไพรัตน์ทัชยพงศ์กรรมการและเลขาธิการมูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีนำนักศึกษาที่ได้รับพระราชทานทุนการศึกษาไปศึกษาต่อที่มหาวิทยาลัยและสถาบันการศึกษาในต่างประเทศดังนี้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีนันยางสาธารณรัฐสิงคโปร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีและการออกแบบแห่งสิงคโปร์สาธารณรัฐสิงคโปร์มหาวิทยาลัยซีอานเจียวทงสาธารณรัฐประชาชนจีนมหาวิทยาลัยคอลเลจดับลินสาธารณรัฐไอร์แลนด์สถาบันวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสโกรโกโวสหพันธรัฐรัสเซียมหาวิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งจีนสาธารณรัฐประชาชนจีนและนักเรียนทุนรัฐบาลไปศึกษาต่อที่มหาวิทยาลัยของสภาวิทยาศาสตร์แห่งจีนหรือ UCAS สาธารณรัฐประชาชนจีนเฝ้าทูลอองพระบาทกราบถวายบังคมลาไปศึกษาต่อในระดับปริญญาโทและปริญญาเอกในโอกาสนี้คณะกรรมการและเจ้าหน้าที่มูลนิธิคณะกรรมการคัดเลือกนักศึกษาเพื่อรับทุนการศึกษาผู้บริหารและข้าราชการสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนหรือกพร่วมเข้าเฝ้าทูลอองพระบาทด้วย

0: ทุนกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีพระราชทานรางวัลในงานมหกรรมรวมพลสมาชิกทูบีนัมเบอร์วันประจำปี2569วันนี้เวลา 19:12 น.ทุนกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีเสด็จไปยังศูนย์การแสดงสินค้าและการประชุม Impact Forum เมืองทองธานีอำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรีสมเป็นประธานในงานมหกรรมรวมพลสมาชิก To Be Number 1จัดขึ้นในโอกาสครบการเปิดตัวโครงการ To Be Number 1ในวันที่15กรกฎาคมของทุกปีผลสำเร็จของโครงการในเชิงปริมาณมีเครือข่ายโครงการทูบีนัมเบอร์วันครอบคลุม76จังหวัดและ50เขตกรุงเทพมหานครรวมทั้งมีการจัดตั้งชมรมและศูนย์เพื่อนใจทูบีนัมเบอร์วันเพื่อเปิดเวทีสร้างสรรค์ให้กับสมาชิกจำนวนมากในเชิงคุณภาพมีสมาชิกที่ได้รับการพัฒนาให้มีคุณลักษณะตามเป้าหมายประสบความสำเร็จด้านการเรียนการประกอบอาชีพการดำเนินชีวิตและมีการถ่ายทอดคุณลักษณะเก่งดีมีความสุขจากรุ่นสู่รุ่นกระจายอยู่ทั่วประเทศในการนี้พระราชทานรางวัลผู้ว่าราชการจังหวัดรองผู้ว่าราชการจังหวัดที่มีผลการดำเนินงานดีเด่นจำนวน13รางวัลรวมทั้งรางวัลผลการดำเนินงานโครงการ To Be Number 1ระดับต้นแบบเพชรประจำปี2568จำนวน9รางวัลได้แก่จังหวัดฉะเชิงเทราจังหวัดเชียงรายจังหวัดพังงาจังหวัดเพชรบูรณ์จังหวัดสุราษฎร์ธานีจังหวัดอำนาจเจริญโรงเรียนหนองฉางวิทยาจังหวัดอุทัยธานีบริษัทสหเรืองจำกัดจังหวัดมุกดาหารและชมรม To Be Number 1บริษัท CPO จำกัดมหาชนศูนย์กระจายสินค้าสุราษฎร์ธานีจังหวัดสุราษฎร์ธานีโอกาสนี้มีพระดำรัสแก่สมาชิก To Be Number 1
1: ผ่านไปจนวันนี้ครบ24ปีแล้วเปลี่ยนผู้บริหารเปลี่ยนผู้ว่าราชการจังหวัดเปลี่ยนนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดและเปลี่ยนผู้รับผิดชอบงานไปหลายคนแต่โครงการ To Be Number 1ก็ยังคงมีผู้สืบทอดอุดมการณ์ทำงานด้วยความเข้มแข็งอย่างต่อเนื่องจนมีเครือข่ายชมรมทุกประเภทครอบคลุมทุกอยู่ทั่วประเทศข้าพเจ้าเชื่อว่าความสำเร็จของโครงการ To Be Number 1ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายย่อมต้องรู้และเห็นประโยชน์เป็นที่ประจักษ์แก่ตนเองไม่มากก็น้อยสำหรับข้าพเจ้ายอมรับว่ารู้สึกปลื้มใจกับความสำเร็จของโครงการ To Be Number 1อย่างมากข้าพเจ้าได้เห็นพัฒนาการทางด้านยุทธศาสตร์การทำงานที่ก่อให้เกิดการมีส่วนร่วมที่เป็นรูปธรรมชัดเจนมากขึ้นผู้บริหารผู้ปฏิบัติงานและสมาชิกกลุ่มเป้าหมายมีทัศนคติเชิงบวกโดยเฉพาะเยาวชนสมาชิก To Be Number 1มีภาวะผู้นำมีความภาคภูมิใจในตัวเองมีภูมิคุ้มกันทางจิตใจที่เข้มแข็งประสบความสำเร็จในการเรียนการทำงานและการใช้ชีวิตในทางที่เหมาะสมและมีความสุขเป็นที่ยอมรับทางสังคม
0: ต่อจากนั้นทรงยืนร่วมกับผู้ร่วมงานและสมาชิก To Be Number 1เพื่อแสดงความอาลัยต่อการเสด็จสวรรคตของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและการสิ้นพระชนของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาจากนั้นทอดพระเนตรการแสดงมินิคอนเสิร์ตของคณะกรรมการอำนวยการโครงการคณะอนุกรรมการตัดสินการประกวดผลงานและคณะผู้บริหารจากจังหวัด4ภาคทั้งทรงร่วมแสดงคอนเสิร์ตกับ To Be Number 1 Idol รุ่น16เพื่อสื่อถึงความรักความสามัคคีการร่วมแรงร่วมใจการดำเนินงานสู่เป้าหมายโครงการเยาวชนไทยเก่งดีมีความสุขเติบใหญ่อย่างเต็มศักยภาพเป็นหนึ่งโดยไม่พึ่งยาเสพติดก่อนเสด็จกลับทรงตัดเค้กในโอกาสเฉลิมฉลองครบ24ปีโครงการ To Be Number 1และพระราชทานแก่คณะกรรมการอำนวยการโครงการทั้งยังโปรดให้ To Be Number 1 Idol นำเค้กไปมอบให้กับสมาชิก To Be Number 1ที่ไปร่วมงานเป็นการขอบใจที่ร่วมเป็นพลังสำคัญในการขับเคลื่อนโครงการ To Be Number 1 พระราชกุมารีแห่งสหราชอาณาจักรพร้อมด้วยพระสวามีเสด็จไปทรงวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและทรงวางพวงมาลาสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาวันนี้เวลา 16:05 น.เจ้าหญิงแอนพระราชกุมารีแห่งสหราชอาณาจักรและพลเรือโทโซเซอร์ชิมิโทยรอเรสพระสวามีเสด็จไปยังพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังทรงวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโดยมีราชเลขานุการในพระองค์นางสนองพระโอษฐ์และนายมาร์กกูติงเอกราชทูตสหราชอาณาจักรประจำประเทศไทยตามเสด็จทางนี้เจ้าหญิงแอนพระราชกุมารีแห่งสหราชอาณาจักรเป็นพระกนิษฐาในสมเด็จพระเจ้าชาร์ลส์ที่3แห่งสหราชอาณาจักรทรงปฏิบัติพระกรณียกิจด้านสาธารณประโยชน์ทั้งในประเทศและต่างประเทศมาอย่างต่อเนื่องจากนั้นทรงพระดำเนินไปทรงวางพวงมาลาสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังโอกาสนี้ทรงลงพระนามในสมุดหลวงแสดงความอาลัยแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์

มหาวชิรราชนิดาณห้องรัชกาลที่10อาคารหน่วยราชการในพระองค์904ในพระบรมมหาราชวังตอนนี้ประเทศไทยและสหราชอาณาจักรมีความสัมพันธ์ทางการทูตอันดีงามมายาวนานกว่า170ปีการเสด็จเยือนประเทศไทยของพระราชกุมารีแห่งสหราชอาณาจักรในครั้งนี้เป็นการเพิ่มพูนสัมพันธไมตรีตลอดจนความร่วมมือในด้านต่างๆให้แน่นแฟนยิ่งขึ้นพระราชวงศ์และองคมนตรีทรงเป็นประธานและเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาวันนี้ณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังพระราชวงศ์และองคมนตรีทรงเป็นประธานและเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาตามลำดับเวลาดังนี้เวลา 7 นาฬิกาหม่อมเจ้าศรีสว่างวงยุคลทรงเป็นประธานในการที่พระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพรับพระราชทานฉันเช้าเป็นพระพิธีธรรมจากวัดสุทัศน์เทพวรารามและวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์กรุงเทพมหานครรวม8รูปเวลา 11 นาฬิกาท่านผู้หญิงพลอยไพรินเจนเซนเป็นประธานในการที่พระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดารับพระราชทานฉันเพลเป็นพระพิธีธรรมจากวัดบวรนิเวศวิหารณวัดสะเกษกรุงเทพมหานครรวม8รูปเวลา 17 นาฬิกานายเกษมวัฒนชัยองคมนตรีเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดบวรนิเวศวิหารและวัดสะเกษกรุงเทพมหานครรวม8รูปและเวลา 19 นาฬิกานายเกษมวัฒนชัยองคมนตรีเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดระฆังโคสิตารามและวัดราชสิทธารามกรุงเทพมหานครรวม8รูป

ประธานองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปในการพระราชพิธีจารึกสุพรรณบัตรพระมหาเถระที่มีพระบรมราชองการโปรดสถาปนาเลื่อสมณศักดิ์เป็นสมเด็จพระราชาคณะวันนี้เวลา 17:09 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกสรยุทธ์จุฬานนท์ประธานองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปยังพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดารามในพระบรมมหาราชวังในการพระราชพิธีจารึกสุพรรณบัตรพระมหาเถระที่ได้รับการสถาปนาขึ้นเป็นสมเด็จพระราชาคณะจำนวน9รูปดังนี้สมเด็จพระญาณวชิโรดมสุตาคมปริยัติกิตติโลกสาธกธรรมปฏิภาณวิจิตนิวิตศีลสมาจารไพศาลศาสนกิจจาธรตรีปิฎกวราลงกรธรรมยุติกะคณิตสอนปวสังฆารามคามวาสีอรัญวาสีสมเด็จพระญาณวชิรมงคลโสพลปริยัติวิธานวรกิจวิจิตปาพจนะวรานุศาสตร์พิลาศวิปัสสนาญาณปรีชาไพศาลศาสนกิจดิโลกตรีปิฎกวราลงกรธรรมยุติคณิตสอนบวรสังฆารามขับมวาสีอรัญวาสีสมเด็จพระมหาวชิราธิปดีศรีมหาจุฬาลงกรณ์สภานายกดิโลกวิเทศศาสนกิจวิสิทธิวิปัสสนา

ธุราธรสังวรศีลสมาจารนิวิทวิจิตธรรมกถาสุนทรมหาคณิตสอนบวรสังฆารามขามวาสีอรัญวาสีสมเด็จพระสุทัศนวิชระวชิรมุนีศรีปริยัติกิจโกศลโสพลศาสนกิจพิธานคุณาลังการธรรมานุสิทธิพิธรรมสาธกตรีปิฎกบัณฑิตมหาคริสสอนบวรสังฆารามขามวาสีอรัญวาสีสมเด็จพระพุทธวชิรากรสุนทรวิปัสสนาญาณโสพลโกศลนวกรรมกิจธาดาวิสุทธิจริยาคุณสมบัติพิพัฒนาศาสนกิจดิลกสาธกธรรมวิจิตธรรมยุติกะคณิตสอนบวรสังฆารามขามวาสีอรัญวาสีสมเด็จพระมหาวชิระคุณดิลกศรีปริยัตินายกคณาธรปบอนป่าพชนานุสิทธิ์วิจิตธรรมปฏิภาณภัยสารพัฒนากิจการีตรีปิฎกบัณฑิตมหาคณิตสอนบวรสังฆารามขามวาสีอรัญวาสีสมเด็จพระวชิรรัตนโมลีศรีปริยัติวิฐานวิเศษวิเทศศาสนกิจประธานวิมลศีลาจารานิวิทย์วิจิตธรรมกถาสาธกตรีปิฎกบัณฑิตมหาคณิตสอนปบสังฆารามขามวาสีอรัญวาสีสมเด็จพระวชิรสิทธาจารย์ไพศาลวิเทศศาสนกิจวิสิทธรรมคุณาภิรักษ์อัครสัทธาประสาทกรปวรศีลาจารณิวิทย์พิพิธธรรมคุณสุนทรมหาคณิตสอนบวรสังฆารามขามวาสีอรัญวาสีและสมเด็จพระมหาพัชรญาณมุนีศรีวิปัสสนาภาวนาโกศลโสพลธรรมานุสิทธิ์วิจิตธรรมปฏิภาณไพศาลวิเทศกิจธาดาสุศีลาจารวัตรสุนทรมหาคณิตสอนบวรสังฆารามขามวาสีอรัญวาสีองคมนตรีติดตามการดำเนินโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพื้นที่จังหวัดสระแก้ววันนี้ช่วงเช้าพลอากาศเอกชลิตภุกผาสุของคมนตรีในฐานะประธานอนุกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริพื้นที่ภาคกลางพร้อมด้วยนางสุพรตรีนรินทร์เลขาธิการกปร.ในฐานะรองประธานอนุกรรมการและคณะเดินทางไปยังโครงการชลประทานสระแก้วตำบลวัฒนานครอำเภอวัฒนานครจังหวัดสระแก้วเพื่อติดตามการดำเนินงานและขับเคลื่อนการบริหารการจัดการน้ำในจังหวัดสระแก้วลุ่มน้ำบางปะกงและลุ่มน้ำโตนเลรวมถึงแนวทางการพัฒนาฝายจำนวน3แห่งประกอบด้วยฝายบ้านใหม่ไทยถาวรฝายบ้านตะลุมพุกและฝายบ้านคลองน้ำใส2เพื่อแก้ปัญหาการขาดแคลนน้ำในเบื้องต้นตามพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเพื่อสนับสนุนน้ำในพื้นที่เพาะปลูกของราษฎรในพื้นที่อำเภอวัฒนานครและพื้นที่ใกล้เคียงในช่วงหน้าแล้งและบรรเทาสถานการณ์อุทกภายในช่วงฤดูฝนตลอดจนเพื่อการอุปโภคบริโภคทางนี้การดำเนินงานโครงการอ่างเก็บน้ำห้วยสะโตนอันเนื่องมาจากพระราชดำริอำเภอตาพระยาจังหวัดสระแก้วอยู่ระหว่างรอผลการศึกษาเพื่อประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมเชิงยุทธศาสตร์หรือ SEA โดยกรมชลประทานเร่งดำเนินการพิจารณาหาแนวทางการพัฒนาลุ่มน้ำพระปรงและลุ่มน้ำห้วยสะโตนเพื่อวางแผนและสนับสนุนการบูรณาการในมิติด้านเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อมตั้งแต่ก่อนริเริ่มโครงการเพื่อการพัฒนาเกิดความยั่งยืนและราษฎรได้รับประโยชน์สูงสุดในช่วงบ่ายองคมนตรีและคณะเดินทางไปตรวจเยี่ยมการก่อสร้างฝายบ้านใหม่ไทยถาวรหมู่5ตำบลทับราชอำเภอตาพระยาซึ่งเริ่มก่อสร้างเมื่อปี2568เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนเบื้องต้นแก่ราษฎรในพื้นที่จำนวน60ครัวเรือนและพื้นที่การเกษตร220ไร่เป็นฝายคอนกรีตความยาวประมาณ56เมตรสูง3เมตรสามารถเก็บกักน้ำได้ประมาณ 593,000 ลูกบาศก์เมตรต่อปีและตรวจเยี่ยมการดำเนินงานการก่อสร้างบ้านคลองน้ำใส2หมู่11ตำบลทับราชซึ่งจุดนี้ห่างจากจุดก่อสร้างฝายบ้านใหม่ไทยถาวรระยะทางประมาณ15กิโลเมตรเป็นฝายคอนกรีตความยาวประมาณ75เมตรสูง3เมตรสามารถเก็บกักน้ำได้ 460,000 ลูกบาศก์เมตรต่อปีเพื่อสนับสนุนน้ำในพื้นที่การเกษตรประมาณ350ไร่ราษฎรได้รับประโยชน์80ครัวเรือนทั้งนี้การดำเนินการสร้างฝายทั้ง2แห่งคาดว่าจะแล้วเสร็จภายในเดือนกันยายน2569
องคมนตรีติดตามการดำเนินโครงการตามแนวพระราชดำริและเชิญสิ่งของพระราชทานในโครงการสืบสานพระราชปณิธานไปมอบให้แก่ราษฎรในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรีวันนี้ช่วงเช้าพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาองคมนตรีเดินทางไปยังศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงวิสาหกิจชุมชนยั่งยืนหมู่บ้านแก่งแคบอำเภอศรีสวัสดิ์จังหวัดกาญจนบุรีซึ่งน้อมนำพระราชดำริปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรมาบริหารจัดการและขับเคลื่อนกิจกรรมต่างๆอาทิฐานการเรียนรู้ด้านเกษตรของชุมชนเช่นแปลงผักปลอดภัยโรงเรือนเมลอนโรงเรือนมะเขือเทศคิงฟิชเชอร์ผลิตภัณฑ์ของดีหมู่บ้านแก่งแคบและผลิตภัณฑ์ของดีสักภาคีเครือข่ายช่วงบ่ายองคมนตรีและคณะเดินทางไปยังโรงเรียนศรีสวัสดิ์พิทยาคมอำเภอศรีสวัสดิ์เชิญสิ่งของพระราชทานในโครงการสืบสานพระราชปณิธานไปมอบให้แก่ราษฎรโดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีมีพระราชปณิธานในการทรงสืบสานรักษาและต่อยอดพระบรมราโชบายพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรในการพระราชทานความช่วยเหลือและพัฒนาคุณภาพชีวิตของราษฎรในพื้นที่ทุรกันดารให้ดีขึ้นโดยมีหน่วยงานต่างๆร่วมออกหน่วยให้บริการแก่ราษฎรอาทิมูลนิธิราชประชานุเคราะห์จัดสิ่งของพระราชทาน503ชุดมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมมอบอุปกรณ์สำหรับการศึกษาทางไกลมูลนิธิโครงการสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนมอบชุดหนังสือเผยแพร่ความรู้มูลนิธิร่วมจิตน้อมเกล้าเพื่อเยาวชนและสมาคมสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ร่วมสนับสนุนทุนการศึกษาต่อเนื่องจนสำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีแก่นักเรียนในจังหวัดกาญจนบุรีรวม3คนโรงพยาบาลรามาธิบดีให้บริการตรวจสุขภาพและรักษาโรคมูลนิธิกาญจนบารมีให้บริการตรวจมะเร็งเต้านมสำนักงานอัยการสูงสุดให้บริการปรึกษาด้านกฎหมายและสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินรับเรื่องร้องเรียนทางนี้ราษฎรต่างซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นองคมนตรีเป็นประธานในพิธีปิดโครงการการประกวดนำเสนอผลงานเชิงผลิตภาพการพัฒนานักศึกษาด้วยกระบวนการวิศวกรสังคมมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือครั้งที่2ประจำปี2569วันนี้ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์จังหวัดสุรินทร์พลเอกดาพงศ์รัตนสุวรรณองคมนตรีเป็นประธานในพิธีปิดโครงการการประกวดนำเสนอผลงานเชิงผลิตภาพการพัฒนานักศึกษาด้วยกระบวนการวิศวกรสังคมมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือครั้งที่2ประจำปี2519ที่จัดขึ้นเพื่อเปิดโอกาสให้นักศึกษาอาจารย์และที่ปรึกษาวิศวกรสังคมจากมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือทั้ง11แห่งได้นำเสนอผลการดำเนินงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้และเผยแพร่แนวปฏิบัติที่ดีในการขับเคลื่อนกระบวนการวิศวกรสังคมสู่การพัฒนาพื้นที่อย่างเป็นรูปธรรมในการนี้องคมนตรีมอบรางวัลแก่ผู้ชนะเลิศกิจกรรมในโครงการประกอบด้วยการประกวดนำเสนอการพัฒนา soft skills ด้วยกระบวนการวิศวกรสังคมในการพัฒนาเชิงพื้นที่ได้แก่มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามการประกวดนักเล่าเรื่องวิศวกรสังคมหรือ storytellingประเภทที่ปรึกษาวิศวกรสังคมได้แก่มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานีและประเภทนักศึกษาได้แก่มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาการประกวดนำเสนอผลงานนวัตกรรมเพื่อสังคมและจัดนิทรรศการการนำเสนอนวัตกรรมประเภทอาจารย์ได้แก่มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดและประเภทนักศึกษาได้แก่มหาวิทยาลัยราชภัฏเลยตอนนี้มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษจะเป็นเจ้าภาพดำเนินการจัดโครงการในครั้งต่อไปองคมนตรีได้ให้ข้อเสนอแนะมุ่งเน้นการพัฒนา soft skills ผ่านกระบวนการลงมือปฏิบัติจริงอันจะนำไปสู่การเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นและประเทศชาติอย่างยั่งยืนโอกาสนี้องคมนตรีได้ติดตามการดำเนินงานการทดสอบ Big Data ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ซึ่งร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือผ่านการวิเคราะห์ข้อมูลเปิดหรือ open source จาก11
หน่วยงานภายนอกเชื่อมโยงกับฐานข้อมูลการพัฒนาท้องถิ่นและศักยภาพบุคลากรภายในมหาวิทยาลัยเพื่อวางแผนพัฒนาการบริหารงานบุคคลและอัตรากำลังการพัฒนาท้องถิ่นการพัฒนาคุณภาพบัณฑิตและการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่ให้ยั่งยืนต่อไปหน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้ณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังเวลา10นาฬิกามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดเทวราชกุญชรวัดราชสัทธาธรรมกรุงเทพมหานครวัดพระศิษย์สนะมหาธาตุวัดราชบูรณะจังหวัดพิษณุโลกวัดพญาภูวัดพระธาตุช้างคำวัดธงน้อยจังหวัดน่านสวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระสงฆ์ทั้งนั้นสวดบทถวายพรพระต่อจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพระทหารเพลแด่พระสงฆ์ทั้ง10รูปจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายผ้าไตรแด่พระสงฆ์พระสงฆ์สดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 14:30 นาทีเทศบาลตำบลบ้านใหม่จังหวัดปทุมธานีได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดในจังหวัดปทุมธานีได้แก่วัดจันทร์กระเพาะวัดโบสถ์วัดเทพสระวัดเทพสอนธรรมารามวัดปัญจทายิกาวาสวัดสุบรรณจินดารามวัดบางเตยนอกวัดเนกขัมมารามวัดป่าคลอง11และวัดป่าไขแสงธรรมารามสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 17:00 นบริษัทลอริออประเทศไทยจำกัดเทศบาลเมืองบ้านกรดจังหวัดพระนครศรีอยุธยาสำนักงานคณะกรรมการอิกาสมาคมผู้ผลิตอาหารสำเร็จรูปนายทวีสันวิชัยวงศ์และคณะได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดระฆังโคสิตารามวัดธรรมมงคลถาบุญยนนทวิหารวัดสร้อยทองวัดสมณัฐวิหารวัดเพลงกรุงเทพมหานครและวัดท่าไทยนเรศวรจังหวัดนครปฐมสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาในเวลา 19:00 นมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีบริษัทพัทยาเอวิเอชั่นจำกัดว่าที่ร้อยตรีธนิตศักดิ์ดารามั่นและคณะศูนย์รักพุงคลินิกโรคอ้วนโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์หม่อมหลวงยาสินีจักรพันธ์และคณะได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดจักรวรรดิราชาวาสกรุงเทพมหานคร4รูปและวัดศาลาลอยจังหวัดสุรินทร์4รูปวันนี้ตลอดทั้งวันณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องอาทิองค์การบริหารส่วนตำบลชุมแพจังหวัดขอนแก่นเทศบาลตำบลเมืองเลนจังหวัดเชียงใหม่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหัววัวจังหวัดกำแพงเพชรองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นและวิทยาลัยอาชีวศึกษาสวภากรุงเทพมหานครท่านนี้สำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพได้ทุกวันตั้งแต่เวลา 8:00 นถึง 20:00 นและขอความร่วมมือโปรดแต่งกายสุภาพไว้ทุกนักเรียนนักศึกษาสวมเครื่องแบบตามระเบียบ
คณะบุคคลและประชาชนเดินทางไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาอย่างต่อเนื่องวันนี้ณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเนรินทราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาอย่างต่อเนื่องอาทิบริษัทไทยแลนด์พรีบิเลตคาร์ดจำกัดสำนักงานใหญ่โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นกองบัญชาการช่วยรบที่1เครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดินคณะนักศึกษาหลักสูตรผู้บริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูงรุ่นที่16และบริษัทพัทยาเอวิเอชั่นจำกัดทางนี้สำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้าถวายสักการะพระศพทุกวันตั้งแต่เวลา 8:00 นถึง 21:00 นจบข่าวในพระราชสำนักดิฉันสฤษฎิ์สวภาเอกเอี่ยมศิลป์สวัสดีค่ะ

0: ันทำเป็นเต๊ะอ่านหนังสือภาษาอังกฤษอ่านรู้เรื่องหรือเปล่าร
1: ู้สิก็เราหัดอ่านภาษาอังกฤษมาตั้งนานแล้วแม็กอ่านไม่ออกละสิแบ
2: ่เก่งจังเลยนะตะวันถ้าเราเก่งภาษาอังกฤษต่อไปจะไปไหนเราก็ติดต่อสื่อสารได้กับคนทั้งโลก
1: โตขึ้นตะวันอยากเป็นทูตค่ะจะได้ไปหลายๆประเทศเลยต้องหัดภาษาอังกฤษไว
2: ้เป็นความคิดที่ดีมากเลยจ้ะตะวันนักการทูตก็ช่วยเมืองไทยให้เจริญรุ่งเรืองมาตั้งแต่โบราณอย่างในสมัยอยุธยาเราก็มีทูตเก่งๆหลายท่านทำให้เราสามารถคบหาติดต่อซื้อขายสินค้าทั้งกับฮอลันดาฝรั่งเศสญี่ปุ่นทำรายได้เข้าแผ่นดินมากมายเลยล่ะ
1: ช่วยกษัตริย์พระองค์ไหนของอยุธยาล่ะคะ
2: ที่ชัดๆก็จะเป็นสมัยสมเด็จพระเอกาทศรสนั่นแหละจ้ะ
1: แม่เราไปดูสมัยสมเด็จพระเอกาทศรสกันเถอะหยิบปากกาออกมาเลย
3: เอ้าเหรอไปก็ได
1: ้เราเข้าแม่เดี๋ยวไม่ทัน
4: ตลาดใหญ่ท้ายพระนครย่านในไก่พุทธศักราช2148
1: โอ้โหชาวต่างชาติเยอะแยะเลยดูสิแม่ท่าทางขายดีน่าดู
5: I'm sorry please forgive me
1: เขาบอกว่าขอโทษนะแก่นแก้วเขาให้นี่มาด้วยแทนคำขอโทษยกโทษให้เขานะ
6: พวกเองเข้าใจภาษาฝรั่งด้วยหรือ
3: ไม่เข้าใจหรอกครับดาโอมั่วๆเนาะตะวัน
1: ฉันเข้าใจทุกคำเลยอ่ะ
3: พี่ครับพี่ครับพี่เป็นทหารหรือเปล่า
6: ใช่แล้วล่ะแต่ข้าเพิ่งปลดประจำการมากำลังจะกลับบ้านเกิดแล้วล่ะ
3: ปลดประจำการคือโดนไล่ออกหรอ
1: ว้ายในแม่

0: ็บไม่ใช่นะหมายถึงหมดหน้าที่แล้วตั้งหาก
1: ใช่แล้วสก่อนหน้านี้สมัยพระนเรศวรเกิดศึกสงครามครั้งใหญ่ไพร่พลจึงถูกเกณฑ์ให้ไปรบจนตอนนี้บ้านเมืองกลับมาสงบสุขได้ก็เพราะพระเอกาทศรถผ่านทรงเป็นทั้งอนุชาและสหายศึกรบเคียงบ่าเคียงไหลกับพระนเรศวรต่อสู้จนฟื้นคืนเอกราชมาให้เราได้นะสิ
2: โหบ้านเมืองคงเปลี่ยนแปลงไปเยอะเลยนะครับ
1: คงอย่างนั้นล่ะเจ้าชีวิตองค์ใหม่ทันเด้งฟื้นฟูประเทศปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับประชาชนอย่างพวกข้าก็ต้องไปขึ้นทะเบียนหางว่าหรือว่าเป็นใครทำอะไรอยู่ที่ไหนอ้อแล้วที่เจ้าเห็นพวกฝรั่งแขกจีนจามเข้ามาในเมืองเรามากมายก็เพราะพระองค์ท่านวางกฎระเบียบการค้าไว้อย่างดีใครๆก็อยากมาค้าขายกับเรายังไงล่ะข้าไปก่อนนะ
2: ที่พี่เขาเรียกว่าเจ้าชีวิตองค์ใหม่ก็คือสมเด็จพระเอกาทศรถใช่ไหม
0: ใช่สมัยนี้ดูมีความเปลี่ยนแปลงหลายอย่างเลยนะไม่มีสงครามกฎก็แก้ไขแถมยังได้ติดต่อกับต่างประเทศแปลว่าท่านเจ้าชีวิตต้องทรงงานหนักเพื่อทำนุบำรุงบ้านเมืองให้มีความรุ่งเรืองและสงบสุขภายหลังเกิดสงครามแน่ๆ
2: นั่นน่ะสิอาจจะเป็นเพราะแบบนี้อยุธยาก็เลยเจริญรุ่งเรืองก็ได้นะ

มีพระเจ้าแผ่นดินที่ทรงพระปีชาสามารถท่านสู้รบก็ได้ท่านบริหารก็ได้การทูตท่านก็เก่งประชาชนเราถึงได้อยู่ดีมีสุขสมเด็จพระเอกาทศรสเป็นน้องชายของสมเด็จพระนเรศวรช่วยกันรบกับศัตรูเพื่อปกป้องอยุธยาเมื่อเป็นพระมหากษัตริย์ต่อจากพี่ชายก็ยังสามารถฟื้นฟูประเทศให้รุ่งเรืองปราศสงครามมีระบบการค้าที่ต่างชาติเชื่อถือ

0: นี่รูปตอนที่ตะวันไปเที่ยวจังหวัดสระบุรีกับคุณพ่อคุณแม่ค่ะ
1: โอ้ตะวันได้ไปสักการะพระพุทธบาทด้วยเหรอ
2: ไปกันเถอะตะวันเราไปดูพระพุทธบาทของพระพุทธเจ้าของจริงกันพอดีเลยพวกผมก็กำลังจะไปพระพุทธบาทเหมือนกัน
3: เอ้าหยุดเวียนเถอะพ่อไล่ให้เด็กนี่ไปด้วยกัน
2: โอ้โหรอยพระบาทใหญ่เบ้อเริ่มเทิมใหญ่กว่าตัวผมอีก
4: งานบริการคือหัวใจที่สำคัญที่สุดนะครับองค์กรจะยั่งยืนได้ก็ต้องมีบุคลากรที่มีคุณธรรมบริษัทก็ต้องมีคุณธรรมนะแล้วมีความสุขร่วมกันนะบนพื้นฐานของเขาว่าคุณธรรมครับ

นี่แหละครับคุณผู้ชมครับแม้แต่คำว่าคุณธรรมก็สามารถเข้าไปใช้ในการแข่งขันได้ครับเพราะว่าหากเรามีการแข่งขันอยู่บนพื้นฐานของคุณธรรมจากการภายในครับด้วยหลักพอเพียงวินัยสุจริตจิตอาสาและความกตัญญูรู้คุณนะครับก็จะทำให้ธุรกิจของเรานั้นประสบความสำเร็จได้ดังตัวอย่างที่เห็นนี้ครับแม้ว่าการเวลาจะผ่านมายาวนานสักเพียงใดครับแต่บริษัทแห่งนี้สถานประกอบการแห่งนี้นะครับสามารถที่จะยืนหยัดอยู่ได้บนสังคมไทยนี้แล้วก็สามารถที่จะเรียนรู้นะครับตอบโจทย์ความต้องการของผู้บริโภคได้ครับแล้วก็ตัวเขาเองนั้นก็สามารถเป็นบริษัทที่มีความมั่นคงแข็งแกร่งได้บนพื้นฐานของหลักคุณธรรมครับเรื่องราวดีๆแบบนี้มีอยู่มากมายครับคุณผู้ชมสามารถเข้าไปสัมผัสได้นะครับในแอปพลิเคชันมรทัศน์ครับซึ่งถือได้ว่าเป็นแอปพลิเคชันครับที่มีการถอดรหัสคุณธรรมต่างๆนะครับชุมชนต่างๆองค์กรต่างๆบุคคลต่างๆครับเขาเรียนรู้คุณธรรมอย่างไรแล้วเขานำคำว่าคุณธรรมเนี่ยครับมาใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อตัวเองต่อชุมชนต่อสังคมได้อย่างไรและความสำคัญที่สุดนั่นก็คือว่าเกิดประโยชน์อย่างยั่งยืนได้อย่างไรลองเข้าไปดูกันเลยครับที่แอปพลิเคชันมรทัศน์นะครับก็ถือได้ว่าทางศูนย์คุณธรรมองค์การมหาชนครับได้สร้างเครื่องมือดีๆนะครับสร้างพื้นที่ครับสำหรับการที่เรานั้นจะได้เข้าไปเรียนรู้กับคำว่าคุณธรรมครับวันนี้เวลาหมดลงแล้วนะครับผมและทางทีมงานต้องขอขอบคุณสำหรับการติดตามครับวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ

สวัสดีครับคุณครูปลายทางและนักเรียนปลายทางทุกท่านนะครับรายวิชาภาษาไทยระดับชั้นประถมศึกษาปีที่6เรื่องการเขียนจดหมายส่วนตัวสำหรับวันนี้นะครับอยู่กับคุณครูประสิทธิ์มุสิโกนะครับคุณครูโรงเรียนวัดป่าขาดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลาเขต1โครงการผลิตสื่อวิดิทัศน์ประกอบการเรียนการสอนเพื่อแก้ปัญหาขาดแคลนครูให้แก่โรงเรียนขนาดเล็ก DLTV โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาสำหรับวันนี้นะครับนักเรียนเราจะเรียนรู้กันในเรื่องของการเขียนจดหมายซึ่งเป็นจดหมายประเภทจดหมายส่วนตัวนะครับก่อนที่เราจะไปเรียนรู้กันนะครับเรามาดูในส่วนของตัวชี้วัดและจุดประสงค์การเรียนรู้กันก่อนนะครับตัวชี้วัดที่นักเรียนจะต้องรู้นะครับประกอบด้วย2ตัวชี้วัดด้วยกันนะครับตัวชี้วัดที่1นะครับเขียนจดหมายส่วนตัวนะครับและตัวชี้วัดที่2นะครับมีมารยาทในการเขียนนะครับสำหรับจุดประสงค์การเรียนรู้นะครับที่นักเรียนจะต้องบรรลุเมื่อนักเรียนเรียนจบกระบวนการจัดการเรียนการสอนในเรื่องของการจัดการเรียนรู้เรื่องของการเขียนจดหมายส่วนตัวนะครับข้อที่1นะครับอธิบายความหมายหลักการและรูปแบบของการเขียนจดหมายได้ถูกต้องนะครับข้อที่2นะครับสามารถเขียนจดหมายส่วนตัวตามที่กำหนดได้ถูกต้องตามหลักการและรูปแบบนะครับข้อที่3นะครับเห็นความสำคัญในการเขียนและใช้ภาษาไทยได้ถูกต้องในการเขียนมีมารยาทในการเขียนครับการเขียนจดหมายนะครับปัจจุบันนี้ถ้าเราสังเกตนะครับเราจะเห็นลักษณะของการเขียนจดหมายที่ค่อนข้างน้อยลงนะครับโดยส่วนมากแล้วเมื่อโลกของเรามีพัฒนาการมีวิวัฒนาการที่ก้าวกระโดดนะครับดังนั้นลักษณะของการเขียนสื่อสารในรูปแบบของการเขียนจดหมายนะครับก็จะเป็นลักษณะของการเขียนที่มีความนิยมค่อนข้างจะน้อยลงนะครับนักเรียนสังเกตภาพนี้สิครับเห็นอะไรบ้างจากภาพนี้นะครับลักษณะของการสื่อสารนะครับเมื่อโลกของเรานะครับมีพัฒนาการอย่างก้าวกระโดดนะครับลักษณะของการติดต่อสื่อสารนะครับก็จะมีการพัฒนารูปแบบของการสื่อสารที่ค่อนข้างหลากหลายนะครับโดยส่วนใหญ่แล้วนะครับเราจะใช้เทคโนโลยีเข้ามามีส่วนร่วมในการสื่อสารนะครับดังนั้นกระบวนการสื่อสารโดยส่วนใหญ่แล้วมักจะอยู่ในรูปแบบของเทคโนโลยีนะครับการสื่อสารแบบไร้พรมแดนนะครับณตอนนี้นะครับถึงแม้ว่าเราจะอยู่ต่างประเทศเราก็สามารถที่จะติดต่อสื่อสารได้กันค่อนข้างที่จะรวดเร็วครับคราวนี้ลักษณะของการสื่อสารรูปแบบของการสื่อสารค่อนข้างที่จะมีความหลากหลายนะครับปัจจุบันนี้อาจจะใช้ LINE Facebook Instagramตลอดถึง Twitter นะครับเป็นเครื่องมือในการสื่อสารซึ่งเป็นเทคโนโลยีที่มีการพัฒนาตามโลกของเรานะครับดังนั้นนะครับเมื่อโลกของเรามีพัฒนาการที่ก้าวกระโดดแต่รูปแบบของการเขียนจดหมายลักษณะของการเขียนจดหมายเราก็ยังคงจำเป็นจะต้องเรียนรู้ไว้นะครับถือว่าเป็นองค์ความรู้สำคัญที่นักเรียนจะต้องรู้นะครับเพื่อที่จะนำไปสู่กระบวนการติดต่อสื่อสารเพราะในยุคปัจจุบันนี้ถึงแม้ว่าโลกของเราจะมีพัฒนาการที่ก้าวกระโดดแต่ยังมีกระบวนการส่งจดหมายอย่างเช่นหน่วยงานราชการนะครับก็ยังยึดรูปแบบของการส่งจดหมายซึ่งเป็นจดหมายประเภทจดหมายราชการติดต่อระหว่างหน่วยงานสื่อสารกันอยู่นะครับจึงเป็นเหตุให้นักเรียนก็ยังมีความจำเป็นที่จะต้องเรียนรู้ในเรื่องของการเขียนจดหมายนะครับคราวนี้เรามาดูกันนะครับว่าการเขียนจดหมายหมายถึงอะไรนะครับการเขียนจด

หมายเป็นการเขียนรูปแบบหนึ่งเขียนเพื่อสื่อสารบอกเรื่องราวแจ้งความต้องการแสดงความคิดเห็นให้กับผู้อ่านทราบหรือให้ปฏิบัติตามความต้องการนะครับสงสัยไหมล่ะครับว่าจดหมายลักษณะของจดหมายเนี่ยมีกี่ประเภทและในแต่ละประเภทเนี่ยมีลักษณะเป็นอย่างไรไม่ทราบว่านักเรียนเคยเรียนรู้ในเรื่องของการเขียนจดหมายประเภทใดกันมาบ้างแล้วนะครับตอบคุณครูปลายทางเลยนะครับว่าระดับชั้นประถมศึกษาปีที่4ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่5เราเคยเรียนรู้ในรูปแบบของการเขียนจดหมายประเภทใดกันบ้างแล้วนะครับคราวนี้นะครับคุณครูจะพาไปดูในส่วนของประเภทของจดหมายนะครับสำหรับประเภทของจดหมายนะครับนักเรียนครับจะประกอบด้วย4ประเภทนะครับประเภทที่1จดหมายส่วนตัวนะครับประเภทที่2จดหมายกิจธุระครับประเภทที่3จดหมายธุรกิจครับและประเภทสุดท้ายประเภทที่4นะครับจดหมายราชการนะครับคราวนี้เดี๋ยวคุณครูจะพาไปดูว่าลักษณะของจดหมายในแต่ละประเภทนะครับมีลักษณะเป็นอย่างไรและรูปแบบของการเขียนจดหมายในแต่ละประเภทมีหน้าตาเป็นอย่างไรนะครับไม่ทราบว่านักเรียนปลายทางและคุณครูปลายทางพร้อมกันแล้วหรือยังนะครับถ้าพร้อมแล้วนะครับไปดูถึงประเภทของจดหมายในแต่ละประเภทกันเลยนะครับสำหรับจดหมายประเภทที่1นะครับที่เราจะเรียนรู้กันนะครับก็คือจดหมายส่วนตัวนะครับจดหมายที่ใช้ในการสื่อสารกับเพื่อนญาติพี่น้องเพื่อแจ้งเรื่องราวหรือสอบถามทุกสุขตลอดถึงแสดงความยินดีขอบคุณขอโทษหรือแสดงความเห็นใจในโอกาสต่างๆนะครับวันนี้นะครับนักเรียนคุณครูมีตัวอย่างนะครับการเขียนจดหมายส่วนตัวมาให้นักเรียนได้ดูกันด้วยนะครับเราไปดูในส่วนของตัวอย่างจดหมายส่วนตัวกันเลยนะครับเรามาดูตัวอย่างการเขียนจดหมายส่วนตัวกันนะครับเดี๋ยวเรามาร่วมกันอ่านจดหมายส่วนตัวพร้อมๆกันนะครับส่วนที่1เลยนะครับ 18/1 หมู่1ตำบลเทสาอำเภอเมืองจังหวัดนครปฐม20มีนาคม2555จิ๊บเพื่อนรักฉันทราบข่าวจากญาติๆของเธอว่าเธอสอบชิงทุนเพื่อเรียนต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาได้โดยสอบได้คะแนนเป็นลำดับที่2ของผู้เข้าสอบทั้งหมดฉันจึงเขียนจดหมายฉบับนี้มาเพื่อแสดงความยินดีกับเธอด้วยเพราะไม่ใช่เป็นเรื่องง่ายเลยที่จะทำได้อย่างนี้เธอเก่งจริงๆนะจ๊ะจิ๊บตอนนี้ฉันกำลังทบทวนบทเรียนเพื่อเตรียมตัวสอบเรียนต่อเหมือนกันไม่แน่นะว่าเราอาจได้เรียนต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาด้วยกันอีกก็ได้ใครจะไปรู้จริงไหมจ๊ะสุดท้ายนี้ฉันหวังว่าเธอและครอบครัวคงสบายดีนะจ๊ะส่วนฉันสบายดีจ้ะรักและคิดถึงส้มโอนะครับลักษณะของตัวอย่างจดหมายส่วนตัวฉบับนี้นะครับเขียนส่งถึงใครเอ่ยเป็นจดหมายที่เพื่อนเขียนถึงเพื่อนนั่นเองนะครับเป็นลักษณะของจดหมายส่วนตัวนะครับคราวนี้ไปดูประเภทของจดหมายประเภทที่2กันนะครับครับเราก็มาดูในส่วนของรูปแบบจดหมายรูปแบบที่2ประเภทที่2นะครับจดหมายกิจธุระนะครับจดหมายที่เขียนติดต่อกับบุคคลหรือองค์กรต่างๆห้างร้านบริษัทสมาคมเพื่อติดต่อกิจธุระต่างๆเช่นการเขียนจดหมายขอลาหยุดเมื่อเจ็บป่วยเมื่อมีกิจธุระจำเป็นต้นคราวนี้เรามาดูในส่วนของตัวอย่างการเขียนจดหมายกิจธุระกันนะครับนักเรียนสามารถดูตัวอย่างการเขียนจดหมายกิจธุระประกอบได้จากหนังสือแบบเรียนภาษาไทยพื้นฐานภาษาพาทีระดับชั้นประถมศึกษาปีที่6ประกอบไปด้วยได้เลยนะครับคราวนี้เรามาดูกันในส่วนของตัวอย่างจดหมายกิจธุระนะครับเรามาอ่านจดหมายไปพร้อมกันเลยนะครับ 65/58 ถนนรามคำแหงซอย8เขตบางกะปิกรุงเทพ10240 21ธันวาคม2555เรื่องสมัครงานเรียนผู้จัดการบริษัทรักภาษาจำกัด
ด้วยกระผมได้อ่านประกาศการรับสมัครนักเรียนทำงานที่ขายหนังสือในช่วงปิดภาคเรียนซึ่งท่านได้ปิดประกาศไว้ที่หน้าบริษัท

ตั้งแต่เรียนในชั้นประถมศึกษาปีที่5จนถึงปัจจุบันพร้อมที่จะให้ท่านสัมภาษณ์หรือทดสอบตามระเบียบของบริษัทกระผมหวังว่าท่านจะพิจารณาให้กระผมได้ทำงานและติดต่อกระผมโดยตรงตามหมายเลขโทรศัพท์ที่ให้ไว้จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาและขอขอบคุณมาณโอกาสนี้ขอแสดงความนับถือวิบูลยอดขยันเด็กชายวิบูลยอดขยันโทรศัพท์026280000ครับเรามาดูกันในส่วนของจดหมายประเภทถัดไปกันเลยนะครับก็คือจดหมายธุรกิจจดหมายที่ใช้ในการติดต่อระหว่างกันในวงธุรกิจโดยมีจุดประสงค์อย่างใดอย่างหนึ่งในการดำเนินธุรกิจเช่นเสนอขายสินค้าหรือบริการสั่งซื้อสินค้าติดตามหนี้ร้องเรียนเกี่ยวกับข้อผิดพลาดหรือความเสียหายเป็นต้นคราวนี้เรามาดูตัวอย่างของจดหมายธุรกิจกันนะครับเรามาอ่านจดหมายธุรกิจพร้อมๆกันนะครับนักเรียนร้านขอนแก่นการไฟฟ้า265/1ถนนหน้าเมืองอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่น17 มีนาคม 2551เรื่องขอสั่งซื้อสินค้าเรียนผู้จัดการฝ่ายขายบริษัทโทรทัศน์ไทยจำกัดด้วยปัจจุบันร้านไทยพันการไฟฟ้าได้รับการไว้วางใจให้ลูกค้าผู้มีอุปการะคุณเป็นจำนวนมากทำให้สินค้าใกล้หมดสต็อกภายในระยะเวลาอันรวดเร็วทางร้านจึงขอให้ท่านส่งสินค้าตามรายการในใบสั่งซื้อเลขที่119ที่ได้แนบมาด้วยนี้ถึงร้านภายในวันที่27กันยายนศกนี้โดยรถบริการของบริษัททั้งนี้โปรดลงรายการสั่งซื้อสินค้าดังกล่าวในบัญชีเงินเชื่อของร้านในราคาส่วนลด 20% เช่นเคยจักขอบคุณยิ่งขอแสดงความนับถือนายทวีพันธ์พันชัยเจ้าของและผู้จัดการครับคราวนี้เรามาดูในรูปแบบของการเขียนจดหมายในรูปแบบถัดไปกันเลยนะครับสำหรับรูปแบบถัดไปนะครับจดหมายราชการนะครับจดหมายราชการหรือหนังสือราชการเป็นหนังสือที่ติดต่อสื่อสารระหว่างส่วนราชการกับอีกส่วนราชการหรือติดต่อสื่อสารกันภายในหน่วยงานเช่นเดียวกันรวมทั้งยังใช้ติดต่อสื่อสารกับหน่วยงานเอกชนต่างๆด้วยนะครับคราวนี้เรามาดูตัวอย่างของจดหมายราชการกันนะครับตัวอย่างจดหมายราชการนะครับจะมีหน้าตาลักษณะแบบนี้นะครับโดยด้านมุมบนซ้ายมือจะเป็นเลขที่หนังสือนะครับกึ่งกลางหน้ากระดาษนะครับก็จะเป็นในส่วนของตราที่เราเรียกว่าตราครุฑนะครับส่วนด้านขวามือนะครับก็จะเป็นในส่วนของที่อยู่ที่เราเขียนหนังสือนะครับหนังสือฉบับนี้นะครับเป็นหนังสือเชิญวิทยากรนะครับจากคณะครุศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาอำเภอเมืองจังหวัดสงขลานะครับนักเรียนสามารถดูตัวอย่างการเขียนหนังสือราชการได้ตามหน้าจอนี้ได้เลยครับคราวนี้นะครับเราได้เรียนรู้กันในเรื่องของรูปแบบของการเขียนจดหมายกันไปแล้วนะครับจำนวนกี่ประเภทเอ่ยจำนวน4ประเภทนะครับต่อไปนะครับเราจะมาเรียนรู้กันในส่วนของการเขียนจดหมายส่วนตัวนะครับซึ่งเป็นตัวชี้วัดหลักที่เราจะต้องเรียนรู้นะครับครับเราจะมาเรียนรู้กันในเรื่องของรูปแบบและองค์ประกอบของจดหมายนะครับคราวนี้นะครับให้นักเรียนดูภาพตัวอย่างของจดหมายนะครับบนหน้าจอของคุณครูเลยนะครับแล้วร่วมกันพิจารณาถึงองค์ประกอบของจดหมายนะครับพร้อมแล้วนะครับเรามาพิจารณาพร้อมกันนะครับองค์ประกอบที่1นะครับได้แก่อะไรเอ่ยองค์ประกอบที่1ใช่เลยครับได้แก่ที่อยู่นั่นเองนะครับต่อไปองค์ประกอบที่2นะครับองค์ประกอบที่2นะครับได้แก่วันที่คราวนี้ดูซิว่าวันที่ประกอบด้วยอะไรบ้างได้แก่วันเดือนแล้วก็ปีพ.ศ.นะครับต่อไปองค์ประกอบที่3นะครับได้แก่คำขึ้นต้นนะครับองค์ประกอบที่3ได้แก่คำขึ้นต้นต่อไปองค์ประกอบที่4นะครับนักเรียน

องค์ประกอบที่4ส่วนเนื้อส่วนเนื้อความหรือว่าเนื้อหาของจดหมายนะครับที่กล่าวถึงจุดประสงค์ต่างๆที่เราต้องการสื่อสารให้กับบุคคลที่เราเขียนถึงได้รับรู้นะครับต่อไปนะครับองค์ประกอบที่5ก็คือคำลงท้ายนะครับและส่วนองค์ประกอบที่6นะครับก็คือการลงชื่อนั่นเองนะครับคราวนี้เรามาดูลักษณะรูปแบบของการเขียนจดหมายในส่วนของการเป็นแบบฟอร์มนะครับคราวนี้นะครับลักษณะของการเขียนจดหมายลักษณะของการเขียนจดหมายนะครับคราวนี้การที่เราจะเขียนจดหมายนะครับเราจะแบ่งรูปแบบของการเขียนจดหมายออกเป็นทั้งหมดกี่ส่วนเอ่ย4ส่วนนั่นเองตั้งแต่ขอบกระดาษนะครับมาถึงส่วนที่1นะครับเราจะเว้นประมาณ 1.5 นิ้วนะครับแล้วก็ส่วนด้านหลังของกระดาษนะครับเราก็จะเว้นประมาณ1นิ้วนะครับคราวนี้องค์ประกอบที่1ของจดหมายนะครับก็คือที่อยู่นะครับลักษณะของที่อยู่นะครับเขียนกึ่งกลางของหน้ากระดาษด้านขวาหรือประกอบด้วยข้อมูลดังต่อไปนี้นะครับลักษณะของที่อยู่นะครับจะเขียนกึ่งกลางของกระดาษด้านขวามือประกอบด้วยข้อมูลดังนี้นะครับบ้านเลขที่หมู่ที่ตำบลอำเภอจังหวัดและรหัสไปรษณีย์นะครับต่อไปองค์ประกอบที่2นะครับได้แก่วันที่นะครับเขียนตรงกลางหน้ากระดาษโดยเขียนวันที่ที่เขียนจดหมายนะครับลักษณะของการเขียนวันที่นะครับนักเรียนดูตัวอย่างลักษณะของการเขียนวันที่นะครับเราจะเขียนแบบบรรทัดที่1หรือบรรทัดที่2สังเกตดูให้ดีใครว่าลักษณะตัวอย่างตามบรรทัดที่1ยกมือขึ้นไม่มีนะครับแสดงว่ามีองค์ความรู้ในส่วนของการเขียนวันที่ในจดหมายนะครับลักษณะของการเขียนวันที่นะครับเราจะไม่เขียนคำว่าวันจันทร์ที่นะครับพอจุดสอจุดพุทธศักราชเราก็ไม่เขียนนะครับเราจะเขียนตัวเลขซึ่งเป็นวันที่แล้วก็เดือนนะครับแล้วก็ตามด้วยพุทธศักราชนะครับโดยที่ว่าเราจะไม่เขียนพอจุดสอจุดพุทธศักราชนะครับอันนี้คือลักษณะของการเขียนวันที่ในจดหมายนะครับต่อไปองค์ประกอบที่3นะครับได้แก่คำขึ้นต้นนะครับเขียนเว้นจากขอบกระดาษด้านซ้ายมือประมาณ 1.5 นิ้วนะครับต่อไปมาดูในส่วนขององค์ประกอบที่4นะครับก็คือเนื้อความของจดหมายนะครับเขียนเป็นย่อหน้าตามใจความสำคัญของจดหมายตามที่เราต้องการจะสื่อสารให้กับผู้รับจดหมายเข้าใจเลยนะครับต่อไปองค์ประกอบที่5นะครับคำลงท้ายนะครับซึ่งเราจะเขียนตรงกับวันที่นะครับและองค์ประกอบสุดท้ายนะครับนักเรียนก็คือองค์ประกอบสุดท้ายนะครับนักเรียนก็คือชื่อผู้เขียนนะครับซึ่งเราจะเขียนในตำแหน่งที่อยู่ตรงกับที่อยู่นะครับในส่วนนี้นะครับเราได้เรียนรู้กันไปในใช้คำสรรพนามคำขึ้นต้นคำลงท้ายในการเขียนจดหมายส่วนตัวครับพร้อมกันแล้วหรือยังครับนักเรียนปลายทางและคุณครูปลายทางหากพร้อมแล้วนะครับเราไปดูในส่วนของการใช้คำสรรพนามคำขึ้นต้นคำลงท้ายในการเขียนจดหมายกันเลยนะครับในส่วนนี้นะครับสำหรับผู้รับที่เป็นพ่อแม่ญาติผู้ใหญ่นะครับเราจะใช้คำขึ้นต้นว่ากราบเท้าจุดจุดจุดที่เคารพอย่างสูงที่คุณครูเว้นตำแหน่งส่วนนี้ไว้นะครับเราจะเขียนถึงใครเราก็นำข้อความไปเติมเลยอย่างเช่นจะเขียนถึงคุณพ่อนะครับก็เขียนคำขึ้นต้นว่ากราบเท้าคุณพ่อที่เคารพอย่างสูงนะครับต่อไปนะครับสรรพนามสำหรับผู้เขียนนะครับเราจะใช้ว่าหลานกระผมผมดิฉันฉันหนูนะครับต่อไปสรรพนามสำหรับผู้รับนะครับคุณย่าคุณปู่คุณตาคุณยายคุณพ่อคุณแม่ต่อไปมาดูในส่วนของคำลงท้ายนะครับด้วยความเคารพอย่างสูงครับต่อไปนะครับการเขียนจดหมายส่วนตัวถึงน้องหรือเพื่อนนะครับคำขึ้นต้นที่เราจะใช้กันนะครับน้องรักหรืออาจจะเขียนชื่อเล่นนะครับ

และต่อท้ายด้วยคำว่าที่รักหรือขึ้นต้นด้วยคำว่าเพื่อนรักนะครับสรรพนามสำหรับผู้เขียนนะครับจะใช้คำว่าฉันพี่ต่อไปสรรพนามสำหรับผู้รับนะครับเธอคุณน้องนะครับมาดูในส่วนของคำลงท้ายนะครับด้วยความรักรักและคิดถึงครับต่อไปนะครับการเขียนจดหมายส่วนตัวการเขียนจดหมายส่วนตัวถึงพี่หรือเพื่อนที่อาวุโสกว่านะครับเราจะใช้คำขึ้นต้นว่าเรียนคุณพี่ที่เคารพหรือกราบจุดจุดจุดที่เคารพอันนี้ที่คุณครูเว้นไว้นะครับเราเขียนถึงใครเราระบุลงไปเลยนะครับในส่วนของคำขึ้นต้นนะครับต่อไปนะครับสรรพนามสำหรับผู้เขียนที่เราจะใช้กันนะครับน้องผมดิฉันหนูหรืออาจจะใช้ชื่อเล่นของตัวผู้เขียนเองนะครับต่อไปมาดูในส่วนของสรรพนามผู้รับนะครับอาจจะใช้คำว่าคุณพี่คุณและคำลงท้ายนะครับเราจะใช้ว่าด้วยความเคารพด้วยความเคารพรักครับต่อไปเราเขียนจดหมายส่วนตัวนะครับถึงบุคคลทั่วไปเราจะใช้คำขึ้นต้นว่าเรียนสรรพนามแทนตัวผู้เขียนนะครับเราจะใช้ว่าผมดิฉันสรรพนามแทนตัวผู้รับนะครับเราจะใช้ว่าคุณหรือท่านนะครับต่อไปมาดูในส่วนของคำลงท้ายนะครับเราจะใช้ว่าขอแสดงความนับถือนั่นเองนะครับคราวนี้การเขียนจดหมายส่วนตัวถึงใครครับการเขียนจดหมายส่วนตัวถึงพระภิกษุทั่วไปนะครับเราจะใช้คำขึ้นต้นว่านมัสการนะครับสรรพนามแทนตัวผู้เขียนเราจะใช้ว่ากระผมดิฉันสรรพนามแทนตัวผู้รับนะครับเราจะใช้ว่าท่านพระคุณท่านใต้เท้าพระคุณเจ้าครับและคำลงท้ายนะครับเราจะใช้ว่าขอนมัสการด้วยความเคารพอย่างสูงครับต่อไปเรามาดูในประเด็นของการจ่าหน้าซองจดหมายนะครับนักเรียนเคยเห็นจ่าหน้าซองจดหมายบ้างไหมครับเมื่อบุรุษไปรษณีย์นำจดหมายมาส่งเราที่บ้านนะครับด้านหน้าซองจดหมายนะครับที่เราเห็นว่าส่งถึงใครส่งมาในส่วนนี้เราเรียกว่าการจ่าหน้าซองนะครับนักเรียนซึ่งการจ่าหน้าซองจดหมายจะประกอบด้วย3องค์ประกอบดังต่อไปนี้นะครับองค์ประกอบที่1นะครับชื่อและที่อยู่ของผู้ฝากส่งนะครับองค์ประกอบที่2นะครับชื่อและที่อยู่ของผู้รับนะครับและในส่วนที่3นะครับก็จะเป็นการติดดวงตราไปรษณียากรนะครับหรือที่เราเรียกกันโดยทั่วไปว่าสแตมป์นั่นเองนะครับนักเรียนคราวนี้มาดูตัวอย่างการจ่าหน้าซองนะครับว่าใครเป็นคนส่งจดหมายถึงใครนะครับชื่อผู้ส่งนะครับออนอุสาอินวรรณะบ้านเลขที่นะครับบ้านเลขที่ที่อยู่ที่ส่งมานะครับ 35/3 หมู่6ตำบลหาดใหญ่อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาเอนะแล้วในช่อง4ด้านล่างนั้นคืออะไรเอ่ยเบอร์โทรศัพท์ไหมครับใช่ไหมใครคิดว่าเบอร์โทรศัพท์ยกมือขึ้นมีคนยกมือด้านหลังห้องนั้นนะครับเบอร์โทรศัพท์จริงๆแล้วนะครับตัวเลขในช่องนี้เราเรียกว่ารหัสไปรษณีย์นั่นเองคราวนี้มาดูในส่วนของผู้รับจดหมายนะครับจดหมายฉบับนี้ส่งถึงประสิทธิ์มุสิโกโรงเรียนวัดป่าขาดหมู่2ตำบลป่าขาดอำเภอสิงหานครจังหวัดสงขลารหัสไปรษณีย์90330นะครับอันนี้คือตำแหน่งที่2นะครับต่อไปตำแหน่งที่3ก็คือการติดดวงตาสแตมป์ยากรนะครับหรือว่าไปรษณีย์นั่นเองนะครับสำหรับในการเรียนรู้วันนี้นะครับเราได้เรียนรู้ในเรื่องของจดหมายนะครับความหมายของจดหมายตลอดถึงประเภทของการเขียนจดหมายนะครับแล้วก็ดูตัวอย่างในส่วนของจดหมายแต่ละประเภทนำเข้าสู่รูปแบบของการเขียนจดหมายตลอดถึงองค์ประกอบของการเขียนจดหมายนะครับและได้ดูในเรื่องของการจ่าหน้าซองจดหมายนะครับสำหรับเนื้อหาการเรียนครั้งต่อไปนะครับแนวทางการเขียนจดหมายนะครับสิ่งที่จะต้องเตรียมนะครับหนังสือแบบเรียนรายวิชาพื้นฐานภาษาไทยชุดภาษาเพื่อชีวิต

ภาษาภาทีนะครับแล้วก็สมุดจดบันทึกนะครับสำหรับวันนี้นะครับก็ถือได้ว่าเราได้เรียนรู้กันในเรื่องขององค์ประกอบส่วนต้นในส่วนของการเขียนจดหมายนะครับแล้วก็เป็นเนื้อหาและก็เป็นเนื้อหาพื้นฐานในการเขียนจดหมายนะครับก็ถือได้ว่าเป็นองค์ความรู้สำคัญที่เราจะนำไปสู่กระบวนการเขียนจดหมายส่วนตัวนะครับสำหรับวันนี้นะครับครูขอจบการสอนแต่เพียงเท่านี้นะครับแล้วพบกันใหม่ในชั่วโมงถัดไปนะครับสวัสดีครับ

Cloud ศูนย์การเรียนรู้สารปกครองออนไลน์วิดีโอสตรีมมิ่งในยุคที่การเรียนรู้สามารถเกิดขึ้นได้ทุกที่ทุกเวลาแค่ปลายนิ้วสัมผัสเว็บไซต์ศูนย์การเรียนรู้สารปกครองออนไลน์หรือ All Cloud คือศูนย์รวมความรู้เกี่ยวกับสารปกครองและกฎหมายปกครองที่ทุกคนเข้าถึงได้ง่ายไม่ว่าจะเป็นนักเรียนนิสิตนักศึกษาข้าราชการหรือประชาชนทั่วไปภายในศูนย์การเรียนรู้แห่งนี้มีบริการที่น่าสนใจมากมายทั้งการเรียนออนไลน์หรือ e-learning ซึ่งเปิดสอนหลากหลายวิชาทั้งเรื่องของกฎหมายที่เกี่ยวกับศาลปกครองและคดีปกครองเฉพาะด้านต่างๆหรือสื่อการเรียนรู้ที่รวบรวมสื่อประชาสัมพันธ์ในรูปแบบ motion graphic podcast infographic และสื่อรูปแบบอื่นๆมากมายให้เลือกชมตามความต้องการรวมถึงบริการหนังสืออิเล็กทรอนิกส์หรืออีบุ๊กและระบบค้นหาหนังสือจากหอสมุดกฎหมายมหาชนที่สามารถอ่านหรือดาวน์โหลดได้อย่างสะดวกสบายบริการนี้มีขึ้นเพื่อรองรับทั้งนักอ่านที่ชื่นชอบการอ่านหนังสือเล่มแบบดั้งเดิมและนักอ่านสายดิจิทัลที่นิยมอ่านผ่านอีบุ๊กให้สามารถเข้าถึงข้อมูลได้ตามความถนัดและความสะดวกของแต่ละคนนอกจากนั้น All Cloud ยังมีอีกหนึ่งจุดเด่นที่ช่วยเติมเต็มประสบการณ์การเรียนรู้นั่นคือระบบดูทอดสดซึ่งถูกออกแบบมาเพื่อให้ทุกคนสามารถเข้าถึงกิจกรรมสำคัญของศาลปกครองได้สะดวกและทันเหตุการณ์บริการนี้จะพาคุณไปร่วมรับชมการบรรยายการอบรมสัมมนาและกิจกรรมความรู้ต่างๆที่จัดโดยศาลปกครองได้แบบเรียลไทม์แค่เลือกช่องทางออกอากาศในหัวข้อที่สนใจก็รับชมได้ทันทีไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนเพียงเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตก็สามารถติดตามเหตุการณ์สำคัญได้โดยไม่ต้องรอและถ้าอยากทราบว่าจะมีการถ่ายทอดสดเรื่องใดบ้างในอนาคตก็สามารถตรวจสอบกำหนดการล่วงหน้าได้จากปฏิทินไลฟ์สตรีมมิ่งซึ่งอยู่บนหน้าเว็บไซต์ช่วยให้ไม่พลาดเนื้อหาที่สนใจแต่สำหรับใครที่พลาดชมในเวลาจริงก็ไม่ต้องกังวลเพราะ All Cloud มีบริการรับชมรายการย้อนหลังโดยเลือกที่เมนูดูถ่ายทอดสดหรือวิดีโอสตรีมมิ่งและคลิกเลือกรายการที่ต้องการรับชมย้อนหลังได้ทันทีทั้งหมดนี้ถ่ายทอดด้วยภาพและเสียงคมชัดใช้งานง่ายไม่ซับซ้อนรองรับการใช้งานทั้งบนคอมพิวเตอร์โทรศัพท์มือถือและแท็บเล็ตในรูปแบบเว็บไซต์ที่ allcloud.admincourt.go.th และแอปพลิเคชัน All Cloud บนระบบปฏิบัติการ iOS และ Android ทาง App Store หรือ Google Play คลิกเดียวเปิดโลกความรู้ All Cloud ศูนย์การเรียนรู้สารปกครองออนไลน์เพราะกฎหมายปกครองเกี่ยวข้องกับทุกคนหากยังไม่เคยใช้งานลองเข้ามาสำรวจได้เลยวันนี้เรียนรู้แบบไม่เสียค่าใช้จ่ายพร้อมเปิดประสบการณ์ใหม่กับสารปกครองผ่านระบบออนไลน์เข้าถึงสารปกครองแบบใกล้ชิดง่ายเพียงคลิกเดียว

0: บึงบอระเพ็ดมีปัญหาก็คือเรื่องของการใช้ทรัพยากรอย่างเข้มข้นถ้าเราปล่อยให้เป็นสภาพแบบนี้เนาะสุดท้ายครับระบบนิเวศจากบึงบอระเพ็ดที่มีความหลากหลายชีวภาพสูงเนี่ยมันก็จะพัง
1: จะทำอย่างไรถึงจะอยู่กับธรรมชาติให้ยังมีความสุข
0: บึงบอระเพ็ดเป็นบึงที่สร้างขึ้นโดยมนุษย์นะครับเป็นบึงน้ำจืดขนาดใหญ่ที่สุดของประเทศไทยแล้วก็มีความสำคัญก็คือถูกประกาศให้เป็นพื้นที่ชุ่มน้ำที่มีความสำคัญระดับนานาชาติมีความหลากหลายทางชีวภาพสูงเพราะว่าเรามีนกหลากหลายชนิดนอกจากนี้เราก็ยังมีปลาหลากหลายชนิดเลยที่เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ปลาที่นี่เพราะว่าจุดแข็งของบึงบอระเพ็ดก็คือเราอยู่ใกล้แม่น้ำสายหลักคือแม่น้ำน่านเพราะนั้นปลาที่อยู่ในแม่น้ำน่านในปีน้ำมากน้ำจะเทอะเข้าบึงบอระเพ็ดผ่านคลองบอระเพ็ดตามธรรมชาติเพราะนั้นตะไข่ปลาเองตัวถึงลูกปลาพ่อแม่พันธุ์ปลาแทนที่เขาจะตรงไปสู่แม่น้ำเจ้าพระยาลงกรุงเทพนะเขาก็เลี้ยวซ้ายมาบึงบอระเพ็ดมาแวะพักผ่อนที่บึงใหญ่ของเราเพราะฉะนั้นทำให้เป็นแหล่งซูเปอร์มาร์เก็ตของชาวบ้านในการหาอยู่หากิน
2: มาอยู่กันนะตรงเนี้ยเราก็เหมือนได้มาอาศัยหากินกันไปเพราะว่ามันเหมือนเราก็ไม่มีทรัพย์สินอะไรกัน
3: ถ้าไม่มีน้ำเนี่ยมันทำมาหากินอะไรก็ไม่ได้บางครั้งเนี่ยถึงก็แย่งกันมีเรื่องมีราวเช่นชาวบ้านต้องการสูบน้ำเข้าบึงเนี่ยให้มากที่สุด
0: พอน้ำเยอะอย่างหนึ่งชาวบ้านก็มีตังเยอะด้วยเพราะชาวบ้านจะสูบน้ำไปทำนาไปเลี้ยงปลาไปทำประกอบอาชีพต่างๆได้บึงบอระเพ็ดมีปัญหาก็คือเรื่องของการใช้ทรัพยากรอย่างเข้มข้นการใช้ทรัพยากรมีอะไรบ้างล่ะไม่ว่าจะเป็นหาปลาที่มากเกินไปมีการดูดน้ำไปใช้มากเกินไปหรือเปล่าไม่ว่าจะเป็นนาที่อยู่ในเขตบึงรวมถึงนอกบึงอีกตั้งหลายพันไร่หลายหมื่นไร่ที่ใช้น้ำจากบึงให้ขึ้นไปเพราะฉะนั้นความสมดุลจากที่มันเคยมีอยู่เป็นประจำของมันอยู่แล้วมันเริ่มจะห่างลงเรื่อยๆมันจะมีความวิกฤตของน้ำแรงน้ำมากเพิ่มขึ้นมาอีกซึ่งตรงนี้เองชาวบ้านปรับตัวไม่ทันถ้าเราปล่อยให้เป็นสภาพแบบนี้เนาะเราไม่ต้องมีมาตรการอะไรเข้ามาจัดการสุดท้ายครับระบบนิเวศจากบึงบอระเพ็ดที่มีความหลากหลายชีวภาพสูงเนี่ยมันก็จะพัง
1: ผมพูดตลอดเวลานะครับว่าผมไม่ต้องการให้คนในบึงบอระเพ็ดเป็นนักอนุรักษ์แต่ผมต้องการให้คนในบึงบอระเพ็ดเนี่ยเป็นผู้รักษาบ้านเกิดจะทำอย่างไรถึงจะอยู่กับธรรมชาติให้ยังมีความสุขแล้วโดยที่ต้องแบบอิงประโยชน์ด้วยกันไม่ทำลายซึ่งกันและกัน
0: หน่วยงานเองก็เห็นความสำคัญเราเองก็เห็นความสำคัญเราจึงคิดว่าเฮ้ยเราควรจะทำอะไรสักอย่างหนึ่งก่อนที่มันจะสายเกินไปจุดเริ่มต้นเขียนโครงการการบริหารจัดการน้ำบึงเพชรอย่างมีส่วนร่วมผมลงพื้นที่ไปสมัยเมื่อปี57ลงไปเก็บข้อมูลผมโดนชาวบ้านตะโกนมาว่ามาอีกแล้วพวกนักวิจัยมาเพราะไม่ให้ทำให้ชีวิตของเขาดีขึ้น
2: ที่ผ่านๆมานะมันมีแต่คนมาแบบสร้างความให้พวกเราสนุกตกใจเราห้ามไปลุกนะเราอยู่แค่นี้นะ
0: เรามีใจที่จะมาทำจริงแล้วเราก็อยู่กับเขาแล้วก็ทำงานตลอด
1: เราจะทำอย่างไรที่เอาข้อมูลวิชาการของนักวิชาการที่เขียนมาเนี่ยแล้วมาแอพพลายประยุกต์แล้วก็ถ่ายทอดให้พี่น้องชาวบ้านเข้าใจ
0: เราต้องทำให้ทุกคนรู้ให้เท่ากันก่อนนะว่าบึงบอระเพ็ดตอนนี้เรารู้กันไม่เท่ากันเลยและมันก็เกิดความไม่เข้าใจการทะเลาะเบาะแว้งกันเน
1: า
0: ะ
1: เขียนข้ามาสัตว์ป่าบึงบอระเพ็ดเนี่ยกับชุมชนเนี่ยนะครับมองคนละมิตินะครับในเรื่องของความเห็นที่ต่าง
2: เนี่ยมันก็เป็นปัญหาเพราะว่าไม่มีใครมารับผิดชอบเลยเวลาเสียหายเป็นอย่างนี้กันมานานแล้ว
1: ถอยมาคนละก้าวเรามาพูดคุยกันว่าจริงๆแล้วชาวบ้านกับเราเนี่ยอาจจะมีความคิดเดียวกันนะครับแต่เพียงแต่ขาดการสื่อสาร
0: เราก็รวบรวมมาตรการต่างๆข้อมูลทางวิชาการที่เขาวิจัยกัน200กว่าเรื่องเนี่ยในบึงบอระเพ็ดเนี่ยจากหลายๆที่เนาะมาเล่าให้ชาวบ้านฟังรวมถึงโครงการภาครัฐที่ขออนุมัติงบประมาณมามีอะไรบ้างเล่าให้เขาฟังสุดท้ายเขาก็เกิดความเข้าใจ
2: ชาวบ้านก็จะเริ่มรู้บ้างแล้วว่าน้ำระดับไหนที่พวกเราจะอยู่ร่วมกันได้โดยที่มันแบบไม่มีปัญหา
3: ต้องแบ่งปันกันนะครับไม่ใช่ตำบลกูอยู่ใกล้น้ำกูเอาหมดอะไรอย่างนั้นไม่ใช่
0: ถ้าเรามีกติกานะมันก็จะสามารถแก้ปัญหาตรงนี้ได้สุดท้ายแล้วมันจะทำให้ทุกภาคส่วนเนี่ยทำให้เกิดความเข้าใจกันและเราก็เอาข้อมูลทั้งหมดเนี่ยที่ได้ใส่พานนะครับเพื่อจะขึ้นเข้าสู่

0: นักกรรมการของบึงบอระเพ็ดเราว่านี่มันคือสิ่งที่ได้จากการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนจากพวกเราเป็นแนวทางแบบนี้มันก็เป็นความโชคดีที่ทางรัฐบาลสนับสนุนงบประมาณต่างๆในการทำโครงการงบเร่งด่วนก็จะมีเรื่องของการเช่าที่ของชาวบ้านด้วยก็เป็นโอกาสอันดีว่าเฮ้ยถ้าเราช่วยกันทำมาตรการตรงนี้ขึ้นมาการใช้น้ำเราก็สามารถเอามาตรการตรงนี้ไปอยู่ในใบเช่าของชาวบ้านได้เลย
1: มันจะดีมากกับชาวบ้านเลยชาวบ้านก็จะได้รู้ไงว่าเราไม่โดนไล่นะเขาให้เราทำมาหากินกันได้นะ
0: บ้านก็จะมีสิทธิในการอยู่ในพื้นที่โดยเป็นเรื่องของใบเช่าครับเพราะฉะนั้นเรื่องของการบุกรุกตอนนี้บึงบอระเพ็ดไม่มีการบุกรุกแล้วก็เรียกว่าการบุกรุกเป็นศูนย์นะครับเพราะว่าชาวบ้านเขารู้แล้วว่าที่ที่เขาใช้ประโยชน์อยู่ตรงไหนต้องขอขอบคุณทุนขับเคลื่อนนโยบายชี้นำสังคมมากๆนะครับที่ให้โครงการสนับสนุนโครงการนี
2: ้เรามีโครงการที่ไปช่วยพัฒนาให้บึงบอระเพ็ดได้สามารถเป็นบึงที่ได้ใช้ประโยชน์สูงสุดให้กับประเทศและก็ประชาชนที่อาศัยอยู่โดยรอบพึ่งพาประโยชน์ของบึงบอระเพ็ด
3: มหาวิทยาลัยมหิดลเขามาช่วยชาวบ้านโดยไม่คิดมูลค่าอะไรอย่างอื่น
0: ผมเป็นคนมหิดลเองแล้วก็เป็นคนของจังหวัดนครสวรรค์ด้วยและยิ่งมาทำงานในพื้นที่ของจังหวัดตัวเองเนี่ยมันเกิดทำให้เกิดความภาคภูมิใจคูณ2ขึ้นไปอีกต้องขอขอบคุณทางมหาวิทยาลัยมหิดลนะครับ

รื่องเล่าดีๆจากคดีปกครองตอนไม่แก้ไขไม่ถือว่าแล้วเสร็จคดีปกครองเรื่องนี้เทศบาลตำบลได้ว่าจ้างให้บริษัทเก่งงานจำกัดทำงานโครงการซ่อมแซมถนนเป็นเงิน 793,000 บาทเมื่อบริษัททำงานแล้วเสร็จจึงส่งมอบงานจ้างคณะกรรมการตรวจการจ้างตรวจรับงานแล้วต่อมาเทศบาลตำบลแจ้งว่างานยังไม่เป็นไปตามสัญญาจ้างบริษัทโต้แย้งว่าได้แก้ไขงานเสร็จเรียบร้อยแล้วแต่เทศบาลตำบลไม่มีการออกใบตรวจรับงานจ้างและเบิกจ่ายเงินค่าจ้างให้แก่บริษัทบริษัทเก่งงานจำกัดจึงนำคดีมาฟ้องต่อศาลปกครองขอให้เทศบาลตำบลจ่ายเงินค่าจ้างพร้อมดอกเบี้ยให้แก่บริษัทศาลปกครองสูงสุดวินิจฉัยว่าปัญหาการโต้แย้งเรื่องการเจาะทดสอบความหนาของชั้นยางแอสฟัลติกคอนกรีต9จุดพบว่าความหนาของชั้นยางไม่ตรงตามสัญญา7จุดบริษัทได้ดำเนินการแก้ไขแล้วส่วนการติดตั้งป้ายโครงการไม่ระบุไว้ในสัญญาจ้างแต่บริษัทรับจัดทำให้ปัญหาการโต้แย้งเรื่องดังกล่าวจึงยุติไปแต่ยังมีข้อโต้แย้งเกี่ยวกับปัญหาการยุบตัวและแตกร้าวของถนนที่เริ่มเกิดขึ้นจำนวน2จุดและเทศบาลตำบลได้แจ้งให้แก้ไขมาโดยตลอดเมื่อบริษัทไม่แก้ไขปัญหาดังกล่าวจึงยังถือไม่ได้ว่าทำงานเรียบร้อยสมบูรณ์และถือว่ายังไม่ส่งมอบงานที่ถูกต้องครบถ้วนให้แก่คณะกรรมการตรวจการจ้างแต่แม้บริษัทจะปฏิบัติงานตามสัญญาจ้างที่พิพาทไม่เรียบร้อยสมบูรณ์ซึ่งเทศบาลประมาณการแก้ไขปัญหาการยุบตัวและแตกร้าวของถนนว่าต้องใช้เงินจำนวน 31,231 บาท89สตางค์แต่ผลงานที่บริษัททำได้ก็ถือเป็นประโยชน์ในการดำเนินงานโครงการซ่อมแซมถนนบริเวณผิวจราจรที่ชำรุดอีกทั้งระหว่างการปฏิบัติงานตามสัญญาเทศบาลตำบลรับว่าถนนสายดังกล่าวเป็นถนนภายในหมู่บ้านมีรถบรรทุกพืชผลทางการเกษตรใช้สัญจรไปมาไม่มีการปิดถนนเพื่อซ่อมแซมความบกพร่องไม่เรียบร้อยสมบูรณ์จึงอาจมีส่วนเกิดขึ้นเพราะประชาชนต้องใช้ถนนในการสัญจรไปมาโดยตลอดจึงเห็นสมควรกำหนดค่าจ้างเป็นเงิน 761,768 บาทโดยนำค่าประมาณการความชำรุดบกพร่องของงานจ้างมาหักออกจากเงินค่าจ้างพิพากษาให้เทศบาลตำบลชำระเงินค่าจ้างจำนวนดังกล่าวให้บริษัทเก่งงานจำกัดพร้อมดอกเบี้ยนับถัดจากวันฟ้องเป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จศาลปกครองของประชาชน www.admincourt.go.th

ศูนย์ดิจิทัลสารปกครองในท่านชุมชนได้ริเริ่มจากความร่วมมือระหว่างสำนักงานสารปกครองกับกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมในการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัลเพื่อให้บริการประชาชนด้านศูนย์ดิจิทัลชุมชนโดยการขับเคลื่อนความร่วมมือดังกล่าวสอดรับกับนโยบายประธานสารปกครองสูงสุดที่จะให้บริการประชาชนด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งเป็นช่วงเวลาสำคัญที่ศาลปกครองกำลังจะเปลี่ยนผ่านเป็นระบบศาลปกครองอิเล็กทรอนิกส์อย่างสมบูรณ์ในปีงบประมาณพุทธศักราช2570สำนักงานศาลปกครองได้รับการสนับสนุนจากกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมให้ติดตั้งไอคอนศูนย์ดิจิทัลศาลปกครองที่หน้าจอเครื่องคอมพิวเตอร์ของศูนย์ดิจิทัลชุมชนจำนวน 2,222 แห่งทั่วประเทศเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารและการอำนวยความยุติธรรมทางปกครองได้โดยง่ายสะดวกและรวดเร็วศูนย์ดิจิทัลศาลปกครองประกอบด้วย6เมนูดังนี้ 1. การฟ้องคดีปกครองออนไลน์เป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐโดยไม่จำเป็นต้องเดินทางมาที่ศาลปกครองก็สามารถยื่นฟ้องคดีต่อศาลปกครองออนไลน์ได้เพียงมีไฟล์เอกสารและสามารถติดตามสถานะผ่านระบบออนไลน์ได้ซึ่งจะมีคู่มือและวิดีโอแนะนำการใช้งานระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์ด้วยภาษาที่เข้าใจง่ายหากมีข้อกังวลเรื่องการเขียนคำฟ้องในระบบได้จัดเตรียมแบบฟอร์มต่างๆของศาลปกครองพร้อมตัวอย่างการเขียนคำฟ้องรวมถึงระบบกำหนดระยะเวลาดำเนินงานคดีปกครอง 2. ปรึกษาคดีปกครองออนไลน์หากมีความประสงค์จะปรึกษาคดีปกครองสามารถลงทะเบียนขอรับบริการปรึกษาคดีปกครองออนไลน์โดยให้มีการปรึกษาผ่านระบบวิดีโอคอลซึ่งสอดคล้องกับอุปกรณ์ที่มีอยู่ในศูนย์ดิจิทัลชุมชนสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลกฎหมายกับเจ้าหน้าที่ของศาลปกครองก่อนยื่นฟ้องคดีปกครองได้แต่หากต้องยื่นฟ้องจะดำเนินการอย่างไรเจ้าหน้าที่ศาลปกครองจะให้คำปรึกษาทุกข้อสงสัยเพื่ออำนวยความสะดวกรวดเร็วไม่ต้องเดินทางมาที่ศาลปกครองนอกจากนี้ยังสามารถคลิกเข้าไปรับชมวิดีโอแนะนำการลงทะเบียนขอรับบริการปรึกษาคดีปกครองออนไลน์และตรวจสอบสถานะการจองคิวได้ 3. ศูนย์การเรียนรู้ศาลปกครองออนไลน์ All Cloud เป็นแหล่งรวบรวมสื่อการเรียนรู้ในรูปแบบต่างๆไม่ว่าจะเป็นระบบเรียนออนไลน์ e-learning ระบบดูถ่ายทอดสด live streaming ระบบสื่อการเรียนรู้ knowledge ระบบหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ e-bookระบบสืบค้นข้อมูลหนังสือ Library และหนังสืออิเล็กทรอนิกส์โดยจะมีคู่มือและวิดีโอแนะนำการใช้งานให้ผู้ใช้บริการสามารถเลือกสื่อการเรียนรู้ได้ตามต้องการ 4. พิพิธภัณฑ์เสมือนของศาลปกครองสามารถเข้าเยี่ยมชมศาลปกครองตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันนอกจากนี้สามารถกดเดินเข้าไปดูแบบ3มิติได้และเป็นระบบเยี่ยมชมแบบอินเตอร์แอคทีฟโดยคลิกดูรายละเอียดของแต่ละชิ้นที่อยู่ในพิพิธภัณฑ์ได้ 5. ฐานข้อมูลการฝึกอบรมประกอบด้วยหลักสูตรและหัวข้อที่บรรยายฟรีและมีค่าใช้จ่ายโดยวิทยากรของศาลปกครองซึ่งฐานข้อมูลการฝึกอบรมจะปรับปรุงให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ 6. Q&A ถามตอบและบริการอื่นจะตอบทุกข้อคำถามไม่ว่าจะเป็นเรื่องการสืบค้นคำพิพากษาคำสั่งคำแถลงการผ่านแอปพลิเคชันศาลปกครองหากมีแอปพลิเคชัน Messenger ของ Facebook หรือ LINE Official Account สำนักงานศาลปกครองหรือยื่นฟ้องคดีปกครองออนไลน์สามารถสอบถามได้เช่นกันรวมถึงการให้บริการอื่นๆของศาลปกครองอาทิระบบการสืบค้นบัญชีนัดศาลปกครองระบบขอเข้าศึกษาดูงานและการคัดสำเนาคำพิพากษาคำสั่งชี้ขาดคดีปกครองสำหรับประชาชนที่เข้าใช้บริการศูนย์ดิจิทัลศาลปกครองในศูนย์ดิจิทัลชุมชนภายในศูนย์จะมีอุปกรณ์ที่ครบครันและทันสมัยเพื่อรองรับการใช้งาน
และมีเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์คอยแนะนำและตอบข้อซักถามเกี่ยวกับการใช้บริการศูนย์ดิจิทัลศาลปกครองซึ่งเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ดิจิทัลชุมชนทั่วประเทศได้ผ่านการให้ความรู้เกี่ยวกับการให้บริการต่างๆในรูปแบบออนไลน์ของศาลปกครองเป็นที่เรียบร้อย

0: ในการขับเคลื่อนศูนย์ดิจิทัลสารปกครองในศูนย์ดิจิทัลชุมชนทั้ง 2,222 แห่งทั่วประเทศท่านประธานสารปกครองสูงสุดได้เล็งเห็นถึงความสำคัญและติดตามความคืบหน้าของศูนย์ดิจิทัลสารปกครองอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะอย่างยิ่งการอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนทั้งในพื้นที่ห่างไกลและประชาชนกลุ่มเปราะบางให้สามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารและการอำนวยความยุติธรรมของศาลปกครองรวมทั้งเข้าถึงการใช้งานระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์ได้อย่างสะดวกและทั่วถึงมากยิ่งขึ้นศูนย์ดิจิทัลศาลปกครองนับเป็นแหล่งเรียนรู้อีกทางเลือกหนึ่งที่เพิ่มโอกาสและเสริมสร้างความเท่าเทียมให้กับประชาชนทุกกลุ่มสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารและการอำนวยความยุติธรรมทางปกครองของศาลปกครองได้โดยง่ายสะดวกและรวดเร็วเข้าถึงบริการศาลปกครองได้ครบจบในไอคอนเดียวศูนย์ดิจิทัลศาลปกครอง
1: คดีปกครองวลคัมกับศาลปกครองในวันนี้จะนำคุณผู้ชมมาพบกับช่วงพิเศษนั่นคือช่วงคนละคำจะคอมเมนต์ค่ะของคุณผู้ชมในช่อง YouTube ของเราที่อยากให้เล่าความหมายและอธิบายความให้กระจ่างของคำต่างๆในคดีปกครองค่ะมาเริ่มคำแรกกันเลยค่าธรรมเนียมศาลโดยปกติการยื่นฟ้องคดีต่อศาลปกครองไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมศาลค่ะยกเว้นคดีพิพาทเกี่ยวกับสัญญาทางปกครองคดีละเมิดหรือความรับผิดอย่างอื่นที่ฟ้องขอให้ศาลสั่งให้มีการชดใช้เงินหรือส่งมอบทรัพย์สินผู้ฟ้องคดีจะต้องเสียค่าธรรมเนียมศาลในอัตราร้อยละ2ของทุนทรัพย์แต่ไม่เกิน 200,000 บาทค่ะสำหรับทุนทรัพย์ส่วนที่เกิน50ล้านบาทขึ้นไปคิดในอัตราร้อยละ 0.1 ค่ะซึ่งหากชนะคดีศาลก็จะคืนค่าธรรมเนียมศาลทั้งหมดหรือบางส่วนตามส่วนแห่งการชนะคดีให้แก่ผู้ฟ้องคดีค่ะหากผู้ฟ้องคดีไม่มีทรัพย์สินเพียงพอที่จะเสียค่าธรรมเนียมศาลหรือหากไม่ได้รับยกเว้นค่าธรรมเนียมศาลจะได้รับความเดือดร้อนเกินสมควรผู้ฟ้องคดีสามารถยื่นคำขอให้ยกเว้นค่าธรรมเนียมศาลมาพร้อมกับคำฟ้องหรือคำอุทธรณ์ค่ะเมื่อศาลพิจารณาคำขอแล้วศาลอาจอนุญาตให้ดำเนินคดีโดยยกเว้นค่าธรรมเนียมศาลทั้งหมดหรือเฉพาะบางส่วนก็ได้ค่ะและคำถัดไปค่ะผู้มีสิทธิ์ฟ้องคดีต่อศาลปกครองนะคะต้องเป็นผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนเสียหายจากการกระทำหรืองดเว้นการกระทำในเรื่องใดเรื่องหนึ่งของหน่วยงานทางปกครองและเจ้าหน้าที่ของรัฐที่กฎหมายกำหนดค่ะและต้องเป็นผู้มีความสามารถตามกฎหมายนะคะถ้าเป็นบุคคลผู้ไร้ความสามารถจะดำเนินคดีได้ก็ต่อเมื่อได้ปฏิบัติตามที่ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์กำหนดไว้ในเรื่องความสามารถเสียก่อนค่ะเช่นในกรณีที่ผู้ฟ้องคดีเป็นเด็กจะต้องได้รับอนุญาตจากผู้แทนโดยชอบธรรมแต่ถ้าเป็นผู้เยาว์ที่มีอายุ15ปีบริบูรณ์ขึ้นไปศาลอาจจะอนุญาตให้ฟ้องคดีด้วยตนเองได้หากศาลเห็นสมควรค่ะและนี่คือช่วงพิเศษคนละคำจากคอมเมนต์ที่จะเชื่อมโยงความเข้าใจร่วมกันระหว่างคุณผู้ชมกับศาลปกครองและช่วงพิเศษแบบนี้มีมาอีกแน่นอนค่ะรอติดตามนะคะ
2: การฟ้องคดีต่อศาลปกครองนอกจากการเดินทางมายื่นฟ้องคดีด้วยตนเองที่ศาลปกครองหรือส่งคำฟ้องทางไปรษณีย์ลงทะเบียนแล้วยังมีอีกหนึ่งช่องทางที่สะดวกรวดเร็วและประหยัดเวลาให้แก่ผู้ประสงค์จะฟ้องคดีคือการยื่นฟ้องทางระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งสามารถยื่นฟ้องได้ทุกที่ทุกเวลาเพียงแค่เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตก็สามารถยื่นฟ้องได้แล้วค่ะการยื่นฟ้องทางระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์นั้นไม่ยุ่งยากเพียงแค่ทำตามขั้นตอนง่ายๆ3ขั้นตอนคือเตรียมคำฟ้องตรวจทานและตัดสินใจสำหรับผู้ประสงค์จะฟ้องคดีที่ได้เตรียมคำฟ้องและเอกสารหลักฐานประกอบคำฟ้องเรียบร้อยแล้วให้เข้าสู่ระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์โดยเข้าใช้ระบบงานผ่านทางเว็บไซต์ศาลปกครองworldwide.admincourt.go.th จากนั้นคลิกที่ระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์หรือเข้าสู่ระบบงานคดีปกครองโดยตรงทาง e-litigation.admincourt.go.th ก การเข้าสู่ระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์ให้คลิกที่ปุ่มเข้าสู่ระบบแล้วกรอกชื่อผู้ใช้หรือ username และรหัสผ่านหรือ password เมื่อทำการเข้าสู่ระบบเรียบร้อยแล้วหน้าจอจะปรากฏขึ้นให้ผู้ใช้งานเลือกว่าจะยื่นคำฟ้องต่อศาลปกครองชั้นต้นหรือศาลปกครองสูงสุดซึ่งโดยปกติถ้าไม่ใช่คดีที่กฎหมายกำหนดให้ต้องยื่นฟ้องต่อศาลปกครองสูงสุดโดยตรงผู้ฟ้องคดีจะต้องยื่นฟ้องคดีต่อศาลปกครองชั้นต้นก่อนค่ะกรณีที่ต้องการยื่นฟ้องคดีที่อยู่ในอำนาจของศาลปกครองชั้นต้นและเป็นการยื่นคำฟ้องใหม่ให้คลิกเลือกที่ศาลปกครองชั้นต้นจากนั้นให้เลือกยื่นคำฟ้องและเลือกยื่นคำฟ้องใหม่หน้าจอจะปรากฏช่องให้เลือกว่าผู้ใช้งานต้องการยื่นคำฟ้องในสถานะอะไรหากผู้ใช้งานเป็นผู้ฟ้องคดีให้เลือกผู้ฟ้องคดีเองหน้าจอจะปรากฏหน้าที่เป็นร่างคำฟ้องให้ผู้ใช้งานโดยเริ่มจากการระบุข้อมูลเกี่ยวกับผู้ฟ้องคดีผู้ถูกฟ้องคดีกรณีที่มีผู้ถูกฟ้องคดีหลายคนให้คลิกที่ปุ่มเพิ่มผู้ถูกฟ้องคดีที่อยู่ทางด้านขวามือค่ะจากนั้นผู้ใช้งานจะสามารถระบุรายละเอียดการกระทำและข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นซึ่งเป็นเหตุให้ต้องมาฟ้องคดีต่อศาลปกครองและคำขอว่าต้องการให้ศาลมีคำพิพากษาหรือสั่งอย่างไรกรณีที่ผู้ใช้งานได้จัดเตรียมร่างคำฟ้องไว้แล้วก็สามารถอัพโหลดไฟล์คำฟ้องได้เลยโดยไม่ต้องกรอกรายละเอียดการกระทำที่เป็นเหตุแห่งการฟ้องคดีและคำขอของผู้ฟ้องคดีซึ่งจะช่วยให้ผู้ใช้งานไม่ต้องเสียเวลาและสามารถยื่นฟ้องได้อย่างรวดเร็วการเสนอข้อมูลเอกสารต่างๆสามารถทำการนำเข้าข้อมูลไฟล์2รูปแบบนะคะคือรูปแบบ PDF/A หรือ JPEG และรูปแบบ Word ซึ่งผู้ใช้งานต้องอัพโหลดให้ครบทั้ง2รูปแบบค่ะการเสนอเอกสารหลักฐานต่อศาลเพื่อประกอบคำฟ้องก็สามารถอัพโหลดไฟล์ได้เลยนะคะแต่ต้องเป็นไฟล์ในรูปแบบ PDF/A หรือ JPEG เท่านั้นและขนาดของแต่ละไฟล์ต้องไม่เกิน30เมกะไบต์ค่ะในส่วนท้ายของการเตรียมร่างคำฟ้องกรณีที่ผู้ฟ้องคดีขอให้ศาลมีคำพิพากษาให้ผู้ถูกฟ้องคดีชดใช้เงินหรือส่งมอบทรัพย์สินผู้ยื่นคำฟ้องจะต้องเลือกหัวข้อเป็นคดีมีทุนทรัพย์ซึ่งต้องชำระค่าธรรมเนียมศาลในกรอบด้านล่างพร้อมทั้งกรอกจำนวนทุนทรัพย์ที่ต้องการให้ชดใช้ระบบจะคำนวณค่าธรรมเนียมศาลให้อัตโนมัติแต่หากผู้ยื่นคำฟ้องต้องการขอยกเว้นค่าธรรมเนียมศาลก็ให้เลือกที่หัวข้อเป็นคดีมีทุนทรัพย์แต่ขอยกเว้นค่าธรรมเนียมศาลแต่หากเป็นคดีที่ไม่ได้ขอให้ผู้ถูกฟ้องคดีชดใช้เงินหรือส่งมอบทรัพย์สินให้เลือกที่หัวข้อเป็นคดีไม่มีทุนทรัพย์ไม่ต้องชำระค่าธรรมเนียมศาลและคลิกที่ปุ่มถัดไปค่ะเมื่อผู้ใช้งานได้เตรียมร่างคำฟ้องในระบบเรียบร้อยแล้วจะเข้าสู่ขั้นตอนตรวจทานและตัดสินใจค่ะโดยระบบจะแสดงร่างคำฟ้องที่ท่านได้เตรียมไว้พร้อมจำนวนไฟล์ที่อัปโหลดเพื่อให้ตรวจสอบความถูกต้องอีกครั้งเมื่อตรวจสอบและเห็นว่าถูกต้องครบถ้วนดีแล้วให้คลิกส่งคำฟ้องเพียงเท่านี้ก็เป็นอันเสร็จสิ้นการยื่นคำฟ้องโดยใช้ระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์แล้วค่ะโดยกรณีที่ต้องการแก้ไขหรือเพิ่มเติมข้อมูลให้คลิกที่ปุ่มก่อนหน้าค่ะเมื่อผู้ใช้งานส่งคำฟ้องเรียบร้อยแล้วจะได้รับรหัสอ้างอิงเพื่อเป็นหลักฐานการยื่นคำฟ้องโดยระบบจะส่งรหัสให้ท่านทางอีเมลที่ได้ลงทะเบียนไว้เพื่อใช้เป็นหลักฐานและติดตามคำฟ้องในระหว่างที่ยังไม่มีการออกหมายเลขคดีดำในคดีที่มีค่าธรรมเนียมศาลผู้ฟ้องคดีสามารถเลือกที่ปุ่มชำระเงินค่าธรรมเนียมศาลซึ่งอยู่ทางด้านขวามือเพื่อเลือกช่องทางการชำระเงินหรือจะดำเนินการภายหลังก็ได้ค่ะกฎหมายให้ถือว่าวันที่นำข้อมูลเข้าสู่ระบบเป็นวันส่งคำฟ้องต่อศาลปกครองในกรณีที่ยื่นคำฟ้องนอกเวลาทำการให้ถือว่าวันทำการแรกที่ศาลปกครองเปิดทำการปกติเป็นวันที่ยื่นคำฟ้องโดยให้ถือตามเวลาของระบบงานค่ะ
0: รู้หรือไม่
2: ากประชาชนได้รับความเดือดร้อนเสียหายจากการใช้อำนาจทางปกครองตามกฎหมายหรือการดำเนินกิจการทางปกครองของหน่วยงานทางปกครองและเจ้าหน้าที่ของรัฐและประสงค์จะฟ้องคดีปกครองสามารถยื่นคำฟ้องต่อศาลปกครองโดยทำเป็นหนังสือและใช้ถ้อยคำที่สุภาพทั้งนี้คำฟ้องไม่มีแบบฟอร์มบังคับแต่ต้องมีองค์ประกอบครบถ้วนได้แก่1. ชื่อและที่อยู่ของผู้ฟ้องคดี 2. ชื่อหน่วยงานหรือเจ้าหน้าที่ที่ต้องการฟ้อง 3. การกระทำที่ทำให้ผู้ฟ้องคดีเดือดร้อนเสียหาย 4. คำขอที่ต้องการให้ศาลสั่งโดยต้องเป็นคำขอที่ศาลสั่งให้ได้ตามกฎหมาย 5. ลายมือชื่อของผู้ฟ้องคดีข้อมูลฉับไวไขข้อข้องใจใส่ใจประชาชนสายด่วนศาลปกครอง1355
3: ร่าชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: วัสดีครับคุณผู้ชมครับนี่คือรายการเงินทองต้องวางแผนครับรายการของเราในวันนี้ครับไม่ได้พาคุณผู้ชมมาสถานบันเทิงแต่อย่างใดครับวันนี้แขกรับเชิญของผมครับทำอาชีพเกี่ยวกับนี่คนขายกีตาร์นั่นเองครับผมไม่ใช่ครับวันนี้แขกรับเชิญของเราครับเขาเป็นนักดนตรีครับหลายคนก็ถามผมอีกว่าเฮ้ยนักดนตรีเนี่ยนะจะมาพูดเรื่องเงินทองจริงๆแล้วเรื่องการวางแผนทางการเงินเนี่ยทุกอาชีพต้องมีครับผมและวันนี้ครับเราจะได้พบกับคุณปลาทองครับ
1: คุณเกรียงไกรสันติพจนาหรือคุณปลาทองอดีตหนุ่มวิศวกรที่เห็นว่าอาชีพมนุษย์เงินเดือนนั้นไม่สามารถทำให้เขามีเงินออมตามเป้าหมายในชีวิตได้เขาต้องเลือกอะไรสักอย่างให้กับชีวิตในระหว่างที่เป็นวิศวกรคุณปลาทองทำอาชีพเสริม

0: ด้วยการเล่นดนตรีตามงานต่างๆและเห็นว่ารายได้จากการเล่นดนตรีนั้นก็ไม่น้อยจนเกินไปด้วยใจรักในเสียงเพลงคลุกคลีกับดนตรีมาตั้งแต่เด็กจึงตัดสินใจลาออกจากงานหลักผันตัวเองมาเป็นนักดนตรีอิสระเลือกทำในสิ่งที่ตนเองรักและถนัดรวมตัวกับเพื่อนๆเพื่อตั้งวงภายใต้ชื่อว่า I Hear Band มีการวางแผนทางการตลาดผ่านโลกออนไลน์อย่างชัดเจนนั่นถือเป็นจุดเปลี่ยนของชีวิตเขาเลยก็ว่าได้อีกมุมนึงของอดีตหนุ่มวิศวกรคนนี้เขาเป็นคนที่รักในการออมมาตั้งแต่เด็กนะครับตั้งเป้าหมายให้กับตัวเองทุกครั้งว่าจะต้องออมให้ได้2เท่านี่เป็นกฎแปลกๆที่เขาสร้างขึ้นมาเองนะฮะถ้าจะใช้จ่ายเงินใช้จ่ายได้แค่ครึ่งเดียวแต่เวลาออมต้องออมมากกว่าเดิม2เท่าโอ้โหเป็นคอนเซ็ปต์ที่แปลกมากๆเลยไปคุยกับคุณปลาต่อครับ
1: คุณผู้ชมครับตอนนี้ผมอยู่กับพี่ปลาทองนะครับสวัสดีครับพี่ปลาทองเป็นไงต้อนรับเราแบบนี้เลยนะฮะเรามาพูดคุยกับพี่ปลาทองดีกว่านะครับพี่ปลาทองผมรู้มาว่าพี่ปลาทองนี่ก่อนจะเล่นดนตรีพี่ปลาทองเป็นวิศวะใช่ไหมครับโอ้นี่เห็นไหมเขาตอบแล้วครับว่าใช่แล้วครับทีนี้อยากจะถามพี่ปลาทองเรียนจบที่ไหนมาครับครับผมนะฮะพี่เขาบอกว่าจบจากมหาวิทยาลัย University of New York แคนาดานะครับผมไม่ใช่ครับอ๋อจบอินเดียมานั่นเองนะครับผม
2: ไม่ใช่
1: ผมว่าเราเลิกเป่าดีกว่าครับแล้วตอบเป็นภาษาคนดีกว่าเดี๋ยวผมจะแปลไม่ออกไปมากกว่านี้เลอะเทอะไปมากกว่านี้นะครับ
2: ครับผม
1: พี่ปลาทองสวัสดีกันอีกครั้งนึงนะครับ
2: ครับสวัสดีครับผม
1: เป็นภาษามนุษย์กันนิดนึง
2: เออช่วย
1: หน่อยพี่ปลาทองก่อนที่พี่ปลาทองจะมาเป็นนักดนตรีเนี่ยจบวิศวะที่ไหนมาครับ
2: ผมจบวิศวกรรมศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยครับภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าครับ
1: ว้าวแล้วจบมาปุ๊บทำงานด้านวิศวะเลยหรือเปล่าครับ
2: ก็จริงๆจบแล้วเนี่ยก็มีอาชีพเสริมอยู่ด้วยนะครับแล้วก็เป็นติวเตอร์สอนเลขนี่แหละแล้วก็ทำงานหลักก็คือจะเป็นวิศวกรอยู่ที่บริษัท Jasmine Telecom System
1: ครับผมตอนนั้นทำตำแหน่งอะไรครับ
2: ตอนนั้นก็ดูแลฝ่าย customer support ครับผม
1: ครับ
2: ก็มีออกไซต์งานบ้างแล้วก็มีลงไซต์งานบ้างนะครับก็ทำพวกระบบสมัยนั้นก็จะเป็นพวก SDH นะครับ
1: ครับอ๋อแล้วตอนนั้นเล่นดนตรีมาตั้งแต่สมัยเรียนเลยหรือเปล่าครับหรือว่าเพิ่งมาเริ่มเล่นหลังจากเรียนจบ
2: ก็ตั้งแต่สมัยเรียนมัธยมแล้วครับก็เป็นหัวหน้าวงที่โรงเรียนสุกุลาภแล้วก็เป็นหัวหน้าวงที่ CU Band ด้วยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยครับ
1: อ๋อตอนนั้นเล่นตำแหน่งอะไรครับพี
2: ่ก็ตำแหน่งก็เนี่ยฮะมีเล่นเครื่องเดียวครับทรัมเป็ตเนี่ยนะครับผม
1: อ๋อเล่นทรัมเป็ตมาตั้งแต่ต้น
2: ครับผม
1: จนถึงปัจจุบันเลย
2: ปัจจุบันก็ยังเล่นอยู่ครับผม
1: ว้าวแล้วตอนนั้นนี่พี่เป็นวิศวกรเงินเดือนเนี่ยบอกได้ไหมฮะตอนนั้นประมาณกี่หลัก
2: ก็เงินเดือนก็
1: หรือว่ามันเท่ากับเด็กจบใหม่ประจำ
2: ก็เท่ากับจบใหม่ทั่วๆไปครับก็อาจจะ
1: หมื่นต้นๆนี้แหละฮะ
2: ก็หมื่นปลายๆแล้วล่ะตอนนั้นเพราะว่าถ้าเป็นวิศวกรจริงๆแล้วเงินเดือนสตาร์ทจะเยอะกว่าคนอื่นนิดนึง
1: ครับผมก็ถือว่ามีรายได้ที่มั่นคงอยู่แล้วม
2: ี
1: บริษัทที่มั่นคงอยู่แล้วด้วย
2: ใช่ครับ
1: ทำไมถึงตัดสินใจออกมาเล่นดนตรีครับ
2: ตอนช่วงที่เราเริ่มทำงานเนี่ยเราก็มีเล่นดนตรีกลางคืนด้วย
1: ครับ
2: แล้วก็จะอยู่มาวันนึงมาเจอลูกค้าท่านนึงครับเป็นชาวต่างชาตินี่แหละครับแต่ว่าเขาอยู่ทำงานในเมืองไทยนี่แหละก็สนิทกันครับแล้วเขาก็บอกว่าเฮ้ยอยู่อ่ะไม่น่าจะเป็นวิศวกรนะ
1: อ
2: ยู่น่าจะลองมาเล่นดนตรีแล้วบอกถามว่าทำไมล่ะคือเราไม่ได้คุยเรื่องตังค์เรื่องอะไรนะเราถามว่าเอ้ยทำไมล่ะเขาบอกว่าจริงๆเมืองไทยเนี่ยวิศวกรเยอะมากแล
1: ้
2: วเยอะมากๆจริงๆแต่ว่าในเมืองไทยบ้านเราเนี่ยยังไม่มีนักดนตรียังไม่มีโดยเฉพาะถ้าเป็นนักทำเป็ดที่เล่นทางด้านแจ๊สด้วยเนี่ยมันน้อยมากและไอ้ว่าคุณน่าจะทำได้เราก็เกิดเลยกลับมาคิดว่าเฮ้ยแล้วมันจะดีเหรอ
1: ครับผม
2: เอ๊ะแล้วมันจะดีเหรอเรามันมากครับแต่สุดท้ายก็เราว่าจริงๆแล้วตอนนี้เราอยู่ในช่วงที่เรายังสามารถทำได้ช่วงตอนนั้นอายุ20กว่าแล้วเอ๊ะงั้นเราลองมาทำดูสัก 2-3 ปีไหม
1: ครับ
2: ถ้าสำเร็จไม่สำเร็จยังไงแล้วเราค่อยมาว่ากันเรายังสามารถเปลี่ยนใจได้อะไรได้แต่ตอนนี้เรารู้สึกว่าพลังเราเต็มมีเยอะเราอยากจะทำมันทำตีให้เต็มที
1: ่
2: ก็เลยออกมาเล่นตีคืนครับผม
1: ถามหน่อยตอนนั้นน่ะเรามีอาชีพที่มั่นคงแล้ว
2: ใช่
1: ตอนจะก้าวออกมาเล่นดนตรีอย่างเดียวเลยนะแล้วลาออกจากงานกลัวไหม
2: กลัวครับ
1: กลัวไหม
2: กลัวมาก
1: เอาละครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวเราหยุดไว้เท่านี้ก่อนดีกว่าความน่าสนใจเริ่มมาแล้วครับเขากลัวที่จะก้าวไปเป็นนักดนตรีอาชีพแล้วเลือกว่าจะทำอาชีพแค่นักดนตรีอย่างเดียวแต่เขาทำอย่างไรครับเขาถึงสำเร็จเดี๋ยวติดตามช่วงหน้าครับกับเงินทองต้องวางแผนครับ

0: รายการเงินทองต้องวางแผนวันนี้เราคุยกับคุณเกรียงไกรสันติโภชนาหรือคุณปลาทองอดีตหนุ่มวิศวกรที่ตัดสินใจละทิ้งงานประจำอันมั่นคงมาเป็นนักดนตรีครับไปดูกันว่าหลังจากที่เขาออกจากงานมาแล้วเขาเผชิญเหตุการณ์อะไรบ้าง
1: คุณผู้ชมครับกลับเข้ามาสู่รายการเงินทองต้องวางแผนนะครับเมื่อสักครู่นี้ผมทิ้งท้ายไว้ในเรื่องของการที่จะออกมาเต็มตัวการเป็นนักดนตรีของพี่ปลาทอง
2: ครับผม
1: เขามีความกลัวครับตอนนั้นกลัวอะไรบ้างพี
2: ่กลัวไม่มีงานครับ
1: ครับ
2: กลัวว่าถ้าเราเล่นไปถึงวันหนึ่งเราจะไม่มีงานต่อ
1: ครับครับ
2: ก็3เดือนแรก4เดือนแรกยอมรับเลยว่าแทบไม่มีเลย
1: ไม่3เดือนแล้วมันยังไม่ได้ขนาดนี้เลยกลับไปทำงานประจำดีกว่า
2: ไม่คิด
1: ไม่คิดเลย
2: ไม่กลับแล้ว
1: มาแล้วสู
2: ้เราต้องมุ่งมั่นทำในสิ่งที่เราต้องโฟกัสในงานที่เราต้องการจะทำเต็มที
1: ่ครับผม
2: ก็เลยเริ่มจากว่าเราก็ถือ iPod อันเดียวสมัยนั้น
1: ครับ
2: เข้าไปเสนองานเองเลยเราเปลี่ยนโมเดลของว่าเมื่อก่อนทุกคนจะรอโทรศัพท์เข้ามาเรามีวงแบบนี้สนใจไหมเรามีวงแบบนี้สนใจไหมเข้าไปทุกร้านที่เราเล่นหรือร้านที่บางคนไม่คิดว่าจะมีวงดนตรีเราก็เข้าไปร้านกาแฟเนี้ยเราเข้าไปเราได้เล่นด้วยแล้วออกมาดีด้วย
1: วงที่ทำอยู่ในปัจจุบันชื่ออะไรฮะ
2: ชื่อวง I Hear Band นะครับผมอ๋อ
1: เราได้ยิน
2: ใช่ครับผม
1: I Hear Band
2: ก็จริงๆช่วงแรกมันก็ดูเหมือนเป็นเพื่อนๆมาเล่นกันในร้านกาแฟแต่ตอนหลังเนี่ยเราทำบน Facebook เราทำบน Twitter เราทำเว็บไซต์มีบูรณาการหมดทุกอย่างก็คือคนที่มาเล่นเนี่ยก็มีทั้งเด็กวิศวะเด็กดนตรีบ้างไม่ดนตรีบ้างอักษรบ้างอะไรบ้างทำด้วยใจรักอ่ะแล้วสุดท้ายแล้วมันไปได
1: ้แ
2: ล้วก็สุดท้ายเราเป็นวงโซเชียลเน็ตเวิร์คที่ทำเงินได
1: ้ครับผม
2: แล้วก็อยู่ได้ด้วย
1: ใช้ระยะเวลากี่ปีครับกว่าจะได้มาถึงขนาดนี้ฮะ
2: ก็ทำมาเรื่อยๆครับปีแรกๆอาจจะยังไม่ค่อยติดปีที่2ก็พีคแล้ว
1: ตอนที่มีงานนะแรกๆที่มีงานพี่รับทุกงานไหมมีงานอะไรบ้างที่พี่รับ
2: ก็งาน
1: จากเล่นในผับอ่ะ
2: เล่นงานบวชก็เล่นนะครับ แตรวงนี้ก็เล่นงานแต่งงานงานเปิดตัวอีเวนต์งานขอแต่งงานก็เคยเล่นงานมันเกิดเล่นในห้องนอนเลยก็เคยเล่นเล่นริมน้ำเล่นบนเรือ
1: ครับ
2: ไปต่างประเทศรับหมดครับ
1: เรามีวิธีการวางแผนทางด้านการเงินเริ่มเก็บเงินยังไงฮะ
2: ทรัมเป็ตหายต้องบอกก่อนไปเล่นดนตรีแล้วโดนทุบรถอย่างเงี้ยครับเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยว่ะชีวิตมันไม่แน่นอนนะแล้วถ้าเราไม่มีเงินเก็บจะเกิดอะไรขึ้นถ้าวันนี้เราไม่มีของที่เราจะต้องใช้อะเราก็ต้องมีส่วนหนึ่งที่สำรองไว
1: ้โอ้แย่เลย
2: สมมติว่าก็ผมก็จะเริ่มมีของอย่างเช่นว่าตอนแรกก็ยังใช้รถเก่าอยู่ใช้รถของคุณพ่อเราอยากได้รถใหม
1: ่
2: ทำไงล่ะถ้าผ่อนตอนนี้ไม่ได้ทำงานประจำละกู้ยากงั้นไม่กู้มาเลยแล้วกันเก็บเงิน
1: จนมาถึงวันนึง
2: อยากได้คันใหม่มาก
1: ครับ
2: มันแพงอ่ะ
1: รถคันหนึ่งมันไม่ใช่แบบ
2: 500,000
1: อ่ะสองสามแสนซื้อได้อ
2: ่
1: ะ
2: ตอนนั้นมีอยู่ประมาณ 600,000
1: จากการเล่นดนตรีอย่างเดียว
2: ใช่ทายซิว่าผมซื้อรถผมมีเงิน 600,000 ผมจะซื้อรถอะไร
1: 600,000 ก็อ่ะผมเต็มที่คือซื้อมือสองอ่ะมือสองสภาพใหม่ๆอ่ะ
2: ราคาประมาณเท่าไหร
1: ่ประมาณ 360,000 อ่ะจะได้เหลือเงินอีก 300,000 เผื่อ maintenance อันนี้ถ้าเกิดแบบคิดแบบคนวางแผนทางด้านการเงินนะ
2: จริงๆจะบอกคุณฮิมว่าจริงๆคิดอย่างเงี้ยถูกเราก็ใช้กดครึ่งหนึ่งคือถ้าเรามี 600,000 เราก็ควรจะใช้ประมาณสัก 300,000 เนี่ยเราก็หาซื้อรถที่มันเป็นราคา 300,000 จริงๆซึ่งตอนนั้นก็ไม่มีนะครับก็สุดท้ายก็รออีกสักแป๊บนึงรอได้ไหม3เดือน4เดือน5เดือนได้ไหม
1: เก็บอีกนิดนึง
2: อีกนิดนึงน่ะให้มีสัก 700,000 แล้วกัน
1: ครับ
2: จะได้ซื้อรถสัก 350,000 ได้สุดท้ายก็ได้รถอีโคคาร์มา1คันตอนนี้ก็ยังใช้อยู่แล้วเงินก้อนนั้นเราสามารถเอาไปทำอย่างอื่นได้อีกของที่เราต้องใช้เราต้องลงทุนกับมัน
1: อย่างเช่น
2: ก็อย่างรถเนี่ยเราต้องใช้ต้องขับไป
1: รถนะฮะเครื่องดนตรีอุปกรณ์ต่างๆที่จะต้องใช้กับมันด้วย
2: ต้องให้มันไม่มีปัญหาเวลาเราทำงาน
1: ครับ
2: คือต้องเป็นโปรเฟชชั่นอล
1: พอพี่มีเงินเนี่ยแน่นอนวิธีการเก็บเงินพี่ต้องมีสูตรของพี่สูตรเฉพาะของแต่ละบุคคล
2: ก็จริงๆสูตรนี้ก็จริงๆทำไว้ตั้งแต่เด็กแล้วล่ะ
1: ครับ
2: สมมุติว่าถ้าแม่ให้ค่าขนมมา50บาทเราจะพยายามใช้ให้อยู่ใน25บาท
1: ที่บ้านพี่มีของครบอยู่แล้วหรือเปล่าพี่เลยแบบไม่ได้อยากได้อะไรอย่างนี้หรือเปล่า
2: ขออะไรก็ได้ไม่เลยไม่เลยเราก็คนธรรมดานี่แหละเราก็มีของที่อยากได้มีขนมที่อยากทานมีรถบังคับที่อยากซื้ออย่างเงี้ยเหมือนกันทุกคน
1: แล้วได้ซื้อแม่จากเงินก้อนนั้น
2: ก็ซื้อนะคือแต่ว่าเราต้องตั้งเป้าว่าเราต้องเก็บให้ได้ก่อนต้องให้ได้สมมติเราจะซื้อทรัมเป็ตตัวนึงเนี่ยตอนนั้นอาจจะ 35,000 เราก็ต้องเก็บให้ได้ 70,000
1: ทีนี้พอพี่มีเงินเยอะๆมากขึ้นผมแอบทราบมาว่าพี่ปล่อยกู้ด้วยจริงเปล่า
2: อ๋อจริงๆก็ไม่ได้ซีเรียสอะไรก็พอดีเพื่อนเขาจะเปิดบริษัทก็ในช่วงแรกเนี่ยเขาก็ต้องการสภาพคล่องเพิ่มขึ้นเขาก็เลยยืมเงินก็ข ขอต้องการใช้เป็นหลักแสนนี่แหละ
1: เราก็มี
2: ก็เหมือนเดิมครับเราก็มีเกินกว่าที่เขาต้องการ2เท่า
1: ปล่อยไปแล้วเนี่ยส่วนใหญ่แล้วพี่เก็บดอกเบี้ยไหมพี่เพิ่มมูลค่ากับการปล่อยเงินกู้ของพี่ไหม
2: ก็เ

0: เพราะตัวเขาเองก็เล่นดนตรีด้วยคุณพัชราก็ปัจจุบันก็เล่นด้วยกันที่วงไอเฮียแบนด์นี่แหละก็เหมือนกับเป็นพาร์ทเนอร์กันมากกว่า
1: ครับผม
0: ก็ไม่ได้ขอเป็นดอกเบี้ยก็ขอเป็นเว็บไซต์แทนเว็บไซต์ผม plajazz.com นะครับ
1: ไว้ทำอะไรฮะ
0: ก็เป็นเว็บไซต์เป็นโปรไฟล์เป็นพอร์ตโฟลิโอของงานนี่แหละ
1: ครับผมแล้วก็มีขายเรื่องเพลงลิขสิทธิ์เพลงของพ
0: ี่ไม่มีครับก็จะเน้นเรื่องขายโชว์มากกว่าครับใน plajazz.com ก็จะเน้นขายโชว์แล้วก็เน้นให้ความรู้ทางด้านแจ๊สอาจจะมีใครสนใจเรียนแจ๊สเนี่ยก็มานั่งอ่านบทความได
1: ้
0: แต่ว่าก็แอบบอกได้ก็อันนี้แล้วแต่นะ
1: ครับ
0: ก็คือว่าคือบางคนก็จะมาพยายามดึงข้อมูลไปใช้อะไรเงี้ยในทางที่ไม่ดีแต่ว่าก็คือถ้าทำกันบ้านก็ขอร้องว่าช่วยเอาไปเรียบเรียงใหม่หน่อยก็บางทีก็ตัดแปะมาเลยอะไรเงี้ยก็ต้องขอร้องไว้แล้วกันนะครับ
1: ครับ
0: เพื่อการศึกษาเมืองไทย
1: แล้วนอกจากที่ในเรื่องของการทำเว็บไซต์แล้วพี่มีเงินส่วนหนึ่งนี่พี่เอาไปต่อยอดอย่างอื่นอีกไหมฮะ
0: ก็มีลงทุนบ้างครับ
1: ลงทุนอะไรบ้าง
0: เพราะว่าตอนหลังๆเนี่ยหนึ่งคือเราจะต้องบริหารเงินก่อนเรื่องของภาษีจริงๆก็เกี่ยวข้องก็ให้ก็ทำบริษัทกับเพื่อนเหมือนกันเพื่อตรงนี้เนี่ยในการช่วยเรื่องของค่าใช้จ่ายเพราะเวลาเขาจ่ายมาเขาคงไม่ได้จ่ายทีละคนเราก็ต้องการบริษัทที่ไปเป็นตัวแทนของเรานะครับอย่างนั้นแล้วก็สองก็คือนอกจากทำบริษัทแล้วเนี่ยก็เอาไปลงทุนใน
1: หุ้นด้วยไหม
0: หุ้นก็มีจำนวนหนึ่งแต่ว่าเราไม่ได้เล่นระยะสั้นเพราะเราไม่มีเวลาขนาดนั้นก็ทำเป็นเก็บรอปันผลบ้างรอในระยะยาวเป็นลองเทอมบ้าง
1: สักประมาณสักกี่เดือนฮะ
0: ก็ผมดูในช่วง6เดือนแล้วก็ตัวไหนที่มันคิดว่าเก็บปันผลจริงๆก็เก็บไปเลย3ปี4ปีไม่เป็นไรก็มีระยะยาวระยะสั้นส
1: ่
0: วนนึงครับก็กันสักประมาณ 10% ไม่เกินนี้ 10-20% ไว
1: ้แล้วเรื่องของกองทุนล่ะครับพี่มีลงทุนไหม
0: กองทุนก็มีลงทุนเหมือนกันก็ซื้อ LTF IMF เหมือนกัน
1: เหมือนกับ
0: พนักงานเงินเดือนทั่วๆไปนี่แหละครับ
1: แล้วมีการวิธีการเลือกยังไงบ้างฮะในเรื่องของกองทุน
0: กองทุนเหรอครับ
1: ครับ
0: ก็ไม่มีปัญหาอะไรครับก็ดูช่วงจังหวะมันจะมีช่วงในการที่จะเข้าไปซื้อได
1: ้ครับ
0: อย่างช่วงที่หุ้นราคาถูกก็เข้าไปซื้อเพราะเรารู้อยู่แล้วว่าปีนึงเรากะว่าจะได้เท่านี้เราก็ต้องซื้อเท่านี้ในเมื่อเราต้องซื้ออยู่แล้วเราก็ซื้อถึงเวลาซื้อเราซื้อเลยเราไม่เป็นไรเราไม่ต้องไปแบบกังวลตรงนั้นมาก
1: คือเรากำหนดไว้อยู่แล้วว่าในแต่ละปีเนี่ยมันน่าจะได้รายได้ประมาณเท่าไหร่ถูกต้องไหมฮะ
0: ครับคือตรงนี้ผมอยากให้มองว่ามันไม่ได้เป็นการของกำไรมันเป็นเรื่องของการรับประกันมากกว่าว่าเราจะได้ส่วนลดทางภาษี
1: ครับ
0: คืออีก4ปี5ปีเรายังมีเงินใช้อยู
1: ่
0: ตรงนี้เราไม่ได้คิดว่าเราจะแบบร่ำรวยจากการเล่นหุ้น
1: คือพูดง่ายๆว่าการซื้อกองทุนเนี่ยมันก็จะสามารถทำให้เราเนี่ยมีเงินส่วนหนึ่งไว้เป็นเขาเรียกว่าหลักประกันในอนาคตอีก4ปีถ้าเกิดเหตุอะไรในอีก4ปีเรามีแน่นอน
0: ใช่ย้อนกลับไปที่เคยถามว่าเอ๊ะแล้วทำงานแล้วกลัวไหมจริงๆแล้วเนี่ยไม่ใช่แต่งานอิสระแบบนักดนตรีน
1: ัก
0: ดนตรีอาจจะชัดหน่อยว่าวันนึงถ้าเขาไม่มีงานเราก็จะไม่มีเงิน
1: ครับ
0: เราก็ต้องเก็บตรงนี้ไว้ค่อนข้างเยอะแต่จริงๆแล้วถ้าเราคิดว่าถ้าเราเป็นพนักงานเงินเดือนเงี้ย
1: ครับ
0: มันก็มีโอกาสเหมือนกันที่เราจะต้องพลิกผันในชีวิตอาจจะต้องมีเหตุที่ต้องใช้เงินอาจเจ็บป่วยอาจจะต้องออกจากงานหรืออาจจะต้องอะไรเงี้ยเราต้องเก็บไว้นะฮะคือถ้าไม่งั้นถึงเวลานั้นขึ้นมาปุ๊บเนี่ยมันไม่มีใครที่จะมาช่วยเราได้
1: คุณผู้ชมครับเดี๋ยวกลับมาช่วงหน้าครับเดี๋ยวเรามาพูดคุยเรื่องอนาคตของพี่ปาทองกันดีกว่านะครับว่าเขาวางแผนอะไรไว้บ้างครับช่วงหน้าครับ

0: ินทองต้องวางแผนวันนี้นะครับคุณปลาทองได้ทำให้เราได้เห็นว่าการเลือกทำในสิ่งที่เรารักและถนัดจะทำให้เรามีความสุขในการทำงานแถมคุณปลาทองยังมีเทคนิคการออมที่สุดยอดมากๆด้วย
1: เอาละครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวเรามาพูดคุยถึงเรื่องอนาคตของพี่ปลาทองกันบ้างดีกว่านะครับในเรื่องของวงดนตรี I Hear Band
2: ครับผม
1: มีการจะออกอัลบั้มเมื่อไหร่ฮะ
2: ก็จริงๆต้องบอกก่อนว่าสถานการณ์ตอนนี้เนี่ยส่วนใหญ่จะไปออกทางสื่อดิจิตอลเพราะนั้นถ้าทำเพลงเนี่ยก็จะลงใน iTunes ครับแล้วก็ตอนนี้ถ้าเป็น I Hear Band เนี่ยคือรับงานโชว์เป็นหลักรับงานออกอีเวนต์เป็นหลักแต่ว่าเราต้องการใช้ระบบของ I Hear Band จะเป็นคล้ายๆสหกรณ์คือทุกคนเนี่ยจะต้องโตขึ้นไปแล้วก็สามารถสร้างงานเองได้สามารถออกไปทำวง
1: ครับ
2: อะไรเป็นของตัวเองได้คือเราต้องการให้ทุกคนเป็นแบบนั้นไงเราต้องการให้ทุกคนเนี่ยอยู่ได้ด้วยตัวเองอยู่แล้ว
1: ครับผม
2: ครับ
1: ก็คือว่าจริงๆแล้วตั้งมาเป็นเป้าหมายก็คือว่าเป็นการรวบรวมกลุ่มศิลปินมากกว่าถูกต้องไหมผมใช้คำนี้ได้ไหม
2: กลุ่มที่มีความรักในเสียงดนตรีมากกว่า
1: ครับผมนะฮะแล้วสำหรับตัวพี่ปลาทองเองล่ะครับผมในอนาคตมีการวางแผนอะไรไว้บ้างครับงานช้าของพี่ครับ
2: ส่วนของผมเองใช่ไหมครับจริงๆแล้วอาจจะเป็นเป้าหมายเราอาจจะเล็กๆหน่อยแต่ว่าเป็นเป้าหมายที่ยิ่งใหญ่คือ

0: อยากจะให้ความรู้กับคนอื่นเราอยากจะทำเป็นโรงเรียนของเราเองเป็นโรงเรียนที่มีสไตล์ในแบบของไอเฮียแบรนด์เนี่ยคือคนที่ชอบในศิลป์ดนตรีเนี่ยสามารถเข้ามาเรียนได้เข้ามาเรียนรู้ได้ก็ฝันว่าอยากเปิดโรงเรียนดนตรีต่อในอนาคต
1: ครับผมแล้วในเรื่องของเด็กๆที่ชอบเสียงดนตรีพี่กำหนดกลุ่มเฉพาะไหมฮะว่าจะต้องเป็นกลุ่มที่อาจจะบางคนอาจจะชอบแนวร็อกอาจจะไม่เหมาะกับพี่แนวไหนครับที่จะเหมาะกับไอเฮียแบรนด
0: ์จริงๆแล้วต้องบอกว่าดนตรีเนี่ยมันเหมือนกับเป็นลิ้นชักอะแต่ละลิ้นชักนี่ก็จะมีแนวต่างๆเพราะนั้นเราสามารถเอามารวมกันได
1: ้
0: เพราะนั้นจริงๆเราไม่ได้ระบุว่าไหนแต่ว่าที่อยากจะฝากไว้คือถ้าคนที่อยากเล่นดนตรีเนี่ยคือเราเริ่มจากสิ่งที่เราชอบก่อน
1: ครับ
0: เพราะถ้าเราทำอะไรที่เราชอบเนี่ยทุกวันจะเป็นวันมันก็เป็นวันหยุดของเราอะเป็นวันที่เรามีความสุขอย่างช่วงทุกวันนี้ที่ผมตื่นมาทุกวันเนี่ยไม่ว่าจะมีงานหรือไม่มีงานแต่ตื่นมาเราได้เล่นดนตรีคือเราเหมือนเราไม่ได้ทำงานอะเรามีความสุขกับสิ่งที่เราทำตลอดสมมติถ้าเราชอบร็อกเราตื่นมาเราเล่นร็อกเลยถ้าตื่นมาถ้าเราเป็นคนแจ๊สตื่นมาเราเล่นแจ๊สเรามีความสุขแล้ว
1: ผมอยากจะให้พี่นะฮะช่วยแนะนำคนทางบ้านหน่อยว่าอยากจะทำยังไงครับผมให้มี x 2x แบบพี
0: ่ 2x จริงๆแล้วเป้าหมายตัวนั้นมันคือเป็นเหมือนกับความตั้งใจของเราเองแต่สิ่งที่เราจะทำคือเราจะต้องโฟกัสกับงานที่เราทำก่อน
1: ครับ
0: คืองานที่เราทำเนี่ยเราต้องดูแล้วครับว่าเราต้องคิดเหมือนกับเราเป็นผู้บริโภคครับว่าเอ้ยตอนนี้เราดีพอหรือยัง
1: ครับ
0: เราอาจจะไม่จำเป็นต้องเก่งพอแต่ว่าเรามีคุณสมบัติพอหรือยัง
1: พี่ปลาทองครับ
0: ครับ
1: ในทุกวันนี้เนี่ยนักดนตรีเนี่ยเกิดขึ้นมาเยอะมาก
0: ครับผม
1: นะฮะแล้วนอกจากนั้นเนี่ยผมได้ยินคำนึงมาตั้งแต่แบบสมัยผมเด็กๆนะนักดนตรีไส้แห้งอยากจะให้พี่ช่วยแนะนำนะฮะน้องๆมือใหม่ที่เป็นนักดนตรีหน่อยครับว่าทำยังไงถึงจะพัฒนาศักยภาพของตัวเองครับแล้วก็มีรายได้ได้ฮะ
0: จริงก็ต้องบอกก่อนว่าอย่างไอเฮียแบรนด์เนี่ยเราอาจจะไม่ได้มองว่าประสบกับความสำเร็จล้นหลามอย่างนั้น
1: ครับ
0: แต่ว่าเราถือว่าเรามีความสำเร็จในระดับหนึ่งเป็นที่รู้จักในระดับหนึ่งแต่ว่าการที่เราจะทำตรงนั้นได้เนี่ยคือเราจะต้องตั้งเป้าหมายครับ
1: ครับ
0: คือไม่ว่าคุณจะเป็นนักดนตรีในแบบไหนเนี่ยคุณจะต้องมีเป้าหมายของคุณว่าคุณอยากเล่นได้ในเลเวลไหนเสร็จแล้วคุณจะต้องทำโฟกัสในสิ่งนั้นแล้วคุณทำเสร็จคุณต้องมอนิเตอร์ตัวเองด้วยอย่างเช่นว่าเราอยากเล่นดนตรีเราอยากเล่นแนวเนี้ยสมมติเราอยากเล่นแนวแจ๊สเล่นเนี้ยเฮ้ยมันใช่หรือยังถ่ายคลิปเอาลง YouTube เลย
1: ครับ
0: แล้วดูฟีดแบคเลยว่าไม่มีคนดูนี่หว่า
1: ครับ
0: เล่นห่วย
1: ครับ
0: อุ๊ยเป่าเพี้ยนเราก็ต้องกลับมาแก้หรือแม้แต่เราฟังเองแบบเอ้ยมันไม่ใช่อ่ะเมื่อกี้เราเล่นอย่างนี้เหรอมันไม่ใช่เราต้องแก้ตรงนั้น
1: โอ๊ยแล้วแบบนี้นี่ใครจะเข้ามาดูเราครับถ้าเกิดเรามีเพื่อนอยู่แค่10คนเงี้ยฮะลง YouTube เงี้ย
0: ผมไม่เชื่อว่าคุณมีเพื่อนแค่10คนถ้าคุณเป็นนักดนตรีวงค่อนข้างแคบคุณรู้จักกันเดี๋ยวเขาก็มาเม้นคุณเอง
1: อีกเรื่องนึงอยากจะให้พี่ปาทองนะฮะช่วยแนะนำอันนี้แบบคนทุกคนเลยดีกว่า
0: ครับผม
1: มีวิธีการอย่างไรครับที่จะให้เขาเนี่ยสามารถเก็บเงินเป็น2เท่าได้อย่างนี้ผมเชื่อว่าทุกคนอยากครับแนะนำหน่อยฮะ
0: คือ1เราต้องบริหารรายรับรายจ่ายให้ได้ก่อน
1: ครับ
0: เราต้องคอยทำบันทึกไว้เดือนนี้เรารับเท่าไหร่จ่ายเท่าไหร่เอาคร่าวๆก็ได้กลมๆก็ได
1: ้
0: 2คือการที่เราจะได้รายได้มาซึ่งรายได้เนี่ยเราต้องโฟกัสกับงานที่เราทำ
1: ครับ
0: เราต้องดูแล้วว่าคือเราผมก็ไม่ได้ตั้งเป้าว่าเดือนนี้ต้องได้5งาน10งาน20งานอย่างนี้เราไม่ได้ทำอย่างนั้นแต่ว่าเราโฟกัสว่าสิ่งที่เราทำเนี่ยเราทำแล้วเราต้องลูกค้าเราต้องพอใจจ้างต
1: ่อ
0: ถ้าเราจ้างต่อเนี่ยเราแบบเต็มที่เลย
1: ครับ
0: คือเราต้องมุ่งหวังอย่างนั้นเรามองในระยะยาวคือต้องทำในงานของเราต้องโฟกัส
1: วันนี้ต้องขอขอบคุณพี่ปาทองมากๆเลยนะครับขอบคุณนะครับ
0: ขอบค
1: ุ
0: ณคร
1: ับไหนๆสัมภาษณ์นักดนตรีทั้งทีนะฮะเรามาฟังเพลงเพราะๆจากพี่หน่อยเดี๋ยว
0: ตัวนี้คือที่อัดในอัลบั้มอันนั้นที่เป็นที่รู้จักเลยล่ะ
1: ครับผมขอสักท่อนครับ

โลกนี้ไม่มีอะไรได้มาฟรีๆดอกผลจากการลงทุนที่งอกเงยมากกว่าเงินฝากจึงมาพร้อมกับความเสี่ยงที่เพิ่มขึ้นคุณสามารถจัดการกับความเสี่ยงเหล่านี้ได้ด้วยการจัดสรรเงินลงทุนไปในทางเลือกหลายๆประเภทครับเหตุผลหนึ่งที่คุณไม่ควรทุ่มเงินไปกับการลงทุนประเภทหนึ่งมากเกินไปเพราะหากผลลัพธ์ไม่เป็นตามที่คาดไว้คุณอาจจะสูญเสียเงินทั้งหมดในคราวเดียวกันแต่ถ้าคุณรู้จักจัดสรรเงินลงทุนอย่างเหมาะสมพิจารณาถึงความสัมพันธ์ทางการขึ้นลงของราคาที่แตกต่างกันการขาดทุนจากการลงทุนประเภทหนึ่งอาจถูกชดเชยด้วยกำไรจากการลงทุนอีกประเภทหนึ่งก็ได้ซึ่งนอกจากจะช่วยลดความเสี่ยงได้แล้วยังช่วยคุณได้รับผลตอบแทนรวมที่ดีในระดับหนึ่งเลยนะครับแต่การกระจายความเสี่ยงต้องอยู่บนความพอดีถ้าหากคุณสามารถหาความพอดีให้กับพอร์ตลงทุนของตัวคุณ

0: เองได้ก็จะลดความเสี่ยงได้ดีทีเดียวครับ
1: คุณผู้ชมครับวันนี้ผมขอรหัสจากพี่ปลาทองมาแล้วครับนั่นก็คือคุณจะทำอะไรก็แล้วแต่ให้คุณรักมันและคุณทุ่มเททำมันอย่างไม่ลังเลครับทำไปให้สุดทางครับคุณจะได้รู้ครับว่าคุณทำได้หรือไม่ได้ครับแต่ที่สำคัญครับอีกหนึ่งหลักสูตรครับนั่นก็คือสูตรคูณ2นั่นเองคุณวางเป้าหมายไว้ครับและคุณทำเกินเป้าหมายของคุณไปเพียงเท่านี้ครับคุณก็จะได้ความสำเร็จมาแบบเกินความคาดหมายอย่างแน่นอนครับเงินทองต้องวางแผนของเราหมดเวลาลงแล้วครับกลับมาติดตามกันใหม่อาทิตย์หน้าวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับบ๊ายบาย
0: ขอแนะนำเว็บไซต์เงินทองต้องวางแผนครับเพียงคุณเข้าไปที่ www.thai-thailand.org ไปที่โครงการเงินทองต้องวางแผนคุณก็จะเจอหน้าของเว็บไซต์ซึ่งมี3เมนูหลักก็คือเมนูหมดหนี้มีออมให้คุณเริ่มต้นวางแผนการเงินแก้ไขปัญหาหนี้สินปรับพฤติกรรมการใช้เงินและเริ่มเก็บออมเงินเพื่อเป้าหมายเมนูลงทุนเพิ่มค่าให้คุณเริ่มต้นสร้างความมั่งคั่งเพิ่มค่าเงินออมผ่านการลงทุนโดยเริ่มต้นการลงทุนผ่านกองทุนรวมเมนูวางแผนก่อนแก่เริ่มต้นออมเงินเพื่อเกษียณเปลี่ยนความคิดว่าไม่ต้องรออายุมากถึงจะเริ่มออมออมก่อนออมเร็วเกษียณจะสบายรวมไปถึงการออมเพื่อเกษียณผ่านช่องทางต่างๆเช่น LTF RMF กองทุนสำรองเลี้ยงชีพและยังมีสื่อการเรียนรู้บทความโปรแกรมคำนวณและสัมมนาออนไลน์อีกมากให้คุณได้ชมกันครับ

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: ศาลปกครองได้เปิดระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนในการยื่นฟ้องคดีปกครองโดยผู้ที่ประสงค์จะฟ้องคดีผ่านทางระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์นั้นสำหรับการใช้งานครั้งแรกจำเป็นจะต้องลงทะเบียนก่อนนะคะการลงทะเบียนก็ไม่ยุ่งยากเพียงทำตามขั้นตอนง่ายๆดังนี้ค่ะขั้นตอนแรกผู้ใช้งานจะต้องเข้าสู่ระบบงานคดีปกครองโดยสามารถเข้าได้2ช่องทางคือเข้าใช้งานผ่านทางเว็บไซต์ศาลปกครอง www.admincourt.go.th จากนั้นคลิกที่ระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์หรือเข้าสู่ระบบงานคดีปกครองโดยตรงทาง e-litigation.admincourt.go.th ก็ได้ค่ะเมื่อเข้ามาแล้วจะปรากฏหน้าจอระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์ให้คลิกที่ปุ่มคลิกที่นี่เพื่อลงทะเบียนหน้าจอจะแสดงข้อกำหนดการใช้งานระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์เมื่อผู้ใช้งานอ่านและทำความเข้าใจข้อกำหนดดังกล่าวแล้วให้คลิกที่ช่องยอมรับข้อกำหนดการใช้งานและคลิกที่ปุ่มถัดไปซึ่งอยู่ทางด้านขวามือค่ะขั้นตอนนี้ผู้ใช้งานจะต้องกรอกรายละเอียดซึ่งเป็นข้อมูลส่วนบุคคลโดยจะต้องกรอกข้อมูลในช่องที่มีเครื่องหมายดอกจันให้ครบถ้วนโดยเฉพาะข้อมูลในช่องไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์หรืออีเมลควรระบุอีเมลให้ถูกต้องและเป็นอีเมลที่ใช้งานเป็นประจำเนื่องจากศาลจะติดต่อผู้ใช้งานผ่านทางอีเมลนี้ค่ะเมื่อกรอกข้อมูลครบถ้วนและตรวจสอบความถูกต้องแล้วให้คลิกที่ปุ่มถัดไปซึ่งอยู่ทางด้านขวามือระบบจะให้กำหนดชื่อผู้ใช้หรือ username และรหัสผ่านหรือ password ซึ่งชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านนี้จะใช้ทุกครั้งในการเข้าสู่ระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์ผู้ใช้งานควรจดจำและเก็บรักษาไว้เป็นความลับเพราะหากมีการนำชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านของผู้ใดเข้าใช้งานในระบบศาลจะถือว่าเจ้าของชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านนั้นเป็นผู้เข้าใช้งานค่ะเมื่อกรอกข้อมูลครบถ้วนแล้วให้คลิกที่ปุ่มถัดไปซึ่งอยู่ทางด้านขวามือระบบจะแสดงข้อมูลทั้งหมดที่ผู้ใช้งานได้กรอกไว้เพื่อให้ตรวจสอบความถูกต้องอีกครั้งหนึ่งหากพบว่าข้อมูลยังไม่ถูกต้องครบถ้วนผู้ใช้งานสามารถกลับไปแก้ไขข้อมูลได้โดยคลิกที่ปุ่มก่อนหน้าแต่หากผู้ใช้งานเห็นว่าข้อมูลถูกต้องครบถ้วนแล้วให้คลิกที่ปุ่มลงทะเบียนค่ะหลังจากคลิกปุ่มลงทะเบียนแล้วระบบจะให้กรอกรหัสผ่านแบบใช้ครั้งเดียวหรือ OTP ซึ่งผู้ใช้งานจะได้รับผ่านทางอีเมลที่ได้แจ้งไว้ตอนกรอกข้อมูลเพื่อลงทะเบียนเมื่อกรอก OTP เสร็จแล้วให้คลิกที่ปุ่มตกลงระบบจะแจ้งยืนยันการลงทะเบียนทางอีเมลของผู้ใช้งานซึ่งจะถือว่าผู้ใช้งานได้ลงทะเบียนเสร็จเรียบร้อยแล้วและสามารถเข้าสู่ระบบเพื่อยื่นฟ้องคดีปกครองได้ทันทีค่ะ

0: วันนี้ทบตัวเดียวกันฟีลกู๊ดอยากจะพาทุกท่านไปพบกับเรื่องราวสุดประทับใจของสองเพื่อนซีที่ทุกวันนี้กลายมาเป็นส่วนเติมเต็มให้กันและกันบุญรอดอารีวงศ์ผู้มีข้อจำกัดทางด้านร่างกายแต่ได้กลายมาเป็นผู้สร้างแรงบันดาลใจกับการเป็นตัวแทนของผู้พิการคนไทยใน VTR เปิดกีฬาพาราลิมปิกเกมส์ที่ญี่ปุ่นครั้งล่าสุดและภูเขาพิชพัสุพัฒน์เจ้าของเพจภูเขาชาแนลที่มีผู้ติดตามมากมายบนโลกออนไลน
1: ์งานนี้ไปแล้วไปแล้วเพื่อนได้เลยใช่ไหมคะ
0: ได้เลยค่ะได้เลย
2: ค่ะหมุนแล้วหมุนสวัสดีค่ะ
3: สวัสดีค่ะ
4: สวัสดีค่ะ
1: ล่าสุดเวียนหัวเลยหนึ่ง
0: มีผมด้วย
1: แล้วก็เวียนหัวด้วย
0: ตามขอต้อนรับเข้าสู่รายการครอบตัวเดียวกันฟีลกู๊ดนะคะเราเจอกันแบบนี้ทุกสัปดาห์ค่ะกับเรื่องราวความรักความผูกพันของบุคคลในครอบตัวแล้ววันนี้นะคะครอบตัวรับเชิญของเราเป็นคู่พี่น้องที่สนุกมากนะคะน้องภูเขากับน้องบุญรอด
2: ครับสวัสดีครับ
1: สว
2: ั
1: สด
2: ี
1: คร
2: ับ
1: สว
2: ั
1: สดีครับ
0: จริงๆแล้วบุญรอดนี่เป็นลูกศิษย์
5: ครับ
0: ที่ธรรมศาสตร์แล้วเขาก็น่ารักมาก
5: ลูกศิษย์พี่หมวยเลยแหละครับ
0: ลูกศิษย์เลยสอนเลย
5: ดุไหมตอนที่เรียน
2: ใจดีมาก
0: จริงๆแล้วเนี่ยบุญรอดก็เป็นความภาคภูมิใจของที่คณะของมหาวิทยาลัยแล้วก็เป็นความภาคภูมิใจของครูด้วยเหมือนกันแต่ว่าที่ผ่านมามีเรื่องให้น่าภาคภูมิใจมากยิ่งกว่าบุญรอดคือคนไทยคนเดียวที่ได้ไปอยู่ใน VTR ระดับโลกในพิธีเปิดพาราลิมปิกเกมที่
2: ญี่ปุ่น
0: นะคะตรงนี้บุญรอดไปหาโอกาสนี้มาได้ยังไงหรือทำไมถึงได้ไปคะ
2: โอกาสเนี่ยครับมีคนติดต่อบุญรอดมาเป็นเอเจนซี่ทักมาบอกสวัสดีค่ะพี่แบบสนใจจะให้น้องเนี่ยไปแคสโฆษณาในวิทยาพาราลิมปิกซึ่งบุญรอดแบบตกใจมากทำไมถึงเลือกบุญรอดเลยก็เลยลองไปแคสดูสรุปว่าอ่ะเราแคสได้ก็เลยกลายเป็นหนึ่งในผู้แสดงในวิทยานั้นครับผมใช่ครับ
0: ค่ะ
5: แล้วทั้งคู่ไปรู้จักอะไรกันได้ยังไงครับผม
1: คือจริงๆแล้วภูเขากับบุญรอดอ่ะเป็นพี่น้องที่เรียนที่คณะเดียวกัน
5: ครับ
1: ใช่ก็คือคณะวารสารธรรมศาสตร์เนาะคือภูเข้ามาปี1เจอบุญรอดอยู่เป็นพี่ปี2อยู่อะไรอย่างเงี้ยค่ะ
5: ครับ
1: แล้วก็เหมือนทำกิจกรรมในคณะด้วยกันเยอะมาก
2: มาก
1: ก็เลยเหมือนแบบค่อยๆแบบสนิทกันมาเรื่อยๆอะไรแบบเนี้ยค่ะประมาณนั้นอันนี้คือคร่าวๆ
5: สนิทกันมานานแล้วกี่ปีฮะ
1: 10ปี
5: ประมาณ10ปีแล้วจะเลิกสนิทกันเมื่อไหร่ครับ
2: พรุ่งนี้เฮ
5: ้10กว่าปีแล้วเห็นบอกว่าตอนภูเขาเจอกับบุญรอดครั้งแรกรู้เลยว่าคนนี้เป็นดาวเด่นของคณะแน่นอน
1: ดังเป็นคำเป็นสตาร์ในตัวเองคือแบบบุญรอดเนี่ยเขาจะไปอยู่ตรงไหนก็ตามเนี่ยเขาจะมีเขาเรียกว่าอะไรบริวารล้อมรอบคือมันจะไม่มีการยืนอยู่คนเดียวแน่นอน
0: เพราะว่าบุญรอดจะมีเพื่อนสาวคอยยืนอยู่
1: จับแขนขวาแขนซ้ายคอยหนุนหลังคอยอะไร
2: ประคอง
1: ประคองใช่เพราะว่านางก็แบบมีความแบบดูออกว่าเป็นซัมวันดูเป็นที่รักของทุกคนอะไรเงี้ยแล้วพอหนูเข้ามาปีหนึ่งปุ๊บเห็นนางว่าอุ้ยพี่คนนี้เขาน่ารักเนาะแบบถึงนางจะดูแบบว่าอ่ะมีความผิดปกติทางร่างกายซึ่งเราก็พอรู้มาบ้างแต่เราก็อยากเข้าไปคุยกับนางแต่ตอนนั้นเราก็ยังไม่กล้าเพราะว่าเหมือนแบบเข้าหานางอ่ะคือแบบนางก็เป็นคนดังในคณะอะไรอย่างเงี้ยเราก็อุ๊ยเป็นแค่รุ่นน้องปีหนึ่งตัวเล็กๆเราคงไม่กล้าที่จะไปพูดคุยกับพี่เขาและอีกปัจจัยหนึ่งคือนางอ่ะการพูดของนางเนี่ยมันฟังไม่ค่อยรู้เรื่องถ้าเกิดคนที่ไม่ได้สนิทอ่ะมันอาจจะต้องใช้ความพยายามมากหน่อยอันนี้คือที่อาจารย์ดีนกับพี่มิกได้ยินอ่ะคือยังมีความแบบชัดขึ้นมามากแล้วอ่ะ
5: ครับ
1: แต่ว่าตอนนั้นอ่ะคือมันยากมากจริงๆผู้ก็เลยแบบ อยากรู้จักนะแต่ว่ากลัวว่าแบบถ้าไปคุยกับนางอ่ะแล้วฟังนางไม่รู้เรื่องอ่ะนางจะน้อยใจเสียใจหรือเปล่าผู้ก็เลยยังไม่กล้าเข้าไปคุยใช่แล้วพอเหมือนแบบได้ทำกิจกรรมในคณะด้วยกันเรื่อยๆอ่ะมันเลยทำให้เหมือนแบบเราได้เข้าหากันมากขึ้นแล้วเหมือนภูก็เรียนรู้เขาก็เรียนรู้เรามากขึ้นก็สนิทกันมาเรื่อย
5: ๆแล้วบุญรอดล่ะครับไปสนิทกันได้ยังไง
2: ทำกิจกรรมด้วยกันบ่อยเป็นพิธีกรด้วยกันบ่อย
1: พิธีกรนะ
2: จ
1: ะไม่มีการพูดอาจจะดูแบบว่ายูนิคแต่ว่าจริงๆแล้วเป็นพิธีกรด้วยกันยิ่งกว่าในคณะ
2: บ่อยมากครับทั้งบ่อย
5: อ๋อเหรอ
0: แล้วทุกคนก็ชอบมากเวลาที่ภูเขากับบุญรอดเป็นพิธีกรด้วยกัน
1: ใช่จริงๆแล้วมีสเตจเดบิวต์ด้วยนะอาจารย
0: ์อะไรคะ
1: คือจริงๆแล้วว่าตอนปีนั้นนั้นเป็นปีที่คณะเรามีการจัดกิจกรรมกีฬาสีเป็นครั้งแรกแล้วพอกลางวันก็แข่งกีฬาสีอะไรไปแต่ว่าตอนกลางคืนอ่ะก็จะมีเป็นปาร์ตี้เล็กๆมีโชว์มีอะไรของคนในคณะอะไรอย่างเงี้ยแล้วมีอาจารย์ผู้จำไม่ได้ว่าอาจารย์อะไรคืออาจารย์มาชักชวนภูเขากับบุญรอดเพราะว่าอาจารย์เห็นว่าสนิทกันอยู่แล้วในคณะแล้วอาจารย์ชอบมาคุยกับเราอะไรอย่างเงี้ยก็เลยเป็นฟีลว่า อะมาเป็นพิธีกรหน่อยแล้วคือเป็นจริงจังงานแรกเลยจับไมค์คู่กันเพราะปกติเราก็ไม่ได้แบบมาเป็นพิธีกรจริงจังแล้วเขากลัว
2: ตื่นเต้นมาก
1: ตื่นเต้นมากอะไรอย่างเงี้ยไปครั้งแรกของนางที่ได้จับไมค์เป็นพิธีกรจริงจัง
5: แล้วเป็นไงวันนั้นคนชอบไหม
1: โอ้โหมันคือตำนาน
2: คนแบบว่าแอปพลิเคชันเรามากแบบมันแบบทันได้เลยครับ
5: ก็เลยเป็นคู่หูดูโอตั้งแต่ตอนนั้นมาเลยหลังจากนั้นคือมีพิธีกรไหนคิดถึงคู่นี
1: ้ใช่เลยเป็นภาพจำพี่มิกคือจริงๆแล้วว่าคนอื่นอาจจะมองเข้ามาแล้วแบบคิดว่าเอ้ยผู้ขับเป็นพิธีกรคู่กับบุญรอดเนี่ยผู้ขับต้องเป็นคนที่แบบคอยแฮนเดิลคอยแบบต้องคอยประคับประคองบุญรอดหรือเปล่าจริงๆเราไม่ใช่อย่างนั้นเลยนะคะค
5: ือ
1: เวลาอยู่ด้วยกันอ่ะมันกลายเป็นว่าเวลาเรามีนางอ่ะถึงนางจะแบบทำพิธีกรแล้วนางอาจจะไม่รู้เรื่องบ้างแต่จริงๆแล้วมันทำให้หนูอุ่นใจมากกว่าเดิมล้านเท่
6: า
1: อ่ะนึกออกไหมคือแบบคือมันมี energy ดีอยู่ข้างตัวเป็นคอมฟอร์ตโซนเราก็รู้สึกอุ่นใจเวลาอยู่กับนางอะไรอย่างเงี้ยแล้วมันก็ทำให้เราอ่ะได้ดึงศักยภาพของเราออกมาอย่างเต็มที่ในทุกครั้งที่แบบได้ทำงานด้วยกันอะไรประมาณนั้น
0: เราจะเห็นนะคะว่าข้อจำกัดทางด้านกายไม่ได้เป็นอุปสรรคต่อการใช้ชีวิตของบุญรอดเลยมีวิธีคิดแบบนี้มาจากไหนคะ
2: คือต้องบอกว่าครอบครัวบุญรอดปลูกฝังบุญรอดไม่ใช่คนพิการ
0: ค่ะ
2: เป็นคนปกติที่ทำอะไรได้ไม่ 100% แต่ทำได้นะแต่ไม่ 100% ก็ให้บุญรอดเนี่ยได้ลองทำทุกอย่างด้วยเองคือบุญรอดเนี่ยขึ้นรถเมล์เดินทางมาบ้านเบลเบลครับคือแม่ฝึกให้เราดูแลเบลเพื่อเพื่อนายเขาจะได้ดูแลเบลได้อย่างเงี้ยครับผมฉะนั้นก็เลยแบบทำด้วยเบลมาตลอดเวลา
0: ก็คือครอบครัว
2: ครอบครัวครับผม
0: คือผลแล้วถ้าในมหาวิทยาลัยในคณะเนี่ยไม่มีคนบูลลี่อยู่แล้ว
2: ไม่มีอยู่แล้วใช
0: ่ค่ะเสียงคนข้างนอกล่ะคะคนที่อาจจะเพิ่งเจอ

0: เราในการทำงานหรือไปเจอกันในงานอะไรอย่างเงี้ยค่ะเคยมีที่เขาบูลลี่บุญรอดไหมคะ
1: ก็อาจจะมีบ้างเนื่องจากมันไปงานเจอกันครั้งแรกนะผมก็อาจจะมีแบบตั้งแง่ว่าบุญรอดต้องเป็นคนแบบแรงเลยนิสัยไม่ดีนั่นแหละด้วยด้วยการพูดต่างๆที่มันมี
2: ความแสดงออกด้วยอะไรอย่างเงี้ย
1: เขาจะมีตั้งแง่บ้างแต่ก็เขาไม่ได้รู้จักนะจะรู้ว่าบูลลี่ไม่ใช่คนอย่างนั้นบูลลี่แบบเป็นคนเบลลี่มากๆนะครับถ้าจะไม่มีการบูลลี่เกิดขึ้น
3: แล้วทางขอโทษขออนุญาตถามแล้วเรื่องทางเพศสภาพล่ะด้านนอกเรามีทั้งสองคนเลยมีการถูกใครบูลลี่บ้างไหม
1: ก็อาจจะมีบ้างเราเลือกเป็นหญิงเพราะไม่สวยมาก
3: อุ้ยสวยเราสวยแหมน่ารักอ่ะ
4: เราไม่ได้สวยมาก
1: ใช่ก็มีแบบมีมองที่สบายที่แบบที่ไม่โอเคบ้าง
3: ครับ
1: แต่เราก็ไม่ได้แคร์อะไรอยู่แล้ว
0: แต่เพื่อนเนี่ยรักบุญรอดมากตอนที่ไปเป็นอาจารย์บุญรอดเขาจะมีปัญหาเรื่องการเขียนใช่ไหมคะแล้วก็พี่ก็ให้งานเด็กทำในห้องแล้วก็อ้าวตายบุญรอดเขียนไม่ได้นี่ว่างั้นไม่เป็นไรบุญรอดก็พิมพ์ส่งมาละกันเดี๋ยวกลับไปพิมพ์ที่โน้ตบุ๊กก็ได
3: ้
0: หรือว่าจะพิมพ์ในโทรศัพท์ก็ได้ตอนนี้ก็คิดแล้วก็แบบลองพิมพ์เอาไว้ก่อนเสร็จแล้วเพื่อนสาวของนางอะค่ะยกมือขึ้นจันใครอย่าไปเชื่อบุญรอดค่ะบุญรอดเขียนหนังสือไม่ได้แต่เขาเขียนคิ้วได้เขียนคิ้วได้นะคะจัน
2: นางมีแฮชแท็กของนางนะ
0: ใช่
2: เขียนหนังสือไม่ได้แต่กริดอายปังมาก
0: ใช่จริงๆแล้วดูความสนิทของภูเขากับบุญรอดนะคะภูเขาน่าจะเป็นคนที่ต้องดูแลบุญรอดแต่ว่าในความเป็นจริงกลับกลายเป็นว่าบุญรอดเป็นฝ่ายที่ดูแลภูเขามากกว่า
3: อ้าว
2: ใช่ 100% คือถ้าเกิดสมมติเราดูจากแบบฟิสิกอลภายนอกเนี่ยภูก็จะดูเป็นคนที่แบบโอเคร่างกายแข็งแรงตามปกติเหมือนคนส่วนใหญ่แล้วบุญรอดดูแบบมีความบกพร่องทางด้านร่างกายใช่ไหมครับแต่จริงๆแล้วอะอินไซต์ข้างในเราอะคือภูเป็นคนแบบอ่อนแอมากเปราะบางเซนซิทีฟสุดๆไปเลยอะไรเงี้ยแต่ในขณะเดียวกันบุญรอดเขาเป็นคนที่แบบแข็งแกร่งอะสตรองโพซิทีฟทิงกิ้งเป็นนางต่อสู้เป็นนางแบบแข็งแกร่งอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นอะเวลามีอะไรที่มากระทบจิตใจภูเขาอะน้ำตาจะซึมแล้ว1น้ำตาซึมเลยภายใน5 4 3 2มาละแล้วนางก็จะเป็นคนที่คอยแบบแซนบายเราเลยแบบอะไรกระทบใจภูเขาปุ๊บบุลเลอร์ก็จะคอยมาแล้วจับมือบีบมือแล้วคอยให้กำลังใจกับทุกอย่างที่ภูต้องแบบผ่านมาในชีวิตอะไรอย่างเงี้ยใช่แต่ว่าถ้าเกิดสมมติเป็นในเรื่องแบบของฟิสิกอลอย่างเงี้ยที่อะไรที่ผู้ซัพพอร์ตบุญรอดได้ก็ทำตรงนี
3: ้
2: มันเหมือนเป็นจิ๊กซอที่แบบม
3: ันลงกันพอดี
2: ใช่มันเหมือนแบบมันเหมือนเรามีหลอดพลังคนละ2หลอดเป็นกายภาพกับจิตใจข้างในของเราแล้วแบบเหมือนเรามีอันนี้มากกว่าเราก็ไปเสริมเพื่อนเพื่อนมีอันนี้มากกว่าเพื่อนก็มาเสริมเราอะไรแบบเนี้ยค่ะมันเลยอาจจะเป็นส่วนนึงที่ทำให้เรา2คนอ่ะสนิทกันแล้วก็อยู่ด้วยกันมาเหมือนแบบพี่น้องในครอบครัวอะไรอย่างเงี้ยครับ
3: ซึ่งเห็นบอกว่าบุญรอดนี่ไม่เคยลืมวันเกิดภูเขาเลย
2: ไม่เคยคือจะต้องเล่าอย่างนี้คือภูอ่ะเป็นคนที่ไม่ได้เชื่อว่าคนอื่นอ่ะเขาจะมาแบบ
3: ให้ความสำคัญ
2: ให้ความสำคัญไม่ความสำคัญกับเราขนาดนั้นภูก็เลยไม่ต้องการอะไรในวันเกิดอีกแล้วหลังจากนั้นแต่กลายเป็นว่าบุญรอดเขาก็ยังคอยสแตนบายที่จะแบบเป็นหนึ่งในคนที่จำวันเกิดเราได้ทุกปีอะไรอย่างเงี้ยคือวันเกิดภูจริงๆปกติก็จะเงียบๆอะไรเงี้ยไม่ได้แบบไป
3: แต่จะมีคนนึงที่จำได้เสมอ
2: ใช่
3: ก็คือบุญรอด
2: บุญรอดแล้วก็จะเป็นชอบส่งเค้กส่งของขวัญมาเป็นแบบคนแรกๆอ่ะแม้ว่าบางปีไม่ได้อยู่ด้วยกันเงี้ยผู้กับบุรุษทำงานคนละที่เนาะก่อนหน้านี้แล้วก็แบบก็จะสั่ง delivery อะไรเงี้ยไปให้คอยแบบ
0: ไปส่งที่ที่ทำงาน
2: ที่ทำงานบูอะไรอย่างเงี้ยตลอดเลยทุกปี
3: คือเป็นคนแสดงว่าเป็นคน caring เป็นคนจิตใจแบบ
0: ดี
3: รักเพื่อนอ่ะเนาะซึ่งไม่เคยลืม
2: แชร์กันเรื่องนี้ทุกปี
3: ไม่แปลกใจแล้วที่พี่หมวยบอกว่าทุกคนในมหาลัยรักเขา
0: ค่ะเดี๋ยวคุยกับแขกรับแชร์บ้างค่ะวันนี้2ท่านด้วยกันนะคะท่านแรกเป็นพิธีกรมากความสามารถค่ะเป็นคุณพ่อด้วยก็จะได้แลกเปลี่ยนในมุมของผู้ชายส่วนอีกท่านหนึ่งค่ะเป็นนักข่าวบันเทิงขอต้อนรับทั้ง2ท่านนะคะน้องแอนนาทีวีภูและพี่แอนดี้เข็มวิมุกค่ะ
5: สว
0: ั
5: สด
0: ี
5: ค่ะ
0: แอนดี้ก่อนเลยก็ได้ค่ะว่ามีเพื่อนที่สนิทกันแบบรู้ใจเหมือนกับคู่นี้ไหมคะ
5: มีอยู่ครับมีอยู
0: ่
5: โดยเฉพาะยิ่งช่วงโควิด19ช่วงกักตัวเนี่ยก็จะมีเห็นเขาเรียกว่าความจริงใจของเพื่อนๆที่แบบรักกันอะไรอย่างเงี้ยถึงไม่ได้เจอกันก็จะโทรหากันวิดีโอคอลกันอะไรอย่างเงี้ยเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันอบอุ่นนะแล้วเราก็ไม่เหงาด้วยถึงแม้เราต้องกักตัวอยู่ในบ้านหรือมีการไอโซเลตบ้างเวลาเราไปทำงานข้างนอกจากลูกจากภรรยาอะไรเงี้ยก็ได้เพื่อนโทรหาอะไรเงี้ยเรารู้สึกว่าเนี่ยพอเห็นแล้วก็แบบเราก็ไม่ได้ต่างแล้วอะไรเงี้ยโชคดีนะที่เกิดมาบนโลกนี้แล้วได้เจอแบบเพื่อนที่ true friend แล้วทำให้รู้สึกว่าเฮ้ยเราไม่เหงาเราสู้เราข้ามผ่านทุกอย่างได้หมดเพราะคำว่าเพื่อน
0: แล้วแอนนามีเพื่อนสนิทที่คอยดูแลคอยให้กำลังใจแบบ
3: เหมือนคู่นี้ไหม
0: คู่นี้ค่ะมีไหมคะ
6: ต้องบอกว่าคู่นี้เป็นคู่ที่พิเศษมากนะฮะแอนนาพูดตรงๆอย่าว่าเนาะคือเวลาที่สังคม LGBT อะค่ะเวลาที่จะมีเพื่อนสนิทสักคนนึงเนี่ย มันเป็นอะไรที่ยากนะยากมากที่จะเปิดใจกันแบบ 100% แบบนี้นะฮะซึ่งสังคมที่นาเติบโตมาหรือเจอมันเนี่ยยังไม่เคยเจอที่แบบนี้ที่แบบประคับประคองกันน่ะคือเพื่อนน่ะมันหาง่ายแต่เพื่อนแท้เนี่ยหายากมากนะฮะซึ่งก็ชื่นชมน้องทั้งสองแล้วก็ดีใจนะฮะแล้วก็รู้สึกดีมากที่ในสังคม LGBT มีเพื่อนสนิทแบบนี้กันอยู่ซึ่งอย่างตัวนายเองเนี่ยนายอยู่จนมาอายุ37 38ปีนี้ละก็ต้องยอมรับว่าเพื่อนแท้จริงๆเนี่ยนับได้เลยคนหรือ2คนระยะเวลาตั้งแต่เด็กจนโตนะเพราะว่ามันจะมีข้อแม้หลายอย่างในการที่เราจะสนิทกันได้นะซึ่งในยิ่งในเคสของน้องบุญรอดกับน้องภูเขาเนี่ยแอนนามองว่าม
3: ันพิเศษขึ้นไปอีก
6: แล้วว่ามันเป็นเรื่องของความพิเศษเพราะว่าคุณมองก้าวข้ามในเรื่องของหลายๆอย่างแล้วมองว่าเนี่ยจิตใจเขาเป็นแบบนี้อันนี้คือเลิศและอยากให้คนในสังคมคิดแบบนั้นเพราะว่าสุดท้ายแล้วอ่ะเพื่อนจะรวยหรือเพื่อนจะสวยไม่ได้ดีเท่ากับเพื่อนที่รักเราจริงๆ
3: จริงเคยเจอกรณีถูกคนอื่นบูลลี่ไหมแล้วถ้าเคยเจอเรารับมือกับสถานการณ์นั้นๆได้ยังไง
6: โดนตั้งแต่เด็กเลยค่ะคือการที่เราเกิดมาเป็น LGBT เนี่ยมันเติบโตมากับคำโดนบูลลี่
3: ครับ
6: โดนตุ๊ดบ้างกระเทยบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งตอนเด็กๆภูมิต้านทานเราน้อยก็จะร้องไห้บ้างแล้วก็จะไม่ค่อยกล้าบอกพ่อแม่ว่าเราคือคนที่สังคมมองว่าแปลกในชั้นเรียนอะไรอย่างเงี้ยฮะแต่มันก็เป็นข้อดีอย่างหนึ่งก็คือทำให้เราเนี่ยชินชากับการบูลลี่
3: ครับ
6: พอโตขึ้นมาเนี่ยนะฮะพออายุมากๆเข้าเนี่ยเราก็รู้สึกว่าแบบคนที่บูลลี่คนอื่นเนี่ยส่วนมากจะเป็นคนที่ชีวิตไม่ได้มีความสุขแล้วพยายามที่จะบูลลี่หรือใช้คำที่จะกดทับคนอื่นให้รู้สึกว่าตัวเองเนี่ยอยู่เหนือกว่าพอเราคิดแบบนี้ได้เราก็เลยรู้สึกว่าไม่เป็นไรก็แล้วแต่ที่จะพูดแล้วกันเพราะว่าสุดท้ายแล้ววันนี้ที่เราได้ดีพวกนี้เราไม่ได้มองว่าคาบูลี่มันกดทับเราแต่เรามองว่าเราดีกว่าคาบูลี่พวกนั้นนะฮะ
3: มาถามทางนี้ต่อบอกว่าจริงไหมที่บุญรอดเป็นเสมือนกับเซฟโซนเป็นพื้นที่ปลอดภัยของภูเขาเลยเรียกว่าปรับทุกเขาก็รับฟังเราทุกเรื่อง
2: คือคนแบบบุญรอดในชีวิตทั่วก็มีแค่นี้มีแค่นางนี่แหละที่เป็นแบบเอเนอร์จีแบบนี้ให้เราได้อะไรอย่างเงี้ยคือพัวกว่าจะตั้งแต่รู้จักกับนางมาแล้วเติบโตมามันมีอะไรที่มันแบบเฮิร์ตเราเยอะมากจริงๆอ่ะกว่าเราจะผ่านมาได้อ
3: ่
2: ะซึ่งบุญรอดก็จะเป็นคนแรกที่บางทีภูแม้กระทั่งแบบไม่ต้องคอยไลน์หาหรือว่าโทรหาแต่นางอ่ะจะสังเกตภูอยู่ตลอดว่าภูแบบเจออะไรอยู่เป็นอะไรอยู่รู้สึกอะไรอยู่แล้วคอยแบบเช็คอ่ะแบบถามว่าเป็นอะไรไหมก่อนที่เราจะเอ่ยปากไปขอความช่วยเหลือด้วยซ้ำอ่ะใช่ก็คือเป็นอย่างนี้มาตลอดคือบุญรอดจะเป็นคนที่ไม่เคยหายไปเลยถึงแม้บางครั้งที่เราอ่ะจะต้องแยกจากกันไปทำงานทำหน้าที่ตัวเองแต่สุดท้ายคือในชีวิตจริงอ่ะมันไม่เคยหายไปอ่ะพี่มิก
3: มีเสมือนมีเซนส์เลย
2: อะไรแบบ
3: หน่อยๆว่าเอ๊ะชักจะแปลกๆด้วยคำพูดด้วยอะไรอย่างเงี้ยหรอ
1: ใช่ครับเวลาแบบน้องแบบไม่ไลน์มาหรือน้องแบบมีสตอรี่แปลกๆใน IG อย่างเงี้ยถามแล้วว่าเป็นอะไรหรือเปล่าแบบโอเคไหมเลยเช็คเรื่อย
0: ค่ะบุญรอดเป็นคนที่ดูแลใส่ใจรายละเอียดอย่างที่พี่มิกบอกแล้วก็ความรู้สึกก็คือเหมือนบุญรอดเป็นพี่สาวจริงๆของภูเขาเลยด้วยความสนิทกันนะคะและการดูแลกันค่ะของบุญรอดแล้วก็ภูเขาก็มีเหตุการณ์นึงค่ะที่ทำให้บุญรอดเนี่ยได้เข้าไปช่วยชีวิตของภูเขาเอาไว้เกิดอะไรขึ้นไปชมจากละครเวทีค่ะ

าแฟลาเต้ของโปรดใครเอ่ยมาแล้วค่ะเอ้ามึงไม่ลุกอีกกาแฟมาแล้วค่ะกาแฟมีคุณสมบัติทำให้คนเราตื่นด้วยการดื่มไม่ค่ะด้วยการสาดค่ะตื่นแล้วค่ะตื่นแล้วโหบุญรอดอะโหดอะทำร้ายผู้หญิงตัวเล็กได้ลงคอนี่ค่ะกาแฟเทวดาค่ะ

0: จะซีสอุ้ยหอมด้วยอร่อยด้วยหูยชงเก่ง
1: แม่ฉันชงยา
0: แหมรู้ละแม่แม่เธอน่ารักจังเลยอ่ะครอบครัวเธอนี่ดีดีนะทำอะไรเอาใจใส่คนอื่นเสมอเลยอ่ะแล้วก็เผื่อแผ่ไปถึงเพื่อนลูกด้วย
2: ฉันก็เลยเติบโตเป็นคนดีคนสวยอย่างนี้ไงคะ
0: อุ๊ยสำลักความสวยหอม
2: แล้วตกลงเธอมีเรื่องอะไรอ่ะจะเล่าให้ฟังได้ยังถึงได้ปี่มาหาฉันเมื่อคืนเนี่ย
0: เธอจำได้ไหมวันที่ฉันโทรหาเธอจากสมุยและฉันก็บอกว่าอยากให้บุญรอดไปอยู่ตรงนั้นด้วยกัน
2: จำได้คนสวยไม่ได้สมองเสื่อม
0: โอ้ยอย่าเล่นดิ
2: ก็จำได้ก็บอกไปแล้วไงว่าวันนั้นน่ะเดี๋ยวหาโอกาสไปกันโอเคว
0: ันนั้นน่ะกูขอกำลังจะฆ่าตัวตายพี่หมอแฟนที่ผู้ขอรักคนที่ผู้เขาอุตส่าห์ไปหาอยู่ดีๆเขาก็บอกเลิกอ่ะผู้เขารู้สึกแย่มากเคว้งมากจะหนีไปไหนก็หนีไม่ได้เพราะอยู่บนเกาะอยากจะเดินลงน้ำทะเลให้จมน้ำตายแต่เขาดันว่ายน้ำเก่งซะนี่เขาอยากคุยกับใครสักคนแล้วบุญรอดก็เป็นคนแรกที่นึกถึง
2: โถถึงว่าเราวันนั้นเสียงสั่นเชียฉันก็นึกว่าเธอหนาวแล้วทำไมเธอไม่เล่าให้ฟังแต่วันนั้นเลยล่ะ
0: อืมเอ้าก็พอได้คุยกับบุญรอดแล้วมันก็สบายใจขึ้นนี่ก็ไม่อยากพูดย้ำเรื่องแย่ๆแล้วก็ไอ้ที่บอกว่าอยากให้บุญรอดไปอยู่ตรงนั้นด้วยกันน่ะก็ไม่ได้หมายความว่าอยากให้ไปเที่ยวด้วยกันแต่ภูเขาอ่ะอยากมีใครสักคนที่ทำให้รู้สึกว่าปลอดภัยให้ยึดเหนี่ยวแล้วคนนั้นก็คือเธอ
2: โอ้มานี่มา

0: ฉันยินดีจะเป็นพื้นที่ปลอดภัยให้กับภูเขาตลอดไปนะโอเค
1: สึงใจเกษียณ
0: ไม่ต้องร้องแล้วแล้วมีพื้นที่ปลอดภัยแล้วเนี่ยนะต่อไปสเต็ปต่อไปก็ต้องมูฟออนเข้าใจไหมไม่ใช่จมปลักกระเทยไม่ใช่กระบือค่ะหรือว่าใช่ค
1: ่
0: ะ
1: เขาเนี่ย
2: บ้า
1: ก็เก่งอ่ะ
0: ไง
1: เรื่องร้ายเรื่องหนักมันต้องมากมาย
0: โห
1: เรื่องภูเขานี่ขี้เล็บเลยนะถามจริงเหรอทำได้ไง
0: ก็ฉันว่าถ้าเราศรัทธาแล้วก็เห็นค่าในตัวเองอ่ะก็ไม่เห็นก็ไม่แคร์เลยเลยนี
1: ่โอ้ยพูดง่ายเนาะแต่ยากยากนะบอกเลย
0: แล้วรู้ไหมคะว่าสเต็ปแรกที่จะทำให้เราศรัทธาในตัวเองได้คืออะไร
1: คือ
0: ตื่นค่ะสายแล้วค่ะไปทำงานค่ะอุ้ย
1: พอแล้วอย่ามากวน
0: แล้วเมื่อกี้คนสวยที่ไหนมาตีหน้าเศร้าเล่าความทุกข์ไม่ทราบค่ะ
1: เมื่อกี้แล้วมึงไง
0: ไม่ไหวแล้วค่ะ

0: สายมากแล้วค่ะไปทำงานค่ะ
1: ไม่ไปคนร้อนไหมโอ้ยเดี๋ยวจะไปไปโอ้ยทำอะไรโอ้ยอย่าให้แม่ป้าขาแม่ขาเพื่อนมันจะฆ่าหนูค่ะ
0: บุญลาดหยุดเลยนะหยุดไปเองได้มานี่ค่ะเดี๋ยวอุ้มค่ะ
2: เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นกี่ปีมาแล้วคะ
3: ปีที่แล้ว
2: ป
3: ี
2: ที่แล้วเอง
3: ใช่ค่ะปีที่แล้วเอง
2: ทำไมถึงนึกถึงบุญรอดอะคะ
3: ถามว่าทำไมจะไม่นึกถึงบุญรอดดีกว่า
4: เพราะว่าถึงจะไม่นึกถึงบุญรอด
3: คือบุญรอดเป็นคนแรกเสมอเลยที่ผู้บอกเมื่อกี้คือคนที่ผู้จะรู้สึกแบบไว้ใจพูดเรื่องที่หนักขนาดนี้ให้ฟังได้ก็จะเป็นบุญรอดคือด้วยพื้นฐานแล้วผู้ก็จะไม่ค่อยได้เล่าหรอกว่าแบบเวลาเราเจอความรู้สึกหนักๆอ่ะผู้ก็จะไม่ค่อยได้เล่าให้ใครฟังอยู่แล้วแต่ว่าถ้าจะมีคนสักคนหนึ่งขอรบกวนเป็นบุญรอดแล้วกันเพราะว่าผู้ก็ค่อนข้างไว้ใจสบายใจอะไรแบบนี้ใช่แล้วมันก็เลยทำให้ผู้แบบรู้สึกว่ามันก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้เราอ่ะผ่านมาได้ด้วยอะไรเงี้ยอาจารย์หน่อย
4: เอางี้ดีกว่าตอนที่ผู้โทรหาบุญรอดบุญรอดเซนไหมว่ามันมีบางอย่าง
3: รู้สึก
4: ปกติ
5: เอาจริงไม่เซนเลยเพราะน้องแบบเสียงน้องคือเขาปกติดีก็ไม่ได้แบบไม่ได้มีแบบมีว่าจะเกิดขึ้นอะไร
3: คือไม่ได้บอกตอนนั้นยังไม่ได้บอกว่าผู้เจออะไรแต่ผู้พูดประมาณว่าแบบอยากให้
5: มาด้วยกัน
3: อะไรเงี้ยเพราะตอนนั้นความรู้สึกเรามันไม่ไหวแล้วมันอยากต้องการแค่นี้อะไร
4: ใครสักคนที่นั่งอยู
3: ่ใช่แบบแล้วก็พูดเหมือนพยายามผู้พยายามหาเรื่องพูดคุยเรื่อยเปื่อยแบบไร้สาระแค่ต้องการจะให้ลืมสิ่งที่ผู้กำลังเผชิญอยู่อะไรแบบเนี้ย
2: แล้วพอภูโทรมาหาบุญรอดบุญรอดให้คำแนะนำยังไงทางโทรศัพท์ตอนนั้นยังไม่ได้ไปสมุยนะ
5: ใช่ครับคือตอนที่น้องโทรมาเป็นตอนเช้าเนี่ยน้องกลับมาพอดีน้องวิดีโอคอลมาบุ๊บแล้วน้องก็ร้องไห้เลย
3: โอ้ใช่มีซีนี้ด้วย
5: บนสกายวอล์ก
3: บนสกายวอล์ก
5: แล้วน้องก็ร้องไห้แบบร้องมาเป็นอะไร
3: บนสกายวอล์กอุ้ยเพิ่งนึกได้ว่ามีเหตุการณ์นี้ใช่ฉันลืม
5: น้องบอกว่าน้องเลิกกับแฟนแบบ
3: ใช่นั่นคือวินาทีที่บอก
5: แล้วน้องก็ร้องหนักมากเราก็เอาเรายังไง
3: บอกบนสกายวอล์กคือมันเป็นวันที่ภูกลับมาจากสมุยหลังจากที่เลือกกับแฟนเรียบร้อยแล้วภูยังไม่ได้บอกบุญรอดเลยแต่วันนั้นอ่ะมันวันที่ภูต้องตื่นขึ้นมาเพื่อไปทำงานแล้วภูรู้สึกว่าภูไม่ไหวแล้วอ่ะคืองานก็ต้องไปทำอ่ะแล้วความรู้สึกเองยังจัดการไม่ได้เลยระหว่างที่เดินสกายวอล์กปุณณวิถีเพื่อที่จะขึ้น BTSผู้ก็เลยจากการโทรหาบุญรอดเลยด้วยวิดีโอคอลแล้วเดินไปด้วยและร้องไห้ไปด้วยและคนก็เดินส่วนไปส่วนมาเขาก็งงผู้ร้องไห้แบบไม่กักเลยอ่ะร้องแบบร้องแบบคนร้องไห้จริงๆอ่ะ
4: ปล่อยเต็ม
3: ใช่
4: น
3: ี
4: ่คือระหว่างที่จะต้องไปทำงานไม่ใช่ทำเสร็จแล้ว
3: กำลังจะไปทำงานที่ออฟฟิศที่ทองหล่อใช่ครับ
4: แล้วเราพูดอะไรกับน้องวันที่น้องโทรมาร้องไห้
5: ก็เลยบอกน้องว่าเย็นนี้มันหนักกับพี่ไหมแบบจะอยู่ด้วยกันไหมแบบจะเรียบสบายใจขึ้นหรือ มันโอเคเดี๋ยวน้องมาหา
3: ไม่ลังเลเลย
5: พูดแค่นั้นเลยว่ามันมากับพี่ไหมแค่นั้นเลยครับ
4: ถ้าเกิดวันนั้นที่โทรไปบุญรอดไม่ได้รับสายคิดว่าตัวเองทำงานไหวไหม
3: หนูคิดว่าหนูคงจะไม่มีชีวิตกลับมาถึงกรุงเทพด้วยซ้ำอ่ะ
4: อันนี้แสดงว่ามีเซฟโซนรอแล้วเย็นนี้มันเลยมีเป้าหมาย
3: ใช่ใช่ใช่เป็นแบบนั้น
4: เย็นนี้
3: ใช่ใช่ใช่
4: ที่ไปคุยแล้วเอาวันนี้ให้เสร็จก่อน
3: ใช่เลยพี่มีความรู้สึกนั้นเลยใช่ไหมรีบๆทำงานเย็นนี้จะได้ไปทำวันบุญรอดอะไรอย่างเงี
4: ้
3: ยแล้วเราจะได้แบบคุยกันจะได้แบบอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะรู้สึกแบบมันรู้สึกแบบรู้สึกดีขึ้นมาอะไรเงี้ย
4: ครับ
2: จากเหตุการณ์ครั้งนี้ค่ะทำให้เราสองคนยิ่งสนิทกันมากขึ้นขนาดไหนคะ
5: มันเริ่มรู้สึกว่าน้องเอาไว้ใจเรามากขึ้นพอน้องเล่าให้เราฟังคนเลยและคนเดียว
3: ใช่
5: ก็เรียกว่าน้องไว้ใจเราแล้วก็เลยรู้ว่าต้องสนิทกันมากขึ้นแล้วเพราะน้องไว้ใจเรามากมาก
3: ใช่คนเดียวเพราะว่าแบบกว่าคนรอบตัวภูจะรู้เรื่องปัญหาของภูอย่างเงี้ยบางทีมันผ่านไปเป็นปีแล้วด้วยซ้ำแต่บุญรอดก็คือเป็นคนที่เรียลไทม์อยู่คนเดียวอะอะไรแบบนั้นนะคะ
2: เล่าให้ฟังทุกอย่างทุกเรื่อง
5: ทุกอย่างทุกเรื่อง
2: แล้วบุญรอดเล่าให้ภูฟังทุกเรื่องไหมคะ
5: เล่านะครับทุกเรื่องเหมือนกัน
4: อ้าวถ้าอย่างงั้นบุญรอดเองเคยมีปัญหาอะไรที่ต้องมาปรึกษาภูเขาบ้างไหม
5: คือบุญรอดอาจจะเป็นคนมองโลกในแง่บวกมากเกินไป
3: มากเกินไป
5: จะมาดีแบบโดนเอาเบียด
3: เป็นภัยกับตัวเองยิ่งกว่าใช่
5: เขาจะเป็นคนเดิมว่าต้องมองโลกในหลายบ้างในบางเรื่องต้องเซฟตัวเองบ้างบุญรอดจะไม่เคยเซฟตัวเองใช่
3: คือใจบุญรอดอ่ะมันอยากจะช่วยทุกคนอยากจะทำทุกอย่างอยู่แล้วอ่ะแต่เราก็จะบอกว่าเธอต้องมาชั่งน้ำหนักนะว่าอันนี้มันเฮิร์ทเธอหรือเปล่าหรือแบบยังไงอะไรเงี้ยเพราะภูก็จะคอยแบบว่าให้ความคิดในอีกมุมหนึ่งของภูอ่ะเพราะภูก็ค่อนข้างเรียกว่าอะไรอ่ะจิตใจภูประสบการณ์ภูมันผ่านอะไรมาค่อนข้างเยอะเหมือนกันอ่ะภูก็เลยเอาประสบการณ์ตัวเองอ่ะแบบมาแชร์ให้นางฟังบ้างอะไรเงี้ยมันจะได้แบบมีสองมุมประมาณนั้น

0: จากวันนั้นนะคะมันทำให้ภูมีความรู้สึกไหมคะว่าบุญรอดเนี่ยเหมือนกับเป็นทุกอย่างเป็นเพื่อนแท้เป็นเพื่อนตายให้กับเราได้ฝากชีวิตไว้กับบุญรอดได
1: ้ใช่จริงๆแล้วมันรู้สึกมาก่อนหน้านั้นอีกอาจารย์หมวยแต่อันนี้มันเป็นจุดที่มันแบบมันย้ำเลยอะว่าแบบมันใช่แล้วแหละมันถูกต้องเลยอะคือภูอะไม่ใช่เด็กกรุงเทพเนาะเพราะว่าภูอยู่ต่างจังหวัดแล้วภูต้องเข้ามาเรียนในกรุงเทพเรียนที่ธรรมศาสตร์แล้วก็มาทำงานในกรุงเทพแล้วภูก็ต้องห่างกับที่บ้านแต่ว่าภูได้มาเจอบุญรอดได้รู้จักครอบครัวบุญรอดมันทำให้ภูรู้สึกว่าภูไม่ค่อยมีโฮมซิกภูก็เหมือนแบบมีครอบครัวบุญรอดเป็นอีกครอบครัวหนึ่งของภูที่ภูจะได้พักใจได้อะไรเงี้ยนอกจากบุญรอดก็จะมีพี่บุญรอดมีคุณแม่มีป้ามีแมวบุญรอดอะไรเงี้ยที่แบบเหมือนเป็นที่พักพิงเหมือนบ้านอีกหลังนึง
2: เป็นบ้านของเราอีกหลัง
1: ใช่ซึ่งแม่ภูครอบครัวภูก็เป็นแฟนคลับบุญรอดอีก
0: อ
1: ะไรอย่างเงี้ยคือเหมือนแบบสองบ้านเราก็เหมือนฝากลูกด้วยนะจ๊ะอะไรอย่างเงี้ยใช่ภูก็เลยรู้สึกสบายใจด้วยในการใช้ชีวิตในกรุงเทพอะไรเงี้ย
0: จริงๆแล้วทั้งคู่สนิทกันเนี่ยไม่ได้เป็นแฟนกันใช่ไหมคะ
1: no ไม่ได้เป็นแฟนกันแต่ชอบคิดว่าเราเป็นแฟนกัน
2: ทุกคนคิดเลย
1: ทุกคนคิดแล้วเราก็มานั่งถามตัวเองว่าทำไม
3: ถึงคิดอย่างนั้น
1: คือเราสองคนอ่ะเป็นคนที่สกินชิปกันแบบหนักมากคือเวลาไปเดินข้างนอกอ่ะเราบนตั้งแต่มือเดินอย่างเงี้ยจับมือเดินกันเกาะแขนอะไรกันอย่างเงี้ยซึ่งจริงๆแล้วในแก๊งเพื่อนเราอ่ะสมมติเดิน3คนก็เกาะแขนกันสามคนเดินแบบนี้เหมือนเด็กกับอาจารย์หวยเหมือนเด็กเลยพี่มิกไปเดินห้างเดินจับมือกันโค้ดขึ้นแฟนกันอยู่แล้ว
2: ครับ
1: ใช่
0: แต่จริงแล้วมันเป็นเรื่องปกติ
1: ใช่แล้วแบบเวลาเราแบบเอาใจใส่กันจำรายละเอียดของกันได้อะไรแบบนี้มันเป็นเรื่องที่เราทำกันเป็นปกติอยู่แล้ว
2: ครับ
1: จนเราไม่รู้สึกว่ามันแปลก
0: ใช่แล้วความรักของแต่ละคนล่ะคะเราไม่ได้เป็นแฟนกันแต่เราสนิทกันแล้วความรักของภูเป็นยังไงความรักของรอดเป็นยังไง
3: ของบุญรอดเนี่ยก็เคยมีความรักมาบ้างครับแต่มันค่อนข้างลำบากด้วยแบบด้วยร่างกายที่ไม่แข็งแรงด้วยเพศที่เราเป็นด้วยหรือด้วยอะไรต่างๆทำให้เราเนี่ยประสบปัญหาเรื่องความรักค่อนข้างยากถามว่ามีไหมก็มีครับแต่คนที่มีเนี่ยก็ต้องยอมรับในตัวเราจริงๆเหมือนพิเศษเรามากจริงๆเลยมันจะพบกับเราได้ใช่ก็คิดว่าไม่มีก็ได้มีก็ได้คือไม่ได้ดีแล้วจะต้องมีหรือไม่มีคืออยู่กับเพื่อนก็โอเคก็มีความสุขดีครับครอบครัวแฮปปี้ดีครับผมถ้ามีก็ดีครับ
0: แล้วของภูล่ะคะ
1: คือภูอ่ะเป็นคนที่ไม่ได้มีpriority หลักเป็นเรื่องความรักในชีวิตคือถ้าเกิดสมมติว่าจะมาก็มาได้ก็มาก็พร้อมจะเรียนรู้แต่ภูไม่ใช่คนที่ขวนขวายเพราะฉะนั้นเวลาจะมีความรักแต่ละครั้งของภูมันยากมากเลยอาจารย์หมวยคือภูรู้สึกว่าแบบมันไม่มีใครเข้าใจเราหรือว่าจะรับทุกอย่างที่เราเป็นได้นอกจากตัวเราอะไรอย่างเงี้ยอันนี้คือที่สุดแล้วคือการรักตัวเองนี่แหละคือแบบ number one ในการที่ภูใช้ดำเนินชีวิตแต่ถ้าเกิดสมมติมันต้องมีจริงๆอ่ะคืออยากได้อยากให้เป็นคนที่เข้าใจความเป็นเราความเป็นมนุษย์ของเราอะไรเงี้ยคือเราก็ไม่อยากจะเหนื่อยกับการคบใครแล้วจะต้องมาคอยเปลี่ยนแปลงตัวเองทุกอย่างอันนี้คือภูแอบแชร์ให้ฟังว่าคือภูมีความสัมพันธ์มาก็ค่อนข้างหลายคนนะอาจารย์หน่วยแล้วทีเนี้ยทุกคนอ่ะจะค่อนข้างมีคำถามกับตัวตนของเราที่มันอาจจะดูไม่ตรงกับขนบไม่ตรงกับสังคมส่วนใหญ่ภาพรวมอะไรอย่างเงี้ยไม่ว่าจะเป็นเรื่องการงานเรื่องการแต่งตัวคำพูดคำจาหรือแบบไลฟ์สไตล์ของเราอะไรอย่างเงี้ยเขาเลยแบบว่าไม่เข้าใจเขาพยายามจะฟอร์สเราให้อยู่ในสแตนดาร์ดที่สังคมวางไว้แล้วเขาจะได้ไม่อายคนอื่นหรืออะไรฟิลเนี้ยใช่ซึ่งภูก็รู้สึกว่าจริงๆแล้วอ่ะคุณค่าชีวิตของภูอ่ะภูให้ความหมายกับมันคือถ้าเราพอใจเราแฮปปี้เราไม่ต้องมากดทับความรู้สึกของตัวเองอ่ะภูขอเลือกใช้ชีวิตแบบนี้ดีกว่าดีกว่าการที่ต้องเปลี่ยนตัวเองแล้วทุกข
0: ์
1: เพื่อใคร
2: ก็ไม่รู้
1: อะไรแบบนั้นฮะ
2: ไปถามแขกรับเชิญ
0: คุยกับแขกรับเชิญถามแอนนาเมื่อช่วงที่แล้วเนี่ยแอนนาบอกว่าการเป็น LGBT จะมีเพื่อนสนิทสักคนมันยังยากเลยทีนี้ถ้ามันเป็นเรื่องของความรักมันยิ่งยากกว่ากี่เท่าตัวคะ
4: คือถ้ายุคเมื่อประมาณ 20-30 ปีก่อนนะฮะคนที่เป็น LGBT จะมี2แบบก็เป็นเกย์กับเป็นกระเทยถ้าเป็นเกย์เนี่ยมันจะยากตรงที่ว่าคนที่เป็นเกย์เขาจะไม่อยากให้สังคมรู้อันนั้นเองก็เคยสับสนนะไปคบกับเกย์แล้วแบบเขาไม่อยากให้เราเป็นสาวไม่อยากให้เราแบบออกอาการมากคือเราต้องถามตัวเองว่าเราอยากจะรักเขาจนลืมตัวเองหรือเราจะรักตัวเองและหาคนที่รักเราจริง
0: ๆ
4: ตอนหลังเนี่ยอนาก็เลยเปลี่ยนตัวเองมาเป็นในสิ่งที่ตัวเองอยากเป็นก็คือแต่งตัวเป็นผู้หญิงอะไรใช้ชีวิตเป็นผู้หญิงทุกอย่างแล้วสุดท้ายเนี่ยเราดิ้นรนมาทั้งชีวิตนะคะเราหาไม่ได้สุดท้ายพอเราเป็นตัวเองเนี่ยมันจะมีวันนึงที่คนนึงที่รู้สึกว่าความเป็นตัวเองของเราเนี่ยมันเข้ากับเขาแล้วเขาจะรักเราแล้วแบบนี้เราจะไม่ต้องฝืนตัวเอง
5: อย่างพี่เขาพูดมาถูกต้องเลยนะว่าจริงๆแล้วเนี่ยคนทุกคนมีสิทธิ์เลือกในสิ่งที่เราอยากเป็นเนาะใครจะเป็นอะไรก็ไม่เป็นไรหรอกจะเป็นเพศ

0: กลุ่มไหนอะไรก็แล้วแต่เนี่ยชายหญิงหญิงชายอะไรชายชายคือขอให้ทุกคนแบบดูแลกันแล้วก็ปกป้องศักดิ์ศรีตัวเองอย่าให้ใครดูถูกเหยียดหยามเพราะคนที่เขาดูเนี่ยมันหมายความว่าเขาจะไปดูถูกคนอื่นๆที่เป็นเพศเดียวคุณด้วยก็เป็นได
1: ้มาถามถึงเรื่องชแนลของพวกคุณดีกว่าผู้เข้าชแนลจริงๆแล้วอันนี้มันเกิดขึ้นมาได้ยังไงครับ
2: โอเคจริงๆผู้เข้าชแนลเนี่ยเห็นช่องมันสนุกสนานขนาดนี้จริงๆแล้วว่ามันเกิดขึ้นจากความดีเพรสเลยจุดเริ่มต้นของมันแบบคือมันเป็นช่วงที่ผู้อ่ะตกงานแล้วผู้ว่างานนานมากแบบประมาณ6เดือนครึ่งปีเลยคือนานมากสำหรับเด็กจบใหม่ที่ว่างงานนานขนาดนั้นอ่ะเราไม่ได้มีแบบบัดเจ็ตที่จะมาสำรองเลี้ยงตัวเองได้อ่ะในบ้านเมืองที่แบบทุกอย่างมันแพงอ่ะคือแบบมันเป็นเรื่องทุกข์มากเพราะว่าคนทำงานอ่ะจุดหมายมันคือเรื่องเงินแล้วเราไม่มีรายได้6เดือนอ่ะพี่มิกมันเลยทำให้ผู้แบบดีเพรสมากแล้วแบบชีวิตตอนนั้นคือมันลอสมันไร้คุณค่ามากเลยอะไรอย่างเงี้ยแล้วมีอยู่วันนึงผัวแบบเดินไปเดินจตุจักรไปเดินเจเจไม่มีตังค์ด้วยไปเดินเฉยๆแบบอยากออกจากห้องตัวเองสี่เหลี่ยมไปเปลี่ยนบรรยากาศแบบให้ตัวเองได้เฟรชขึ้นมาบ้างก็ไปเดินที่จตุจักรแล้วบังเอิญเจอรุ่นน้องที่สนิท2คนรุ่นน้องในคณะเนี่ยนะฮะแล้วผัวก็แบบพอเจอหน้าของน้อง2คนอ่ะเราทักทายกันแบบอุ๊ยสวัสดีอะไรอย่างเงี้ยมันทำให้ผัวแบบเฮ้ยจริงๆแล้วอ่ะความสุขหรือ energy ที่มันดีๆอ่ะมันเกิดขึ้นได้แค่เราอยู่กับคนที่เราแบบคอมฟอร์ตคนที่ยอมรับในตัวที่เราเป็นได้แล้วก็ใช้เวลากับเขาแค่ผู้นั่งกินข้าวกับเขามือหนึ่งอ่ะมันทำให้ผู้อ่ะสามารถเอา energy เนี้ยไปต่อพลังตัวเองให้ใช้ชีวิตต่อได้อีกเยอะมากจริงๆนะครับจุดเริ่มต้นคืออยากแชร์แค่ในคณะก่อนเออแต่กลายเป็นว่าพอทำคลิปแรกออกมาซึ่งคลิปแรกอ่ะก็เป็นบุรอดเลยแค่นั่งกินข้าวตั้งกล้องกันง่ายๆเลย
3: เป็นแขกรับเชิญ
2: คนแรกก็เห็นไหมที่หนูบอกว่าแบบสุดท้ายก็นึกถึงนางคนแรกเสมออ่ะนั่นแหละแล้วมันก็กลายเป็นว่าคนก็ดูเยอะเลยตั้งแต่ EP แรกตั้งแต่ที่ภูยังตัดต่อไม่เป็นด้วยซ้ำภูโทรหาเพื่อนบอกว่าอันนี้กดยังไงแล้วกดทีละตัวจนตัดต่อได้ทำเป็นอะไรอย่างเงี้ยใช่ก็เลยแบบคนชอบตั้งแต่แรกเลยมันก็เป็นอะไรที่เราก็เซอร์ไพรส์เหมือนกัน
3: จากความเป็นพี่น้องที่มหาวิทยาลัยอยู่คณะเดียวกันทำกิจกรรมด้วยกันก็เติบโตมาเรื่อยๆนะคะจนมามีช่องของตัวเองภูเขาชาแนลแล้วผลที่มันเกิดขึ้นจากการทำภูเขาชาแนลเนี่ยล่ะค่ะมันเกิดขึ้นในหลากหลายมิติจะเป็นมิติไหนบ้างชมจากละครเวทีค่ะ

0: และจานแรกนะคะที่ทางร้านจัดมาให้ก็คือ ผัดไทยกุ้งสดค่ะ
1: กุ้งเป็น10ตัวเลยอันนี้เป็นกุ้งขาวหรือกุ้งแชบ๊วยคะ
0: กุ้งแห้งค่ะ
1: พร้อมทานแห้งจริงด้วยค่ะ
0: กุ้งเหรอคะเปล่าค่ะมุกเธอแหละค่ะ
1: แห้งเป็นเสียงแอร์ดังหึ่ง
2: แห้งจริงแหละมากนะมุกแบบนี้ผู้ชายผู้หญิงเล่นไม่ตลกหรอกก็ต้องพวกชนกลุ่มน้อยพวกนี้แหละเล่นถึงจะขำกันเขาเรียกขายความไอ้พวกนี้ไม่ได้มีความสามารถเลยจริงจังหรอกตลกกบเกลื่อนไปวันๆดูดิสภาพ
1: ใจเย็นค่ะซิดไม่แลกค่ะไม่คุ้มค่ะ
0: ก็มันด่าเราสักแรงขนาดนี้แต่แม่จะยอมได้ยังไงเล่า
1: ที่โกรธเนี่ยเพราะรู้สึกว่าสิ่งที่เขาพูดมันไม่จริงหรือมันจริงคะเลยโกรธ
0: ก
1: ็ถ้าเป็นอย่างหลังเนี่ยเราจะไปตบให้เขาเปลี่ยนความคิดมันก็ไม่ได้หรอกนะคะเราก็ต้องทำตัวเองให้ดีค่ะพิสูจน์ให้เขาเห็นว่าสิ่งที่เขาพูดอ่ะมันไม่จริง
0: พอที่วูวาม
1: ค่ะขอบคุณค่ะ
3: พร้อมค่ะ
1: ขอบคุณค่ะมาจานใหม่แล้ว
0: มา
1: ค่ะ
0: จานต่อไปนะคะ
1: ค่ะ
0: จานนี้ไม่แห้งแล้วนะคะ
1: แห้งแล้วค่ะ
0: เพราะว่า
1: คือ
0: ก๋วยเตี๋ยวน้ำค่ะ
1: ก๋วยเตี๋ยวน้ำค่ะก๋วยเตี๋ยวไม่แห้งแต่ที่แห้งกว่าคือมุกค่ะเฮ้ยผมน้ำหน่อยครับจะได้ไม่แห้งค่ะ
0: โอ๊ยไม่เอา
1: เปียกหน่อยนะคะอย่างนี้แหละค่ะ
3: หายอยู่ค่ะพี่บุญรอดพี่บุญขาว
0: สวัสดีค่ะลูกสาวมีอะไรล่ะคะ
3: คือหนูแอบเห็นคนตรงนั้นนะคะเขาว่าพวกพี่หนูกลัวพี่ๆจะเสียใจนะคะคือหนูขอเจ้าของร้านมาคุยกับพี่ๆ

0: หนูเป็นแฟนคลับช่องพี่นะคะ
1: อุ๊ยอุ๊ยอุ๊ยรออะไรคะรีบถ่ายสิคะคอนเทนต
0: ์คือหนูอ่ะมีปัญหาที่บ้านหลายอย่างค่ะเรื่องเงินเรื่องที่บ้านไม่เข้าใจแต่พอหนูดูรายการพี่ๆหนูก็ได้กำลังใจค่ะพี่ๆทำให้หนูเห็นว่าการที่เราจะมีปัญหามากมายหลายอย่างเนี่ยถ้าใจเราไม่เก็บมาเป็นปัญหามันก็ไม่เป็นค่ะ
1: อุ๊ยคอนเทนต์แม่ดีขนาดนั้นเลยเหรอลูก
0: จริงๆนะคะถึงรายการพี่ๆจะดูตลกโปกฮาทำอะไรแปลกๆแต่ด้วยความที่เป็นพวกพี่ต้องเจออะไรมากมายหลายอย่างแล้วก็ยังต้องพยายามทำให้คนอื่นยิ้มได้อีกหนูว่ามันเจ๋งมากๆเลยค่ะแล้วอีกอย่างนะคะมันทำให้หนูคิดได้ค่ะว่าอาชีพเด็กเสิร์ฟธรรมดาอย่างหนูเนี่ยก็มีคุณค่าแล้วก็สร้างความสุขให้คนอื่นได้เช่นกันค่ะ
1: เป็นฝันที่แม่เคยฝันที่ไม่กล้าฝันที่คนธรรมดาคนหนึ่งไม่กล้าฝันค่ะ
2: และหนูก็ให้มาโดยที่ฉันก็แอบฝันและหนูเนี่ยก็เป็นคนสร้างฝันให้พวกพี่ได้ป่ะคะ
1: ขอบคุณ
0: ค่ะสู้ๆนะคะพี่
3: ๆค่ะ
0: หนูไปทำงานก่อนนะคะ
3: โอเคค่ะ
1: ขอบคุณนะคะลูกสาว
2: ขอบคุณนะคะนี่ใช่ไหมอ่ะคือการที่รู้สึกว่าตัวเองมีคุณค่าเหรอพี่บุญรอด
1: ใช่ปริ่มนะ
2: มากแม
4: ่จะโอ้ว่าป่ะดีกว่าเจ้าของร้านจะสร้างฟีนแบบดราม่าไงเรียกยอดไลค์ไง
5: นี่ไงขยี้ดราม่าไงเรียกยอดวิวด้วยแล้วก็โปรโมทร้านด้วยจะอยากให้คนมาร้านก็เลยแบบว่าให้เด็กเสิร์ฟเป็นหน้าม้ามาชมมุก
6: คิดว่าคนจะไม่รู
5: ้ระวังหยิกระวังโดนหยิก
2: ยังไงอ่ะคนมันจะเกลียดมันก็เกลียดอ่ะเนาะคงหาเรื่องด่าได้อยู่ดีอ่ะ
1: ใช่ค่ะเราก็ทำได้ในสิ่งที่เราทำได้แค่นั้นแหละค่ะมาค่ะ
2: มาต่อกันนะคะนี่กินถึงไหนแล้วนะ
1: ก๋วยเตี๋ยวไม่แห้ง
2: ก๋วยเตี๋ยวไม่แห้งแล้วน้ำแห้งไหม
1: น้ำลองดูสิ
2: คะตอนนี้ยังไม่แห้ง
1: แห้งคะ
2: ท่วมหนักเลย
1: ทำกินข้าวดีกว่าค่ะวิ่งชีสเค้กด้วยนี
2: ่ดูท็อปเลยนะ
6: แล้วมีคนเซลแล้วก็บูลลี่เรา
7: อย่างแบบไซเบอร์บูลลี่เงี้ยก็มีอยู่แล้วแน่นอนในการทำตรงนี้มันก็จะมีอย่างที่เขาบอกแหละคนที่เขาไม่ชอบยังไงเขาหาเรื่องมาว่าเราได้อยู่ดีอะไรเงี้ยก็เป็นเรื่องปกติที่ครีเอเตอร์หลายๆคนในออนไลน์ต้องเจอ
6: แล้วรู้สึกยังไงกับการที่เราทำอะไรที่มันมีความสุขให้กับตัวเราทั้งสองคนมันมีผลกระทบยิ่งใหญ่มากในการทำให้คนอีกหลายคนเป็นแสนมีความสุขไปด้วย
8: ทำให้เรามีคุณค่าตัวเองมากขึ้นจริงๆครับพี่มิ้นแบบแล้วแบบเราดีใจให้เราแบบให้เขามีชีวิตอยู่ต่ออย่างมีความสุขได
7: ้อย่างเราสองคนอย่างเงี้ยเราซื่อสัตย์กับตัวตนของเรามากๆเลยซึ่งคนอื่นอาจจะดูมองว่าเราสองคนเวียดไหมในสังคมอะไรเงี้ยแต่เราสองคนมองว่าเฮ้ยเราสองคนอะเราเป็นแบบน
8: ี
7: ้แล้วสิ่งที่มันได้กลับมาคือคนมองเห็นว่าเราสองคนมี energy แบบไหนซึ่งเราก็ไม่ได้แบบไม่ได้เฟคไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยฮะซึ่งภูก็มองว่าแบบจริงๆแล้วความแตกต่างหลากหลายอ่ะมันก็มีความสวยงามของมันอยู่อะไรเงี้ยฮะ
9: ฟ้าเดือดมันแบบว่าแบบ
8: ไม่ได้มาแมมมี่เลย
6: อ้าว
7: เคยแมมมี่ป่ะ
9: ไม่เคย
10: ฉันก็อ่อนมาก
9: มันลอยขึ้น
10: คุณรอดเลือกชุดแกงฉันมาก
9: มันน่ารักดี
10: ท้องฟ้ามันเป็นแบบฟ้าซามิซูมา
11: ไอซูมิซาย
10: มา
9: ทำไมมาไหนมาไอ้แกง
12: ฮะเพลงเดียวกัน
13: ต้องถามว่าความสุขที่มันเกิดขึ้นจากการได้ทำงานกับคนที่เราไว้ใจมันมีความสุขมากขนาดไหนมันได้อะไรนอกเหนือจากกระแสตอบรับที่ดี
7: คือภูตอนนี้ทุกวันนี้ที่ภูทำงานใน YouTube อะความรู้สึกของภูอะเหมือนภูยังเป็นเด็กที่เรียนมหาลัยอยู่กับบุญรอดอยู่กับเพื่อนในช่องมันเลยทำให้ภูรู้สึกว่าภูได้ถูกอบรมด้วยกลุ่มคนที่เห็นคุณค่าในตัวเราตลอดเวลาจริงๆมันเลยทำให้ภูรู้สึกว่าทุกครั้งที่ภูทำอะไรหรือว่าไม่ว่าจะผิดจะถูกจะตลกไม่ตลกแต่ว่าอย่างเราก็ยังมีคนคอยอบอุ้มเราอยู่มันเลยทำให้เราคอมฟอร์ตและรักตัวเองมากขึ้นในขณะที่เราทำงานและเราเหนื่อยทุกวันแต่เรากลับรักตัวเองมากขึ้นเรื่อยๆพี่นึกออกปะมันเหมือนเป็นกำไรครับตอนหมวยแบบ

0: เฮ้ยแบบเราเหนื่อยจากงานแต่เราก็แบบได้ความรักกับเพื่อนๆไปพร้อมกันอะไรเงี้ยซึ่งความรู้สึกเนี้ยมันต่างกับการที่ภูอ่ะทำงานงานประจำอะไรเงี้ยมันต่างกันมาก
1: อย่างที่บอกเนี้ยเราเห็นคือขั้นตอนเป็นยังมากขึ้นจริงๆครับคือเราแบบได้แค่คนทั่วไปทำไปเลยแล้วทำชอบแบบกับแบบ

0: เพื่อนทุกคนในช่องครับเหมือนกับว่าบางคนนี่มาปรึกษาเรื่องปัญหาชีวิตกับเราหนูเครียดมากเลยเรื่องกับแฟนเขาปรึกษาผมรอบหนึ่งเขาปรึกษาบอกเขาดีขึ้นมากๆเหมือนเราเป็นแบบเป็นอะไรอย่างเงี้ย
1: เป็นเพื่อนให้เขา
0: เขาปรับทุกข์กับเรา
1: ใช่
0: เราก็มีคุณค่ามากมาก
1: เพราะหลายๆคนก็มักจะบอกกับพวกเราเสมอว่าสิ่งที่เราเป็นแบบนี้มันกลายให้ที่เราเป็นคอมฟอร์ทโซนให้กันและกันแบบนี้มันทำให้เขาเองก็รู้สึกว่าเราเป็นคอมฟอร์ทโซนให้เขาด้วยเหมือนกันเลยซึ่งเราอ่ะยินดีมากๆเลยที่มี

0: แล้วรู้สึกยังไงกับการที่เราทำอะไรที่มันมีความสุขให้กับตัวเราทั้งสองคนมันมีผลกระทบยิ่งใหญ่มากในการทำให้คนอีกหลายหลายคนเป็นแสนมีความสุขตามไปด้วย
1: ทำให้เรามีคุณค่าตัวเองมากขึ้นจริงๆครับพี่มิ้นแบบเราแบบเราดีใจที่เราแบบเป็นผู้ใหญ่คนอื่นแบบมีเป็นสบายได้ที่คนอื่นได้แบบให้เขามีชีวิตอยู่ต่ออย่างมีความสุขได้ครับก็ไม่คิดว่าตัวเองจะมีคุณค่ามากขนาดนี้ด้วย
2: ใช่ฮะคือผมก็มองว่าจริงๆแล้วถ้าคนเราอ่ะแบบอย่างเราสองคนอย่างเงี้ยเราซื่อสัตย์กับตัวตนของเรามากๆเลยซึ่งคนอื่นอาจจะดูมองว่าเราสองคนเวียดไหมในสังคมอะไรเงี้ยแต่เราสองคนมองว่าเฮ้ยเราสองคนอ่ะเราเป็นแบบน
1: ี้
2: ใช่เราเป็นมนุษย์หนึ่งมนุษย์กับอีกหนึ่งมนุษย์แล้วเราก็สื่อสารความเป็นเราแบบจริงๆแบบเป็นเราจริงๆอ่ะออกไปแล้วสิ่งที่มันได้กลับมาคือคนมองเห็นว่าเราสองคนมี energy แบบไหนซึ่งเราก็ไม่ได้แบบไม่ได้เฟกไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยฮะซึ่งครูก็มองว่าแบบจริงๆแล้วความแตกต่างหลากหลายอ่ะมันก็มีความสวยงามของมันอยู่อะไรอย่างเงี้ยฮะ
3: เหมือนคนดูก็ได้รับพลังบวกจากภูเขาชาแนลด้วยเหมือนกัน
1: ค่อนข้างเยอะ
0: ความสนิทสนมกันมาตั้งแต่มหาลัยจนถึงทุกวันนี้เรียกได้หรือยังครับว่าทั้งคู่เป็นครอบครัวเดียวกัน
2: สุด
1: สุดสุดเป็นทั้งพี่สาวและเป็นน้องสาว
2: ใช่มันรู้สึกอย่างนั้นจริงๆคือจะพูดอะไรหรือมันจะเป็นเพราะว่าบุญรอดอ่ะเป็นลูกคนเล็กของบ้านแล้วพวกเขาอ่ะเป็นพี่คนโตของบ้านมันเลยเหมือนเป็นจิ๊กซอว์อะไรอย่างมันดูแบบเป็นฟีลแบบน้องต้องมาคอมพลีทกันอะไรอย่างเงี้ยมันเลยทำให้พวกรู้สึกว่าแบบพอเป็นพี่คนโตมาจากในบ้านตัวเองอ่ะแล้วได้มาเจอบุญรอดอ่ะมันก็เหมือนแบบโอเคเราไม่เคยมีพี่แล้วเราก็มีพี่สาวคนนี
1: ้บุญรอด
2: เป็นน้องสุดท้องไม่เคยมีน้องก็มีน้องภูเขาอะไรแบบนี้ฮะ
0: ชอบคำว่าจิ๊กซอที่เขาใช้แล้วใช้อีกคู่นี้คือตัวอย่างที่ถูกต้องของคำว่าจิ๊กซอที่มาจากคนละครอบครัวเลยนะแต่พรหมลิขิตทำให้จิ๊กซอสองตัวนี้มันมาต่อกันได้แบบพอดีเป๊ะเลยอ่ะ
3: ทุกวันนี้ยังมีอะไรที่เป็นห่วงกันและกันไหมคะ
0: หันแรงมากเลยหันควับ
2: อย่างบุญรอดอย่างเงี้ยคือบุญรอดเป็นคนที่ใจดีเป็นคนใจกว้างอะไรอย่างเงี้ยบางทีแบบปฏิเสธคนไม่เป็นหรือบางทีหลายๆคนอาจจะเข้าหาบุญรอดเพราะผลประโยชน์บางอย่างอะไรอย่างเงี้ยผมก็เลยรู้สึกว่าบุญรอดอาจจะต้องมีกลไกในการปกป้องตัวเองมากขึ้นนิดนึงอะไรอย่างเงี้ย
0: ด้วยความเป็นห่วง
2: ใช่ฮะไม่ใช่ว่าแบบโอ้โหเราแบบใจดีขนาดนั้นอะไรเงี้ยเพราะว่าโลกใบนี้ทุกคนบนโลกไม่ได้ใจดีกับเราหมดอ่ะ
1: อยากให้พูดแบบว่าเหมือนเห็นคุณค่าตัวเองให้มากๆเลยพอดีแบบน้องโดนจับอ่ะอย่างเช่นนะน้องแบบทำงานไม่เก่งน้องจะเหนื่อยแล้วเหนื่อยแล้วแบบน้องมันไม่เก่งหรอทำไมต้องมาว่าน้องอยากให้น้องแบบรักตัวเองให้มากๆแบบเห็นคุณค่าตัวเองเห็นไหมรู้ตัวเองให้มากๆเลย
2: คร
1: ับ
2: ใช่คือแบบครูอภิเชษมากเลยนะกับการที่บุญรอดอ่ะเขาบอกว่าตัวเองอ่ะเป็นคนปกตินี่แหละแค่ทำบางอย่างไม่ได้ 100% เท่ากับคนอื่นซึ่งเนี่ยแหละมันคือความเป็นมนุษย์จริงๆเพราะความเป็นมนุษย์อ่ะมันไม่มีใครที่ทำได้ร้อยคะแนนเต็มในทุกอันอ่ะซึ่งครูก็รู้สึกว่าเออจริงๆแล้วว่าเราไม่ต้องเก่งทุกอย่างก็ได้เราเต็มที่กับมันหรือยังเราแฮปปี้กับมันหรือเปล่าพูดว่าแค่นี้มันก็พอแล้ว
0: นี่คือสิ่งที่ทั้งคู่ห่วงซึ่งกันและกันมาถามอีกนิดนึงมีอะไรที่ยังไม่ได้บอกกันบ้างไหมมีอะไรอยากจะบอกซึ่งกันและกันบ้างก็ได
1: ้คือบุญรอดเราเป็นห่วงน้องภูเขามากแบบคือน้องอ่ะจะขั้นแบบดาวค่อนข้างง่ายเลยแบบเวลาแบบเวลามีในมันท้าใจบุญน้องจะแบบดาวเลยให้น้องแบบว่า
2: ไวต่อความรู้สึก
1: แบบรักเลยแบบให้มากๆแบบรักไปเองก่อนแบบให้มากๆเลยเพราะว่าบางทีน้องดาวอ่ะเราดูว่าน้องดาวแต่เราอ่ะไม่กล้าเข้าไปเพราะว่ามันจะเข้าไปยังไงพอดีแบบน้องดาวอ่ะทำยังไงต่อดีวะถ้ามีเรื่องบอกพี่ได้เสมอ
2: พี่ก็อยู่นี่ทำไมล่ะเอ้าร
1: อพี่อยู่ตรงนี้เสมอแบบ
2: อยู่ตรงนี้เสมอก็คือรายการจบก็จะนั่งตรงนี้ไม่ไป
0: ไหนไม่กลับบ้านแล้วภูเขาล่ะครับมีอะไรอยากจะบอกบุญรอดไหมครับ
2: ขอบคุณนางนะอันดับแรกเพราะว่าคือภูก็เข้าใจว่าคนแบบภูอ่ะมันก็จะไม่ใช่ทุกคนหรอกที่จะมาเข้าใจได้อะไรแบบ

0: เนี่ยซึ่งก็ต้องขอบคุณนางที่นางอ่ะใจเย็นกับครูเสม
1: อ
0: แล้วไม่เคยจัดไม่เคยเปลี่ยนไปไม่เคยที่จะแบบทิ้งหน่วยให้เคว้งอะไรอย่างเงี้ยก็นั่นแหละมีบางมูที่เราอาจจะแบบไม่ได้คลิกกันในบางสถานการณ์แต่พอสุดท้ายแล้วมันผ่านไปอ่ะเราก็ยังกลับมาจูนกันได้เหมือนเดิมใช่ก็ขอบคุณ
2: นั่นแหละ
1: ค่ะถามคุณอนาบ้างนะคะได้ฟังเรื่องราวทั้งหมดของบุญดอดของภูเขาแล้วเนี่ยรู้สึกยังไงบ้างคะ
3: รู้สึกดีมากๆเลยค่ะคือความที่สองคนเคมีเข้ากันมากแล้วก็เป็นพาร์ทเนอร์ในชีวิตได้ดีมากเรามองว่าในสังคมอะค่ะมันต้องการโลโมเดลหรืออะไรแบบนี้นะฮะว่าแบบการที่เรามีพาร์ทเนอร์ในชีวิตอะมันช่วยอะไรให้เราแบบได้มากๆเลยอะค่ะพอนั่งฟังนี่รู้สึกอิ่มใจเพราะว่าที่ผ่านมาเราก็ไม่ค่อยได้เห็นที่จะเป็นคู่เพื่อนสนิทนะฮะแล้วเปิดใจกันมากขนาดนี้ฮะ
1: ค่ะแอนดี้ล่ะคะ
2: ครับก็ดูแล้วก็มันยิ้มอ่ะไม่รู้ยังไงคือมันรู้สึกแบบมันเป็นความรักที่บริสุทธิ์เนาะคุณก็เป็นคนมีทักษะในการพูดที่เก่งส่วนคุณก็เป็นโมดิเวเตอร์เป็นแรงบันดาลใจให้กับใครหลายๆคนที่เขาต้องการข้ามผ่านในจุดที่เขาเรียกว่าอุปสรรคของตัวเองนะต้องขอบคุณมากๆแล้วก็ขอให้เป็นคนดีๆแบบนี้แล้วก็เก็บสิ่งดีๆเหล่านี้เอาไว้แล้วก็แจกจ่ายให้กับทุกๆคนครับ
1: ในฐานะอาจารย์ด้วยนะพอเห็นลูกศิษย์เติบโตได้งดงามแบบนี้ค่ะมันชื่นใจมากจากความที่เขาเป็นคนคิดดีจิตใจดีงามอยู่แล้วเนี่ยแล้วมาเห็นวันนี้หน้าที่การงานเขาก็ดีการศึกษาก็ดีแล้วก็ยังมีเพื่อนแท้ในชีวิตด้วยภูมิใจแล้วก็ชื่นใจกับทั้งคู่ค่ะ
0: ครับพูดตรงๆเลยว่าไม่จำเป็นต้องเป็น LGBTQ คนปกติทุกคนผมจริงๆว่าทุกคนในโลกอิจฉาคู่นี
1: ้
0: อยากมีเพื่อนอย่างนี้สักคนหนึ่ง
2: จริงๆ
0: พอแล้วเลยเป็นเซฟตี้เน็ตไม่ว่าเราจะเกิดปัญหาอะไรเจออะไรมาก็ตามหนักเบามีคนหนึ่งที่เรารู้ว่าเมื่อมีปัญหาอะไรก็ตามเรากลับไปหาคนนี้แล้วเราหายแน่ไอ้ปัญหาทั้งหมดอ่ะเราจะหายเลยน่าอิจฉามากจริงๆอยากให้ทุกคนหาเพื่อนอย่างนี้ให้ได้สักอย่างน้อย1คนพอมีคนเดียวดีกว่ามีเพื่อนเป็นร้อยที่ไม่แคร์คุณเลย
1: ค่ะแล้วที่ภูเขาบอกว่าชอบความใส่ใจของบุญรอ
0: ดครับ
1: คือดูแลรายละเอียดทุกอย่างวันเกิดนี่ไม่เคยลืมเพิ่งจะผ่านวันเกิดของภูเขามาเมื่อวานนี้ค่ะวันนี้นางก็มีอะไรมามอบให้ภูเขานะคะ
0: ครับจริงหร
1: อ
0: แรงมากโอ้ยขอบคุณครับโอ้ยน่ารักมากเลยขอบคุณครับยันดีพี่นายขอบคุณค่ะโอ้ my god อุ้ยแล้วรูปนี้เป็นรูปที่แบบมีแบบเพื่อนๆในเพจชอบกันมากอะไรอย่างเงี้ยแบบมีความจับมือเดินไปด้วยกัน
3: สวยเราอ่ะ
0: สวยไม่ได้เลยอุ้ยขอบคุณพี่ทุกคนมากเลย
3: สวยเราอ่ะ
0: อุ้ยแล้วเครื่องบินการเซ็นเพื่อออกทีวี
3: เ
0: รียกเป็นว่าดาราได้เลยหรือเปล่าคะเนี่ย
3: ดาราทั้งหนึ่ง
0: ดาราทั้งหนึ่ง
2: รู้สึกไหมน้ำตาที่ออกมาคือน้ำตาบริสุทธิ์แล้วก็ดีใจนะขอจับมือได้ไหมคร
0: ับ พี่อะไร
2: ขอบคุณมาก
0: ครับตามยิ้มกว้างครับคือรูปเนี้ยเราไปเที่ยวด้วยกันแบบเป็นทริปล่าสุดเราไปด้วยกันคือมันมีความสุขมากเนอะคือเราแบบไม่ได้ไปเที่ยวกันแบบนานมากเพราะโควิดแต่ก็ไปไหนไม่ได้เนอะจนบุญเราไปเที่ยวด้วยกันแบบทริปเนี้ยคือเราแบบเหมือนไปชาร์จพลังด้วยกันแบบเต็มที่จริงๆแล้วบุญเราก็มีความสุขมากที่ได้ไปเที่ยวเขาในทริปนี้แล้วรูปเนี้ยคือเราชอบมากแบบมันจับมือกันเหรอ
3: ธรรมชาติ
0: มันไม่ใช่ที่แบบ1 2 3 4แล้วแชร์มันคือการที่แบบเราเดินไปอะไรอย่างเงี้ยแล้วเพื่อนก็แสแนปมาพอดีอะไรอย่างเงี้ย
1: นี่ไปเที่ยวที่ไหนกันนะคะ
0: หัวหินครับผม
2: ไม่อยากบอกเขาว่าเวลาจะบุกเขาตลอดไปเนาะ
0: โอ้ย
1: วันนี้อิ่มเอ็มใจนะคะกับเรื่องราวของภูเขาแล้วก็บุญรอดรวมทางแง่คิดจากแขกรับเชิญทั้งสองท่านด้วยพี่แอนดี้แล้วก็คุณแอนนาขอบคุณทุกคนนะคะ
3: ขอบคุณค่ะ
1: แล้วเราจะกลับมาพบกับความรู้สึกที่งดงามแบบนี้ในครอบตัวเดียวกัน Feel Good วันนี้เราทุกคนลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: นผืนแผ่นดินหนึ่งเดียวที่ธรรมชาติอุดมสมบูรณ์และผู้คนมีชีวิตหลากหลายประเทศไทยคือดินแดนที่ภูมิประเทศภูมิศาสตร์และวัฒนธรรมผูกพันกันอย่างลึกซึ้งก่อร่างเป็นเอกลักษณ์ที่งดงามเกินคำบรรยายเสน่ห์ที่ทั้งโลกต่างหลงรักจากยอดดอยสูงชันของล้านนาสู่ที่ราบสูงอีสานที่กว้างใหญ่จากทุ่งนาสีเขียวขจีในลุ่มเจ้าพระยาไปจนถึงคาบสมุทรที่โอบล้อมด้วยสองฝั่งทะเลความหลากหลายของภูมิประเทศทำให้ประเทศไทยเป็นหนึ่งในภูมิภาคที่มีระบบนิเวศอุดมสมบูรณ์ที่สุดในเอเชียเป็นแหล่งกำเนิดป่าต้นน้ำแหล่งเพาะปลูกและอัญมณีใต้ท้องทะเลทรัพยากรธรรมชาติได้หล่อเลี้ยงวิถีชีวิตผู้คนทุกภูมิภาคป่าดิบชื้นและแม่น้ำสร้างอาชีพเกษตรกรรมทะเลกว้างใหญ่ก่อให้เกิดภูมิปัญญาประมงส่วนที่ราบสูงอีสานให้ดินและพืชพันธุ์ที่สร้างอาหารท้องถิ่นอันเป็นเอกลักษณ์ธรรมชาติไม่เพียงหล่อเลี้ยงชีวิตหากยังหล่อเลี้ยงวัฒนธรรมธรรมชาติคือครูผู้ยิ่งใหญ่ของสังคมไทยประเทศไทยมีประชากรหลากหลายกว่า60กลุ่มชาติพันธุ์แต่ละกลุ่มมีภาษาอาหารเครื่องแต่งกายและพิธีกรรมที่ต่างออกไปเสียงฟ้อนเล็บอ่อนช้อยของล้านนาจังหวะหมอลำที่ขับขานความสนุกของอีสานท่วงทำนองโนราและหนังตะลุงแห่งปากใต้รวมถึงความงดงามของผ้าสิ้นผ้าบาติกผ้าขาวม้าต่างสะท้อนตัวตนของคนไทยในแต่ละพื้นที่ได้อย่างลึกซึ้งอาหารไทยคือภาพสะท้อนของภูมิประเทศภาคเหนือรสอ่อนใช้ผักป่าและวัตถุดิบภูเขาภาคอีสานใช้อาหารหมักปลาร้าข้าวเหนียวภาคใต้จัดจ้านด้วยสมุนไพรและอาหารทะเลภาคกลางสมดุลรสชาติอย่างประณีตอาหารทุกคำคือเรื่องราวของทรัพยากรท้องถิ่นและภูมิปัญญาที่ส่งต่อจากรุ่นสู่รุ่นเมื่อความอุดมสมบูรณ์ทางธรรมชาติล้อมรวมกับความหลากหลายทางวัฒนธรรมจึงเกิดเป็นเสน่ห์ของสังคมไทยที่ไม่เหมือนใครบนโลกใบนี้เสน่ห์ที่ทำให้ศิลปะอาหารเทศกาลและวิถีชีวิตของไทยก้าวไปสู่ระดับสากลภูมิสังคมวัฒนธรรมไทยคือเรื่องราวของดินแดนที่งดงามและผู้คนที่สร้างความหมายให้กับแผ่นดินนี้ประเทศไทยร่ำรวยด้วยธรรมชาติอบอวลด้วยวัฒนธรรมและสง่างามบนเวทีโลก
1: สิ่งที่เกิดขึ้นทางธรรมชาติบนโลกเรากับสิ่งที่มนุษย์เราเปลี่ยนแปลงให้โลกเรามีมิติที่หลากหลายแล้วก็มีความสวยงามทีนี้พอเราเอาเรื่องของความเป็นวัฒนธรรมของมนุษย์เรามาเกี่ยวข้องกับสิ่งที่เป็นธรรมชาติมนุษย์เราก็จะมีการเปลี่ยนแปลงธรรมชาติเพื่อให้มันสอดคล้องกับวิถีชีวิตแล้วก็วัฒนธรรมของพื้นที่นั้นๆคือถ้าพูดถึงแลนด์สเคปที่เกี่ยวข้องกับมนุษย์เราจะพูดถึงภูมิทัศน์วัฒนธรรมเราจะเรียกว่าเป็น cultural landscape นะคะสมมุติว่าถ้าเรามองว่ามันมีการเรียกว่ามีอิทธิพลซึ่งกันและกันระหว่างธรรมชาติกับมนุษย์เป็นตัวแปรที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอาจจะไปส่งผลให้เห็นเราอาจจะปรากฏในสายตาเราในแง่ของรูปแบบการแต่งตัวเครื่องแต่งกายอาหารอย่างเงี้ยค่ะในแต่ละพื้นที่เราจะเห็นว่าอาหารก็อาจจะไม่เหมือนกันเนาะเครื่องแต่งกายต่างกันประเพณีวัฒนธรรมเรามีประเพณีต่างๆมากมายเนาะที่เกี่ยวข้องกับพื้นที่เกี่ยวข้องกับวัฒนธรรมนะคะแล้วก็มาปั้นแต่งรวมกันอ่ะแล้วก็อาจจะมีในหลายๆมิติที่เราอาจจะมองว่าการคมนาคมก็ใช่อย่างเงี้ยค่ะหรือจะให้เรียกอีกอย่างนึงในอีกคำหนึ่งที่เราใช้กันนอกเหนือจากภูมิทัศน์วัฒนธรรมนะคะก็จะเป็นเรื่องของภูมิสังคมที่มีการเกี่ยวข้องร้อยเรียงในเรื่องของภูมิศาสตร์กับความเป็นอยู่ของมนุษย์เป็นเรื่องของเพราะว่ามนุษย์ต้องอยู่รวมกันเป็นกลุ่มนะคะเป็นสังคมก็เป็นวิถีของสังคมด้วยนะคะ

0: ภูมิทัศน์ไทยเสน่ห์ที่ทั้งโลกต้องหลงรัก
1: ความหลากหลายทางภูมิประเทศนี้ไม่เพียงแต่สร้างวิถีชีวิตและวัฒนธรรมที่แตกต่างกันแต่เป็นอัตลักษณ์ความเป็นไทยที่ทรงพลังของไทยเสน่ห์ไทยๆดึงดูดใจคนทั่วโลก
2: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

Đúng. Tôi nghe mà ngày qua.

0: ้นไม้ล้มทับล้มทับได้ไงวะข้างง
1: ก็ข้ากำลังขับรถอยู่ดีๆอะอยู่ๆต้นไม้ข้างทางก็ล้มลงมาทับเฉยเลย
2: นี่เองโชคดีนะเนี่ยที่ไม่เป็นอะไรมากเนี่ยมีแค่แผลเล็กๆน้อยๆเนี่ย
1: โชคดีอะไรกันล่ะก็รถที่เอามาขับอะมันไม่ใช่รถของข้าละสิ
2: อ้าวแล้วรถของใครวะ
1: ของเฮียเต่าเขาอะ
2: สวยแล้วแล้วเฮียเขารู้เรื่องหรือยัง
1: ยังเลยวะเขาไม่กล้าบอกเฮียเขาอะ
3: อ้าวแล้วตอนนี้รถอยู่ที่ไหน
1: จอดอยู่ที่เดิมอะขับไปไหนไม่ได้เลย
0: แล้วเองทำไมไม่โทรขอความช่วยเหลือวะ
2: เออ
1: ก็โทรศัพท์ข้าแบตหมดและแถวนั้นนะไม่มีรถผ่านไปมาเลยสักคันข้าก็เลยตัดสินใจเดินมาหาพวกเองนี่แหละ
2: แล้วที่เองจะเอาไงต่อไปเนี่ย
1: ไม่รู้อ่ะก็คงต้องชดใช้ค่าเสียหายให้เฮียแกแหละ
2: ไอ้เหลิมรถยนต์คันหนึ่งมันไม่ใช่ถูกๆนะเว้ย
3: เออใช่ใช่
1: ให้ทำไงได้วะคนมันจะซวยมันก็ซวยอย่างนี้แหละ
4: มันอาจจะไม่ใช่ว่าความซวยก็ได
2: ้เองพูดอะไรของเองวะ
4: พวกเองไม่รู้เหรอว่าต้นไม้ข้างทางมันจะมีคนดูแลอยู่ถ้าต้นไหนเหมือนจะล้มลงมาเขาจะโค่นมันซะแต่นี่ฝนก็ไม่ได้ตกพายุก็ไม่ได้เข้าข้าว่าเขาต้องละเลยต่อหน้าที่ไม่งั้นมันจะล้มลงมาทับได้ไง
2: ข้าว่าเองต้องดูการ์ตูนเยอะไปแน่ๆเลยว่ะ
4: นี่ข้าจริงจังนะไอ้เหลิมสิ่งที่เกิดขึ้นกับเองมันไม่ใช่ความซวยแต่มันเป็นความประมาทของใครบางคน
1: ถ้างั้นข้าต้องไปเรียกค่าเสียหายจากใครล่ะ
4: ก็หน่วยงานที่ดูแลด้านนี้ไง
2: เดี๋ยวไอ้หน่วยงานที่เองพูดถึงเนี่ยหมายถึงหน่วยงานของรัฐอะไรพวกนั้นเหรอบ้าไปแล้วเองคิดว่าคนธรรมดาอย่างพวกเราไงเหลิมเนี่ยจะไปทำอะไรกับหน่วยงานใหญ่ๆงั้นได้วะ
1: ใช่แล้วข้าก็ไม่ได้รู้จักคนใหญ่คนโตที่ไหนด้วย
4: ข้ามีวิธี

0: ลบคอนอง
1: เขาอ่านว่าสารปกครอง
0: โหก็มันอ่านยากนี่เข้าไปดูทีวีดีกว่า
2: สารปกครองเหรอ
3: ใช่สารปกครองข้าเองก็ใช่มีความรู้เรื่องนี้ดีนะแต่เขาเคยช่วยพ่อข้ามาแล้วเขาต้องช่วยเองได้เหมือนกัน
1: แล้วสารปกครองคืออะไร
3: พวกเองรู้ใช่ไหมว่าประเทศเรามีศาลอะไรบ้างไม่เป็นไรข้าอธิบายคร่าวๆแล้วกันประเทศเราเนี่ยมีศาลรัฐธรรมนูญศาลอาหารศาลยุติธรรมแล้วก็ศาลปกครองคือศาลที่คนธรรมดาอย่างเราจะไปเกี่ยวข้องได้เนี่ยก็คงมีแต่ศาลยุติธรรมแล้วก็ศาลปกครองทีนี้ศาลยุติธรรมกับศาลปกครองต่างกันยังไง

0: พวกเองรู้ใช่ไหมว่ารัฐกับเอกชนหมายถึงอะไร
1: เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยข้ารู้พวกเองอ่ะรู้หรือเปล่า
2: เอกชนนี่คือพวกประชาชนอย่างเรานักธุรกิจแม่ค้าอะไรเงี้ยส่วนรัฐนี่คือหน่วยงานที่ดูแลประชาชนอย่างตำรวจหมออะไรเงี้ยเปล่า
0: ใช่ทีนี้เวลามีเรื่องขึ้นศาลเนี่ยนะเขาก็จะมีผู้ฟ้องกับผู้ถูกฟ้องเรียกรวมๆว่าคู่กรณีศาลปกครองจะต่างจากศาลยุติธรรมตรงที่จะต้องมีบุคคลหรือหน่วยงานของรัฐเข้ามาเป็นหนึ่งในคู่กรณีคือจะเป็นคู่กรณีระหว่างรัฐกับรัฐด้วยกันหรือจะเป็นระหว่างรัฐกับเอกชนแบบในกรณีของเองซึ่งเองคือเอกชนต้นไม้อยู่ในความดูแลของรัฐ
3: แล้วที่เขาช่วยพ่อเองคืออะไร
0: ก็อบต.ที่พ่อข้าทำงานอยู่ไปมีปัญหากับสำนักงานที่ดินจังหวัดหน่วยงานพ่อข้าก็เลยเขียนคำร้องส่งไปที่ศาลปกครองไหนลองตอบสิว่าในเรื่องของพ่อข้าเป็นคู่กรณีระหว่างใครกับใคร
4: โอ้ยรีโมทมันหายไปไหนวะ
1: ระหว่างรัฐกับรัฐใช่ไหม
0: ใช่ทีนี้มาดูความพิเศษของศาลปกครองกันศาลปกครองจะใช้ระบบไต่สวนในการพิจารณาคดีนั่นหมายความว่าศาลสามารถออกไปหาความจริงได้โดยที่ไม่ต้องรอคู่กรณีทั้งสองฝ่ายซึ่งจะต่างจากธรรมตรงที่ศาลจะอยู่เฉยๆเป็นกลางจะรอฟังข้อมูลจากทั้งสองฝ่ายแล้วก็ตัดสิน
1: เองจะบอกว่าศาลปกครองสามารถตรวจสอบและหาข้อมูลจากหน่วยงานต่างๆให้พวกเราได้ใช่ไหม
0: ถูก
4: เองเห็นรีโมทไหม
2: แต่ข้าไม่มีเงินไปจ้างทนายเนี่ยสิ
0: เองไม่จำเป็นต้องมีทนายก็ได้อย่างที่บอกศาลปกครองใช้ระบบไต่สวนตุลาการเขาจะลงมาสืบข้อมูลด้วยตัวเขาเอง
4: เองเห็นรีโมทไหม
2: ไม่แล้วข้าจะต้องไปเริ่มต้นจากตรงไหนอะไรยังไงอ่ะ
0: เองก็เขียนคำร้องส่งไปที่ศาลปกครองจะเขียนขึ้นเองหรือจะเขียนตามแบบฟอร์มที่เขามีให้แล้วก็ทำตามขั้นตอนที่ข้ารู้ก็มีแค่นี้แหละ
1: ข้าฟังแล้วรู้สึกมีไฟไปด้วยเลยว่ะเอาเลยเหลิมข้าสนับสนุนเป็นไรวะเหลิม
2: ข้าฟังแล้วก็รู้สึกมีความหวังขึ้นมานะแต่มันดูยุ่งยากแล้วก็ปัญหาเยอะยังไงก็ไม่รู้อ่ะ
3: แล้วเองจะทำยังไงล่ะ
0: ไอ้เหลิมใครบอกอะไรให้นะเองยังพอมีโอกาสชนะถ้าเองสู้แต่ถ้าเองไม่คิดจะสู้เลยสิ่งนี้ที่เองจะพบก็คือความพ่ายแพ
4: ้เจอที่หมดแล้วโว้ย
0: พวกข้าสู้แทนเองไม่ได้นะทุกอย่างมันต้องเริ่มต้นที่เอง
2: เอาวะสู้ก็สู
1: ้ให้มันได้ดีสิวะ
0: แต่ด่านแรกที่เองต้องเอาชนะให้ได้ก่อนก็คือบอกความจริงกับเมียเต่า
2: ได้สิแค่นี้ไม่มีปัญหาง
1: ั้นเราไปบ้านเฮียเต่าเลยไหมไปกันหมดนี่เลย
5: ไป
1: เฮ้ยไป
5: ไป
1: ไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไ

0: วันนี้อากาศดีนะครับเนี่ยครับ
1: เนี่ยครับรถข้าอยู่ไหนถามว่ารถข้าอยู่ไหน
2: เนี่ยครับคือผมกำลังขับรถอยู่บนทางหลวงเส้นหลังหมู่บ้านอยู่ดีครับอยู่ดีมันก็
3: รถเฮียโดนต้นไม้ทับครับ
1: ต้นไม้ล้มทับ
2: เฮียครับเฮียใจเย็นก่อนนะครับเฮียผมไม่ได้ทำอะไรเลยนะครับผมขับรถอยู่ดีครับมือถือผมก็ไม่ได้เล่นนะครับแล้วอยู่ๆต้นไม้ข้างทางก็ล้มลงมาทับเฉยเลยครับ
3: ดีนะที่เห็นเลยมันไม่เป็นอะไรเลย
0: จริงเฮีย
3: ใช่ครับ
2: แต่เฮียไม่ต้องกังวลเรื่องค่าเสียหายเลยนะครับพวกผมวางแผนกันไว้เรียบร้อยแล้วรับรองนะครับเฮียได้ค่าเสียหายคืนแน่นอนครับ
0: ชัวร์เฮียทุกบาททุกสตางค
2: ์ใช่

0: เฮียครับเฮียจะไปไหนล่ะครับ
1: จะไปโทรศัพท์
0: เอ้าแล้วเฮียจะไม่ฟังแผนของพวกผมก่อนเหรอครับ
2: ฟังก่อนครับเฮีย
1: ฟังทำไมรถมีประกันเดี๋ยวมันก็จ่ายเองแหละ
0: ข้าไม่รู้ว่ารถเฮียแกมีประกันว่ะ
3: วางแผนมาทั้งวันเลย

รู้หรือไม่ผู้ที่อยู่ในบังคับบัญชาของหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐไม่ว่าจะเป็นข้าราชการในกระทรวงกรมข้าราชการในจังหวัดอำเภอพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพนักงานรัฐวิสาหกิจเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานอิสระตามรัฐธรรมนูญเจ้าหน้าที่เหล่านี้เป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐที่อาจถูกฟ้องคดีต่อศาลปกครองได้ทั้งสิ้นข้อมูลฉับไวไขข้อข้องใจใส่ใจประชาชนสายด่วนศาลปกครอง1355

Pengen emang ngewah.

0: นไม้ล้มทับล้มทับได้ไงวะข้างง
1: ก็ข้ากำลังขับรถอยู่ดีๆอ่ะอยู่ต้นไม้ข้างทางก็ล้มลงมาทับเฉยเลย
2: นี่เองโชคดีนะเนี่ยที่ไม่เป็นอะไรมากเนี่ยมีแค่แผลเล็กๆน้อยๆเนี่ย
1: โชคดีอะไรกันล่ะก็รถที่เอามาขับอ่ะมันไม่ใช่รถของข้าน่ะสิ
2: อ้าวแล้วรถของใครวะ

0: ของเฮียเต่าเขาอ่ะ
1: สวยแล้วแล้วเฮียเขารู้เรื่องหรือยัง
0: ยังเลยวะเขาไม่กล้าบอกเฮียเขาอ่ะ
2: เอ้าแล้วตอนนี้รถอยู่ที่ไหน
0: จอดอยู่ที่เดิมอ่ะขับไปไหนไม่ได้เลย
1: แล้วเองทำไมไม่โทรขอความช่วยเหลือวะ
3: เออ
0: ก็โทรศัพท์ข้าแบตหมดแล้วแถวนั้นนะไม่มีรถผ่านไปมาเลยสักคันข้าก็เลยตัดสินใจเดินมาหาพวกเองนี่แหละ
1: แล้วเอาไงต่อไปเนี่ย
0: ไม่รู้อ่ะก็คงต้องชดใช้ค่าเสียหายให้เฮียแกแหละ
1: ไอ้เหลิมรถยนต์คันหนึ่งมันไม่ใช่ถูกๆนะเว้ย
2: เออใช่ใช่
0: ให้ทำไงได้วะคนมันจะซวยมันก็ซวยอย่างนี้แหละ
4: มันอาจจะไม่ใช่ว่าความซวยก็ได
1: ้เองพูดอะไรของเองวะ
4: พวกเองไม่รู้เหรอว่าต้นไม้ข้างทางมันจะมีคนดูแลอยู่ถ้าต้นไหนเหมือนจะล้มลงมาเขาจะโค่นมันซะแต่นี่ฝนก็ไม่ได้ตกพายุก็ไม่ได้เข้าข้าว่าเขาต้องละเลยต่อหน้าที่ไม่งั้นมันจะล้มลงมาทับได้ไง
3: ข้าว่า
1: เองต้องดูการ์ตูนเยอะไปแน่ๆเลยว่ะ
4: มีข่าจริงจังนะไอ้เหลิมสิ่งที่เกิดขึ้นกับเองมันไม่ใช่ความซวยแต่มันเป็นความประมาทของใครบางคน
0: ถ้างั้นข้าต้องไปเรียกค่าเสียหายจากใครล่ะ
4: ก็หน่วยงานที่ดูแลด้านนี้ไง
1: เดี๋ยวไอ้หน่วยงานที่เอ็มพูดถึงเนี่ยหมายถึงหน่วยงานของรัฐอะไรพวกนั้นเหรอ
4: ใช
1: ่บ้าไปแล้วเอ็งคิดว่าคนธรรมดาอย่างพวกเราไงเหลือเนี่ยจะไปทำอะไรกับหน่วยงานใหญ่ๆงั้นได้วะ
0: ใช่แล้วข้าก็ไม่ได้รู้จักคนใหญ่คนโตที่ไหนด้วย
4: ข้ามีวิธี

0: สาลบคอนอง
1: เขาอ่านว่าสารปกครอง
0: โห
2: ก็มันอ่านยากนี่เข้าไปดูทีวีดีกว่า
3: สารปกครองเหรอ
4: ใช่สารปกครองข้าเองก็ใช่มีความรู้เรื่องนี้ดีนะแต่เขาเคยช่วยพ่อข้ามาแล้วเขาต้องช่วยเองได้เหมือนกัน
1: แล้วสารปกครองคืออะไร
4: พวกเองรู้ใช่ไหมว่าประเทศเรามีสารอะไรบ้างไม่เป็นไรข้าอธิบายคร่าวๆแล้วกันประเทศเราเนี่ยมีศาลรัฐธรรมนูญศาลอาหารศาลยุติธรรมแล้วก็ศาลปกครองคือศาลที่คนธรรมดาอย่างเราจะไปเกี่ยวข้องได้เนี่ยก็คงมีแต่ศาลยุติธรรมแล้วก็ศาลปกครองทีนี้ศาลยุติธรรมกับศาลปกครองต่างกันยังไง

0: พวกเองรู้ใช่ไหมว่ารัฐกับเอกชนหมายถึงอะไร
1: เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยข้ารู้พวกเองอ่ะรู้หรือเปล่า
2: เอกชนนี่คือพวกประชาชนอย่างเรานักธุรกิจแม่ค้าอะไรเงี้ยส่วนรัฐคือหน่วยงานที่ดูแลประชาชนอย่างตำรวจหมออะไรเงี้ยเปล่า
0: ใช่ทีนี้เวลามีเรื่องขึ้นศาลเนี่ยนะเขาก็จะมีผู้ฟ้องกับผู้ถูกฟ้องเรียกรวมๆว่าคู่กรณีศาลปกครองจะต่างจากศาลยุติธรรมตรงที่จะต้องมีบุคคลหรือหน่วยงานของรัฐ

0: ข้ามาเป็นหนึ่งในคู่กรณีคือจะเป็นคู่กรณีระหว่างรัฐกับรัฐด้วยกันหรือจะเป็นระหว่างรัฐกับเอกชนแบบในกรณีของเองซึ่งเองคือเอกชนต้นไม้อยู่ในความดูแลของรัฐ
1: แล้วที่เขาช่วยพ่อเองอ่ะคืออะไร
0: ก็อบต.ที่พ่อข้าทำงานอยู่ไปมีปัญหากับสำนักงานที่ดินจังหวัดหน่วยงานพ่อข้าก็เลยเขียนคำร้องส่งไปที่ศาลปกครองไหนลองตอบสิว่าในเรื่องของพ่อข้าเป็นคู่กรณีระหว่างใครกับใคร
2: โอ้ยรีโมทมันหายไปไหนวะ
3: ระหว่างรัฐกับรัฐใช่ไหม
0: ใช่ทีนี้มาดูความพิเศษของศาลปกครองกันศาลปกครองจะใช้ระบบไต่สวนในการพิจารณาคดีนั่นหมายความว่าศาลสามารถออกไปหาความจริงได้โดยที่ไม่ต้องรอคู่กรณีทั้งสองฝ่ายซึ่งจะต่างจากศาลยุติธรรมตรงที่ศาลจะอยู่เฉยๆเป็นกลางจะรอฟังข้อมูลจากทั้งสองฝ่ายแล้วก็ตัดสิน
3: เองจะบอกว่าศาลปกครองสามารถตรวจสอบและหาข้อมูลจากหน่วยงานต่างๆให้พวกเราได้ใช่ไหม
0: ถูก
2: เองเห็นรีโมทไห
4: มไม่เห
5: ็
4: น
5: แต่ข้าไม่มีเงินไปจ้างทนายเนี่ยสิ
0: เองไม่จำเป็นต้องมีทนายก็ได้อย่างที่บอกศาลปกครองใช้ระบบไต่สวนตุลาการเขาจะลงมาสืบข้อมูลด้วยตัวเขาเอง
2: เองเห็นรีโมทไหม
5: ไม่แล้วข้าจะต้องไปเริ่มต้นจากตรงไหนอะไรยังไงอ่ะ
0: เองก็เขียนคำร้องส่งไปที่ศาลปกครองจะเขียนขึ้นเองหรือจะเขียนตามแบบฟอร์มที่เขามีให้แล้วก็ทำตามขั้นตอนที่ข้ารู้ก็มีแค่นี้แหละ
3: ข้าฟังแล้วรู้สึกมีไฟไปด้วยเลยว่ะเอาเลยเหลิมข้าสนับสนุนเป็นไรวะเหลิม
5: ข้าฟังแล้วก็รู้สึกมีความหวังขึ้นมานะแต่มันดูยุ่งยากแล้วก็ปัญหาเยอะยังไงก็ไม่รู้อ่ะ
6: แล้วเองจะทำยังไงล่ะ
0: ไอ้เหลิมใครบอกอะไรให้นะเองยังพอมีโอกาสชนะถ้าเองสู้แต่ถ้าเองไม่คิดจะสู้เลยสิ่งนี้ที่เองจะพบก็คือความพ่ายแพ้
2: เจอที่หมดแล้วเว้ย
0: พวกข้าสู้แทนเองไม่ได้นะทุกอย่างต้องเริ่มต้นที่เอง
5: เอาวะสู้ก็สู
3: ้ให้มันได้ดีสิวะ
0: แต่ด่านแรกที่เองต้องเอาชนะให้ได้ก่อนก็คือบอกความจริงกับเมียเต่า
5: ได้สิแค่นี้ไม่มีปัญหาง
3: ั้นเราไปบ้านเมียเต่าเลยไหมไปกันหมดนี่เลย
7: ไปไปไป
8: ไปไปไปไป

0: วันนี้อากาศดีนะครับเฮียครับ
1: เนี่ยครับรถข้าอยู่ไหนถามว่ารถข้าอยู่ไหน
2: เนี่ยครับคือผมกำลังขับรถอยู่บนทางหลวงเส้นหลังหมู่บ้านอยู่ดีครับอยู่ดีมันก็
3: รถเฮียโดนต้นไม้ทับครับ
1: ต้นไม้ล้มทับ
2: เฮียครับเฮียใจเย็นก่อนนะครับเฮียผมไม่ได้ทำอะไรเลยนะครับผมขับรถอยู่ดีครับมือถือผมก็ไม่ได้เล่นนะครับแล้วอยู่ต้นไม้ข้างทางก็ล้มลงมาทับเฉยเลยครับ
3: ดีนะที่เลยมันไม่เป็นอะไรเลย

0: จริงเฮีย
1: ใช่ครับ
2: แต่เฮียไม่ต้องกังวลเรื่องค่าเสียหายเลยนะครับพวกผมวางแผนกันไว้เรียบร้อยแล้วรับรองนะครับเฮียได้ค่าเสียหายคืนแน่นอนครับ
0: ชัวร์เฮียทุกบาททุกสตางค
2: ์ใช่

0: จะไปโทรศัพท์
1: เอ้าแล้วเฮียจะไม่ฟังแผนของพวกผมก่อนเหรอครับ
2: ฟังก่อนครับเฮีย
0: ฟังทำไมรถมีประกันเดี๋ยวมันก็จ่ายเองแหละ
1: ข้าไม่รู้ว่ารถเฮียแกมีประกันว่ะ
3: วางแผนมาทั้งวัน
4: รุ่นสี่

0: สวัสดีครับรายการซีรีส์วิถีคนวันนี้เราเดินทางมาที่จังหวัดสุรินทร์
1: เป็นยังกันทุกเ้าคะไปสายบ้านอะไรนี่
2: ไปขายเอียง
3: โอ้ตัวใหญ่เลยอ่ะ
4: ผิงแดดปะครับ
0: เพื่อจะมาตามหาวิถีการหาอยู่หากินในหน้าแล้งโดยเฉพาะการหาปลาไหลนะครับ
5: มีบนไส้ร้ายป่ะนั่น
6: เปิดยาวออกครับพี
5: ่นี่ก็มือถือไปแล้วโอ้ย
4: ตัวใหญ่แต่ว่า
0: โดยเฉพาะที่หมู่บ้านโคกเพชรตำบลยะวึกอำเภอชุมพลบุรีจังหวัดสุรินทร์เป็นหมู่บ้านที่ได้ชื่อว่าเก่งในการหาปลาไหล
6: ตัวใหญ่บ่
7: ต
6: ั
7: วใหญ่
6: โอ้
7: โ
6: หเรือไหลปะเนี่ย
8: น้องเมืองอะไร15โล14โลแล้วแ
6: จแม่ปลาบักแก
0: แต่ว่าช้าก่อนนะครับไม่ใช่แค่เรื่องปลาไหลเท่านั้นแต่ว่าที่นี่แตงโมเขาก็เด่นครับ
6: มีหน่วยสูงกว่าใหญ่เอาเก็บมาจังหน่วยบ้างครับอายุมันกำหนดเมื่อไหร่ที่เดือนโอ้จะกี่สูงบ่สูงเด่น
9: นี่ให้ร่องเบิ่ง
6: โอ้โหสูงสีอยู
4: ่บ่ทันสูงปี
6: ปันนี่มันยังบ่จัด
10: นี่ล่ะแตงโมสายน้ำผึ้งของบ้านโคกเพชรครับ
9: กัดมันน้ำไหลไหลใช่ไหม
6: เจ้าของที่เบิ่ง
1: ยายเป็นอย่างเน
11: า
1: ะ
11: ยายสีลูกเขาไหมล่ะ
1: โอ้ไปเกี่ยวมาทางไหน
11: เกี่ยวทงฝุ่นคนขาวโบราณเขาน่าจะของหน้าคนสีบอกให้เอาลูกเขา
1: ปัน
11: ได้เป็นปันสำหรับคนบ่มีจะของหน้าเพิ่นนี่ก็สีได้บุญน้ำเฮาสีหน้าเฮามาเกี่ยวเอาเฮาได้กิน
1: ก็ห่วงงามอยู่เน
11: า
1: ะ
11: เม็ดเขาก็งาม
4: ไปทั้งน้อย
8: ใช้ตุ่มปลาไหล
0: และหนองน้ำที่เราเห็นอยู่นี้ก็เป็นที่อยู่ของปลาไหลปลาที่ใครๆก็บอกว่าคนบ้านโคกเพชรนั้นเป็นเซียนแห่งการหาใครอยากคิดมาสู้เชียวล่ะครับ
4: ก็จะอยู่ตามถุงหน้าตามบ่อตามนังนี่แหละครับ
6: ที่ว่านโคกเพชรเฮาแต่ละบ้านแต่ละหลังก็สิมีอีจู้นะครับ
0: ที่เห็นดำๆแขวนอยู่นี้เรียกว่าอีจู้นะครับ
6: คุณนี่หลายกว่าเดี๋ยวไปทุกหลังป่ะน่ะ
0: เป็นอุปกรณ์หาปลา

0: ไหลของที่นี่มีทั้งเป็นพลาสติกสีดำแบบนี้หรือว่าที่เป็นสีสันแบบนี้ครับ
1: สีใดปลาไหลมากเนี่ย
2: สีใดเขาทุกสีครับ
3: อันนี้ก็มีรอยยีกิบบังครับ
4: ได
3: ้ได้เห็นอยู่บ่เก่งมาก
2: คิดไปสักนะ
4: ปลาไหลอยู่ในบ้านมันก็หลายอยู่ครับแต่ว่าคนมันหาเยอะก็ต้องออกไปหาข้างนอกบ้างครับที่ได้ปริมาณละหลายครับ
0: แม้ว่าปลาไหลในหมู่บ้านที่นี่จะมีอยู่เยอะแต่ว่าไม่ค่อยจะเพียงพอทำให้หลายๆคนต้องออกไปหาปลาไหลที่นอกพื้นที่ไปไกลข้ามจังหวัดก็มีก่อนที่เราจะเข้ามาที่นี่เราก็เจอกลุ่มนี้มาพร้อมกับอีจู้คู่ใจ
5: ไปใส่การ
6: ไปจู้ครับครับปลาไหล
5: เนี่ยมากันจะค้นจะขั้นครับเนี่ย
6: เจ็ดขั้นครับ
5: เจ็ดขั้นเกี่ยวแล้ว
0: เจ็ดหนุ่มนักหาปลาไหลกลุ่มนี้เป็นคนบ้านโคกเพชรครับ
7: ทีมหาเก่งสุดนะครับจะสำหรับกลุ่มน้อยกับทีมของไอ้โกนะครับ
0: นำทีมโดยโกหัวหน้าทีมที่หาปลาไหลเป็นอาชีพมากกว่า30ปีแล้ว
8: ผมหาปลาไหลหาเอากินเอาจังเลยครับหามาตลอดได้อยู่ได้กินก็คือปลาไหลเพราะว่าพวกกับกินคือกันปลาไหลเนี่ยสวยชีวิตเฮาอยู่แล้วมองได้มีปลาไหลคือแรงทำมาหากินเลยล่ะครับ
7: เวลาเพิ่นไปเนาะครับเพิ่นก็สิเป็นไปเป็นกลุ่มเพิ่นนะครับไปก็สิเห็นเลยครับเพราะว่าเป็นคล้ายๆรถพุ่มพ่วงนะครับแต่เป็นอีจู่ใหญ่ขนาดนี้ครับ

0: การเดินทางไกลด้วยมอเตอร์ไซค์บางครั้งก็เจอกับอุปสรรคนะครับ
1: รถที่ยังขึ้น
2: แล้วรถเสียงได้หรอครับเพราะผู้งานสุดท้ายกำลังไปเบิ่งอยู
1: ่อ๋อเวลาเข้ามานี่ก็สิเที่ยวเบิ่งกันจังซี่ครับ
2: เที่ยวเบิ่งกันครับขี่เรื่อยๆมาเบิ่งมาเรื่อยๆครับ
1: หยังกะคะ
2: หยังแต
3: ่ไปเหยียบหยังน้อครับ
2: เหยียบเล็กครับ
3: ไปเบิ่งดูแผลเป็นจังได
2: ถึงออกบ่ได
3: ้โ
2: หไปเปลี่ยนใหม่เลยทั้งนอกทั้งใน
3: มาแล้วมาแล้ว
1: ก็เหตุการณ์จังซี่มันเกิดขึ้นดูบ
2: ่ครับเกิดขึ้นเรื่อยครับบางแกกับรถยางด้วยยางแตกจังซี่ครับ
1: ค่ะ
2: ครับมาครบกันแล้วครับจะจีออกเดินทางด้วยครับ
0: วันนี้ทีมหาปลาไหลของโกะมุ่งหน้าจะไปดักปลาไหลที่อำเภอโนนแดงจังหวัดนครราชสีมาที่อยู่ห่างออกไปประมาณ87กิโลเมตรใช้เวลาเดินทางประมาณ1ชั่วโมงกว่าๆก็จะถึงจุดหมายนะครับ
4: พักกันตรงนี้เหรอคะ
2: ครับพักตรงนี้ครับ
0: จุดที่ทีมหาปลาไหลใช้เป็นพื้นที่นอนนั้นเป็นที่ดอนมีเนินสูงแล้วก็มีต้นไม้ให้ร่มเงาม
4: าถึงนี่เราเตรียมตัวทำอะไรกันก่อน
2: เอาของเครื่องนอนลุ่งแล้วก็จังพากันหาใส่กินเขากินน้ำแล้วกันผู้ใดเฮ็ดยังนั่นเอ๊ะเฮ็ดยัง
5: ข้าว
2: กินข้าวอยู่เขาจนนี
4: ่พี่ดังเอาอะไรมากินข้าวรอบนี
2: ้เอาข้าวหมูแต่ไม่ลืมหม้อมา
5: มาเตรียม
0: เมื่อมากันครบก็จะพักกินข้าวเที่ยงร่วมกันก่อนที่จะออกไปทำงาน
1: ในมาอยู่น้ำกันนี่กินยังกระแสบบน
2: ที
1: ่ตรงไหน
2: กินยังแสบมือขนาดอันตุ่มปลานี่เครื่องบกครบกันยังแสบกว่าอยู่ในบ้าน
6: กระมูหน้ามูลุ่งก็แสบเป็นธรรมดา
7: อยู่บ้านบ่เคยกินข้าวนอกบ้านเลย
6: คุณลุงก็แสบ
0: พื้นที่ที่ทางทีมโกะมาหานั้นก็คือหมู่บ้านบุตาคงตำบลโนนแดงอำเภอโนนแดงจังหวัดนครราชสีมาที่นี่เป็นแหล่งประจำของทีม
8: มีแต่ซุ่มนี่แล้วมาเขามีใครมาที
1: ่คนโนนแดงมาหาปลาไหลปะคะ
8: เขาก็หากันแต่ว่าเขาปลาใส่หลายหรอก
2: เพราะวันสุกี้ครับเป็นกระต่ายใส่ดีครับเป็น
1: วันรบกวนพื้นที่กันบอกผู้ใส่เป็ดปลากับปลาไหล
9: บัว
10: ก็เป็นอย่างนั้น

0: หวงบ
1: ่บ่มีไฟหวงห้องสาธารณะ
0: โอเคค่ะขอบคุณนะคะ
2: ว่าต้องแล่นไปไกล
3: ปลาล็อกกระถิ่นหน้า
2: แ
3: ย่งเยา
2: เยาเออแล้วที่นี่แปลงแต่แต่คนนี
4: ่สองคน
2: สอง
5: หลังจากพักหายเหนื่อยแล้วคนหาปลาไหลก็แบ่งโซนพื้นที่เพื่อไม่ให้ทับเส้นทางการหากิน
2: ความที่ออกล่ะครับ3คนครับนี่ผมแล้วก็พี่ดำแล้วก็คุณครับคนนึงคนแดงไปไปไปไปไปดูบริเวณนี้นะครับพี่ดำพี่แต่จะนำคล้องสายคล้องสายทางเลยครับ
5: หลังจากนั้นก็ขี่มอเตอร์ไซค์พ่วงท้ายไปด้วยอีจู้เต็มท้ายรถพอดีครับ
6: ปลาไหลครับมันจะอยู่หม่องเก่าแหละครับเพราะว่าผมเคยไปดักสางได้ที่ว่าเคยมีมันก็มีตลอดครับ
5: ปลาไหลเป็นปลาน้ำจืดนะครับชอบอาศัยในดินโคลนที่มีซากพืชซากสัตว์หรือว่าเป็นบริเวณที่ปกคลุมด้วยวัชพืช
6: ทำเลมันดีดินมันดีครับมันจะมาว่างไข่มันจะจ่อรูอยู่ข้างๆเป็นพุ่งแล้วก็เป็นไข่แล้วก็มะนาวมันก็จะฟักตัวออกมาครับรูปมันเป็นหมื่นๆเป็นพันตัวเลยครับ
5: ปลาไหลที่มาหานั้นเป็นปลาไหลนาตัวกลมยาวครับ
2: นายไปบนไปบนฟังบนก็ได
5: ้โกบอกว่าวิธีใช้อีจู้ดักปลาไหลนั้นไม่ยากครับ
2: เอาก็เบื้องบอลนั่นก่อนครับ
5: แค่หาพื้นที่ที่มีหญ้ารกๆหน่อย
2: ปลาไหลมันมักงงกันสิล่ะครับลำบากแน่หน่อยนึงโอ้ปลาไหลหลายเกินหมกตึกเลย
5: แหวกๆหญ้า
7: เอานี่ครับพวกเศษหญ้าเน่านี่ออกโอ้ยขึ้นมาก
5: แล้วก็เอาอีจู้ที่ใส่เหยื่อวางลงไป
2: อันปากกระบอกไปทั้งผี
5: จากนั้นก็จะเขย่าในปากอีจู
7: ้เหยื่อมันปลาไหลละลายต้องเขย่าก่อน
0: เอ้าเจ้าเขย่าก็คือหมูเจ้าเขย่าข้างนอกไหม
2: ผมเขย่าก็คือมูขย่าว่าเสียกมันสีขาดครับผมเลยขย่าข้างนอก

0: ระหว่างทายเราได้ยินเสียงเขย่าแควแควแควแควตลอดเวลา
1: เขย่าเลยครับเพื่อให้กินข้าวกินน้ำมันออกครับกระจาย
0: การเขย่านี่แหละครับเป็นเคล็ดลับในการปล่อยกลิ่นรอบละไหล
2: นี่ไงก็เฮ็ดเร็วปานนั้น
3: ไอ้มันแตกไวที่สุดคือว่าถ้าเฮาไปยกนี่เลยมันก็ว่ามันสิแตกมันซ่าไปนํา
4: เนี่ยกินมันออกมันสิเป็นฟองอยู่นี่ครับนี่ดินมันออกหมดแล้วก็เหลือแต่ความข้าวของมัน
0: เหยื่อรอบละไหลใช้ทั้งหอยเชอรี่และไส้เดือนนะครับ
5: หอยเชอรี่อย่างเดียวครับเพราะมันหาง่ายครับมันใหญ่แล้วมันก็ได้เยอะครับ
6: นี่ครับไส้เดือนใหญ
0: ่แต่ที่สำคัญต้องผสมกับดินปลวกด้วย
6: จอมปลวกบ้านเฮาเนี่ยแหละครับกูดเอามันเป็นสูตรผู้เฒ่ามาแต่ก่อนนะครับเขาเคยเฮ็ดมาแต่ไม่เฮ็ดตามมา
0: บางคนใช้ดินปลวกที่พิเศษอย่างเอฟใช้ดินปลวกบนต้นไม้ครับ
7: ก็คือว่าดินมูนี่มันเป็นขี้ขี้ปลวกกินหอมกว่ากัน
8: มีเมฆขาวๆปลวก
9: อันนี้สูตรผมหรือว่าคนนี้เขาไม่เห็นดอก
10: เยื่อนี่จะใส่จักหลอด
11: เส้นเดียวนี่ครับหลอดเดียวนี่แหละ
10: แค่นี้ก็พอ
11: เออแค่นี้ก็พอ
6: มันโมเมนต์เสียวเนี่ยไว้มันกินแล้วกลับเป็นการแคลอบ่มันกินเป็นหลักครับมันเข้าไปได้กินซื่อๆครับ
0: คนหาปลาไหลต้องใจเย็นนะครับในการหาพื้นที่เมื่อออกมาแล้วก็ต้องเอาให้อีจู้หมดท้ายรถจึงจะคุ้มกับเวลาที่เสียไป
12: ใส่มันมองๆก็ง่ายมองก็ยากต้องเที่ยวก็คือมองยากก็ใส่ยากมองได้ง่ายก็ใส่ง่าย
13: ง่ายคือเขาไม่ลึกแค่
14: เอาหญ้าจุกไว้ครับเพื่อบ่ให้มันล่ม
0: การหาพื้นที่ใส่อีจู้นั้นก็ต้องหาไปเรื่อยๆนะครับ
15: บ่อเสียเลือกมันจะเป็นล็อกครับเพราะว่าม
16: ันใส่ง่ายครับเบิ่งทำเลเดี๋ยวมันน่าจะโอเคครับมีปลาไหลแน่นอนครับบ่อเคยใส่อยู่ครับถ้าพื้นที่เฮาบ่เคยใส่เฮาสิเบิ่งว่าเป็นพื้นที่กดกระทะแล้วก็เบิ่งดินเบิ่งทำเลแล้วก็ค้นพื้นที่นําครับ
17: จังหวัดที่พี่

0: จะเลือกมาที่เลือกยังไงคะ
1: เขาบอกเล่าต่อกันมานะครับเขาว่าทั้งโคราชปลาหลายๆเด้อแถวนนท์แดงก็เลยพากันล่องมาเบิ่งครับสุ่มมาค่ําไหนนอนนั่นครับจุดตรงนี้ผมมา3ปีแล้วครับปลาไหลเยอะครับไม่รู้ว่าปีนี้สิหลายหรือบ่หลายบ่ฮู้คือกันครับแต่ว่าคนปกติเพิ่นบอกว่าหลาย
2: นี่ฮักไว้เฮ็ดหยังนั่น
3: ก็คือว่าก ันหลงกันลืมครับ
4: วันนี้โกะและทีมวัดตู้ดักปลาไหลจนข้ามเลยละครับวิถีคนหาปลาไหลนั้นไม่มืดค่ำไม่หยุดพักนะครับ
2: นี่นะครับ
1: ยังไง
3: ครับบุกปลานะหน่อยนึง
1: เบิดแล้วครับมื้อนี้ครับใส่แล้วมาๆๆแล้วไปตามไปหาหุ้มเขาหุ้มน้ำเฮา
5: ค่ำนี่เวลามันเป็นอุปสรรคบ่คะยามมืดยามค่ำ
2: แม่นเลย
6: มันก็แม่นครับ
2: มันบ่ได้แจ้งหุ้มแจ้งได้จังซี่นะ
5: อ๋อต้องใส่ให้มันแล้วภายในจักโมง
2: ซํานี่อ่ะครับซํานี่ก็คือว่า5โมงกว่า
7: ไปๆมาๆไปๆไป
2: เป็นยังไง
3: โอ้ยเอาปืนไปดังหุ้มเขา
4: สังคมยามค่ำคืนของทีมหาปลาไหลหลังจากทำงานก็มาทำอาหารกินกันครับถ้าอาหารไม่พอก็ต้องออกไปซื้อในหมู่บ้านวันนี้เป็นหน้าที่ของเอกครับ
2: แล้วไปเบิ่งก่อนนะครับเขามันมีอย่างอย่าง
8: ตอนท้อง
9: 60
8: ข้อละ
9: บ่ะข้อละครับนี่ตํานี้ก็กินอยู่นี่บ่เหมือนล่ะนี
10: ่ไหนได้ๆมาแน่นี
1: ่หลังจากกันใส่จู้เทศก็สิพามากินข้าวครับก็สิพักๆกันนั่งคุยกันก่อนครับว่าสิกู้ที่ใดที่ใดนะครับแต่ก็สิแยกให้กันพักผ่อนครับ
8: น้ํากันเหรอคะ
1: บ่ครับว่ามันหนาวครับบ่เคยอาบหรอกครับไปอาบอยู่บ้านเลยครับ
11: เอาเด
1: ีย
11: ว
1: ครับเดียวเลยครับ
2: เวลาออกมาสิก็กินหอลูกหอเมียอยู่ถ้าบ่ออกมามันก็บ่มีกินครับก็เพื่อลูกเพื่อเมียเพื่อแม่ครับเพื่อครอบครัวในคนไอ้เฮียนนั่นล่ะ
3: เพื่อเอารถเป็นหลักครับ
4: เมื่อท้องอิ่มก็ต้องจัดการเรื่องที่หลับที่นอนซึ่งก็อยู่ใต้ต้นไม้นี่แหละครับ
2: นอนใต้ห่มอยากหมอกมันลง
4: บางคนยังไม่นอนก็ผิงไฟกันไปใครสะดวกแบบไหนก็ได้หมดครับ
2: นอนแล้วครับ
4: ฝันดีนะครับพี
5: ่พักกันออกมากูอีจูจักม่องครับเพื่อน
12: ตีสามครับตีสาม
4: วิถีคนหาปลาไหลนั้นตื่นเช้ามากครับเพื่อไปเก็บปลาไหลในอีจู้ต่างคนก็ต่างไปเก็บของใครของมัน
1: นี่ครับได้1ตู้1แต้มครับนี่มาน
4: อีจู้ที่วางไว้เมื่อวานทำหน้าที่ของมันแล้วนะครับ
1: โอ้ยคงถือไปแม่โอ้ย
2: ไม่ต้องว่าคนนี้เดี๋ยวตัวนึงครับนั่นที่ได้เถอะติดบ่าย
1: ถือครับถือของตัว
2: ได้ว่าตา
1: บ่บ่ถือเลยเอาไว้เลย
2: บ่มีเลย
1: มาบ่เฮ้ยได้บ่
2: ตัวเดียว
1: โอ้ได้สองตัว
2: โอ้ตัวใหญ่เลยเนี่ย
5: มาน
2: บางนี่ได้สองตัวครับเนี่ย
5: ใช้เป็นยังไง
11: หาบางสุดท้ายครับเป่าครับแปลงแมวไปลุกถ่ายยูด้วยครับ
1: โอ้ถืออีกแล้วครับเป่าอีกแล้ว
5: มาน
2: บ่มาน
1: ถ้าถือนักหนักไปออกไปมีเย็นไปนี่ก็ภูมิใจเนาะถ้าบ่มีเย็นออกไปถือยางออกไปมันก็ใจฟอในจักหน่อยย่านสู่เขาบ่ได้
2: ใส่ได้จักบัง
1: ตัวเดียว
5: ตัวใหญ่บ่
2: ตัวงามครับ

0: วิถีคนหาปลาไม่ว่าจะเป็นชนิดไหนก็อาจจะไม่ต่างกันก็คือต้องมาพร้อมกับโชคได้เยอะก็ดีใจได้น้อยก็เอาใหม
1: ่ได้กับสองลูกครับนี
2: ่บ่ได้ก็คือบ่ได้เลยครับก็สิมีแค่ปลอบใจกันว่าเอาไว้มื้อล้างงวดหน้ามาใหม
3: ่จักโบกะว่า
0: วันนี้ทีมหาปลาไหลของเราโชคดีครับ
4: 4โลครับพอใจอยู่ครับมาเธอเรียกน้ำเขา
0: ปลาไหลที่ได้มานั้นตัวอวบอิ่มมากนะครับสีออกเหลืองอย่างที่เห็นไม่เสียแรงที่เดินทางมาหากันไกล
5: ว่านหาโลครับผมเมื่อนี้มานอยู่ครับพูดแล้วครับไปร่วมตัวกันอยู่มองตั้งแคมป์แล้วครับสิได้ฮู้ว่าใครหมานบ่หมานครับ
6: โอ้ได้บ
2: ่ได้อยู
4: ่บ่จวดเลย
2: คือบ่เบาเบิ่งเป็นจังได๋หมานบ่ทางนั้น
6: บ่ได้อุ้มบ
4: ่เดี๋ยวได้อุ้มกันขึ้นแล้ว
7: ไปเลยบ่เฮา
2: ครับผมกลับแคมป์ไปเก็บของเก็บนี่เตรียมกลับบ้านครับ
8: ได้กันเยอะไหมคะแต่ละคน
9: พ่อได้อยู
2: ่ได้พ่อได้อยู่
10: คร
2: ับ ได้คนละ3 4โล2โล
9: 1โล1โลนึงได้อยู่ดอก
7: ปลาไหลที่ได้นี่เฮาสิเอาไปทางใดแน
9: ่เอาไปส่งตลาดครับ
2: หูเป็นคนทำงานก็ขายเบิดตะเลียวน้อยก็ขายน้อย
11: ส่วนใหญ่ใส่ทงปวยนี่แหละครับ
2: ตัวปลาไหลบ่แห้งบ่เป็นแท้นํา
0: ก่อนเดินทางกลับปลาไหลที่ได้มานั้นจะถูกเก็บไว้ในกระสอบปุ๋ย
2: คือว่าต้องมาให้มันแน่นๆแล้วมันสิออกทางปากครับเพราะว่าปลาไหลมันดุดได
0: ้และดูแลเป็นพิเศษเพื่อไม่ให้เนื้อช้ำอย่างที่เห็นครับ
2: เราเอาฟางร่องให้มันนุ่มครับเพราะว่าจัดปลาไหลมันแดงครับมันแดงมันก็สิตาย
12: ครับก็เก็บได้ด้วยจ้ะ
2: เอาวางไว้เลยครับ
13: นี่เฮ็ดยังบ่นี่แล้วๆ
2: แล้วไปเจ็บเตี้ย
0: หลังจากนั้นบ้านชั่วคราวก็จะถูกเก็บทุกคนพร้อมไปขายปลาไหลแล้วครับ
14: เจ็บเต้นครับ
15: เจ็บ

0: คนที่มีอาชีพหาปลาขายนั้นจะนำปลามาขายที่ตลาดปลาทางพาดจังหวัดสุรินทร์แห่งนี้เพราะว่าเป็นแหล่งขายปลานาธรรมชาติที่ใกล้ที่สุดของแถบนี้กลุ่มหาปลาไหลของโก๊ะก็เช่นกัน
1: วันนี้จะให้ไหนนะ
2: เล่โล่สองครับ
1: อ๋อเลยแก้แค้นใช่ไหม
2: ครับผมไม่แก้แค้นคือครับไม่แก้ตัวว
0: ันนี้ปลาไหลราคากิโลกรัมละ170บาท
3: 2,703 บาท
0: เสร็จแล้วก็กลับเข้าหมู่บ้านครับส่วนโก๊ะนั้นไม่ได้ขายปลาไหลที่ตลาดปลาพร้อมๆกับเพื่อนๆเพราะว่าจะเก็บสะสมไว้ที่บ้านให้ได้เยอะๆเนื่องจากมีลูกค้าเจ้าประจำมาสั่งไว้นะครับ
1: ใส่น้ำแค่นี้เขาก็อยู่ได้เหรอ
3: ครับอยู่ได้ครับ
4: ค้างไว้ก่อนเดี๋ยวจะไม่เมตถามอ่ะหลับ
1: เก็บไว้ยังไงถึงให้เขาอยู่ได้นานคะ
4: ใส่กะละมังสีละจระกระไทยน้ำออกไทยทุกเสาร์ทุกเล่นดูเด็ดเป็นเดือน2เดือนจ้ะ
5: ปลาไหลก็มีบุญคุณต่อเฮาครับจังไรผมก็สิหาปลาไหลไปเรื่อยๆครับจนว่าสิหาบ่ได้บ่ล่ะครับคอยสิเศร้าได้ก็ดีใจบ่ได้ก็คือมือหลังก็มีครับมือหน้าก็มีใหม่
0: โก๋บอกว่าตัวเขาเองนั้น

0: นอกจากหาปลาไหลแล้วก็ยังชอบกินปลาไหลมากรวมทั้งคนในหมู่บ้านแห่งนี้ด้วยสำหรับคอปลาไหลแล้วเมนูยอดนิยมก็คือต้มเปรตผัดเผ็ดและย่าง
1: ย่างปลาไหลอ่อนๆครับแซ่บ

0: สำหรับคนที่ไม่มีที่นาเป็นของตัวเองแบบโก้แล้วปลาไหลคือที่พึ่งนะครับออกหาได้ทั้งปีก็มีกินมีใช้ไม่ขาดมือเราดีใจมากๆที่ได้ถ่ายทำเรื่องราววิถีชีวิตของทุกคนในวันนี้ความสุขที่พวกเขามีกับอาชีพนั้นสอนเราเหมือนกันนะครับว่าถ้าหากเราขยันไม่งอมืองอเท้าเราก็สามารถสร้างอาชีพหารายได้เลี้ยงครอบครัวได้
1: ผมว่ามันบ่ลำบากหรอกครับเพราะผมถนัดทางนี้อยู่แล้วครับแต่มันได้หลายครับทางบ้านก็ได้ใช้หลายครับได้เก็บหลายอันใดน้อยก็ได้ค่าน้ำมันก็ได้ขายธุรกิจได้ดูเครื่องเรียกก็โอเคครับก็อยู่ได้ครับ
0: ขอขอบคุณอีกครั้งสำหรับการอนุญาตให้ทีมงานได้ติดตามไปถ่ายทำสำหรับวันนี้ขอลากันไปก่อนสวัสดีครับ

0: อยากทราบว่าหน่วยงานไหนบ้างที่เราสามารถฟ้องศาลปกครองได้ค่ะ
1: หน่วยงานที่อาจถูกฟ้องต่อศาลปกครองได้มีดังนี้ครับหน่วยงานราชการส่วนกลางเช่นกระทรวงกรมหน่วยงานราชการส่วนภูมิภาคเช่นจังหวัดและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่างๆหน่วยงานรัฐวิสาหกิจที่จัดตั้งขึ้นโดยพระราชบัญญัติหรือพระราชกฤษฎีกาองค์การมหาชนหน่วยงานอิสระตามรัฐธรรมนูญและหน่วยงานที่รับมอบหมายจากรัฐให้ใช้อำนาจทางปกครองหรือให้ดำเนินกิจการทางปกครองหน่วยงานราชการส่วนกลางคือหน่วยงานราชการที่เป็นศูนย์กลางในการกำหนดนโยบายควบคุมสั่งการให้เป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลที่บริหารประเทศอยู่ในขณะนั้นได้แก่หน่วยงานในระดับกระทรวงเช่นสำนักนายกรัฐมนตรีกระทรวงการคลังกระทรวงมหาดไทยและหน่วยงานในระดับกรมทั้งที่สังกัดและไม่สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรีหรือเช่นกรมการปกครองสำนักงานตำรวจแห่งชาติครับราชการส่วนภูมิภาคเป็นระบบบริหารราชการแผ่นดินที่ราชการส่วนกลางมอบอำนาจสั่งการบางส่วนให้แก่เจ้าหน้าที่ของตนที่ส่งไปปฏิบัติงานประจำเขตการปกครองต่างๆของประเทศโดยหน่วยงานราชการส่วนภูมิภาคได้แก่จังหวัดรวมทั้งส่วนราชการที่กระทรวงกรมต่างๆจัดตั้งขึ้นเพื่อปฏิบัติงานและให้บริการประชาชนในพื้นที่ต่างๆให้ครอบคลุมทั่วประเทศเช่นสำนักงานพาณิชย์จังหวัดสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดหน่วยงานรัฐวิสาหกิจที่จัดตั้งขึ้นในประเทศไทยเพื่อทำหน้าที่ในการจัดทำบริการสาธารณะในปัจจุบันมีอยู่หลายรูปแบบแต่หน่วยงานรัฐวิสาหกิจที่มีลักษณะเป็นหน่วยงานทางปกครองที่สามารถถูกฟ้องเป็นคดีต่อศาลปกครองได้มี2ประเภทคือ 1. รัฐวิสาหกิจที่จัดตั้งขึ้นโดยพระราชบัญญัติเช่นการรถไฟแห่งประเทศไทยการประปาส่วนภูมิภาคการไฟฟ้านครหลวงและ 2. รัฐวิสาหกิจที่จัดตั้งขึ้นโดยพระราชกฤษฎีกาเช่นองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพองค์การตลาดเพื่อเกษตรกรครับองค์การมหาชนเป็นหน่วยงานของรัฐที่ไม่ใช่ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจมีหน้าที่ในการจัดทำบริการสาธารณะเฉพาะด้านหรือจัดทำให้แก่ประชาชนเฉพาะกลุ่มหรือเป็นงานที่มีความสำคัญสูงและมีวิธีเฉพาะซึ่งต้องการความรวดเร็วในการปฏิบัติงานเช่นสำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจกหน่วยงานธุรการขององค์กรศาลและองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญคือหน่วยงานที่มีหน้าที่รับผิดชอบงานราชการทั่วไปและมีความเป็นอิสระในการบริหารงานบุคคลและการงบประมาณขององค์กรโดยหน่วยงานเหล่านี้แบ่งได้เป็น2กลุ่มคือ 1. กลุ่มที่เป็นหน่วยงานอิสระตามรัฐธรรมนูญเช่นสำนักงานศาลปกครองสำนักงานศาลยุติธรรม 2. กลุ่มที่ไม่ได้เป็นส่วนราชการแต่เป็นหน่วยงานของรัฐเช่นสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหน่วยงานที่ได้รับมอบหมายจากรัฐให้ใช้อำนาจทางปกครองเฉพาะเรื่องหรือให้ดำเนินกิจการทางปกครองในบางเรื่องเช่นเรื่องการควบคุมดูแลมาตรฐานการประกอบ

ชาชีพอาทิแพทยสภาสภาทนายความสภาวิศวกรหรือเรื่องการจัดทำบริการสาธารณะบางประเภทที่ใช้เงินลงทุนสูงและต้องใช้ผู้ที่ชำนาญเป็นพิเศษเช่นสำนักงานช่างรังวัดเอกชนบริษัทท่าอากาศยานไทยจำกัดมหาชนครับทั้งหมดนี้คือหน่วยงานที่อาจถูกฟ้องต่อศาลปกครองได้นะครับอย่าลืมนะครับทุกคำถามมีคำตอบและหาทางออกไปด้วยกันครับ

0: สวัสดีครับช่างประจำบ้านมาแพร่นะฮะวันนี้นี่ถ้าเกิดพูดถึงแพร่เนี่ยก็ต้องนึกถึงไม้สักอย่างแน่นอนเลย
1: ดู
0: ด้านหลังของเรานี้ก็คือ
1: นี่ซะก่อน
0: นี่ดงสักนะครับไม้สักนี่ถือเป็นทรัพยากรที่เรียกว่าทรงคุณค่าของประเทศนี้นะและนับวันก็จะมีราคาสูงขึ้นเรื่อยๆด้วยนะครับส
1: ่
0: วนการทำไม้สักนั้นเนี่ยมันก็ไม่ใช่เรื่องง่ายมันมีขั้นมีตอนตั้งแต่แหล่งของทรัพยากรคือแหล่งการปลูกสักเองเดี๋ยวนี้มีหลากหลายเลยเนาะรวมถึงพวกความเชื่อที่ผิดต่างๆเกี่ยวกับการทำไม้สักด้วยบางทีอุ้ยคิดว่าอุ้ยคนไปตัดไม้ทำลายป่ามาเพื่อจะได้มาซึ่งไม้สักบางทีแหล่งที่มาเนี่ยมันถูกต้องแล้วแหละ
1: เดี๋ยวนี้เขาก็ไม่ได้ตัดมาจากป่าธรรมชาติแล้ว
0: เ
1: ขามีปลูกเป็นหลักแหล่งแล้ว
0: เอาเป็นว่าเทปหลายๆเทปหลังจากเนี้ย
1: ใช่
0: ทั้งประจำบ้านจะพาคุณเที่ยวแพร่ละกัน
1: ใช่แล้ว
0: ไปดูแหล่งของไม้ไปดูแหล่งที่เขาทำไม้การนำไม้สักมาแปรรูปได้อย่างไรบ้างกลายเป็นผลิตภัณฑ์อะไรบ้างแล้วเกี่ยวงานช่างอย่างไรรวมถึงการซ่อมสร้างต่างๆช่างประจำบ้านเราก็ไม่ขาดนะครับติดตามได้ในช่างประจำบ้านทั้งหมดนี้ครับแพร่ในปัจจุบันนี้ครับจังหวัดแพร่ก็ยังคงทำเกี่ยวเรื่องไม้สักอยู่ดี
1: เดี๋ยวเรามีคนที่จะมาให้ความรู้ลึกๆกับเราเลยดีกว่าเพราะเดี๋ยววันนี้เรามีผู้เชี่ยวชาญมาให้นะ
0: เราอยู่กันที่ DM Furniture Design ไม้สักแพร่นะฮะวันนี้เรามาขอความรู้กับหรือเราไปกัน2ที่วันนี้นะฮะนี่คือที่แรกของเราซึ่งจะมีเตาที่เป็นเตาเรียกว่าเตาอบไม
1: ้เวลาเขาทำไม้มาเขาต้องผ่านการอบผ่านกระบวนการก่อน
0: ถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวเราเข้าไปพูดคุยกับผู้รู้กันเลยครับด้านในเลยไปอันนี้คือเรามาอยู่ในโอ้ยนี่พี่สวัสดีครับผม
2: สวัสดีครับ
0: พี่น้อยคือที่นี่เราทำเฟอร์นิเจอร์ไม้สัก
2: ใช่ไหมฮ
0: ะ
2: ใช่
0: เราเริ่มมายังไงมันแต่เดิมเราทำอะไรแล้วทำนานยังพี
2: ่ร่วม40ปีแล้ว
0: โอ้ยยาวเลยเฟอร์นิเจอร์ของ DM เราเนี่ยแตกต่างกับเฟอร์นิเจอร์ไม้สักอื่นๆอย่างไร
2: ก็เป็นเฟอร์นิเจอร์ที่ปรับปรุงแล้วเน
0: า
2: ะเรียกพัฒน
0: า
2: พัฒนาสินค้าให้ทันสมัยเป็นลักษณะของคนรุ่นใหม
1: ่เนี่ย อย่างที่เราเดินมาเราเห็นเลยนะว่าจะไม่ใช่เฟอร์นิเจอร์ไม้สักที่เราเห็นในภาพจำเราเมื่อก่อนที่จะต้องเป็นหนาๆใหญ่ๆแบบว่าที่เห็นทุกบ้านมีเหมือนๆกัน
0: รสนิยมเป็นเรื่องส่วนบุคคลไม่มีผิดไม่มีถูกเลยต้องเรียนอย่างนี้ก่
1: อ
0: นแต่ว่าถ้าเกิดว่าใครที่ชอบเฟอร์นิเจอร์ที่โมเดิร์นใช้กับบ้านที่เป็นบ้านสมัยใหม่ได
1: ้
0: หรือแม้กระทั่งใช้กับบ้านสมัยเก่าก็ยังได้ก็ยังดูเข้าอยู
1: ่
0: เฟอร์นิเจอร์ที่นี่ผมว่าตอบโจทย์เลย
1: ค
0: ือหน้าตาก็ไม่ได้ดูทันสมัยเกินไปอ่ะคือเหมือน
1: ใช่มีความคลาสสิก
0: ใช่
1: มีความคลาสสิกอยู
0: ่ในฟอร์มภาพรวมยังคงคลาสสิกอยู่แต่เท็กซ์เจอร์ผิวสัมผัสรวมถึงฟินิชชิ่งต่างๆทันสมัยแล้วอ่ะ
1: ดูโมเดิร์น
0: ซึ่งไม้สักเนี่ยมันก็จะมีอายุของมันเน
2: า
0: ะใช่ไหมมีตั้งแต่ไม้สักที่เป็นไม้สักเก่าเลยจนถึงไม้สักที่เป็นไม้สักอายุน้อยแบบที่เราใช้กันอยู่ปัจจุบันนี้อันเนี้ยรบกวนพี่น้อยช่วยอธิบายความแตกต่างนึงว่าเอ้ยไม้สักเก่าไม้สักใหม่มันแตกต่างกันนอกจากในแง่ของราคา
2: ไม้สักเก่าเนี่ยเป็นไม้สักที่มันอายุร้อยกว่าปีเนาะ
0: ครับ
2: แล้วมันก็จะเป็นพวกบ้านเรือนมันจะเป็นไม้ทรงเก่า
0: อยู่ในรูปของบ้านเรือนเสาเรือน
2: เสาเรือนใช
0: ่ครับ
2: ก็ไปซื้อมาตรงนั้น
1: นะ
2: ซื้อมาแล้วมาแปรรูปแปรรูปก็มาทำผลิตภัณฑ์แต่ไม้ของมันเนี่ยอายุของมันจะเยอะ100ถึง200ปี
0: แน
2: ่
0: น
2: แล้วเนื้อมันจะสวยมาก
0: นวลแห้ง
2: แตกต่างจากไม้สวนป่าสวนป่านี่ลำต้นมันจะอยู่ประมาณสัก50ปีลงมา
0: ครับผม
2: 50ปีลงมามันก็เนื้อมันก็จะสวยอีกแบบนึง
0: เด็กกว่า
2: แต่มันก็จะลายสวย
0: ไลท์ๆหน่อย
2: ครับลายเสือใช่งั้นมีดำมีทอง
0: เดี๋ยวเราจะต้องขอให้พี่น้อยพาไปดูอีกอย่างนึงก็คือเรื่องของการอบ
2: ครับ
0: คือการอบเป็นขั้นตอนที่สำคัญสำหรับการทำไม้สักให้มันคงทนยังไงพี่ช่วยอธิบาย
2: หน่อยก็ในเรื่องของไม้สักเนาะเราซื้อมามันจะเป็นไม้สักที่มันมีความชื้นอยู่ในตัว
0: ใช่
2: ครับแล้วก็นำมาทำการแปรรูปแปรรูปแล้วก็ถึงจะผ่านกระบวนการอบแต่เดี๋ยวพาไปดูเตาอบแบบโบราณ
0: นี่
2: ครับ
0: สุดยอดเลย
2: ครับ
0: แต่หน้าตาเป็นยังไงอบยังไงโบราณยังไงเดี๋ยวไปดูกันครับไปตอนนี้เราก็อยู่หน้าเตาอบเลยนะฮะคือหลายคนคิดว่าเตาอบมันเป็นเตาแบบเล็กๆเตาจริง
1: ก็คือคำว่าเตาอย่างที่เรา
0: เนี่ยเป็นบ้านใหญ่มาก
1: ใช่
0: เป็นโกดังที่ก่อด้วยตัวเขาเรียกอะคอนกรีตคอนกรีตบล็อก
2: ครับ
0: แล้วคอนกรีตบล็อกแล้วก็ด้านในก็คือเราฉาบไหมด้านใน
2: ไม่ฉาบ
0: ไม่ฉาบ
2: เคลือบไอ้แผ่นเหล็ก
0: อ๋อเคลือบด้วยแผ่นเหล็ก
2: ครับ
0: อ๋อทำเตาแบบนี้เลย
1: มันจะได้แบบอบอยู่ข้างใน
0: อบอุณหภูมิอ
1: ันนี้คือยังไม่ได้อบใช่ไหมคะ
2: ยังครับ
0: ยัง
2: เนี่ยเรียง
0: คุณผู้ชมเล่าสัมผัสได้ฟังนะอันนี้คือจับแล้วรู้สึกว่ามีความชื้นด้านในเลย คืออันนี้เป็นไม้ใหม่เลย
2: ไม้ใหม่ครับ
0: ไม้ใหม่นี่คือยังไงเราตัดมาแล้วก็ค่อยมาแบ่งส่วนกับ
2: ก็คือไม้เป็นไม้ต้นสูงเนาะต้นสูงอายุนี่ก็ประมาณสัก30กว่าปีแล้วก็มาผ่าผ่าเป็นไม้แปรรูป
0: โอเคหลายๆคนอาจจะเห็นว่าอุ้ยลายยังไม่เห็นขึ้นเท่าไหร่เลย
2: ตอนนี้ยังไม่ขึ้นฮะเต๋อถ้าอบไปแล้วไม้แห้งก็จะเริ่มลายขึ้นออก
0: ไม้มันจะเริ่มแบบเค้าเรียกอะไร
2: หดตัว
0: หดตัวเพราะว่าความชื้นนะไม้ฟูฮะ
2: ใช่คร
0: ับ พอเราอบแห้งปุ๊บเนี่ยมันจะบีบแล้วมาแล้วลายมันเด่นชัดขึ้นมาอีกทีนึงอบนานไหมพี่อุณหภูมิเท่าไหร่อะไร
2: อุณหภูมิเริ่มแรกก็อยู่ประมาณสัก40นวดไปก่อน
0: เบาๆ
2: นวดเบาๆไปก่อน
0: อ๋อไม่ใช่มาเหมือนว่าเบ้ออย่างเงี้ยเออเบาๆก่อน
2: ก็จะนวดไปประมาณสัก 4-5 วันแล้วก็เพิ่มอุณหภูมิขึ้นไปอีก
1: ไปถึงเท่าไหร่คะ
2: ไปถึง80แล้วคงที
1: ่เริ่มแล
0: ้
1: ว
0: ค่อยๆค่อยๆให้ไม้เนี่ยค่อยๆปรับตัวใช่ไหมฮะไม่ใช่บอกอุ้ยแอร์ว่าบึ๊บ
1: ถ้าสมมติแบบ80ปุ้มไปเลยทีเดียวเกิน
2: บิดความเสียหายก็จะเยอะ
0: บิดนี่โกงบิดแน่นอนอุณหภูมิเปลี่ยนเร็ว
2: ครับ
0: โกงบิดแน่นอนนะฮะโอเค
1: เดี๋ยวก็ตอนแรกเมื่อกี้40องศาประมาณกี่วันคะ4-5 วันแล้ว80นี่กี่วันที่อบถึง
2: 80นี่จะรอบสุดท้ายนี่ก็คือหลังจากสมมุติ15ก็หลัง5วันถึงวันที่15
0: โอ้10วันเหรอ
2: บวก5วัน
1: กระบวนการทั้งหมดเลยตั้งแต่เข้าห้องอบเย็นเสร็จออกมาเลยกี่วันคะ
2: ก็เล่นขึ้นอยู่กับไม้หนาไม้บางด้วยเนาะถ้าหนาสักครึ่งนิ้วครึ่งนิ้วก็ประมาณ15วัน
0: โอเค
2: ถ้านิ้วก็อยู่ประมาณ20ถึง25วัน
0: โอ้เกือบเดือนนะ
2: ใช
0: ่ๆอบกันไม่ได้อบ
1: ครึ่งเดือนถึง1เดือนแล้วแต่ความหนาม
2: ันจะไม่ได้คุณภาพ
0: ครับๆๆวันนี้เราไม่ได้มาเดินทัวร์พี่น้อยเล่าให้ฟังถึงเรื่องราวของไม้สักกันธรรมดาวันนี้เดี๋ยวพี่น้อยจะมาโชว์สกิลเดี๋ยวจะไม่เชื่อพี่น้อยเป็นช่าง
2: ครับ
0: นะครับ
2: เดี๋ยวไปที่โรงงาน
1: เวิร์คช็อปสตูดิโอ
0: มีหลายจุดมากที่ต้องไปเยี่ยมชมวันนี้เชิญครับพี่น้อยนี่ก็คือเฟอร์นิเจอร์ชิ้นที่มีชื่อว่า
2: เก้าอี้ญี่ปุ่น
0: เก้าอี้ญี่ปุ่นครับเฮ้ยเย่เพราะว่าอะไรว่าตรงนี้ก็มีแบบ
2: มี
0: คานมารับอย่างนี้นะเหมือนหลังคาญี่ปุ่นอย่างนี้นะสวยงามเลยแล้วมันมีทีเด็ดตรงไหนฮะยังไงบ้าง
2: ก็สามารถถอดประกอบที่ไม่ต้องใช้ตะปู
0: ฮะฮะจริงเหรอ
2: ครับ
0: เฮ้ยแต่มันแน่นมากเลยพี่มันไม่ได
1: ้ตรงไหน
0: ยังไงอ่ะ
2: เดี๋ยวถอดเดี๋ยวลองถอดให้ดู
1: อุ้ยป๊อป
2: ทนเสียงหน่อย
1: โอ้ย
0: เฮ้ยอ๋อมีเป็นแบบว่าเดือยไม
1: ้เอ้ยมันของเล่นเหมือนกันเน
0: า
1: ะเหมือนประกอบล่างเงี้ยไม่ตายแล้วเฮ้ย
0: จบเลยเฮ้ยสวยมาก
1: เพราะเขาออกแบบให้มันไม่ต้องมีส่วนไหนที่รับแรงเกินม
0: ันก็แข็งแรงแล้วก็เป็นการเรียกอะไรอ่ะเข้าย
1: ิ่งนั่งยิ่งแข็งแรง
0: ซึ่งเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวพี่น้อยจะมาสาธิตการทำตัวนี้ให้ดูอย่างไรนั้นก็ชมกันเลย
2: ครับผมเตรียมไม้ไว้ก็ประมาณ6แผ่นเริ่มต้นคือการตัดตกแต่งไม้ก่อนตกแต่งไม้วัดขนาดวัดไซส์ให้เรียบร้อย
1: ขนาดต้องเป๊ะเลยใช่
2: ขนาดต้องเป๊ะฮะไม่งั้นมันจะทำการให้การโยกขยับไม่ต้องฟิตให้มันเป๊ะพอดีเลยเราเรียกเขาอีกญี่ปุ่นเพราะว่าเราสามารถถอดแล้วพับสามารถนำพาไปได้ทุกที่ออกไซงานนี่สบายจับแค่3ชิ้นก็สวมมันใช้ได้เลยจริงเราทำเป็น3ชิ้นก็ได้1 2 3ตัวนี้ติดกระท่อมมาถึงก็สับวาง

0: ย่อมาจาก
1: ดอนมูลค
0: ่
1: ะ
0: ใช่ใช่อันนี้เรื่องจริงไม่ได้อำ
2: ตำบลดอนมูล
0: โหนเท่มากเลยโลคอลมาก
1: ดอนมูล
0: รู้แล้วว่าจากไหน DM ดอนมูลแน่นะฮะขอบคุณที่ขอบคุณพี่น้อยมากๆเลยครับที
3: ่พา
0: ทัวร์ครบเลยครบวงจรเลยตั้งแต่เตรียมตั้งแต่เอาไม้มาเตรียมไม้ไปจนถึงการผลิตต่างๆดีไซน์นะฮะแล้วก็รูปแบบต่างๆที่เรามีอยู่
1: นะใครที่สนใจก็พัฒนา
0: ใช่
1: เฟอร์นิเจอร์ไม้สักด้วย
0: นอกจากจะได้ของดีเป็นของที่แบบว่าคุณภาพแล้วยังเป็นการสนับสนุนคนพื้นที่ด้วย
3: ครับ
0: เดี๋ยวเราไปอีกที่นึงวันนี้เต็มอิ่มแน่นอนนะจะเป็นที่ไหนตามไปเลยและตอนนี้เราก็มาอยู่กันอีกร้านหนึ่งนะครับเป็นร้านเรียกว่าเฟอร์นิเจอร์ไม้เหมือนกันนะครับแพร่ไม้ไทยเฟอร์นิเจอร์นี่ร้านนี้นะครับก็คือเรามาดูเฟอร์นิเจอร์อีกลักษณะหนึ่งแล้วกัน
1: ใช่มีความเป็นอินดัสทรีขึ้นมานะคะก็ผลิตอย่างใหญ่โตมีโชว์รูมอันนี้ก็เหมือนเป็นหน้าร้านโชว์รูมเนาะนี่จัดสวยงามมากเลย
0: เซตติ้งนู่นนี่ให้ดูมีโต๊ะอาหารมีชุดรับแขกนะมีโซฟาโหเยอะมากเลยมีโต๊ะอาหารโต๊ะประชุม
1: ใช่
0: แต่ดูลักษณะของสไตล์ของเฟอร์นิเจอร์เนี่ยจะเรียบง่ายกว่าคือว่าจะไม่ได้แบบว่าเป็นคลาสสิกขนาดนั้นจะเป็นแบบว่าเฟอร์นิเจอร์ที่ดูเป็นโฮมยูสมากขึ้น
1: อันนี้เป็นแบบว่าไลฟ์สไตล์แล้ว
0: เข้าได้กับทุกบ้านแหละเอองี้ดีกว่าแล้วเดี๋ยวเราไปพูดคุยว่ามีคอนเซ็ปต์ดีไซน์อย่างไรไปคุยอะไรครับไปสวัสดีครับพี่เติ้ลสวัสดีครับสวัสดีครับผมชอบมากเพราะว่าจัดชุดที่นั่งไว
3: ้
0: แต่เรายืนคุยกันยืนคุยกันตรงนี้เลย
1: เอา
0: ก็ดีมกัน
1: เป็นกันเองจะได้ตื่นตื่น
0: โอเค
1: ร้อน
0: มาพูดถึงประเภทของไม้สักบ้างเมื่อกี้แอบคุยกันไว
3: ้
0: อย่างของพี่น้อยเงี้ยเขาบอกว่าเป็นสักปลูกใช่ไหมเป็นป่าปลูก
3: ป่าปลูก
0: แล้วของเราอ
3: ่
0: ะ
3: หลักๆนะครับจะแบ่งเป็น3อย่างไม้สักนะครับหนึ่งคือป่าปลูกแล้วก็ตัดเองแล้วเอามาใช้เนี่ยอันนี้คืออย่างที่หนึ่งอย่างที่สองคือสักจากรัฐก็คือองค์การป่าไม
0: ้ okay.
3: นะครับแล้วอย่างที่3ก็คือไม้เรือนเก่าหรือเขาจะเรียกว่า okay. ไม้เก่านั่นเอง
0: นี่แพงเลย
3: อันนี้แพงแล้วก็เดี๋ยวนี้จะหายากครับเพราะว่าบ้านเก่าๆเนี่ยตอนนี้มันถูกรื้อไปหมดแล้ว
0: ใครก็ซื้อหมดแล้ว
3: ใช่ใช่ครับ
1: มันไม่ได้มีมาใหม่เพิ่มไงมันลิมิตแล้วมันก็กระจายไป
0: ใช่ใช่ใช่ใช่
3: แต่ของเราจะใช้แบบที่2ก็คือขององค์การป่าไม
0: ้
3: ก
0: ็คือจากรัฐ
3: ของรัฐครับก็คือหมดปัญหาเรื่องกฎหมายเรื่องอะไรด้วยอย่างเงี้ยครับก็คือถูกต้องหมด
0: ของพี่น้อยเขาอบเครื่องจักรชาวบ้านใช่ไหม
1: ก่อกำแพง
0: ก่อกำแพงแพงใช้อิฐใช้คอนกรีตบล็อกก่อขึ้นมาที่นี่การอบไม้เป็นยังไง
3: ก็เมื่อก่อนของที่นี่ก็ใช้เป็นแบบอบแบบฟืนเหมือนกัน
0: ครับ
3: เพราะว่าฟืนเนี่ยมันง่ายคือเพราะว่าไม้สักเวลาทำเหลือเนี่ยทำโต๊ะทำเตียงทำตู้มันเหลือเศษไม้เราก็แค่โยนบนเข้าเตาเอาเป็นฟืนไปอย่างเงี้ยมาเป็นเชื้อเพลิง
1: อ
3: ันนี้ก็ใช้เรื่องอินฟราเรดเรื่องฮีเตอร
0: ์
3: เอาไฟฟ้าอย่างเงี้ยครับ
0: เป็น
3: ก็คือเราไม่ต้องใช้คนมายุ่งละกดเปิดแล้วก็กดปิด
0: คือมาตรฐานแหละ
3: ใช่ครับ
0: ลดมลภาวะแล้วก็ความเป็นมาตรฐานควบคุมอุณหภูม
3: ิ
0: ควบคุมเวลาได้นี่ผมชอบคุณพ่อมากคุณพ่อยืนหนึ่งหนึ่งหนึ่งถูกต้องลูกพูดดีอ่ะโอเคนั้นผมขอเจอคุณพ่อนะ
3: ได้เลยครับ
0: เราต้องเจอคุณพ่อตรงไหน
3: เดี๋ยวจะเจอกันที่หน้าเตาอบเลยครับเดี๋ยวคุณพ่อจะโชว์
1: วิธีเดี๋ยวเจอกันหน้าเตาอบแล้วยังไง
0: เจอพ่อหน้าเตาอบเลย
3: โอเคเตาอบไม้
0: โอเคได้ถ้างั้นเดี๋ยวไปเจอคุณพ่อกันเลย
3: ครับผมครับเชิญครับ
0: เชิญ

0: ไฟฟ้าแต่ว่าการทำร้อนระบบไอ้ฮีเตอร
1: ์ครับ
2: ใช่ฮีเตอร์
1: คือเราต้องมาอบเองถูกไหม
0: อบเอง
1: เรารับไม้มาแล้วก็มาจัดการแบ่งส่วนแล้วก็มาอบเองเหรอ
0: ใช่ครับคือถ้าเป็นสวนปลูกสวนต
1: ั
0: วก็ปลูกแหละแต่ว่าถ้าเป็นของไม้อปอที่คุณต้นคุย
1: ครับ
0: เมื่อกี้มันจะยุบยุบไม้จะประมาณ30ปีขึ้นนะ
1: โอเค
0: ทีนี้พอเราจะซื้อไม้

0: พอตัดห้าปีพวกพอตัดปุ๊บ
1: ตลาด
0: อย่างชาวบ้านทั่วไปนะเขาจะเอามาทำเลยอย่างเงี้ย
2: เ
0: รามาเรื่อยนะโอ้เป็นน้ำอยู่เลยนะ
1: ยังแฉอยู่
0: ความชื้นนี่80-100%เลย
1: แบบเปียกเลย
0: แต่ไม้อปอที่ไม้ขององค์การป่าไม้เนี่ยความชื้นอยู่ประมาณไม่เกิน40
1: อ๋อก็เรียกว่าตัดลงมาแล้ว
0: ใช่แต่ตัวนี้อะไรที่เรามาอบที่ผมจะใช้เพราะมันจะไม้จะมีคุณภาพกว่าผมก็เลือกใช้ไม้ขององค์การป่าไม้
1: เพราะฉะนั้นเนี่ยคือการอบในตู
2: ้ข้อดีข้อเสียของระบบอบแบบนี้
0: สำหรับระบบนี้ก็คล้ายกันแต่ว่าอายุการอบมันจะสั้นกว่าเพราะตอนนั้นตัวนั้นมันจะทำความร้อนที่นี่เราค่าใช้จ่ายเนาะ
2: ตัวนั้นคืออ๋อตัวเก่าที่อยู่
0: ตรงน
2: ู้
0: น
2: คือระบบอะไรคะนั้น
0: อันนั้นเป็นระบบอินฟราเรด
2: ตัวเก่าอ๋อแล้วก็เรามาเปลี่ยนเป็นฮีเตอร์แล้ว
0: ใช่ครับ
2: ฮีเตอร์ข้อดีของฮีเตอร์ตัวนี้เขาบอกเห็นบอกว่าคุมอุณหภูมิอะไรได้
0: ฮะคงที่แล้วก
1: ็
0: จะต้องมีระบบข้างในนะมีพัดลมนะพอมันร้อนทำความร้อนเสร็จปุ๊บเนี่ยเราก็จะมีคอนโทรลเนา
2: ะ
0: จะตั้งอุณหภูมิไว้ว่าก็แล้วแต่แล้วว่าไม
2: ้
0: ขนาดไหนความหนาเท่าไหร่นะฮะอาจจะ2วันแรกอาจจะประมาณ50องศาอย่างเง
2: ี้
0: ยตั้งไว้อีก2วันก็มาปรับก็เป็น60
2: อ
0: ยู่ๆอยู่80แล้วก็ไม่ได้
1: มันจะที่คุยนะคือแบบว่าถ้ามันอยู่ๆมันเปียกไปแห้งเลยมันก็จะงอเสียรูป
0: บิดมันแบบมันเหมือนสะดุ้งเน
1: า
0: ะ
1: ใช่ใช่ตกใจ
0: อะไรอยู่ๆมาเดี๋ยวหนาวเดี๋ยวร้อนอะไรเงี้ยประมาณ
1: ไม้อเจย
0: ไม่ได้
1: คันนี้เราเดี๋ยวไปดูการทำเฟอร์นิเจอร์บ้างแหละได้งั้นแหละ พ่อเด
0: ี๋ยว
1: ไปทางไหน
0: ทีนี้นะครับ
1: โอเคได้
0: เชิญเลย
2: ขอบคุณมากนะคะ
1: รับลูกต่อมาจากคุณพ่อเรามาอยู่กับคุณ
2: ต้องยังทันแบบว่าเปลี่ยนไม่ทันเลยนะเมื่อกี้
1: เราอยู่กับคุณติ้งนะครับสวัสดีครับ
3: สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ
1: โอ้โหนี่คือไม้อะไรเนี่ย
3: อันนี้จะเป็นไม้สัก
1: ไม้สักเลย
3: ว่าหนาความหนาก็คือ4x4 นิ้วเลย
1: เป็นก้อนเลยนะเป็นก้อนไม้เลยอันนี้เห็นมีมาร์กอะไรไว้ด้วย
2: ใช่
1: ก็คืออันเนี้
2: ย
1: ถ้าเกิดว่าเห็นชิ้นเนี้ยเดาๆเลยก็คือเอาไว้ทำเป็นขาอะไรสักอย่างมันก็ลักษณะเหมือนจะเป็นขาแบบขาคู่
3: ใช่ค่ะขาคู่ค่ะก็คือของทางติ้งนะคะก็คือจะมาทำเป็นตัวเตียง
1: เ
3: รียกว่าขาคู่ทำเตียงได
1: ้
3: แหย่งได้ต่างได้นี่ค่ะก็เราจะเนี้ยค่ะในการ
1: อันนี้คือเทมเพลต
3: ใช่เทมเพลตแล้วก็ใช้ฝีมืองานคราฟต์ก็คือเรามาวาดใช้ปากกาวาดตรงส่วนนี
1: ้
3: นะคะแล้วก็วาดเป็นตัวขาได้เลย
1: ครับผม
3: ควานได้เลย
1: อ๋อแล้วก็ควาน
2: ไม้หลังจากที่เมื่อกี้ทำการอบเสร็จแล้วคือมาลงตรงนี้ทำได้เลย
3: ใช่ก็ประกอบเป็นส่วนขาส่วนท็อปส่วนข้างอะไรเงี้ย
2: ข
3: าที่จะมาประกอบเป็นเตียงเป็นแยง
1: พอทำเฟอร์นิเจอร์ไม้สักอ่ะมันมีข้อควรระวังอะไรบ้างไหม
3: ครับข้อควรระวังก็เวลาการขนย้าย
1: เ
3: นี่ยค่ะเวลาการยกการอะไรอย่างเงี้ยก็ต้องระมัดระวังนิดนึงน
2: ะคะ
3: เพราะว่าเวลาเราเอาไปโดนอะไรอย่างเงี้ยมันก็อาจจะมีการบินการอะไรอย่างเง
2: ี้
3: ย
1: คือไม้สักไม่ใช่ไม้เนื้อแข็ง
3: ค่ะ
1: นะต้องบอกก่อนนะหลายคนเข้าใจผิดนะว่าไม้สักปวกไม่กิน
2: เ
1: ป็นไม้เนื้อแข็งแน่ๆไม่ใช่นะครับเป็นไม้เนื้อกลางนะมันและเป็นไม้เนื้อเนียนด้วยเหมาะสำหรับการแกะสลักต่าง
2: ๆ
1: งานคราฟต่างๆเพราะฉะนั้นเวลาที่ขนย้ายจำเป็นต้องระวัง
3: ใช่
1: มันจะเนี่ยอย่างขอบคมๆเงี้ยไปกระทบปุ๊บนี่บิดเลย
3: ก็มีบิดมีหักนิดนึงค่ะ
1: ต้องระวังนะ
3: ค
1: ือไม้มันสวยจริงแต่ว่าต้องดูแลรักษาด้วยถูกไหมฮะ
2: นี่เห็นอะไรด้วย
1: เอ้ยอะไรอ่ะ
3: มีตัวงานแกะสลักเป็นรูปช้างนะคะ
1: ครับ
3: ซึ่งตัวนี้สามารถเอาไปอะแดปทำเป็นพนักพิงเก้าอี้นะคะหรือว่าพนักพิงในส่วนของแยงต่างๆ
2: ค่ะก็เป็นลายตกแต่งหรือว่าสร้างเอกลักษณ์ให้กับชิ้นงานนั้นๆได้
3: ใช่
2: อ
3: ัน
2: นี้เห็นมีแบบว่าเป็นเทมเพลตวาดมา
1: แบบ
2: อันนี้คือแกะสลักยังไงคะคือทำมือเลยหรือว่า
1: ฉลุนี่คือเขาใช้ฉลุใช่ไหม
3: ใช่ฉลุค่ะคือเบื้องต้นเนี่ยต้องบอกว่าตอนแรกเนี่ยคือเราพอเราเตรียมไม้เสร็จแล้วนะคะไม้แผ่นเนี่ยก็จะมีทีมช่างงานฝีมือนะคะเขาก็อาจจะนำรูปภาพมาดูไว้ก่อนแล้วเราก็ใช้ปากกาเนี่ยค่ะวาดได้เลย
1: ครับ
3: หลังจากนั้นเสร็จปุ๊บเราก็เอาไปใส่ในเครื่องฉลุ
1: ครับ
3: ค่ะแล้วก็ใช้มือเนี่ยทำตาม
1: คือ
3: เลื่อนลายได้เลย
1: คุณผู้ชมนะชี้ดูนิดนึงอันนี้ที่เห็นเขาจุดๆเนี่ยไม่ใช่เขาเจาะเล่นนะฮ
3: ะ
1: เขาเจาะไว้ให้ใบเลื่อยลงนะฮะ
3: ใบ
1: เลื่อยลงแล้วเขาจะได้เดินเลื่อยตามเส้นนี้ได้นะฮ
3: ะ
1: แล้วหลังจากที่มันฉลุเป็นรูเป็นร่องเรียบร้อยแล้วเนี่ย
3: ค
1: ่อยเอามา
2: ตัดมาแต่ง
1: เจียน
3: ใช่ไ
1: หมฮะเจียนให้มัน
2: เรียกตะไบ
3: ได้สวยงาม
2: มันมีความแฮนด์เมดอยู
1: ่ใช่ใช่
2: ไม่ได้แบบมันไม่เหมือนแบบใช้เลเซอร์ตัดอะไรอย่างเงี้ยจะมีความแบบว่าองศาของการขัดนี่มันดูมีความยาวนิด
1: มันดิบๆหน่อยอะไรเงี้ยซึ่งที่นี่ก็คือทำมือเป
3: ็
1: นงานคราฟต์จริงๆนะฮะ
2: เรามีวิธีการเลือกไม้ที่จะเอามาแต่ละส่วนเอามาทำเฟอร์นิเจอร์ยังไงบ้างคะ
3: ค่ะวิธีการเลือกไม้นะคะเราก็จะสังเกตได้จากอย่างเงี้ยค่ะนี่คือตัวอย่างของเราเนาะเราก็จะเลือกส่วนที่มันเป็นแกนไม้
2: ค่ะ
3: พราะว่าเราจะไม่เลือกส่วนที่มันเป็นตัวกะพี้ขาวหรือว่า
4: อันนี้นะขาวๆเนี่ยนะฮะ
3: ใช่ใช่

0: ก
1: ็คือเวลาเขาเจียออกเขาเจียส่วนขาวออกนั่นแหละ ใช่ไหมฮะเหลือตัวที่เป็นแก่นไว
2: ้
1: ครับผม
0: โอเคแล้วอย่างนี้อย่างไม้สักเนี่ยมันมีปลวกมากินบ้างไหมคะ
2: ค่ะปลวกเนี่ยคะต้องอธิบายก่อนเลยว่าอย่างไม้ที่เรามาทำนะคะก็จะมีอายุการใช้งานประมาณ 20-30 ปีในการทำเนาะแล้วก็เราก็มีตั้งแต่เตาอบอินฟราเรดแล้วก็มีแบบฮีเตอร
1: ์
2: ซึ่งความชื้นเนี่ยจะไม่เกิน 12% นะคะก็ตัวเนี้ยก็คือจะลดการ
1: ลดความเสี่ยงในการที่ปวดจะมากิน
2: ใช่ใช่ค่ะ
1: เพราะมันแห้ง
2: แต่ว่าเดิมเนี่ยไม้สักอะค่ะถ้าเป็นจากบ้านเรือนเก่าเนี่ย50-100ปีเนี่ยมันก็จะมีเหมือนน้ำยาในการป้องกันปลวกนะคะเวลาปลวกเนี่ยมันจะได้กินอะไรพวกนี้มันจะกลัวเลย
0: ค่ะ
2: มันจะค่อนข้างกลัวนะคะแต่ว่าของเราเนี่ยเราจะมีทั้งการป้องกันในการใส่น้ำยาการปลวกเข้าไปเนาะแล้วก็รวมถึงเตาอบที่พูดถึงเมื่อกี้นะคะส่วนมากเนี่ยปลวกเนี่ยเขาจะกินในส่วนที่มันเป็นตัวกระพี้สีขาว
1: ตัวขาว
2: แบบนี้นะคะแต่ส่วนที่เราแบบเป็นตัวแกนอย่างเงี้ยคือปลวกเนี่ยจะเข้าไม่ถึงอยู่แล้ว
1: คือเหมือนอันนี้มันจะอ่อนกว่าแหละขาวๆเนี่ยอันนี้จะเหมือนเป็นเนื้อที่แบบว่าแน่นกว่าเนาะปลวกน่ากินอะไรอย่าง
0: น
1: ี
0: ้ต่อให้เป็นไม้สักเขากินพวกกระพี
2: ้ค่ะแต่น้อยมากๆนะคะปกติคือปลวกเนี่ยเขาจะเข้าถึงประมาณแบบไม้อายุประมาณ 5-10 ปีแต่ถ้าเป็น 20-30 ปีเนี่ยคือค่อนข้างแบบลดความเสี่ยงละใช่
0: ขึ้นอยู่กับอายุของไม้ด้วย
2: ใช่
1: ยิ่งแก่ยิ่งบอด
0: ใช่ที่บอกว่าเรือนไทยเก่าๆที่แบบ50ปี100ปีก็คือไม่มีแล้วเหมือนเขาแก่งกล้าแล้วเลเวลอัพแล้วปลวกไม่มาแล้วอ
1: ๋
0: อแต่เด็กๆก็อาจจะยังมีอยู
2: ่
0: ก็คอยระวังเอาไว
2: ้ค่ะแต่น้อยมาก
1: ๆก็ได้เรียนรู้เรื่องราวของการทำเฟอร์นิเจอร์ไม้สักนะฮะเรามากันถึงแหล่งเลยช่างประจำบ้านออนทัวร์มาทัวร์ถึงแพร่เลย
0: มาไกลเลยมาดูแหล่งเลย
1: ใช่ที่เรียกว่าเป็นแหล่งไม้สักทองที่ดีที่สุดในประเทศ
0: ค่ะ
1: เนาะคือถ้าคิดถึงไม้สักทองก็คิดถึงแพร่ขอบคุณคุณติ้งมากเลยที่วันนี้มาให้ความรู้กับเรานะรวมถึงคุณพ่อและคุณเติ้ลด้วยนะฮะแล้วก็วันนี้เราไปเจอพี่น้อยมาพ
0: ี
1: ่ดีเอ็มเนาะก็ได้เจอการทำงานอีกลักษณะหนึ่งอาจจะเป็นโลคอลแล้วก็อาจจะมีกรรมวิธีที่ชาวบ้านแล้วก็น่าสนใจไปอีกแบบหนึ่ง
0: อ
1: ันนี้ก็จะเป็นกึ่งอุตสาหกรรมที
0: ่
1: มีมาตรฐานต่างๆแล้วก็มีกรรมวิธีต่างๆที่อาจจะใช้ความทันสมัยเข้ามาช่วย
0: ได้เห็นทั้งสองสเกลเลยในอุตสาหกรรมนี้
1: สไตล์ของเฟอร์นิเจอร์ถ้าคุณยังชอบสไตล์ที่เป็นทรดิชันอลยังชอบสไตล์ที่เป็นเก่าแพร่ก็ยังไม่ทิ้งครับก็ยังมีเฟอร์นิเจอร์เหล่านั้นให้คุณได้เลือกซื้อไปใช้ในบ้านอยู่คุณพ่อคุณแม่คุณตาคุณยายคนไหนยังชอบก็เลือกใช้ได้แต่ใครที่เป็นเรียกว่าเป็นคนสมัยใหม่เป็นวัยรุ่นที่วุ้ยรู้สึกว่าอยากได้เฟอร์นิเจอร์ที่โมเดิร์นขึ้น
0: ม
1: ินิมอลขึ้นเรียบง่ายขึ้นเท่ขึ้นแพร่ก็มีให้คุณแล้วปัจจุบันน
0: ี้
1: นะฮะวันนี้ก็ขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ
2: สวัสดี
0: คร
2: ับ
0: สว
2: ั
0: สดีค่ะ
1: บ้านนี้นี่คืออยู่มานานไหมครับ
3: ตั้งแต่สร้างเลยค่ะ
1: ตั้งแต่สร้างเลย
3: ใช่พ่อกับแม่ช่วยกันสร้างแล้วก็เด็กๆกันตอนนั้นก็ประมาณขวบกว่าพอผ่านการเวลาอย่างเงี้ยมันก็เริ่มทรุดโทรมไม้มันก็หดแบบนี้เลยค่ะมันก็ลอกไอ้ที่ทำไว้อะถ้าลมมาฝั่งเนี้ยก็จะมีปัญหาน้ำเข้า
1: เนี่ย
3: ก็จะ
1: ลอยน้ำเลย
3: ลอยน้ำใช่
1: นี
4: ่จริงๆเราสามารถเปลี่ยนใหม่หมดเลยได้นะคะแต่ว่าตอนนี้เราอยากให้เห็นว่าไม้เนี่ยมันสามารถซ่อมแซมได
1: ้เออใช่ใช่ใช่
4: จัดเก่าให้มันเป็นใหม่ได้
5: Amarin TV
6: สื่อไหนมาแรงเป็นที่น่าสนใจและท็อปฟอร์มที่สุดในตอนนี้ติดตามเราได้ที่ปักหมุดสื่อศาลปกครองค่ะปักหมุดสื่อศาลปกครองในวันนี้มีสื่อประชาสัมพันธ์ของศาลปกครองที่น่าสนใจมานำเสนอค่ะนั่นคือคู่มือแนะนำการใช้งานระบบศูนย์การเรียนรู้ศาลปกครองออนไลน์ Allcloud ค่ะคู่มือนี้จะแนะนำขั้นตอนในการเข้าใช้ระบบทุกหมวดหมู่สามารถเข้าไปศึกษาองค์ความรู้ที่เกี่ยวกับศาลปกครองวิธีพิจารณาคดีปกครองและแนวทางการปฏิบัติราชการที่ดีจากคำวินิจฉัยของศาลปกครองผ่านระบบออนไลน์ได้โดยง่ายและสะดวกมากยิ่งขึ้นค่ะโดยคุณผู้ชมสามารถเปิดอ่านและดาวน์โหลดไฟล์ได้ที่ allcloud.admincourt.go.th คลิกเลือกหนังสืออิเล็กทรอนิกส์หรือเว็บไซต์ศาลปกครอง www.admincourt.go.th

ภายในคู่มือคุณผู้ชมจะได้ทำความรู้จักกับศูนย์การเรียนรู้ศาลปกครองออนไลน์ทั้งระบบเรียนออนไลน์ระบบดูถ่ายทอดสดระบบสื่อการเรียนรู้ระบบหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ที่ทันสมัยและระบบค้นรายการหนังสือครบทุกองค์ความรู้เกี่ยวกับศาลปกครองผู้สนใจสามารถเข้าใช้งานศูนย์การเรียนรู้ศาลปกครองออนไลน์หรือออคลาวด์ได้ทางเว็บไซต์ocloud.admincourt.go.th หรือเว็บไซต์ศาลปกครอง www.admincourt.go.th และแอปพลิเคชัน ocloud ซึ่งรองรับทั้งระบบ iOS และ Android รวมทั้งแนะนำการลงทะเบียนและสมัครสมาชิกเพื่อประโยชน์แก่ผู้ใช้งานระบบเรียนออนไลน์ e-learningสำหรับผู้ที่ต้องการเรียนออนไลน์คู่มือนี้จะแนะนำวิธีค้นหาวิชาที่คุณผู้ชมสนใจวิธีการลงทะเบียนและขั้นตอนต่างๆที่ต้องปฏิบัติในการเรียนวิชานั้นๆระบบดูถ่ายทอดสดไลฟ์สตรีมมิ่งคุณผู้ชมที่สนใจรับชมการถ่ายทอดสดการจัดอบรมสัมมนาที่สำนักงานศาลปกครองจัดขึ้นคู่มือนี้จะแนะนำวิธีการเข้าระบบการถ่ายทอดสดการเช็คปฏิทินออกอากาศเพื่อไม่ให้พลาดการถ่ายทอดสดและการเข้ารับชมย้อนหลังหากไม่สามารถรับชมในวันถ่ายทอดสดได้ระบบสื่อการเรียนรู้ Knowledge ศูนย์การเรียนรู้ศาลปกครองออนไลน์มีสื่อการเรียนรู้มากมายหลายประเภทเช่นสื่ออินโฟกราฟิกสื่อวิทยุพอดแคสต์และสื่อวิดีทัศน์ซึ่งคู่มือนี้จะแนะนำวิธีการเลือกสื่อประเภทต่างๆค้นหาสื่อที่ต้องการและวิธีบันทึกไฟล์สื่อการเรียนรู้เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ต่อไปค่ะระบบสืบค้นข้อมูลหนังสือไลบรารีหากคุณผู้ชมต้องการค้นหาหนังสือจากหอสมุดกฎหมายมหาชนศาลปกครองซึ่งมีหนังสือที่น่าสนใจมากมายหลายประเภทในคู่มือจะแนะนำวิธีการเลือกหนังสือและค้นหารายการหนังสือได้โดยง่ายซึ่งสร้างความสะดวกรวดเร็วและตรงตามความต้องการของผู้ใช้งานระบบหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ e-book มีการแนะนำช่องทางการเข้าสู่ระบบเพื่อค้นหาหนังสืออิเล็กทรอนิกส์

0: และอธิบายวิธีเช็คประวัติการเรียนหรือสืบค้นหนังสือครั้งที่ผ่านมาได้อีกด้วยค่ะคู่มือแนะนำการใช้งานระบบศูนย์การเรียนรู้สารปกครองออนไลน์ออคราวพร้อมให้คุณผู้ชมได้สัมผัสกับโลกแห่งศูนย์การเรียนรู้สารปกครองออนไลน์ที่สะดวกในการเข้าใช้งานรวมทั้งได้รับความรู้และสนุกไปกับประสบการณ์ใหม่เกี่ยวกับสารปกครองและกฎหมายปกครองที่เรามุ่งมั่นพัฒนาเพื่อคุณผู้ชมทุกท่านค่ะครั้งหน้าปักหมุดสื่อสารปกครองจะนำเสนอสื่อประเภทใดห้ามพลาดและฝากติดตามด้วยนะคะ
1: รู้หรือไม่หากประชาชนได้รับความเดือดร้อนเสียหายจากการใช้อำนาจทางปกครองตามกฎหมายหรือการดำเนินกิจการทางปกครองของหน่วยงานทางปกครองและเจ้าหน้าที่ของรัฐและประสงค์จะฟ้องคดีปกครองสามารถยื่นคำฟ้องต่อศาลปกครองโดยทำเป็นหนังสือและใช้ถ้อยคำที่สุภาพทั้งนี้คำฟ้องไม่มีแบบฟอร์มบังคับแต่ต้องมีองค์ประกอบครบถ้วนได้แก่1. ชื่อและที่อยู่ของผู้ฟ้องคดี 2. ชื่อหน่วยงานหรือเจ้าหน้าที่ที่ต้องการฟ้อง 3. การกระทำที่ทำให้ผู้ฟ้องคดีเดือดร้อนเสียหาย 4. คำขอที่ต้องการให้ศาลสั่งโดยต้องเป็นคำขอที่ศาลสั่งให้ได้ตามกฎหมาย 5. ลายมือชื่อของผู้ฟ้องคดีข้อมูลฉับไวไขข้อข้องใจใส่ใจประชาชนสายด่วนศาลปกครอง1355

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับท่านผู้ชมครับพบกันเช่นเคยนะครับในรายการกฎหมายเพื่อประชาชนรายการที่มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชผลิตรายการเพื่อท่านผู้ชมนะครับทุกสัปดาห์ผมท่านอาจารย์ออยและทีมงานก็มารอท่านผู้ชมอยู่ที่หน้าจอโทรทัศน์นะครับเพื่อนำเอาสาระที่เป็นประโยชน์ในส่วนของการนำเอากฎหมายไปใช้ในชีวิตประจำวันนะครับสัปดาห์นี้ก็มีเรื่องสำคัญเหมือนกัน
0: ค่ะ
1: แล้วก็เป็นเรื่องที่ฮือฮากันอยู่ด้วยในปัจจุบันนะเป็นเรื่องอะไรครับอาจารย์
0: เป็นเรื่องเกี่ยวกับสัตว์ค่ะวันนี้นะคะจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับพระราชบัญญัติป้องกันการทารุณกรรมและการจัดสวัสดิภาพสัตว์ค่ะในตอนที่ชื่อว่าองค์กรจัดสวัสดิภาพสัตว์ค่ะ
1: ครับการมีสัตว์เลี้ยงนะครับหรือว่าสิ่งที่เราเลี้ยงดูยังใกล้ชิดนะฮะแต่บางครั้งเนี่ยพอหลังจากที่ความน่ารักหมดไป บางครั้งเขาปล่อยนะครับเหมือนกับที่เราเคยได้ยินไม่เลี้ยงก็ไปปล่อยวัดปล่อยวัดอันนั้นถามว่าทารุณไหมอันนั้นถามว่าทำได้หรือเปล่านะครับหรือเลี้ยงไว้แล้วจะมีสิทธิ์จะตีจะทำอะไรต่างๆเหล่านั้นได้ไหมสิ่งต่างๆเหล่านี้นะครับเป็นเรื่องที่เป็นความห่วงใย
0: เพื่อนร่วมโลก
1: นะครับเพื่อนร่วมโลกนะฮะในการที่จะเข้ามาดูแลในส่วนนี้นะครับนั้นก็มีพระราชบัญญัติฉบับนี้เกิดขึ้นเมื่อไม่นานมานี้เองนะครับซึ่งเดี๋ยวท่านวิทยากรก็คงจะเล่าให้เราฟังนะครับว่าที่มาที่ไปต่างๆเหล่านั้นด้วยนะครับเพราะนั้นวันนี้ผู้ที่จะมาให้ความกระจ่างก็คงเป็นผู้ที่คุกคลีอยู่ในวงการใช่ไหมครับ
0: ใช่ค่ะ
1: เป็นใครคร
0: ับแน่นอนค่ะวันนี้นะคะเราได้รับเกียรติจากอาจารย์สุมาลีจำเริญค่ะท่านเป็นนิติกรชำนาญการสำนักกฎหมายกรมปศุสัตว์ค่ะ
1: สวัสดีครับ
2: สว
1: ั
2: สด
1: ี
2: ค
1: ่
2: ะสวัสดีค่ะ
1: ครับและเช่นเคยนะครับเรามีผู้ร่วมรายการ2ท่านสำหรับสัปดาห์นี้เป็นใครครับอาจารย
0: ์ค่ะท่านแรกนะคะคุณทัพพสารกวาว10ค่ะ
3: สวัสดีครับ
0: และท่านที่2นะคะคุณพรสุขจันทวงศ์ค่ะ
4: สวัสดีค่ะ
1: มีสัตว์เลี้ยงอยู่ที่บ้านบ้างมั้ยครับ
4: มีค่ะ
1: เลี้ยงอะไรคะ
4: สุนัขค่ะ
1: สุนัขของน้อง
3: ไม่มีค่ะเพราะอาศัยอยู่คอนโด
1: อยู่คอนโดห้ามเลี้ยงเนาะ
3: ใช่ครับ
1: ห้ามไหมแอบไหมแอบ
3: ก็คือเขาก็เลี้ยงได้แต่สามารถจะไม่เลี้ยงดีกว่า
1: ไม่เลี้ยงดีครับสุนัขกี่ตัวคะหนูเลี้ยงกี่ตัว
4: 4 ตัว 4 ตัว
1: ไม่เบาเหมือนกันปล่อยวัดไปกี่ตัวแล้วครับไม่นะครับอันนั้นสาระของเรามีอะไรที่น่าสนใจเชิญครับ
5: เซ็งมากเลยพี
6: ่
5: เมื่อวานน่ะเลิกงานก็ช้าแถมฝนตกรถก็ติดอีกกว่าจะถึงบ้านก็มืดน่ะพอไปถึงบ้านนี่นะสลบเหมือดเลยโอ้โหดีนะเมื่อเช้าอ่ะตื่นไหวไม่งั้นว่ะวันนี้ผมลางานแล้วล่ะ
6: ผมก็เหมือนกันแหละโอ้มัวแต่แวะซื้อของใช้ส่วนตัวกว่าจะกลับถึงบ้านก็ดึกมากแล้วแต่กรณีของผมนี่ก็ถือว่าเป็นปกตินะวันไหนไม่มืดผมก็ไม่ถึงบ้านอยู่แล้ว
5: อ้าวว่าแต่แป้งกับเปียป่านนี้ยังไม่มาทำงานอีกเหรอพี
6: ่นั่นสิมีเหตุอะไรหรือเปล่าเนี่ยสายป่านนี้ยังไม่ถึงที่ทำงานอีกนี่ปกติก็มาถึงแล้วนะ
5: นั่นไงพูดปุ๊บก็มาปั๊บเลยแหมอายุยืนจริงๆแม่สองคนนี
7: ้ขอโทษทีนะคะวันนี้มาสายเลยคือเมื่อกี้ระหว่างทางอ่ะมีเรื่องตื่นเต้นมากๆเลยค่ะแป้งเล่าสิโอ้ยใช่ค่ะใช่คือตอนที่พวกเราขับรถมานะคะมีแมวตัวนึงอะค่ะมันวิ่งตัดหน้ารถไปเลยอ่ะดีนะไม่เป็นอะไรมากอ่ะแค่บาดเจ็บเล็กน้อยอ่ะ
8: ใช่

0: เราก็จอดรถแล้วก็ไปช่วยปฐมพยาบาลจนเสร็จจากนั้นก็ช่วยกันตามหาเจ้าของแมวแถวละแวกนั้นน่ะแต่ไม่มีใครรู้จักแมวตัวนี้เลยอ่ะหมดหวังอ่ะสงสารเขามากเลยค่ะ
1: อ้าวแล้วทำไมเปียไม่เก็บมาเอามาเลี้ยงเองอ่ะ
0: ใจน่ะอยากเก็บมาเป็นเจ้าของมากๆอ่ะเพราะแมวมันน่ารักมากจริงๆและอีกอย่างนึงเปียก็เป็นคนที่รักสัตว์มากด้วยแต่กลัวจะเลี้ยงได้ไม่ดีอ่ะค่ะ
2: ใช่เดี๋ยวก่อนนะเอางี้นะคิดออกแล้วถ้าอย่างนั้นอ่ะพวกเราเนี่ยนะมาร่วมกันจัดตั้งองค์กรจัดสวัสดิภาพสัตว์ดีไหมคะจะได้เป็นการช่วยดูแลสัตว์อีกทางนึงไง
1: โอ้โห
2: ดีไหมดีไหม
3: ดีเลยครับเราจะได้มีงานที่ท้าทายเพิ่มมาอีกงานนึงในช่วงวันหยุดเสาร์อาทิตย์ไงล่ะครับ
1: โอ้โหงั้นผมขอร่วมด้วยนะครับคงน่าสนุกน่าดูเลยแหละเล็กอย่างอ่ะถือว่าช่วยเหลือสัตว์ด้วยเป็นเพื่อนร่วมโลกของเราอ่ะได้กุศลผลบุญเยอะเลยนะพี
3: ่สุดยอดเลย
0: แล้วการจัดตั้งองค์กรจัดสวัสดิภาพสัตว์นี่เขาต้องดำเนินการอะไรยังไงบ้างล่ะคะ
3: ผมว่านะเราต้องไปขอขึ้นทะเบียนต่อนายทะเบียนเป็นอันดับแรกเลยแหละ
1: พวกเราสามารถดำเนินการได้ใช่ไหมพี
2: ่น่าจะได้นะคะเพราะว่าองค์กรของเราเนี่ยไม่มีวัตถุประสงค์ทางการเมืองแล้วก็ไม่ได้แสวงหาผลกำไรอะไรด้วย
0: งั้นดีเลยค่ะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเรามาดำเนินการกันเลยไหมคะ
4: ดำเนินการอะไรกันเหรอคะ
2: แยม
4: เอาแฟ้มงาน
1: อ๋อก็พวกเราอ่ะจะดำเนินการจัดตั้งองค์กรจัดสวัสดิภาพสัตว์เนี่ยจ๊ะ
4: ดีจังเลยค่ะอนุโมทนาบุญด้วยนะคะงั้นถ้ามีอะไรให้แยมช่วยบอกแยมได้นะคะ
5: จากกรณีดังกล่าวกลุ่มพนักงานบริษัทมีสิทธิ์ขอขึ้นทะเบียนจัดตั้งองค์กรจัดสวัสดิภาพสัตว์ต่อนายทะเบียนได้หรือไม่ก็ได้ขอไม่ได้
6: นะครับก่อนตอบอธิบายกติกานะฮะมือวางที่แป้นแล้วแย่งกันกดสัญญาณไฟใครได้สัญญาณก่อนมีสิทธิ์ตอบก่อนตอบก่อนถ้าถูกได้2คะแนนถูกทีหลังได้คะแนนเดียวนะฮะงั้นแย่งกันกดสัญญาณนะครับพร้อมนะครับพร้อมแล้วกดครับค่อยๆคืบคลานไปนะครับคุณพรสุขนะครับคิดว่าได้ไหมครับเราจัดตั้งกันเราเป็นพนักงานบริษัทเนี่ยไปขอจัดตั้งเป็นองค์กรจัดสวัสดิภาพสัตว์ถามว่าทำได้ไหมข้อกอได้ข้อขอไม่ได
7: ้ตอบกอค่ะ
6: ได้ครับ
7: คิดว่าได้ค่ะเพราะว่าคนอาจจะยังไงรวบรวมรายชื่ออะไรอย่างเงี้ยค่ะ
6: ทำได้นะครับสามารถทำได้นะครับขอบคุณนะคุณทัพสารได้ไหมครับ
8: ขอเป็นข้อขอละกัน
6: ไม่ได้
8: เพราะคิดว่าไม่ได้เพราะว่าเป็นเรื่องกับการแบบช่วยเหลือสัตว์เนี่ยมันต้องแบบผ่านหลายองค์กรนะฮะเพราะมันต้องมีแบบใบขออนุญาตด้วย
6: น่าจะเป็นสวัสดิการของรัฐมากกว่าหรือเปล่า
8: ใช่ครับประมาณนั้น
6: น่าจะยังไงนะครับแต่ทางนู้นบอกว่าเอกชนก็ทำได้เราก็ทำกันเองได้ได้จริงหรือเปล่านะครับต้องไปถามอาจารย์แล้วครับขอบคุณฮะได้ไหมครับอาจารย์ฮะ
9: ค่ะในส่วนของพระราชบัญญัติป้องกันการทารุณกรรมและการจัดสวัสดิภาพสัตว์พ.ศ. 2507นะคะในมาตรา11เนี่ยกำหนดไว้ว่านะคะคณะบุคคลหรือนิติบุคคลนะคะที่มีวัตถุประสงค์หรือว่าดำเนินกิจกรรมเกี่ยวกับการป้องกันและการดำเนินการจัดสวัสดิภาพสัตว์เนี่ยค่ะแล้วก็ไม่ได้มีวัตถุประสงค์ทางการเมืองหรือแสวงหากำไรหรือนำรายได้มาแบ่งปันกันเนี่ยค่ะมีสิทธิ์ขอขึ้นทะเบียนต่อนายทะเบียนเป็นองค์กรจัดสวัสดิภาพสัตว์นะคะซึ่งหลักเกณฑ์เนี่ยจะอยู่ในตัวประกาศกรมสัตว์เรื่องหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขในการขึ้นทะเบียนองค์กรจัดสวัสดิภาพสัตว์และสถานพยาบาลสัตว์พ.ศ. 2517นะคะฉะนั้นเนี่ยจากเคสสตัดดี้เมื่อสักครู่นะคะจะเห็นว่าเป็นคณะบุคคลเนี่ยก็สามารถจะรวมกลุ่มกันเพื่อก่อตั้งนะคะขึ้นทะเบียนเป็นองค์กรจัดสวัสดิภาพสัตว์ได้นะคะตามมาตรา11
6: ถ้าในส่วนของบอกไม่เกี่ยวข้องกับการเมืองเนี่ยดูยังไงอาจารย์นะ
9: ดูตามวัตถุประสงค์อะค่ะคือจะมีว่าต้องดูรายละเอียดว่าวัตถุประสงค์ที่ก่อตั้งขึ้นเนี่ยไม่ได้มุ่งผลทางการเมืองแล้วก็ไม่ได้แสวงหารายได้มาแบ่งปันกันไม่ได้เป็นการแสวงหากำไรนะคะก็คือโดยภาพรวมคือเพื่อการกุศลเพื่อการจัดสวัสดิภาพสัตว์จริงๆนะคะก็สามารถดำเนินการได
6: ้คือถ้าไปเกี่ยวข้องการเมืองไม่ได้ถ้าแสวงหากำไรรายได้อะไรมาแบ่งปันอันนี้ไม่ได้เลยนะฉะนั้นตรงนี้ก็คือตั้งขึ้นมาเพื่อที่จะดูแลนี่แล้วจริงๆมีเยอะไหมคะที่ผ่านมาปี2ปีนี
9: ่ตั้งแต่กฎหมายใช้บังคับมาตั้งแต่27ธันวาคม2557นะคะตอนนี้เนี่ยมีองค์กรจัดสวัสดิภาพสัตว์เพียง

0: ทั้ง8องค์กรด้วยกันก็จะมีทั้ง NGO มีทั้งมหาวิทยาลัยอะค่ะก็ทั้งหมด8องค์กรเนี่ยค่ะ
1: ก็ถือว่าไม่เยอะนะ
0: ก็ไม่เยอะค่ะแต่ว่าคือต้องเป็นคนที่ใจรักสัตว์จริงๆอะค่ะต้องเป็นการกุศลจริงๆอะค่ะ
1: จริงๆแล้วต้องการเยอะไหมฮะจริง
0: ๆจริงๆก็ยิ่งเยอะยิ่งดีค่ะ เป็นการคุ้มครองสวัสดิภาพสัตว์และก็จัดสวัสดิภาพให้สัตว์ด้วยค่ะ
1: ทีนี้กลุ่มคนนี้ต้องกำหนดไหมครับว่าต้องจำนวนเท่าไหร่อะไรมีขั้นต่ำไหมครับ
0: มีขั้นต่ำค่ะคือในตัวประกาศกรมศาสตร์เรื่องหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขในการขึ้นทะเบียนเป็นองค์กรจัดสวัสดิภาพสัตว์และสถานเวชศาสตร์257เนี่ยในส่วนของคณะบุคคลเนี่ยคือขั้นต่ำไม่น้อยกว่า10คนนะคะแล้วก็ต้องเป็น คนต่างด้าวไม่เกิน3คนด้วยค่ะ
1: คำว่าสวัสดิภาพสัตว์เนี่ยมันพอเห็นภาพให้ได้ไหมครับว่ามันหมายถึงอะไรบ้างอาจารย์
0: สวัสดิภาพหรือว่า animal welfare คือจัดให้สัตว์เนี่ยได้รับความสุขสบายตามสภาพของสัตว์นั้นๆ นะคะว่าอย่างถ้าเป็นช้างเนี่ยก็ต้องมีน้ำมีหญ้าให้เขากินเนี่ยค่ะคือตามสภาพซึ่งจะมีลักษณะที่แตกต่างกันไปในแต่ละชนิดสัตว์นั้นๆ นะคะซึ่งหลักเกณฑ์วิธีการเนี่ยต้องออกเป็นประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ซึ่งตอนนี้ก็ยังอยู่ระหว่างการออกเพราะว่าการที่กำหนดเป็นหลักเกณฑ์ที่เป็นสวัสดิภาพเป็นกลางๆสำหรับสัตว์แต่ละชนิดเนี่ยค่อนข้างจะต่างกันนะคะอย่างเช่นสัตว์เลี้ยงไว้ใช้งานสัตว์เลี้ยงไว้เพื่อการแสดงหรือว่าสัตว์เลี้ยงเพื่อเป็นเพื่อนเนี่ยค่ะการจัดสวัสดิภาพเนี่ยค่อนข้างจะแตกต่างในสาระสำคัญนะคะฉะนั้นเนี่ยต้องมีหลักเกณฑ์ที่เป็นเกณฑ์กลางที่สามารถจะรับได้และที่สำคัญเนี่ยคือสัตว์มีความสุขแล้วมนุษย์คือคนเลี้ยงก็มีความสุขด้วยค่ะไม่ได้เป็นการรัดตึงจนเกินไปสำหรับคนเลี้ยงสัตว์ด้วยค่ะ
1: มันก็จะเป็นกลุ่มสัตว์เลี้ยงที่เอามาใช้งานสัตว์เลี้ยงไว้เพื่อการแสดงอะไรต่างๆมีเป็นกลุ่มใช่ไหมแต่ไม่ได้ระบุประเภทของสัตว์ว่าต้องเป็นแมวเป็นนกเป็นอะไรต่างๆ
0: ใช่ต้องแบ่งเป็นกลุ่มใหญ่นะคะแล้วก็ที่สำคัญคือต้องเป็นเกณฑ์กลางๆที่สามารถรับได้นะคะสำหรับคนที่เลี้ยงสัตว์ทุกชนิดด้วยค่ะ
1: เพราะเห็นเมื่อเร็วๆนี้มีเลี้ยงหมูใช่ไหมชื่ออะไรนะจำไม่ได้ที่ตัวใหญ่ๆเขาแรกบอกว่าหมูแคระเลี้ยงไปเลี้ยงมาตัว เอาขึ้นไปนอนด้วยอันนี้ก็ถือว่าอยู่ในกลุ่มได้เหมือนกันใช่ไหมฮะ
0: ค่ะเป็นสัตว์ที่เลี้ยงไว้เป็นเพื่อนค่ะ
1: ที่เลี้ยงไว้เป็นเพื่อนนะครับครับก็คงชัดเจนนะครับขอบคุณท่านอาจารย์นะครับนั่นก็ชัดกันแล้วนะครับในเรื่องของสวัสดิภาพสัตว์ว่ามีกลุ่มก้อนนะครับอย่างไรบ้างสำหรับกลุ่มของสัตว์แล้วก็วิธีการคณะบุคคลก็ได้นิติบุคคลก็ได้ในการที่จะจัดตั้งองค์กรโดยที่ไม่เกี่ยวข้องกับการเมืองไม่แสวงหากำไรหรือรายได้ต่างๆแล้วนำมาแบ่งปันนะครับเป็นองค์กรที่มาด้วยใจจริงๆนะครับนั้นก็ทางกรมก็มีงบประมาณสนับสนุนบางส่วนนะครับนั้นอันนี้ก็คือช่วยนะครับในทางที่ทำให้ใจที่ดีนั้นก็สามารถเดินหน้าไปได้ด้วยเหมือนกันนะฮะก็ถือว่าสำคัญนะครับขอบคุณครับใครได้คะแนนครับ
2: ข้อนี้นะคะคุณพรสุขตอบถูกค่ะ
1: เอาละครับไปทำคะแนนต่อในข้อที่2ครับ
3: เสร็จสักทีนี่ก็จะไม่เสร็จซะแล้วนี่ก็ได้เวลาเลิกงานแล้วงั้นเดี๋ยวจอยขอตัวไปเข้าห้องน้ำก่อนนะคะ
4: ค่ะ
3: ถ้ามีโทรศัพท์เข้ามาฝากรับด้วยนะ
5: จ
3: ้ะเก่งจะ5โมงแล้วนะ
5: เน่
3: จะ5โมงแล้วเหร
5: อที่รีบไปไหนเลยจ๊ะเนี่ยทุกทีก็เห็นอยู่ OT นี่นะ
3: ก็หมาที่บ้านอ่ะมันไม่สบายนะสิคะจะพาไปหาหมอค่ะ
5: อะไรนะจะพาหมาไปหาหมอเหรอจ๊ะเก่ง
3: ใช่ค่ะไม่รู้ว่ามันเป็นอะไรอะค่ะสงสารมันก็เลยเดี๋ยวแบบเดี๋ยวทำข้อมูลตรงนี้อีกนิดนึงอะเดี๋ยวก็จะรีบกลับแล้วค่ะ
5: พูดถึงหมานะวันก่อนนู้นเนี่ยพี่ขับรถผ่านสวนสาธารณะเห็นคนเอาหมาพี่ปล่อยด้วยนะพวกปล่อยหมาลงพื้นเนี่ยเขาก็ขับรถหายไปเลยอะ
6: เอ้าทำแบบนี้ได้ด้วยเหรอไม่มีปัญญาจะเลี้ยงหมาและเอามันไปปล่อยทิ้งๆกว้างๆแบบนี้ทำได้ด้วยเหรอ
3: นั่นน่ะสิคะไม่รักมันแล้วอ่ะเอามันมาเลี้ยงทำไมมันก็มีหัวใจเหมือนคนนั่นแหละค่ะเพียงแต่ว่ามันพูดไม่ได้น่าสงสารหมาตัวนั้นจังเลยนะคะเนี่ยเจ้าของมันอ่ะทำไมใจดำจังเลยอ่ะ
5: แหมเขาก็คงมีเหตุผลของเขาแหละที่เอามันไปปล่อยอ่ะนะแต่พี่เพิ่งนึกขึ้นได้ว่าการที่เอาหมาหรือสัตว์เลี้ยงเนี่ยไปปล่อยแบบนี้นะผิดกฎหมายนะเนี่ย
3: ผิดกฎหมายด้วยเหรอคะ
5: ใช่ๆพี่เคยอ่านเจอในเว็บแหละ
6: นี่ถ้าผิดกฎหมายอ่ะก็ต้องมีบทลงโทษเจ้าของสัตว์เลี้ยงที่นำมันมาปล่อยนะ

0: แล้วที่พี่ชายอ่านเจอเนี่ยบทลงโทษเขาว่ายังไงบ้างเหรอคะ
1: เฮ้ยนั่นน่ะสิ
2: บทลงโทษเหรออ
0: ืม
2: อ่านแล้ว
1: ว่าไง
2: แล้วก็ลืมไปแล้วจ้ะเอ้าก็พี่ไม่เคยคิดจะเอาเขาไปทิ้งนี่นะก็เลยไม่ได้จำมาดิ
3: จากกรณีดังกล่าวในกรณีที่นายทะเบียนมีคำสั่งไม่รับขึ้นทะเบียนเป็นองค์กรจัดสวัสดิภาพสัตว์ผู้ที่ขออนุญาตมีสิทธิ์อุทธรณ์ต่อคณะกรรมการได้ภายในกี่วันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งคำสั่งก15วันขอ10วัน
4: ครับกติกาเดิมนะครับมือวางที่แป้นนะฮะพร้อมกดสัญญาณนะครับพร้อมแล้ว
5: กดครับ
4: คุณทัพภาษานะครับ15วันข้อก่อ30วันข้อขอในการยื่นอุทธรณ์คำสั่ง
6: พอคิดว่าน่าจะเป็น30วัน
4: 30วันทำไมคิดว่า30วันนะครับ
6: เพราะว่าเรื่องพวกนี้มันต้องอาจจะใช้เวลาในการดำเนินนานอาจจะ
4: ใช้เวลานิดนึง
6: ใช่ครับ
4: ขอบคุณครับคุณพรสุขครับ
7: ตอบ15วันค่ะ
4: 15วันเพราะ
7: เขาอาจจะมีการดำเนินการเรื่องนี้เลยอะค่ะทันทีที่ได้รับเรื่อง
4: น่าจะเป็นการที่เสร็จอย่างรวดเร็วนะครับเอาละครับขอบคุณครับจริงๆแล้วมีเวลาในการอุทธรณ์เท่าไหร่อาจารย์ฮะ
8: ค่ะคือตามพระราชบัญญัติป้องกันการทุรกรรมและการจัดสวัสดิภาพพ.ศ. 2557นะคะในมาตรา17เนี่ยกำหนดไว้เลยว่ากรณีที่มีการยื่นแล้วเนี่ยไม่มีนายทะเบียนไม่รับขึ้นทะเบียนให้นะคะก็มีสิทธิ์อุทธรณ์ต่อกรรมการป้องกันการทุรกรรมและการจัดสวัสดิภาพสัตว์ภายใน15วันนะคะนับจากวันที่ได้รับแจ้งคำสั่งนะคะ
4: 15วัน
8: ใช่ค่ะเป็นกรีนกลางซึ่งในพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองพ.ศ. 2539ก็กำหนดไว้15วันเช่นเดียวกัน
4: ค่ะ15วันทีนี้คณะกรรมการตรงนี้อยู่ที่ไหนอยู่ที่คือไปยื่นที่ปศุสัตว์จังหวัดได้ทุกที่เหมือนกันหรือว่าหรือว่ากลุ่มคณะกรรมการที่ว่าที่เราให้ไปยื่นต่อคณะกรรมการตรงนี้ฮะ
8: คือจริงๆแล้วคณะกรรมการเนี่ยคือส่วนกลางนะคะคือคณะกรรมการก็คือมีปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นประธานนะคะ
4: ค
8: ืออยู่ที่ส่วนกลางแต่ว่าตอนยื่นเนี่ยเนื่องจากว่าตอนขึ้นทะเบียนเราขึ้นทะเบียนกับบริษัทจังหวัดใช่ไหมคะฉะนั้นเนี่ยโดยวิธีปฏิบัติแล้วคนที
4: ่จะไปยื่น
8: ใช่ก็คือยื่นอุทธรณ์ต่อบริษัทจังหวัดแล้วบริษัทจังหวัดจะส่งเรื่องมาที่ส่วนกลางเพื่อยื่นเพื่อเรียกประชุมคณะกรรมการป้องกันการทารุณกรรมและการจัดสวัสดิภาพสัตว์นะคะ
4: ครับครับก็คงชัดเจนนะครับขอบคุณท่านอาจารย์นะครับนั้นก็ถ้าไปยื่นแล้วไม่ได้รับการพิจารณานะครับก็มีสิทธิ์ในการที่จะอุทธรณ์ได้ภายในเวลา15วันนะครับอันนั้นคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ก็จะพิจารณาให้เสร็จสิ้นภายในเวลา45วันนะครับอันนี้ก็คือสิ่งที่สามารถทำได้ในการที่จะจัดตั้งองค์กรในสวัสดิภาพสัตว์ในการที่จะเข้ามาดูแลสัตว์นะครับด้วยเจตนารมณ์ที่ดีนะครับดังนั้นขอบคุณท่านอาจารย์นะครับนั้นข้อนี้ใครได้คะแนนครับ
3: ข้อนี้คุณพรสุขตอบถูกอีกข้อนึงแล้วนะคะขอเสียงตบมือด้วยค่ะ
4: ครับนี่คือสิ่งที่เรานำเสนอในสัปดาห์นี้ในเรื่องของการดูแลนะครับสวัสดิภาพสัตว์ทั้งหลายนะครับป้องกันการทารุณกรรมเรายังมีสาระที่รอเราอยู่นะครับคือช่วงสบายๆกับกฎหมายเพื่อประชาชนสัปดาห์นี้ก็คงเป็นเรื่องที่สำคัญเหมือนกันเนาะเป็นเรื่องอะไร
3: เปลี่ยนโหมดค่ะกลับมาเป็นเรื่องเกี่ยวกับคนบ้าน
4: นะ
3: เป็นเรื่องเช่าค่ะการเช่าบ้านน่าจะเคยเจอกันบ่อยนะคะก็คือเป็นกันเยอะมากเลยค่ะก็คือเช่ากันอยู่ดีค่ะผู้ให้เช่าเนี่ยเอาบ้านออกเอาบ้านไปขายซะงั้น
4: เจ้าของบ้านเอาบ้านไปขายเรายังเช่าอยู่เลย
3: ใช่ทั้งที่มีสัญญาเช่าเอาละสิคะทีนี้หัวอกผู้เช่าจะเป็นอย่างไรนะคะ
4: จะทำยังไง
3: ใช่ค่ะ
4: ไปติดตามคำแนะนำได้จากท่านอาจารย์ทั้งสองท่านนะครับในช่วง
3: สบายๆกับกฎหมายเพื่อประชาชนค่ะ
9: สวัสดีค่ะท่านผู้ชมค่ะ
10: สวัสดีครับ
9: ช่วงนี้ก็พบกับเราสองคนอีกครั้งนะคะในช่วง
10: สบายๆกับกฎหมายเพื่อประชาชน
9: สบายจริงๆนะคะฟังเสียงอาจารย์ก็สบายแล้ว
10: สบายครับวันนี้ผมเชื่อเหลือเกินว่าอาจารย์คงมีเรื่องสบายๆมาถาม
9: สบายสบายสนุกแน่นอนเลยค่ะอาจารย์ครับ
10: ว่ามาเลยครับ
9: ก่อนอื่นถามอาจารย์ก่อนเลยค่ะอาจารย์คะตอนสมัยอาจารย์หนุ่มๆเนี่ยอาจารย์เคยไปเช่าบ้านเช่าอะไรใครเขาอยู่มั้งไหมคะเนี่ยอาจารย
10: ์โอ้ก็ไม่เคยเช่าหรอกผมอาจารย์เป็นเด็กวัดมาโดยตลอดจะไปเช่าใครตอนทำงานก็ไม่ได้เช่าแต่ก็เคยเช่าหัวใจน้องๆไว้สักห้องสองห้อง
9: อะไรจะขนาดนี
10: ้ว่าแต่ว่าอาจารย์วันนี้มีเรื่องเช่าใครเช่าใครยังไงมาถามหรือยังไง
9: มีค่ะอาจารย์ครับมีแน่นอนค่ะก็คือท่านผู้ชมที่ถามมานี่แหละค่ะอาจารย์ท่านผู้ชมบอกว่าท่านผู้ชมเองเป็นคนต่างจังหวัดค่ะอาจารย
10: ์
9: แล้วก็เขาต้องเข้ามาทำงาน

0: ในกรุงเทพก็ต้องมาเช่าบ้านอยู่ใช่ไหมคะอาจารย์บ้านไม่มีพอเช่าเสร็จเรียบร้อยอยู่ไปได้สักระยะหนึ่งปรากฏว่าเจ้าของบ้านเช่ามาบอกว่าเขาว่าจะขายบ้านหลังนี้ให้คนอื่นแล้วค่ะอาจารย์แล้วก็ยังมาบอกให้ท่านผู้ชมเนี่ยขนข้าวขนของออกจากบ้านภายใน20วันเพราะว่าเจ้าของใหม่เขาจะเข้ามาอยู่แล้ว
1: เออ
0: แล้วเจ้าของใหม่เขาก็ไม่ให้เช่าต่อด้วยท่านผู้ชมบอกอ้าวตายสิจะไปหาที่ไหนบ้านเช่าระยะเวลาแค่20วันแล้วข้าวของก็ต้องเยอะตั้งแยะเนี่ยค่ะอาจารย์คะท่านผู้ชมก็เลยถามมาว่ากรณีอย่างนี้ผมต้องออกไหมอาจารย
1: ์
0: ผมอยากจะอยู่ต่อได้ไหมเนี่ยเพิ่งอยู่ไปแป๊บเดียวเองอาจารย์อะไรเงี้ยค่ะอาจารย
1: ์เรื่องนี้ผมว่ามันก็เป็นเรื่องของหัวอกคนยากคนจนที
0: ่
1: เช่าบ้านคนอื่นเหมือนกันนะอาจารย
0: ์ค่ะอาจารย์
1: เอาละผมว่าเรื่องนี้ก็ควรจะรับรู้กันไว้นะทั้งผู้เช่าทั้งผู้ให้เช่า
0: ค่ะ
1: ปกติแล้วอาจารย์ถ้าผู้เช่าผู้เช่าคือคนที่เช่าเขาเนี่ยนะ
0: ค่ะ
1: ตาย
0: ส
1: ัญญาเช่าเลิก
0: อ๋อค่ะ
1: นะฮะโดยหลักแล้วเนี่ยเขาดูเรื่องคุณสมบัติของตัวคุณแต่ปกติแล้วแปลกมากนะถ้าผู้ให้เช่าตายสัญญาเช่าไม่ระงับทายาทยังต้องรับเรื่องนี้ต่อไปเหมือนกันครับกรณีที่ท่านผู้ชมถามมา
0: ค่ะ
1: ปรากฏว่าเขาจะขายผมว่าเขาก็มีสิทธิ์ขายนะอาจารย
0: ์ใช่ค่ะบ้านของเขา
1: คนเป็นเจ้าของที่เจ้าของบ้านเขาอยากจะจำหน่ายจ่ายโอนอยากจะขายเราเป็นเพียงผู้เช่าจะไปห้ามเขาได้อย่างไร
0: นั่นน่ะสิคะ
1: เพียงแต่กฎหมายเนี่ยเขากำหนดไว
0: ้ค
1: ่
0: ะ
1: ไอ้คนที่จะมาซื้อบ้านหรือเป็นเจ้าของบ้านใหม่เนี่ยต้องรับไปทั้งสิทธิการเช่านี้มันเหลืออีก1ปี2ปี30วัน50วันสิทธินี้ยังเป็นของผู้เช่าอยู
0: ่ค
1: ่ะสมมุติว่าบ้านหลังนี้ที่ท่านผู้ชมถามมาเนี่ยเขาเหลือเวลาอีกประมาณ1ปี
0: 1ปี
1: แปลว่าใครซื้อบ้านหลังนี้ไปต้องให้ผู้เช่ารายที่ถามรายนี
0: ้
1: มีสิทธิ์อยู่ต่อไปอีก1ปี
0: 1ปี
1: จะบอกว่าเฮ้ยจะให้ออกเดี๋ยวนี้ฉันจะขายบ้านแล้วหรือฉันซื้อมาแล้วฉันไม่ได้เคยตกลงกับแกแกต้องออกไปเดี๋ยวนี้ทันทีทันใด
0: ไม่ได้ใช่ไหมคะ
1: ไม่ได้เพราะฉะนั้นเรื่องนี้เนี่ยอาจารย์ไม่ได้บอกมาด้วยว่าเขาทำสัญญากันหรือเปล่าน
0: ั่นน่ะสิคะท่านผู้ชมก็ไม่บอกมา
1: ถ้าทำสัญญามีเวลาเหลือเท่าไหร
0: ่นั่นแหละค่ะ
1: คุณยังอยู่ได้ต่อไป
0: ค่ะ
1: แต่ถ้าไม่ได้ทำสัญญา
0: ค่ะ
1: ผู้เช่าไอ้ขอโทษเจ้าของที่คนใหม
0: ่ค่ะ
1: นะฮะเมื่อไม่ได้มีสัญญาไว
0: ้
1: เขาจะบอกเลิกเมื่อไรอย่างไรก็ต้องให้ระยะเวลาการเก็บค่าเช่านั้นพอสมควรเช่นเก็บกันเป็นรายเดือนก็ต้องบอกล่วงหน้ากันเป็นเดือนๆเหมือนกันอย่างนี้เป็นต้นเอาละครับสำหรับกรณีนี้ถามว่าเอ๊ะผมจะอยู่ต่อไปได้ไหมอยากจะดึงเกมหน่อยปกติแล้วเนี่ยผมไม่อยากให้คุณทะเลาะเบาแว้งเพราะเวลาฟ้องเนี่ยมันเป็นเรื่องทางแพ่ง
0: ค่ะ
1: อาจจะต้องใช้เวล่ำเวลาปกติแล้วเจ้าของใหม่เนี่ยเขาก็คงจะเปิดโอกาสให้คุณเจรจาพูดคุยกับเขาดี
0: ๆ
1: ผมว่าเผลอๆ3เดือน6เดือนหรือเผลอๆใจดีๆนะ
0: ค่ะ
1: อาจเป็นปีก็เป็นไปได้นะ
0: อาจจะให้อยู่สักหน่อย
1: แต่พอฟ้องร้องกันแล้วบางทีมัน
0: ไม
1: ่
0: คุ้มกัน
1: มันเกินปีก็เป็นไปได้
0: ใช่ค่ะค่ะแหมท่านผู้ชมคะท่านผู้ชมก็คงจะได้รับคำตอบแล้วนะคะต้องไปดูนะคะว่าที่ท่านผู้ชมทำไว้เนี่ยได้ทำสัญญาเช่ากันหรือเปล่าหรือว่าไม่ได้ทำสัญญาเช่าผลในทางกฎหมายมันก็ต่างกันนะคะแต่อย่างไรก็ตามทำใจสบายๆค่ะยังไงยังได้ยืดต่อดิฉันแนะนำว่าช่วงนี้ไปหาบ้านเช่าเตรียมไว้ก่อน
1: ดีแล้วครับ
0: แล้วก็เดี๋ยวจะได้ขนย้ายออกไปได้ก็ไม่น่าจะมีปัญหาแหมวันนี้เวลาหมดแล้วเราสองคนคงต้องลาท่านผู้ชมไปก่อนนะคะช่วงนี้กลับไปพบกับช่วงต่อไปของทางรายการนะคะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
2: ครับคงได้รับคำแนะนำจากท่านอาจารย์วันชัยและท่านอาจารย์สุจินตนาเป็นที่เรียบร้อยคงสบายใจขึ้นนะครับว่าจะทำอย่างไรนะครับเพราะนั้นปัญหาในเรื่องของการเช่าบ้านเป็นปัญหาที่ค่อนข้างที่จะมีทั้งสองฝ่ายนะครับอันนั้นก็พึงระวังทั้งผู้เช่าและก็ผู้ให้เช่านะครับงั้นอย่าลืมว่าถ้าท่านผู้ชม
3: ค่ะถ้าท่านผู้ชมนะคะมีข้อสงสัยข้อเสนอแนะนะคะหรืออยากจะติชมรายการนะคะก็สามารถเขียนจดหมายหรือไปรษณียบัตรมายังที่อยู่ที่ขึ้นด้านหน้าจอนี้ได้เลยนะคะ
2: เพื่อนำมาใช้ในการที่จะทำให้รายการนั้นน่าติดตามมากยิ่งขึ้นนะครับรายการในวันนี้ต้องขอขอบคุณนะครับท่านนิติกรชำนาญการสำนักกฎหมายกรมปศุสัตว์นะครับท่านอาจารย์สุมาลีจำเริญครับขอบคุณอาจารย์ครับ
3: ค่ะ
2: ขอบคุณผู้ร่วมรายการทั้งสองท่านนะครับคุณทัพภาษาและคุณพรสุขครับ

0: เช่นเคยนะครับท่านอาจารย์น้อยมีของฝากท้ายรายการครับ
1: ค่ะของฝากท้ายรายการนะคะวันนี้ขอเสนอคำศัพท์กฎหมายนะคะคำว่า lease agreement ค่ะแปลว่าสัญญาเช่านะคะหมายถึงสัญญาที่ผู้ให้เช่าให้สิทธิ์แก่ผู้เช่าในการใช้ทรัพย์สินตามช่วงเวลาที่ตกลงกันเพื่อแลกเปลี่ยนกับค่าตอบแทนซึ่งได้รับชำระในงวดเดียวหรือหลายงวดค่ะ
0: นี่คือทั้งหมดในรายการกฎหมายเพื่อประชาชนของเราในสัปดาห์นี้นะครับผมท่านอาจารย์ออยท่านวิทยากรนะครับผู้ร่วมรายการและทีมงานทั้งหมดลาท่านผู้ชมไปด้วยเวลาเพียงเท่านี้พบกันใหม่สัปดาห์หน้ากับรายการ
1: กฎหมายเพื่อประชาชนค่ะ
2: ผู้ถูกฟ้องคดีในกรณีที่เป็นคำฟ้องใหม่สามารถยื่นคำให้การผ่านทางระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์ได้ไม่ว่าคำฟ้องนั้นจะได้ยื่นมาเป็นกระดาษหรือจะเป็นคำฟ้องที่ยื่นทางระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์ผู้ถูกฟ้องคดีที่ประสงค์จะเข้าใช้งานจะเริ่มต้นด้วยการลงทะเบียนสำหรับการเข้าใช้ครั้งแรกนะคะเมื่อลงทะเบียนและเข้าสู่ระบบงานเรียบร้อยแล้วให้เลือกว่าคดีที่จะดำเนินการเป็นคดีที่อยู่ในศาลปกครองชั้นต้นหรือศาลปกครองสูงสุดกรณีที่สำนักงานศาลปกครองมีหนังสือสอบถามความประสงค์ให้คลิกเลือกยื่นคำตอบรับการใช้ระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์หน้าจอจะแสดงร่างคำตอบรับการใช้ระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์โดยจะมีรายละเอียดของผู้ถูกฟ้องคดีตามที่ได้ลงทะเบียนไว้ผู้ใช้งานจะต้องเลือกว่าจะยื่นคำให้การต่อศาลปกครองแห่งใดและกรอกหมายเลขคดีดำตามรายละเอียดในหนังสือสอบถามความประสงค์ที่ทางศาลปกครองส่งมาให้ค่ะจากนั้นให้ผู้ใช้งานเลือกว่าตอบรับการใช้งานระบบดังกล่าวในสถานะอะไรกรณีที่ตอบรับในสถานะเป็นผู้ถูกฟ้องคดีเองก็ให้เลือกที่ผู้ถูกฟ้องคดีเองเมื่อกรอกรายละเอียดครบถ้วนแล้วให้คลิกที่ปุ่มถัดไประบบจะแสดงร่างคำตอบรับการใช้ระบบงานให้ผู้ถูกฟ้องคดีตรวจสอบรายละเอียดอีกครั้งหากเห็นว่าถูกต้องครบถ้วนให้คลิกที่ปุ่มยื่นคำตอบรับแต่หากต้องการแก้ไขข้อมูลให้คลิกที่ปุ่มก่อนหน้าค่ะเมื่อผู้ถูกฟ้องคดียื่นคำตอบรับเรียบร้อยแล้วระบบจะแจ้งยืนยันคำตอบรับผ่านทางอีเมลที่ได้ลงทะเบียนไว้หลังจากนั้นผู้ถูกฟ้องคดีก็สามารถเข้าสู่ระบบเพื่อยื่นคำให้การได้โดยคลิกที่ปุ่มหน้าหลักซึ่งอยู่ด้านบนขวามือของหน้าจอและเลือกยื่นคำให้การหน้าจอจะปรากฏหมายเลขคดีดำและศาลปกครองที่ผู้ถูกฟ้องคดีประสงค์จะยื่นคำให้การรวมถึงสถานะของผู้ใช้งานกรณีที่ผู้ใช้งานเป็นผู้ถูกฟ้องคดีก็ให้เลือกที่ผู้ถูกฟ้องคดีจากนั้นให้คลิกที่ปุ่มถัดไปค่ะระบบจะให้ผู้ถูกฟ้องคดีกรอกรายละเอียดที่จำเป็นเพิ่มเติมนอกเหนือจากที่ได้ลงทะเบียนไว้รวมถึงกรอกคำให้การกรณีที่ผู้ถูกฟ้องคดีได้ทำคำให้การเตรียมไว้แล้วก็สามารถอัปโหลดไฟล์ได้เลยโดยไม่ต้องกรอกรายละเอียดในช่องคำให้การค่ะโดยอัปโหลดไฟล์2รูปแบบคือรูปแบบ PDF/A หรือ JPEG และรูปแบบ Word ค่ะสำหรับเอกสารประกอบคำให้การสามารถอัปโหลดไฟล์ได้โดยจะต้องเป็นไฟล์ในรูปแบบ PDF/A หรือ JPEG เช่นกันนะคะหลังจากนั้นระบบจะให้ผู้ถูกฟ้องคดีตรวจสอบร่างคำให้การและเอกสารประกอบคำให้การอีกครั้งหนึ่งเมื่อเห็นว่าถูกต้องครบถ้วนแล้วให้คลิกที่ปุ่มยื่นคำให้การหากต้องการแก้ไขเพิ่มเติมสามารถกลับไปแก้ไขได้โดยคลิกที่ปุ่มก่อนหน้าค่ะเมื่อยื่นคำให้การเรียบร้อยแล้วระบบจะส่งข้อความแจ้งให้ผู้ถูกฟ้องคดีทราบทางอีเมลที่ได้ลงทะเบียนไว้กรณีที่ต้องการแก้ไขเพิ่มเติมคำให้การที่ได้ยื่นไว้แล้วสามารถยื่นเป็นคำร้องขอแก้ไขเพิ่มเติมคำให้การและอัปโหลดไฟล์ในระบบได้ค่ะการยื่นคำให้การกฎหมายให้ถือว่าวันที่ข้อมูลเข้าสู่ระบบเป็นวันส่งคำให้การต่อศาลปกครองในกรณีที่ยื่นคำให้การนอกเวลาทำการปกติให้ถือว่าวันทำการแรกที่ศาลปกครองเปิดทำการปกติเป็นวันยื่นคำให้การโดยให้ถือตามเวลาของระบบงานค่ะ

0: อกาสครั้งใหม่ของเด็กชายสิงโตเด็กชายสิงโตมีอายุ14ปีมีนิสัยร่าเริงเป็นคนตลกอารมณ์ดีรักเพื่อนรักพ่อแม่และรักสนุกแต่ใครจะรู้แล้วว่าในอีกมุมหนึ่งของเด็กชายสิงโตชอบโดดเรียนชอบเที่ยวกลางคืนชอบทำผิดกฎระเบียบทุกอย่างที่มีบนโลกใบนี้อะไรที่มีการห้ามหรือการตักเตือนไว้สิงโตจะทดลองทำเพราะมีแนวคิดที่ว่าเรื่องอะไรใหญ่แค่ไหนสิงโตก็เอาอยู่เพราะสิงโตโตแล้วและวันนั้นก็มาถึงวันที่ได้เปลี่ยนทุกอย่างชีวิตวันที่สิงโตตัดสินใจเข้าไปยุ่งกับยาเสพติดโดยการใช้ยาบ้าและนำมันติดตัวไว้ตั้งใจว่าจะใช้มันไปสนุกสนานเฮฮากับเพื่อนๆแต่ในระหว่างขับรถไปหาเพื่อนๆนั้นสิงโตเจอด่านตรวจโดนตำรวจตรวจค้นตัวตำรวจเจอยาบ้าที่ตัวของเด็กชายสิงโตนำไปสู่การจับกุมตัวในที่สุด
1: สวัสดีครับคุณผู้ชมสำหรับกฎหมายเด็กและเยาวชนนั้นนะครับเพราะเด็กและเยาวชนเนี่ยถือเป็นอนาคตของชาติเพราะสังคมจะดีหรือไม่ดีเนี่ยย่อมขึ้นอยู่กับเด็กและเยาวชนด้วยเด็กและเยาวชนเนี่ยมีโอกาสทำผิดพลาดได้อย่างผู้ใหญ่นะครับเพราะด้วยการตัดสินใจวุฒิภาวะหรืออะไรต่างๆจึงทำให้เด็กและเยาวชนเนี่ยกระทำความผิดได้นะครับและการลงโทษลงทันเด็กและเยาวชนในรูปแบบเดียวกับผู้ใหญ่เนี่ยนอกจากจะไม่ช่วยอะไรแล้วยังเป็นการทำลายอนาคตของเด็กอีกนะครับทำให้เด็กเนี่ยหันเหไปสู่เส้นทางชีวิตที่เสี่ยงต่อการก่ออาชญากรรมที่ร้ายแรงมากยิ่งขึ้นด้วยนะครับ
0: หลังจากที่เจ้าหน้าที่ตำรวจตรวจพบยาบ้าที่ตัวเด็กชายสิงโตจำนวน3เม็ดพร้อมกับตรวจปัสสาวะพบว่ามีสารเสพติดในปัสสาวะเด็กชายสิงโตจึงได้ทำการจับกุมตำรวจพาเด็กชายสิงโตไปให้พนักงานสอบสวนสอบสวนข้อมูลและหลักฐานต่างๆเพิ่มเติมจากนั้นพนักงานสอบสวนได้พาเด็กชายสิงโตไปที่ศาลเยาวชนและครอบครัวเพื่อให้ศาลได้ทำการพิจารณาถึงข้อเท็จจริงในการจับกุมของเจ้าหน้าที่ตำรวจหรือที่เรียกว่าการตรวจสอบการจับนั่นเอง
1: ตามขั้นตอนหรือกระบวนการทางกฎหมายนะครับหลังจากที่เด็กหรือเยาวชนโดนจับกุมเจ้าหน้าที่ตำรวจต้องนำตัวเด็กหรือเยาวชนนั้นส่งให้แก่พนักงานสอบสวนและพนักงานสอบสวนมีหน้าที่รวบรวมพยานหลักฐานที่เกิดขึ้นหลังจากนั้นพนักงานสอบสวนจะต้องนำตัวเด็กหรือเยาวชนนั้นส่งให้แก่ศาลเยาวชนและครอบครัวเพื่อให้ศาลได้ทำการตรวจสอบการจับภายใน24ชั่วโมงนับแต่เวลาที่เด็กหรือเยาวชนนั้นมาถึงที่ทำการของพนักงานสอบสวนครับสำหรับการตรวจสอบการจับนะครับคือการที่ศาลจะไต่สวนพนักงานสอบสวนและสอบสวนเด็กหรือเยาวชนถึงพฤติกรรมต่างๆในการจับกุมนะครับเช่นการจับกุมเด็กหรือเยาวชนนั้นน่ะมีการใช้ความรุนแรงหรือไม่และการจับกุมเด็กหรือเยาวชนนั้นน่ะมีหลักฐานที่พอจะเชื่อได้หรือไม่ว่าเด็กนั้นกระทำความผิดจริงโดยศาลจะพิจารณาการตรวจสอบการจับดังกล่าวว่าชอบด้วยกฎหมายหรือไม่นะครับอีกเรื่องนึงที่สำคัญนะครับสำหรับเด็กหรือเยาวชนรวมถึงผู้ปกครองนะครับที่กังวลว่ากระบวนการต่างๆเนี่ยจะไม่ยุติธรรมมีสิทธิ์แต่งตั้งที่ปรึกษากฎหมายที่เด็กหรือผู้ปกครองไว้ใจนะครับให้มารับฟังทุกๆขั้นตอนตั้งแต่เริ่มต้นคดีเลยนะครับซึ่งหากเด็กหรือผู้ปกครองเนี่ยไม่มีที่ปรึกษากฎหมายศาลก็จะจัดเตรียมไว้ให้นะครับโดยกระบวนการดังกล่าวเนี่ยเป็นกระบวนการทางกฎหมายครับ
0: หลังจากที่พนักงานสอบสวนนำตัวเด็กชายสิงโตไปให้ศาลเยาวชนและครอบครัวทำการตรวจสอบการจับแล้วศาลเห็นว่าในการจับกุมเด็กชายสิงโตตำรวจได้เข้าจับกุมในขณะที่มียาเสพติดอยู่ที่ตัวถือเป็นการจับกุมการกระทำความผิดซึ่งหน้ามีการแจ้งสิทธิ์และไม่ปรากฏว่ามีการละเมิดสิทธิของเด็กและเยาวชนศาลจึงพิจารณาว่าเป็นการจับกุมที่ชอบด้วยกฎหมาย
1: สำหรับผลของการตรวจสอบการจับนะครับหากศาลเห็นว่าการจับกุมนั้นไม่ชอบด้วยกฎหมายศาลก็จะอาจมีคำสั่งให้ปล่อยตัวเด็กหรือเยาวชนนั้นไปนะครับแต่ถ้าศาลเห็นว่าการจับกุมนั้นชอบด้วยกฎหมายศาลก็อาจจะมอบตัวเด็กหรือเยาวชนให้พ่อแม่ผู้ปกครองรับไปดูแลในระหว่างสอบสวนนะครับ แต่ถ้าหากเด็กหรือเยาวชนนั้นมีพฤติการหลบหนีหรือมีเหตุอย่างอื่นศาลก็อาจจะมีคำสั่งให้ควบคุมตัวเด็กหรือเยาวชนนั้นไว้ซึ่งการควบคุมตัวเด็กหรือเยาวชนไว้เนี่ยศาลจะส่งไปที่สถานพินิจและคุ้มครองเด็กหรือเยาวชนนะครับเว้นแต่มีการขอปล่อยชั่วคราวนะครับ
0: จากนั้นแม่ของเด็กชายสิงโตได้มายื่นขอประกันตัวหรือในทางกฎหมายเรียกว่าการปล่อยตัวชั่วคราว
1: ในเรื่องการขอปล่อยชั่วคราวนะครับพ่อแม่ผู้ปกครองไม่ต้องกังวลเลยนะครับว่าจะทำคำร้องไม่ถูกต้องเพราะทางศาลเนี่ยได้มีนิติกรที่คอยแนะนำและให้บริการในเรื่องนี้อยู่แล้วนะครับซึ่งหลังจากทำคำร้องเสร็จและยื่นเสนอคำร้องต่อศาลเนี่ยศาลจะพิจารณาคำร้องจาก 1. ความร้ายแรงแห่งคดี 2. มูลค่าของหลักประกันว่าควรจะใช้เงินจำนวนเท่าไหร่ 3. เด็กมีพ่อแม่ผู้ปกครองคอยดูแลอยู่หรือไม่ 4. พ่อแม่ผู้ปกครองเนี่ยสามารถพาตัวเด็กเยาวชนเนี่ยมาที่ศาลได้ตามกำหนดนัดทุกครั้งหรือไม่และหลักประกันเนี่ยมันก็มีด้วยกันได้หลายแบบนะครับไม่ว่าจะเป็นเงินสดโฉนดที่ดินหรือว่าใช้บุคคลเป็นประกันครับสำหรับพ่อแม่ผู้ปกครองที่ยื่นเรื่องขอปล่อยตัวชั่วคราวนะครับและศาลได้มีคำสั่งอนุญาตให้ปล่อยตัวชั่วคราวเด็กหรือเยาวชนนั้นแล้วพ่อแม่ผู้ปกครองนั้นจะถือเป็นนายประกันนะครับและนายประกันนั้นมีหน้าที่ที่จะต้องนำตัวเด็กและเยาวชนนั้นมาศาลทุกครั้งตามกำหนดนัดนะครับและยังจะต้องนำตัวเด็กและเยาวชนนั้นไปยังสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนเพื่อให้เจ้าหน้าที่สถานพินิจทำการสืบเสาะประวัติและพฤติกรรมของเด็กและเยาวชนและทำรายงานเสนอต่อศาลเพื่อให้ศาลใช้ประกอบดุลพินิจในการพิจารณาพิพากษาคดีต่อไปนะครับแต่หากเด็กหรือเยาวชนนั้นผิดนัดผิดสัญญาศาลก็จะมีคำสั่งให้ออกหมายจับและปรับนายประกันโดยจะจับตัวเด็กนั้นมาดำเนินคดีต่อไปและปรับพ่อแม่ผู้ปกครองซึ่งเป็นนายประกันรวมทั้งลิฟหลักประกันนั้นด้วยนะครับ
0: ศาลมีคำสั่งให้สิงโตและแม่วางเงินหลักประกันต่อศาลเป็นจำนวนเงิน 5,000 บาทพร้อมสั่งให้ผู้ประกันคือแม่ต้องพาสิงโตมาศาลตามที่ศาลนัดทุกครั้งโดยข้อกล่าวหาทั้งหมดของสิงโตก็คือมียาเสพติดไว้ในครอบครองและเสพยาเสพติดในขณะขับรถและรอพนักงานอัยการฟ้องคดีต่อศาลหลังจากนั้นให้แม่และสิงโตมาทำเรื่องขอปล่อยตัวชั่วคราวระหว่างชั้นพิจารณาต่อไปสามารถใช้หลักประกันเดิมได้โดยในระหว่างนี้ให้สิงโตกลับบ้านไปอยู่ในความดูแลของแม่ต่อไป
1: เมื่อสิงโตกลับบ้านแล้วนะครับหลังจากนั้นพนักงานสอบสวนและพนักงานอัยการมีหน้าที่รวบรวมพยานหลักฐานและส่งฟ้องคดีสิงโตต่อศาลนะครับโดยหลักแล้วกฎหมายกำหนดให้พนักงานอัยการเนี่ยฟ้องคดีต่อศาลภายใน30วันนับจากวันที่สิงโตถูกจับกุมซึ่งหากมีเหตุที่ทำให้ดำเนินการฟ้องคดีไม่ทันเนี่ยพนักงานสอบสวนสามารถขอขยายระยะเวลาผัดฟ้องได้ส่วนจะขยายได้กี่ครั้งนั้นก็ดูจากอัตราโทษจำคุกเป็นหลักนะครับซึ่งส่วนใหญ่แบ่งเป็น2แบบแบบที่1อัตราโทษจำคุกไม่เกิน5ปีพนักงานสอบสวนสามารถขอผัดฟ้องได้2ผัดผัดละไม่เกิน15วันนะครับแบบที่2อัตราโทษจำคุกเกินกว่า5ปีพนักงานสอบสวนสามารถขอผัดฟ้องได้ทั้งหมด4ผัดผัดละไม่เกิน15วันเช่นกันนะครับสรุปสิงโตเนี่ยถูกกล่าวหาว่ามียาเสพติดไว้ในครอบครองและเสพยาเสพติดขณะขับรถซึ่งมีอัตราโทษจำคุกเกินกว่า5ปีดังนั้นพนักงานสอบสวนสามารถผัดฟ้องสิงโตได้ทั้งหมด4ผัดนะครับ
0: เด็กชายสิงโตกับแม่มาที่ศาลศาลได้อธิบายคำฟ้องที่อัยการฟ้องให้ฟังว่าสิงโตมีความผิดฐานมียาเสพติดไว้ในครอบครองจำนวน3เม็ดและเสพยาเสพติดในขณะขับรถสิงโตฟังและเข้าใจในคำฟ้องแล้วศาลถามว่าสิงโตได้กระทำความผิดตามนี้จริงหรือไม่มีข้อโต้แย้งอะไรหรือไม่สิงโตรับสารภาพทุกข้อกล่าวหา

0: เมื่ออัยการฟ้องคดีต่อศาลแล้วก็จะเข้าสู่กระบวนการต่อไปคือศาลจะนัดสอบคำให้การจำเลยและนัดพิจารณาซึ่งในวันนั้นเนี่ยศาลจะอธิบายคำฟ้องให้จำเลยฟังว่าจำเลยได้กระทำความผิดตามที่อัยการฟ้องมาหรือไม่ซึ่งหากไม่ได้กระทำความผิดตามนั้นก็ควรที่จะปฏิเสธไปแต่ถ้ากระทำความผิดตามนั้นจำเลยก็ควรที่จะรับสารภาพเพื่อที่จะมีผลดีแก่จำเลยนั่นเองนั่นหมายความว่าเด็กหรือเยาวชนรู้สึกผิดและสำนึกผิดในการกระทำความผิดของตนอันจะเป็นเหตุให้ศาลพิจารณาลดหย่อนโทษได้ตามความเหมาะสมหรือให้เข้าสู่มาตรการพิเศษแทนการพิพากษาคดีเพื่อให้เด็กและเยาวชนนั้นเข้าสู่แผนการแก้ไขบำบัดฟื้นฟูตามกฎหมายโดยวางแผนและเงื่อนไขการแก้ไขนั้นมีกำหนด1ปีเพื่อให้เด็กหรือเยาวชนมีพฤติกรรมเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นใกล้ชิดผู้ปกครองมากขึ้นเพราะว่าทุกกระบวนการเนี่ยผู้ปกครองจะมาวางแผนร่วมกันแก้ไขปัญหาและจะมีผู้ใหญ่ที่คอยให้ความช่วยเหลือไม่ว่าจะเป็นนักจิตวิทยานักสังคมสงเคราะห์ผู้พิพากษาสมทบคอยแนะนำให้คำปรึกษาแก่ผู้ปกครองรวมถึงเด็กและเยาวชนซึ่งจะมีผลดีมากกว่าการมีคำพิพากษานะครับตัวอย่างเช่นให้เด็กหรือเยาวชนมารายงานตัวต่อผู้พิพากษาสมทบของศาลเยาวชนและครอบครัว4ครั้งและในการมารายงานตัวทุกครั้งนั้นให้ตรวจปัสสาวะหาสารเสพติดด้วยหรือห้ามเด็กหรือเยาวชนเสพของมึนเมาหรือสารเสพติดหรือห้ามเที่ยวเตะในเวลากลางคืนคราวนี้นะครับเรามาดูคดีของสิงโตกันบ้างว่าศาลจะมีความคิดเห็นหรือคำพิพากษาว่าอย่างไร
1: เด็กชายสิงโตให้การรับสารภาพศาลกำหนดใช้มาตรการพิเศษแทนการพิพากษาเพราะเห็นว่าสิงโตได้ทำผิดด้วยความคึกขนองรู้เท่าไม่ถึงการอีกทั้งสิงโตได้สำนึกผิดถึงการกระทำของตนเองและเด็กชายสิงโตมีแนวโน้มที่จะปรับเปลี่ยนพฤติกรรมได้ศาลจึงให้โอกาส

0: โดยเด็กชายสิงโตต้องมาพบนักจิตวิทยาที่ศูนย์ให้คำปรึกษาและรายงานผลการดำเนินการให้ศาลทราบทุกๆ3เดือนกำหนดระยะเวลา1ปีและเมื่อครบกำหนดให้รายงานศาลเพื่อจะพิจารณาผลต่อไปเวลาผ่านไปครบ1ปีจากรายงานที่ศาลได้รับเด็กชายสิงโตได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขครบถ้วนทุกประการแล้วและมีพฤติกรรมเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นศาลจึงมีคำสั่งให้ยุติคดีไม่ต้องมีคำพิพากษาเกี่ยวกับความผิดของสิงโตและให้ถือว่าสิทธิ์นำคดีอาญาเป็นอันระงับไปด้วย
1: คุณผู้ชมทราบไหมครับว่าเรื่องราวของเด็กชายสิงโตรวมทั้งเด็กและเยาวชนที่เคยเข้าสู่กระบวนการของศาลเยาวชนและครอบครัวนั้นจะถูกปิดเป็นความลับเพื่อให้เด็กได้เริ่มต้นใหม่ไม่ให้ความผิดพลาดครั้งก่อนมาขัดขวางการดำเนินชีวิตของเด็กในอนาคตและกฎหมายยังห้ามไม่ให้นำประวัติและการกระทำความผิดของเด็กที่เคยทำมาแล้วมาใช้ให้ส่งผลเสียแก่เด็กในอนาคตด้วยนะครับทุกๆคนจะเห็นได้ว่าทุกๆกระบวนการของศาลเยาวชนและครอบครัวจะเป็นกฎหมายพิเศษโดยเฉพาะและเป็นกฎหมายที่ใช้วิธีการสารพัดรูปแบบในการช่วยเหลือเด็กและเยาวชนโดยมีความประสงค์ที่จะให้เด็กและเยาวชนนั้นกลับตัวมากกว่าที่จะลงโทษเด็กและเยาวชนและป้องกันเด็กและเยาวชนนั้นไม่ให้กลับมากระทำความผิดซ้ำอีกนะครับเพราะไม่ว่าเด็กหรือเยาวชนจะเคยกระทำผิดพลาดมามากแค่ไหนพวกเขาก็ยังเป็นส่วนหนึ่งของสังคมที่จะต้องเติบโตขึ้นไปเป็นผู้ใหญ่และเป็นความหวังที่ต้องกำหนดอนาคตของสังคมและประเทศชาติต่อไปครับ

0: เดินทางโดยศาลแพ่งเปิดให้บริการนัดไต่สวนคดีมรดกผ่านวิดีโอคอลเพื่อเพิ่มทางเลือกให้กับคู่ความไม่ต้องเดินทางเมื่อยื่นคำร้องขอตั้งผู้จัดการมรดกผ่านทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ผ่านทางเว็บไซต์ศาลแพ่งโดยคดีดังกล่าวต้องเป็นกรณีทายาทให้ความยินยอมครบถ้วนแล้ว
1: โครงการไต่สวนผู้ร้องผ่านในระบบอิเล็กทรอนิกส์ในเรื่องของการจัดการมรดกจะมองเห็นว่าเกิดประโยชน์กับประชาชนเป็นอย่างมากเพราะประชาชนทั่วไปเนี่ยสามารถยื่นคำร้องผ่านระบบเว็บไซต์ของศาลแพ่งได้ประชาชนก็จะประหยัดค่าใช้จ่ายในการเดินทางไม่ต้องเสียเวลารวมทั้งไม่ต้องเสียค่าประกาศหนังสือพิมพ์ด้วยนะครับในกรณีที่ทายาททุกคนให้ความยินยอมรวมทั้งไม่ต้องเสียค่าทนายความด้วยครับถือว่าเป็นการประหยัดค่าใช้จ่ายประชาชนได้อีกทางนึงครับ
0: การไต่สวนคำร้องขอตั้งผู้จัดการมรดกทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ e-filing of the heritage management case มีขั้นตอนดังนี้1. เข้าเว็บไซต์ของศาลแพ่งที่ www.civil.coj.go.th 2. คลิกที่เมนูการยื่นคำร้องขอตั้งผู้จัดการมรดกทางระบบอิเล็กทรอนิกส์อ่านคำแนะนำและระเบียบที่เกี่ยวข้องจากนั้นก็ลงทะเบียนใช้ระบบได้ทันที 3. กรอกรายละเอียดต่างๆให้ครบระบบจะทำการจัดทำเอกสารให้โดยอัตโนมัติอาทิคำร้องขอตั้งผู้จัดการมรดกบัญชีเครือญาติและบัญชีทรัพย์มรดก 4. ครั้นเมื่อถึงวันนัดศาลจะทำการไต่สวนผ่านระบบวิดีโอคอลหลังจากศาลมีคำสั่งแล้วผู้ร้องสามารถรอรับคำสั่งได้ทางไปรษณีย์ซึ่งกระบวนการตั้งแต่ต้นจนจบคู่ความไม่ต้องเดินทางไปศาลแต่อย่างใดโดยเว็บไซต์ศาลแพ่งได้เผยแพร่ข่าวประชาสัมพันธ์ถึงรายละเอียดในการไต่สวนผ่านวิดีโอคอลที่ระบุถึงขั้นตอนการดำเนินการไว้อย่างละเอียดจนได้รับเสียงชื่นชมจากประชาชนว่าบริการได้ทันสมัยและเข้าถึงได้ง่ายในยุคดิจิตอลเช่นนี
1: ้การใช้บริการของศาลเนี่ยศาลเองมองเรื่องความยุติธรรมที่รับความสะดวกรวดเร็วเป็นอันดับแรกเพราะฉะนั้นการที่ประชาชนสามารถมีทางเลือกในการใช้ในระบบดิจิตอลในการยื่นแบบฟอร์มผ่านออนไลน์เข้ามาเนี่ยก็จะเป็นทางเลือกทางหนึ่งซึ่งทำให้ประชาชนเนี่ยเข้าถึงสายธรรมได้โดยสะดวกรวดเร็วและเป็นธรรมซึ่งจะเป็นไปตามนโยบายของท่านประธานศาลฎีกาและก็ของสำนักงานศาลยุติธรรมด้วยจึงเชิญชวนให้ประชาชนมาใช้ประโยชน์จากโครงการนี้ครับ

การยื่นอุทธรณ์ทางระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์หากคู่กรณีไม่เห็นด้วยกับคำพิพากษาหรือคำสั่งของศาลปกครองชั้นต้นและประสงค์จะยื่นอุทธรณ์คำพิพากษาหรือคำสั่งนั้นผ่านทางระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์สามารถยื่นอุทธรณ์ได้โดยยื่นอุทธรณ์ต่อศาลปกครองชั้นต้นที่มีคำพิพากษาหรือคำสั่งนั้นผู้ที่ประสงค์จะยื่นอุทธรณ์สามารถเข้าสู่ระบบได้โดยกรอกชื่อผู้ใช้งานและรหัสผ่านทางระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์หรือจะเข้าสู่ระบบผ่านไทยดีก็ได้เช่นกันค่ะโดยเมื่อเข้าสู่ระบบแล้วคลิกเลือกศาลปกครองชั้นต้นจากนั้นคลิกยื่นคำอุทธรณ์แล้วเลือกอุทธรณ์คำพิพากษาในกรณียื่นอุทธรณ์คำพิพากษาหรือคลิกยื่นคำร้องอุทธรณ์คำสั่งแล้วเลือกคำร้องอุทธรณ์คำสั่งในกรณียื่นคำร้องอุทธรณ์คำสั่งเช่นคำสั่งไม่รับคำฟ้องเป็นต้นระบบจะให้ผู้ใช้งานคลิกเลือกศาลปกครองที่ต้องการยื่นคำอุทธรณ์กรอกหมายเลขคดีดำและหมายเลขคดีแดงหรือกรอกหมายเลขใดหมายเลขหนึ่งก็ได้เช่นกันจากนั้นคลิกเลือกฐานะของผู้ใช้งานแล้วคลิกปุ่มถัดไปเมื่อเข้าสู่หน้าการยื่นคำอุทธรณ์แล้วให้ผู้ยื่นอุทธรณ์ระบุวันเดือนปีที่ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งวันที่ศาลอ่านคำพิพากษากรอกรายละเอียดคำอุทธรณ์หรือหากมีคำอุทธรณ์ที่ได้เตรียมไว้แล้วก็สามารถอัพโหลดไฟล์ได้เลยค่ะโดยเอกสารหลักฐานต่างๆที่จะอัพโหลดจะต้องเป็นไฟล์ในรูปแบบ PDF/A หรือ JPEGและรูปแบบเวิร์ดเท่านั้นและหากเป็นคดีที่มีค่าธรรมเนียมศาลก็คลิกเลือกที่ช่องเป็นคดีมีทุนทรัพย์ซึ่งต้องชำระค่าธรรมเนียมศาลและดำเนินการชำระเงินในระบบโดยกรอกจำนวนทุนทรัพย์ที่ต้องการให้ชดใช้ระบบจะคำนวณค่าธรรมเนียมศาลให้โดยอัตโนมัติแต่หากต้องการขอยกเว้นค่าธรรมเนียมศาลก็คลิกที่เป็นคดีมีทุนทรัพย์แต่ขอยกเว้นค่าธรรมเนียมศาลการชำระค่าศาลให้คลิกเลือกชำระเงินค่าธรรมเนียมศาลซึ่งอยู่ทางด้านขวามือเพื่อเลือกช่องทางการชำระเงินโดยจะชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์หรือ e-payment หรือขอใบแจ้งการชำระเงินเพื่อนำไปชำระด้วยวิธีการอื่นก็ได้เช่นการชำระด้วยเงินสดเช็ค cashier check ตั๋วแลกเงิน draft หรือชำระด้วยบัตรเครดิตบัตรเดบิตหรือบัตรอื่นใดในลักษณะเดียวกันณที่ทำการศาลปกครองหรือนำใบแจ้งการชำระเงินดังกล่าวไปชำระผ่าน ATM หรือเคาน์เตอร์ธนาคารกรุงไทยก็ได้เช่นกันค่ะหรือหากคดีที่ยื่นอุทธรณ์เป็นคดีที่ไม่ต้องชำระค่าธรรมเนียมศาลให้คลิกเลือกที่ช่องเป็นคดีไม่มีทุนทรัพย์ไม่ต้องชำระค่าธรรมเนียมศาลจากนั้นคลิกที่ปุ่มถัดไประบบจะแสดงร่างคำอุทธรณ์ให้ตรวจสอบความถูกต้องอีกครั้งหากมีข้อแก้ไขให้คลิกปุ่มก่อนหน้าเพื่อกลับไปแก้ไขแต่หากเห็นว่าถูกต้องครบถ้วนแล้วให้คลิกที่ปุ่มยื่นคำอุทธรณ์แล้วกดยืนยันผู้ใช้งานจะได้รับอีเมลเพื่อยืนยันการยื่นคำอุทธรณ์เท่านี้ก็ถือว่าได้ยื่นคำอุทธรณ์ทางระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์เรียบร้อยแล้วค่ะกรณีที่ผู้อุทธรณ์ต้องการแก้ไขคำอุทธรณ์ที่ได้ยื่นไปแล้วก็สามารถทำได้โดยคลิกเลือกยื่นคำอุทธรณ์และเลือกคำขอแก้ไขเพิ่มเติมคำอุทธรณ์จากนั้นกรอกรายละเอียดต่างๆตามขั้นตอนในระบบได้เลยแต่หากเป็นกรณีที่ศาลปกครองสูงสุดรับคำอุทธรณ์จากศาลปกครองชั้นต้นและออกหมายเลขคดีดำของศาลปกครองสูงสุดแล้วจะต้องคลิกเลือกที่ศาลปกครองสูงสุดและเลือกยื่นคำขอแก้ไขเพิ่มเติมคำอุทธรณ์ตามคำสั่งศาลปกครองสูงสุดและดำเนินการตามขั้นตอนต่อไปได้เลยค่ะหากมีข้อสงสัยหรือขอรับความช่วยเหลือเกี่ยวกับการใช้งานระบบติดต่อสายด่วนศาลปกครอง1355รู้หรือไม่ตอนฟ้องเพิกถอนกฎ
รู้หรือไม่ในการฟ้องคดีปกครองนั้นหากเป็นการฟ้องคดีที่ขอให้เพิกถอนกฎซึ่งหมายถึงพระราชกฤษฎีกากฎกระทรวงระเบียบหรือบทบัญญัติอื่นที่มีผลบังคับเป็นการทั่วไปโดยไม่มุ่งหมายให้ใช้บังคับแก่กรณีใดหรือบุคคลใดเป็นการเฉพาะเช่นระเบียบมหาวิทยาลัยที่กำหนดให้นักศึกษาต้องทำวิทยานิพนธ์เป็นภาษาอังกฤษผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนเสียหายจากกฎดังกล่าวไม่จำเป็นต้องอุทธรณ์กฎสามารถนำเรื่องมาฟ้องเป็นคดีต่อศาลปกครองได้โดยตรงยกเว้นกรณีที่มีกฎหมายเฉพาะกำหนดให้ต้องอุทธรณ์กฎเสียก่อนจึงจะฟ้องคดีต่อศาลปกครองได้เช่นประกาศกำหนดเขตระบบโครงข่ายไฟฟ้าแรงสูงซึ่งมีสภาพเป็นกฎจะต้องอุทธรณ์ต่อคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานก่อนจึงจะฟ้องคดีต่อศาลปกครองได้ศาลปกครองของประชาชน www.admincourt.go.th

0: สวัสดีค่ะต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ห้องเรียนผู้ประกอบการนะคะห้องเรียนที่จะชวนผู้ประกอบการมาเพิ่มขีดความสามารถให้กับธุรกิจคุณค่ะแน่นอนนะคะว่าตลอดทั้งซีซั่นนี้เราจะคุยกันเกี่ยวกับเรื่องของสตาร์ทอัพพาผู้ประกอบการทุกท่านมาเรียนรู้กันนะคะว่าสตาร์ทอัพหนึ่งในธุรกิจที่มีการเติบโตแบบก้าวกระโดดแบบนี้เขาทำอย่างไรถึงสามารถผลักดันการเติบโตของแต่ละธุรกิจได้ให้มีการเติบโตอย่างต่อเนื่องที่น่าประทับใจนะคะแน่นอนค่ะว่าจุดเริ่มต้นของการเติบโตเหล่านั้นมาจากเรื่องของไอเดียและไอเดียดีๆเหล่านี้เราจะมีวิธีหามันได้อย่างไรวันนี้คลาสนี้นะคะจะพาทุกท่านมาหาไอเดียดีๆกันค่ะ
1: เมื่อพูดถึงการลงทุนหรือตลาดหุ้นแล้วเนี่ยภาพของศัพท์ทางการเงินมากมายหรือการตีเส้นกราฟหรือตารางใน Excel เนี่ยก็คงพุ่งพวดขึ้นมาชวนปวดหัวไปหมดและนี่คือเพนพอยท์ที่นักลงทุนส่วนใหญ่มองว่าการลงทุนเป็นเรื่องยาก
2: ปัจจุบันมีนักลงทุนที่ได้ผ่านประสบการณ์การเลือกลงทุนที่แต่ละครั้งต้องใช้ระยะเวลานานในการหาข้อมูลวิเคราะห์ข้อมูลในหลากหลายวิธีจนกว่าจะทำให้มั่นใจในการลงทุนด้วยการทำซ้ำๆๆแบบนี้จึงทำให้เหล่านักลงทุนที่เป็นโปรแกรมเมอร์เห็นปัญหาแล้วก็นำเอาเทคโนโลยีมาตอบโจทย์เพื่อให้การลงทุนนั้นง่ายขึ้นจากโจทย์นี้ทำให้เกิดทีมจิตตะที่มาคอยวิเคราะห์แล้วก็แก้ไขปัญหาจนได้ไอเดียในการทำผลิตภัณฑ์เพื่อมาตอบโจทย์ให้ง่ายสำหรับนักลงทุนได้อย่างแท้จริงเพราะได้ทำระบบให้แสดงระดับความน่าสนใจของการลงทุนของหุ้นแต่ละตัวด้วยตัวเลข 1-10 ทำให้ลดระยะเวลาในการสแกนหุ้นของใครหลายๆคนเพียงไม่กี่วินาทีก็ทำให้ได้หุ้นที่เหมาะสมกับลักษณะการลงทุนของนักลงทุนคนนั้นได้ทันทีจนนักลงทุนระดับโลกอย่างตระกูลบัฟเฟตต์ให้การชื่นชมในไอเดียที่ผลิตออกมาเป็นจิตตะ.com ในวันนี้ที่ทำให้การหาหุ้นที่ดีในราคาที่เหมาะสมจึงไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไปเพราะพี่เผ่าตราวุฒิเหลืองสมบูรณ์หนึ่งในผู้คิดค้นและพัฒนาจิตตะ.com ได้ผนวกแนวคิดเรื่องการลงทุนทั้ง3อย่างเข้าไว้ด้วยกันเป็นอย่างดีทั้งความรู้ข้อมูลและการเชื่อมโยงที่ไร้พรมแดนทำให้จิตตะ.com เป็นฟินเทคสตาร์ทอัพด้านการเลือกลงทุนที่น่าจับตามองที่สุดในตอนนี้ค่ะ
1: พี่เผ่ามีวิธีการในการคัดกรองไอเดียกว่าจะมาเป็นจิตตะ.com ในวันนี้ได้ยังไงช่วงหน้าพี่ทีน่ามีคำตอบค่ะ

0: เข้ามาคุยกันต่อนะคะกับห้องเรียนผู้ประกอบการในวันนี้นะคะเราจะมาเปิดคลาสเรียนกันค่ะเกี่ยวกับเรื่องของไอเดียที่จะทำให้ธุรกิจสตาร์ทอัพนั้นเกิดขึ้นได้จริงนะคะแน่นอนค่ะว่าวันนี้อย่างที่น้องแนนบอกไปแล้วนะคะว่าจิตตาเองถือว่าฟินเทคสัญชาติไทยที่แปลงไอเดียเรื่องของการลงทุนให้เป็นเรื่องง่ายได้สำหรับทุกคนวันนี้เรามาพูดคุยกันกับพี่เผาตราวุฒิเหลืองสมบูรณ์ Founder จาก jitta.com นั่นเองนะคะพี่เผาคะถ้าพูดถึงเรื่องของไอเดียแน่นอนว่าหลายๆคนเนี่ยอยากจะหาไอเดียที่เจ๋งๆใหม่ๆออกมาแนะนำให้ตลาดได้รู้จักกันแต่ประเด็นก็คือไอเดียเหล่านั้นเนี่ยบางทีเราก็ไม่แน่ใจว่ามันเจ๋งจริงมันตอบโจทย์ตลาดที่เราอยากจะเอาของชิ้นนี้ให้เขาใช้ได้จริงหรือเปล่าส่วนตัวของพี่เผาเองเนี่ยวิธีการสร้างไอเดียและทดสอบไอเดียของตัวเองคืออะไรบ้าง
1: คือจริงๆแล้วโดยภาพรวมเนี่ยนะครับก็คือว่าจากประสบการณ์ที่ผ่านมาตอนแรกเราก็จะมองว่าเฮ้ยถ้าเราเป็นคนเก่งเป็นคนไรไอเดียมันง่ายอยู่แล้วแล้วก็คิดอ่านหนังสือนู่นนี่นั่นเป็นแรงบันดาลใจมาแต่ว่าพอลองมาใช้จริงโดยเฉพาะการทำสตาร์ทอัพอะครับสิ่งที่ดีที่สุดในการสร้างไอเดียคืออย่าอยู่หน้าคอมปิดคอมไปแล้วไปเจอคนจริงๆไปอยู่ในคอมมูนิตี้จริงๆไปเจอจริงๆว่าปัญหาของคนคืออะไรเนี่ยครับแล้วก็ฟังเขาเยอะๆถ้าเป็นผมบอกแนะนำน้องๆก็คือ stop thinking start

0: คือหยุดคิดเองเองแล้วไปฟังคนเยอะๆว่าทุกคนต้องการอะไรสตาร์ทอัพไอเดียที่ดีคืออย่าทำสิ่งที่เราต้องการแต่ทำสิ่งที่คนต้องการ
1: ย้อนกลับไปอย่างณวันที่พี่เผามีไอเดียว
0: ่
1: าอยากจะทำอะไรง่ายๆให้กับนักลงทุนได้หาข้อมูลเรื่องของการลงทุนตอนนั้นพี่เผาทำยังไงบ้าง
0: ตอนนั้นถ้าเป็นจิตตะเวอร์ชันแรกใช่ไหมครับตอนนั้นสิ่งที่ทำก็คือว่าพอเราจะผันตัวนักลงทุนมาทำธุรกิจอีกทีใช่ไหมเราก็ต้องคิดอยู่ว่าจะทำธุรกิจอะไรคือโชคดีอย่างนึงที่พอเป็นนักลงทุนมาเนี่ยเราเลยต้องดู
1: อ
0: ินดัสทรีก่อนว่าอย่างน้อย
1: อ
0: ินดัสทรีมันต้องเวิร์กอินดัสทรีมันต้องใหญ่แล้วก็อินดัสทรีเนี่ยต้องมีไปอีกเป็น100ปีมีคนทำธุรกิจอยู่แล้วถูกไหมครับแล้วพอทำตัวนี้ได้ก็จะมานั่งคิดว่าเฮ้ยเราจะทำอะไรดีตอนนั้นก็จะใช้เวลาประมาณ1ชั่วโมงทุกวันเนี่ยก็นั่งคิดว่าจะทำอะไรอะไรได้ไม่ได้อะไรข้อดีข้อเสียเป็นยังไงทำSWOT analysisบ้างเป็นทฤษฎีหมดเลยแล้วก็เลยพอสุดท้ายมาจบที่ลองทำเขาเรียกว่าเว็บคล้ายๆเหมือน Google Finance แต่ว่าจะทำหุ้นของ Southeast Asia เพราะตอนนั้นเขาจะเปิด AEC พอดีว่าเฮ้ยคิดง่ายๆว่าถ้าเรารวบรวมข้อมูลงบการเงินข้อมูลอะไรเนี้ยของทุกหุ้นใน Southeast Asia ให้คนมันต้องใช้เพราะยังไงคนต้องการข้อมูลหุ้นแต่ตลาดเหล่านี้ยังไม่มีก็เลยทำเวอร์ชันแรกออกมามีข้อมูลทุกอย่างใช่ไหมครับวอลลุ่มซื้อขายเลชงต่างงบการเงินแล้วเราก็เสริมเพราะตอนนั้นโซเชียลเน็ตเวิร์กกำลังมาแรงเราก็เลยมองว่าเฮ้ยถ้าเราแอดออนเข้าไปให้คนมาค
1: อม
0: เมนต์ได้ว่าหุ้นเนี้ยมันดีใดไม่ดีให้คนมาโหวตได้ว่าหุ้นนี้ดีไม่ดีมันน่าจะเป็นไอเดียที่สุดยอดแล้วเราก็ตื่นเต้นกับมัน
1: แล้วสุดยอด
0: แล้วเราก็ทำสุดยอดในความคิดเราแต่พอทำเสร็จแล้วไปให้คนลองใช้ปรากฏว่าแป๊กมันก็เลยเป็นบทเรียนที่ฝังใจทุกวันนี้แล้วก็มาแนะนำคนอื่นน้องๆแซวคนอื่นว่าอย่าทำสิ่งที่เราต้องการค
1: ือ
0: ตอนนั้นอาจจะเป็นเคราะห์ร้ายเพราะว่าเราทำหุ้นอเมริกาก่อนเพราะฉะนั้นเนี่ยผมทำที่ไทยทีมงานอยู่ที่ไทยทำมาแล้วก็ไม่มีใครใช้ได้เอาไปให้ทุกคนทุกคนบอกเฮ้ยเจ๋งๆดีแต่ก็ไม่ใช้เพราะลงทุนหุ้นไทยอยู
1: ่
0: ถ
1: ู
0: กไหมจนพอทำเสร็จเราก็เลยต้องบินไปอเมริกาเพื่อไปดูจริงๆว่าเฮ้ยคนจะใช้หรือเปล่าแล้วก็ปรากฏว่าคนไม่ใช้เพราะเขาบอกว่ามันยากไปค
1: ือ
0: สำหรับเราที่ลงทุนมาเองเนี่ยเรามองเฮ้ยมันง่ายแล้วนะม
1: ัน
0: เจ๋งมากแต่คนทั่วไปต้องการง่ายกว่านั้นอีกเขาบอกว่าไม่ต้องการรู้ข้อมูลอะไรเลยอยากรู้แค่ว่าซื้อหุ้นอะไรราคาเท่าไหร่จบถ้าทำได้เท่านี้จะใช
1: ้
0: เราก็เลยแบบสวยแล้วไอ้ที่เราทำมาทั้งหมดข้อมูลเยอะแยะกลายเป็นว่าคนก็ยังใช้ตัดสินใจไม่ได
1: ้
0: ครับก็เลยต้องกลับมารีทิงค์ใหม่ว่าสิ่งที่คนต้องการจริงๆคือเนี่ยสองคำถามนี้ซื้อหุ้นไรราคาเท่าไหร่แล้วที่เรามีอยู่เราตอบโจทย์อะไรเขาได้บ้างทำอะไรได้บ้างก็เลยกลายเป็นว่าแทนที่จะให้ข้อมูลเยอะแยะแบ็กสเต็ปกลับมาใหม่ว่าคนต้องการอะไรที่เทคแอคชั่นได้ก่อนแล้วค่อยไปดูข้อมูลทีหลังเพราะฉะนั้นก็เลยต้องกลับมาทำเป็นจิตตะสกอร
1: ์
0: บอกว่าซื้อหุ้นอะไรคุณภาพดีแค่ไหนก
1: ับ
0: จิตตะไลน์บอกว่าต้องซื้อหุ้นราคาเท่าไหร่ก่
1: อ
0: นแล้วพอทำไปเสร็จปุ๊บเนี่ยถ้าสนใจค่อยไปดูข้อมูลเพิ่มเติมถูกไห
1: ม
0: ค
1: ือ
0: ตอนที่ไปซีกอนวันเล่เนี่ยแรกๆที่ไปแล้วเจอเลยเนี่ยก็คือเขาต้องบอกว่าฟังก์ชันบนเว็บตอนแรกที่ทำพิสูจน์ไอเดียคือการทำไอเดียต้องแวลิเดตให้มันดีใช่ไหมเพราะนั้นจะพิสูจน์ไอเดียได้อะมันต้องทำค
1: อ
0: ฟีเจอร์ให้น้อยที่สุดว
1: ่
0: าถ้าค
1: อ
0: ฟีเจอร์ไม่ผ่านไม่ต้องทำอย่างอื่นแต่จิตตะเวอร์ชันแรกมีฟีเจอร์เยอะแยะอลังการงานสร้างทุกคนใช้ไม่เป็นแล้วพอเรากลับมาทำเป็น
1: ค
0: อฟีเจอร์คือมีแค่สกอร์กับไลน์กลายเป็นว่าพอเอาไปให้คนใช้ปรากฏเฮ้ยเวิร์กพอเขารู้สึกว่า
1: amazing
0: ชวนคนมาใช้แล้วก็ถามเยอะแยะมากมายว่าแล้วพิสูจน์ยังไงผลตอบแทนเท่าไหร่ดูหุ้นตัวนี้ตัวนี้ได้ไหมกลายเป็นว่าคนตื่นเต้นแล้วพอเรามาดูสเต็ปเราต้องเก็บสเต็ปกลายเป
1: ็
0: นว่าเฮ้ยคนกลับเข้ามาใช้ซ้ำพอเอาไปแนะนำใครเนี่ยโ
1: อ
0: ้มานั่งเสิร์ชหุ้นทั้งคืนเลยอะไรเงี้ยตื่นเต้นเราก็รู้สึกเฮ้ยไอเดียเริ่มต้นมันเวิร์กแล
1: ้
0: วแล้วก็เหลือค่อยเสริมคือที่นั่นก็บอกว่าไ
1: อ
0: เดียเริ่มต้นเวิร์กหล
1: ัง
0: จากนั้นฟีเจอร์ทุกอย่างที่ตามมาคือสิ่งที่ทำให้ core value เด่นขึ้นถ
1: ู
0: กไหมเพราะนั้นไอเดียเริ่มต้นต้องดีเหม
1: ือ
0: น Google ก็ต้องเซิร์ชได้ดีที่สุดFacebook คือ connect คนที่เป็นคนจริงๆนี่คือไ
1: อ
0: เดียเล็กๆเริ่มต้นหล
1: ัง
0: จากนั้นฟีเจอร์อย่างอื่นมาเพื่อเสริมให้ value มันขยายขึ้น
1: ฟังดูแบบนี้เนี่ยมันอาจจะทำให้คนทั่วๆไปที่อยากจะเป็นสตาร์ทอัพเนี่ยมีมุมคิดใหม่นิดนึงเพราะคนอื่นมักจะคิดว่าโหอยากทำอะไรเจ๋งๆมันต้องเยอะม
0: ัน
1: ต้องมีนวัตกรรมมันต้องมาด้วยเทคโนโลยีซึ่งก็เหมือนกับกรณีของพี่เผ่าในสเตจแรกที่คิดว่าอยากมาแบบเท่ๆเลยเน
0: ี่
1: ยใครจะมี
0: ทำสิ่งที่ไม่เคยมีใครทำมาก่อน
1: เป็นโซเชียลมีเดียที่ลิงก์เรื่องหุ้นเข้าด้วยกันแต่ผลปรากฏว่านั่นคือสิ่งที่ตอบโจทย์ตัวเองแต่ไม่ได้ตอบโจทย์กลุ่มที่เราต้องการเพราะฉะนั้นแล้วฟังจากที่พี่เผ่าบอกตรงนี้เราต้องหา core value ของเราเป็นแกะให้แน่นก่อนอย่าเยอะเอาฟีเจอร์สำคัญพอรู้แล้วว่าอันนี้น่าจะใช่จิตตะสกอร์จิตตะลายบอกได้ว่าซื้อหุ้นอะไร
0: ราคาเท่าไหร
1: ่ราคาเท่าไหร่ได้แล้วเนี่ยเวลาต่อยอดไอเดียตรงเนี้ยทำย
0: ัง
1: ไงให้เรา

0: เป๋ไปเป๋มาแล้วก็โฟกัสกับมันจนทำให้มันเนี่ยกลายเป็นโซลิดไอเดียที่มันสามารถสร้างรายได้ได้ค่ะ
1: เพราะฉะนั้นกลับมาอันที่2พอเรามีคอร์ฟีเจอร์เสร็จแล้วใช่ไหมไอเดียที่มาแอดออนเนี่ยก็อย่าคิดเองเออเองอีกคือสตาร์ทอัพหรือหลายๆคนที่ผิดพลาดก็คือไปคิดเองว่าเฮ้ยต้องเสริมอันนี้เข้าไปแต่ถ้าเป็นสตาร์ทอัพที่ถูกต้องจะเอาไอ้ฟีเจอร์เนี่ยไปให้คนใช้แล้วเขาจะมีวิธีในการหาเขาเรียกว่า early adopter กลุ่มคนใช้แรกๆแฟนพันธุ์แท้แรกๆเป็นกลุ่มที่เราไปช่วยแก้ปัญหาเขาดีที่สุดที่ภาษาเขาก็เรียกว่า pain killer คือ product ของเราอ่ะช่วยแก้ตอบโจทย์จริงๆแล้วคนเหล่านี้ถ้า product เราเวิร์กจริงเขาจะ requestฟีเจอร์แอดออนขึ้นมาเองใช่ไหมอย่างจิตตะพอเอาไปให้คนดูปุ๊บคนก็ต้องการว่าอ่ะแล้วพิสูจน์ยังไงแล้วก็คนบอกว่าตอนแรกมีแค่เซิร์ชหุ้นดูเป็นรายตัวใช่ไหมคนก็บอกจะดูหุ้นทั้งตลาดหุ้นทำไงเพราะตัวเองไม่รู้จักจิตตะก็เลยทำฟังก์ชันเบราว์ขึ้นมาพอทำเบราว์เสร็จเขาก็อยากเอางั้นช่วยจัดเรียงหุ้นดีราคาถูกให้หน่อยมีจิตตะแรงกิ้งเสร็จแล้วคนก็มาอ่ะอยากมีข้อมูลเพิ่มเติมนอกจากสกอร์แล้วก็เลยมีจิตตะแฟกเตอร์จิตตะไซส์มีสกรีนเนอร์เนี่ยคือสตาร์ทอัพสิ่งที่มันยากที่สุดเขาบอกว่าพอเป็นธุรกิจที่เริ่มต้นเนี่ยรีซอร์สมันจำกัดคือเงินกับเวลาถูกไหมเพราะฉะนั้นสิ่งที่ควรจะทำคือทำอะไรก็ได้ที่ไม่เวสต์รีซอร์สคือไม่สิ้นเปลืองเพราะนั้นจะทำได้ก็คือเรารู้ว่ามียูเซอร์พร้อมใช้อยู่แล้วแล้วพอทำปุ๊บเอาให้เขาใช้ทันทีถูกไหมตอนนั้นจิตตะก็เริ่มต้นอย่างเงี้ยว่านอกจากทำโปรดักต์เสร็จแล้วอ่ะต้องมีวิธีในการเข้าถึงยูเซอร์กลุ่มเดิมๆจิตตะก็สอนทุกอาทิตย์พอสอนปุ๊บเราก็จะได้ฟังด้วยว่าคนเนี่ยรีเควสอะไรซ้ำๆเช่นเฮ้ยพี่ครับมีสกินเนอร์ไหมผมอยากจะได้แบบนี้นี้พอพูดซ้ำไปเรื่อยเราก็จะรู้ละไอ้ฟังก์ชันเนี่ยมันต้องใช้การได้แล้วพอทำปุ๊บเราจะจำไว้ว่าใครเป็นคนเคยบอกเราว่าอยากมีอันนี้เราก็จะส่งไปเทสเลยสมัยก่อนจิตตะจริงๆก็จะแบบมีเป็นกราฟิกก่อนว่าหน้าตาประมาณเนี้ยเวิร์กไหมถ้าเวิร์กก็มาทำต่อนะครับเพราะนั้นก็จะพิสูจน์ไอเดียไปเรื่อย
0: ๆเราต้องพิสูจน์ไอเดียของเราตลอดเวลาและส่วนสำคัญก็คืออย่าออกมาจากตัวเอง
1: อย่าคิดเองเออเอง
0: อย่าคิดเองอย่ามโน
1: อย่ามโนใช่
0: เราต้องฟังในกลุ่มคนที่เขามีปัญหาเหล่านั้น
1: แล้
0: ว
1: ใช้
0: ผลิตของเราตอบโจทย์ได้จริงๆ
1: ครับ
0: นะแต่พอเราทำไปเรื่อยๆแล้วเนี่ยนะคะเมื่อทุกอย่างมันไปตามทางของมันได้มีการพัฒนากับมันได้เนี่ยเราหาการต่อยอดไอเดียของเราเนี่ยต่อยังไงเพราะว่าสตาร์ทอัพหลายๆครั้งมักจะมีปัญหาว่าพอได้ทางหนึ่งที่ชัดเจนแล้วเนี่ยมันจะเริ่มถึงจุดตัน
1: ถูกต้องครับ
0: ที่เผ่าเองผ่านจุดนั้นมาได้ยังไง
1: ชีวิตนี้ไม่มีทางตันใช่ไหมคือจริงๆสิ่งที่สตาร์ทอัพต้องการนะครับคือไอเดียมาแล้วก็การ validate จากข้างในตัวจิตตะเองก็ต้องมีหมายความว่าเราต้องมีวิธีวัดผลถูกไหมอะไรที่วัดผลได้เราจะปรับปรุงได้เหมือนที่เขาบอกว่า startup เท่ากับ growth คุณต้องโตสัปดาห์ละ 5% เพราะฉะนั้นพอเราไปมองว่าอันนี้ work แล้ว stat ข้างในมันเริ่มไม่ support แล้วเราเริ่มโตไม่ได้ user เริ่มไม่ไปต่อแสดงว่าฟีเจอร์ที่มีต้องไม่พอมันต้องมีบางอย่างที่เขาจะต้องได้อีกถูกไหมพี่ก็จะกลับมาทำเหมือนสมัยทำธุรกิจอะไรเงี้ยว่าเมื่อไหร่ที่มีปัญหาเราต้องหาความรู้เพิ่มแล้วจิตตะก็จะมีสมมติ early adopter จริงๆเขาจะบอกว่าวิธีที่ดีที่สุดในการทำ startup ใช่ไหมคือมี100คนแรกใช้แบบชอบเลยหลังจากนั้นคิดว่าจะทำ1,000 คนได้ยังไงพอ1,000 คนได้ค่อยไป10,000 คนค่อยไป100,000 คนเงี้ยแต่อย่าคิดว่าพยายามเอาคนล้านคนมาตั้งแต่วันแรกเพราะฉะนั้นพอมันเป็นแบบนี้เราจะรู้ว่าถ้าสมมติเราทำได้ถึง100 ถึง 1,000โดยไม่มีปัญหาอะไรอ่ะโดยฟีเจอร์ที่มีอยู่แล้วไม่ต้องทำอะไรใหม่นะก็ทำไปเรื่อยจนเริ่มรู้สึกเริ่มแปลกๆและดูสแตทข้างในคนเริ่มไม่ใช้หรือสมมุติว่าอัตราการใช้ซ้ำปกติเราอยู่ที่ 50% ต่อสัปดาห์อะไรเงี้ยปรากฏพอช่วงหนึ่งคนเข้ามาเยอะแต่การก็ไม่ค่อยใช้ซ้ำแสดงว่าตอนนั้นเรากำลังเข้ากลุ่มผิดหรือเปล่าเราก็ต้องมาวัดภายในแชนแนลไหนสมมุติมาออกรายการปรากฏว่ามาออกรายการไซน์อัพอย่างเดียวไม่ใช้เลยแสดงว่าเฮ้ยรายการนี้ไม่เหมาะหรือเปล่าอะไรเงี้ยครับอย่างตอนนั้นจิตตะก็จะวางคอนเซ็ปต์ไว้ค่อนข้างดีเพราะเรามองว่าของเราเป็นนิชมาร์เก็ตถูกไหมว่าคนที่ต้องการคือคนที่ลงทุนอย่างเดียวเพราะนั้นจิตตะก็จะไม่ได้ไปออกสื่อแมสมากก็จะออกเฉพาะที่เกี่ยวกับลงทุนเพราะว่าพอออกไปปุ๊บได้คนที่มาใช้มาช่วยแวลิเดตไอเดียเลยว่าเวิร์กไม่เวิร์กเพราะนั้นตอนแรกถ้าเราออกเยอะเกินไปเนี่ยสแตทเราจะมิกเราจะมั่วว่าเฮ้ยกลายเป็นว่าอยู่ๆคนไซน์อัพ100 คนไม่ใช้สัก90จริงๆคนที่มาจากสื่อที่เป็นการเงินอาจจะใช้เยอะก็ได้แต่สื่ออื่นๆที่เขาไม่เคยลงทุนเลยมาปุ๊บก็ไม่ได้ประโยชน์อย่างเงี้ยครับมันก็ต้องมีวิธีวัดผลมีสแตทแล้วอย่างจิตตะเองก็จะมีพวกสแตทภายในเยอะ user score เปอร์เซ็นต์การอินไวท์ของคนสุดท้ายมันต้องมี satisfaction metric เพื่อใช้วัดว่าเรายังเป็นที่ต้องการของคนจิตตะก็จะมีกระทั่ง ฟีเจอร์แต่ละอันเนี่ยมีคนใช้มากน้อยแค่ไหน อะไรที่ไม่มีคนใช้ก็หยุดพัฒนา อะไรที่มีคนใช้เยอะๆเดี๋ยวมันจะโตเองไงตอนนี้อ่ะรีเควสเรื่องพอร์ตโฟลิโออยากมีนั่นมีนี่เพิ่มรีเควสสกรีนเนอร์ให้สกรีนได้ลึกขึ้นอะไรเงี้ยครับเราก็ค่อยทำจริงๆถ้าไปมองเนี่ยสตาร์ทอัพที่สักเซสสูงๆเนี่ยเขาไม่ค่อยพัฒนาอะไรใหม่ๆเยอะนะลองไปดูดีๆถูกไหม Google เองจะเห็นว่าช่วงแรกหลายๆปีแรกเขาก็เป็นเสิร์ชธรรมดายังเสิร์ชวิดีโอไม่ได้ด้วยซ้ำแต่ทำสิ่งที่มีอยู่แล้วให้ดียิ่งขึ้นเพราะว่าสตาร์ทอัพที่ไอเดียมันดีอยู่แล้วครับมันไม่ต้องเปลี่ยนอะไรมากมันแค่ขยายให้คนอื่นมาใช้เรื่อยๆถูกไหมหรือ Facebook จริงๆเขาก็เปลี่ยนไม่เยอะถ
0: ู
1: กแล้วตอนแรก connect เพื่อนกันสุดท้ายมีให้ใส่รูปแล้วก็สุดท้ายอะไรมี wall post ได้มีอะไรจริงๆโดยฟังก์ชันหลักเขาไม่มีอะไรเยอะมากเลย YouTube ก็ดูวิดีโอแกนยังเหมือนเดิม
0: ที่เพิ่มเติมก็คือมันตอบโจทย์ได้มากขึ้น
1: หรือทำให้มีการใช้งานที่หลากหลายขึ้นแต่คนไม่ใช้งานสิ่งเหล่านั้นเลยก็ยังใช้ฟีเจอร์หลักได้เหมือนจิตตะตอนนี้ตัดทุกอย่างไปเหลือแค่สกอร์กับไลน์ก็ยังมีคนใช้ได
0: ้
1: ถูกไหมแต่อย่างอื่นที่เพิ่มเติมมาคือการใช้งานแต่ละแบบของแต่ละคนไอเดียมันต่างกันเวลาที่จะเข้าสู่แมสมาร์เก็ตมากขึ้นเนี่ยมันก็จะต้องมีอะไรพวกนี้เพื่อตอบโจทย์เพิ่มข
0: ึ้นไปอย่างในกรณีของจิตตะพี่เผาเนี่ยพี่เผาได้ไอเดียมาเพราะพี่เผาเนี่ยอยู่ในอินดัสท
1: ร
0: ีนี
1: ้
0: เป็นนักลงทุนมาก่อนถึงแม้ว่าตอนแรกเนี่ยอาจจะหาไอเดียจากตัวเองแต่พอทำไปแล้วไม่เวิร์กก็รู้จักที่จะปรับตัวในการไปฟังว่าโอเคคนอื่นๆเนี่ยต้องการอะไรแต่สำหรับน้องรุ่นใหม่ๆหรือคนอื่นๆที่อาจจะบอกว่าบางทีก็คิดไม่ออกเหมือนกันนะว่าไอเดียพวกนี้มันจะมาจากตรงไหนดีพี่เผามีวิธีในการเริ่มต้นไอเดียเหล่านี้แล้วเป็นทางลัดหรือทำให้มันสักเซสได้เนี่ยอย่างไรได้บ้าง
1: ง่ายมากเลยครับไปเป็นอาสาสมัครหมายความว่าไปช่วยคนอื่นฟรี
0: ๆ
1: มันจะทำให้เราพอเราไม่ถูกเงินบังตาแล้วเราไปช่วยฟรีๆเราจะทำเขาเรียกทำเกินความสามารถเราจะมองว่าเฮ้ยใครอยากให้เราช่วยอะไรเราไปช่วยแล้วการที่เราไปช่วยคนนั่นแหละเราจะเห็นว่าปัญหาของคนแบบนั้นทำอะไรถูกไหมแล้วหรือน้องบางคนเห็นไหมยอมลงทุนไปเรียนเรื่องบัญชีเรื่องภาษีเพื่อไปทำซอฟต์แวร์ด้านภาษีช่วยคนมองว่านี่คือปัญหาเราฟังเสียงที่เพื่อนบ่นรอบตัวก็ได้ว่าปัญหาเขาคืออะไรแล้วเราก็ลองไปแบบเฮ้ยลองเขียนโปรแกรมโปรโตไทป์มาช่วยแก้ปัญหาสิ่งที่ดีคือถ้าเราอยู่ใกล้คนที่มีปัญหาอยู่แล้วครับพอเราทำโปรโตไทป์ออกมาเวอร์ชันแรกเรามีคนพร้อมใช้ทันที10คนอาจจะดูเหมือนน้อยแต่ถ้า10คนนี้ใช้มันจะขยายต่อได้เองแต่ถ้าเราทำมาแล้วไอ้10คนที่มีปัญหายังไม่ใช้เลยเนี่ยแสดงว่าไอ้นี่ไม่เวิร์กหรอกเปลี่ยนเรายังทำให้คน10คนเชื่อไม่ได้เลยแล้วจะทำให้คนเป็นหมื่นเป็นแสนเชื่อใช้เราได้ยังไงมันเป็นไปไม่ได้เริ่มจาก small คนที่มีปัญหาเงี้ยเราไปแล้วก็เป็นอาสาสมัครไปแก้ปัญหาอยากอยู่ในอินดัสทรีไหนผมอยู่การเงินอยู่แล้วโชคดีมีคนต้องการรู้เรื่องการเงินเยอะถ้าเราอยู่ในอินดัสทรีอื่นอยู่ในธุรกิจร้านอาหารไปลองช่วยเขาก็ได้อย่างตอนก่อนมาทำจิตตะเนี่ยถ้าใครเคยดูซอรี่ผมก็รู้ว่าผมเคยไปฝึกงานที่ UOB จะได้ไปรู้ในอินดัสทรีเขาว่าเป็นยังไงทำอะไรอย่างเงี้ยยอมไปอยู่ในที่จะทำให้เราได้ไอเดียแล้วมองหาม
0: ันต้องเริ่มจากความชอบส่วนตัวก่อนนะมันถึงจะมีแพชชั่นจนกลายเป็นไอเดียที่ทำด้วยจริง
1: ถูกต้องครับคือมันก็จะเขาเรียกว่า domain of expertise ก็มีผลถ้าเรามีความรู้ในสิ่งที่ตลาดต้องการอยู่แล้วแล้วเอาตัวนั้นอะมาต่อยอดด้วยเทคโนโลยีมันง่ายถูกไหมแต่ถ้าเราไม่มีอะไรเลยถึงบอกว่าสิ่งที่เราทำก็คือต้องพัฒนาสกิลสักอย่างนึงอ่ะให้เราเด็ดกว่าคนอื่นหรือไปอยู่ในอินดัสทรีนั้นหรือทำอะไรอย่างถ้ามองง่ายที่สุดเลยอ่ะเอาอินดัสทรีที่มีอยู่แล้วจริงๆเขาบอกสตาร์ทอัพที่สักเซสสูงๆอ่
0: ะ
1: ไม่ได้ทำอะไรใหม่นะแต่เปลี่ยนจากสิ่งที่มีอยู่ปัจจุบันโดยใช้เทคโนโลยีไปเสริมถูกไหมอย่าง Airbnb ตอนนั้นเนี่ยก็เริ่มต้นจากอะไรครับเขาไม่มีตังค
0: ์
1: ก็เลยอาจจะหาตังค์ยังไงดีไม่มีตังค์จ่ายค่าเช่าบ้านก็เลยมองว่าเฮ้ยช่วงนั้นมันมีประชุมที่ซานฟรานใช่ไหมแล้วมีคนไม่มีโรงแรมพักเยอะก็เลยเอาวะเปิดห้องตัวเองให้เช่
0: า
1: ไปซื้อแอร์เป่าลมมามีคนเช่าจริงก็เลยเฮ้ยไอ้นี่มันเวิร์กก็เลยทำต่ออันนี้คือไอเดียง่ายๆเงี้ยลองเทสลองอะไรทำไปได้
0: เพราะว่าแนวคิดของการเกิดไอเดียมันเกิดขึ้นได้รอบตัว
1: ใช
0: ่ทุกๆวันเพียงแค่เราจะสังเกตกับมันหรือเปล่า
1: ถูก
0: แล้วถ้าเราสังเกตแล้วเราคิดว่ามันเป็นเรื่องที่เราถนัดด้วย
1: ชอบ
0: สามารถเพิ่มอะไรเข้าไปได้เป็นแวลูหรือว่าเป็นคุณค่าพิเศษที่คนอื่นยังไม่เคยด้วยอันนี้มันจะไปได้เร็วขึ้นแต่อย่างที่บอกกลับมาที่พอยต์เดิมว่าแต่ไอเดียตรงนี้ก็อยากฟุ้งมากจนเกินไป
1: แรกๆมันต้องเนี่ยคอคอนเซ็ปต
0: ์ต้องมีคอคอนเซ็ปต์ที่แน่นนะคะแต่ประเด็นก็คือพอเราได้คอคอนเซ็ปต์ที่แน่นเนี่ยอันนี้เป็นเนเจอร์ของคนส่วนใหญ่เลยที่เป็นเจ้าของไอเดียนะมักจะกลัวว่าเวลาที่เราเอาไปบอกคนอื่นแล้วเนี่ยคืออยากเทสก็อยากเทสนะแต่ ไม่ค่อยอยากบอกอ่ะเพราะว่าเดี๋ยวเฮ้ยถ้ามันเจ๋งจริงอ่ะกลัวคนก๊อปปี้ไอเดียเนี้ยเอาไปทำเอง
1: ครับ
0: พี่เผาเคยมีอารมณ์แบบนั้นไหม
1: ไม่ค่อยครับจริงๆพูดตามตรงไม่ค่อยมีอะไรเพราะผมเป็นคนแชร์ชาวบ้านชาวช่องอยู่แล้วแต่จริงๆพอลองมาทำแล้วเนี่ยเราจะรู้ว่าจริงๆอ่ะ

0: การพูดให้ชัดเจนว่าเราทำอะไรเนี่ยมีข้อดีมากกว่าข้อเสียเหมือนตอนที่เราไปซันฟรานเนี่ยเราผมก็มาทำสตาร์ทอัพทำไฟแนนซ์อยากทำนั่นทำนี
1: ่
0: การมีคนที่คอยช่วยวาลิเดตหรือช่วยพิสูจน์เราแล้วก็สิ่งที่ก๊อฟมีความเป็นไปได้แต่ถ้าคนอยู่ในวงการก็จะรู้ว่าไอเดียมันไม่มีอะไรหรอกสุดท้ายการทำให้มันเกิดจริงยากกว่าเพราะร้อยคนเห็นไอเดียใกล้เคียงกันได้หมดแต่จะมีสักกี่คนที่จะทำมันให้เกิดจริงเพราะว่าการทำให้เกิดจริงมันไม่ใช่แค่ไอเดียมันคือทีมงานมันคือการหา user มันคือ execution ที่ต้องดีเพราะฉะนั้นบอกไปเถอะแต่ว่าเราก็อาจจะต้องเลือกนิดนึงว่าควรจะบอกใครไม่บอกใครหรือจะบอกแมสแค่ไหนอย่างอาจถ้าอย่างเป็นในจีนเนี่ยที่เขาบอกว่าตอนนี้ถ้าคุณทำสตาร์ทอัพรายใหม่แล้วไปลงสื่อครั้งนึงเนี่ยวันรุ่งขึ้นมีอีก 20,000 คนมาทำตามดูว่าเวิร์กเพราะนั้นช่วงแรกสตาร์ทอัพถึงต้องเป็น MVP หรือทำ Under Radar ไปแล้วทำเฉพาะ Core User มองว่าเนี่ยเอาไอเดียไปบอก Core User หรือบอกคนรอบตัวเราว่าเป็นอะไรจริงๆมันก็เหมือนกดแรงดึงดูดน
1: ะ
0: ยิ่งเราบอกเยอะจะมีคนมาช่วยซัพพอร์ตเราเยอะแล้วก็ตรงเนี้ยมาไปเรื่อยๆแล้วก็เราต้องมีเขาเรียกว่าคอบางอย่างที่กลุ่มไว้สมมติว่าผมรู้เรื่องลงทุนแล้วทำเว็บลงทุนต่อให้ผมบอกเพื่อน20คนก็เริ่มไม่ได
1: ้
0: แต่เขาเป็นคนที่จะใช้งานเราได้แบบเนี้ยเขาบอกไป
1: ซึ่งสิ่งเนี้ยคือสิ่งที่ต้องหาให้เจอ
0: ใช่
1: ว่าคอคืออะไรที่เรามีคืออะไรแล้วสิ่งที่เราอยากจะให้เขามาเสริมในฟีเจอร์ของเราหร
0: ือ
1: ว
0: ่
1: าสิ่งที่เราเขาอยากให้เราพัฒนาเนี่ยคืออะไร
0: ใช่
1: นี่คือสิ่งต้องหาให้เจอต้องตัดเศษแ
0: ชร์ไปแล้วก็อย่าไปกลัวว่าแชร์ไปแล้วเขาจะก๊อปเพราะจริงๆถ้าก๊อปเนี่ยแสดงว่าไอเดียมันดีแล้วก็ถ้าในมุมเคยอ่าน VC เขาบอกว่าอย่าไปคิดว่าจะมีคนก๊อปเราเพราะจริงๆไอที่เราทำอยู่อาจจะมีคนทำอยู่แล้วก็ได
1: ้
0: เพราะไอเดียมันเกิดขึ้นเร็วมากทั่วโลกตอนนี้เพราะนั้นสิ่งสำคัญมันเหมือน Google ก็ไม่ใช่ Search Engine เจ้าแรกใช่มั้ย Facebook ไม่ใช่ Social Media เจ้าแรกไม่ใช่ Social Network เจ้าแรกแต่เขาก็ Success ได
1: ้
0: เพราะเขามีคอบางอย่างถูกมั้ย Google มองว่าคอเขาไม่ใช่แค่ Search Engine ปกติที่มีอยู่แต่เขาเนี่ยมีอัลกอริทึมที่เป็นเหมือน PageRank ว่ามีวิธีวัดผลแบบอื่นทำให้ ranking มันดีขึ้นได
1: ้
0: Facebook ก็บอกว่าเขาต่างโซเชียลมีเดียอื่นที่ใช้ real connection จริงๆต้องเป็นเพื่อนคนตัวตนจริงมาเป็นเพื่อนกันไม่ใช่ fake profile มั่ว
1: ๆ
0: ไอเนี้ยเรามีหรือเปล่าเขาเรียกว่า competitive edge ถูกป่ะอย่างจิตตะก็จะมีว่ามีจิตตะสกอร์จิตตะไลน์มันไม่ใช่ก๊อปกันได้ในวันรุ่งขึ้นแบบเนี้ยถ้าเรามีอะไรพวกเนี้ยอย่าไปกลัวทำแต่ว่าช่วงแรกที่ทำก็ค่อยๆบอกบอกเพื่อหา user 10คนแรกหา100คนแรกหา10,000คนแรก1,000คนแรกจนจุดที่เราเริ่มคนเริ่มรู้จักเราเยอะแล้วเนี่ยคนก็จะตามเรายากแล้วอย่างน้อยต้องใช้เวลาอะไรอีกเท่าไหร่ถึงจะทำตามทันอะไรเงี้ยครับ
1: เพราะฉะนั้นแล้วกลับมาที่จุดแข็งสำคัญของเราว่าของเราที่เราคิดออกมาเนี่ยดีจริงหรือเปล่า
0: ต้องครับ
1: แล้วก็มี purpose ที่ชัดเจนมีวัตถุประสงค์ที่ชัดเจนที่จะเดินไปหามันและหลังจากนั้นเนี่ยเดี๋ยวทุกอย่างมันจะค่อยๆมาตามเกมที่เราวางไว้ในการค่อยๆพัฒนาเพื่อตอบโจทย์สิ่งที่เราตั้งใจว่าอันนี้แหละน่าจะเป็นเพนคิลเลอร์ให้กับคนกลุ่มนี้ที่เรา
0: ใช่ครับแล้วก็อีกอย่างที่เสริมก็คือว่าไอเดียมันไม่มีไอเดียอะไรที่ทำแล้วเวิร์กแต่เดย์วัน
1: ค่ะ
0: สิ่งที่สำคัญมากกว่าไอเดียคือการหาไอเดียแล้วทำให้รู้ว่าไอเดียนี่มันเวิร์กจริงๆเพราะนั้นมันต้องเกี่ยวกับคิดไอเดียเจอยูเซอร์คิดไอเดียเจอยูเซอร์เพราะนั้นการที่คุณไปบอกไอเดียเริ่มต้นเนี่ยสุดท้ายเขาก็ไม่สามารถเรียนแบบได้เร็วๆแล้วก็สมมติว่าจิตตะเองต่อให้มีคนเรียนแบบปุ๊บแต่การที่เขาจะทำให้คนเชื่อแบบเรามันยากเพราะเราก็เนี่ยค่อยๆทำค่อยๆสอนคนอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วมันมากกว่าแค่ไอเดียคือการที่ทำให้รู้ว่าไอเดียไหนเวิร์กแล้วก็รู้อินไซ
1: ต
0: ์สมมติว่าเราเริ่มต้นไปแล้วเรารู้ว่ายูเซอร์จริงๆต้องการอะไรคนที่ใช้จิตตะคืออะไรเนี่ยคนอื่นที่มาก๊อปคือมองได้แค่ผิวเผินเน
1: ี่
0: ยแต่เขาไม่รู้ว่าจริงๆอะไรคือความต้องการอะไรเงี้ยเพราะนั้นก็ทำไปเถอะ
1: เพราะฉะนั้นไอเดีย
0: ทำไปเรื่อยๆพัฒนาไอเดียพัฒนาตัวเองไปเรื่อยฟังเสียงยูเซอร์ไอเดียเราจะเฉียบคมขึ้นเรื่อยๆคนที่มาก๊อปก็ได้แค่ไอเดียที่มันเป็นภาพใหญ
1: ่ใช่เพราะฉะนั้นแล้วอย่างที่พี่เผ่าบอกไว้ตั้งแต่ต้นให้เป็น listener อย่าเป็น thinker อย่าง
0: ใช่ครับ stop thinking start listening ฟังเยอะๆทุกวันนี้ผมไม่คิดอะไรเองฟังคือมันก็จะมีช่วงแรกเขาให้ฟัง early adopter หา pain point ใช่ไหมช่วงที่จะเข้าสู่ mass market อันเนี้ยคุณจะต้องฟังคนที่อยู่ใน industry จริงๆถ้าคุณอยู่ใน industry finance คุณก็ต้องไปคุยกับstock exchange คุย brokerage firm คุยกองทุนว่าสุดท้ายคนจำนวนมากอยากได้อะไรต้องการอะไรคุณไปเสริมใครได้บ้างเลยก็จะฟังเป็นสเต็ปไปครับ

0: ็นไหมคะว่าการเกิดไอเดียขึ้นนั้นเนี่ยนะคะเราสามารถหาได้อยู่รอบๆตัวเราเนี่ยแหละค่ะแต่ว่าไอเดียไหนที่จะเวิร์กและสามารถต่อยอดไปเป็นธุรกิจของเราได้นั้นจริงๆก็ต้องมีหลักคิดหลักการในการทดสอบแล้วก็พิสูจน์ไอเดียพอสมควรนะคะหลักการดีๆเหล่านั้นจะมีอะไรกันบ้างนั้นเราไปหาข้อสรุปกันค่ะ
1: ถ้าพูดถึงเรื่องของการหาไอเดียนะคะสำหรับบรรดาสตาร์ทอัพแล้วเนี่ยสิ่งที่เราควรจะต้องทำความเข้าใจก็มีด้วยกันตั้งแต่เรื่องของ core feature ซึ่งก็คือฟีเจอร์หลักของไอเดียซึ่งเป็นแก่นของไอเดียนะคะที่สร้างคุณค่าให้กับลูกค้าโดยเราเองเนี่ยต้องหาให้เจอก่อนค่ะว่า core feature เหล่านั้นคืออะไรแล้วก็ทำให้น้อยที่สุดเพื่อที่จะนำมาพิสูจน์ไอเดียได้ต่อได้หลังจากนั้นแล้วสิ่งที่เราควรจะต้องทำความเข้าใจต่อนั่นก็คือเรื่องของ early adopter ซึ่งก็คือลูกค้ากลุ่มแรกที่มองเห็นประโยชน์จากเทคโนโลยีหรือว่านวัตกรรมใหม่ๆพร้อมที่จะเข้ามาทดลองใช้ผลิตภัณฑ์หรือบริการที่ธุรกิจสตาร์ทอัพนั้นนำเสนอเพื่อที่จะแก้ไขปัญหาของตัวเองซึ่งธุรกิจสตาร์ทอัพนั้นมักจะมองหาลูกค้ากลุ่มนี้เพื่อเป็นการทดสอบไอเดียค่ะนอกจากนั้นแล้วนะคะอีกหนึ่งคำศัพท์ที่ต้องทำความเข้าใจกันนั่นก็คือคำว่า validate idea ก็คือการพิสูจน์ไอเดียกับกลุ่ม early adopter ว่าสิ่งที่เรานำเสนอนั้นดีหรือไม่ดีอย่างไรซึ่งจะทำให้เราสามารถปรับปรุงไอเดียให้ดีขึ้นได้จากฟีดแบคของลูกค้ากลุ่มแรกของเรานั่นเองส่วนเทคนิคหรือวิธีที่จะช่วยในการหาไอเดียสำหรับการทำธุรกิจสตาร์ทอัพนั้นอาจเริ่มต้นจากขั้นตอนแรกสังเกตปัญหาก่อนค่ะปัญหาเหล่านี้นะคะอาจจะพบเจอด้วยตัวเองหรือเป็นปัญหาที่คนส่วนใหญ่มีอยู่แล้วซึ่งเป็นปัญหาที่อาจจะมีมานานแต่ยังไม่มีใครสนใจแก้ไขขั้นตอนต่อไปก็คือลองคิดถึงเรื่องราวที่เรามีความเชี่ยวชาญความสนใจหรือความรู้ความเชี่ยวชาญอะไรบางอย่างเฉพาะทางที่เรามีนะคะหากมันสามารถช่วยเหลือผู้คนแล้วก็แก้ปัญหาให้กับผู้คนได้อาจนำมาสู่ไอเดียในการสร้างธุรกิจที่ดีได้ค่ะนอกจากนั้นแล้วนะคะควรคิดถึงประโยชน์ต่อผู้ใช้ด้วยโดยอะไรก็ตามที่เราสร้างขึ้นมาแล้วช่วยให้คนได้ประโยชน์มักจะขายได้เช่นช่วยให้ประหยัดเวลาช่วยให้ประหยัดเงินช่วยให้สร้างรายได้ช่วยสร้างความสะดวกสบายรวมถึงการช่วยแก้ปัญหาต่างๆโดยหากทำสิ่งเหล่านี้ได้ก็จะถือว่าเป็นการสร้างคุณค่าให้กับลูกค้าและกับธุรกิจที่เราสร้างขึ้นนั่นเองและส่วนสุดท้ายนะคะควรคิดถึงรูปแบบการทำธุรกิจใหม่ๆหรือการเปลี่ยนแปลงลักษณะการดำเนินธุรกิจและบริการแบบเดิมๆซึ่งการเปลี่ยนแปลงแบบนี้มักจะมีเทคโนโลยีเข้ามาเกี่ยวข้องนั่นเองค่ะก็ต้องบอกว่าเทคนิคเหล่านี้นะคะสามารถช่วยเป็นจุดตั้งต้นให้สามารถหาไอเดียแล้วก็นำมาพิสูจน์ไอเดียเพื่อนำมาพัฒนาต่อยอดให้เกิดเป็นไอเดียการทำสตาร์ทอัพได้ต่อไปค่ะ
0: และนี่แหละค่ะก็คืออีกหนึ่งคลาสนะคะที่น่าจะทำให้ผู้ประกอบการทุกท่านเห็นหนทางนะคะว่าไอเดียต่างๆสามารถเกิดขึ้นได้ไม่ยากเลยแต่ประเด็นก็คือการที่จะหาแก่นแท้ของไอเดียนั้นและพัฒนาต่อยอดจนกลายมาเป็นอีกหนึ่งธุรกิจที่ประสบความสำเร็จได้อย่างรวดเร็วต่างหากนั่นคือสิ่งที่สำคัญนะคะเพราะฉะนั้นแล้วสัปดาห์หน้าค่ะคลาสถัดไปเราจะพาทุกท่านมาดูกันนะคะว่าวิธีการแปลงไอเดียเหล่านี้ให้กลายมาเป็นผลิตภัณฑ์หรือว่าบริการที่ตอบโจทย์กลุ่มลูกค้าที่เราต้องการจะมีวิธีกันอย่างไรบ้างเดี๋ยวติดตามกันได้เวลาเดิมแบบนี้แต่ระหว่างนี้ใครอยากจะหาข้อมูลเพิ่มเติมสามารถเข้าไปดูรายละเอียดได้นะคะที่ set.or.th/education นะคะในมุมผู้ประกอบการนั่นเองวันนี้หมดเวลาลงแล้วทีน่าและทีมงานลาทุกท่านไปก่อนสวัสดีค่ะ

พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และผองเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: ไปเรียนกลับมาก็บางทีก็เขาบอกว่ามีเพื่อนล้อมั่งแกล้งมั่ง
1: แล้วลูกรู้สึกยังไงจำได้ไหมครับ
2: ผมไม่อยากจะเข้าใจอะไรสักอย่างครับตอนนั้นมันกลายเป็นปมในปัจจุบันมันทำให้เวลาผมคุยกับใครผมจะมองตัวเองด้อยอย่างหนึ่งตลอดเลยเพื่อนเขาเล่นกันในห้องที่โรงเรียนปกติผมไม่ได้ไปเล่นนะฮะผมนั่งอยู่ข้างๆเสา
1: การเลี้ยงดูเขายากกว่าพี่สองคนที่ผ่านมามากไหมครับ
3: ก็การเลี้ยงดูก็จะยากกว่าครับคือเขาไม่ได้เดินน้องอู๊ดนั่งก็ไม่ได้นั่งเขาจะวิ่งเลย
1: ฮะ
3: ครับ
1: คุณมีความสามารถพิเศษ
3: ครับ
1: คือคุณแม่ไม่ช็อกเหรอฮะ

0: ซีอุ๊ดไม่รู้น้องแรปอะไรพี่ฟังแล้วไม่ค่อยเข้าใจไม่รู้น้องแรปอังกฤษหรือน้องจะรักภาษาไทยสำหรับพี่นะพี่บอกเลยว่าสาวๆทุกคนพี่ให้เลยคำเดียวอ่ะภาษาใจคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการที่จะไปสัมผัสเรื่องราวพื้นที่ของบุคคลที่ประสบความสำเร็จนะครับว่าเบื้องหลังนั้นเขาเติบโตมาอย่างไรกับรายการที่ชื่อว่ากว่าจะโตครับเชิญของเราในสัปดาห์นี้ต้องบอกว่าเป็นบุคคลที่มากความสามารถมากๆนะครับสามารถแร็ปได้ตั้งแต่สมัยยังเด็กเริ่มแร็ปได้ตั้งแต่9ขวบเนี่ยนะครับแล้วก็ตั้งแต่อายุ14นี่ก็มีเพลงเป็นของตัวเองแล้วไม่ต่ำกว่า16เพลงด้วยกันนะครับนอกจากนั้นความสามารถทางด้านกีฬาของเขายังเคยเป็นนักว่ายน้ำทีมชาติอีกด้วยนะครับเคยผ่านฮาล์ฟมาราธอนมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วตั้งแต่อายุเท่าไหร่นะครับ
1: ประมาณ13ครับ
0: 13ปีผ่านฮาล์ฟมาราธอนมาได้แล้วที่พูดมาทั้งหมดเป็นความสามารถของผู้ที่พิการทางสายตาหรือว่าพิการทางการมองเห็นแต่กำเนิดนะเป็นเรื่องที่ดูเหมือนว่าไม่น่าจะเป็นไปได้แต่เดี๋ยววันนี้เราจะมาดูกันครับว่าจริงๆแล้วชีวิตของคนเราไม่มีใครสมบูรณ์แบบแต่ว่าระหว่างทางที่เราเติบโตมาแต่ละอย่างที่เข้ามาเติมเต็มเป็นรูปเป็นร่างมากยิ่งขึ้นเรื่องราวของน้องคนนี้จะเป็นยังไงติดตามให้ดีกับกว่าจะโตของโอซิอุสทุกวันนี้แรปมากี่ปีแล้วครับ
1: ประมาณน่าจะเกือบ10ปีอ
0: ่ะ10ปี
1: ครับ
0: ล่าสุดมีผลงานอะไรอยู่บ้างครับ
1: ล่าสุดก็ตอนนี้ทำ channel YouTube ครับแล้วก็จะมีแบบทำเพลงอัปเดตลงไปในนั้นแล้วก็

0: เร็วๆนี้น่าจะมีอัลบั้มครับทำอัลบั้ม
1: YouTube เข้าไปติดตามได้ที่ไหนฮะ
0: Channel Osius Right Here เลยครับผม
1: Osius Right Here
0: ใช่ครับ
1: ยอดวิวตอนนี้เป็นยังไงบ้างครับ
0: ก็ตอนนี้มี Subscriber ทั้งหมด 200,000 กว่าคนครับ
1: โอ้ 200,000 กว่าคนเพลงซิงเกิลล่าสุดที่ปล่อยออกไปยอดวิวเป็นไงครับชื่อเพลงอะไรครับ
0: ล่าสุดที่ปล่อยไปน่าจะชื่อเพลงว่าหนูน่ารักครับตอนนั้นเป็นอันนี้เป็นอาร์ตเวิร์คที่ทําเล่นๆกับเพื่อนเลยครับ
1: ครับหนูน่ารักใช่ไหม
0: ใช่ครับหนูน่ารัก
1: แล้วหนูน่ารักคนนี้พร้อมจะนั่งคุยกับพี่แล้วหรือยังครับ
0: ได้ครับ
1: โอเคเขาเชิญปรบมือให้กับโอซิอุสครับมาสักครู่เป็นเพียงแค่เบื้องต้นถ้าเป็นอาหารเขาเรียกว่าออเดอร์ฟจริงๆแล้วตอนนี้เรื่องราวของชีวิตของโอซิอุสหรือว่าน้องอูดเนี่ยจริงๆมีเรื่องราวที่น่าสนใจมากกว่านี้อีกเยอะเลยที่ไม่ใช่เพียงแค่เรื่องของการแรปแต่เพียงอย่างเดียวให้อูดเล่าให้ฟังหน่อยสิครับว่าตอนนี้อูดอายุเท่าไหร่เรียนที่ไหนทำอะไรยังไงบ้างครับ
0: สวัสดีครับผมอำนาจศรีสังครับอูดโอซิอุสครับ The Rapper ตอนนี้เรียนที่โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการครับปัจจุบันอายุ18ปีครับ
1: 18ปียังเรียนอยู่ชั้นมัธยมศึกษาอยู
0: ่ม.4ครับ
1: อยู่ม.4
0: ใช่ครับ
1: เรียนช้าไป2ปี
0: ใช่ครับ
1: ปกติ18จะอยู่ม.6แล้ว
0: ใช่ครับ
1: ใช่มั้ยครับตอนนี้ยังอยู่ม.4แล้วนอกจากจะเป็นแรปเปอร์แล้วเป็นนักกีฬาโรงเรียนด้วยป่ะครับ
0: ไม่ได้ทําของโรงเรียนครับแต่ว่าแบบเวลาไตกีฬาอะไรเงี้ยก็ออกไปแข่งเองมากกว่าส่วนใหญ
1: ่แต่ว่าได้ยินว่าคุณเคยเป็นประธานนักเรียนด้วยใช่มั้ยครับ
0: ใช่ครับแต่ก่อนตอนอยู่ตอนประถมที่โรงเรียนตาบอด
1: ครับ
0: เคยเป็นประธานนักเรียนใช่คร
1: ับแล้วคุณมาสนใจการแรปได้ยังไงครับ
0: สนใจได้ยังไงก็คือตอนแรกผมก็ฟังเพลงปกติครับเป็นเพลงป๊อปเพลงสตริงทั่วไปแต่มันมีครั้งนึงตอนนั้นผมเข้ามาที่โรงเรียนตาบอดแล้วเขาห้ามใช้โทรศัพท์ครับมันจะเป็นลําโพงกับแฟลชไดรฟ์มีรุ่นพี่เขาดาวน์โหลดเพลงนึงน่าจะเป็นเพลงรักเมียที่สุดในโลกของพี่อิวสลิกใช่ลงในแฟลชไดรฟ์แล้วเขาก็เอาไปเปิดตอนที่เขาอาบน้ําผมเดินผ่านบอกรักเธอจักรวาลมันก็ยังไม่พอโอ้โหเฮ้ยทําไมในดนตรีนั้นมันมีความแปลกทําไมมันมีความแบบพูดแบบเร็วๆมันมีเมโลดี้แปลกๆตอนนั้นไม่ได้เริ่มจากการที่ฟังในแบบอะโยโยอะไรเงี้ยไม่ได้เริ่มจากฟังกันนะฟังแบบแรปเมโลดี้ก็คือเริ่มฟังมาเรื่อยๆเริ่ม
1: คนไม่ได้ไปแอบดูเค้าอาบน้ําแน่นอน
0: ไม่ได้ไม่ใช่
1: แต่ว่าเดินผ่าน
0: เดินผ่านเฉยๆฮะแล้วก็ตอนนั้นก็เฮ้ยอยากมีเพลงแบบนี้บ้างอ่ะเหมือนตอนนั้นมีแฟลชไดรฟ์ของตัวเองอะไรหรือว่า MP3 อะไรเงี้ยก็เลยไปฝากรุ่นพี่เขาโหลดตอนนั้นพี่เขาโหลดมาให้ประมาณ5เพลงเป็นเพลงของอิลสลิกหมดเลยผมนั่งฟัง5เพลงเนี้ยประมาณ5เดือนนะพี่แค่แบบ5เพลงเนี้ยผมฟังทุกวันอ่ะแบบเปิดฟังแบบกลับบ้านฟังเฮ้ยไปอุ้นฟังอะไรอ
1: ่
0: ะ
1: ใครถาม
0: แบบเพื่อนๆหรือว่าแบบฟังแนวเพลงอะไรบ่นๆผมก็ไม่รู้จะอธิบายยังไงให้เขาเข้าใจแต่ว่าผมแค่รู้สึกว่าตอนนั้นผมชอบแค่นั้นเอง
1: จนเมื่อไม่กี่ปีมานี้ประมาณสักปี2ปีใช่มั้ย
0: ครับผม
1: คือเหมือนกับว่าหลายๆคนถ้าเกิดได้ติดตามรายการ The Rapper
0: ครับ
1: ก็จะคุ้นหน้ากับโอซิอุสเป็นอย่างดีซีซั่นแรกใช่มั้ย
0: ซีซั่น1ใช่ครับ
1: ซีซั่นแรกเลยนะฮะที่มีรายการนี้เกิดขึ้นโค้ชทุกคนเหยียบให้คุณหมดเลยใช่มั้ย
0: ไม่คิดว่าจะเป็นอย่างนั้นเหมือนกัน
1: นั่นคือสิ่งที่ทําให้หลายๆคนรู้จักโอซิอุสนะแต่จริงๆแล้วเนี่ยเพื่อทดสอบความสามารถของโอซิอุสจริงๆจะบอกว่าโอซิอุสนั้นมีความสามารถที่แรปเก่งมากๆถ้าสมมุติว่าเรามีของให้คุณสัก3ชิ้น
0: ครับ
1: จะแรปได้หรือเปล่านะฮะขอเสียงปรบมือให้อูดด้วยนะครับนี่คือของ3สิ่งในนี้มีภาพตอนเด็กๆคนนี้คืออูดเนี่ยใช่มั้ย
0: ใช่ครับ
1: ของอูดตอนเด็กๆแล้วก็มีเหรียญเป็นเหรียญอะไรครับเนี่ย
0: น่าจะเป็นเหรียญตอนที่ผมไปแข่งกีฬาแต่ก่อน
1: เห็นใช่มั้ย
0: ใช่ครับ
1: มีเหรียญทองอยู่ประมาณ4เหรียญ
0: ครับ
1: เหรียญเงินอยู่เหรียญนึง
0: ครับผม
1: แล้วก็มีรถตักถ้าให้ลองแรปจาก3สิ่งนี้จะแรปได้มั้ยครับ
0: ต้องลองดูครับ
1: ขอเสียงปรบมือให้อูดอีกรอบนึงนะครับ
2: One, two.

0: ็มันได้มาง่ายๆนะฮะไม่ได้นะครับผม
1: อันนี้คือให้เอาสิ่งของมาแรปให้ฟังแล้วเป็นเรื่องปะครับ
2: เรื่องจริงครับ
1: คือของที่อยู่ตรงนั้นรถตักคันนั้นเหรียญตรงนั้น
2: ใช
1: ่แล้วก็รูปภาพที่ทีมงานเตรียมมาคือสิ่งที่เล่าถึงเรื่องราวของอู๊ดในวัยเด็ก
2: ใช่ครับ
1: อู๊ดในวัยเด็กเป็นไงบ้างครับ
2: ผมในวัยเด็กผมว่ามันมีมุมทั้งเหมือนคนทั่วไปแล้วก็แปลกจากเพื่อนๆอะไรเงี้ย
1: ยังไงครับ
2: ในมุมทั่วไปก็คือผมเป็นคนแบบเล่นกับเพื่อนแบบก็คือเล่นปกติแบบปั่นจักรยานเฮฮาปาร์ตี
1: ้ก็คือมองเห็นได้ตามปกติ
2: ใช่
1: เล่นกับเพื่อนได้ตามปกติ
2: ครับปั่นจักรยานได้แต่ว่าอาจจะบางอย่างอาจจะไม่ได้แค่นั้นเองบางอย่างที่แบบมันต้องใช้สายตามากๆหรืออะไรเงี้ยพี
1: ่แล้วที่แตกต่างจากคนทั่วไปคือ
2: ที่แตกต่างจากคนทั่วไปคือตอนเด็กๆผมคนที่แบบอ่านนิยายหรือว่าฟังหนังสืออะไรเงี้ยเยอะมากจนแบบบางคนมองว่าเอ้ยมึงฟังอะไรทั้งวันอะไรเงี้ยคือตอนเด็กมันจะมีแค่ไม่กี่อย่างที่มันจะเป็นความบันเทิงให้กับเราได้อะซึ่งมันก็ต้องเป็นเสียงใช่มั้ยแบบเป็นเสียงที่แบบเราสามารถแบบจินตนาการกับมันได้อะไรเงี้ย
1: จะคุกคลีอยู่กับเสียงเป็นหลัก
2: ใช่ครับกับเสียงใช่
1: ปกติคนอื่นเค้าอ่านหนังสือกันคุณก็จะฟังหนังสือเสียง
2: ใช่ครับ
1: ใช่มั้ยครับ
2: ใช่ครับ
1: คุณก็จะฟังอย่างเงี้ยทั้งวัน
2: ฟังจนแบบแม่บอกว่าเอ้ยทําอะไรอย่างอื่นแบบไปเล่นหรืออะไรมั้ยแต่ผมว่ามันเป็นข้อดีนะมันทําให้ผมเป็นมันผมว่ามันเป็นส่วนหนึ่งที่ทําให้ผมเป็นผมทุกวันเนี้ยคือถ้าถามว่ายังไงคือผมว่าผมได้ความจินตนาการหรือว่าการคิดทัศนคติมุมมองอะไรหลายๆอย่างจากอะไรพวกนี้จากนิยายจากหนังสือที่เคยอ่านอะไรอย่างเงี้ย
1: คือเรามีคําเยอะ
2: ใช่มีคําแล้วมันผมว่ามันจินตนาการได้มากกว่าการที่แบบดูเป็นแบบดูเป็นหนังหรืออะไรเงี้ยซึ่งแบบผมก็ดูได้แต่ว่าต้องดูไกลมาก
1: อย่างที่เราบอกคุณผู้ชมไปในตอนต้นแหละครับว่ากว่าอู๊ดเนี่ยจะมาเป็นอู๊ดในแบบนี้เป็นอู๊ดที่หลายๆคนรู้จักเนี่ยนะครับเรื่องของความไม่สมบูรณ์แบบนั้นเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วเพราะว่ามนุษย์ทุกคนในโลกใบนี้ไม่มีใครสมบูรณ์แบบหมดเลยทุกคนเกิดมาก็แตกต่างกันและไม่เหมือนกันแต่สิ่งที่ทําให้แต่ละคนนั้นยิ่งแตกต่างกันมากขึ้นไปอีกแล้วก็อาจจะเติมเต็มได้ในสิ่งที่แตกต่างกันก็คือว่าสภาวะแวดล้อมรอบข้างบุคคลแรกที่เป็นจิ๊กซอที่ช่วยเติมเต็มให้คุณเป็นคุณได้แบบนี้ก็คือคุณพ่อคุณแม่ของคุณ
2: ใช่คร
1: ับ ขอเสียงปรบมือต้อนรับคุณพ่อสำเริงและคุณแม่สำราญศรีสังครับสวัสดีครับคุณพ่อ
3: สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับคุณแม่ครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณพ่อกับคุณแม่นะครับเลี้ยงดูอู๊ดมาอู๊ดเป็นลูกคนที่เท่าไหร่ครับ
3: คนที่3ครับ
1: คนที่3คุณพ่อคุณแม่มีลูกกี่คนครับ
3: มี4คน
1: 4คนคนโตเป็น
3: ผู้หญิงครับ
1: คนที่2
3: คนที่2ผู้ชาย
1: ผู้ชายแล้วก็อู๊ดมาผู้ชายแล้วคนสุดท้องแล้วครับ
3: คนสุดท้องผู้หญิงครับ
1: ผู้หญิง
3: น้องเอ
1: เล่าให้ฟังตอนอู๊ดเล็กๆหน่อยสิครับว่าอู๊ดเป็นยังไงบ้างครับ
3: อ๋อน้องอู๊ดตอนเล็กๆช่วงที่คลอดลูกเนาะคลอดประมาณ 5:00 นพอดีมีพี่สาวก็โทรมาบอกว่าน้องอู๊ดไม่เหมือนคนอื่นคือตาเขาโหวเป็นเพดานโหวทั้ง2ข้างครับ
1: เพดานโหว
3: เพดานโหว
1: แล้วทําไมมันไปเป็นที่ตาครับปกติแล้วก็คือจะเป็นที่
3: เป็นที่ปาก
1: ที่ปากแล้วก็เพดาน
3: แต่น้องจะเป็นตรงตา2ข้างเลยครับ
1: เป็นยังไงฮะไม่มี
3: เปลือกตา
1: ไม่มีเปลือกตา
3: ไม่มีเปลือกตาปิด
1: โมเมนต์ของคุณพ่อตอนนั้นที่ได้ยินจากพี่สาวของคุณแม่ใช่มั้ยครับว่าลูกชายของคุณพ่อเนี่ยเป็นปากแหว่งเพดานโหว
3: เป็นตาบอดด้วย
1: แล้วเป็นที่ตาบอกว่าพิการทางสายตาหรือตาบอดเนี่ยคุณพ่อเป็นยังไงครับ
3: ผมก็เข้าเมืองไปเข้าไปก็เห็นก็อบน้องอยู่ในตู้อบ
1: ที่บุรีรัมย
3: ์ครับที่บุรีรัมย์โรงพยาบาลบุรีรัมย์เลยครับทีนี้ผมก็ตกใจเนาะไม่รู้จะคิดไงแต่ว่าในใจของพ่อเนี่ยยังไงก็คือลูกผมต้องดูแลให้ดีที่สุดเหมือนทุกคน
1: คุณแม่เป็นไงครับ
3: รู้สึกว่าเขาจะร้องไห้ตลอดครับ
4: คุณแม่จะแยกลูกออกเหมือนกับสลบนะคะเห็นลูกไม่มี
3: เปลือก
4: ตานะคะคุณแม่ก็เห็นแล้วก็ร้องไห้แล้วก็นิ่งไปพักนึงอะค่ะ
1: แล้วคุณพ่อมาช่วยปลอบใจยังไงครับ
3: ครับก็ปลอบใจว่ายังไงก็ลูกของเราไม่ต้องคิดอะไรมากบางคนเขาก็หนักกว่าเราเขาหนักกว่าเราก็มีครับเพราะว่าผมมาที่โรงพยาบาลเด็กเนี่ยมีทุกอย่างครับลูกตาไม่มีก็มีก็เลยคิดเป็นกําลังใจว่านี่ลูกเราแค่นี้ไม่เป็นไร
1: แล้ววินาทีนั้นหาทางปรึกษาคุณหมอมั้ยหรือว่าสอบถามคุณหมอมั้ยว่ามันมีทางที่จะสามารถเยียวยาหรือว่าดูแลรักษาลูกเราได้มั้ย
3: ปรึกษาครับ ปรึกษาคุณหมอก็บอกว่าคือ6เดือนผ่าตัดครั้งหนึ่งเขาบอกว่าจะรักษาเลยไม่ได้เขายังเป็นเด็ก
1: ตั้งแต่เด็ก
3: ๆตั้งแต่เด็กๆมาครับจนถึงเกือบ8ขวบนี่แหละ
1: ตั้งแต่เกิดยัน8ขวบนี่ผ่าตัดตลอด
3: ผ่าตัด6เดือนครั้งหนึ่ง
5: โอ้แต่ก่อนคือจะไม่มีตรงนี้ครับ
1: ครับ
5: นี่ตรงหนังตา

0: โอ้มาจนถึงทุกวันนี้ผ่าตัด11ครั้ง
1: ใช่ครับแค่ตอนเด็กๆครับ
2: ตอน
1: หล
2: ัง
1: จากหลังจากประมาณ 6-7 ขวบก็ไม่ได้ผ่าแล้ว
0: ถ้าไม่นับเรื่องการรักษาที่ต้องพาไปโรงพยาบาลไปผ่าตัดการเลี้ยงดูเขายากกว่าพี่2คนที่ผ่านมามากมั้ยครับ
2: การเลี้ยงดูก็จะยากกว่าครับคือเขาไม่ได้เดินน้องอู๊ดช่วงนั้นน่ะพอเขาลุกมาเขานั่งก็ไม่ได้นั่งเขาจะวิ่งเลย
0: ฮะ
2: ลุกจากครับ
0: คุณมีความสามารถพิเศษ
2: ครับ
0: คือตอนแรกคลานไม่คลานไหม
2: คลานไม่คลานครับ
0: ไม่คลานด้วยครับไม่คลานไม่เดิน
3: ขวบ10เดือน
2: ขวบ10เดือนครับ
0: ขวบ10เดือนอยู่ดีลุกขึ้นมาวิ่งได้เลย
3: วันแรกที่เขาเดินได้คืออ
0: ันนี้เรื่องจริง
2: เรื่องจริงครับ
0: คุณแม่ไม่ช็อกเหรอฮะ
3: รู้ดีใจใหญ่เลย
2: ก็ดีใจก็ดีใจลุกขึ้นมาเขาก็วิ่งเลย
3: เรียกพี่น้องมาข้างบ้านมาดูแล้วลูกฉัน
2: ตอนแรกนึกว่าเขาจะเดินอะไรไม่ได
3: ้
0: เขาวิ่งได้เลย
2: เขาวิ่งตอนนั้นเขาวิ่งไปชน
1: เสาม
2: ันมีบันไดที่ผมเชื่อมเป็นเหล็กงอนมาผมเป็นช่างเชื่อมเนาะผมก็ทำแบบให้สวยพอดีลูกวิ่งไปพอดีหัวก็ชน
1: ครั้งแรกก็ชน
2: ผมก็โมโหมากก็เลยทำไงเอาเลื่อยมาตัดทิ้งเลยไม่ให้มีเพราะว่าเขาจะวิ่งอย่างเดียวอยู่ในบ้านต้องดูตลอด
0: ที่บอกว่าแตกต่างจากพี่ทั้งสองคนก็คือว่าต้องจัดเตรียมสถานที่ให้มันปลอดภัย
2: ครับต้องเตรียมสถานที่คร
3: ับ และอีกอย่างนึงเขาเป็นคนที่ท่านนอนบนเปลถ้าตื่นลงมาเนี่ยเขามีดนตรีเป็น
2: เขาจะกระดิกขา
3: เขาจะนอนแล้วสับขาเป็นดนตรีตั้งแต่เล็กๆเลยค่ะนอนเนี่ย
2: คือนอน
3: เป็นจังหวะเลยดนตรีครับ
0: คุณพ่อเล่นดนตรีไหมครับ
2: คุณพ่อไม่ได้เล่นครับคุณพ่อชอบร้องเพลงพวกเพลงลูกทุ่งเนี้ยมีพ่อป่ามีอะไรเนี้ยก็เขาเชิญก
0: ็ช่วยกันร้องตลอดในบ้านร้องไหมครับ
2: ในบ้านก็ร้องบ้าง
0: เรื่องของการดูแลตัวเองแหละครับการรับประทานอาหารการเข้าห้องน้ำการอาบน้ำอะไรเงี้ยต้องสอนเขายากกว่าคนทั่วไปไหมครับ
3: ก็สอนนะคะก็ตอนแรกก็จะให
2: ้
3: ช่วยเขาตลอดพอตอนหลังเขาก็รู้ว่าห้องน้ำอยู่ตรงไหนการอาบยังไงสบู่ตรงไหนตอนหลังก็ไม่ต้องค่ะเขาช่วยตัวเองได
0: ้เขามีนิสัยที่เขาเล่าให้ฟังตอนเด็กๆว่าเขาติดชอบฟังคอมพิวเตอร์ฟ
2: ัง
0: หนังสือเล่าให้ฟังนะ
2: ก็ชอบอยู่คนเดียวแล้วก็จะฟังบางทีพ่อก็บอกฟังเรื่องอะไรลูกพ่อก็ไม่เข้าใจก็จะเหมือน
1: มันจะเป็นโปรแกรมที่แบบ
2: เป็นโปรแกรม
1: เสียงที่แบบเหมือนใช้อ่านโทรศัพท์อะไรเงี้ยทั่วไปแต่ว่าแบบเขาฟังไม่เข้าใจเพราะว่าผมปรับไม่เต็มตลอดปรับสปีด100ตลอดเลยมันก็จะพูด
2: ทำไม่ไหว
1: ใช่ผมฟังมาตั้งแต่ตอนเด็กๆครับแล้วแบบบางทีแบบเพื่อนผมเองอะที่ใช้โปรแกรมเหมือนกันเขาก็ถามเอ้ยอู๊ดมึงฟังอะไรอ่ะไม่รู้อ่ะก็ปรับ100เต็ม
0: 100เต็มนี่เร็วกว่าที่คุณร้องแร็ปมั้ย
1: เร็วกว่าเยอะมาก
0: แล้วคุณรู้เรื่องเหรอ
1: รู้เรื่องครับ
0: งั้นกลับมาถามคุณแม่บ้างคุณแม่พาลูกไปเข้าโรงเรียนอะไรยังไงครับ
3: ค่ะก็ให้เรียนอยู่โรงเรียนที่บ้านนะคะ
0: โรงเรียนแถวบ้าน
1: ใช่
3: แถวบ้าน
0: ครับ
3: ไปเรียนกลับมาก็บางทีก็เขาบอกว่ามีเพื่อนล้อมั่งแกล้งมั่งก็แม่ก็ว่าอืมเขา
2: ไม่เป็นไรหรอก
3: ไม่เป็นไรหรอกลูกเพื่อนเขาก็ไม่ได้แกล้งอะไรหรอกเขาก็บางทีเขาก็ไม่เข้าใจนะว่าลูกเรา
2: ก็เห็น
3: จะเห็นหน้าตาไม่เหมือนคนอื่นนะคะ
0: อธิบายให้ลูกฟังแบบนั้น
3: อธิบายลูกฟัง
0: แล้วลูกรู้สึกยังไงจำได้ไหมครับ
2: ตอนนั้น
1: ผมไม่อยากจะเข้าใจอะไรสักอย่างครับตอนนั้นรู้สึกว่าทำไมมันต้องเป็นแบบถ้าพูดกับตัวเองทำไมต้องเป็นกูอ่ะคือเหมือนผมเล่นกับเพื่อนอะไรเงี้ยก็ได้ก็จริงอ่ะแต่ว่าแบบถ้ามาดูจริงๆแล้วผมเข้ากับเพื่อนคนไหนแทบไม่ได้เลยตอนนั้นแบบรู้สึกว่าตัวเองอ่ะไม่รู้ทำไมอยากทำให้เพื่อนอ่ะแบบชอบเรายังไงก็ได้อ่ะแบบผมแบบจะพาเพื่อนมาดูหนังที่บ้านหรืออะไรเงี้ยผมเปิดซีดีนู่นนี่นั่นให้เลยแต่ว่ามันก็ไม่ได้ช่วยให้แบบเพื่อนเข้าใจผมมากขึ้นอยู่ดีอะไรเงี้ยเราอ่ะบางทีพยายามที่จะเข้าหาเขาอ่ะเข้าหาจนมันกลายเป็นปมในปัจจุบันมันทําให้เวลาผมคุยกับใครผมจะมองตัวเองด้อยกว่าคนอื่นตลอดเลยเพื่อนเค้าเล่นกันในห้องที่โรงเรียนปกติแบบหมายถึงว่าตอนเด็กๆนะผมไม่ได้ไปเล่นนะฮะผมนั่งอยู่ข้างๆเสา
0: ทั้งๆที่เราวิ่งได้ก่อนเค้าหรือทําหลายๆอย่างได
1: ้ผมบางทีรู้สึกว่าเอ้ยเราก็ทําหลายๆอย่างได้นะแต่ว่าบางทีทําไมไม่รู้ในใจมันยัง
0: คุณโดนแกล้งเหรอครับไปโรงเรียน
1: โดนครับมันจะมีแย่สุดคือไม่รู้

0: ผมไม่เคยได้ยินผมเด็กอะก็ฉี่ลาดอะไรประมาณเนี้ยแล้วก็โดนล้อ
1: คุณฉี่ลาด
0: ใช่ครับตอนแบบตอนอยู่กับโรงเรียนปกติโดนล้อเฮ้ยอันนี้มองไม่เห็นตาบอดเหรอเฮ้ยตาบอดเหรอเฮ้ย
1: คุณได้ยินแล้วคุณทำเป็นไม่ได้ยินป่ะ
0: ทำเป็นไม่ได้ยินครับ
1: แล้วคุณแม่คิดไหมว่ามันจะมีแบบนี้ที่โรงเรียน
2: ตอนแรกไม่ได้คิดนะคุณพ่อคุณแม่ไม่เคยคิดพอดีช่วงนั้นผมก็ทํางานที่โรงเรียนท่านผอ.แกบอกว่าไม่เป็นไรหรอกช่างสําเริงไม่เป็นไรนะเดี๋ยวผมจะดูแลให้ดูแลลูกให้อย่างดีผมก็คิดมันไม่น่าใช่นะผมก็เลยพยายามคิดหาทางเนี่ยกับแฟน
1: อะไรคือไม่น่าใช่
2: คือเขาจะดูแลให้ได้อย่างไรเพราะเขามันคนละหน้าที่เนาะผอ.เขาก็มีหน้าที่บริหารโรงเรียนไปก็คิดว่าต้องหาทางให้ลูกเข้ากรุงเทพไปได้ก็เลยก็นั่นแหละมี
1: ทําไมถึงอยากเอาลูกไปอยู่กรุงเทพครับ
2: คือมีญาติอยู่ที่ศูนย์คนตาบอดติดต่อ
1: แสดงว่าสาเหตุของการก่อนที่จะพาอุ้นย้ายโรงเรียนเนี่ยคุณพ่อคุณแม่ต้องสังเกตเห็นแล้วแหละว
2: ่
1: าพฤติกรรมของลูกเนี่ยไม่ปกติคือหมายความว่าอาจจะเรียนได้ไม่เหมือนคนอื่นหรือว่าเห็นมวลรวมของเขาแล้วเขาไม่ได้มีความสุขอะไรอย่างเงี้ย
2: รู้ว่าเขาไม่มีความสุขแต่ถ้าเวลากลับบ้านจะมีความสุขถ้าไปโรงเรียนผมก็รู้ว่าลูกไม่มีความสุขแน่นอนก็คิดตลอดว่ายังไงก็ต้องหาที่เรียนให้ลูกใหม
1: ่
2: ให้เหมาะสมที่เขาเป็นอยู่คิดอย่างนี
1: ้ได้ยินว่าก่อนที่จะส่งลูกไปเรียนโรงเรียนคนตาบอดก็ถูกชาวบ้านหรือว่าคนคอ
2: ร
1: หาเหมือนกันว่าเอาลูกไปทิ้งไว้
2: ครับเขาคิดอย่างนั้นครับ
1: ที่โรงเรียนคนตาบอดเล่าให้ฟังหน่อยสิครับ
2: ที่บ้านเนาะที่บ้านเราก็บอกว่าเอ๊ะทำไมต้องเอาลูกไปทิ้งเขาไม่ได้คิดเหมือนผมคิดว่าถ้าลูกชายผมนี่ถ้าอยู่บ้านถ้าผมเป็นอะไรไปหรือคุณแม่เป็นอะไรไปต้องหาหนทางที่ดีให้เขาคิดอย่างนี
1: ้คุณพ่อคุณแม่รู้แล้วแหละว่าลูกจะต้องไปเรียนโรงเรียนที่เป็นเฉพาะทางของเขาเพื่อที่ว่าอนาคตเติบโตไปเขาจะได้ดูแลตัวเองได้แต่ว่าโรงเรียนทั่วไปเนี่ยเขาไม่ได้สอนคนที่มีเฉพาะทางทางด้านนี
3: ้
1: คือหมายความว่าผู้พิการทางสายตาก็ต้องสอนว่าโรงเรียนไหนที่สามารถให้เขาอ่านหนังสือได้ในแบบอักษรเบลเอ่ยใช้ชีวิตแบบผู้พิการทางสายตาอยู่ร่วมกับคนในสังคมได้ยังไงใช่ไหมครับคุณพ่อก็เลยตัดสินใจส่งไปแบบนั้นกลับไปถามลูกวันนั้นอายุเท่าไหร่ครับ
0: 8ขวบครับ
1: กำลังจะโดนจับส่งไปกรุงเทพ
0: ผมจําได้ว่าตอนนั้นผมเพิ่งผ่าตัดเสร็จแล้วแบบผมยังไม่ถอดที่ครอบตาเลยแล้วก็แบบเหมือนไปที่โรงเรียนแล้วแบบเอ้ยที่นี่ที่ไหนมาทําอะไรผมไม่อยากมาผมบอกแม่กลับบ้านได้มั้ย
1: คุณกําลังจะต้องไปเรียนที่กรุงเทพ
0: คร
1: ับ แล้วคุณก็บอกว่าแม่กลับบ้านได้มั้ยในมุมณตอนนั้นเนี่ยคุณแม่คงต้องลําบากใจมากแน่ๆเลยใจนึงก็รักลูกอยากให้ลูกอยู่ด้วยแต่อีกใจนึงก็อยากจะต้องจําเป็นจะต้องให้ลูกอยู่ที่กรุงเทพเป็นแบบนั้นมั้ยครับคุณแม่
3: ค่ะวันแรกที่จากกันนี้มันแม้ใจจะสลายค่ะ
2: ตอนกลับบ้านก็จะร้องไห้ตลอดก่อนจะกลับก็ไปแอบดูเขาอยู่ในห้องเขาเรียนยังไงอะไรไงก็เดินตามดูพอดีทางอาจารย์ก็บอกว่าคุณแม่ถ้ามาแอบดูอย่างนี้ลูกไม่ได้เรียนหรอกค่ะต้องตัดสินใจอีกทีก็เดินวนโรงเรียนนั่นเดินทำยังไงเราจะกลับบ้านนี่ก็คิดถึงเขา
1: เป็นโรงเรียนประจำเหรอครับ
0: ใช่คร
1: ับ และเป็นไปอย่างที่คุณพ่อคุณแม่คิดไหมครับพอไปเรียนแล้วไปอยู่ในสภาวะแวดล้อมแบบนั้นดีกว่าไหมครับอู๊ด
0: ก็สนุกฮะดีกว่าฮะเริ่มมีไฟ
1: เออเพราะอะไรเพราะอะไร
0: ผมว่า
1: คือเราไม่แตกต่างแล้ว
0: เออด้วยความที่แบบเอ้ยเพื่อนเนี่ยเหมือนก็เหมือนกูนี่ว่าอะไรเงี้ย
1: เออคือเพื่อนทุกคนมองไม่เห็นเหมือนกับเราหมดเลย
0: ใช่ครับแต่ว่าแบบมีแบบ low vision ก็คือมองเห็นเหมือนผมแล้วก็แบบมองไม่เห็นเลยอะไร
1: ซึ่งก็ถือว่าเราเป็นเกณฑ์ดีกว่า
0: ดีกว่า
1: เพราะเรามองเห็นมากกว่าคนที่มองไม่เห็น
0: ใช่ครับ
1: แล้วไปแกล้งเขาหรือเปล่าเน
0: ี่
1: ย
0: ช่วยครับต้องช่วยเหลือ
1: ช่วยเหลือนะ
0: ครับ
1: ความสนุกของการเล่นกันที่นั่นเล่นอะไรกันยังไงบ้าง
0: ว่าที่ความที่มันเป็นเด็กตาบอดด้วยคือตอนกลางคืนนะครับเขาจะมีพี่เลี้ยงมาเล่าเรื่องผีอะไรแล้วเด็กอ่ะเด็กตาบอดชอบฟังอยู่แล้วแต่ไม่รู้หรอกว่าผีเป็นยังไงอ่ะแต่รู้ว่าเอ้ยอันนี้ผีนะน่ากลัวบางทีแบบเดินไปเพื่อนจับขาอ้าวตกใจไม่เห็นไง
1: ดูมีความสุขมากเลยนะกับการได้เข้ามาอยู่ในโรงเรียนประจําตอนนั้น
0: ใช่ครับ
1: แล้วได้กลับบ้านบ้างมั้ยครับ
0: ก็กลับตอนปิดเทอมครับช่วงนั้นกลับตอนปิดเทอม
2: ช่วงปิดเทอมนี่คุณพ่อจะมารับเขาจะไปกับแม่จะมารับเขาที่กรุงเทพมารอแอบดูเขาตอนมาตั้งถึงแต่เช้า
3: จําได้
2: จะไม่บอกแล้วก็คุณ
3: แม่
2: จะรอให้เขาแต่งตัวเสร็จเขาจะออกมารอ

0: ข้างนอกก็คุณแม่เขาบอกน้องอู๊ดเขาจะเดินมาเลยเขาวิ่งหาเลย
1: เขาเป็นคนที
0: ่เหมือนกับดมกลิ่นหา
1: ถ้ากลิ่นพ่อกลิ่นแม่เนี่ยเขาจะรู้ว่า
0: เขาวิ่งมาเลย
1: ใครเป็นใคร
2: ขนาดนั้นเลยเหรอ
0: เขาบอกว่าได้ยินเสียงเขาก็จะวิ่งมาพวกผมมันจะแอบอยู่ข้างๆนั่นแหละ
2: กลิ่นคุณพ่อคุณแม่รู้เลย
3: รู้ครับ
2: กลิ่นคุณพ่อเป็นยังไง
3: จะมีความแบบฟีลแบบทำงานหน่อยคนแบบแข็งแกร่งคือพ่อนี
2: ่แข็งแกร่ง
3: คนเป็นต้นแบบของผมในความขยันหรือแบบแข็งแกร่งที่จะเจอกับอะไรเลยพ่อบอกผมตลอดฮะว่าแบบต้องอดทนแล้วก็ซื่อสัตย์ถ้าผมไม่ได้คำเนี้ยผมก็คงไม่กล้าที่จะแบบจะพิสูจน์ตัวเองมาถึงทุกวันนี้อะไรเงี้ย
2: แล้วกลิ่นของคุณแม่อ่ะครับ
3: คุณแม่เป็นด้านเซฟโซนของผมอ่ะ
2: เซฟโซน
3: ใช่คือตอนแรกอ่ะผมมีอะไรผมก็จะหาแม่
2: กลิ่นเด็กกลิ่นเป็นยังไง
3: กลิ่นกลิ่นจะมีความแบบนวลๆอ่อนโยนแต่ก็มีความแข็งแกร่งคือเป็นผู้หญิงทํางาน
2: ที่คุณรู้สึกว่าคุณแม่เป็นเซฟโซนสําหรับคุณคือยังไงครับ
3: คือเด็กๆมีอะไรก็จะแม่ตลอดคือมีครั้งนึงที
2: ่แม่โอ้มั้ย
3: โอ้ครับตอนเด็กๆโอ้แบบเล่นสนแต่ก็ตีนะฮะถ้าผิดก็ตีอะไรเงี้ย
2: กลับไปปิดเทอมเปลี่ยนเขาเปลี่ยนไปเลยไหมครับคุณพ่อคุณแม่
0: เขาเริ่มเปลี่ยนครับคือเวลาเขากลับบ้านนะกลับบ้านก็ดูท่าทางเขาจะมีความสุขกว่าตอนที่เขาอยู่ที่บ้าน
2: แล้วการเติบโตของเขาการดูแลจัดการตัวเองความมีระเบียบวินัย
0: แต่ก่อนเขาจะเข้าห้องน้ำก็ต้องเรียกพ่อแม่พอดีเขาก็ได้ตรงนั้นมาเยอะ
2: ดูแล
0: พ่อก็เริ่มสบายใจ
2: ดูแลตัวเองได้
0: ครับดูแลตัวเองได้
2: กลับมาที่อู๊ดต่อว่าไปโรงเรียนนอกจากที่เขาสอนทักษะพื้นฐานในการดูแลตัวเองได้แล้วมีเพื่อนสนุก
3: คึ
2: กคักมีคนที่เป็นเหมือนเราแล้วเนี่ยนะฮะอีกสิ่งหนึ่งที่เห็นว่าเป็นพัฒนาการที่ได้มาจากโรงเรียนหรือเป็นจิ๊กซอตัวที่สองที่สำคัญก็คือคุณครูได้ยินว่ามีคุณครูท่านหนึ่งที่พยายามปลุกปั้นคุณจนคุณเนี่ยเป็นนักกีฬาหลายต่อหลายอย่างจนถึงขั้นติดทีมชาติด้วย
3: ครับ
2: เล่าให้ฟังหน่อยครับ
3: ตอนแรกก็เริ่มจากในโรงเรียนก่อนแบบกีฬาสีอะไรเงี้ยครับเด็กๆแบบจัดมันจะมีแบบการแข่งประจําปีแบบแข่งของแบบสภานักเรียนจัดให้รุ่นน้องอะไรเงี้ยครับเริ่มเล่นกีฬามาแต่ตอนนั้นแล้วก็ตอนป.3ไปแข่งก่อนตอนนั้นเป็นกีฬานักเรียนแข่งโกบอลครับงั้นครูเห็นว่าแบบเล่นได้แล้วน่าจะไปได้อะไรเงี้ยเริ่มมาจากอะไรแบบนี้ก่อนครับเฮ้ยมันมีงานวิ่งเข้ามานะเริ่มมีงานวิ่งแล้วแบบอู้สนใจไปวิ่งเปล่าเดี๋ยวไปวิ่งซ้อมกันแล้วก็เริ่มจาก2โล5กิโลแล้วเริ่มมาเป็น21โลแต่ที่คิดเอาไว้ว่าอยากจะทําให้ได้คือผมอยากจะไปลองมาราธอน42กิโลใช่อันนี้คืออยากทําให้ได้
2: ในชีวิตนี
3: ้ต้องโดนสักที
2: แต่ว่าในตอนเด็กๆนี่คือคุณวิ่งจนถึงฮาล์ฟมาราธอนได้
3: ใช่ครับปีต่อไปก็ไปแข่งว่ายเริ่มไปแข่งว่ายน้ําละกีฬานักเรียน
2: แล้วไปฝึกว่ายน้ําได้ยังไง
3: ตอนเด็กๆเลยตอนป.3 ป.4 คือตอนนั้นครูเค้าเห็นว่านี่เค้าก็เลยแบบมีโครงการมาจากรุ่นพี่ทีมชาติที่เป็นคนตาบอดเหมือนกันเขาก็เดี๋ยวจะจัดอบรมให้กับน้องตาบอดแบบรุ่นต่อไปนะอะไรเงี้ยก็เลยเป็นผมเป็นส่วนหนึ่งที่ได้ไปเข้าคอร์สว่ายน้ำกับเขาพอหลังจากนั้นก็คือว่าเริ่มว่ายน้ำเป็นก็ว่ายมาเรื่อยๆป.5 ป.6 ก็คือว่ายมาเรื่อยๆตอนนั้นจบป.6 มั้งที่ไปคัดทีมชาติพอดีลองดูครับแล้วก็ติดพอติดก็เหมือนไปเข้าคอร์สกับเขาช่วงนึงแต่ว่าตอนนั้นต้องเข้าโรงเรียนใหม่เข้าอัสสัมนั่นคือผมไปเรียนกับเพื่อนปกติละผมก็เลยบอกว่างั้นผมเบรกตรงนี้ไว้ก่อนดีกว่าครับ
2: ตอนที่ลูกเขาตัดสินใจว่าไม่เป็นนักว่ายน้ําแล้วไม่แข่งกีฬาต่อแล้วคุณพ่อคุณแม่เสียดายมั้ยครับ
0: ผมไว้ใจเขาถ้าเขาตัดสินใจอะไรนะผมรู้ว่าลูกชายคงตัดสินใจไม่ผิดแน่นอนก็น่าจะเป็นทางที่เขาเลือกเอง
2: ที่โรงเรียนสอนคนพิการทางสายตา
3: ครับ
2: กรุงเทพเนี่ย
3: ค
2: ุณได้ทักษะก็คือว่านอกจากการดูแลตัวเองพื้นฐานแล้วมีเรื่องของกีฬาว่ายน้ํา
3: ครับ
2: ที่คุณว่ายได้กรีฑาพวกเนี้ย
3: ครับ
2: คุณได
3: ้ได้ครับ
2: ได้จากตรงนั้น
3: ผมว่าการแต่งเพลงก็มาจากตรงนั้นการที่แต่งเพลงเพราะตอนที่อายุ14ผมก็ยังอยู่ที่โรงเรียนตาบอดอยู่ตอนนั้นอยู่ป.6มั้งเป็นประธาน
2: เออแล้วนําพาไปสู่การเป็นประธานนักเรียนได้ไงครับ
3: เหมือนตอนนั้นผมรู้สึกว่าอะไรที่ทําให้ผมอ่ะขึ้นไปอยู่ตรงสปอตไลท์ได้ผมทําหมดเลยเพราะว่าตอนเด็กๆเพราะว่าเราโดนดูถูกมาพี่มันก็เลยเป็นการที่ทําว่าเอ้ยเรามีโอกาสทําตรงเนี้ยผมรู้สึกว่าทําตรงนี้แล้วมันมาเติมเต็มในใจผมยังไงไม่รู้การที่ผมได้ออกไปยืนข้างหน้าออกไปพูดนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยมันทําผมรู้สึกว่าตัวเองมีค่า
2: การที่ได้เป็นประธานนักเรียนคุณภาคภูมิใจมั้ยครับ
3: มากๆครับ
2: แล้วคุณบอกคุณพ่อคุณแม่มั้ยครับ
3: บอกครับบอกคุณเป็นประธานนักเรียน
2: ลูกหายไปอยู่กรุงเทพกลับมาอีกทีพร้อมข่าวว่าคุณพ่อคุณแม่ครับผมเป็นประธานนักเรียน

0: แล้วครับตอนนั้นคุณพ่อคุณแม่รู้สึกไงบ้างครับ
1: ก็ภูมิใจครับเพราะว่าเหมือนผมคิดไว้ว่าเขาต้องไปจุดนี้ให้ได
0: ้
1: ว่าถ้าอยู่บ้านนอกก็คงไม่มีทางที่จะไปได้เพราะว่ามันมีหนทางการแสดงออกอะไรของเขาก็คืออุปกรณ์ทุกอย่างมีหมดในที่กรุงเทพนะแต่ที่บ้านนอกเราก็ไม่มีอะไรเลยโรงเรียนก็เรียนหนังสือธรรมดาก็คิดว่าเออก็ลูกก็ไปจุดนี้แล้วก็พ่อก็สบายใจขึ้นกับคุณแม
0: ่และเหตุใดถึงพาย้ายโรงเรียนอีกรอบนึงครับ
2: ตอนจบป.6 ครับก็คือเหมือนจบทุกคนเด็กทุกคนอ่ะจะต้องย้ายไปโรงเรียนเรียนกับนักเรียนปกติ
0: อ๋อทุกคนเลย
2: ครับเขาเรียกว่าโครงการเรียนร่วม
0: อันนี้ดีนะเพราะว่าในความเป็นจริงคือเดิมทีเราเคยให้ลูกเรียนโรงเรียนธรรมดาแต่เรียนธรรมดาแล้วปรับตัวเข้ากับคนปกติทั่วไปไม่ได้เราก็ต้องไปอยู่ในสถานการณ์กับคนที่เป็นเหมือนกับเราก่อนแต่ในความเป็นจริงแล้วบริบทของการใช้ชีวิตอยู่ในสังคมเนี่ยเราก็จะไม่ได้อยู่กับผู้พิการทางสายตาแต่เพียงเดียวเพราะฉะนั้นเนี่ยในช่วงหลังจากจบปฐมวัยหรือจบป.6เนี่ยเข้าสู่มัธยมก็ต้องกลับไปอยู่ในสภาพแวดล้อมแบบสถานการณ์ปกติ
2: ใช่
0: ทีนี้ปรับตัวได้ไหมครับ
2: เอาจริงๆตอนม.1ผมก็มีเพื่อนน้อยมากเลยนะมีเพื่อนจริงๆสนิทจริงๆตอนม.2หวยมันดันมาออกที่ผมก็คือตอนนั้นอะมีโรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการมาเปิดก็เลยได้ไปโรงเรียนใหม่ซึ่งไม่มีคนตาบอดไปเรียนเลยเป็นผมไปบุกเบิกค่อนข้างแบบต้องปรับตัวเยอะอยู่เหมือนกันเพราะว่าเราเคยอยู่ที่แบบเราเป็นเฮดอ่ะเราไปเป็นลีดเดอร์
0: จากเปล่งแสงจากพอเหี่ยวไปเปล่งแสงในโรงเรียนพิการทางสายตากลับมาอยู่โรงเรียนปกติพอเหี่ยวอีกแล้ว
2: พอเหี่ยวอีกแล้วครับ
0: แล้วทำยังไง
2: ก็ต้องปรับตัวให้ได
0: ้
2: ครับก็พยายามคุยกับเพื่อน
0: หาเพื่อนยังไง
2: มันจะเป็นความบังเอิญมากกว่าอยู่ดีๆแบบครูก็จัดเพื่อนมานั่งข้างเราแล้วแบบอย่างเพื่อนที่สนิทกันอะไรทุกวันนี้อะไรเงี้ยเพื่อนก็ไม่ได้ตั้งใจมานั่งเหมือนนะครูจับมานั่งครับบอกเอ้ยมาช่วยหน้าหน่อยเพื่อนก็จะคอยอ่านกระดานให้ผมก็ช่วยเพื่อนแบบเวลาภาษาอังกฤษอะไรที่เพื่อนแปลไม่ได้อะไรเงี้ย
0: คนชื่นชอบภาษาอังกฤษมาก
2: ชอบ
0: เพราะฉะนั้นคุณจะมีความเชี่ยวชาญภาษาอังกฤษมากกว่าคนอื่น
2: ก็พอได้ครับพอได
0: ้มีคนชอบฮิปฮอปเหมือนเราไหม
2: ที่โรงเรียนมีครับมีน้องแต่ว่าเพิ่งมารู้จักกันตอนที่แบบผมออกรายการแล้วอะแบบน้องเข้ามาทักแบบเอ้ยพี่อู๊ดผมฟังฮิปฮอปเหมือนกันเลยพี่อะไรเงี้ยผมบอกน้องว่าแบบมีอะไรที่พี่ซัพพอร์ตได้เราบอกพี่เพราะว่าพี่ก็ได้จากคนอื่นมาเหมือนกันผมได้โอกาสอะไรมาผมก็อยากที่จะให้คนอื่นบ้างเลย
0: แล้วเริ่มรู้ได้ยังครับว่าลูกเป็นแร็ปเปอร
1: ์ก็มาเริ่มรู้ตอนที่เขาออกช่อง23ตอนนั้น
0: อ๋อ
3: โทรไปบอก
0: คือตั้งแต่ก่อนออกรายการทีวีนี่คุณพ่อคุณแม่ไม่รู้เลย
1: ครับ
3: คิดว่าเขาร้องเพลงธรรมดานะคะ
0: มารู้อีกครั้งนึงก็คือตอนที่ลูกได้ไปแข่งขันใน The Rapper แล้ว
1: ครับผม
0: อ๋อครั้งแรกเลยไม่เคยฟัง16เพลงที่เขาแต่งมาก่อนเลยเหรอครับไม่เคยฟังเลย
2: ไม่เคยร้องให้ฟัง
0: ไม่เคยร้องให้ฟังเลย
1: ไม่เคยร้อง
0: แล้วทุกวันนี้เคยฟังยังครับ
1: ก็เคยฟังเป็นบางเพลงย
2: ัง
1: ไม่ครบ

0: ่ย
1: ในขณะเดียวกันพอคุณเริ่มพบในสิ่งที่คุณชอบคุณเริ่มมีคนรู้จักในฐานะของการเป็นแรปเปอร์แล้วคุณยังสนใจเรียนอยู่ป่ะครับ
2: คือเพลงเป็นอันดับ1ของผมตอนนี้ผมมีความคิดที่จะอาจจะ drop แล้วก็ไปสอบเทียบเข้ามหาลัยเพราะว่าด้วยการทํางานของผมแล้วก็วัยของผมอะไรเงี้ยผมรู้สึกว่าผมมันไม่มีความสุขในการที่เราจะไปอยู่โรงเรียน 7-8 ชั่วโมงแล้วอะไรเงี้ย
1: คุณขอพ่อแม่หรือยังคุณไม่เห็นสีหน้าเค้าแน่ๆตอนนี
2: ้ ผมคุยกับพ่อแม่ก่อนนะครับ
1: คุณพ่อว่าไงครับ
3: คุณพ่อก็ยังเชื่อว่าเค้าไปได้อย่างแบบนั้นครับคือจะไม่บังคับคือจะให้เค้าคิดตามเค้าไปเลย
1: คุณแม่ล่ะครับ
4: ก็เหมือนกันค่ะก็แล้วแต่ลูกถ้าเข้าไปได้ก็คุณแม่ก็ดีใจด้วย
3: ครับ
1: นอกจากเมื่อกี้จิ๊กซออย่างแรกที่ผมบอกใช่ไหมครับคือคุณพ่อคุณแม่ที่เลี้ยงดูแล้วก็เป็นคนที่พาคุณไปฝึกทักษะหลายๆอย่างที่โรงเรียนนำพาให้คุณได้พบกับทักษะอีกหลายอย่างแม้กระทั่งเรื่องของดนตรีก็ตามเนี่ยคุณครูมีส่วนสำคัญมากไหมครับ
2: มีครับจริงๆก็ครูวุฒินี่แหละที่หมายถึงที่ผมพูดถึงว่าเป็นโค้ชที่พาผมไปแข่งนู่นนี่นั่นจริงๆผมเคยร้องเพลงแรกที่ผมแต่งให้ครูเขาฟังนะครูเขาสอนดนตรีด้วยครับก็จะคุยกัน
1: ซึ่งวันนี้เรามีเสียงของคุณครูวุฒิมาด้วย
2: ครับ
1: ไปฟังดูสิครับว่าคุณครูวุฒิพูดถึงลูกศิษย์คนนี้อย่างไรครับ
5: น้องอุดเขามีนิสัยเป็นคนร่าเริงครับแจ่มใสแล้วก็มีพลังในตัวกล้าแสดงออกด้วยก็มองเห็นแววเขาคือเวลาที่โรงเรียนจัดกิจกรรมอะไรที่เป็นเกี่ยวกับกีฬาเขาก็จะมาเข้าร่วมเสมอแล้วก็อย่างเช่นมีกิจกรรมวิ่งอะไรอย่างเงี้ยมีคนข้างนอกเชิญเด็กออกไปวิ่งข้างนอกเขาก็จะมาสมัครแล้วก็มีกีฬาอะไรที่โรงเรียนจัดขึ้นเขาก็จะเป็นอันดับต้นๆน่ะอันดับนำเสมอครับเราก็จะสอนทักษะการวิ่งพื้นฐานข้างในก่อนแล้วก็ไปร่วมกิจกรรมวิ่งข้างนอกเข้าไปเป็นไกด์เป็นอะไรให้เวลาเขาท้อก็มีครับมีบ้างครับแต่ว่าเขาก็สลัดความท้อนั้นออกมาได้เร็วพอสมควรครับคือกีฬาเนี่ยน้องอูดเนี่ยเขาจะควบคู่ไปกับดนตรีเสมอเขาก็จะเป็นนักร้องนำของวงเขาก็มีแววตั้งแต่เด็กๆอยู่แล้วครับคิดไม่ถึงว่าเขาจะได้มาไกลขนาดนี้แสดงว่าเขาก็มีความมุ่งมั่นแล้วก็มีความพยายามเรื่องเพลงเนี่ยเคยคุยกันว่าถ้าครูมีเพลงของครูอยากจะให้ผมมาช่วยร้องให้หรือมาทำดนตรีให้ก็ผมยินดีอะไรอย่างเงี้ยผมคุณครูก็เลยแต่งเพลงไปให้เขาฟังเพื่ออยากจะให้เขาแรปให้อะไรอย่างเงี้ยครับก็อยากจะฝากให้น้องอู๊ดนะครับมีความมุ่งมั่นแล้วก็มีความพยายามทําในสิ่งที่เขาชอบนะครับแล้วก็ประสบความสําเร็จให้เขามีความพยายามแล้วก็ความอดทนให้มากยิ่งขึ้นเมื่อเจอกับอุปสรรคหรือปัญหาไม่ว่าจะเป็นเรื่องของกีฬานะครับเรื่องของการเรียนแล้วก็เรื่องของเพลงนะครับก็ต้องรู้จักแบ่งเวลาด้วยครับให้เรื่องทั้ง3เรื่องนี้ไปด้วยกันได้ตลอด
1: คนเป็นตัวจี๊ดของโรงเรียนนี่เองคือมีความสามารถโดดเด่นไม่เหมือนใครซึ่งคุณก็บอกแล้วว่ามันมาจากแรงผลักในอดีตที่คุณรู้สึกว่าคุณโดนสบประมาทโดนแกล้งในสมัยเด็กๆแล้วมาจนถึงตอนนี้ไอ้แรงผลักดันนั้นยังเป็นไฟลุกท่วมอยู่ในตัวคุณจนทำให้คุณไปแข่ง The Rapper ถูกต้องไหมครับ
2: ใช่ครับ
1: ตอนเข้าไปสู่วงการการแข่งขัน The Rapper เนี่ยก็ได้ยินว่ามีจิ๊กซอชิ้นที่3
2: ครับ
1: นั่นก็คือผู้จัดการของคุณในปัจจุบันนี
2: ้ใช่คร
1: ับ เล่าให้ฟังหน่อยครับ
2: คือพี่เขาชื่อพี่บอลครับก็เป็นพี่ที่มารู้จักกันโดยบังเอิญอย่างเงี้ยครับเหมือนพี่เขาสมัครมาเป็นตัวแทนที่แบบมาทานอาหารกับคนตาบอดก็เลยเริ่มได้คุยกันเขาจะมาสอนกันบ้านด้วยครับพี่ก็เก่งคณิตมาก
1: คุณรู้จักพี่บอลได้เพราะพี่บอลเนี่ยเป็นคนปกตินะ
2: ใช่
1: ตาปกติ
2: ใช่ครับ
1: แต่ว่าเขาไปเหมือนกับไปร่วมกิจกรรมกับโรงเรียนของผู้พิการทางสายตากรุงเทพ
2: ใช่ครับ
1: แล้วก็ทําให้คุณกับเขาได้เจอกันหลังจากนั้นเขาก็เริ่มสนิทกับคุณ
2: ครับ
1: เขามาโรงเรียนบ่อย
2: บ่อยครับแทบทุกอาทิตย์ครับแต่ก่อนสอนกันบ้านตอนนั้นก็คือพี่บอลเขาเริ่มรู้แล้วว่าผมแต่งเพลงผมเคยร้องให้ฟังแบบเล่นกีตาร์ให้ฟังอะไรเงี้ยพี่บอกเฮ้ยลองอัดปะล่ะลองอัดแบบลง Facebook เล่นๆดูตอนนั้นก็ชื่อเพลงว่าขออภัยใจเธอตอนนั้นเป็นเพลงที่ผมภูมิใจสุดละถ่ายแล้วเพื่อนก็เล่นกีตาร์ให้ตอนก็เอาไป

0: มีคนดูเป็นล้านเลยครับอันนั้นแบบยังไม่มีชื่อเสียงโนเนมเลยครับเดี๋ยวดีมีคนมาบอกเอ้ยอู๊ดออกทีวีเหรอเหมือนพี่บอลเอาคลิปไปฝากให้ฝากเพจยูไล
1: ท์เขาคือนักปั้น
0: นักปั้นของจริงครับ
1: ซึ่งวันนี้เขามาอยู่ร่วมกับเราด้วยเดี๋ยวจะเชิญชวนเขามาพูดคุยกับเราด้วยนะครับขอเสียงปรบมือต้อนรับคุณบอลธีรวัฒน์ครับผมราวคราวเดียวกัน
0: ไม
1: ่พี่เขายังหน้าเด็กอยู่เลย
0: ผมให้พี่เปิดทายดีกว่าว่าพี่บอลอายุเท่าไหร
1: ่23อ่ะ
0: 23นี่คือสุดแล้วนะครับ
1: สุดแล้ว
0: มีแต่เลข3ข้างหลังแล้วก็เติม0ไปทีนึง
1: 30แล้ว
0: ใช่ครับ
2: 30แล้วครับ
1: บอลไปรู้จักกับน้องอู๊ดได้อย่างไรแบบที่เขาเล่าให้ฟังหรือเปล่าครับเล่าให้ฟังหน่อยฮะ
2: ใช่ครับก็คือเหมือนตอนแรกไปเคยดูรายการนึงที่ชื่ออร่อยกว่าที่ตาเห็นนะคร
1: ับ อร่อยกว่าที่ตาเห็น
2: ครับก็มีกิจกรรมเห็นเขามีกิจกรรมว่าไปกินข้าวกับคนพิเศษผมก็เลยสมัครเข้าไป
1: ทําไมถึงสมัคร
2: ตอนแรกก็อยากกินข้าว
1: แค่อยากกินข้าว
0: ผมไม่อยากกินข้าวคร
2: ับ ตอนแรกดูก็เหมือนมีความสนใจเพราะว่าพิธีกรในรายการนั้นก็คือจะเป็นผู้พิการทางสายตาใช่มั้ยครับเวลาเขาเป็นพิธีกรก็คือจะค่อนข้างที่จะเหมือนแบบเวลากินแล้วเขาจะอธิบายเกี่ยวกับรสชาติอาหารได้แบบค่อนข้างละเอียดมากแล้วแบบที่มันน่ากินอะไรอย่างเงี้ยแล้วพอมีกิจกรรมอ่ะก็อยากกินครับก็เลยสมัครไปครับ
1: แล้วก็สมัครไปแล้วก็ได้ไปเจอ
2: ใช่ครับแล้วก็เหมือนเขาให้จ
1: ับ
2: จับสลากก็ได้อู๊ดเป็นคนแรกเลยครับ
1: ตอนนั้นเขาอายุเท่าไหร
2: ่ตอนนั้นน่าจะอยู่ป.4อายุ10ขวบมั้งคร
1: ับโอ้นี่อยู่รู้จักกันมานานแล้ว
2: ใช่เหมือนตอนนั้นอู๊ดยังเข้าอกผมอยู่เลยครับตัวเล็กมากครับ
0: เออ11 12
1: แล้วเขาเป็นยังไงนิสัยเขาช่างถามมั้ยช่างคุยมั้ย
2: ใช่ครับช่างถามช่างคุยแล้วก็คือเหมือนอ่านนิชอบอ่านนิยายเหมือนกันชอบดูการ์ตูนเหมือนกันแล้วเวลาคุยกันแล้วแบบมันถูกคอเงี้ยครับแล้วก็
1: รำคาญมั
2: ้ยไม่ครับไม่ครับแล้วก็เพราะว่าน้องน่ารักด้วยก็เลยเป็นเหตุผลที่ทําให้ผมไปโรงเรียนคนตาบอดทุกสัปดาห์ครับ
1: ไปหาน้อง
2: ไปหาน้องด้วยแล้วก็ช่วงแรกจะหาน้องไม่ค่อยเจอครับก็เลยไประหว่างที่รอเจอน้องก็คือจะสอนการบ้านคนอื่นแทนครับ
1: แล้วเค้ามีลักษณะแตกต่างจากเด็กคนอื่นยังไงในโรงเรียน
2: ก็เป็นคนที่ค่อนข้างแบบมุ่งมั่นเหมือนเห็นเส้นทางของตัวเองค่อนข้างแบบชัดเจนคือแบบเห็นแล้วรู้แล้วว่าอยากจะเดินไปทางไหนแบบเนี้ยครับ
1: อะไรในตัวเค้าที่ทําให้คุณรู้สึกว่าคุณอยากส่งเสริมน้องคนนี้จังเลยคือเด็กในโรงเรียนผู้พิการทางสายตาเนี่ยมีเยอะนะ
2: ครับ
1: ทําไมคุณถึงเอ็นดูน้องอูดมากเป็นพิเศษครับ
2: อาจจะเป็นเพราะคนแรกที่รู้จักด้วยมั้งครับที่เป็นคนตาบอดครับแล้วก็เห็นมันมีโอกาสที่มันมีเข้ามาพอดีที่มันมีการแข่งขันผมก็เลยถามว่าน้องอยากไปมั้ยก็เลยพาไปสมัคร
1: แต่ว่าก่อนไปแข่งขันคุณเอาคลิปเขาไปลงนี
2: ่ใช่ครับก็คือเห็นชอบร้องเพลงก็เอาเลยเต็มที่อยากทำอะไรก็เหมือนสนับสนุนก็คือนอกจากอู๊ดแล้วเด็กคนอื่นแบบบางคนชอบวาดรูปแบบนี้ครับผมก็จะหาแบบพวกแบบฝึกหัดไปให้น้องเขาวาดแต่ละคนชอบอะไรบางคนชอบถ่ายรูปเนี่ยพาไปถ่ายรูป
1: คือในวันนั้นถ้าย้อนไปอู๊ด10ขวบคุณก็น่าจะประมาณ22
2: ครับ
1: 22คุณก็คือวัยรุ่นคนนึงแหละที่เพิ่งเรียนจบมหาวิทยาลัยหรือว่าอยู่ในวัยประมาณอยู่มหาวิทยาลัยจบแล้วมหาวิทยาลัยเช่นเดียวกันว่าวัยรุ่นทั่วไปก็อยากจะสานฝันอยากจะมีอาชีพอยากจะทํางานทําตามความฝันของตัวเองแต่ในขณะที่คนอื่นที่รุ่นคุณเค้าพยายามทําตามความฝันของตัวเองอะไรที่ทําให้คุณพยายามที่จะทําให้ความฝันของคนอื่นเป็นจริงแบบว่าพยายามสนับสนุนให้น้องคนนึงวาดรูปได้คนนึงร้องเพลงได้หรืออะไรอย่างเงี้ยครับ
2: ผมมีความสุขเวลาที่แบบเห็นคนอื่นเค้าแบบมีความสุขเนี่ยครับก็คือไม่ว่าจะทําอะไรคืออาจจะเพราะด้วยไม่มีเป้าหมายของตัวเองที่แบบชัดเจนอะไรอย่างงี้แต่ถ้าเห็นเด็กๆแต่ละคนแบบมีความฝันมีเป้าหมายที่ชัดเจนก็คืออยากจะลองช่วยดูว่าเค้าจะไปได้ไกลถึงขนาดไหนครับ
1: เพราะฉะนั้นคือตัวเราเองเนี่ยรู้สึกว่าเราไม่ได้มีเป้าหมายในชีวิตอะไรชัดเจนแต่เรามีเป้าหมายที่อยากจะสนับสนุนคนที่มีเป้าหมาย
2: พูดอย่างนี้ก็ได้ครับ
1: คุณคิดว่าอยากพาเขาไปถึงจุดไหนเลย
2: คิดว่าถ้าน้องเขาไม่หยุดก็คือก็ยังจะพาไปเรื่อยๆครับถ้าน้องเขายังที่จะกล้าที่จะเดินต่อไปข้างหน้าครับ
1: ในแง่ของการใช้ชีวิตหรือการพูดคุยกันคุณปรึกษาอะไรหรือพูดคุยอะไรกับพี่บอลบ้าง
0: ผมว่ามันเป็นการเรียนรู้กันไปเรื่อยๆมากกว่าเหมือนผมศึกษาพี่บอลจากการกระทําหลายๆอย่างที่เขาทําให้ผมอ่ะ
1: เช่น
0: โดยที่ไม่ต้องบอกอย่างเช่นการที่เขาให้โอกาสผมมันทําให้ผมอยากที่จะให้โอกาสคนอื่นอย่างที่บอกครับที่ผมออกมาก็คือผมพาเพื่อนที่มีความฝันที่อยากจะทําเพลงมาทําสตูโดยที่ผมใช้เงินของผมทั้งหมดเองในการออกมาเช่าห้องโดยที่เพื่อนไม่ต้องจ่ายอะไรเลย
1: แล้วคุณหาเงินจากไหนล่ะ
0: ก็เงินเก็บผมที่ทําเพลงที่แบบออกคอนเสิร์ตมาผมไม่ได้คิดเรื่องเงินว่าเป็นเรื่องใหญ่ผมคิดว่า
1: ถ้าทุกวันนี้คุณออกทัวร์คอนเสิร์ตด้วย
0: มีแต่งเพลงโปรดิวซ์แล้วก็แบบเล่นคอนเสิร์ตบ้างครับก็ทําหมดเลยอะไรที่คิดว่าผมทําได้ผมก็ทําทุกอย่างเลย
1: แล้วที่ไปทัวร์คอนเสิร์ตนี่ส่วนใหญ่ไปทัวร์ที่ไหนอย่างไรยังไง
0: ส่วนใหญ่จะเป็นงานเขาติดต่อมาทางพี่บอลมากกว่า
1: พี่บอลเป็นผู้จัดการ
0: ใช่ครับ
2: ครับ
1: คอยรับงานให
0: ้ทุกอย่างก็จะมา
2: ใช่ครับ
1: เป็นผู้จัดการของโอซิวุฒิต้องทําอะไรบ้างครับ
2: เหมือนเตรียมงานก่อนว่าถ้าจะไปร้องคือต้องเตรียมสคริปต์มีอะไรบ้างต้องแบบมีร้องเพลงต้องไปฝึกต้องไปซ้อมแบบร้องเนื้อได้ทั้งหมดยังจําสคริปต์ได้แล้วหรือยังประมาณนี้ครับ
0: คือความเข้มงวดความละเอียดเลยทําให้ผมติดละเอียดตาม
1: เรื่องเดินทางแล้วครับ
2: เรื่องเดินทางก็พาไปครับแต่ผมไม่ได้ขับรถไปก็คือก็เหมือน
0: ไปรถประจําทาง
2: บางทีก็แท็กซี่ก็หลังๆก็รถประจําทางบ้างถ้ามันแบบไม่ถ้ารถไม่ได้ไปไหนต่อไงครับ
1: ไปด้วยกันมั้ย
2: ไปด้วยกัน
1: ครับแล้วคุณไปรับเค้า
0: ไปรับไปส่งไปอยู่ด้วยเลยครับ
1: อ๋อทุกวันนี้คืออยู่พักอยู่กับพี่บอล
0: ไม่ครับผมอยู่ผมเอามาอยู่เองครับใช่แต่ว่ากลับบ้านพี่บอลบ้าง

0: ถ้าแบบโอกาสมันเหมาะเดี๋ยวกลับไปพักอะไรเงี้ยตอนนี้ก็ผมก็อยู่กับเพื่อนอยู่กับพี่โปรดิวเซอร์ผมที่สตู
1: ทุกวันนี้คุณมีสตูดิโอของคุณ
0: ไม่ใช่ของผมครับเป็นของพี่ผมเขาเป็นลูกของพ่อไวยพจน์นะครับ
1: คุณพ่อไวยพจน
0: ์ใช่ครับ
1: เพชรสุพรรณ
0: ใช่ครับพี่เขาเป็นคนที่ใจดีมากพี่ที่เป็นโปรดิวเซอร์ก็คือเขาไม่คิดตังค์ผมเลยไปอัดสตูก็ทำเพลงได้เลยอะไรเงี้ยแต่ว่าผมรู้ว่าผมอยากที่จะให้อะไรครับเพราะฉะนั้นถ้ามีงานโปรดิวเซอร์มีงานอะไรมาผมจะให้มาอัดที่นี่หมดเลยก็จะเป็นการตอบแทนพี่เขาอะไร
1: พี่บอลคุยเรื่องการเรียนกับเขาบ้างไหมครับ
2: มีคุยครับ
1: ตอนนี้ตั้งแต่เขาออกจากโรงเรียนผู้พิการทางสายตาไปอยู่โรงเรียนมัธยมปกติแล้วเนี่ยอัปเดตไหมว่าชีวิตเขาเป็นยังไงบ้างครับ
2: ก็มีเหมือนกันเพราะว่าตอนแรกที่เขาจะไปเรียนที่อัสสัมชัญเขาก็มาปรึกษาว่าคือแบบเหมือนเป็นคนแรกที่จะต้องไปเรียนที่อัสสัมชัญนะครับ
0: เหมือ
2: นเป็นผ
0: ู
2: ้บุกเบิกเหมือนเลือกไม่ได้ถ้าไปโรงเรียนอื่นก็คือจะมีรุ่นพี่ตาบอดที่เขาเคยอยู่มาก่อนก็คือจะได้ไม่เหนื่อยมากครับแต่อันนี้ก็คือเหมือนเขาแบบไปก็อยู่คนเดียวแล้วกลายแล้วเจอเพื่อนเจอใครยังไงก็แบบไม่รู้จักจะทำตัวอะไรยังไงเนี่ยครับ
1: แล้วพี่บอลบอกว่าไงล่ะครับ
2: ก็คือแบบไปเหมือนเป็นนักเบิกทางขนาดเป็นฮิปฮอปยังเป็นฮิปฮอปผู้พิการคนแรกทางนี้แค่เส้นทางนี้ทำไมจะไปไม่ได้ก็ต้องลองก็คือถ้าไม่ได้ค่อยว่ากันแต่คือถ้ายังไม่ลองก็ลองดูก่อนครับ
1: อีกกี่ปีจบครับ
0: 2ปีครับ
1: อีก2ปีเพราะว่าเรียนช้าไป2ปี
0: ใช่ครับ
1: กะว่าจะเรียนมหาวิทยาลัยต่อมั้ยครับ
0: เรียนครับผมอยากเรียนผมที่คิดไว้
1: เมื่อกี้คุณบอกว่าจะดรอปอ่ะ
0: ไม่ครับหมายถึงว่าดรอปก็คือดรอปตอนมัธยมแต่ว่ามหาวิทยาลัยยังไงก็เรียนครับ
1: อยากเรียนอะไรครับ
0: ผมอยากเรียนดนตรีธุรกิจครับ
1: อยากเรียนดนตรีธุรกิจ
0: ใช่ครับผมอยากทําค่ายครับ
1: อยากทําค่ายเพลง
0: อยากทําค่ายซึ่งไม่ได้กําหนดไว้ว่าเป็นแบบเป็นผู้พิการหรือไม่ขอแค่แบบมีของแล้วเราสามารถ produce เขาได
1: ้ถ้าคุณพ่อร้องเพลงได
0: ้จริงๆผมอยากทําให้พ่อตั้งหลายครั้งนะฮะแต่พ่อไม่กล้าเป็นศัตรูสักที
1: เอามั้ยครับพ่อ
3: เข้าทางมั้ยล่ะเดี๋ยวจะเสียเลยไม่เป็นไ
1: รกลับไปถามคุณแม่บ้างคุณแม่ครับวันนี้เห็นเค้าอู๊ดมีชื่อเสียงดูแลตัวเองได้คุณแม่รู้สึกยังไงบ้างครับ
4: รู้สึกภูมิใจค่ะก็มั่นใจว่าลูกก็ช่วยตัวเองได้ขนาดนี้แม่ก็ภูมิใจแล้วค่ะ
1: คิดว่าเขาอยู่ได
4: ้คิดว่าเขาอยู่ได้ค่ะ
1: มีอะไรที่เป็นห่วง
4: ก็ไม่มีอะไรนะคะก็คุณแม่ว่าตอนนี้คุณแม่ไม่ค่อยเป็นห่วงค่ะว่าได้ขนาดนี้แล้วคุณแม่ไม่คิดว่าเขาจะได้มาถึงก้าวถึงจุดนี้นะคะ
1: คุณพ่อล่ะครับ
3: คุณพ่อก็เหมือนกันครับแต่ว่าเป็นห่วงเรื่องการเดินทางเขาเพราะว่าเคยเขาจะเดินสะดุดเรื่อยเวลาขึ้นรถไปโรงเรียนเป็นห่วงมากครับก็บางทีก็นอนไม่หลับช่วงที่เขาขึ้นรถไฟฟ้าไปกลับอย่างเงี้ยตอนไปเรียนอัศวินชันพ่อก็เป็นห่วงเขามากยังเป็นห่วงจุดนี้อยู่ครับ
1: ตอนนี้ก็ยังเป็นห่วงอยู
3: ่ครับผม
1: กลัวผู้ไม่หวังดีบ้างไหม
3: กลัวครับกลัวไปเจอคนที่ไม่หวังดีพอดีมาเจอพี่บอลเงี้ยพี่บอลก็เหมือนตอนแรกไม่ได้มาสัมผัสเขาเนาะพอมาสัมผัสเขาก็รู้ว่าเออเขาคนด
1: ีตอนแรกไม่ได้สัมผัสแล้วคิดว่าไงคร
3: ับ ก็ผมก็กังวลอยู่กังวลว่าก็กลัวพี่อาจจะคิดยังไงกับน้องเพราะว่าเขาไม่ครบ32เนี่ยก็กลัวเหมือนกันแต่ว่ามาสัมผัสเขาแล้วก็รู้สึกอุ่นใจแล้วก็ดีใจแทนน้องอู๊ดด้วยแล้วก็ขอบคุณพี่บอลด้วยตอนนี้ก็ขอบคุณพี่บอลมาก
1: พี่บอลล่ะครับเป็นห่วงอะไรน้องบ้างครับ
2: น่าจะเป็นห่วงเรื่องการตัดสินใจอะครับเพราะว่าปกติแล้วน้องจะไม่ค่อยเชื่ออะไรเลยถ้าไม่ได้เจอด้วยตัวเองคือแบบอยากจะบอกว่าประสบการณ์คือไม่จําเป็นต้องเจอด้วยตัวเองคือแบบมันสามารถฟังจากคนอื่นได้หรือว่าดูจากคนอื่นมันก็เป็นประสบการณ์อย่างนึงได้เหมือนกันนะครับก็คือก็อยากให้เก็บเอามาคิดด้วยแบบเวลาตัดสินใจทําอะไรก็ไม่จําเป็นต้องลองทุกอย่างก็ฟังจากคนอื่นบ้างก็ได้ครับ
1: ชอบลอง
2: ก็คือเหมือนเคยเตือนบางทีแล้วแบบไม่ค่อยเชื่ออะไรเงี้ยเอ้ยลองดูก่อนไม่เป็นไรอะไรเงี้ยครับ
1: เช่น
2: อาจจะแบบ
0: มันหัน
2: อันนี้เวลาไปอยู่หอเองอย่างงี้ใช่มั้ยครับผมก็บอกอย่าพึ่งมั้ยคือถ้าอยากจะออกไปคือให้ลองเก็บตังค์ก่อนมั้ยถ้าบอกว่าตัวเองทําได้อ่ะลองพิสูจน์ก่อน2เดือนให้เก็บตังค์ให้ได้ตามเป้าถ้าได้ตามเป้าก็คือออกไปอยู่ได้แล้วเราค่อยออกไปอันนี้คือจะหายห่วงแต่นี่คือแบบไม่จะไปออกไปเลยครับ
1: แล้วได้ไหมเกิน2เดือนยัง
0: เอ้ยผมอยู่มาครึ่งปีนะครับ
1: นี
0: ่ก็ต้องทำให้ได้ครับผมคิดว่าถ้าผมทำอะไรไม่ได้ผมจะไม่ทำผมก็เลยต้อง
1: เพราะทุกอย่างที่ทำแสดงว่ารู้ว่าทำได้อยู่แล้ว
0: ใช่ครับ
1: ทุกวันนี้ไอ้เรื่องที่เคยบอกว่าเป็นปมในใจของเรา ที่เรารู้สึกว่าเราเกิดมาแล้วไม่เหมือนคนอื่นใช่ไหมครับวันนี้ปมเหล่านั้นหายไปยังครับ
0: มันมีแผลเป็นอยู่ครับแต่ว่าก็ดีขึ้นกว่าแต่ก่อนเยอะ
1: แล้วคุณไม่คิดเหรอว่าคุณมีความสามารถพิเศษบางอย่างที่คนอื่นทำไม่ได
0: ้คิดครับทุกคนก็พูดอย่างเงี้ยครับแต่ว่าบางทีผมพอแค่ตัวเองผมอยากให้ทุกคนได้มองผมว่าเป็นคนนึงที่ทำความฝันผมไม่ได้อยากจะเกิดมาเป็นแรงบันดาลใจของใครแต่ว่าถ้าสิ่งที่ผมทำมันสามารถที่จะทำให้คนคนหนึ่งลุกขึ้นมาแล้วก็ทำสิ่งที่ตัวเองต้องการได้ผมลงเพลงแม่ไปมีคนเคยมีเป็นมาเมนว่าแบบผมเลิกยาได้เพราะเพลงพี่โคตรดีใจอ่ะผมแบบผมเวลาผมรู้สึกท้อๆหรือแย่ๆผมจะไปอ่านคอมเมนต์ในเพลง
1: เขาเลิกได้
0: เลิกได้ครับ
1: วันนี้นะครับมีคุณผู้ชมหลายคนนั่งอยู่ณตอนนี้ด้วยมีใครอยากถามคำถามเชิญได้เลยนะครับเชิญครับ
5: อยากถามน้องอุดว่าก้าวผ่านความกลัวเพื่อตามหาความฝันได้ยังไง
0: ผมว่าทุกอย่างมันอยู่ที่ใจอ่ะถ้าเราบอกตัวเองว่าเราทำไม่ได้ยังไงก็ทำไม่ได้คือผมว่าคนเราอ่ะมันจะเป็นอะไรก็ได้ครับขนาดเครื่องบินยังถูกสร้างเลยใครพันปีแล้วใครจะไปรู้ว่าแบบสุดท้ายแล้วคนจะมีเครื่องบินจริงไหมสุดท้ายมันก็มีเครื่องบินอ่ะแล้วทำไมคนเราจะเกิดมาเพื่อที่จะสร้างสิ่งแค่สิ่งที่ตัวเองต้องการไม่ได้ล่ะใจล้วนๆเลยฮะ
1: มีอีกไหมครับเชิญครับ
6: ณตอนนี้เรามีชื่อเสียงแล้วนะคะแล้วตัวคุณอู๊ดเองเนี่ยมีอะไรเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับตัวเองบ้างไหมคะ
0: อาจจะเป็นบทบาทหน้าที่ที่มากขึ้นจากการที่เราจะพูดหรือว่าพิมพ์อะไรลงไปในอินเทอร์เน็ตก็ได้
1: โซเชียล
0: ใช่ในโซเชียลคือการที่มาอยู่ตรงมีที่เป็นสปอตไลท์แน่นอนว่าทุกคนมองมาทางเราเพราะฉะนั้นเราอยากจะให้เห็นเราจะอยากจะให้เขาเห็นเราในบทบาทไหนเป็น
2: แบบอย่าง
0: เป็นแบบมันต้องมีแบบฟิลที่เป็นแบบอย่างอยู่แล้วอะทำอะไรก็ต้องคิดหน้าคิดหลังพูดอะไรก็ต้องคิดหน้าคิดหลัง
2: เพราะอุ้นเคยเจอแบบเด็กที่เหมือนชอบอุ้นมากๆแล้วเหมือนเห็นอุ้นร้องไห้เลยคือแบบเหมือนเขาก็พยายามที่จะทำตามอุ้นอย่างเงี้ยครับก็คือแบบไม่ว่าจะทำอะไรก็คือเหมือนเขาก็จะพยายามเรียนแบบเหมือนอุ้นเวลาอุ้นมีไอดอลอุ้นก็พยายามทำแบบเหมือนที่เขาเคยทำแบบเนี้ยครับเพราะฉะนั้นเหมือนที่อุ้นอยากจะทิ้งเอาไว้ก็มันอยากจะทิ้งสิ่งดีๆให้คนอื่นเห็นแล้วถ้าแบบอยากจะทำตามก็จะได้แบบมีเหมือนสังคมที่ดีเกิดขึ้นเพิ่มขึ้นด้วย
1: เป็นเรื่องน่าแปลกมากเลยที่ฟังพี่บอลบอกว่าพี่บอลไม่มีเป้าหมายในชีวิตของตัวเองแต่ว่าพี่บอลเป็นคนที่มีแนวคิดในการใช้ชีวิตดีมากเลยนะอุ้น
0: จริงครับจริง
1: แล้วเป้าหมายของเขาเนี่ยคือการทำให้คนอื่นมีความสุขคือความสุขของคุณใช่ไหม
2: ครับ
1: นั่นคือแพชชั่นของคุณ
2: ใช่
1: เป็นนักบุญ
2: ไม่ขนาดนั้นครับ
1: สุดท้ายครับให้อู๊ด
0: ครับ
1: ฝากอะไรถึงใครก็ตามที่คิดว่าตัวเองไม่สมบูรณ์แบบจริงๆแล้วเราสามารถเลือกที่จะมีชีวิตที่ดีมากยิ่งขึ้นกว่าเดิมได้ยังไงถึงแม้ว่าเราคิดว่าเราไม่สมบูรณ์แบบกว่าเราจะโตขึ้นมาจนเป็นเราในแบบนี้ได้เนี่ยตัวการสำคัญที่ทำให้เราเป็นแบบนี้ได้คืออะไรฝาก
0: ผมคิดว่าทุกคนมีความปกติในแบบของตัวเองมีความสมบูรณ์แบบในแบบของตัวเองซึ่งไม่สามารถที่จะเอาเทียบกันได้เลยเพราะต่างคนก็ต่างเกิดมาจากพื้นฐานครอบครัวพ่อแม่ต่างกันแล้วเพราะฉะนั้นไม่สามารถที่จะเอาบรรทัดฐานของใครไปวัดกับคนอื่นได้เลยครบ32คืออะไรขาดคืออะไรผมอาจแค่อยากที่จะเกิดมาครบ31ก็ได้ผมไม่ได้อยากมี32อ่ะแค่นี้ก็มันก็สมบูรณ์ของผมแล้วอ่ะผมคิดว่าไม่ว่าทุกคนจะเกิดมาในการมีหรือขาดที่ใครสมมุติที่คุณก็ตามคุณครบได้ด้วยใจของคุณเองใช่แค่ทำมันนะ
1: ก่อนที่เราจะลาจากกันไปในคืนนี้จริงๆเมื่อกี้อู๊ดพูดถึงเพลงแม่ขึ้นมา
0: ครับ
1: นะครับเพลงมัมใช่มั้ย
0: ครับผม
1: ซึ่งมีอยู่ใน YouTube แล้วก็เป็นเพลงที่หลายๆคนเคยได้ฟังพี่ไม่รู้ว่าอู๊ดเคยมีโอกาสได้ร้องให้คุณแม่ฟังมั้ย
0: น่าจะไปอาจจะไม่เลยครับเพราะว่าส่วนใหญ่ผมไม่ค่อยร้องเพลงตัวเองอ่ะหมายถึงว่าที่บ้านก็เคยให้ร้องอะไรเงี้ยแต่ว่าไม่เอาอ่ะ
1: เขิน
0: ใช่ครับ
1: วันนี้ร้องให้พี่ได้มั้ย
0: ได้ครับ
1: และให้คุณแม่ฟังด้วย
0: ได้ครับ
1: แล้วถ้าจะสนุกกว่านั้นคือถ้าคุณเอาแม่คุณไปแจมด้วยได้เพราะแม่คุณไม่พูดอะไรเดี๋ยวเราจะทิ้งท้ายด้วยเพลงนี้วันนี้ขอบคุณคุณพ่อคุณแม่นะครับคุณพ่อสำเริงคุณแม่สำราญแล้วก็พี่บอลธีรวัฒน์ด้วยนะครับแล้วก็รวมถึงอู๊ดโอซิอุสด้วยนะครับขอเชิญมือให้กับทั้ง4ท่านมากๆก ลับมาพบกันใหม่แล้วเดี๋ยววันนี้จะทิ้งท้ายด้วยเพลงมามของโอซิอุสนะครับแล้วเจอ

อกันในสัปดาห์หน้าอย่าลืมนะครับเรื่องราวของครอบครัวนั้นเป็นสิ่งสำคัญเป็นสถาบันเล็กๆในการที่จะช่วยในการสร้างคนแต่เป็นสถาบันที่สำคัญที่สุดในการที่ทำให้คนนั้นเติบโตไปเพื่อที่จะสร้างชาติได้นะครับแล้วเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับ

0: ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:25 นถึง 10:40 นหลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186ถึง200
1: รู้หรือไม่ตอนวิธีการชั่วคราวก่อนการพิพากษารู้หรือไม่ในการดำเนินคดีปกครองนั้นหากคดียังอยู่ในระหว่างการพิจารณาของศาลและผู้ฟ้องคดียังคงได้รับความเดือดร้อนเสียหายอยู่เนื่องจากการฟ้องคดีปกครองไม่ได้เป็นการเพิกถอนการกระทำหรือคำสั่งของทางราชการโดยอัตโนมัติเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนเสียหายผู้ฟ้องคดีสามารถขอให้ศาลสั่งกำหนดวิธีการชั่วคราวก่อนการพิพากษาคดีได้2กรณีด้วยกันคือ 1. การขอทุเลาการบังคับตามกฎหรือคำสั่งทางปกครอง 2. การบรรเทาทุกข์ชั่วคราวศาลปกครองของประชาชน www.admincourt.go.th

0: สวัสดีครับต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการห้องเรียนผู้ประกอบการห้องเรียนที่จะชวนผู้ประกอบการทุกท่านมาเรียนรู้วิธีเพิ่มขีดความสามารถให้กับธุรกิจของคุณครับแน่นอนครับตลอดทั้งซีซั่นนี้กับ Business Grow โตด้วยนวัตกรรมนะครับในทุกสัปดาห์เราจะพาทุกท่านมาเรียนรู้และรู้จักกับธุรกิจที่มีความโดดเด่นในเรื่องของการนำนวัตกรรมมาใช้ในการขับเคลื่อนธุรกิจครับสำหรับสัปดาห์นี้ผมพาทุกท่านมาอยู่ที่บริษัทเอทิสอินโนเวชั่นจำกัดครับซึ่งก็เป็นบริษัทแม่ของ Above Creation จำกัดซึ่งบริษัทนี้นะครับก็มีความโดดเด่นในเรื่องของการนำนวัตกรรมมาพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ที่แก้ไขปัญหาในเรื่องของเกี่ยวกับการแพทย์และก็สุขภาพเป็นหลักเรียกได้ว่าอยู่ในกระแสของสมาร์ทเฮลท์หรือเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพนั่นเองครับแต่ก่อนที่เราจะไปรู้จักกับธุรกิจนี้กันว่าเขาทำอะไรนะฮะเราไปเรียนรู้กันหน่อยดีกว่าครับว่ากระแสของเทคโนโลยีกับสุขภาพในปัจจุบันนั้นเป็นอย่างไรกันบ้างครับในยุคปัจจุบันที่การดำเนินชีวิตของผู้คนทั่วโลกต่างก็กำลังก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างเต็มรูปแบบซึ่งในยุคที่มีความเร่งรีบต้องการสินค้าและบริการที่ตอบสนองความต้องการได้รวดเร็วขึ้นตลอดจนความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีทางการแพทย์รวมถึงข้อมูลต่างๆมากมายที่ออกมาส่งเสริมให้ผู้คนหันมาใส่ใจดูแลสุขภาพกันมากขึ้นนั้นล้วนนำมาสู่กระแสของสุขภาพและเกิดเป็นธุรกิจใหม่ๆที่เรียกว่า Health Techซึ่งเป็นธุรกิจที่นำเทคโนโลยีมาใช้เพื่อแก้ปัญหาด้านการแพทย์และสุขภาพต่างๆรวมถึงมาช่วยตอบโจทย์ให้เข้ากับวิถีชีวิตของผู้คนในปัจจุบันมากยิ่งขึ้นไม่ว่าจะเป็นอุปกรณ์แกดเจ็ตต่างๆที่ใช้สวมใส่ไว้ช่วยติดตามคอยบันทึกข้อมูลสุขภาพการรับประทานอาหารและการออกกำลังกายหรือจะเป็นระบบเตือนภัยต่างๆสำหรับเด็กและผู้สูงอายุไปจนถึงระบบเตือนภัยเฉพาะสำหรับนักกีฬาหรือผู้ขับขี่รถยนต์ในอุตสาหกรรมขนส่งซึ่งไม่ใช่เพียงแต่ฮาร์ดแวร์เหล่านี้เท่านั้นแต่ Health Tech ยังมีอีกหลายรูปแบบไม่ว่าจะเป็นการใช้ข้อมูล Big Data ที่เข้ามาช่วยวิเคราะห์โรคการรักษาหรือการจัดการระบบทางการแพทย์ต่างๆด้วย AI หรือจะเป็นการผ่าตัดและการรักษาด้วยเทคโนโลยี VR นอกจากนี้ยังมีแพลตฟอร์มการช่วยค้นหาแพทย์เฉพาะทางและนัดหมายส่งแพทย์มาตรวจที่บ้านรวมไปถึงการหาพยาบาลมาช่วยดูแลผู้สูงอายุที่บ้านด้วย Health Tech จึงไม่ใช่แค่การสร้างอุปกรณ์เครื่องมือหรือการผลิตยาและวัคซีนใหม่ๆเท่านั้นแต่ยังมีธุรกิจเทคโนโลยีด้านสุขภาพที่มีรูปแบบ Business Model ใหม่ๆเกิดขึ้นอีกมากมายเพื่อรองรับการเติบโตของอุตสาหกรรมนี้ในอนาคตซึ่งก็จะทำให้ผู้คนนั้นมีโอกาสเข้าถึงเทคโนโลยีในเรื่องของการดูแลสุขภาพและความปลอดภัยได้ง่ายขึ้นแถมยังมีคุณภาพที่ดีขึ้นด้วย
1: จะเห็นได้ว่าสมาร์ทเฮลท์หรือเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องทางการแพทย์และก็สุขภาพนั้นปัจจุบันเข้ามามีบทบาทในสังคมไทยมากยิ่งขึ้นนะครับและในวันนี้เองผมจะพาทุกท่านนะครับมาดูตัวอย่างการสร้างนวัตกรรมที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้กันมากขึ้นนะฮะกับผู้ก่อตั้งบริษัท Above Creation ครับซึ่งท่านนี้เนี่ยต้องถือว่าเป็น Serial Creative Entrepreneur ที่พัฒนาธุรกิจโดยการใช้นวัตกรรมเป็นตัวขับเคลื่อนให้ประสบความสำเร็จมาแล้วหลายธุรกิจทีเดียวนะครับการันตีได้จากรางวัลที่ท่านได้รับครับไม่ว่าจะเป็นรางวัลนวัตกรรมแห่งชาติปี2015รวมถึงรางวัลบุคคลตัวอย่างภาคธุรกิจในปี2011ครับธุรกิจที่ผมจะพาไปพูดคุยกันนั้นจะมีความน่าสนใจยังไงบ้างช่วงหน้าครับจะพาทุกท่านไปพูดคุยกันกับดร.สารสินบุกผานนท์นะครับกรรมการบริษัทและก็ผู้ก่อตั้งบริษัท Above Creation จำกัดครับ

0: ต้อนรับทุกท่านนะครับกลับเข้ามาสู่ช่วงที่2ของรายการห้องเรียนผู้ประกอบการนะครับและอย่างที่ผมได้เกริ่นไปในตอนต้นแล้วนะครับว่าวันนี้จะพาทุกท่านมาร่วมพูดคุยกันกับผู้บริหารบริษัท Above Creation จำกัดนะครับซึ่งบริษัทนี้นะครับก็มีความโดดเด่นในเรื่องของการนำนวัตกรรมมาพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อแก้ไขปัญหาในเรื่องของทางการแพทย์และก็สุขภาพเป็นหลักครับและตอนนี้ครับผมก็อยู่กับดร.สารสินบุพพานนท์นะครับกรรมการผู้จัดการบริษัท Above Creation จำกัดครับสวัสดีครับพี่อาร์ต
1: สวัสดีครับ
0: ขออนุญาตเรียกพี่อาร์ตนะครับครับผมก่อนอื่นขอเรียนถามพี่อาร์ตก่อนเลยนะครับว่าที่มาที่ไปของบริษัท Above Creation นะครับเป็นยังไงกันบ้างครับ
2: ครับก็บริษัท Above Creation นะครับเป็นบริษัทลูกนะครับที่อยู่ภายใต้บริษัทใหญ่ Aetis Innovation นะครับ
0: ครับ
2: ซึ่งเราก็ทำมีความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับเรื่องระบบ Imaging นะครับ and Sensor นะครับแล้วก็จากเดิมทีเราทำอุปกรณ์พวกระบบสแกนเอกสารนะครับตอนนี้เราก็ต่อยอดนะครับมาทำธุรกิจที่เรามีความถนัดเรื่องเซ็นเซอร์นะครับโดยทำเป็นสินค้านะครับแล้วก็ระบบที่เกี่ยวกับเรื่องของ Safety and Care นะครับก็เลยเป็นที่มาของบริษัท Above Creation ครับ
0: อ๋อครับแล้ว Above Creation เนี่ยสินค้าของบริษัทตอนนี้มีอะไรบ้างครับ
2: ครับก็จะมี2สินค้าหลักๆนะครับซึ่งเกี่ยวกับ Safety and Care นะครับตามธีมของเราที่พูดไปก็จะมีโปรดักต์อันนึงนะครับที่ตอนนี้เริ่มติดตั้งในหลายโรงพยาบาลแล้วนะครับชื่อว่าระบบ Baby Tag นะครับซึ่งเป็นระบบสร้างความอุ่นใจนะครับปลอดภัยให้กับโรงพยาบาลแล้วก็คุณแม่นะครับลูกนะครับว่าแม่กับลูกเนี่ยนะครับลูกที่คลอดใหม่ทารกที่คลอดใหม่เนี่ยก็คือจะเป็นคู่ที่ถูกต้องไม่เกิดการสลับคู่นะครับหรือว่ามีเกิดการลักพาตัวเด็กเกิดขึ้นนะครับตรงนี้จะเป็นการระบบที่สร้างความมั่นใจอุ่นใจให้กับระบบทั้งโรงพยาบาลแล้วก็ตัวคนไข้ครับ
0: ครับอันที่2นะฮะที่
2: อันที่2ก็จะเป็นกล้องนะครับกล้องชื่อเรียกว่ากล้อง Driver Alert นะครับซึ่งเป็นกล้องที่จะเตือนนะครับเวลาแล้วก็เตือนแล้วก็ช่วยป้องกันนะฮะไม่ให้เกิดเหตุที่บางครั้งเนี่ยเราได้ยินว่ามีเรียกว่าการรถสาธารณะเนี่ยครับแล้วก็เกิดการหลับในนะครับหรือเกิดการขับแล้วก็ไม่ได้สนใจมองที่ท้องถนนแล้วเกิดอุบัติเหตุได้ตัวกล้องนี้จะเป็นกล้อง real time นะครับที่มองอยู่ที่คนขับนะครับแล้วก็จะคอยแจ้งเตือนนะครับถ้าเกิดว่ามันเห็นแนวโน้มนะครับว่าคนขับกำลังง่วงหรือว่าไม่ได้มองถนนเพื่อป้องกันไม่ให้มีเกิดเหตุที่เป็นอุบัติเหตุเกิดขึ้นครับ
0: ครับอย่าง Above Creation ที่มีผลิตภัณฑ์หลักอยู่2 อย่างอันที่โดดเด่นก็คือตัว Baby Tag ถูกไหมครับแล้วที่มาของแนวคิดเนี้ยครับมาจากไหนฮะว่าทำไมเราถึงจะทำเรื่องของการจับคู่แม่กับลูกที่ไปใช้ในบริการในโรงพยาบาลนะฮะ
2: ครับก็เดิมทีเราก็มีความถนัดก่อนหน้านี้สินค้าที่เราเคยทำมาเป็นสินค้าเกี่ยวกับที่เราเรียกว่า wearable นะครับเป็นอุปกรณ์สูงใส่แล้วเราก็คิดว่าเราจะต่อยอดพัฒนาต่อไปทางไหนเราก็คิดว่าน่าจะทำระบบนะครับพวกระบบIT ระบบอุปกรณ์ Internet of Things นะครับสำหรับโรงพยาบาลเราก็เห็นว่าโรงพยาบาลหลายที่มีความต้องการที่จะใช้ระบบนี้นะครับแล้วก็มีสินค้าลักษณะนี้อยู่ในตลาดพอสมควรแต่เป็นแบบรุ่นเก่าเจเนเรชันเก่าเราคิดว่าน่าจะมีโอกาสให้เราสามารถใช้ความถนัดของเราเนี่ยเพื่อแก้ปัญหาให้กับลูกค้าได้ครับโรงพยาบาลหลายที่เขาต้องการระบบประมาณนี
0: ้อ๋อเรียกได้ว่าเหมือนกับใช้ความเชี่ยวชาญที่เรามีอยู่เดิมจากเดิมที่พี่อาร์ตทำก็จะเป็นนาฬิกาที่เป็นสมาร์ทวอทช์ในเรื่องของเวลโลกราฟถูกไหม
2: คร
0: ับแล้วก็ต่อยอดมาเป็นเรื่องของ Baby Tag ซึ่ง Baby Tag ตรงนี้เนี่ยในท้องตลาดสินค้าของเจ้าอื่นนี่ยังไม่มีถูกไหมฮะ
2: ในรูปแบบนี้ในรูปแบบและโมเดลธุรกิจแบบนี้ยังไม่มีอยู่นะฮะเป็นเจ้าแรกนะครับแต่ว่าในเรื่องของแท็กอิเล็กทรอนิกส์เนี่ยมันมีการใช้งานอยู่แล้วเป็นจำนวนมากกว้างขวางนะครับในหลายอุตสาหกรรมนะครับแล้วก็ทั้งในตัวโรงพยาบาลเองนะครับแต่ว่ามันเป็นใช้เทคโนโลยีเก่าแล้วก็เป็นโมเดลแบบเก่าขนาดใหญ่ด้วยอันนี้ก็เป็นสายสำหรับเรียกว่าเป็นเหมือนสายแท็กที่มีชื่อแม่ลูกนะชื่อลูกเนี่ยนะฮะแต่อันนี้เหมือนกับเราใส่ชิปอิเล็กทรอนิกส์เข้าไปด้วยนะครับเพื่อบอกข้อมูลเพื่อบอกสถานะต่างๆและอันนี้เป็นอันที่ขนาดเล็กที่สุดในโลกครับ
0: ขนาดเล็กที่สุดในโลก
2: ใช่ใช้ครั้งเดียวทิ้งนะครับ
0: ใช้ครั้งเดียวทิ้ง
2: มันก็จะมีลักษณะเป็นสินค้าเรียกว่า consumable นะครับแล้วก็สะดวกกับคนใช้สะดวกกับพยาบาลครับ
0: แล้วก่อนที่จะมาเป็นอันนี้ครับเหมือนกับเริ่มต้นเนี่ยเรามาจากไอเดียที่เราคิดจะทำอันนี้แต่กระบวนการพัฒนานวัตกรรมเพื่อให้ได้ออกมาเป็นสินค้าสำเร็จรูปแบบนี้ครับมันมีความยากง่ายขนาดไหน
2: กระบวนการพัฒนาสินค้าใหม่ๆเนี่ยนะฮะจริงๆแล้วเนี่ยมันก็มีหลายวิธีหลายแนวคิดแล้วก็ เรียกว่ารายละเอียดก็มีความแตกต่างกันแต่ของเราเนี่ยจากที่เราทดลองมาแล้วเนี่ยเราคิดว่าต้องเป็นการคิดเหมือนถอยหลังย้อนกลับโดยไปดูจากลูกค้าแล้วก็ดูจากต้นทุนสินค้านะครับว่าราคาเนี่ยที่ลูกค้าเนี่ยจะสามารถรับได้ตลาดเนี่ยรับได้เนี่ยเป็นเท่าไหร่เหมือนกับไปทำการเซอร์เวย์มาร์เก็ตนะฮะว่าที่เท่านี้จะมีคนสามารถเขาจะสามารถรับได้ไหมจ่ายได้ไหมเสร็จแล้วเราก็เอามาเบรกดาวน์ดูว่าเป็นค่าพัฒนาค่าสินค้าเท่าไหร่นะครับใช้เวลาการพัฒนายังไงก็เรามองเห็นว่าถ้ามันเป็นไปได้ทีมงานเราก็จะพัฒนานะครับนี่ในเชิงการพัฒนาครับ
0: ซึ่งตอนนั้นก็เหมือนกับว่าเราก็ไปวอลิเดตดูไปเซอร์เวย์มาร์เก็ตดูว่าเอ๊ะครับรับได้ไหมซึ่งในตลาดเนี่ยผมเข้าใจว่าถ้าเกิดว่าสิ่งนี้มันเป็นสิ่งใหม่แล้วคนยังไม่เคยใช้มาก่อนอย่างเงี้ยครับเราต้องสื่อสารเหมือนกับให้ความรู้เขาไหมครับว่าเอ๊ะมันมีประโยชน์ยังไงอะไรอย่างเงี้ยครับ
2: ตรงนี้เป็นเรื่องสำคัญมากครับใช่ก็สำคัญที่จะต้องทำให้เขาทำความเข้าใจได้แล้วก็สามารถ make or break ได้เลยก็คือบางทีมันถ้าเกิดว่าเราไม่ได้สื่อสารให้ดีเนี่ยก็อาจจะพลาดได้ตรงนี้ก็จะต้องมีกระบวนการขั้นตอนหลายอย่างที่จะทำให้ผู้ใช้เนี่ยเขาเข้าใจยอมรับได้เรียกว่าผู้ที่เกี่ยวข้องอ่ะ stakeholder ทั้งหมดเขายอมรับได้ก็ตั้งแต่ขั้นตอนที่ไปแนะนำสินค้าขั้นตอนการให้ข้อมูลขั้นตอนการขายนะฮะการอบรมนะฮะหลายอย่างทั้งมันมีหลายอย่างที่จะต้องทำเพื่อให้เขามีความเชื่อมั่นนะครับยอมรับเห็นปัญหาก่อนเห็นความจำเป็นแล้วก็เชื่อมั่นกับตัวระบบตัวนี้คร
0: ับ ซึ่งจริงคนใช้ก็คือคุณแม่ใช่ไหมฮะกับลูกแต่ว่าลูกค้าของพี่อาร์แล้วก็คือโรงพยาบาลหรือเปล่าคร
2: ับ ใช่ครับลูกค้าของผลิตภัณฑ์นี้ก็คือจะเป็นโรงพยาบาลนะครับก็พยาบาลก็จะเอามาใส่ให้กับแม่แล้วก็ทารกแรกเกิดครับ
0: แล้วทีนี้ตอนนี้มีกี่โรงพยาบาลที่เข้าร่วมโครงการแล้วฮะ
2: ตอนนี้มีโรงพยาบาลที่เราได้ติดตั้งไปแล้วนะครับก็ประมาณ3แห่งนะครับแล้วก็มีที่กำลังติดตั้งเพิ่มเติมต่อไปเรื่อยๆครับ
0: ฮะได้ครับชักเริ่มน่าสนใจแต่ว่ายังไม่เห็นภาพเท่าไหร่เดี๋ยวขอให้พี่อาร์ตช่วยพาไปดูเลยดีกว่าว่าจริงๆแล้วเนี่ยวิธีการทำงานของ Baby Tag เนี่ยมันเป็นยังไงกันบ้างเพื่อให้ท่านผู้ชมเห็นภาพมากยิ่งขึ้นนะครับ
2: ยินดีเลยครับ
0: ครับตอนนี้ผมก็อยู่กับ Baby Tag 2ชิ้นนะครับของคุณแม่อันนึงแล้วก็ของคุณลูกอันนึงนะครับเดี๋ยวจะมาดูกันครับว่ามันทำงานยังไงซึ่งวันนี้เราจำลองห้องนี้เป็นเหมือนโรงพยาบาลแล้วนะครับว่าเดี๋ยวมันจะทำงานยังไงเดี๋ยวช่วยให้พี่อาร์ตสาธิตให้ดูหน่อยครับ
2: ครับก็อันนี้เป็นสายของแม่นะครับจะยาวหน่อยแล้วอันนี้เป็นสายของลูกก่อนจะใช้นะครับเราก็เอามาวางที่เครื่องสเตชันเป็นเครื่องที่เอาไว้แพร์เพื่อบอกว่าแม่กับลูกเนี่ยเป็นคู่เดียวกันนะนะครับเอาวางไว้แป๊บหนึ่งนะฮะก็เสร็จนะครับแล้วก็พร้อมใช้งานซึ่งผลิตภัณฑ์เนี่ยมันก็จะเป็นผลิตภัณฑ์ที่ใช้ครั้งเดียวทิ้งนะครับสะดวกมากนะครับก็แกะได้เลยนะครับนี่คือสายของแม่นะครับ
0: ครับใส่จริงเลยดีกว่าครับอันพี่อาร์ตใส่ของคุณแม่ครับผมใส่ของคุณลูกเนี่ย
2: สายของลูกนี่มันอาจจะสั้นนิดนึง
0: อ๋อครับ
2: ใส่ไม่ถึงนะ
0: ใส่ไม่ถึง
2: เอาไว้ใส่กับสายกับแม่แต่ใส่กับลูกนะครับ
0: ซึ่งก็สายก็เหมือนกับโรงพยาบาลที่พอติดไปปุ๊บแกะไม่ได้
2: ใช่ครับ
0: จะต้องตัดทิ้งเท่านั้น
2: ใช่ครับด้านหลังเนี่ยนะฮะมันก็จะมีเป็นพวกแผงวงจรอิเล็กทรอนิกส์ต่างๆนะครับซึ่งมันจะป้องกันไม่ให้เรียกว่าใครมาตัดแล้วมันก็จะมีการแจ้งเตือนนี่ฮะสมมติอันนี้เป็นลูกกับแม่นะครับเวลาแม่ก็จะต้องการเช็คครับว่าลูกของเราคือคนไหนกดปุ๊บคลิกไปนะฮะเนี่ยถ้าเกิดว่าเป็นลูกก็จะมีไฟแดงขึ้นเป็นหัวใจสัญญาณใจตรงกันนะครับ
0: อ๋อครับ
2: ส่วนลูกคนอื่นก็จะไม่มีที่ใส่ตัวอุปกรณ์นี้อยู่ก็จะไม่มีไฟเกิดขึ้นนะครับนี่ก็รู้แล้วนี่เป็นลูกของเราเพราะฉะนั้นจะไม่มีการมิสแมทช์หรือว่าสลับคู่เกิดขึ้นได้เลยนะครับหลังจากที่ติดตั้งระบบนี้ครับ
0: เป็นการเช็คเหมือนกับว่าคุณแม่ไปอยู่ที่หน้าห้องแล้วที่มีลูกเยอะๆ
2: ครับ
0: กดปุ๊บถึงแม้ว่าจะมีชื่อแล้วแต่เช็คเพื่อความถูกต้องว่าอันนี้แหละคือลูกเรา
2: ใช่ทุกครั้งที่พยาบาลมาส่งเนี่ยก็มันก็จะมีตัวแจ้งเตือนตรงนี้นะครับเราสามารถเช็คได้แล้วก็จะมีกล่องนะครับหน้าห้องเนี่ยที่พยาบาลก่อนที่จะเข้าไปเนี่ยมันก็จะเป็นการช่วยเช็คบอกพยาบาลด้วยว่าเป็นไฟเขียวไฟแดงไฟเขียวก็คือแปลว่ามาถูกห้องแล้วเข้าไปได
0: ้อ๋อมีเข็นผิดกันด้วยครับปกติ
2: เพราะว่าปัจจุบันเป็นไปได้ครับเพราะว่าปัจจุบันเนี่ยห้องเนี่ยเพื่อความเรียกว่าเป็นความเป็นส่วนตัวของคนไข้จะไม่มีข้อมูลอะไรหน้าห้องอ๋อ
0: ใช่ครับ
2: เพราะนั้นพยาบาลจริงๆต้องจำได้เองตลอดใช่ไหมฮะว่าต้องไปห้องไหนเพราะนั้นบางทีจะมีการผิดพลาดได
0: ้ครับ
2: แล้วก็จะมีสายไม่ใช่ก็มีเป็นแผ่นเลเบลนะครับที่จะแปะนะครับ
1: นะครับแปะไว้ที่สายตัวนี้นะครับเป็นต้นอันนี้ก็จะแปะ
0: ก็จะเป็นชื่อ
1: ก็จะเป็นเหมือนกับสายเนมแท็กปัจจุบันนี้นะครับเพราะฉะนั้นการใช้งานมันก็เหมือนสายปัจจุบันนี้ทุกประการเพียงแต่เอาเป็นสายรุ่นใหม่ที่มีชิปอิเล็กทรอนิกส์อยู่ข้างในครับผม
0: ครับ
1: นี่ก็คือวิธีการใช้งานแบบง่ายๆแล้วข้อมูลทุกอย่างเนี่ยมันก็จะไปแสดงที่หน้าจอนะครับมันก็จะไปแสดงที่หน้าจอจะบอกสถานะได้ตลอดว่าตอนนี้อยู่ที่ไหนทำอะไรนะครับมีเด็กกี่คนครับ
0: แล้วประโยชน์ของมันนอกจากที่เรื่องของการเช็คว่าเป็นแม่ลูกกันแล้วเนี่ยครับมันมีอย่างอื่นอีกไหมฮะ
1: ก็จะเป็นเรื่องของประโยชน์เรื่องของการป้องกันการลักพาตัวนะครับถ้าเกิดว่ามีใครนะครับนำเด็กออกไปเนี่ยโดยไม่ได้รับนะครับหรือว่าพยาบาลเองก็ตามทีนำเด็กไปแล้วเนี่ยเกินระยะเวลาเนี่ยตัวระบบมันก็คอยแจ้งเตือนให้นะครับว่าตอนนี้ถึงเวลานำกลับมาแล้วนะครับนำเด็กกลับมาแล้วหรือถ้าเกิดว่ามีการนำเด็กไปโดยคนที่ไม่ได้รับอนุญาตระบบนี้ก็จะทำการมี alert แจ้งเตือนนะครับแจ้งเตือนให้กับพยาบาลหัวหน้าแล้วก็

0: แจ้งเตือนฝ่ายรปภ.นะครับก็จะจัดการได้เพราะนั้นโรงพยาบาลผู้บริหารเนี่ย ก็มั่นใจได้เลยว่าปัญหาเนี้ยก็คือหลังจากใช้ระบบเนี้ยก็จะไม่มีปัญหาพวกนี้เกิดขึ้นก็ไปห่วงเรื่องการดูแลเด็กแทน
1: ซึ่งจริงผมแอบสงสัยนิดนึงครับเรื่องการลักพาตัวเด็กครับจริงๆแล้วปัจจุบันนี้ในบ้านเราหรือต่างประเทศเขามีการลัก

0: ีหลายโรงพยาบาลทั้งโรงพยาบาลแบบขนาดใหญ่โรงพยาบาลเอกชนมีชื่อเสียงโรงพยาบาลรัฐก็มีนะครับหลากหลายนะครับทั้งบุคคลภายนอกนะฮะรวมถึงบุคคลภายในบางครั้งก็นะครับแต่ตัวลักพาตัวนี้เป็นแค่ปัญหาหนึ่งฮะแต่ว่าอีกปัญหาหนึ่งก็คือเรื่องของการสลับคู่ผิดคู่นะครับอันนี้จะเกิดบ่อยกว่ามากนะครับแล้วก็จะเกิดขึ้นเป็นประจำนะครับแล้วก็รวมถึงการนำเด็กเข้าไปผิดห้องนะครับอย่างเงี้ยนะฮะนำเด็กไปเพื่อจะไปกินนมแม่เนี้ยผิดห้องอันเนี้ยเกิดขึ้นอยู่ประจำแล้วเวลาเกิดขึ้นมันก็ทำให้คนแบบว่าไม่เชื่อมั่นเสียความรู้สึกครับ
1: อันนี้เราเช็คไงครับว่าไปผิดห้องถูกห้องมันจะมีสัญญาณเตือนตอนเข็นเข้าไปเลยว่าเข้าไปไม่ถูกห้อง
0: ใช่ครับมันจะมีอุปกรณ์ซึ่งอุปกรณ์เนี่ยมันพูดคุยกับระบบเซิร์ฟเวอร์กลางอยู่อุปกรณ์ตัวนี้ก็จะรู้ว่าเด็กห้องนี้เป็นห้องที่แม่คนไหนอยู่นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยแล้วเด็กคนไหนที่สามารถควรจะเข้ามาได้เพราะฉะนั้นอุปกรณ์นี้ก็จะคอยมีสัญญาณแจ้งเตือนครับ
1: แต่ถ้าสมมติว่ามีคนอยากจะลักพาตัวโดยการตัดสายนี้ทิ้งก่อนเป็นไงฮะ
0: ระบบก็จะทำการ
1: ร้องเลย
0: เลยแจ้งเตือน
1: นี่เองฮะครับอันนี้เราชาร์จโรงพยาบาลยังไงครับเหมือนค่าใช้จ่าย
0: โมเดลธุรกิจเนี่ยเราก็คือมี2แบบนะครับเราออกแบบมาเนี่ยก็คือเรียกว่าไงคนปัจจุบันเนี่ยชอบต้องการเป็นในเชิงสัญญาบริการนะครับเราก็จะมีเป็นโมเดลสัญญาบริการนะครับก็คือสัญญาบริการรายปีจ่ายฟรีมาที่มูลค่าจำนวนหนึ่งนะครับหลังจากนั้นเนี่ยก็คือเราจะดูแลแล้วก็เตรียมอุปกรณ์ให้ทั้งหมดโรงพยาบาลไม่ต้องติดตั้งจะเป็นในเชิงลักษณะเป็นค่าใช้จ่ายไปหรืออีกอย่างนึงจะเป็นลักษณะเป็นซื้อขาติดตั้งก็ได้นะครับแล้วก็ค่อยๆซื้ออุปกรณ์นี้ทยอยเติมเข้าไปครับ
1: ก็คือเหมือนกับว่าถ้าโมเดลแรกจ่ายทีเดียวจบเลยทั้งปีเป็นสัญญาบริการแต
0: ่
1: ถ้าโมเดลที่2คือเหมือนกับว่าก็ต้องจ่ายค่าอินฟราสตรักเจอร์ต่างๆที่ไปติดตั้งในโรงพยาบาลรวมถึงอันนี้เป็นรายชิ้นด้วยถ้างี้เราคิดชิ้นละเท่าไหร่ฮะ
0: อันนี้ชิ้นละ350
1: 350ที่โรงพยาบาลต้องจ่ายแล้วถ้าเกิดว่าคุณแม่เกิดดูอยู่รายการอยู่แล้วอยากใช้บริการนี่ใช้บริการได้ที่โรงพยาบาลไหน
0: สามารถซื้อออกโรงพยาบาลที่ติดตั้งมาแล้วก็จะเป็นเครือโรงพยาบาลของเครือโรงพยาบาลพญาไทคร
1: ับครับ
0: แต่ว่าคุณแม่เองเนี่ยที่เห็นแล้วสนใจจริงๆก็สามารถซื้อเข้าไปใช้ได้
1: ซื้อจากที่
0: จากตัวช็อปของร้านนะครับก็สามารถเข้าไปใช้ได
1: ้ตอนนี้เปิดขายแล้ว
0: ใช่คร
1: ับดูรายละเอียดได้ที่ไหนครับ PR
0: ที
1: ่
0: เว็บไซต์ครับก็เว็บไซต์ของบริษัทชื่อ above นะครับ above.md ครับ

0: เดี๋ยวเราจะมาเทสอุปกรณ์กันนะครับว่าเข้าผิดห้องมันเป็นยังไงแต่ก่อนอื่นเนี่ยดีเทลของตัว Baby Tag เนี่ยที่เรายังไม่ได้พูดถึงนะครับที่พี่อาร์ตบอกไปตอนต้นเนี่ยในเรื่องของว่าตอนนี้มันเล็กที่สุดในโลกเลย
1: ใช่ครับ
0: นะฮะแล้ววัสดุมันทำมาจากอะไรด้วยครับ
1: ครับก็ตัวสายเนี่ยก็เป็นสายวัสดุเดียวกับที่ใช้อยู่นะครับตามโรงพยาบาลนะคร
0: ับ
1: แล้วอันนี้ก็เป็นเกรดที่เรียกว่าไงไม่ทำให้เกิดการแพ้หรือระคายเคืองใดๆทั้งสิ้นกับเด็กนะครับเป็นเกรด medical grade นะครับขนาดมันก็เล็กมากเลยนะครับเนี่ยฮะมันก็เป็น
0: แกะดูได้ใช่ไหมฮะ
1: ใช่ครับ
0: จริงๆอันนี้ก็เป็นระบบอิเล็กทรอนิกส์ข้างใน
1: นี่ก็เป็นระบบอิเล็กทรอนิกส์ที่เรียกว่าขนาดเล็กที่สุดนะครับแล้วเราก็ใส่ตัวนี้เข้าไปเพื่อเรียกไงให้มันนิ่
0: ม
1: นะคร
0: ับ แล้วก็
1: คอยป้องกัน
0: โอเคต่อเด็กก็คือไม่แพ้เลย
1: ใช่ครับใช่ครับแล้วก็ขั้นตอนต่อไปนะครับก็สาธิตให้ดูครับสมมตินี้ก็คือใส่อยู่ที่เด็กทารกนะคร
0: ับ
1: เวลาพยาบาลเนี่ยนะครับก็จะนำเด็กทารกมานะครับถ้าเข้ามาที่ระยะของเข็นตัวเข็นตัวเปลเด็กนะครับนี่ฮะก็จะเห็นมันก็จะ
0: อันนี้คือสีแดงคือ
1: ใช่ก็สีแดงก็คือผิดห้องนะฮะอุปกรณ์นี้ก็จะติดอยู่หน้าประตูนะครับหน้าประตูของ
0: ห้องคุณแม่
1: ใช่ห้องคุณแม่
0: เท่ากับว่าทุกห้องที่เป็นห้องคุณแม่ก็จะมีเครื่องนี้ตั้งอยู
1: ่ใช่
0: ทุกห้องเลยถ้าโรงพยาบาลไหนมี20ห้อง100ห้องก็จะมีอยู่ทุกเครื่อง
1: ใช่ใช่ครับเป็นอุปกรณ์มาตรฐานสแตนดาร์ดนะครับแล้วก็เวลาเข้ามาที่เข็นเปลนะครับเข้ามาที่ห้องที่ถูกต้องเนี่ยก็จะเกิดไฟเขียวขึ้นอันนี้พยาบาลก็เข็นเข้าไปด้วยความมั่นใจ
0: อ๋อครับก็จะไม่เกิดการผิดพลาดว่าส่งเด็กผิดห้องนะคร
1: ับ ใช่ครับ
0: ทีนี้อันนี้มันเป็นเรื่องนวัตกรรมใหม่ซึ่งเหมือนกับว่ายังไม่มีใครทำขึ้นมาก่อนนะอันนี้เราต้องแบบ educate หรือให้ความรู้กับโรงพยาบาลหรือคุณแม่ไหมครับ
1: ครับจำเป็นมากกระบวนการให้ความรู้ลูกค้านะฮะสำหรับหลายสินค้าเนี่ยมันก็ต้องให้เขามีความเรียกว่าคุ้นเคยเห็นความจำเป็นโดยเฉพาะตัวนี้ซึ่งผู้ใช้เนี่ยก็วงกว้างสำหรับโรงพยาบาลเนี่ยจริงๆมีฝ่ายที่เกี่ยวข้องที่ต้องร่วมกันพิจารณาเนี่ยก็มีหลายฝ่ายรวมตั้งแต่ฝ่าย IT ฝ่ายคุณหมอฝ่ายผู้บริหารแล้วก็

0: ็ฝ่ายพยาบาลครับ
1: นี่ครับมันก็จะทำให้ใช้งานได้ง่ายขึ้นแล้วก็สะดวกกับพยาบาลซึ่งแต่ก่อนมันอาจจะต้องแมนนวลในการที่วันนี้พาเข้าไปทานนมแล้วพาเข้าไปฉีดยาแล้วหรืออะไรอย่างงี้ใช่ไหมอันนี้ก็จะบันทึกไว้หมดเลย
0: แต่นี้ก็เป็นระบบที่มีการติดตั้งแล้วเป็นพันๆแห่งทั่วโลกนะครับเรียกว่าโรงพยาบาลหลายที่เขาก็มีความต้องการอย่างนี้ต้องการอุปกรณ์แท็กเพื่อบอกตำแหน่งบอกข้อมูลต่างๆเนี่ยก็จะเห็นการใช้กันเพิ่มมากขึ้นนะฮะเป็นเทรนด์แนวโน้มของโลกอยู่แล้ว

0: ับหลังจากที่เราได้ไปดูวิธีการทำงานและการสาธิตของ Baby Tag ไปแล้วนะครับก็เลยเห็นถึงนวัตกรรมแบบใหม่ที่ยังไม่เคยมีขึ้นมาก่อนนะครับก็เลยอยากจะเรียนถามพี่อาร์ตต่อเนื่องไปเลยครับเห็นพี่อาร์ตเนี่ยทำหลายอย่างนะฮะตั้งแต่เวลโลกราฟทำหลายอย่างเลยตั้งแต่บริษัทก่อนตอนต้นขึ้นมานะฮะซึ่งแต่ละอย่างเนี่ยผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องเนี่ยก็มีเรื่องของนวัตกรรมมาเกี่ยวข้องทั้งนั้นก็อยากจะเรียนถามพี่อาร์ตครับว่าพี่อาร์ตมีแนวคิดหรือหลักการคิดยังไงที่เราในการทำธุรกิจอะครับที่ให้ความสำคัญกับเรื่องของการนำนวัตกรรมมาใช้ฮะ
1: ครับก็จริงๆแล้วธุรกิจเนี่ยมันก็ไม่จำเป็นต้องเป็นสินค้านวัตกรรมนะฮะอาจจะที่มีนวัตกรรมมากเนี่ยอาจจะไม่ประสบความสำเร็จก็ได้บางครั้งเนี่ยบางรุ่นสินค้าที่เราทำมาเนี่ยมันแอดวานซ์ก้าวล้ำมากเลยนะครับตัวแรกของบริษัทมันก็ก้าวล้ำมากเลยแต่ว่ามันก็ไม่เหมาะกับเวลานะฮะมันใช้งานยากเกินไปอย่างเงี้ยลูกค้าก็ไม่ยอมรับสินค้าบางอันที่นวัตกรรมเนี่ยอาจจะไม่ต้องน้อยลง
0: น้อย
1: ลงนะครับแต่ว่ามันอาจจะตอบโจทย์กับลูกค้าได้มากกว่าเนี่ยมันก็สามารถที่จะได้รับออกมาแล้วก็จำหน่ายได้ success ได้นะครับแต่ทีนี้ innovation มันก็เป็นเครื่องมืออันนึงอ่ะที่จะทำให้มันเรียกว่าสร้างความแตกต่างนะครับสร้างความแตกต่างจากที่มีอยู่แล้วในตลาดหรือว่าเป็นการหาโซลูชันใหม่ๆที่มันดีกว่าที่มีอยู่นะครับตอบโจทย์ให้กับลูกค้านี่ก็คือบทเรียกว่าความจำเป็นของมันตรงนี้เองก็คือ innovation เพื่อให้มันแตกต่าง
0: ต้องเรียกง่ายๆว่านวัตกรรมเนี่ยช่วยให้สร้างความแตกต่างให้กับธุรกิจแล้วก็สามารถเหมือนเติบโตได้ในอนาคตด้วยแล้วทำไมต้องเป็น baby tag ครับพี่อาร์ตเห็นโอกาสหรือเห็นเพนพอยต์อะไรถึงกระโดดเข้ามาทำตัวเซ็นเซอร์ที่เป็น baby tag ตัวนี้ครับ
1: ครับอย่างที่เล่าให้ฟังครับบริษัทเราถนัดเรื่องเซ็นเซอร์ใช่ไหมฮะเซ็นเซอร์มันก็มีหลายอย่างแต่ว่าเราจะเน้นเซ็นเซอร์ที่เกี่ยวกับเรื่องของความปลอดภัยนะครับแล้วก็สร้างความมั่นใจนะครับทีนี้ก็เห็นโรงพยาบาลเนี่ยนะครับในต่างประเทศเขานิยมใช้สินค้าประเภทนี้กันนะครับแล้วก็ทราบว่าโรงพยาบาลในประเทศไทยเนี่ยหลายแห่งนะครับก็มีความสนใจอยากติดตั้งระบบนี้นะฮะเราก็เลยคิดว่าน่าจะมีโอกาสที่จะพัฒนาสินค้าที่มันเหมาะกับโรงพยาบาลประเทศไทยครับ
0: เอาใช้เวลาพัฒนาตัวผลิตภัณฑ์นี้นานไหมครับกระบวนการทั้งหมดเลยก่อนจะเริ่มต้นจนออกมาเป็นตัว baby tag ตัวนี้ฮะ
1: ยุคนี้เป็นยุคที่ทุกอย่างต้องเรียกว่าทำด้วยความรวดเร็วใช่ไหมยุค fast speed นะฮะเพราะฉะนั้นก็เราก็ใช้เวลาการพัฒนาจริงๆก็ไม่นานนะฮะ9เดือนที่จะได้เป็นสินค้านะครับต้นแบบนะครับแล้วก็จนเสร็จเป็นสินค้าจริงนะครับแต่ว่าก็จะมีเรียกว่ากระบวนการเสียเวลาเพิ่มขึ้นเวลาที่เราจะต้องไปปรับตัวขั้นตอนการทำงานเนี่ยให้ตรงกับที่โรงพยาบาลเขาทำอยู่ครับให้ตรงกับความต้องการของลูกค้าอาจจะมีปรับเพิ่มอีกนิดหน่อย3เดือนครับ
0: สุดท้ายครับอยากให้พี่อาร์ตช่วยฝากถึงผู้ประกอบการที่ชมรายการเราอยู่นะครับว่าข้อคิดหรือแนวคิดนะครับหรือการให้กำลังใจครับว่าถ้าเขาจะทำธุรกิจขึ้นมาเนี่ยเขาควรจะต้องคิดยังไงบ้างอะไรเงี้ย
1: ก็จริงๆก็คงเน้นประเด็นหลักๆประเด็นนึงแล้วกันนะครับที่อยากฝากไว้ก็คือเรื่องของการแน่นอนตัวธุรกิจอะธุรกิจอะไรก็แล้วแต่ที่จะประสบความสำเร็จได้เนี่ยผมว่าก็คงต้องเน้นว่าเราได้สร้างมูลค่าให้กับลูกค้าหรือเปล่าเป็น value creation ใช่ไหมอย่างที่เขาบอกกันเราสร้าง value creation ถ้าเราสร้าง value ให้กับคนรอบข้างเราให้กับลูกค้าแล้วเนี่ยก็เชื่อว่านะฮะตัวธุรกิจเราเนี่ยมันก็น่าจะประสบความสำเร็จแต่นั้นปัจจัยเดียวก็ยังไม่พอเพราะ value creation เนี่ยไม่เท่ากับ value capturevalue capture เนี่ยมันคือบางครั้งเราสร้างอะไรออกมาเนี่ยมันดีมากเลยแต่ว่าอาจจะโดนก๊อปก็ได้อาจจะโดนลอกเลียนแบบแล้วก็โดนปัจจัยหลายอย่างทำให้มันไม่สักเซสเสมอไปเพราะนั้นธุรกิจแน่นอนต้องดูเรื่องของการสร้างดีมานด์นะฮะมาร์เก็ตติ้งเรื่องของเซลล์เรื่องของไฟแนนซ์คือมันต้องดูครบว่าเราก็ดูการแข่งขันด้วยเราต้องสามารถที่จะ capture value ที่เราสร้างไปได้ครับ
0: ครับนี่ทั้งหมดของวันนี้นะครับก็เชื่อว่าผู้ประกอบการทุกท่านก็น่าจะได้แนวคิดดีๆนะครับรวมถึงไอเดียแล้วก็กระบวนการดีๆในการพัฒนานวัตกรรมนะครับที่พี่อาร์ได้มาแชร์ให้เราในวันนี้นะครับเกี่ยวกับเรื่องของ Baby Tag นะครับของบริษัท Above

ปัญหาการลักพาตัวเด็กทารกในโรงพยาบาลนะครับอาจจะมองว่าไม่ใช่ปัญหาที่เกิดขึ้นบ่อยนักแต่หากเกิดขึ้นแล้วก็จะเกิดความสูญเสียที่ไม่สามารถประเมินค่าได้ครับจากความคิดเล็กๆในการแก้ปัญหาตรงนี้นำสู่การใช้นวัตกรรมเพื่อทำเป็นผลิตภัณฑ์ที่ตอบโจทย์กับสังคมนะครับแล้วก็นำไปสู่ business model ใหม่ๆซึ่งตัวอย่างดีๆอย่างนี้ครับหากท่านใดคิดได้แล้วนะครับอย่ารอช้าที่จะเริ่มทำสำหรับสัปดาห์หน้าครับผมจะพาทุกท่านไปชมกับธุรกิจที่นำนวัตกรรมมาประยุกต์ใช้ให้เข้ากับไลฟ์สไตล์และวิถีชีวิตคนเมืองที่ต้องการความรวดเร็วและก็ความสะดวกสบายในการจับจ่ายใช้สอยครับแต่จะเป็นธุรกิจใดนั้นติดตามกันได้กับห้องเรียนผู้ประกอบการ Business Grow โตด้วยนวัตกรรมครับระหว่างนี้ครับหากท่านใดต้องการข้อมูลเพิ่มเติมหรือต้องการชมรายการย้อนหลังสามารถเข้าไปติดตามรายละเอียดได้ที่ www.set.or.th/enterprise ครับสำหรับวันนี้หมดเวลาลงแล้วผมและทีมงานขอลาทุกท่านไปก่อนนะครับสวัสดีครับ

ือไม่ตอนการขอทุเลาการบังคับตามกฎหรือคำสั่งทางปกครองตอนที่1รู้หรือไม่การขอทุเลาการบังคับตามกฎหรือคำสั่งทางปกครองเป็นการขอให้ชะลอหรือระงับการบังคับตามผลของกฎหรือคำสั่งทางปกครองไว้เป็นการชั่วคราวก่อนที่ศาลปกครองจะตัดสินคดีโดยหากผู้ฟ้องคดียังคงถูกบังคับตามกฎหรือคำสั่งทางปกครองนั้นและยังได้รับความเสียหายอยู่ผู้ฟ้องคดีสามารถขอมาในคำฟ้องหรืออาจยื่นคำขอในเวลาใดก็ได้ก่อนที่ศาลจะพิพากษาแต่ต้องระบุเหตุผลให้ชัดเจนว่าจะขอทุเลาการบังคับในเรื่องใดและหากกฎหรือคำสั่งทางปกครองนั้นยังมีผลบังคับต่อไปจะเกิดความเสียหายที่ยากต่อการแก้ไขเยียวยาในภายหลังอย่างไรศาลปกครองของประชาชน www.admincourt.go.th

0: รับเชิญของผมครับทำอาชีพเกี่ยวกับนี่คนขายกีตาร์นั่นเองครับผมไม่ใช่ครับวันนี้แขกรับเชิญของเราครับเขาเป็นนักดนตรีครับหลายคนก็ถามผมอีกว่าเฮ้ยนักดนตรีเนี่ยพูดเรื่องเงินทองจริงๆแล้วเรื่องการวางแผนทางการเงินเนี่ยทุกอาชีพต้องมีครับผมและวันนี้ครับเราจะได้พบกับคุณปลาทองครับ
1: คุณเกรียงไกรสันติพจนาหรือคุณปลาทองอดีตหนุ่มวิศวกรที่เห็นว่าอาชีพมนุษย์เงินเดือนนั้นไม่สามารถทำให้เขามีเงินออมตามเป้าหมายในชีวิตได้เขาต้องเลือกอะไรสักอย่างให้กับชีวิตในระหว่างที่เป็นวิศวกรคุณปลาทองทำอาชีพเสริมด้วยการเล่นดนตรีตามงานต่างๆและเห็นว่ารายได้จากการเล่นดนตรีนั้นก็ไม่น้อยจนเกินไปด้วยใจรักในเสียงเพลงคลุกคลีกับดนตรีมาตั้งแต่เด็กจึงตัดสินใจลาออกจากงานหลักผันตัวเองมาเป็นนักดนตรีอิสระเลือกทำในสิ่งที่ตนเองรักและถนัดรวมตัวกับเพื่อนๆเพื่อตั้งวงภายใต้ชื่อว่า I Hear Band มีการวางแผนทางการตลาดผ่านโลกออนไลน์อย่างชัดเจนนั่นถือเป็นจุดเปลี่ยนของชีวิตเขาเลยก็ว่าได้อีกมุมหนึ่งของอดีตหนุ่มวิศวกรคนนี้เขาเป็นคนที่รักในการออมมาตั้งแต่เด็กนะครับตั้งเป้าหมายให้กับตัวเองทุกครั้งว่าจะต้องออมให้ได้2เท่าเป็นกฎแปลกๆที่เขาสร้างขึ้นมาเองนะฮะถ้าจะใช้จ่ายเงินใช้จ่ายได้แค่ครึ่งเดียวแต่เวลาออมต้องออมมากกว่าเดิม2เท่าโอ้โหเป็นคอนเซ็ปต์ที่แปลกมากๆเลยไปคุยกับคุณปลาทองครับ
0: ค
1: ุ
0: ณผู้ชมครับตอนนี้ผมอยู่กับพี่ปลาทองนะครับสวัสดีครับพี่ปลาทองเป็นไงต้อนรับเราแบบนี้เลยนะฮะเรามาพูดคุยกับพี่ปลาทองดีกว่านะครับพี่ปลาทองผมรู้มาว่าพี่ปลาทองนี่ก่อนจะเล่นดนตรีพี่ปลาทองเป็นวิศวะใช่ไหมครับโอ้นี่เห็นไหมเขาตอบแล้วครับว่าใช่แล้วครับทีนี้อยากจะถามพี่ปลาทองเรียนจบที่ไหนมาครับครับผมนะฮะพี่ก็บอกว่าจบจากมหาวิทยาลัย University of New York แคนาดานะครับผมไม่ใช่ครับโอ้จบอินเดียมานั่นเองนะครับผมผมว่าเราเลิกเป่าดีกว่าครับแล้วตอบเป็นภาษาคนดีกว่าเดี๋ยวผมจะแปลไม่ออกไปมากกว่านี้เลอะเทอะไปมากกว่านี้นะครับ
2: ครับผม
0: พี่ปลาทองสวัสดีกันอีกครั้งหนึ่งนะครับ
2: ครับสวัสดีครับผม
0: เป็นภาษามนุษย์กันนิดนึง
2: เออชวน
0: พี่ปลาทองก่อนที่พี่ปลาทองจะมาเป็นนักดนตรีเนี่ยจบวิศวะที่ไหนมาครับ
2: ผมจบวิศวกรรมศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยครับภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าครับ
0: ว้าวแล้วจบมาปุ๊บทำงานด้านวิศวะเลยหรือเปล่าครับ
2: ก็จริงๆจบแล้วเนี่ยก็มีอาชีพเสริมอยู่ด้วยนะครับแล้วก็เป็นติวเตอร์สอนเลขนี่แหละแล้วก็ทำงานหลักก็คือจะเป็นวิศวกรอยู่ที่บริษัท Jasmine Telecom System
0: ครับผมตอนนั้นทำตำแหน่งอะไรครับ
2: ตอนนั้นก็ดูแลฝ่าย Customer Support ครับผม
0: ครับ
2: ก็มีออกไซต์งานบ้างแล้วก็มีลงไซต์งานบ้างนะครับก็ทำพวกระบบสมัยนั้นก็จะเป็นพวก SDH นะครับ
0: ครับอ๋อแล้วตอนนั้นเล่นดนตรีมาตั้งแต่สมัยเรียนเลยหรือเปล่าครับหรือว่าเพิ่งมาเริ่มเล่นหลังจากเรียนจบ
2: ก็ตั้งแต่สมัยเรียนมัธยมแล้วครับก็เป็นหัวหน้าวงที่โรงเรียนสุกุลาภแล้วก็เป็นหัวหน้าวงที่ CU Band ด้วยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยครับ
0: อ๋อตอนนั้นเล่นตำแหน่งอะไรครับพี
2: ่ก็ตำแหน่งก็เนี่ยครับมีเล่นเครื่องเดียวครับทรัมเป็ตเนี่ยนะครับผม
0: อ๋อเล่นทรัมเป็ตมาตั้งแต่ต้น
2: ครับผม
0: จนถึงปัจจุบันเลย
2: ปัจจุบันก็ยังเล่นอยู่ครับผม
0: ว้าวแล้วตอนนั้นนี่พี่เป็นวิศวกรเงินเดือนเนี่ยบอกได้ไหมครับตอนนั้นประมาณกี่หลัก
2: ก็เงินเดือนก็
0: หรือว่ามันเท่ากับเด็กจบใหม่ประจำ
2: ก็เท่ากับจบใหม่ทั่วๆไปครับก็อาจจะ
0: หมื่นต้นๆนี้แหละฮะ
2: ก็หมื่นปลายๆแล้วล่ะตอนนั้นเพราะว่าถ้าเป็นวิศวกรจริงๆแล้วเงินเดือนสตาร์ทจะเยอะกว่าคนอื่นนิดนึง
0: ครับผมก็ถือว่ามีรายได้ที่มั่นคงอยู่แล้วม
2: ี
0: บริษัทที่มั่นคงอยู่แล้วด้วย
2: ใช่ครับ
0: ทำไมถึงตัดสินใจออกมาเล่นดนตรีครับ
2: ตอนช่วงที่เราเริ่มทำงานเนี่ยเราก็มีเล่นดนตรีกลางคืนด้วย
0: ครับ
2: แล้วก็อยู่มาวันนึงมาเจอลูกค้าท่านนึงครับเป็นชาวต่างชาตินี่แหละครับแต่ว่าเขาอยู่ทำงานในเมืองไทยนี่แหละก็สนิทกันครับแล้วเขาก็บอกว่าเฮ้ยยูอ่ะไม่น่าจะเป็นวิศวกรนะยูน่าจะลองมาเล่นดนตรีแล้วบอกถามว่าทำไมล่ะคือเราไม่ได้คุยเรื่องตังค์เรื่องอะไรนะเราถามว่าเฮ้ยทำไมล่ะเขาบอกว่าจริงๆเมืองไทยเนี่ยวิศวกรเยอะมากแล
0: ้
2: วเยอะมากๆจริงๆแต่ว่าในเมืองไทยบ้านเราเนี่ยยังไม่มีนักดนตรีย ังไม่มีโดยเฉพาะถ้าเป็นนักทำเป็ดที่เล่นทางด้านแจ๊สด้วยเนี่ยมันน้อยมากและไอ้ว่าคุณน่าจะทำได้เราก็เลยกลับมาคิดว่าเฮ้ยแล้วมันจะดีเหรอ
0: ครับผม
2: เอ๊ะแล้วมันจะดีเหรอเรามาคิดหลายวันมากครับแต่สุดท้ายก็เราว่าจริงๆแล้วตอนนี้เราอยู่ในช่วงที่เรายังสามารถทำได้ช่วงตอนนั้นอายุ20กว่า
0: ครับ
2: เอ๊ะงั้นเราลองมาทำดูสัก

0: 2-3 ปีไหม
1: ครับ
0: ถ้าสำเร็จไม่สำเร็จยังไงแล้วเราค่อยมาว่ากันเรายังสามารถเปลี่ยนใจได้อะไรได้แต่ตอนนี้เรารู้สึกว่าพลังเรามีเยอะเราอยากจะทำมันทำตีให้เต็มที
1: ่ครับ
0: ก็เลยออกมาเล่นตีนคืนครับผม
1: ถามหน่อยตอนนั้นน่ะเรามีอาชีพที่มั่นคงอยู่แล้ว
0: ใช่
1: ตอนจะก้าวมาเล่นดนตรีอย่างเดียวเลยนะแล้วลาออกจากงานกลัวไหม
0: กลัวครับ
1: กลัวไหม
0: กลัวมาก
1: เอาละครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวเราหยุดไว้เท่านี้ก่อนดีกว่าความน่าสนใจเริ่มมาแล้วครับเขากลัวที่จะก้าวไปเป็นนักดนตรีอาชีพแล้วเลือกว่าจะทำอาชีพแค่นักดนตรีอย่างเดียวแต่เขาทำอย่างไรครับเขาถึงสำเร็จเดี๋ยวติดตามช่วงหน้าครับกับเงินทองต้องวางแผนครับ

0: รายการเงินทองต้องวางแผนวันนี้เราคุยกับคุณเกรียงไกรสันติโภชนาหรือคุณปลาทองอดีตหนุ่มวิศวกรที่ตัดสินใจละทิ้งงานประจำอันมั่นคงมาเป็นนักดนตรีครับไปดูกันว่าหลังจากที่เขาออกจากงานมาแล้วเขาเผชิญเหตุการณ์อะไรบ้าง
1: คุณผู้ชมครับกลับเข้ามาสู่รายการเงินทองต้องวางแผนนะครับเมื่อสักครู่นี้ผมทิ้งท้ายไว้ในเรื่องของการที่จะออกมาเต็มตัวการเป็นนักดนตรีของพี่ปลาทอง
2: ครับผม
1: เขามีความกลัวครับตอนนั้นกลัวอะไรบ้างพี
2: ่กลัวไม่มีงานครับ
1: ครับ
2: กลัวว่าถ้าเราเล่นไปถึงวันหนึ่งเราจะไม่มีงานต่ออย่าง
1: นี้ครับ
2: ก็3เดือนแรก4เดือนแรกยอมรับเลยว่าแทบไม่มีเลย
1: ไม่3เดือนแล้วมันยังไม่ได้ขนาดนี้เลยกลับไปทำงานประจำดีกว่า
2: ไม่คิด
1: ไม่คิดเลย
2: ไม่กลับแล้ว
1: มาแล้วสู
2: ้เราต้องมุ่งมั่นทำในสิ่งที่เราต้องโฟกัสในงานที่เราต้องการจะทำเต็มที
1: ่ครับผม
2: ก็เลยเริ่มจากว่าเราก็ถือ iPod อันเดียวสมัยนั้น
1: ครับ
2: เข้าไปเสนองานเองเลยเราเปลี่ยนโมเดลของว่าเมื่อก่อนทุกคนจะรอโทรศัพท์เข้ามาเรามีวงแบบนี้สนใจไหมเรามีวงแบบนี้สนใจไหมเข้าไปทุกร้านที่เราเล่นหรือร้านที่บางคนไม่คิดว่าจะมีวงดนตรีเราก็เข้าไปร้านกาแฟเนี้ยเราเข้าไป
1: ครับ
2: เราได้เล่นด้วยแล้วออกมาดีด้วย
1: วงที่ทำอยู่ในปัจจุบันชื่ออะไรฮะ
2: ชื่อวง I Hear Band นะครับผมอ๋อ
1: เราได้ยิน
2: ใช่ครับผม
1: I Hear Band
2: ก็จริงๆช่วงแรกมันก็ดูเหมือนเป็นเพื่อนๆมาเล่นกันในร้านกาแฟตอนหลังเนี่ยเราทำบน Facebook เราทำบน Twitter เราทำเว็บไซต์มีบูรณาการหมดทุกอย่างก็คือคนที่มาเล่นเนี่ยก็มีทั้งเด็กวิศวะเด็กดนตรีบ้างไม่ดนตรีบ้างอักษรบ้างอะไรบ้างทำด้วยใจรักอ่ะแล้วสุดท้ายแล้วมันไปได
1: ้
2: แล้วก็สุดท้ายเราเป็นวงโซเชียลเน็ตเวิร์คที่ทำเงินได
1: ้ครับผม
2: แล้วก็อยู่ได้ด้วย
1: ใช้ระยะเวลากี่ปีครับกว่าจะได้มาถึงขนาดนี้ฮะ
2: ก็ทำมาเรื่อยๆครับปีแรกๆยังไม่ค่อยติดปีที่2ก็พีคแล้ว
1: ตอนที่มีงานนะแรกๆที่มีงานพี่รับทุกงานไหมมีงานอะไรบ้างที่พี่รับ
2: ก็
1: นอกจากเล่นในผับอ่ะ
2: เล่นงานบวชก็เล่นนะครับแตรวงนี้ก็เล่นงานแต่งงานงานเปิดตัวอีเวนต์งานขอแต่งงานก็เคยเล่นงานมันเกิดเล่นในห้องนอนเลยก็เคยเล่นเล่นริมน้ำเล่นบนเรือ
1: ครับ
2: ไปต่างประเทศรับหมดครับ
1: เรามีวิธีการวางแผนทางด้านการเงินเริ่มเก็บเงินยังไงฮะ
2: ทรัมเป็ตหายต้องบอกก่อนไปเล่นดนตรีแล้วโดนทุบรถอย่างเงี้ยครับเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยว่ะชีวิตมันไม่แน่แล้วถ้าเราไม่มีเงินเก็บจะเกิดอะไรขึ้นถ้าวันนี้เราไม่มีของที่เราจะต้องใช้อ่ะเราก็ต้องมีส่วนหนึ่งที่สำรองไว
1: ้โอ้แย่เลย
2: สมมติว่าก็ผมก็จะเริ่มมีของอย่างเช่นว่าตอนแรกก็ยังใช้รถเก่าอยู่ใช้รถคุณพ่อเราอยากได้รถใหม
1: ่
2: ทำไงล่ะถ้าผ่อนไอ้ตอนนี้ไม่ได้ทำงานประจำละกู้ยากงั้นไม่กู้มาเลยแล้วกันเก็บเงิน
1: จนมาถึงวันหนึ่ง
2: อยากได้คันใหม่มาก
1: ครับ
2: มันแพงอ่ะ
1: รถคันหนึ่งมันไม่ใช่แบบ
2: 500,000
1: อ่ะ สองสามแสนซื้อได้อ
2: ่
1: ะ
2: ตอนนั้นมีอยู่ประมาณ 600,000
1: จากการเล่นดนตรีอย่างเดียว
2: ใช่ทายซิว่าผมซื้อรถอะไรผมมีเงิน 600,000 ผมจะซื้อรถอะไร
1: 600,000 ก็อ่ะผมเต็มที่คือซื้อมือสองอ่ะมือสองสภาพใหม่ๆอ่ะ
2: ราคาประมาณเท่าไหร
1: ่ประมาณ 360,000 อ่ะจะได้เหลือเงินอีก 300,000 เผื่อแมนเทนแนนซ์อันนี้ถ้าเกิดแบบคิดแบบคนวางแผนด้านการเงินนะ
2: จริงๆจะบอกคุณทีมว่าจริงๆคิดอย่างเงี้ยถูกเราก็ใช้กดครึ่งนึงคือถ้าเรามี 600,000 เราก็ควรจะใช้ประมาณสัก 300,000 เราก็หาซื้อรถที่มันเป็นราคา 300,000 จริงๆซึ่งตอนนั้นก็ไม่มีนะครับก็สุดท้ายก็รออีกสักแป๊บนึงรอได้ไหม3เดือน4เดือน5เดือนได้ไหม
1: เก็บอีกนิดนึง
2: อีกนิดนึงนะให้มีสัก 700,000 แล้วกัน
1: ครับ
2: จะได้ซื้อรถสัก 350,000 ได้สุดท้ายก็ได้รถอีโคคาร์มา1คันตอนนี้ก็ยังใช้อยู่แล้วเงินก้อนนั้นเราสามารถเอาไปทำอย่างอื่นได้อีกของที่เราต้องใช้เราต้องลงทุนกับมัน
1: อย่างเช่น
2: ก็อย่างรถเนี่ยเราต้องใช้ต้องขับไป
1: รถนะฮะเครื่องดนตรีอุปกรณ์ต่างๆที่จะต้องใช้กับมันด้วย
2: ต้องให้มันไม่มีปัญหาเวลาเราทำงาน
1: ครับ
2: คือต้องเป็นโปรเฟสชันนอล
1: พอพี่มีเงินเนี่ยแน่นอนวิธี

0: การเก็บเงินพี่ต้องมีสูตรของพี่สูตรเฉพาะของแต่ละบุคคล
1: ก็จริงๆสูตรนี้ก็จริงๆทำไว้ตั้งแต่เด็กแล้วล่ะ
0: ครับ
1: สมมุติว่าถ้าแม่ให้ค่าขนมมา50บาทเราจะพยายามใช้ให้อยู่ใน25บาท
0: ที่บ้านพี่มีของครบอยู่แล้วหรือเปล่าพี่เลยแบบไม่ได้อยากได้อะไรอย่างงี้หรือเปล่า
1: ขออะไรก็ได้ไม่เลยไม่เลยเราก็คนธรรมดานี่แหละเราก็มีของที่อยากได้มีขนมที่อยากทานมีรถบังคับที่อยากซื้ออย่างเงี้ยเหมือนกันทุกคน
0: แล้วได้ซื้อแม่จากเงินก้อนนั้น
1: ก็ซื้อนะคือแต่ว่าเราต้องตั้งเป้าว่าเราต้องเก็บให้ได้ก่อน ต้องให้ได้สมมติเราจะซื้อทรัมเป็ตตัวนึงเนี่ย
0: ครับ
1: ตอนนั้นอาจจะ 35,000 เราต้องเก็บให้ได้ 70,000
0: ทีนี้พอพี่มีเงินเยอะๆมากขึ้นผมแอบทราบมาว่าพี่ปล่อยกู้ด้วยจริงป่าว
1: อ๋อจริงๆก็ไม่ได้ซีเรียสอะไรก็พอดีเพื่อนเขาจะเปิดบริษัทก็ในช่วงแรกเนี่ยเขาก็ต้องการสภาพคล่องเพิ่มขึ้นเขาก็เลยยืมเงินก็ขอต้องการใช้เป็นหลักแสนนี่แหละ
0: เราก็มี
1: ก็เหมือนเดิมครับเราก็มีเกินกว่าที่เขาต้องการ2เท่า
0: ปล่อยไปแล้วเนี่ยส่วนใหญ่แล้วพี่เก็บดอกเบี้ยมั้ยก็เพิ่มมูลค่ากับการปล่อยเงินกู้ของพี่มั้ย
1: ถ้าเป็นเพื่อนกันก็ไม่ค่อยอยากเก็บเท่าไหร่ส่วนใหญ่ก็จะคุยเป็นลักษณะว่าพอดีเขาเป็นบริษัททำเว็บ
0: ครับ
1: ก็เอามาต่อยอดธุรกิจเราดีกว่าคือให้เขาช่วยทำเว็บด้วย
0: ยังไง
1: ก็ตอนนั้นก็คือเรามี Facebook เรามี Twitter เรายังไม่มีเว็บไซต์ของตัวเองก็ให้เขาช่วยออกแบบเว็บไซต์ออกมา
0: ครับผม
1: ซึ่งก็เขาก็จะทำออกมาเป็นบล็อกเดียวกันแหละ2อันคือของเรากับของเขาเพราะตัวเขาเองก็เล่นดนตรีด้วยคุณชลาก็ปัจจุบันก็เล่นด้วยกันที่วง I Hear Band นี่แหละ
0: อ๋อ
1: ก็เหมือนกับเป็นพาร์ทเนอร์กันมากกว่า
0: ครับผม
1: ก็ไม่ได้ขอเป็นดอกเบี้ยก็ขอเป็นเว็บไซต์แทนเว็บไซต์ผม plajazz.com นะครับ
0: ไว้ทำอะไรฮะ
1: ก็เป็นเว็บไซต์เป็นโปรไฟล์เป็นพอร์ตโฟลิโอของงานนี่แหละ
0: ครับผมแล้วก็มีขายเรื่องเพลงลิขสิทธิ์เพลงของพี่
1: ไม่มีครับก็จะเน้นเรื่องขายโชว์มากกว่าครับใน plajazz.com ก็จะเน้นขายโชว์แล้วก็เน้นให้ความรู้ทางด้านแจ๊สอาจจะมีใครสนใจเรียนแจ๊สเนี่ยก็มานั่งอ่านบทความได้แต่ว่าก็แอบบอกได้ก็อันนี้แล้วแต่นะก
0: ็
1: คือว่าคือบางคนก็จะมาพยายามดึงข้อมูลไปใช้อะไรเงี้ยในทางที่ไม่ดีแต่ว่าก็คือถ้าทำกันบ้านก็ขอร้องว่าช่วยเอาไปเรียบเรียงใหม่หน่อยก็บางทีก็ตัดแปะมาเลยอะไรเงี้ยก็ต้องขอร้องไว้แล้วกันนะครับ
0: ครับผม
1: เพื่อการศึกษาเมืองไทย
0: แล้วนอกจากที่ในเรื่องของการทำเว็บไซต์แล้วพี่มีเงินส่วนหนึ่งนี่พี่เอาไปต่ออื่นอีกไหมฮะ
1: ก็มีลงทุนบ้างครับ
0: ลงทุนอะไรบ้าง
1: เพราะว่าตอนหลังๆเนี่ยหนึ่งคือเราจะต้องบริหารเงินก่อนเรื่องของภาษีจริงๆก็เกี่ยวข้องก็ให้ก็ทำบริษัทกับเพื่อนเหมือนกันเพื่อตรงนี้เนี่ยในการช่วยเรื่องของค่าใช้จ่ายเพราะเวลาเขาจ่ายมาเขาคงไม่ได้จ่ายทีละคน
0: เ
1: ราก็ต้องการบริษัทที่ไปเป็นตัวแทนของเรานะครับอย่างนั้นแล้วก็สองก็คือนอกจากทำบริษัทแล้วเนี่ยก็เอาไปลงทุนใน
0: หุ้นด้วยไหม
1: หุ้นก็มีจำนวนหนึ่งแต่ว่าเราไม่ได้เล่นระยะสั้นเพราะเราไม่มีเวลาขนาดนั้นก็ทำเป็นเก็บรอปันผลบ้างแล้วก็
0: เล่น
1: ในระยะยาวเป็นลองเทอมบ้าง
0: สักประมาณสักกี่เดือนฮะ
1: ก็ผมดูในช่วง6เดือนแล้วก็ตัวไหนที่มันคิดว่าเก็บปันผลจริงๆก็เก็บไปเลย3ปี4ปีไม่เป็นไรก็มีระยะยาวระยะสั้นส
0: ่
1: วนนึงครับก็กันสักประมาณ 10% ไม่เกินนี้ 10-20% ไว
0: ้แล้วเรื่องของกองทุนล่ะครับพี่มีลงทุนไหม
1: กองทุนก็มีลงทุนเหมือนกันก็ซื้อ LTF IMF เหมือนกัน
0: เหมือนกับ
1: พนักงานเงินเดือนทั่วๆไปนี่แหละครับ
0: แล้วมีการวิธีการเลือกยังไงบ้างฮะในเรื่องของกองทุน
1: กองทุนเหรอครับ
0: ครับ
1: ก็ไม่มีปัญหาอะไรครับก็ดูช่วงจังหวะมันจะมีช่วงในการที่จะเข้าไปซื้อได
0: ้ครับ
1: อย่างช่วงที่หุ้นราคาถูกก็เราเข้าไปซื้อเพราะเรารู้อยู่แล้วว่าปีนึงเรากะว่าจะได้เท่านี้เราก็ต้องซื้อเท่านี้ในเมื่อเราต้องซื้ออยู่แล้วเราก็ซื้อถึงเวลาซื้อเราซื้อเลยเราไม่เป็นไรเราไม่ต้องไปแบบกังวลตรงนั้นมาก
0: คือเรากำหนดไว้อยู่แล้วว่าในแต่ละปีเนี่ยมันน่าจะได้รายได้ประมาณเท่าไหร่ถูกต้องไหมฮะ
1: ครับคือตรงนี้เราผมอยากให้มองว่ามันไม่ใช่การของกำไรมันเป็นเรื่องของการรับประกันมากกว่าว่าเราจะได้ส่วนลดทางภาษี
0: ครับ
1: คืออีก4ปี5ปีเรายังมีเงินใช้อยู
0: ่
1: ตรงนี้เราไม่ได้คิดว่าเราจะแบบร่ำรวยจากการเล่นหุ้น
0: คือพูดง่ายๆว่าการซื้อกองทุนเนี่ยมันก็จะสามารถทำให้เราเนี่ยมีเงินส่วนนึงไว้เป็นเขาเรียกว่าหลักประกันในอนาคตอีก4ปีถ้าเกิดเหตุอะไรในอีก4ปีเรามีแน่นอน
1: ใช่ย้อนกลับไปที่เคยถามว่าเอ๊ะแล้วทำงานแล้วกลัวไหมจริงๆแล้วเนี่ยไม่ใช่แต่งานอิสระแบบนักดนตรีน
0: ัก
1: ดนตรีอาจจะชัดหน่อยว่าวันนึงถ้าเขาไม่มีงานเราก็จะไม่มีเงิน
0: ครับ
1: เราก็ต้องเก็บตรงนี้ไว้ค่อนข้างเยอะแต่จริงๆแล้วถ้าเราคิดว่าถ้าเราเป็นพนักงานเงินเดือนเงี้ย
0: ครับ
1: มันก็มีโอกาสเหมือนกันที่เราจะต้องพลิกผันในชีวิตอาจจะต้องมีเหตุที่ต้องใช้เงินอาจเจ็บป่วยอาจจะต้องออกจากงานหรืออาจจะต้องอะไรอย่างเงี้ยเราต้องเก็บไว้นะฮะคือถ้าไม่งั้นถึงเวลานั้นขึ้นมาปุ๊บเนี่ยมันไม่มีใครที่จะมาช่วยเราได้
0: คุณผู้ชมครับเดี๋ยวกลับมาช่วงหน้าครับเดี๋ยวเรามาพูดคุยเรื่องอนาคตของพี่ปาทองกันดีกว่านะครับว่าเขาวางแผนอะไรไว้บ้างครับช่วงหน้าครับ

0: งินทองต้องวางแผนวันนี้นะครับคุณปลาทองได้ทำให้เราได้เห็นว่าการเลือกทำในสิ่งที่เรารักและถนัดจะทำให้เรามีความสุขในการทำงานแถมคุณปลาทองยังมีเทคนิคการออมที่สุดยอดมากๆด้วย
1: เอาละครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวเรามาพูดคุยถึงเรื่องอนาคตของพี่ปลาทองกันบ้างดีกว่านะครับในเรื่องของวงดนตรี I Hear Band
2: ครับผม
1: มีการจะออกอัลบั้มเมื่อไหร่ฮะ
2: ก็จริงๆต้องบอกก่อนว่าสถานการณ์ตอนนี้เนี่ยส่วนใหญ่จะไปออกทางสื่อดิจิตอลเพราะนั้นถ้าทำเพลงเนี่ยก็จะลงในไอจูนนะครับแล้วก็ตอนนี้ถ้าเป็น I Hear Band เนี่ยคือรับงานโชว์เป็นหลักรับงานออกอีเวนต์เป็นหลักแต่ว่าเราต้องการใช้ระบบของ I Hear Band จะเป็นคล้ายๆสหกรณ์ที่ทุกคนเนี่ยจะต้องโตขึ้นไปแล้วก็สามารถสร้างงานเองได้สามารถออกไปทำวง
1: ครับ
2: อะไรเป็นของตัวเองได้คือเราต้องการให้ทุกคนเป็นแบบนั้นไงเราต้องการให้ทุกคนเนี่ยอยู่ได้ด้วยตัวเองอยู่แล้ว
1: ครับผม
2: ครับ
1: ก็คือว่าจริงๆแล้วตั้งมาเป็นเป้าหมายก็คือว่าเป็นการรวบรวมกลุ่มศิลปินมากกว่าถูกต้องไหมผมใช้คำนี้ได้ไหม
2: กลุ่มที่มีความรักในเสียงดนตรีมากกว่า
1: ครับผมนะฮะแล้วสำหรับตัวพี่ปลาทองเองล่ะครับผมในอนาคตมีการวางแผนอะไรไว้บ้างครับงานฉากของพี่ครับ
2: ส่วนของผมเองใช่ไหมครับจริงๆแล้วอาจจะเป็นเป้าหมายเราอาจจะเล็กๆหน่อยแต่ว่าเป็นเป้าหมายที่ยิ่งใหญ่คือเราอยากความรู้กับคนอื่นเราอยากจะทำเป็นโรงเรียนของเราเองเป็นโรงเรียนที่มีสไตล์ในแบบของ I Hear Band เนี่ยคือคนที่ชอบในเสียงดนตรีเนี่ยสามารถเข้ามาเรียนได้เข้ามาเรียนรู้ได
1: ้
2: ก็ฝันว่าอยากเปิดโรงเรียนดนตรีต่อในอนาคตครับผม
1: แล้วในเรื่องของเด็กๆที่ชอบเสียงดนตรีพี่กำหนดกลุ่มเฉพาะไหมฮะว่าจะต้องเป็นกลุ่มที่อาจจะบางคนอาจจะชอบแนวร็อกอาจจะไม่เหมาะกับพี่แนวไหนครับที่จะเหมาะกับ I Hear Band
2: จริงๆแล้วต้องบอกว่าดนตรีเนี่ยมันเหมือนกับเป็นลิ้นชักอะแต่ละลิ้นชักนี่ก็จะมีแนวต่างๆเพราะนั้นเราสามารถเอามารวมกันได
1: ้
2: เพราะนั้นจริงๆเราไม่ได้ระบุว่าจะเป็นแนวไหนแต่ว่าที่อยากจะฝากไว้คือถ้าคนที่อยากเล่นดนตรีเนี่ยคือเราเริ่มจากสิ่งที่เราชอบก่อน
1: ครับ
2: เพราะถ้าเราทำอะไรที่เราชอบเนี่ยทุกๆวันจะเป็นวันมันก็เป็นวันหยุดของเราอ่ะเป็นวันที่เรามีความสุขอย่างช่วงทุกวันนี้ที่ผมตื่นมาทุกวันเนี่ยไม่ว่าจะมีงานหรือไม่มีงานแต่ตื่นมาเราได้เล่นดนตรีคือเราเหมือนเราไม่ได้ทำงานอ่ะเรามีความสุขกับสิ่งที่เราทำตลอดสมมติถ้าเราชอบร็อกเราตื่นมาเราเล่นร็อกเลยถ้าเราเป็นคนแจ๊สตื่นมาเราเล่นแจ๊สเรามีความสุขแล้ว
1: ผมอยากจะให้พี่นะฮะช่วยแนะนำคนทางบ้านหน่อยว่าอยากจะทำยังไงครับผมให้มี x 2x แบบพี
2: ่ 2x จริงๆแล้วเป้าหมายตัวนั้นมันคือเป็นเหมือนกับความตั้งใจของเราเองแต่สิ่งที่เราจะทำคือเราจะต้องโฟกัสกับงานที่เราทำก่อน
1: ครับ
2: คืองานที่เราทำเนี่ยเราต้องดูแล้วครับว่าเราต้องคิดเหมือนกับเราเป็นผู้บริโภคครับว่าเอ้ยตอนนี้เราดีพอหรือยัง
1: ครับ
2: เราอาจจะไม่จำเป็นต้องเก่งพอแต่ว่าเรามีคุณสมบัติพอหรือยัง
1: พี่ปลาทองครับ
2: ครับ
1: ในทุกวันนี้เนี่ยนักดนตรีเนี่ยเกิดขึ้นมาเยอะมาก
2: ครับผม
1: นะฮะแล้วนอกจากนั้นเนี่ยผมได้ยินคำนึงมาตั้งแต่แบบสมัยผมเด็กๆนะนักดนตรีไส้แห้งอยากจะให้พี่ช่วยแนะนำนะฮะน้องๆมือใหม่ที่เป็นนักดนตรีหน่อยครับว่าทำยังไงถึงจะพัฒนาศักยภาพของตัวเองครับแล้วก็มีรายได้ได้ฮะ
2: จริงก็ต้องบอกก่อนว่าอย่าง I Hear Band เนี่ยเราอาจจะไม่ได้มองว่าประสบกับความสำเร็จล้นหลามอย่างนั้นแต่ว่าเราถือว่าเรามีความสำเร็จในระดับหนึ่งเป็นที่รู้จักในระดับหนึ่งแต่ว่าการที่เราจะทำตรงนั้นได้เนี่ยคือเราจะต้องตั้งเป้าหมายครับ
1: ครับ
2: คือไม่ว่าคุณจะเป็นนักดนตรีในแบบไหนเนี่ยคุณจะต้องมีเป้าหมายของคุณว่าคุณอยากเล่นได้ในเลเวลไหนเสร็จแล้วคุณจะต้องทำโฟกัสในสิ่งนั้นแล้วคุณทำเสร็จคุณต้องมอนิเตอร์ตัวเองด้วยอย่างเช่นว่าเราอยากเล่นดนตรีเราอยากเล่นแนวเนี้ยสมมติเราอยากเล่นแนวแจ๊สเราเล่นเนี้ยเฮ้ยมันใช่หรือยังถ่ายคลิปเอาลง YouTube เลย
1: ครับ
2: แล้วดูฟีดแบคเลยว่าไม่มีคนดูนี่หว่า
1: ครับ
2: เล่นห่วย
1: ครับ
2: อุ๊ยเป่าเพี้ยนเราก็ต้องกลับมาแก้หรือแม้แต่เราฟังเองแบบเอ้ยมันไม่ใช่อ่ะเอ้ยเมื่อกี้เราเล่นอย่างนี้เหรอมันไม่ใช่เราต้องแก้ตรงนั้น
1: โอ๊ยแล้วแบบนี้นี่ใครจะเข้ามาดูเราครับถ้าเกิดเรามีเพื่อนอยู่แค่10คนเงี้ยฮะลง YouTube เงี้ยฮะ
2: ผมไม่เชื่อว่าคุณมีเพื่อนแค่10คนถ้าคุณเป็นนักดนตรีวงค่อนข้างแคบคุณรู้จักกันเดี๋ยวเขาก็มาเม้นคุณเอง
1: อีกเรื่องนึงอยากจะให้พี่ปาทองนะฮะช่วยแนะนำอันนี้แบบคนทุกคนเลยดีกว่า
2: ครับผม
1: มีวิธีการอย่างไรครับที่จะให้เขาเนี่ยสามารถเก็บเงินเป็น2เท่าได้อย่างพี่ผมเชื่อว่าทุกคนอยากครับแนะนำหน่อยฮะ
2: คือ1เราต้องบริหารรายรับรายจ่ายให้ได้ก่อน
1: ครับ
2: เราต้องคอยทำบันทึกไว้เดือนนี้เรารับเท่าไหร่จ่ายเท่าไหร่เอาคร่าวๆก็ได้กลมๆก็ได
1: ้
2: 2คือการที่เราจะได้รายได้มาซึ่งรายได้เนี่ยเราต้องโฟกัสกับงานที่เราทำ
1: ครับ
2: เราต้องดูแล้วว่าคือเราผมก็ไม่ได้ตั้งเป้าว่าเดือนนี้ต้องได้5งาน10งาน20งานอย่างนี้เราไม่ได้ทำอย่างนั้นแต่ว่าเราโฟกัสว่าสิ่งที่เราทำเนี่ยเราทำแล้วเราต้องลูกค้าเราต้องพอใจจ้างต่อถ้าเราจ้างต่อเนี่ยเราแบบเต็มที่เลย
1: ครับ
2: คือเราต้องมุ่งหวังอย่างนั้นเรามองในระยะยาวคือต้องทำในงานของเราต้องโฟกัส
1: วันนี้ต้องขอขอบคุณพี่ปาทองมากๆเลยนะครับขอบคุณนะครับ
2: ขอบค
1: ุ
2: ณคร
1: ับไหนสัมภาษณ์นักดนตรีทั้งทีนะฮะเรามาฟังเพลงเพราะๆจากพี่หน่อยเดียว
2: ตัวนี้คือที่อัดในอัลบั้มอันนั้นที่เป็นที่รู้จักเลยล่ะ
1: ครับผมขอสักท่อนครับ

0: โลกนี้ไม่มีอะไรได้มาฟรีๆดอกผลจากการลงทุนที่งอกเงยมากกว่าเงินฝากจึงมาพร้อมกับความเสี่ยงที่เพิ่มขึ้นคุณสามารถจัดการกับความเสี่ยงเหล่านี้ได้ด้วยการจัดสรรเงินลงทุนไปในทางเลือกหลายๆประเภทครับเหตุผลหนึ่งที่คุณไม่ควรทุ่มเงินไปกับการลงทุนประเภทหนึ่งมากเกินไปเพราะหากผลลัพธ์ไม่เป็นตามที่คาดไว้คุณอาจจะสูญเสียเงินทั้งหมดในคราวเดียวกันแต่ถ้าคุณรู้จักจัดสรรเงินลงทุนอย่างเหมาะสมพิจารณาถึงความสัมพันธ์และทิศทางการขึ้นลงของราคาที่แตกต่างกันการขาดทุนจากการลงทุนประเภทหนึ่งอาจถูกชดเชยด้วยกำไรจากการลงทุนอีกประเภทหนึ่งก็ได้ซึ่งนอกจากจะช่วยลดความเสี่ยงได้แล้วยังช่วยคุณได้รับผลตอบแทนรวมที่ดีในระดับหนึ่งเลยนะครับแต่การกระจายความเสี่ยงต้องอยู่บนความพอดีถ้าหากคุณสามารถหาความพอดีให้กับพอร์ตลงทุนของตัวคุณเองได้ก็จะลดความเสี่ยงได้ดีทีเดียวครับ
1: คุณผู้ชมครับวันนี้ผมถอดรหัสจากพี่ปลาทองมาแล้วครับนั่นก็คือคุณจะทำอะไรก็แล้วแต่ให้คุณรักมันและคุณทุ่มเททำมันอย่างไม่ลังเลครับทำไปให้สุดทางครับคุณจะได้รู้ครับว่าคุณทำได้หรือไม่ได้ครับแต่ที่สำคัญครับอีกหนึ่งหลักสูตรครับนั่นก็คือสูตรคูณ2นั่นเองคุณวางเป้าหมายไว้ครับและคุณทำเกินเป้าหมายของคุณไปเพียงเท่านี้ครับคุณก็จะได้ความสำเร็จมาแบบเกินความคาดหมายอย่างแน่นอนครับเงินทองต้องวางแผนของเราหมดเวลาลงแล้วครับกลับมาติดตามกันใหม่อาทิตย์หน้าวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับบ๊ายบาย
0: ขอแนะนำเว็บไซต์เงินทองต้องวางแผนครับเพียงคุณเข้าไปที่ www.thai-thailand.org ไปที่โครงการเงินทองต้องวางแผนคุณก็จะเจอหน้าของเว็บไซต์ซึ่งมี3เมนูหลักก็คือเมนูหมดหนี้มีออมให้คุณเริ่มต้นวางแผนการเงินแก้ไขปัญหาหนี้สินปรับพฤติกรรมการใช้เงินและเริ่มเก็บออมเงินเพื่อเป้าหมายเมนูลงทุนเพิ่มค่าให้คุณเริ่มต้นสร้างความมั่งคั่งเพิ่มค่าเงินออมผ่านการลงทุนโดยเริ่มต้นการลงทุนผ่านกองทุนรวมเมนูวางแผนก่อนแก่เริ่มต้นออมเงินเพื่อเกษียณเปลี่ยนความคิดว่าไม่ต้องรออายุมากถึงจะเริ่มออมออมก่อนออมเร็วเกษียณจะสบายรวมไปถึงการออมเพื่อเกษียณผ่านช่องทางต่างๆเช่น LTF RMF กองทุนสำรองเลี้ยงชีพและยังมีสื่อการเรียนรู้บทความโปรแกรมคำนวณและสัมมนาออนไลน์อีกมากให้คุณได้ชมกันครับ

0: อนผู้ต้องหาถูกไฟคลอกเสียชีวิตในห้องขังเจ้าหน้าที่ตำรวจต้องรับผิดไหมข้อเท็จจริงในคดีนี้มีว่าเวลาประมาณ 3:40 นาทีได้เกิดเหตุเพลิงไหม้ห้องเก็บของกลางที่อยู่ชั้นล่างของอาคารสถานีตำรวจภูธรแห่งหนึ่งเปลวไฟได้ลุกลามไปยังห้องควบคุมผู้ต้องหาบนชั้นที่2ของอาคารทำให้ผู้ต้องหาที่ถูกควบคุมตัวอยู่ในห้องขังถูกไฟคลอกเสียชีวิตทั้งหมดในวันซึ่งเป็นหนึ่งในผู้ที่เสียชีวิตจากเหตุการณ์ดังกล่าวถูกจับเป็นผู้ต้องหาในข้อหาขับขี่รถยนต์ขณะเมาสุราบุตรสาวของในวันเห็นว่าตนเองและครอบครัวได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหายจากการที่เจ้าหน้าที่ตำรวจประมาทเลอปล่อยให้ในวันถูกไฟคลอกเสียชีวิตจึงนำคดีมาฟ้องต่อศาลปกครองคำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที T.O.57/2562ศาลปกครองสูงสุดวินิจฉัยว่าการควบคุมตัวผู้ถูกจับหรือผู้ต้องหาไว้ในห้องควบคุมหรือห้องขังบนสถานีตำรวจเป็นการควบคุมตัวผู้ต้องหาตามอำนาจหน้าที่ของพนักงานสอบสวนตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาโดยมีเจ้าหน้าที่ตำรวจที่ปฏิบัติหน้าที่เวรยามประจำสถานีตำรวจเป็นผู้ดูแลตามระเบียบข้อบังคับและคำสั่งภายในของสำนักงานตำรวจแห่งชาติดังนั้นเจ้าหน้าที่ตำรวจซึ่งเข้าเวรยามจึงมีหน้าที่ที่จะต้องดูแลรักษาความปลอดภัยในชีวิตร่างกายและอนามัยของผู้ต้องหาที่อยู่ระหว่างการถูกควบคุมตัวตลอดเวลาซึ่งเป็นไปตามตำแหน่งหน้าที่ราชการของเจ้าหน้าที่ตำรวจแต่ละนายตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติเมื่อเจ้าหน้าที่ตำรวจที่เข้าเวรยามอยู่ในขณะที่เกิดเพลิงไหม้ไม่ได้รีบไขกุญแจเปิดประตูห้องขังให้ผู้ต้องหาออกมาอยู่ในจุดที่ปลอดภัยจนเป็นเหตุให้ผู้ต้องหาทั้งหมดถูกไฟคลอกเสียชีวิตการกระทำดังกล่าวจึงเป็นการละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติหรือปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวล่าช้าเกินสมควรเมื่อเหตุดังกล่าวเป็นผลโดยตรงทำให้ในวันถูกไฟคลอกเสียชีวิตในห้องขังสำนักงานตำรวจแห่งชาติในฐานะหน่วยงานต้นสังกัดจึงต้องรับผิดต่อผู้เสียหายตามมาตรา420แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ประกอบกับมาตรา5วรรค1แห่งพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่พ.ศ. 2539คดีนี้ศาลปกครองสูงสุดจึงมีคำพิพากษาให้สำนักงานตำรวจแห่งชาติรับผิดชดใช้ค่าสินไหมทดแทนแก่ผู้เสียหาย
1: รู้หรือไม่ตอนเงื่อนไขการฟ้องคดีปกครองรู้หรือไม่การฟ้องคดีปกครองมีเงื่อนไขที่สำคัญได้แก่ผู้ฟ้องคดีต้องเป็นผู้มีสิทธิ์ฟ้องคดีและมีความสามารถตามกฎหมายและได้ดำเนินการแก้ไขความเดือดร้อนหรือเสียหายตามขั้นตอนที่กฎหมายกำหนดแล้วคำฟ้องและเอกสารที่ยื่นส่งศาลต้องครบถ้วนสมบูรณ์คำขอที่อยู่ในคำฟ้องต้องเป็นเรื่องที่ศาลสามารถมีคำบังคับได้ต้องฟ้องคดีภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนดต้องชำระค่าธรรมเนียมศาลในคดีที่มีทุนทรัพย์และต้องไม่เป็นไปตามข้อห้ามในการฟ้องคดีปกครองเช่นการฟ้องซ้ำฟ้องซ้อนหรือการดำเนินกระบวนพิจารณาซ้ำเป็นต้นศาลปกครองของประชาชน www.admincourt.go.th

0: วันนี้ครอบตัวเดียวกันฟิลกู๊ดอยากจะพาทุกท่านไปพบกับเรื่องราวสุดประทับใจของสองเพื่อนซีที่ทุกวันนี้กลายมาเป็นส่วนเติมเต็มให้กันและกันบุญรอดอารีวงศ์ผู้มีข้อจำกัดทางด้านร่างกายแต่ได้กลายมาเป็นผู้สร้างแรงบันดาลใจกับการเป็นตัวแทนของผู้พิการคนไทยใน VTR เปิดกีฬาพาราลิมปิกเกมส์ที่ญี่ปุ่นครั้งล่าสุดและภูเขาพิชพสุพัฒน์เจ้าของเพจภูเขาชาแนลที่มีผู้ติดตามมากมายบนโลกออนไลน
1: ์งานนี้ไปแล้วช่วยได้เลยใช่ไหมคะ
0: ได้เลยค่ะได้เลยค่ะ
1: หมุนแล้วหมุนสวัสดีค่ะ
2: สว
1: ั
2: สด
1: ี
2: ค
1: ่
2: ะสวัสดี
0: ค
2: ่
0: ะ
2: ล่าสุดเวียนหัวเลยหนึ่ง
0: มีหมุนด้วย
2: แล้วก็เวียนหัวด้วยตาม
0: ขอต้อนรับเข้าสู่รายการครอบตัวเดียวกัน Feel Good นะคะเราเจอกันแบบนี้ทุกสัปดาห์ค่ะกับเรื่องราวความรักความผูกพันของบุคคลในครอบตัวแล้ววันนี้นะคะครอบตัวรับเชิญของเราเป็นคู่พี่น้องที่สนุกมากนะคะน้องภูเขากับน้องบุญรอด
3: ครับสวัสดีค่ะ
2: สว
3: ั
2: สด
3: ี
2: ค
3: ่
2: ะสวัสดีค่ะ
0: จริงๆแล้วบุญรอดนี่เป็นลูกศิษย์
3: ครับ
0: ที่ธรรมศาสตร์แล้วเขาก็น่ารักมาก
3: ลูกศิษย์พี่หมวยเลยแหละครับ
0: ลูกศิษย์เลยสอนเลย
3: ดุไหมตอนที่เรียน
2: ใจดีมาก
0: จริงๆแล้วเนี่ยบุญรอดก็เป็นความภาคภูมิใจของที่คณะของมหาวิทยาลัยแล้วก็เป็นความภาคภูมิใจของครูด้วยเหมือนกันแต่ว่าที่ผ่านมามีเรื่องให้น่าภาคภูมิใจมากยิ่งกว่าบุญรอดคือคนไทยคนเดียวที่ได้ไปอยู่ใน VTR ระดับโลกในพิธีเปิดพาราลิมปิกเกมที่ญี่ปุ่นนะคะตรงนี้บุญรอดไปหาโอกาสนี้มาได้ยังไงหรือทำไมถึงได้ไปคะ
2: โอกาสเนี่ยครับมีคนติดต่อบุญรอดมาเป็นเอเจนซี่ทักมาบอกสวัสดีค่ะพี่แบบสนใจจะให้น้องเนี่ยไปแคสโฆษณาในวิทยาพาราลิมปิกซึ่งบุญรอดแบบตกใจมากทำไมถึงเลือกบุญรอดเออก็เลยลองไปแคสดูสรุปว่าอ่ะเราแคสได้ก็เลยกลายเป็นหนึ่งในผู้แสดงในวิทยานั้นครับผมใช่ครับ
3: แล้วทั้งคู่ไปรู้จักอะไรกันได้ยังไงครับผม
1: คือจริงๆแล้วภูเขากับบุญรอดอ่ะเป็นพี่น้องที่เรียนที่คณะเดียวกัน
3: ครับ
1: ใช่ก็คือคณะอรสารธรรมศาสตร์เนาะคือภูเข้ามาปี1เจอบุญรอดอยู่เป็นพี่ปี2อยู่อะไรอย่างเงี้ยค่ะ
3: ครับ
1: แล้วก็เหมือนทำกิจกรรมในคณะด้วยกันเยอะมาก
2: มาก
1: ก็เลยเหมือนแบบค่อยๆแบบสนิทกันมาเรื่อยๆอะไรแบบเนี้ยค่ะประมาณนั้นอันนี้คือคร่าวๆ
3: สนิทกันมานานแล้วกี่ปีฮะ
1: สิบปี
3: ประมาณสิบปีแล้วจะเลิกสนิทกันเมื่อไหร่ครับ
2: พรุ่งนี้ครับเฮ้ย
3: สิบกว่าปีแล้วเห
0: ็
3: นบอกว่าตอนภูเขาเจอกับบุญรอดครั้งแรกรู้เลยว่าคนนี้เป็นดาวเด่นของคณะแน่นอน
1: ดังเป็นคำเป็นสตาร
3: ์เอง
1: คือแบบบุญรอดเนี่ยเขาจะไปอยู่ตรงไหนก็ตามเนี่ยเขาจะมีเขาเรียกว่าอะไรบริวารล้อมรอบคือมันจะไม่มีการยืนอยู่คนเดียวแน่นอน
0: เพราะว่าบุญรอดจะมีเพื่อนสาวคอยยืนอยู่
1: จับแขนขวาแขนซ้ายคอยหนุนหลังคอยอะไร
2: ประคอง
1: ประคองใช่เพราะว่านางก็แบบมีความแบบดูออกว่าเป็นซัมวันดูเป็นที่รักของทุกคนอะไรเงี้ยแล้วพอหนูเข้ามาปีหนึ่งปุ๊บเห็นนางว่าอุ๊ยพี่คนนี้เขาน่ารักเนาะแบบถึงนางจะดูแบบว่าอ่ะมีความผิดปกติทางร่างกายซึ่งเราก็พอรู้มาบ้างแต่เราก็อยากเข้าไปคุยกับนางแต่ตอนนั้นเราก็ยังไม่กล้าเพราะว่าเหมือนแบบการเข้าหานางอ่ะคือแบบนางก็เป็นคนดังในคณะอะไรอย่างเงี้ยเราก็อุ๊ยเป็นแค่รุ่นน้องปีหนึ่งตัวเล็กๆเราคงไม่กล้าที่จะไปพูดคุยกับพี่เขาและอีกปัจจัยนึงคือนางอ่ะการพูดของนางเนี่ยมันฟังไม่ค่อยรู้เรื่องถ้าเกิดคนที่ไม่ได้สนิทอ่ะมันอาจจะต้องใช้ความพยายามมากหน่อยอันนี้คือที่อาจารย์ดีนกับพี่มิกได้ยินอ่ะคือยังมีความแบบชัดขึ้นมามากแล้วอ่ะ
3: ครับ
1: แต่ว่าตอนนั้นอ่ะคือมันยากมากจริงๆผู้ก็เลยแบบอยากรู้จักนะแต่ว่ากลัวว่าแบบถ้าไปคุยกับนางอ่ะแล้วฟังนางไม่รู้เรื่องอ่ะนางจะน้อยใจเสียใจหรือเปล่าผู้ก็เลยยังไม่กล้าเข้าไปคุยใช่แล้วพอเหมือนแบบได้ทำกิจกรรมในคณะด้วยกันเรื่อยๆอ่ะมันเลยทำให้เหมือนแบบเราได้เข้าหากันมากขึ้นแล้วเหมือนภูก็เรียนรู้เขาก็เรียนรู้เรามากขึ้นก็สนิทกันมาเรื่อยๆ
3: แล้วบุญรอดล่ะครับไปสนิทกันได้ยังไง
2: ทำกิจกรรมด้วยกันบ่อยเป็นพิธีกรด้วยกันบ่อย
1: พิธีกรนะจะไม่มีการพูดอาจจะดูแบบว่ายูนิคแต่ว่าจริงๆแล้วเป็นพิธีกรด้วยกันยิ่งกว่าในคณะ
2: บ่อยมากครับค่อนข้างบ่อย
3: อ๋อเหรอ
0: แล้วทุกคนก็ชอบมากเวลาที่ภูเขากับบุญรอดเป็นพิธีกรด้วยกัน
1: ใช่จริงๆแล้วมีสเตจเดบิวต์ด้วยนะอาจารย
0: ์อะไรคะ
1: คือจริงๆแล้วว่าตอนปีนั้นเป็นปีที่คณะเรามีการจัดกิจกรรมกีฬาสีเป็นครั้งแรกแล้วพอกลางวันก็แข่งกีฬาสีอะไรไปแต่ว่าตอนกลางคืนอ่ะก็จะมีเป็นปาร์ตี้เล็กๆมีโชว์มีอะไรของคนในคณะอะไรอย่างเงี้ยแล้วมีอาจารย์ภูจำไม่ได้ว่าอาจารย์อะไรคืออาจารย์มาชักชวนภูเขากับบุญรอดเพราะว่าอาจารย์เห็นว่าสนิทกันอยู่แล้วในคณะแล้วอาจารย์ชอบมาคุยกับเราอะไรอย่างเงี้ยก็เลยเป็นฟีลว่า อะมาเป็นพิธีกรหน่อยแล้วคือเป็นจริงจังงานแรกเลยจับไมค์คู่กันเพราะปกติเราก็ไม่ได้แบบมาเป็นพิธีกรจริงจังแล้วเขากลัว
2: ตื่นเต้นมาก
1: ตื่นเต้นมากอะไรอย่างเงี้ยไปครั้งแรกของนางที่ได้จับไมค์เป็นพิธีกรจริงจัง
3: แล้วเป็นไงวันนั้นคนชอบไหม
1: โอ้โหมันคือตำนาน
2: คนแบบว่าแอพพิเศษเรามากแบบแบบทันได้เลยครับ
3: ก็เลยเป็นคู่หูดูโอตั้งแต่ตอนนั้นมาเลยหลังจากนั้นคือมีพิธีกรไหนคึกถึงคู่น
1: ี้ใช่เลยเป็นภาพจำเป็นภาพจำพี่มิกคือจริงๆแล้วว่าคนอื่นอาจจะมองเข้ามาแล้วแบบคิดว่าเอ้ยภูเขาเป็นพิธีกรคู่กับบุญรอดเนี่ยภูเขาต้องเป็นคนที่แบบคอยแฮนเดิลคอยแบบต้องคอยประคับประคองบุญรอดหรือเปล่าจริงๆเราไม่ใช่อย่างนั้นเลยนะคะค
3: ือ
1: เวลาอยู่ด้วยกันอ่ะมันกลายเป็นว่าเวลาเรามีนางอ่ะถึงนางจะแบบทำพิธีกรแล้วนางอาจจะพูดไม่รู้เรื่องบ้างแต่จริงๆแล้วมันทำให้หนูอุ่นใจมากกว่าเดิมล้านเท่
4: า
1: เนื่องออกไหมคือแบบคือมันมี energy ดีอยู่ข้างตัวเป็น comfort zone เราก็รู้สึกอุ่นใจเวลาอยู่กับนางอะไรอย่างเงี้ยแล้วมันก็ทำให้เราอ่ะได้ดึงศักยภาพของเราออกมาอย่างเต็มที่ในทุกครั้งที่แบบได้ทำงานด้วยกันอะไรประมาณนั้น
0: เราจะเห็นนะคะว่าข้อจำกัดทางด้านกายไม่ได้เป็นอุปสรรคต่อการใช้ชีวิตของบุญรอดเลยมีวิธีคิดแบบนี้มาจากไหนคะ
2: คือต้องบอกว่าครอบครัวบุญรอดปลูกฝังบุญรอดไม่ใช่คนพิการ
0: ค่ะ
2: เป็นคนปกติที่ทำอะไรได้ไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์แต่ทำได้นะแต่ไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์ก็ให้บุญรอดเนี่ยได้ลองทำทุกอย่างด้วยเองคือบุญรอดเนี่ยขึ้นรถเมล์เดินทางมาบ้านเบลเบลครับคือแม่ฝึกให้เราดูแลเบลเพื่อเพื่อนายเขาจะได้ดูแลเบลได้ไงครับผมฉันก็เลยแบบทำด้วยเบลมาตลอดเวลา
0: ก็คือครอบครัว
2: ครอบครัวครับผม
0: คือผลแล้วถ้าในมหาวิทยาลัยในคณะเนี่ยไม่มีคนบูลลี่อยู่แล้ว
2: ไม่มีอยู่แล้วใช
0: ่ค่ะเสียงคนข้างนอกล่ะคะคนที่อาจจะเพิ่งเจอเราในการทำงานหรือไปเจอกันในงานอะไรอย่างเงี้ยค่ะเคยมีที่เขาบูลลี่บุญรอดไหมคะ
2: ก็อาจจะมีบ้างเนื่องจากมันการไปงานเจอกันครั้งแรกนะผมก็อาจจะมีตั้งแง่ว่าบุญรอดต้องเป็นคนแบบแรงเลยนิสัยไม่ดีนั่นแหละด้วยการพูดต่างๆที่มันมี
1: ต้องแสดงออกด้วยอะไรอย่างเงี้ย
2: เขาจะมีตั้งแง่บ้างแต่ก็เขาได้รู้จักกันก็จะรู้ว่าบุญรอดไม่ใช่คนอย่างนั้นบุญรอดแบบเป็นคนเบลลี่มากๆนะครับก็จะไม่มีการบูลลี่เกิดขึ้น
3: แล้วทางขอโทษขออนุญาตถามแล้วเรื่องทางเพศสภาพล่ะด้านนอกเรามีทั้งสองคนเลยมีการถูกใครบูลลี่บ้างไหม
2: ก็อาจจะมีบ้างเลยเลือกไปหญิงเพราะไม่สวยมาก
3: อุ้ยสวยแล้วสวยแหมน่ารักอ่ะ
5: เราไม่ได้สวยมาก
2: ก็มีแบบมีมองที่สบายที่แบบที่ไม่โอเคบ้าง
3: ครับ
2: แต่เราก็ไม่ได้แคร์อะไรอยู่แล้ว
0: แต่เพื่อนเนี่ยรักบุญรอดมากตอนที่ไปเป็นอาจารย
3: ์
0: บุญรอดเขาจะมีปัญหาเรื่องการเขียนใช่ไหมคะแล้วก็พี่ก็ให้งานเด็กทำในห้องแล้วก็อ้าวตายบุญรอดเขียนไม่ได้นี่ว่างั้นไม่เป็นไรบุญรอดก็พิมพ์ส่งมาละกันเดี๋ยวกลับไปพิมพ์ที่โน้ตบุ๊กก็ได
3: ้
0: หรือว่าจะพิมพ์ในโทรศัพท์ก็ได้ตอนนี้ก็คิดแล้วก็แบบลองพิมพ์เอาไว้ก่อนเสร็จแล้วเพื่อนนางเพื่อนสาวของนางอะค่ะยกมือขึ้นจันใครอย่าไปเชื่อบุญรอดค่ะบุญรอดเขียนหนังสือไม่ได้แต่เขาเขียนคิ้วได้นะคะจัน
1: นางมีแฮชแท็กของนางนะเขียนหนังสือไม่ได้แต่กรีดอายปังมาก
0: ใช่จริงๆแล้วดูความสนิทของภูเขากับบุญรอดนะคะภูเขาน่าจะเป็นคนที่ต้องดูแลบุญรอดแต่ว่าในความเป็นจริงกลับกลายเป็นว่าบุญรอดเป็นฝ่ายที่ดูแลภูเขามากกว่า
3: อ้าว
1: ใช่ 100% คือถ้าเกิดสมมติเราดูจากแบบฟิสิกอลภายนอกเนี่ยภูก็จะดูเป็นคนที่แบบโอเคร่างกายแข็งแรงตามปกติเหมือนคนส่วนใหญ่แล้วบุญรอดดูแบบมีความบกพร่องทางด้านร่างกายใช่ไหมคะแต่จริงๆแล้วอะอินไซต์ข้างในเราอะคือภูเป็นคนแบบอ่อนแอมากเปราะบางเซนซิทีฟสุดๆไปเลยอะไรเงี้ยแต่ในขณะเดียวกันบุญรอดเขาเป็นคนที่แบบแข็งแกร่งอะสตรองโพซิทีฟทิงกิ้งเป็นนางต่อสู้เป็นนางแบบแข็งแกร่งอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นอะเวลามีอะไรที่มากระทบจิตใจภูเขาอะน้ำตาจะซึมแล้ว1น้ำตาซึมเลยภายใน5 4 3 2มาละแล้วนางก็จะเป็นคนที่คอยแบบแซนด์บายเราเลยแบบอะไรกระทบใจภูเขาปุ๊บบุญรอดก็จะคอยมาแล้วจับมือบีบมือแล้วคอยให้กำลังใจกับทุกอย่างที่ภูต้องแบบผ่านมาในชีวิตอะไรอย่างเงี้ยใช่แต่ว่าถ้าเกิดสมมติเป็นในเรื่องแบบของฟิสิกอลอย่างเงี้ยที่อะไรที่ผู้ซัพพอร์ตบุญรอดได้ก็ทำตรงนี
3: ้
1: มันเหมือนเป็นจิ๊กซอที่แบบม
3: ันลงกันพอดี
1: ใช่มันเหมือนแบบมันเหมือนเรามีหลอดพลังคนละ2หลอดเป็นกายภาพกับจิตใจข้างในของเราแล้วแบบเหมือนเรามีอันนี้มากกว่าเราก็ไปเสริมเพื่อนเพื่อนมีอันนี้มากกว่าเพื่อนก็มาเสริมเราอะไรแบบเนี้ยค่ะมันเลยอาจจะเป็นส่วนนึงที่ทำให้เรา2คนอ่ะสนิทกันแล้วก็อยู่ด้วยกันมาเหมือนแบบพี่น้องในครอบครัวอะไรเงี้ยครับ
3: ซึ่งเห็นบอกว่าบุญรอดนี่ไม่เคยลืมวันเกิดภูเขาเลย
1: ไม่เคยคือจะต้องเล่าอย่างนี้คือภูอ่ะเป็นคนที่ไม่ได้เชื่อว่าคนอื่นอ่ะเขาจะมาแบบ
3: ให้ความสำค
1: ั
3: ญ
1: ให้ความสำคัญไม่ความสำคัญกับเราขนาดนั้นภูก็เลยไม่ต้องการอะไรในวันเกิดอีกแล้วหลังจากนั้นแต่กลายเป็นว่าบุญรอดเขาก็ยังคอยสแตนบายที่จะแบบ เป็นหนึ่งในคนที่จำวันเกิดเราได้ทุกปีอะไรอย่างเงี้ยคือวันเกิดพูดจริงปกติก็จะเงียบอะไรเงี้ยไม่ได้แบบไป
3: แต่จะมีคนหนึ่งที่จำได้เสมอ
1: ใช่
3: ก็คือบุญรอด
1: บุญรอดแล้วก็จะเป็นชอบส่งเค้กส่งของขวัญมาเป็นแบบคนแรกๆอ่ะแม้ว่าบางปีไม่ได้อยู่ด้วยกันอย่างเงี้ยพูดกับบุญรอดทำงานคนละที่เนาะก่อนหน้านี้แล้วก็แบบก็จะสั่งเดลิเวอรี่อะไรเงี้ยไปให้คอยแบบ
0: ไปส่งที่ที่ทำงาน
1: ที่ทำงานบูอะไรอย่างเงี้ยตลอดเลยทุกปี
3: คือเป็นคนแสดงว่าเป็นคนแคริ่งเป็นคนจิตใจแบบร
0: ัก
3: เพื่อนอ่ะเนาะซึ่งไม่เคยลืม
1: แชร์กันเรื่องนี้ทุกปี
3: ไม่แปลกใจแล้วที่พี่หมวยบอกว่าทุกคนในมหาลัยรักเขา
0: ค่ะเดี๋ยวคุยกับแขกรับแชร์บ้างค่ะวันนี้สองท่านด้วยกันนะคะท่านแรกเป็นพิธีกรมากความสามารถค่ะเป็นคุณพ่อด้วยก็จะได้แลกเปลี่ยนในมุมของผู้ชายส่วนอีกท่านหนึ่งค่ะเป็นนักข่าวบันเทิงขอต้อนรับทั้งสองท่านนะคะน้องแอนนาทีวีภูและพี่แอนดี้เข็มพิมุกค่ะ
4: สว
0: ั
4: สด
0: ี
4: ค่ะ
0: สว
4: ั
0: สด
4: ี
0: ค
4: ่
0: ะแอนดี้ก่อนเลยก็ได้ค่ะว่ามีเพื่อนที่สนิทกันแบบรู้ใจเหมือนกับคู่นี้ไหมคะ
4: มีอยู่ครับมีอยู
0: ่
4: โดยเฉพาะยิ่งช่วงโควิดช่วงกักตัวเนี่ยก็จะมีเห็นเขาเรียกว่าความจริงใจของเพื่อนๆที่แบบรักกันอะไรอย่างเงี้ยถึงไม่ได้เจอกันก็จะโทรหากันวิดีโอคอลกันอะไรอย่างเงี้ยเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันอบอุ่นนะแล้วเราก็ไม่เหงาด้วยถึงแม้เราต้องกักตัวอยู่ในบ้านหรือมีการไอโซเลตบ้างเวลาเราไปทำงานข้างนอกจากลูกจากภรรยาอะไรเงี้ยก็ได้เพื่อนโทรหาอะไรเงี้ยเรารู้สึกว่าเนี่ยพอเห็นแล้วก็แบบเออเราก็ไม่ได้ต่างแล้วอะไรเงี้ยโชคดีนะที่เกิดมาบนโลกนี้แล้วได้เจอแบบเพื่อนที่ true friend และทำให้เรารู้สึกว่าเฮ้ยเราไม่เหงาเราสู้ได้เราข้ามผ่านทุกอย่างได้หมดเพราะคำว่าเพื่อน
0: แล้วแอนนามีเพื่อนสนิทที่คอยดูแลคอยให้กำลังใจแบบ
1: เหมือนคู่นี้ไหม
0: คู่นี้ค่ะมีไหมคะ
5: ต้องบอกว่าคู่นี้เป็นคู่ที่พิเศษมากนะฮะอันนั้นพูดตรงๆอย่าว่าเนาะคือเวลาที่สังคม LGBT อะค่ะเวลาที่จะมีเพื่อนสนิทสักคนหนึ่งเนี่ย มันเป็นอะไรที่ยากนะยากมากที่จะเปิดใจกันแบบ 100% แบบนี้นะฮะซึ่งสังคมที่นาเติบโตมาหรือเจอมาเนี่ยยังไม่เคยเจอที่แบบนี้ที่แบบประคับประคองกันอะคือเพื่อนอะมันหาง่ายแต่เพื่อนแท้เนี่ยหายากมากนะฮะซึ่งก็ชื่นชมน้องทั้งสองแล้วก็ดีใจนะฮะแล้วก็รู้สึกดีมากที่ในสังคม LGBT มีเพื่อนสนิทแบบนี้กันอยู่ซึ่งอย่างตัวนายเองเนี่ยนายอยู่จนมาอายุ37-38ปีนี้ละก็ต้องยอมรับว่าเพื่อนแท้จริงๆเนี่ยนับได้เลยคนหรือ2คนระยะเวลาตั้งแต่เด็กจนโตนะเพราะว่ามันจะมีข้อแม้หลายอย่างในการที่เราจะสนิทกันได้นะฮะซึ่งในยิ่งในเคสของน้องบุญรอดกับน้องภูเขาเนี่ยแอนนามองว่าม
3: ันพิเศษขึ้นไปอีก
5: แล้วว่ามันเป็นเรื่องของความพิเศษเพราะว่าคุณมองก้าวข้ามในเรื่องของหลายๆอย่างแล้วมองว่าเนี่ยจิตใจเขาเป็นแบบนี้อันนี้คือเลิศและอยากให้คนในสังคมคิดแบบนั้นเพราะว่าสุดท้ายแล้วอ่ะเพื่อนจะรวยหรือเพื่อนจะสวยไม่ได้ดีเท่ากับเพื่อนที่รักเราจริงๆ
3: จริงเคยเจอกรณีถูกคนอื่นบูลลี่ไหมแล้วถ้าเคยเจอเรารับมือกับสถานการณ์นั้นนั้นได้ยังไง
5: นั่นโดนตั้งแต่เด็กเลยค่ะคือการที่เราเกิดมาเป็น LGBT เนี่ยมันเติบโตมากับคำโดนบูลลี่
3: ครับ
5: โดนตุ๊ดบ้างกระเทยบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งตอนเด็กๆภูมิต้านทานเราน้อยก็จะร้องไห้บ้างแล้วก็จะไม่ค่อยกล้าบอกพ่อแม่ว่าเราคือคนที่สังคมมองว่าแปลกในชั้นเรียนอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่มันก็เป็นข้อดีอย่างหนึ่งก็คือทำให้เราเนี่ยชินชากับการบูลลี
3: ่ครับ
5: พอโตขึ้นมาเนี่ยนะฮะพออายุมากๆเข้าเนี่ยเราก็รู้สึกว่าแบบคนที่บูลลี่คนอื่นน่ะส่วนมากจะเป็นคนที่ชีวิตไม่ได้มีความสุขแล้วพยายามที่จะบูลลี่หรือใช้คำที่จะกดทับคนอื่นให้รู้สึกว่าตัวเองเนี่ยอยู่เหนือกว่าพอเราคิดแบบนี้ได้เราก็เลยรู้สึกว่าไม่เป็นไรก็แล้วแต่ที่จะพูดแล้วกันเพราะว่าสุดท้ายแล้ววันนี้ที่เราได้ดีพวกเนี้ยเราไม่ได้มองว่าคำบูลลี่มันกดทับเราแต่เรามองว่าเราดีกว่าคำบูลลี่พวกนั้นนะฮะ
3: มาถามทางนี้ต่อบอกว่าจริงไหมที่บุญรอดเป็นเสมือนกับเซฟโซนเป็นพื้นที่ปลอดภัยของภูเขาเลยเรียกว่าปรับทุกเขาก็รับฟังเราทุกเรื่อง
1: คือคนแบบบุญรอดในชีวิตพัวก็มีแค่นี้มีแค่นางนี่แหละที่เป็นแบบเอเนอร์จีแบบนี้ให้เราได้อะไรอย่างเงี้ยคือพัวกว่าจะตั้งแต่รู้จักกับนางมาแล้วเติบโตมามันมีอะไรที่มันแบบเฮิร์ทเราเยอะมากจริงๆอ่ะกว่าเราจะผ่านมาได้อ่ะ
3: ครับ
1: ซึ่งบุญรอดก็จะเป็นคนแรกที่บางทีพัวแม้กระทั่งแบบไม่ต้องคอยไลน์หาหรือว่าโทรหาแต่นางอ่ะจะสังเกตพูอยู่ตลอดว่าพูเจออะไรอยู่เป็นอะไรอยู่รู้สึกอะไรอยู่แล้วคอยแบบเช็คอ่ะแบบถามว่าเป็นอะไรไหมก่อนที่เราจะเอ่ยปากไปขอความช่วยเหลือด้วยซ้ำอ่ะใช่ก็คือเป็นอย่างนี้มาตลอดคือเป็นว่าจะเป็นคนที่ไม่เคยหายไปเลยถึงแม้บางครั้งที่เราอ่ะ จะต้องแยกจากกันไปทำงานทำหน้าที่ตัวเองแต่สุดท้ายคือในชีวิตจริงอ่ะมันไม่เคยหายไปอ่ะพี่มิก
3: มีเสมือนมีเซนส์เลย
1: อะไรแบบ
3: หน่อยๆว่าเอ๊ะชักจะแปลกๆด้วยคำพูดด้วยอะไรอย่างเงี้ยหรอ
2: ใช่ครับเวลาแบบน้องแบบไม่ไลน์มาหรือน้องแบบมีตอรี่แปลกๆใน IG อย่างเงี้ยถามแล้วว่าเป็นอะไรหรือเปล่าแบบโอเคมั้ยเลยไม่เช็คเรื่อย
0: บุญนอดเป็นคนที่ดูแลใส่ใจรายละเอียดอย่างที่พี่มิกบอกแล้วก็ความรู้สึกก็คือเหมือนบุญนอดเป็นพี่สาวจริงๆของภูเขาเลยด้วยความสนิทกันนะคะและการดูแลกันค่ะของบุญนอดแล้วก็ภูเขาก็มีเหตุการณ์นึงค่ะที่ทำให้บุญนอดเนี่ยได้เข้าไปช่วยชีวิตของภูเขาเอาไว้เกิดอะไรขึ้นไปชมจากละครเวทีค่ะ

0: าแฟลาเต้ของโปรดใครเอ่ยมาแล้วค่ะเอ้ามึงไม่ลุกอีก
1: กาแฟมาแล้วค่ะ
0: กาแฟมีคุณสมบัติทำให้คนเราตื่นด้วยการดื่มไม่ค่ะด้วยการสาดค่ะโอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยตื่นแล้วค่ะตื่นแล้วโหบุญรอดอะโหจ้าทำร้ายผู้หญิงตัวเล็กได้ลงคอนี่ค่ะกาแฟเทวดาค่ะ
2: ขอบใจนะจ๊ะซีส
0: อุ๊ยหอมด้วยอร่อยด้วยหูยชงเก่งแม่ฉันชงยาแหมรู้ลักหน้าแม่เธอน่ารักจังเลยอ่ะครอบครัวเธอนี่ดีดีเนาะทำอะไรเอาใจใส่คนอื่นเสมอเลยอ่ะแล้วก็เผื่อแผ่ไปถึงเพื่อนลูกด้วยฉันก็เลยเติบโตเป็นคนดีคนสวยอย่างนี้ไงคะ อุ๊ยสำหรับความสวย
1: หอมแล้วตกลงเธอมีเรื่องอะไรอ่ะจะเล่าให้ฟังได้ยังถึงได้ปี่มาหาฉันเมื่อคืนเนี่ย
0: จะจำได้ไหมวันที่ฉันโทรหาเธอจากสมุยและฉันก็บอกว่าอยากให้บุญรอดไปอยู่ตรงนั้นด้วยกัน
1: จำได้คนสวยไม่ได้สมองเสียม
0: โอ้ยอย่าเล่นดิ
1: ก็จำได้ก็บอกไปแล้วไงว่าวันนั้นน่ะเดี๋ยวหาโอกาสไปกันโอเคว
0: ันนั้นน่ะกูขอกำลังจะฆ่าตัวตายที่ภูเขารักคนที่ภูเขาอุตส่าห์ไปหาอยู่ดีๆเขาก็บอกเลิกอ่ะภูเขารู้สึกแย่มากเคว้งมากจะหนีไปไหนก็หนีไม่ได้เพราะอยู่บนเกาะอยากจะเดินลงน้ำทะเลให้จมน้ำตายแต่ก็ดันว่ายน้ำเก่งซะนี่ภูเขาอยากคุยกับใครสักคนแล้วบุญรอดก็เป็นคนแรกที่นึกถึง
1: โหถึงว่าเราวันนั้นเสียงสั่นเชียฉันก็นึกว่าเธอหนาวแล้วทำไมเธอไม่เล่าให้ฟังแต่วันนั้นเลยล่ะ
0: อืมเอ้าก็พอได้คุยกับบุญรอดแล้วมันก็สบายใจขึ้นนี่ก็ไม่อยากพูดย้ำเรื่องแย่ๆแล้วก็ไอ้ที่บอกว่าอยากให้บุญรอดไปอยู่ตรงนั้นด้วยกันน่ะก็ไม่ได้หมายความว่าอยากให้ไปเที่ยวด้วยกันแต่ภูเขาอ่ะอยากมีใครสักคนที่ทำให้รู้สึกว่าปลอดภัยให้ยึดเหนี่ยวแล้วคนนั้นก็คือเธอ
1: โหมานี่มา

0: ฉันยินดีจะเป็นพื้นที่ปลอดภัยให้กับภูเขาตลอดไปนะโอเค
1: สื่อใจจะเสีย
0: ไม่ต้องร้องแล้วแล้วมีพื้นที่ปลอดภัยแล้วเนี่ยนะต่อไปสเต็ปต่อไปก็ต้องมูฟออนเข้าใจไหมไม่ใช่จมปลักกระเทยไม่ใช่กระบือค่ะหรือว่าใช่ค่ะ
2: ว้ายดูเขาเนี่ยใช่
3: บ้าเฮ้ย
1: เก่งอ่ะ
0: ไง

0: เรื่องร้ายเรื่องหนักมาตั้งมากมาย
1: โห
0: เรื่องภูเขานี่ขี้เล็บเลยนะถามจริงเหรอทำได้ไง
1: ก็ฉันว่าถ้าเราศรัทธาแล้วก็เห็นค่าในตัวเองอ่ะก็ไม่เห็นก็ไม่แคร์เลยเลยนี
0: ่โอ้ยพูดง่ายเนาะแต่ยากยากนะบอกเลย
1: แล้วรู้ไหมคะว่าสเต็ปแรกที่จะทำให้เราศรัทธาในตัวเองได้คืออะไร
0: คือ
1: ตื่นค่ะสายแล้วค่ะไปทำงานค่ะอุ้ย
0: นอนแล้วอย่ามากวน
1: แล้วเมื่อกี้คนสวยที่ไหนมาตีหน้าเศร้าเล่าความทุกข์ไม่ทราบค่ะ
0: เมื่อกี้แล้วมึงไง
1: ไม่ไหวแล้วค่ะมันสายมากแล้วค่ะไปทำงานค่ะ
0: ไม่ไปผมรอดไอ้โอ้ยไอ้เดี๋ยวจะไอ้ทำอะไรโอ้ยอย่าให้แม่แม่ขาแม่มันจะฆ่าหนูค่ะ
1: บุญรอดหยุดเลยนะหยุดไปเองได้มานี่ค่ะเดี๋ยวอุ้มค่ะ
0: นี่โอ้ย
2: เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นกี่ปีมาแล้วคะ
3: ปีที่แล้ว
2: ป
3: ี
2: ที
3: ่
2: แล้วเอง
3: ใช่ค่ะปีที่แล้วเอง
2: ทำไมถึงนึกถึงบุญรอดอะคะ
3: ถามว่าทำไมจะไม่นึกถึงบุญรอดดีกว่า
4: เพราะว่าทำไมถึงจะไม่นึกถึงบุญรอด
3: คือบุญรอดเป็นคนแรกเสมอเลยที่พูดบอกเมื่อกี้คือคนที่พูดจะรู้สึกแบบไว้ใจพูดเรื่องที่หนักขนาดนี้ให้ฟังได้ก็จะเป็นบุญรอดคือด้วยพื้นฐานแล้วพูก็จะไม่ค่อยได้เล่าหรอกว่าแบบเวลาเราเจอความรู้สึกหนักๆอ่ะภูก็จะไม่ค่อยได้เล่าให้ใครฟังอยู่แล้วแต่ว่าถ้าจะมีคนใดสักคนหนึ่งขอรบกวนเป็นบุญรอดแล้วกันเพราะว่าภูก็ค่อนข้างไว้ใจสบายใจอะไรแบบนี้ใช่แล้วมันก็เลยทำให้ภูแบบรู้สึกว่ามันก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้เราอ่ะผ่านมาได้ด้วยอะไรเงี้ยอาจารย์หน่อย
4: เอางี้ดีกว่าตอนที่ภูโทรหาบุญรอดเซนไหมว่ามันมีบางอย่าง
3: รู้สึก
4: ปกติ
5: เอาจริงไม่เซนเลยเพราะน้องแบบเสียงน้องคือเขาปกติดีก็ไม่ได้แบบไม่ได้มีแบบมีว่าจะเกิดขึ้นอะไร
3: คือไม่ได้บอกตอนนั้นยังไม่ได้บอกว่าผู้เจออะไรแต่ผู้พูดประมาณว่าแบบอยากให้เรา
5: ด้วยกัน
3: อะไรอย่างเงี้ยความรู้สึกเรามันไม่ไหวแล้วมันอยากต้องการแค่นี้อะไร
4: ใครสักคนที่นั่งอยู
3: ่ใช่แบบแล้วก็พูดเหมือนพยายามผู้พยายามหาเรื่องพูดคุยเรื่อยเปื่อยแบบไร้สาระแค่ต้องการจะให้ลืมสิ่งที่ผู้กำลังเผชิญอยู่อะไรแบบเนี้ย
2: แล้วพอภูโทรมาหาบุญรอดบุญรอดให้คำแนะนำยังไงทางโทรศัพท์ตอนนั้นยังไม่ได้ไปสมุยเนอะ
5: ใช่ครับคือตอนที่น้องโทรมาเป็นตอนเช้าเนี่ยน้องกลับมาพอดีน้องวิดีโอคอลมาบุ๊บแล้วน้องก็ร้องไห้เลย
3: โอ้ใช่มีซีดีด้วย
5: บนสกายวอล์ก
3: บนสกายวอล์ก
5: แล้วน้องก็ร้องไห้แบบร้องไห้หนักมากเป็นอะไร
3: บนสกายวอล์กอุ้ยเพิ่งนึกได้ว่ามีเหตุการณ์นี้ใช่ฉันลืม
5: น้องบอกว่าน้องเลิกกับแฟนแบบ
3: ใช่นั่นคือวินาทีที่บอก
5: แล้วน้องก็ร้องหนักมากเราก็เอาเรายังไง
3: บนสกายวอล์กคือมันเป็นวันที่ภูกลับมาจากสมุยหลังจากที่เลือกกับแฟนเรียบร้อยแล้วภูยังไม่ได้บอกบุญรอดเลยแต่วันนั้นอ่ะมันวันที่ภูต้องตื่นขึ้นมาเพื่อไปทำงานแล้วภูรู้สึกว่าภูไม่ไหวแล้วอ่ะคืองานก็ต้องไปทำอ่ะแล้วความรู้สึกเองยังจัดการไม่ได้เลยระหว่างที่เดินสกายวอล์กปุณณวิถีเพื่อที่จะขึ้น BTS ภูก็เลยจัดการโทรหาบุญรอดเลยด้วยวิดีโอคอลแล้วเดินไปด้วยและร้องไห้ไปด้วยและคนก็เดินส่วนไปส่วนมาเขาก็งงภูร้องไห้แบบไม่กักเลยอ่ะร้องแบบร้องแบบคนร้องไห้จริงๆอ่ะ
4: ปล่อยเต็ม
3: ใช่
4: น
3: ี
4: ่คือระหว่างที่จะต้องไปทำงานไม่ใช่ทำเสร็จแล้ว
3: กำลังจะไปทำงานที่ออฟฟิศที่ทองหล่อใช่ครับ
4: แล้วเราพูดอะไรกับน้องวันที่น้องโทรมาร้องไห้
5: ก็เลยบอกน้องว่าเย็นนี้มันหนักกับพี่ไหมแบบจะอยู่ด้วยกันไหมแบบจะเริ่มสบายใจขึ้นหรือ น้องโอเคเดี๋ยวน้องมาหา
3: ไม่ลังเลเลย
5: พูดแค่นั้นเลยว่ามันหนักกับพี่ไหมแค่นั้นเลยครับ
4: ถ้าเกิดวันนั้นที่โทรไปบุญรอดไม่ได้รับสายคิดว่าตัวเองทำงานไหวไหม
3: หนูคิดว่าหนูคงจะไม่มีชีวิตกลับมาถึงกรุงเทพด้วยซ้ำอ่ะ
4: อันนี้แสดงว่ามีเซฟโซนรอแล้วเย็นนี้มันเลยมีเป้าหมาย
3: ใช่ๆๆเป็นแบบนั้น
4: เย็นเนี้ย
3: ใช่ใช่ใช่
4: ที่ไปคุยแล้วเอาวันนี้ให้เสร็จก่อน
3: ใช่เลยพี่มีความรู้สึกนั้นเลยแบบรีบๆทำงานเย็นนี้จะได้ไปทำบุญรอดอะไรอย่างเงี
4: ้
3: ยแล้วจะได้แบบคุยกันจะได้แบบอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะรู้สึกแบบมันรู้สึกแบบรู้สึกดีขึ้นมาอะไรเงี้ย
4: ครับ
2: จากเหตุการณ์ครั้งนี้ค่ะทำให้เราสองคนยิ่งสนิทกันมากขึ้นขนาดไหนคะ
5: มันเริ่มรู้สึกว่าน้องเอาไว้ใจเรามากขึ้นพอน้องเล่าให้เราเป็นคนเลอและคนเดียว
3: คนเดียวใช่
5: ก็เลยรู้ว่าน้องไว้ใจเราแล้วก็เลยรู้ว่าต้องสนิทกันมากขึ้นแหละเพราะน้องไว้ใจเรามาก
3: ๆใช่คนเดียวเพราะว่าแบบกว่าคนรอบตัวภูจะรู้เรื่อง เรื่องปัญหาของภูอย่างเงี้ยบางทีมันผ่านไปเป็นปีแล้วด้วยซ้ำแต่บุญรอดก็คือเป็นคนที่เรียลไทม์อยู่คนเดียวอะอะไรแบบนั้นนะครับ
2: เล่าให้ฟังทุกอย่างทุกเรื่อง
5: ทุกอย่างทุกเรื่อง
2: แล้วบุญรอดเล่าให้ภูฟังทุกเรื่องไหมคะ
5: เล่านะครับทุกเรื่องเหมือนกัน
4: อ้าวถ้าอย่างงั้นบุญรอดเองเคยมีปัญหาอะไรที่ต้องมาปรึกษาภูเขาไหม
5: คือบุญรอดอาจจะเป็นคนมองโลกในแง่บวกมากเกินไป
3: มากเกินไป
5: จะมั่งดีแบบโดนเอาเบียด
3: เป็นภัยกับตัวเองยิ่งกว่าใช่
5: เขาจะเป็นคนเดิมว่าต้องมาลงอย่างนี้หลายบ้างในบางเรื่องต้องเซฟตัวเองบ้างเลยบุญรอดจะไม่เคยเซฟตัวเองใช่
3: คือใจบุญรอดอ่ะมันอยากจะช่วยทุกคนอยากจะทำทุกอย่างอยู่แล้วอ่ะแต่เราก็จะบอกว่าเธอต้องมาชั่งน้ำหนักนะว่าอันนี้มันเธอหรือเปล่าหรือแบบยังไงอะไรเงี้ยเพราะภูก็จะคอยแบบว่าให้ความคิดในอีกมุมนึงของภูอ่ะเพราะภูก็ค่อนข้างเรียกว่าอะไรอ่ะจิตใจภูประสบการณ์ภูมันผ่านอะไรมาค่อนข้างเยอะเหมือนกันอ่ะภูก็เลยเอาประสบการณ์ตัวเองอ่ะแบบมาแชร์ให้นางฟังบ้างอะไรเงี้ยมันจะได้แบบมีสองมุมประมาณนั้น
2: จากวันนั้นนะคะมันทำให้ภูมีความรู้สึกนะคะว่าบุญรอดเนี่ยเหมือนกับเป็นทุกอย่างเป็นเพื่อนแท้เป็นเพื่อนตายให้กับเราได้ฝากชีวิตไว้กับบุญรอดได้
3: ใช่จริงๆแล้วมันรู้สึกมาก่อนหน้านั้นอีกอาจารย์หมวยแต่อันนี้มันเป็นจุดที่มันแบบมันย้ำเลยอ่ะว่าแบบมันใช่แล้วแหละมันถูกต้องเลยอ่ะคือภูอ่ะไม่ใช่เด็กกรุงเทพเนาะเพราะว่าภูอยู่ต่างจังหวัดแล้วภูต้องเข้ามาเรียนในกรุงเทพเรียนที่ธรรมศาสตร์แล้วก็มาทำงานในกรุงเทพแล้วภูก็ต้องห่างกับที่บ้านแต่ว่าภูได้มาเจอบุญรอดได้รู้จักครอบครัวบุญรอดมันทำให้ภูรู้สึกว่าภูไม่ค่อยมีโฮมซิกภูก็เหมือนแบบมีครอบครัวบุญรอดเป็นอีกครอบครัวนึงของภูที่ภูจะได้พักใจได้อะไรอย่างเงี้ยนอกจากบุญรอดก็จะมีพี่บุญรอดมีคุณแม่มีป้ามีแมวบุญรอดอะไรอย่างเงี้ยที่แบบเหมือนเป็นที่พักพิงเหมือนบ้านอีกหลังนึงของ
4: เป็นบ้านของเราอีกหลัง
3: ใช่ซึ่งแม่ภูครอบครัวภูก็เป็นแฟนคลับบุญรอดอีกอะไรอย่างเงี้ยคือเหมือนแบบสองบ้านเราก็เหมือนฝากลูกด้วยนะจ๊ะอะไรอย่างเงี้ยใช่ภูก็เลยรู้สึกสบายใจด้วยในการใช้ชีวิตในกรุงเทพอะไรอย่างเงี้ย
2: จริงๆแล้วทั้งคู่สนิทกันเนี่ยไม่ได้เป็นแฟนกันใช่ไหมคะ
3: no ไม่ได้เป็นแฟนกัน
2: เป็นพี่
3: แต่คนชอบคิดว่าเราเป็นแฟนกัน
4: ทุกคนคิดเลย
3: ทุกคนคิดแล้วเราก็มานั่งถามตัวเองว่าทำไม
5: ถึงคิดอย่างนั้น
3: คือเราสองคนอ่ะเป็นคนที่สกินชิปกันแบบหนักมากคือเวลาไปเดินข้างนอกอ่ะเราบนตั้งแต่มือเดินอย่างเงี้ยจับมือเดินกันเกาะแขนอะไรกันอย่างเงี้ยซึ่งจริงๆแล้วในแก๊งเพื่อนเราอ่ะสมมติเดิน3คนก็เกาะแขนกันสามคนเดินแบบนี้เหมือนเด็กกับอาจารย์หวยเหมือนเด็กเลยพี่มิ้งแบบไปเดินห้างเดินจับมือกันโค้ดเป็นแฟนกันอยู่แล้ว
4: ครับ
3: ใช่
2: แต่จริงแล้วมันเป็นเรื่องปกติ
3: ใช่แล้วแบบเวลาเราแบบเอาใจใส่กันจำรายละเอียดของกันได้อะไรแบบนี้มันเป็นเรื่องที่เราทำกันเป็นปกติอยู่แล้ว
4: ครับ
3: จนเราไม่รู้สึกว่ามันแปลก
2: ใช่แล้วความรักของแต่ละคนล่ะคะเราไม่ได้เป็นแฟนกันแต่เราสนิทกันแล้วความรักของภูเป็นยังไงความรักของดอดเป็นยังไง
5: ของบุญรอดเนี่ยก็เคยมีความรักมาบ้างครับแต่มันค่อนข้างลำบากด้วยแบบด้วยร่างกายที่ไม่แข็งแรงด้วยเพศที่เราเป็นด้วยหรือด้วยอะไรต่างๆทำให้เราเนี่ยประสบปัญหาเรื่องความรักค่อนข้างยากถามว่ามีไหมก็มีครับแต่คนที่มีเนี่ยก็ต้องยอมรับในตัวเราจริงๆเหมือนพิเศษเรามากจริงๆหนึ่งถึงจะพบเราได้ใช่ก็คิดว่าไม่มีก็ได้มีก็ได้คือไม่ได้ดีเลยว่าจะต้องมีหรือไม่มีคืออยู่กับเพื่อนก็โอเคก็มีความสุขดีครอบครัวก็แฮปปี้ดีครับผมถ้ามีก็ดีครับ
2: แล้วของภูล่ะคะ
3: คือภูอ่ะเป็นคนที่ไม่ได้มีpriority หลักเป็นเรื่องความรักในชีวิตคือถ้าเกิดสมมติว่าจะมาก็มาได้ก็มาก็พร้อมจะเรียนรู้แต่ภูไม่ใช่คนที่ขวนขวายเพราะฉะนั้นเวลาจะมีความรักแต่ละครั้งของภูมันยากมากเลยอาจารย์หน่วยคือภูรู้สึกว่าแบบมันไม่มีใครเข้าใจเราหรือว่าจะรับทุกอย่างที่เราเป็นได้นอกจากตัวเราอะไรอย่างเงี้ยอันนี้คือที่สุดแล้วคือการรักตัวเองนี่แหละคือแบบ number one ในการที่ภูใช้ดำเนินชีวิตแต่ถ้าเกิดสมมติมันต้องมีจริงๆอ่ะคืออยากได้อยากให้เป็นคนที่เข้าใจความเป็นเราความเป็นมนุษย์ของเราอะไรเงี้ยคือเราก็ไม่อยากจะเหนื่อยกับการคบใครแล้วจะต้องมาคอยเปลี่ยนแปลงตัวเองทุกอย่างอันนี้คือภูแอบแชร์ให้ฟังว่าคือภูมีความสัมพันธ์มาก็ค่อนข้างหลายคนนะอาจารย์หน่วยแล้วทีเนี้ยทุกคนอ่ะจะค่อนข้างมีคำถามกับตัวตนของเราที่มันอาจจะดูไม่ตรงกับขนบไม่ตรงกับสังคมส่วนใหญ่ภาพรวมอะไรอย่างเงี้ยไม่ว่าจะเป็นเรื่องการงานเรื่องการแต่งตัวคำพูดคำจาหรือแบบไลฟ์สไตล์ของเราอะไรอย่างเงี้ยเขาเลยแบบว่าไม่เข้าใจเขาพยายามจะฟอร์สเราให้อยู่ในสแตนดาร์ดที่สังคมวางไว้แล้วเขาจะได้ไม่อายคนอื่นหรืออะไรฟิลเนี้ยใช่ซึ่งภูก็รู้สึกว่าจริงๆแล้วอ่ะคุณค่าชีวิตของภูอ่ะภูให้ความหมายกับมันคือถ้าเราพอใจเราแฮปปี้เราไม่ต้องมากดทับความรู้สึกของตัวเองอ่ะภูขอเลือกใช้ชีวิตแบบนี้ดีกว่าดีกว่าการที่ต้องเปลี่ยนตัวเองแล้วทุกเพื่อใคร
4: ก็ไม่รู้
3: อะไรแบบนั้นฮะ
4: ไปถามแขกรับเชิญ
2: คุยกับแขกรับเชิญถามแอนนาเมื่อช่วงที่แล้วเนี่ยแอนนาบอกว่าการเป็น LGBT จะมีเพื่อนสนิทสักคนมันยังยากเลยทีนี้ถ้ามันเป็นเรื่องของความรักมันยิ่งยากกว่ากี่เท่าตัวคะ
6: คือถ้ายุคเมื่อประมาณ 20-30 ปีก่อนนะฮะคนที่เป็น LGBT จะมี2แบบก็เป็นเกย์กับเป็นกระเทยถ้าเป็นเกย์เนี่ยมันจะยากตรงที่ว่าคนที่เป็นเกย์เขาจำอยากให้สังคมรู้อันนั้นเองก็เคยสับสนนะไปคบกับเกย์แล้วแบบเขาไม่อยากให้เราเป็นสาวไม่อยากให้เราแบบออกอาการมากคือเราต้องถามตัวเองว่าเราอยากจะรักเขาจนลืมตัวเองหรือเราจะรักตัวเองและหาคนที่รักเราจริง
2: ๆ
6: ตอนหลังเนี่ยอนาก็เลยเปลี่ยนตัวเองมาเป็นในสิ่งที่ตัวเองอยากเป็นก็คือแต่งตัวเป็นผู้หญิงอะไรใช้ชีวิตเป็นผู้หญิงทุกอย่างแล้วสุดท้ายเนี่ยดิ้นรนมาทั้งชีวิตนะคะเราหาไม่ได้สุดท้ายพอเราเป็นตัวเองเนี่ยมันจะมีวันนึงที่คนนึงที่รู้สึกว่าความเป็นตัวเองของเราเนี่ยมันเข้ากับเขาแล้วเขาจะรักเราแล้วแบบนี้เราจะไม่ต้องฝืนตัวเอง
7: อย่างพี่เขาพูดมาถูกต้องเลยนะว่าจริงๆแล้วเนี่ยคนทุกคนมีสิทธิ์เลือกในสิ่งที่เราอยากเป็นเนาะใครจะเป็นอะไรก็ไม่เป็นไรหรอกจะเป็นเพศกลุ่มไหนอะไรก็แล้วแต่เนี่ยชายหญิงหญิงชายอะไรชายชายคือขอให้ทุกคนแบบดูแลกันแล้วก็ปกป้องศักดิ์ศรีตัวเองอย่าให้ใครดูถูกเหยียดหยามเพราะคนที่เขาดูถูกคุณเนี่ยมันหมายความว่าเขาจะไปดูถูกคนอื่นๆที่เป็นเพศเดียวกับคุณด้วยก็เป็นได
8: ้มาถามถึงเรื่องชาแนลของพวกคุณดีกว่าผู้ข่าวชาแนลจริงๆแล้วอันนี้มันเกิดขึ้นมาได้ยังไงครับ
3: โอเคจริงๆภูเขาชาแนลเนี่ยเห็นช่องมันสนุกสนานขนาดนี้จริงๆแล้วว่ามันเกิดขึ้นจากความดีเพรสเลยจุดเริ่มต้นของมันแบบคือมันเป็นช่วงที่ภูอ่ะตกงานแล้วภูว่างานนานมากแบบประมาณ6เดือนครึ่งปีเลยอ่ะคือนานมากสำหรับเด็กจบใหม่ที่ว่างานนานขนาดนั้นอ่ะเราไม่ได้มีแบบบัดเจ็ตที่จะมาสำรองเลี้ยงตัวเองได้อ่ะในบ้านเมืองที่แบบทุกอย่างมันแพงอ่ะคือแบบมันเป็นเรื่องทุกข์มากเพราะว่าคนทำงานอ่ะจุดหมายมันคือเรื่องเงินแล้วเราไม่มีรายได้6เดือนอ่ะพี่มิกมันเลยทำให้ผู้แบบดีเพรสมากแล้วแบบชีวิตตอนนั้นคือมันลอสมันไร้คุณค่ามากเลยอะไรอย่างเงี้ยแล้วมีอยู่วันนึงผัวแบบเดินไปเดินจตุจักรไปเดินเจเจไม่มีตังค์ด้วยไปเดินเฉยๆแบบอยากออกจากห้องตัวเองสี่เหลี่ยมไปเปลี่ยนบรรยากาศแบบให้ตัวเองได้เฟรชขึ้นมาบ้างก็ไปเดินที่จตุจักรแล้วบังเอิญเจอรุ่นน้องที่สนิท2คนรุ่นน้องในคณะนี่แหละฮะแล้วผัวก็แบบพอเจอหน้าของน้องสองคนอ่ะเราทักทายกันแบบอุ้ยวันดีอะไรอย่างเงี้ยมันทำให้ผัวแบบเฮ้ยจริงๆแล้วว่าความสุขหรือเอเนอร์จีที่มันดีๆอ่ะมันเกิดขึ้นได้แค่เราอยู่กับคนที่เราแบบคอมฟอร์ตคนที่ยอมรับในตัวที่เราเป็นได้แล้วก็ใช้เวลากับเขาแค่ผู้นั่งกินข้าวกับเขามื้อนึงอ่ะมันทำให้ผู้อ่ะสามารถเอาเอเนอร์จีเนี้ยไปต่อพลังตัวเองให้ใช้ชีวิตต่อได้อีกเยอะมากจริงๆนะครับจุดเริ่มต้นคืออยากแชร์แค่ในคณะก่อนเออแต่กลายเป็นว่าพอทำคลิปแรกออกมาซึ่งคลิปแรกอ่ะก็เป็นบุรอดเลยแค่นั่งกินข้าวตั้งกล้องกันง่ายๆเลย
2: เป็นแขกรับเชิญคน
3: แรกก็เห็นไหมที่หนูบอกว่าแบบสุดท้ายก็นึกถึงนางคนแรกเสมอละนั่นแหละแล้วมันก็กลายเป็นว่าคนก็ดูเยอะเลยตั้งแต่ EP แรกต้องแบบที่ภูยังตัดต่อไม่เป็นด้วยซ้ำภูโทรหาเพื่อนบอกว่าอันนี้กดยังไงแล้วกดทีละตัวจนตัดต่อได้ทำเป็นอะไรอย่างเงี้ยใช่แล้วก็เลยแบบคนชอบตั้งแต่แรกเลยมันก็เป็นอะไรที่เราก็เซอร์ไพรส์เหมือนกัน
2: จากความเป็นพี่น้องที่มหาวิทยาลัยอยู่คณะเดียวกันทำกิจกรรมด้วยกันก็เติบโตมาเรื่อยๆนะคะจนมามีช่องของตัวเองภูเขาชาแนลแล้วผลที่มันเกิดขึ้นจากการทำภูเขาชาแนลเนี่ยแหละค่ะมันเกิดขึ้นในหลากหลายมิติจะเป็นมิติไหนบ้างชมจากละครเวทีค่ะ

0: และจานแรกนะคะที่ทางร้านจัดมาให้ก็
1: คือ
0: ผัดไทยกุ้งสดค่ะ
1: กุ้งเป็น10ตัวเลยอันนี้เป็นกุ้งขาวหรือกุ้งแช่บ๊วยคะ
0: กุ้งแห้งค่ะ
1: พร้อมทานแห้งจริงด้วยค่ะ
0: กุ้งเหรอคะ
1: เปล่าค่ะมุกเธอแหละค่ะแห้งจนเสียงแอร์ดังหึ
2: จะแห้งจริงแหละมากนะมุกแบบนี้ผู้ชายผู้หญิงเล่นไม่ตลกหรอกก็ต้องพวกชนกลุ่มน้อยพวกนี้แหละเล่นถึงจะขำกันเขาเรียกขายความไอ้พวกนี้ไม่ได้มีความสามารถเลยจริงจังหรอกตลกกบเกลื่อนไปวันๆดูดิสภาพ
1: ใจเย็นค่ะซิดไม่แลกค่ะไม่คุ้มค่ะ
0: ก็มันด่าเราสักแรงขนาดนี้แต่แม่จะยอมได้ยังไงเล่า
1: ที่โกรธเนี่ยเพราะรู้สึกว่าสิ่งที่เขาพูดมันไม่จริงหรือมันจริงคะเลยโกรธ
0: ก
1: ็ถ้าเป็นอย่างหลังเนี่ยเราจะไปตบให้เขาเปลี่ยนความคิดมันก็ไม่ได้หรอกนะคะเราก็ต้องทำตัวเองให้ดีค่ะ

0: พิสูจน์ให้เขาเห็นว่าสิ่งที่เขาพูดอ่ะมันไม่จริง
1: อืมพอที่วูวาม
0: มาแล้วค่ะขอบคุณค่ะ
2: พร้อมค่ะ
0: ขอบคุณค่ะมาจานใหม่ละ มาค่ะ
1: จานต่อไปนะคะ
0: ค่ะ
1: จานนี้ไม่แห้งนะคะ
0: แห้งแล้วค่ะ
1: เพราะว่าคือก๋วยเตี๋ยวน้ำค่ะ
0: ก๋วยเตี๋ยวน้ำค่ะก๋วยเตี๋ยวไม่แห้งแต่ที่แห้งกว่าคือมุกค่ะเฮ้ยผมน้ำหน่อยค่ะจะได้ไม่แห้งค่ะ
1: โอ๊ยไม่เอา
0: เปียกหน่อยนะคะอย่างนี้เลยค่ะ
2: หายอยู่ค่ะพี่บุญรอดพี่บุญขาว
1: สวัสดีค่ะลูกสาวมีอะไรล่ะคะ
2: คือหนูแอบเห็นคนตรงนั้นนะคะเขาว่าพวกพี่หนูกลัวพี่ๆจะเสียใจนะคะคือหนูขอเจ้าของร้านมาคุยกับพี่ๆหนูเป็นแฟนคลับช่องพี่นะคะ
0: วิวิวิรออะไรคะรีบถ่ายสิคะคอนเทนต์ค่ะ
2: คือหนูอ่ะมีปัญหาที่บ้านหลายอย่างค่ะเรื่องเงินเรื่องที่บ้านไม่เข้าใจแต่พอหนูดูรายการพี่ๆหนูก็ได้กำลังใจค่ะพี่ๆทำให้หนูเห็นว่าการที่เราจะมีปัญหามากมายหลายอย่างเนี่ยถ้าใจเราไม่เก็บมาเป็นปัญหามันก็ไม่เป็นค่ะ
0: อุ๊ยคอนเทนต์แม่ดีขนาดนั้นเลยเหรอลูก
2: จริงๆนะคะถึงรายการพี่ๆจะดูตลกโปกฮาทำอะไรแปลกๆแต่ด้วยความที่เป็นพวกพี่ต้องเจออะไรมากมายหลายอย่างแล้วก็ยังต้องพยายามทำให้คนอื่นยิ้มได้อีกหนูว่ามันเจ๋งมากๆเลยค่ะแล้วอีกอย่างนะคะมันทำให้หนูคิดได้ค่ะว่าอาชีพเด็กเสิร์ฟธรรมดาธรรมดาอย่างหนูเนี่ยก็มีคุณค่าแล้วก็สร้างความสุขให้คนอื่นได้เช่นกันค่ะ
0: เป็นฝันที่แม่เคยฝันที่ไม่กล้าฝันที่คนธรรมดาคนหนึ่งไม่กล้าฝันค่ะ
1: และหนูก็ให้มาโดยที่ฉันก็แอบฝันและหนูเนี่ยก็เป็นคนสร้างฝันให้พวกพี่ได้ปะคะ
0: ขอบคุณค่ะ
2: สู้ๆนะคะพี่ๆ
3: ค่ะ
2: หนูไปทำงานก่อนนะคะ
3: โอเคค่ะ
0: ขอบคุณนะคะลูกสาว
1: ขอบคุณนะคะนี่ใช่ไหมอ่ะคือการที่รู้สึกว่าตัวเองมีคุณค่าเหรอพี่บุญรอด
0: ใช่ปริ่มนะ
1: มากแม
4: ่จะโอ้ว่าป่ะดีกว่าเจ้าของร้านกะสร้างซีนแบบดราม่าไงเรียกยอดไลค์ไง
5: น
4: ี่
5: ไงขยี้ดราม่าไงเรียกยอดวิวด้วยแล้วก็โปรโมทร้านด้วยจะอยากให้คนมาร้านก็เลยแบบว่าให้เด็กเสิร์ฟเป็นหน้าม้ามาชม
0: มุกคิดว่าคนจะไม่รู
5: ้ระวังหยิบระวังเดินหยิบ
1: ยังไงอ่ะคนมันจะเกลียดมันก็เกลียดอ่ะเนาะคงหาเรื่องด่าได้อยู่ดีอ่ะ
0: ใช่ค่ะเราก็ทำได้ในสิ่งที่เราทำได้แค่นั้นแหละค่ะมาค่ะ
1: มาต่อกันนะคะนี่กินถึงไหนแล้วนะ
0: ก๋วยเตี๋ยวไม่แห้ง
1: ก๋วยเตี๋ยวไม่แห้งแล้วน้ำแห้งไหม
0: น้ำลองดูสิ
1: คะตอนนี้ยังไม่แห้ง
0: ทำไมคะ
1: ทนหนักเลย
0: มากินข้าวดีกว่าค่ะมีชีสเค้ก
6: แล้วมีคนแซวแล้วก็บูลลี่เรา
7: อย่างแบบไซเบอร์บูลลี่เงี้ยก็มีอยู่แล้วแน่นอนในการทำตรงนี้มันก็จะมีอย่างที่เขาบอกแหละคนที่เขาไม่ชอบยังไงเขาหาเรื่องมาว่าเราได้อยู่ดีอะไรเงี้ยก็เป็นเรื่องปกติที่ครีเอเตอร์หลายๆคนในออนไลน์ต้องเจอ
6: แล้วรู้สึกยังไงกับการที่เราทำอะไรที่มันมีความสุขให้กับตัวเราทั้งสองคนมันมีผลกระทบยิ่งใหญ่มากในการทำให้คนอีกหลายๆคนเป็นแสนมีความสุขตามไปด้วย
8: ทำให้เรามีคุณค่าในตัวเองมากขึ้นจริงๆครับพี่มิ้นแบบเราแบบเราดีใจที่เราแบบให้เขามีชีวิตอยู่ต่ออย่างมีความสุขได้
7: อย่างเราสองคนอย่างเงี้ยเราซื่อสัตย์กับตัวตนของเรามากๆเลยซึ่งคนอื่นอาจจะดูมองว่าเราสองคนเวียดไหมในสังคมอะไรเงี้ยแต่เราสองคนมองว่าเฮ้ยเราสองคนอะเราเป็นแบบน
8: ี
7: ้แล้วสิ่งที่มันได้กลับมาคือคนมองเห็นว่าเราสองคนมี energy แบบไหนซึ่งเราก็ไม่ได้แบบไม่ได้เฟกไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยฮะซึ่งภูก็มองว่าแบบ จริงๆแล้วความแตกต่างหลากหลายอ่ะมันก็มีความสวยงามของมันอยู่อะไรอย่างเงี้ยฮะ
3: ถ้าเกิด
7: เ
3: ป็นแบบว่าแบบ
8: ไม่ได้
3: มามี
7: เอาเคยไหมมีป่ะ
3: ไม่เคย
7: ฉันก็อ่อนมาก
3: มันลอยข้างดิ
7: บรอดเลือกชุดแกงฉันมาก
3: มันน่ารักดี
7: ท้องฟ้ามันเป็นแบบฟ้าซามิซุมะ
9: ไอซุมิซะ
7: มา
3: ทำอะไรมาไหนไรกัน
10: ฮะเพลงเดียวกัน
7: ก็อยู่ขอเป็นเดียวกัน
2: ต้องถามว่าความสุขที่มันเกิดขึ้นจากการได้ทำงานกับคนที่เราไว้ใจมันมีความสุขมากขนาดไหนมันได้อะไรนอกเหนือจากกระแสตอบรับที่ดี
7: คือภูตอนนี้ทุกวันนี้ที่ภูทำงานใน YouTube อ่ะความรู้สึกของภูเหมือนภูยังเป็นเด็กที่เรียนมหาลัยอยู่กับบุญรอดอยู่กับเพื่อนในช่องมันเลยทำให้ภูรู้สึกว่าภูได้ถูกอบรมด้วยกลุ่มคนที่เห็นคุณค่าในตัวเราตลอดเวลาจริงๆมันเลยทำให้ภูรู้สึกว่าทุกครั้งที่ภูทำอะไรหรือว่าไม่ว่าจะผิดจะถูกจะตลกไม่ตลกแต่ว่าอย่างเราก็ยังมีคนคอยอบอุ้มเราอยู่มันเลยทำให้เราคอมฟอร์ตและรักตัวเองมากขึ้นในขณะที่เราทำงานแล้วเราเหนื่อยทุกวันแต่เรากลับรักตัวเองมากขึ้นเรื่อยๆพี่นึกออกปะมันเหมือนเป็นกำไรครับตอนหมวยแบบเฮ้ยแบบเราเหนื่อยจากงานแต่เราก็แบบได้ความรักกับเพื่อนๆไปพร้อมกันอะไรเงี้ยซึ่งความรู้สึกเนี้ยมันต่างกับการที่ภูอะทำงานประจำอะไรเงี้ยมันต่างกันมาก
8: อย่างที่บอกเนื้อมันเราเห็นคือขั้นตอนเองมากขึ้นจริงๆครับคือเราอะได้แค่คนทั่วไปทำไปเดินแล้วทำชอบอะแต่กลับไปว่ามีคนอะไม่ให้พิเศษเราไม่แบบไม่ยอมรับมันในตัวเรามากๆแบบมันเล่นเก่งจังผมให้กำลังใจเรามากขึ้นเลยแล้วก็รู้สึกดีใจมากที่แบบมีคนซัพพอร์ตเราแล้วก็เพื่อนทุกคนในช่องครับเหมือนกับว่าบางคนนี่มาปรึกษาเรื่องปัญหาชีวิตกับเราแบบหนูเครียดแม่ขายเลิกกับแฟนเขาปรึกษาผมรอบหนึ่งเขาบอกแบบเขาดีเขาดีขึ้นมากมากเหมือนเราเป็นแบบเป็นอะไรอย่าง
7: เงี้ยเป็นเพื่อน
8: เขาปรับทุกข์กับเรา
7: ใช่
8: ไหมเราก็มีคุณค่ามากมาก
7: เพราะหลายๆคนก็มักจะบอกกับพวกเราเสมอว่าสิ่งที่เราเป็นแบบนี้มันกลายให้ที่เราเป็นคอมฟอร์ทโซนให้กันและกันแบบนี้มันทำให้เขาเองก็รู้สึกว่าเราเป็นคอมฟอร์ทโซนให้เขาด้วยเหมือนกันอะไรเงี้ยซึ่งเราอะยินดีมากๆเลยที่มี

0: แล้วรู้สึกยังไงกับการที่เราทำอะไรที่มันมีความสุขให้กับตัวเราทั้งสองคนมันมีผลกระทบยิ่งใหญ่มากในการทำให้คนอีกหลายหลายคนเป็นแสนมีความสุขตามไปด้วย
1: ทำให้เรามีคุณค่าตัวเองมากขึ้นจริงๆครับพี่มิ้นแบบแล้วแบบเราดีใจที่เราแบบเป็นผู้อย่างคนอื่นแบบมีเป็นสบายใจคนอื่นได้แบบให้เขามีชีวิตอยู่ต่ออย่างมีความสุขได้ก็ไม่คิดว่าตัวเองจะมีคุณค่ามากขนาดนี้ด้วย
2: ใช่ฮะคือผมก็มองว่าจริงๆแล้วถ้าคนเราอ่ะแบบอย่างเราสองคนอย่างเงี้ยเราซื่อสัตย์ของเรามากๆเลยซึ่งคนอื่นอาจจะดูมองว่าเราสองคนเวียดไหมในสังคมอะไรเงี้ยแต่เราสองคนมองว่าเฮ้ยเราสองคนอะเราเป็นแบบน
1: ี้
2: ใช่เราเป็นมนุษย์หนึ่งมนุษย์กับอีกหนึ่งมนุษย์แล้วเราก็สื่อสารความเป็นเราแบบจริงๆแบบเป็นเราจริงๆอะออกไปแล้วสิ่งที่มันได้กลับมาคือคนมองเห็นว่าเราสองคนอะมี energy แบบไหนซึ่งเราก็ไม่ได้แบบไม่ได้เฟกไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยฮะซึ่งครูก็มองว่าแบบจริงๆแล้วความแตกต่างหลากหลายอ่ะมันก็มีความสวยงามของมันอยู่อะไรอย่างเงี้ยฮะ
3: เหมือนคนดูก็ได้รับพลังบวก
2: อะไรแบบนั้น
3: จากภูเขาชาแนลด้วยเหมือนกัน
1: ค่อนข้างเยอะ
0: ความสนิทสนมกันมาตั้งแต่มหาลัยจนถึงทุกวันนี้เรียกได้หรือยังครับว่าทั้งคู่เป็นครอบครัวเดียวกัน
2: สุด
1: สุดสุดเป็นทั้งพี่สาวและเป็นน้องสาว
2: ใช่มันรู้สึกอย่างนั้นจริงๆคือจะพูดได้ยังหรือมันจะเป็นเพราะว่าบุญรอดอ่ะเป็นลูกคนเล็กของบ้านแล้วภูเขาอ่ะเป็นพี่คนโตของบ้านมันเลยเหมือนเป็นจิ๊กซอว์อะไรอย่างมาดูแบบเป็นฟีลแบบเนาะต้องมาคอมพลีทกันอะไรอย่างเงี้ยมันเลยทำให้ภูรู้สึกว่าแบบพอเป็นพี่คนโตมาจากในบ้านตัวเองอ่ะแล้วได้มาเจอบุญรอดอ่ะมันก็เหมือนแบบโอเคเราไม่เคยมีพี่แล้วเราก็มีพี่สาวคนนี
1: ้บุญรอด
2: เป็นน้องสุดท้องไม่เคยมีน้องก็มีน้องภูเขาอะไรแบบเนี้ยฮะ
0: ชอบคำว่าจิ๊กซอว์ที่เขาใช้แล้วใช้อีกคู่นี้คือตัวอย่างที่ถูกต้องของคำว่าจิ๊กซอว์ที่มาจากคนละครอบครัวเลยนะแต่พรหมลิขิตทำให้จิ๊กซอ2ตัวนี้มันมาต่อกันได้แบบพอดีเป๊ะเลยอ่ะ
3: ทุกวันนี้ยังมีอะไรที่เป็นห่วงกันและกันไหมคะ
0: โอ้โหหันแรงมากเลยหันควับ
2: อย่างบุญรอดอย่างเงี้ยคือบุญรอดเป็นคนที่ใจดีเป็นคนใจกว้างอะไรอย่างเงี้ยบางทีแบบปฏิเสธคนไม่เป็นหรือบางทีหลายๆคนอาจจะเข้าหาบุญรอดเพราะผลประโยชน์บางอย่างอะไรเงี้ยผมก็เลยรู้สึกว่าบุญรอดอาจจะต้องมีกลไกในการปกป้องตัวเองมากขึ้นนิดนึงอะไรเงี้ย
0: ด้วยความเป็นห่วง
2: ใช่ฮะไม่ใช่ว่าแบบโอ้โหเราแบบใจดีขนาดนั้นอะไรเงี้ยเพราะว่าโลกใบนี้ทุกคนบนโลกไม่ได้ใจดีกับเราหมดอ่ะ
1: อยากให้พูดแบบว่าเหมือนเห็นคุณค่าตัวเองให้มากๆเลยพอดีแบบน้องโดนจับอย่างเช่นนะน้องแบบทำงานไม่เก่งน้องจะเหนื่อยและเหนื่อยหรือว่าแบบน้องมันไม่เก่งหรอไม่ต้องว่าน้องอยากให้น้องแบบรักตัวเองให้มากๆแบบเห็นคุณค่าตัวเองเห็นแม่รู้ตัวเองให้มากๆเลย
2: คร
1: ับ
2: ใช่คือแบบครูอภิเชษมากเลยนะกับการที่บุญรอดอ่ะเขาบอกว่าตัวเองอ่ะเป็นคนปกตินี่แหละแค่ทำบางอย่างไม่ได้ 100% เท่ากับคนอื่นซึ่งเนี่ยแหละมันคือความเป็นมนุษย์จริงๆเพราะความเป็นมนุษย์อ่ะมันไม่มีใครที่ทำได้ร้อยคะแนนเต็มในทุกอันอ่ะซึ่งครูก็รู้สึกว่าเออจริงๆแล้วว่าเราไม่ต้องเก่งทุกอย่างก็ได้เราเต็มที่กับมันหรือยังเราแฮปปี้กับมันหรือเปล่าพูดว่าแค่นี้มันก็พอแล้ว
0: นี่คือสิ่งที่ทั้งคู่ห่วงซึ่งกันและกันมาถามอีกนิดนึงมีอะไรที่ยังไม่ได้บอกกันบ้างไหมมีอะไรอยากจะบอกซึ่งกันและกันบ้างก็ได
1: ้คือวิลเลอร์เราเป็นห่วงน้องภูเขามากแบบคือน้องอ่ะจะขั้นแบบดาวค่อนข้างง่ายหรือแบบเวลาแบบเวลามีในมันท้าใจบุ๊บน้องจะแบบดาวเลยให้น้องแบบว่า
2: ไวต่อความรู้สึก
1: แบบรักเลยแบบให้มากๆแบบรักไปเองก่อนแบบให้มากๆเลยเพราะว่าบางทีน้องดาวอ่ะเราดูว่าน้องดาวตัวเราอ่ะไม่กล้าเข้าไปเพราะว่ามันจะเข้าไปยังไงพอดีแบบน้องดาวอ่ะทำยังไงต่อดีวะถ้ามีเรื่องบอกพี่ได้เสมอ
2: แบบที่เราอยู่ทำไมล่ะเอ้าร
1: อพี่อยู่ตรงนี้เสมอแบบ
2: อยู่ตรงนี้เสมอก็คือรายการจบก็จะนั่งตรงนี้ไม่ไปไหน
0: ไม่กลับบ้านแล้วภูเขาล่ะครับมีอะไรอยากจะบอกบุญรอดไหมครับ
2: ขอบคุณนางนะอันดับแรกเพราะว่าคือภูก็เข้าใจว่าคนแบบภูอ่ะมันก็จะไม่ใช่ทุกคนหรอกที่จะมาเข้าใจได้อะไรแบบเนี้ยซึ่งก็ต้องขอบคุณนางที่นางอ่ะใจเย็นกับภูเสม
3: อ
2: แล้วไม่เคยจัดไม่เคยเปลี่ยนไปไม่เคยที่จะแบบทิ้งหน่วยให้เควงอะไรอย่างเงี้ยก็นั่นแหละมีบางมูที่เราอาจจะแบบไม่ได้คลิกกันในบางสถานการณ์แต่พอสุดท้ายแล้วมันผ่านไปอ่ะเราก็ยังกลับมาจูนกันได้เหมือนเดิมใช่ก็ขอบคุณ
0: น่ารัก
3: ค่ะถามนาบ้างนะคะได้ฟังเรื่องราวทั้งหมดของบุญรอดของภูเขาแล้วเนี่ยรู้สึกยังไงบ้างคะ
4: รู้สึกดีมากๆเลยค่ะคือความที่สองคนเคมีเข้ากันมากแล้วก็เป็นพาร์ทเนอร์ในชีวิตได้ดีมากเรามองว่าในสังคมมันต้องการโลโมเดลหรืออะไรแบบนี้นะฮะว่าแบบ การที่เรามีพาร์ทเนอร์ในชีวิตอะมันช่วยอะไรให้เราแบบได้มากๆเลยอะค่ะพอนั่งฟังวันนี้รู้สึกอิ่มใจเพราะว่าที่ผ่านมาเราก็ไม่ค่อยได้เห็นที่จะเป็นคู่เพื่อนสนิทนะฮะแล้วแบบเปิดใจกันมากขนาดนี้ฮะ
3: ค่ะแอนดี้ล่ะคะ
5: ครับก็ดูแล้วก็มันยิ้มอะไม่รู้ยังไงคือมันรู้สึกแบบมันเป็นความรักที่บริสุทธิ์เนาะคุณก็เป็นคนมีทักษะในการพูดที่เก่งส่วนคุณก็เป็นโมดิเวเตอร์เป็นแรงบันดาลใจให้กับใครหลายๆคนที่เขาต้องการข้ามผ่านในจุดที่เขาเรียกว่าอุปสรรคของตัวเองนะต้องขอบคุณมากๆแล้วก็ขอให้เป็นคนดีๆแบบนี้แล้วก็เก็บสิ่งดีๆเหล่านี้เอาไว้แล้วก็แจกใจให้กับทุกๆคนครับ
3: ในฐานะอาจารย์ด้วยนะพอเห็นลูกศิษย์เติบโตได้งดงามแบบนี้ค่ะมันชื่นใจมากจากความที่เขาเป็นคนคิดดีจิตใจดีงามอยู่แล้วเนี่ยแล้วมาเห็นวันนี้หน้าที่การงานเขาก็ดีการศึกษาก็ดีแล้วก็ยังมีเพื่อนแท้ในชีวิตด้วยภูมิใจแล้วก็ชื่นใจกับทั้งคู่ค่ะ
2: ครับพูดตรงๆเลยว่าไม่จำเป็นต้องเป็น LGBTQ คนปกติทุกคนผมจริงๆว่าทุกคนในโลกอิจฉาคู่นี
3: ้
2: อยากมีเพื่อนอย่างนี้สักคนหนึ่
5: ง
2: พอแล้วเลยเป็นเซฟตี้เน็ตไม่ว่าเราจะเกิดปัญหาอะไรเจออะไรมาก็ตามหนักเบามีคนหนึ่งที่เรารู้ว่าเมื่อมีปัญหาอะไรก็ตามเรากลับไปหาคนนี้แล้วเราหายแน่ไอ้ปัญหาทั้งหมดอ่ะเราจะหายเลยน่าอิจฉามากจริงอยากให้ทุกคนหาเพื่อนอย่างนี้ให้ได้สักอย่างน้อย1คนพอมีคนเดียวดีกว่ามีเพื่อนเป็นร้อยที่ไม่แคร์คุณเลย
3: ค่ะแล้วที่ภูเขาบอกว่าชอบความใส่ใจของบุญรอด
2: ครับ
3: คือดูแลรายละเอียดทุกอย่างวันเกิดนี่ไม่เคยลืมเพิ่งจะผ่านวันเกิดของภูเขามาเมื่อวานนี้ค่ะวันนี้นางก็มีอะไรมามอบให้ภูเขานะคะ
2: จริงหรอแรงมากโอ้โหโอ้ยน่ารักมากคุณค่ะโอ้ my god อุ้ยแล้วรูปนี้เป็นรูปที่แบบมีแบบเพื่อนๆในเพจชอบกันมากอะไรอย่างเงี้ยแบบมีความจับมือเดินไปด้วยกัน
4: สวยเราอะ
2: สวยไม่ได้เลยอุ้ยขอบคุณที่พี่ทุกคนมากเลย
4: สวยเราอะ
2: อุ้ยแล้วเครื่องบินการเซ็นเครื่องออกทีวี
4: เ
2: รียกเป็นว่าดาราได้เลยหรือเปล่าคะเนี่ย
4: เด
2: า
4: ละทั้งหนึ่ง
2: เดาละทั้งหนึ่ง
5: รู้สึกไหมน้ำตาที่ออกมาคือน้ำตาบริสุทธิ์แล้วก็ดีใจ

0: นะ
1: ขอจับมือได้ไหม
2: ครับพี่อะไร
3: ขอบคุณมากครับ
2: ตัดตามยิ้มกว้างครับ
4: คือรูปเนี้ยเราไปเที่ยวด้วยกันแบบเป็นทริปล่าสุดเราไปด้วยกันคือมันมีความสุขมากเนอะคือเราแบบไม่ได้ไปเที่ยวกันแบบนานมากเพราะโควิดแต่ก็ไปไหนไม่ได้หนูจนบ่นเราไปเที่ยวด้วยกันแบบทริปเนี้ยคือเราแบบเหมือนไปชาร์จพลังด้วยกันแบบเต็มที่จริงๆแล้วก็มีความสุขมากที่ได้ไปเที่ยวเขาในทริปนี้รูปเนี้ยคือเราชอบมากแบบมันจับมือกันอ่ะ
5: ธรรมชาติมันไม่ใช่ที่แบบ1 2 3 4แล้วแชร์อ่ะมันคือการที่แบบเราเดินเดินเดินไปอะไรอย่างเงี้ยแล้วเพื่อนก็สแนปมาพอดีอะไรอย่างเงี้ย
6: นี่ไปเที่ยวที่ไหนกันนะคะ
4: หัวหินครับผมไม่อยากบอกเขาว่าเวลาจะบุกเขาตลอดไปเนาะ
5: โอ้ย
6: วันนี้อิ่มเอ็มใจนะคะกับเรื่องราวของภูเขาแล้วก็บุญรอดรวมทางแง่คิดจากแชร์ทั้งสองท่านด้วยพี่แอนดี้แล้วก็คุณแอนนาขอบคุณทุกคนนะคะขอบคุณค่ะแล้วเราจะกลับมาพบกับความรู้สึกที่งดงามแบบนี้ในครอบตัวเดียวกันฟีลกู๊ดวันนี้เราทุกคนลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

นฟ้องทางระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์ตอน e-litigation รวดเร็วแม่นยำแจ้งเตือนทุกขั้นตอนในยุคดิจิทัลที่เทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทในชีวิตประจำวันศาลปกครองได้พัฒนาระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์หรือ e-litigation portal เพื่อเพิ่มความสะดวกรวดเร็วและโปร่งใสในกระบวนการยุติธรรมระบบนี้ออกแบบมาเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ฟ้องคดีผู้ถูกฟ้องคดีและผู้ที่เกี่ยวข้องโดยรองรับการใช้งานได้ทุกที่ทุกเวลาทั้งยังช่วยลดภาระการเดินทางและลดขั้นตอนที่ยุ่งยากหนึ่งในตัวอย่างที่สะท้อนถึงประโยชน์ของระบบ e-litigation คือคดีระหว่างเจ้าของบ้านที่ได้รับผลกระทบจากการก่อสร้างอาคารขององค์การบริหารส่วนตำบลหรืออบต.แห่งหนึ่งในจังหวัดสมุทรปราการผู้ฟ้องคดีสามารถยื่นฟ้องคดีและยื่นคำขอวิธีการชั่วคราวก่อนการพิพากษาต่อศาลปกครองได้อย่างง่ายดายผ่านระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์โดยระบบนี้ช่วยให้การยื่นเอกสารเป็นไปอย่างรวดเร็วและแม่นยำพร้อมมีระบบแจ้งเตือนอัตโนมัติในทุกขั้นตอนคดีนี้เริ่มต้นจากการก่อสร้างอาคารสูง5ชั้นขององค์การบริหารส่วนตำบลซึ่งอยู่ใกล้กับบ้านพักอาศัยของผู้ฟ้องคดีในชุมชนแห่งหนึ่งการก่อสร้างทำให้เกิดเสียงดังฝุ่นละอองและแรงสั่นสะเทือนส่งผลให้บ้านของผู้ฟ้องคดีได้รับความเสียหายและชุมชนโดยรอบได้รับผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตผู้ฟ้องคดีทำหนังสือร้องเรียนไปยังนายกอบต.และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้วแต่ก็ยังไม่ได้รับการแก้ไขความเดือดร้อนจึงยื่นฟ้องคดีต่อศาลปกครองผ่านระบบ e-litigation เพียงแค่กรอกข้อมูลในระบบและแนบเอกสารหลักฐานระบบช่วยประมวลผลคำฟ้องให้อัตโนมัติทั้งยังสามารถติดตามสถานะของคดีและรับการแจ้งเตือนผ่านอีเมลได้ด้วยนอกจากนั้นผู้ฟ้องคดีได้ยื่นคำขอให้ศาลกำหนดวิธีการชั่วคราวก่อนการพิพากษาโดยร้องขอให้ระงับการก่อสร้างไว้ชั่วคราวจนกว่าศาลจะพิจารณาคดีเสร็จสิ้นพร้อมทั้งขอให้มีมาตรการควบคุมการก่อสร้างเช่นการจำกัดเวลาทำงานและการลดผลกระทบจากฝุ่นและเสียงหลังจากคู่กรณีทั้งสองฝ่ายได้ทำหนังสือชี้แจงประเด็นต่างๆเกี่ยวกับข้อพิพาทดังกล่าวผ่านระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์และศาลได้รวบรวมข้อเท็จจริงเพียงพอต่อการพิจารณาคดีแล้วศาลวินิจฉัยว่ากรณีข้ออ้างเรื่องแบบก่อสร้างอาคารไม่ถูกต้องตามกฎหมายนั้นเป็นกรณีที่ศาลจะได้วินิจฉัยในประเด็นเนื้อหาของคดีต่อไปจึงยังไม่มีเหตุเพียงพอที่จะสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีระงับการก่อสร้างอาคารจนกว่าจะมีการพิจารณาคดีข้อเท็จจริงจนเป็นที่สุดในส่วนของมาตรการควบคุมการก่อสร้างนั้นศาลเห็นว่าผู้ถูกฟ้องคดีมีได้ดำเนินการอย่างเคร่งครัดจึงได้กำหนดมาตรการบรรเทาทุกชั่วคราวก่อนการพิพากษาเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนแก่ชุมชนในระหว่างที่คดียังอยู่ระหว่างการพิจารณาโดยมีคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีปฏิบัติตามมาตรการเกี่ยวกับวันเวลาในการปฏิบัติงานอย่างเคร่งครัดเช่นให้ทำการก่อสร้างได้เฉพาะวันจันทร์ถึงวันเสาร์ตั้งแต่เวลา8นาฬิกาถึง17นาฬิกาและในการนำวัสดุเข้ามายังสถานที่ก่อสร้างให้กระทำได้เฉ

0: พาะช่วงเวลากลางวันระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์หรือ e-litigation portal ของศาลปกครองทำให้เห็นว่าเทคโนโลยีสามารถเพิ่มประสิทธิภาพในกระบวนการยุติธรรมได้จริงทั้งผู้ฟ้องคดีและผู้ถูกฟ้องคดีต่างได้รับประโยชน์จากระบบนี้เพราะการยื่นฟ้องคดีเป็นไปอย่างสะดวกรวดเร็วและโปร่งใสเพียงคลิกเข้ามาที่เว็บไซต์ศาลปกครองและเริ่มต้นก้าวแรกสู่กระบวนการยุติธรรมที่ง่ายกว่าที่เคยอยู่บ้านก็ฟ้องได้ง่ายแค่คลิกวันนี้คุณเลือกสิ่งที่ใช่แล้วหรือยังระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์อยู่ที่ไหนก็ฟ้องได้ง่ายแค่คลิกโดยระบบจะดึงข้อมูลที่มีอยู่มาใช้โดยไม่ต้องพิมพ์ซ้ำหรือทำใหม่ระบบอัตโนมัติจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการสร้างเอกสารมีคำแนะนำและตัวอย่างเพื่อช่วยเหลือการใช้งานการรับส่งเอกสารต่างๆมีความรวดเร็วและแม่นยำมีการแจ้งตอบรับหรือแจ้งเตือนเมื่อศาลมีหมายหรือคำสั่งในคดีนั้นผ่านทางอีเมลชำระเงินค่าธรรมเนียมศาลได้หลากหลายช่องทางมาร่วมใช้ระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์ที่จะทำให้เรื่องยากเป็นเรื่องง่ายเพื่อประโยชน์สูงสุดของประชาชนผู้ใช้บริการและก้าวสู่ศาลปกครองอัจฉริยะ Smart Admin Court ไปด้วยกันรวดเร็วเป็นธรรมลดขั้นตอนระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์
1: ที่ของรัฐที่อาจถูกฟ้องคดีต่อศาลปกครองได้ได้แก่ข้าราชการพนักงานลูกจ้างคณะบุคคลหรือผู้ที่ปฏิบัติงานในหน่วยงานทางปกครองคณะกรรมการวินิจฉัยข้อพิพาทคณะกรรมการหรือบุคคลที่มีกฎหมายให้อำนาจในการออกกฎคำสั่งหรือมติใดๆที่ส่งผลกระทบต่อบุคคลนอกจากนี้ยังหมายถึงบุคคลที่อยู่ภายใต้การบังคับบัญชาหรือในการดูแลของหน่วยงานทางปกครองตามที่ได้กล่าวมาแล้วด้วยไขข้อข้องใจใส่ใจประชาชนสายด่วนศาลปกครอง1355

เริ่มเป็นไงมาไงวะ

0: ต้นไม้ล้มทับล้มทับได้ไงวะข้างง
1: ก็ข้ากำลังขับรถอยู่ดีๆอ่ะอยู่ๆต้นไม้ข้างทางก็ล้มลงมาทับเฉยเลย
2: นี่เองโชคดีนะเนี่ยที่ไม่เป็นไรมากเนี่ยมีแค่แผลเล็กๆน้อยๆเนี่ย
1: โชคดีอะไรกันล่ะก็รถที่เอามาขับอ่ะมันไม่ใช่รถของข้าน่ะสิ
2: อ้าวแล้วรถของใครวะ
1: ของเฮียเต่าเขาอ่ะ
2: สวยแล้วแล้วเฮียเขารู้เรื่องหรือยัง
1: ยังเลยวะข้าไม่กล้าบอกเฮียเขาอ่ะ
3: เอ้าแล้วตอนนี้รถอยู่ที่ไหน
1: จอดอยู่ที่เดิมอ่ะขับไปไหนไม่ได้เลย
0: แล้วเองทำไมไม่โทรขอความช่วยเหลือวะ
2: เออ
1: ก็โทรศัพท์ข้าแบตหมดแล้วแถวนั้นนะไม่มีรถผ่านไปมาเลยสักคันข้าก็เลยตัดสินใจเดินมาหาพวกเองนี่แหละ
2: แล้วที่เองจะเอาไงต่อไปเนี่ย
1: ไม่รู้อ่ะก็คงต้องชดใช้ค่าเสียหายให้เฮียแกแหละ
2: ไอ้เหลิมรถยนต์คันหนึ่งมันไม่ใช่ถูกๆนะเว้ย
3: เออใช่ใช่
1: ให้ทำไงได้วะคนมันจะซวยมันก็ซวยอย่างนี้แหละ
4: มันอาจจะไม่ใช่ว่าความซวยก็ได
2: ้เองพูดอะไรของเองวะ
4: พวกเองไม่รู้เหรอว่าต้นไม้ข้างทางมันจะมีคนดูแลอยู่ถ้าต้นไหนเหมือนจะล้มลงมาเขาจะโค่นมันซะแต่นี่ฝนก็ไม่ได้ตกพายุก็ไม่ได้เข้าข้าว่าเขาต้องละเลยต่อหน้าที่ไม่งั้นมันจะล้มลงมาทับได้ไง
2: ข้าว่าเอ็งต้องดูการ์ตูนเยอะไปแน่ๆเลยว่ะ
4: มีขาดจริงจังไหมไอ้เหลิมสิ่งที่เกิดขึ้นกับเองมันไม่ใช่ความซวยแต่มันเป็นความประมาทของใครบางคน
1: ถ้างั้นข้าต้องไปเรียกค่าเสียหายจากใครล่ะ
4: ก็หน่วยงานที่ดูแลด้านนี้ไง
2: เดี๋ยวไอ้หน่วยงานที่เองพูดถึงเนี่ยหมายถึงหน่วยงานของรัฐอะไรพวกนั้นเหรอ
0: ใช
2: ่บ้าไปแล้วเองคิดว่าคนธรรมดาอย่างพวกเราไงเหลือเนี่ยจะไปทำอะไรกับหน่วยงานใหญ่ๆงั้นได้วะ
1: ใช่แล้วข้าก็ไม่ได้รู้จักคนใหญ่คนโตที่ไหนด้วย
4: ข้ามีวิธี

0: สาลบคอนอง
1: เขาอ่านว่าสารปกครอง
0: โห
2: ก็มันอ่านยากนี่เข้าไปดูทีวีดีกว่า
3: สารปกครองเหรอ
4: ใช่สารปกครองข้าเองก็ใช่มีความรู้เรื่องนี้ดีนะแต่เขาเคยช่วยพ่อข้ามาแล้วเขาต้องช่วยเองได้เหมือนกัน
1: แล้วศาลปกครองคืออะไร
4: พวกเองรู้ใช่ไหมว่าประเทศเรามีศาลอะไรบ้างไม่เป็นไรข้าอธิบายคร่าวๆแล้วกันประเทศเราเนี่ยมีศาลรัฐธรรมนูญศาลอาหาร

ศาลยุติธรรมแล้วก็ศาลปกครองคือศาลที่คนธรรมดาอย่างเราจะไปเกี่ยวข้องได้เนี่ยก็คงมีแต่ศาลยุติธรรมแล้วก็ศาลปกครองทีนี้ศาลยุติธรรมกับศาลปกครองต่างกันยังไง

0: พวกเองรู้ใช่ไหมว่ารัฐกับเอกชนหมายถึงอะไร
1: เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยข้ารู้พวกเองอ่ะรู้หรือเปล่าเอกชนนี่คือพวกประชาชนอย่างเรานักธุรกิจแม่ค้าอะไรเงี้ยส่วนรัฐนี่คือหน่วยงานที่ดูแลประชาชนอย่างตำรวจหมออะไรเงี้ยเปล่า
0: ใช่ทีนี้เวลามีเรื่องขึ้นศาลเนี่ยนะเขาจะมีผู้ฟ้องกับผู้ถูกฟ้องเรียกรวมๆว่าคู่กรณีศาลปกครองจะต่างจากศาลยุติธรรมตรงที่จะต้องมีบุคคลหรือหน่วยงานของรัฐเข้ามาเป็นหนึ่งในคู่กรณีคือจะเป็นคู่กรณีระหว่างรัฐกับรัฐด้วยกันหรือจะเป็นระหว่างรัฐกับเอกชนแบบในกรณีของเองซึ่งเองคือเอกชนต้นไม้อยู่ในความดูแลของรัฐ
2: แล้วที่เขาช่วยพ่อเองคืออะไร
0: ก็อบต.ที่พ่อข้าทำงานอยู่ไปมีปัญหากับสำนักงานที่ดินจังหวัดหน่วยงานพ่อข้าก็เลยเขียนคำร้องส่งไปที่ศาลปกครองไหนลองตอบสิว่าในเรื่องของพ่อข้าเป็นคู่กรณีระหว่างใครกับใคร
3: โอ้ยรีโมทมันหายไปไหนวะ
1: ระหว่างรัฐกับรัฐใช่ไหม
0: ใช่ทีนี้มาดูความพิเศษของศาลปกครองกันศาลปกครองจะใช้ระบบไต่สวนในการพิจารณาคดีนั่นหมายความว่าศาลสามารถออกไปหาความจริงได้โดยที่ไม่ต้องรอคู่กรณีทั้งสองฝ่ายซึ่งจะต่างจากศาลยุติธรรมตรงที่ศาลจะอยู่เฉยๆเป็นกลางจะรอฟังข้อมูลจากทั้งสองฝ่ายแล้วก็ตัดสิน
4: เองจะบอกว่าศาลปกครองสามารถตรวจสอบและหาข้อมูลจากหน่วยงานต่างๆให้พวกเราได้ใช่ไหม
0: ถูก
3: เองเห็นรีโมทไห
1: มแต่ข้าไม่มีเงินไปจ้างทนายเนี่ยสิ
0: เองไม่จำเป็นต้องมีทนายก็ได้อย่างที่บอกศาลปกครองใช้ระบบไต่สวนตุลาการเขาจะลงมาสืบข้อมูลด้วยตัวเขาเอง
3: เองรีโมทไหม
1: ไม่แล้วข้าจะต้องไปเริ่มต้นจากตรงไหนอะไรยังไงอ่ะ
0: เองก็เขียนคำร้องส่งไปที่ศาลปกครองจะเขียนขึ้นเองหรือจะเขียนตามแบบฟอร์มที่เขามีให้แล้วก็ทำตามขั้นตอนที่ข้ารู้ก็มีแค่นี้แหละ
4: ข้าฟังแล้วรู้สึกมีไฟไปด้วยเลยว่ะเอาเลยเหลิมข้าสนับสนุนเป็นไรวะเหลิม
1: ข้าฟังแล้วก็รู้สึกมีความหวังขึ้นมานะแต่มันดูยุ่งยากแล้วก็ปัญหาเยอะยังไงก็ไม่รู้อ่ะ
2: แล้วเองจะทำยังไงล่ะ
0: ไอ้เหลิมใครบอกอะไรให้นะเองยังพอมีโอกาสชนะถ้าเองสู้แต่ถ้าเองไม่คิดจะสู้เลยสิ่งนี้ที่เองจะพบก็คือความพ่ายแพ
3: ้เจอที่หมดแล้วโว้ย
0: พวกข้าสู้แทนเองไม่ได้นะทุกอย่างต้องเริ่มต้นที่เอง
1: สู้ก็สู
4: ้ให้มันได้นี้สิวะ
0: แต่ด่านแรกที่เองต้องเอาชนะให้ได้ก่อนก็คือบอกความจริงกับเมียเต่า
1: ได้สิแค่นี้ไม่มีปัญหา

0: วันนี้อากาศดีนะครับเฮียครับ
1: เฮียครับรถข้าอยู่ไหนถามว่ารถข้าอยู่ไหน
2: เฮียครับคือผมกำลังขับรถอยู่บนทางหลวงเส้นหลักอยู่ดีครับอยู่ดีมันก็
3: รถเฮียโดนต้นไม้ทับครับ
1: ต้นไม้ล้มทับ
2: เฮียครับเฮียใจเย็นก่อนนะครับเฮียผมไม่ได้ทำอะไรเลยนะครับผมขับรถอยู่ดีครับมือถือผมก็ไม่ได้เล่นนะครับแล้วอยู่ๆต้นไม้ข้างทางก็ล้มลงมาทับเฉยเลยครับ
3: ดีนะที่เลยมันไม่เป็นอะไรเลย
0: จริงเฮีย
3: ใช่ครับ
2: แต่เฮียไม่ต้องกังวลเรื่องค่าเสียหายเลยนะครับพวกผมวางแผนกันไว้เรียบร้อยแล้วรับรองนะครับเฮียได้ค่าเสียหายคืนแน่นอนครับ
0: ชัวร์เฮียทุกบาททุกสตางค
2: ์ใช่

0: เออเฮียครับเฮียจะไปไหนแล้วครับ
1: จะไปโทรศัพท์
0: อ้าวแล้วเฮียจะไม่ฟังแผนของพวกผมก่อนเหรอครับ
2: ฟังก่อนครับเฮีย
1: ฟังทำไมรถมีประกันเดี๋ยวมันก็จ่ายเองแหละ
0: ข้าไม่รู้ว่ารถเฮียแกมีประกันว่ะ
3: วางแผนมาทั้งวัน
4: รุ่นสิ

รู้หรือไม่ศาลปกครองซึ่งทำหน้าที่ในการพิจารณาพิพากษาคดีปกครองนั้นมีด้วยกัน2ชั้นศาลคือ 1. ศาลปกครองสูงสุดมีแห่งเดียวตั้งอยู่ที่กรุงเทพมหานครและ2ศาลปกครองชั้นต้นประกอบด้วยศาลปกครองกลางซึ่งตั้งอยู่ที่กรุงเทพมหานครและศาลปกครองในภูมิภาคซึ่งตั้งอยู่ในหัวเมืองใหญ่ทั่วทุกภาคของประเทศไทยข้อมูลฉับไวไขข้อข้องใจใส่ใจประชาชนสายด่วนศาลปกครอง1355

0: สวัสดีครับรายการซีรีส์วิถีคนวันนี้เราเดินทางมาที่จังหวัดสุรินทร์
1: เป็นยังกันทุกเจ้าคะไปใส่บ้าล่ะนี่
2: ไปขายเอียน
3: โอ้ตัวใหญ่เลยอ่ะ
4: หิงแดดปะครับ
0: เพื่อจะมาตามหาวิถีการหาอยู่หากินในหน้าแล้งโดยเฉพาะการหาปลาไหลนะครับ
5: มีบนไส้ร้ายป่ะนั่น
6: เปิดยาวออกครับพี
7: ่เอาออกครับโอ้ยก็มุดถือคนจะแม่โอ้ย
8: ตัวใหญ่ต่อมาโ
0: ดยเฉพาะที่หมู่บ้านโคกเพชรตำบลยะวึกอำเภอชุมพลบุรีจังหวัดสุรินทร์เป็นหมู่บ้านที่ได้ชื่อว่าเก่งในการหาปลาไหล
9: ตัวใหญ่บ่
10: ต
9: ั
10: วใหญ
9: ่โอ้โห
10: เ
9: รือไหลปะเนี่ย
11: ทั้งเมืองอะไร15โล14โลแล้วแจ
9: ไหนปลาบักแ
0: ก่แต่ว่าช้าก่อนนะครับไม่ใช่แค่เรื่องปลาไหลเท่านั้นแต่ว่าที่นี่แตงโมเขาก็เด่นครับ
9: มีหน่วยสูงกว่าใหญ่เอาเก็บมาจังหน่วยบ้างครับอายุมันกำหนดเมื่อไหร่สิ้นเดือนโอ้จักกี่สูงบ่สูงเด้นี
12: ่ให้ร้องเบิ่ง
9: โอ้โอ้สูงสีอยู
13: ่บ่ทันสูงปี
9: มันยัง

0: บ่จัด
1: นี่ล่ะแตงโมสายน้ำผึ้งของบ้านโคกเพชรครับ
2: กัดแล้วมันน้ำลายไหลใช่ไหม
0: เจ้าของที่เบิ้ง
3: มาเนาะยายเป็นอย่างเน
4: าะยายสีลูกเขาไหมล่ะ
3: โอ้ไปเกี่ยวมาทางไหนคะ
4: เกี่ยวทงฝุ่นคนขาวโบราณคนนั้นจะคลองหน้าคนสิบอกให้เอาลูกเขาปันได้เป้งปันสำหรับคนบ่มีจะคลองหน้าเพิ่นนี่ก็สิได้บุญน้ำเฮาสีหน้าเฮามาเกี่ยวเอาเฮาได้กิน
3: ก็ห่วงงามอยู่เน
4: า
3: ะ
4: เม็ดเขาก็งาม
5: ไปทั้งดอย
6: ใส่ตุ่มปลาไหล
7: และหนองน้ำที่เราเห็นอยู่นี้ก็เป็นที่อยู่ของปลาไหลปลาที่ใครๆก็บอกว่าคนบ้านโคกเพชรนั้นเป็นเซียนแห่งการหาใครอยากคิดมาสู้เชียวล่ะครับ
5: ก็จะอยู่ตามถุงหน้าตามบ่อตามนังนี่แหละครับ
0: ที่ว่านโคกเพชรเฮาแต่ละบ้านแต่ละหลังก็สิมีอีจู้นะครับ
7: ที่เห็นดำๆแขวนอยู่นี้เรียกว่าอีจู้นะครับ
0: คุณนี่หลายกว่าแต่ประตูหลังป่ะนะ
7: เป็นอุปกรณ์หาปลาไหลของที่นี่มีทั้งเป็นพลาสติกสีดำแบบนี้หรือว่าที่เป็นสีสันแบบนี้ครับ
3: สีใดปลาไหลมักเนี่ย
8: สีใดเขาทุกสีครับ
9: อันนี้ก็มีรอยอีกที่บังครับ
5: ได้
9: เห็นอยู่บ่จริงเนาะ
8: คิดไปสั่งนะ
5: ปลาไหลอยู่ในบ้านมันก็หลายอยู่ครับแต่ว่าคนมันหาเยอะก็ต้องออกไปหาข้างนอกบ้างครับที่ได้ปริมาณหลายครับ
7: แม้ว่าปลาไหลในหมู่บ้านที่นี่จะมีอยู่เยอะแต่ว่าไม่ค่อยจะเพียงพอทำให้หลายๆคนต้องออกไปหาปลาไหลที่นอกพื้นที่ไปไกลข้ามจังหวัดก็มีก่อนที่เราจะเข้ามาที่นี่เราก็เจอกลุ่มนี้มาพร้อมกับอีจู้คู่ใจ
10: ไปใส่การ
11: ไปอีจู้ครับรับปลาไหล
10: เนี่ยมากันจะค้นจะขั้นครับเนี่ย
11: เจ็ดขั้นครับ
10: เจ็ดขั้นเกี่ยวแล้ว
7: เจ็ดหนุ่มนักหาปลาไหลกลุ่มนี้เป็นคนบ้านโคกเพชรครับ
0: ทีมหาเก่งสุดนะครับสำหรับกลุ่มน้อยกับทีมของไอ้โกะนะครับ
7: นำทีมโดยโกะหัวหน้าทีมที่หาปลาไหลเป็นอาชีพมากกว่า30ปีแล้ว
12: ผมหาปลาไหลคือหาเอาจริงเอาจังเลยครับหามาตลอดได้อยู่ได้กินก็คือปลาไหลเพราะว่าพวกกะกินคือกันปลาไหลเนี่ยช่วยชีวิตเฮาอยู่แล้วมองได้มีปลาไหลคือแรงทำมาหากินเลยแหละครับ
0: เวลาเพิ่นไปนะครับเพิ่นก็สิเป็นไปเป็นกลุ่มเพิ่นนะครับไปก็สิเห็นเลยครับเพราะว่าเป็นคล้ายๆรถพุ่มพ่วงนะครับแต่เป็นอีจู้ใหญ่ขนาดนี้ครับ

0: การเดินทางไกลด้วยมอเตอร์ไซค์บางครั้งก็เจอกับอุปสรรคนะครับ
1: ก็ที่ยังขึ้น
2: แล้วรถเสียงใดหรอครับเพราะผมกำลังไปเบิ่งอยู
1: ่อ๋อเวลาเข้ามาน้ำกันนี่กะสิเที่ยวเบิ่งกันจังซี่ครับ
2: เที่ยวเบิ่งกันครับขี่เรื่อยๆมาเบิ่งมาเรื่อยๆครับ
1: ยัง
2: ก
1: ะคะ
2: ยังแต
3: ่ไปเหยียบยังน้อครับ
4: เหยียบเล็กครับ
3: ไปเบิ่งดูแผลไปจังใด
4: ถึงออกบ่ได
3: ้โ
4: อ
3: ้
4: ไปเปลี่ยนใหม่เลยทั้งนอกทั้งใน
3: มาแล้วมาแล้วมาแล้ว
1: ก็เหตุการณ์นั้นสิ่งมันเกิดขึ้นดูบ่
2: ครับเกิดขึ้นเรื่อยครับบางแก่กับรถยางด้วยยางแตกนี่สิครับ
1: ค่ะ
2: ครับมาครบกันแล้วครับก็สิออกเดินทางด้วยครับ
0: วันนี้ทีมหาปลาไหลของโกะมุ่งหน้าจะไปดักปลาไหลที่อำเภอโนนแดงจังหวัดนครราชสีมาที่อยู่ห่างออกไปประมาณ87กิโลเมตรเวลาเดินทางประมาณ1ชั่วโมงกว่าๆก็จะถึงจุดหมายนะครับ
5: พักกันตรงนี้เหรอคะ

0: ักตรงนี้ครับ
1: จุดที่ทีมหาปลาไหลใช้เป็นพื้นที่นอนนั้นเป็นที่ดอนมีเนินสูงแล้วก็มีต้นไม้ให้ร่มเงาม
2: าถึงนี่เราเตรียมตัวทำอะไรกันก่อน
3: เอาของเครื่องนอนลุ่งแล้วก็จังพากันหาใส่กินเขากินน้ำแล้วกัน
4: ผู้ใดเฮ็ดยังนั่นเอ๊ะเฮ็ดยัง
5: ข้าว
4: กินข้าวอยู่เขาจะดี
2: พี่ดังเอาอะไรมากินข้าวรอบนี
3: ้เอาข้าวมาหุงแต่ไม่ลืมหม้อมาม
4: ามาที่ยำ
1: เมื่อมากันครบก็จะพักกินข้าวเที่ยงร่วมกันก่อนที่จะออกไปทำงาน
6: แม่มาอยู่น้ำกันนี่กินยังกระแสบของให้จังได
3: กินยังแสบมือขนาดอันตุ่มปลานี่เครื่องบ่ครบก็ยังแสบกว่าอยู่ในบ้าน
7: กระมูหน้ามูลุ่งก็แสบเป็นธรรมดา
8: อยู่บ้านบ่เคยกินข้าวนอกบ้านเลย
7: คุณลุงก็แสบ
1: พื้นที่ที่ทางทีมโกะมาหานั้นก็คือหมู่บ้านบุตาคงตำบลโนนแดงอำเภอโนนแดงจังหวัดนครราชสีมาที่นี่เป็นแหล่งประจำของทีม
9: มีแต่ซุ่มนี่แล้วมาเรามีใครมาที่
6: คนโนนแดงมาหาปลาไหลปะคะ
9: เขาก็หากันแต่ว่าเขาปลาใส่หลายหรอก
4: เพราะวันสุกี้ครับเป็นอัตยาใส่ดีครับเป็น
6: วันรบกวนพื้นที่กันบอกผู้ใส่เป็ดปลากับปลาไหล
10: บัว
6: บ่ห่วงบ
10: ่บ่มีไฟห่วงห้องสาธารณะ
6: โอเคค่ะขอบคุณนะคะ
4: ว่าต้องแล่นไปไกล
11: ปลาล็อกกระสีน้ำย่างเยียว
4: เออแล้วที่นี่แปลงไหนแต่คนนี
8: ่สองคน
4: สอง
1: หลังจากพักหายเหนื่อยแล้วคนหาปลาไหลก็แบ่งโซนพื้นที่เพื่อไม่ให้ทับเส้นทางการหากิน
4: ความจริงเหรอครับ3คนครับนี่ผมแล้วก็พี่ดำแล้วก็คุณครับคนหนึ่งคนแดงไปไปไปไปไปดูบริเวณนี่นะครับพี่ดำพี่แต่จะนำคล้องสายคล้องสายทางเลยครับ
1: หลังจากนั้นก็ขี่มอเตอร์ไซค์พ่วงท้ายไปด้วยอีจู้เต็มท้ายรถพอดีครับ
4: ปลาไหลครับมันจะอยู่มองเก่าแหละครับเพราะว่าผมเคยไปดักสางได้ที่ว่าเคยมีมันก็มีตลอดครับ
1: ปลาไหลเป็นปลาน้ำจืดนะครับชอบอาศัยในดินโคลนที่มีซากพืชซากสัตว์หรือว่าเป็นบริเวณที่ปกคลุมด้วยวัชพืช
4: ทำเลมันดีดินมันดีครับมันจะมาว่างไข่มันจะจ่อรูอยู่ข้างๆเป็นพุ่งแล้วก็เป็นไข่แล้วก็มาน้ำมันก็จะฟักตัวออกมาครับลูกมันเป็นหมื่นๆเป็นพันตัวเลยครับ
1: ปลาไหลที่มาหานั้นเป็นปลาไหลนาตัวกลมยาวครับ
4: นายไปบนแล้วบุญฟังบุญก็ได
1: ้โกบอกว่าวิธีใช้อีจู้ดักปลาไหลนั้นไม่ยากนะครับ
4: เอากะเบื้องบอลนั่นก่อนครับ
1: แค่หาพื้นที่ที่มีหญ้ารกๆหน่อย
4: ปลาไหลมันมักงงกันสิล่ะครับลำบากแน่หน่อยนึงโอ้ปลาไหลหลายเกินหมกตึกเลย
1: แหวกๆหญ้า
12: เอานี่ครับพวกเศษหญ้าเน่านี่ออกโอ้ยขึ้นมาก
1: แล้วก็เอาอีจู้ที่ใส่เหยื่อวางลงไป
4: อันปากกระบอกไปให้ข้างผิด
1: จากนั้นก็จะเขย่าในปากอีจู
12: ้มีอะไรมันปลาไหลหลาย
4: ต้องเขย่าก่อน
6: เอ้าเจ้าเขย่าบ่คือหมูเจ้าเขย่าข้างนอกไหม
4: ผมเขย่าบ่คือหมูเขย่าว่าเสือกมันสิขาดครับผมเลยเขย่าข้างนอก
1: ระหว่างทายเราได้ยินเสียงเขย่าแควกแควกแควกแควกตลอดเวลา
4: เขย่าเลยครับเพื่อให้กินข้าวกินน้ำมันออกครับกระจาย
1: การเขย่านี่แหละครับเป็นเคล็ดลับในการปล่อยกลิ่นลอบปลาไหล
6: นี่ยังต้องเฮ็ดเร็วปนัน
13: ไอ้มันแตกไวที่สุดคือว่าถ้าเอาไปโยกเนี่ยเหลือมันก็ว่ามันดิแตกมันซ่าไปน้ำ
12: เนี่ยดินมันออกมันสิเป็นฟ้องอยู่นี่นะครับนี่ดินมันออกหมดแล้วก็เหลือแต่ความเข้าของมัน
1: เหยื่อลอบปลาไหลใช้ทั้งหอยเชอรี่และไส้เดือนนะครับ
4: หอยเชอรี่อย่างเดียวครับเพราะมันหาง่ายครับมันใหญ่แล้วมันก็ได้เยอะครับ
14: นี่ครับไส้เดือนใหญ
1: ่แต่ที่สำคัญต้องผสมกับดินปลวกด้วย
14: จอมปลวกบ้านเฮาเนี่ยแหละครับกูดเอามันเป็นสูตรผู้เฒ่ามาแต่ก่อนนะครับเขาเคยเฮ็ดมาแต่ได้เฮ็ดตามมา
1: บางคนใช้ดินปลวกที่พิเศษ อย่างเอฟใช้ดินปลวกบนต้นไม้ครับ
0: ก็คือว่าดินมูนี่มันเป็นฉีปลวกกินหอมก็กัน
5: มีเมย์ขาวๆปลวก
15: อันนี้สูตรผมหรอคนนี้เขาไม่เห็นดอกเยื่อนี่จะใส่จากหลอด
5: เส้นเดียวเนี่ยครับหลอดเดียวเนี่ย
15: แค่นี้ก็พอ
5: เออแค่นี้ก็พอ
14: มันโมเมนต์ที่เอาเนี่ยไว้มันกินแล้วครับเป็นการแคร์เราบ่อยมันกินเป็นหลักครับมันเข้าไปได้กินซื่อๆครับ
1: คนหาปลาไหลต้องใจเย็นนะครับในการหาพื้นที่เมื่อออกมาแล้วก็ต้องเอาให้อีจู้หมดท้ายรถจึงจะคุ้มกับเวลาที่เสียไป
0: ใส่มันมองๆก็ง่ายมองก็ยากต้องเที่ยวก็คือมองยากก็ใส่ยากมองง่ายๆก็ใส่ง่าย
15: ง่ายคือเขาไปลึกแค่เอาหญ้าจุกไว้ครับเพื่อไม่ให้มันล่ม
1: การหาพื้นที่ใส่อีจู้นั้นก็ต้องหาไปเรื่อยๆนะครับ
0: บ่อที่เราเลือกมันจะเป็นล็อกครับเพราะว่าม
14: ันใส่ง่ายครับเบิ่งทำเลเดี๋ยวมันน่าจะโอเคครับมีปลาไหลแน่นอนครับเพราะเคยใส่อยู่ครับถ้าพื้นที่เฮาบ่เคยใส่เฮาสิเบิ่งว่าเป็นพื้นที่กดกระทะแล้วก็เบิ่งดินเบิ่งทำเลแล้วก็ค้นพื้นที่นําครับ
2: จังหวัดที่พี่จะเลือกมาที่เลือกยังไงคะ
14: เขาบอกเล่าต่อกันมานะครับเขาว่าทางโคราชปลาหลายๆเด้อแถวนนท์แดงก็เลยพากันล่องมาเบิ่งครับสุ่มมาค่ำไหนนอนนั่นครับจุดตรงนี้ผมมา3ปีแล้วครับปลาไหลเยอะครับไม่รู้ว่าปีนี้สิหลายหรือบ่หลายบ่ฮู้คือกันครับแต่ว่าคนปกติเพิ่นบอกว่าหลาย
15: นี่ฮักไว้เห็นหยังนั่น
0: ก็คือว่ากันหลงกันลืมครับผม
1: วันนี้โกะและทีมวางอีจู้ดักปลาไหลจนข้ามเลยล่ะครับวิถีคนหาปลาไหลนั้นไม่มืดค่ำไม่หยุดพักนะครับ
15: นี่แหละครับ
0: ยังไง
14: ครับ
0: บุกปลาหน่อยนึง
14: เบิดแล้วครับมื้อนี้ครับใส่แล้วมาๆๆมาแล้วไปตามไปหาหุ่งเขาหุ่งน้ำเฮา
6: คำนี่เวลามันเป็นอุปสรรคกว่าค่ะยามมืดยามค่ำ
15: แม่นเลยมันก็แม่นครับมันบ่ได้แจ้งของแจ้งได้จังซี่นะ
6: อ๋อต้องใส่ให้มันแล้วภายในจักโมง
15: ซํานี่อ่ะครับซํานี่ก็คือว่าหาโมงกว่า
0: ไปๆมาๆๆไปตามไป
15: เฮ็ดยังไ
0: งโอ้เอาขึ้นไปดังหุ่นเขา
1: สังคมยามค่ำคืนของทีมหาปลาไหลหลังจากทำงานก็มาทำอาหารกินกันครับถ้าอาหารไม่พอก็ต้องออกไปซื้อในหมู่บ้านวันนี้เป็นหน้าที่ของเอกครับ
15: แล้วไปเบิ่งก่อนนะครับเขามันมีอย่างไร
2: ตอนเท่าไหร่ตอนห้าสิบสี่ก็แล้ว
15: ครับก็แล้วครับนี่ตั้มนี่กันกินอยู่นี่พวกเหมือนเราเนี่ย
14: หลังจากกันใส่จู้เทศกันที่พามากินข้าวครับก่อนจะมาพักกันนั่งคุยกันก่อนครับว่าจะกู้ที่ใดที่ใดนะครับแต่ก็ที่แยกใกล้กันพักผ่อนครับ
2: น้ำกันเหรอคะ
14: บ่ครับว่ามันหนาวครับบ่ใครอาบหรอกครับไปอาบอยู่บ้านเลยครับ
8: เอาเดียว
14: ครับเจอเดียวเลยครับ
15: เวลาออกมาสิกะกินหอนลูกหอนเนี่ยอยู่ถ้าบ่ออกมามันกะบ่มีกินครับกะเพื่อลูกเพื่อเมียเพื่อแม่ครับเพื่อครอบครัวในคนไอ้เฮียนน่ะครับ
0: เพื่อเอารถเป็นหลักครับ
1: เมื่อท้องอิ่มก็ต้องจัดการเรื่องที่หลับที่นอนซึ่งก็อยู่ใต้ต้นไม้นี่แหละครับ
15: นอนใต้ร่มอยากหมอกมันลง
1: บางคนยังไม่นอนก็ผิงไฟกันไปใครสะดวกแบบไหนก็ได้หมดครับ
15: นอนแล้วครับ
1: ฝันดีนะครับพี
2: ่พักกันออกมากูอีจูจักโมงครับเพื่อน
14: ตีสามครับตีสาม
1: วิถีคนหาปลาไหลนั้นตื่นเช้ามากครับเพื่อไปเก็บปลาไหลในอีจู ่างคนก็ต่างไปเก็บของใครของมัน
16: นี่ครับได้1ตู้1

0: แอมครับนี่มาน
1: อีจู้ที่วางไว้เมื่อวานทำหน้าที่ของมันแล้วนะครับ
0: โอ้ยก็ถือไปดิแม่โอ้ย
2: ไม่ต้องว่ามันนี
3: ่เดี๋ยวตัวนึงครับนั่นที่ได้เด็ดติดบ่าย
4: ถือครับถือของตู
3: ได้ว่าตา
0: บ่บ่ถือเลยเอาไว้เลย
3: ผมมีเลย
0: มาน
3: บ
0: ่เฮ้ยได้บ่
3: ตัวเดียว
0: โอ้ได้สองตัว
2: โอ้ตัวใหญ่เลยเนี่ย
0: ตัวใหญ
5: ่อ้าวมาน
3: บางนี่ได้สองตัวครับเนี่ย
5: สายเป็นยังไง
6: หาบางสุดท้ายครับเป่าครับแมวแมวไปลุกหายุดนะครับ
0: บ่ถืออีกแล้วล่ะครับเป่าอีกแล้ว
5: มาน
0: บ่มานถ้าถือนักหนักไปออกไปมีเย็นไปนี่ก็ภูมิใจเนาะถ้าบ่มีเย็นออกไปถือยางออกไปมันก็ใจฟอในจักหน่อยย่านสู่เขาบ่ได
3: ้ใส่ได้จักบัง
0: ตัวเดียว
5: ตัวใหญ่บ
3: ่ตัวงามครับ
1: วิถีคนหาปลาไม่ว่าจะเป็นชนิดไหนก็อาจจะไม่ต่างกันก็คือต้องมาพร้อมกับโชคได้เยอะก็ดีใจได้น้อยก็เอาใหม
3: ่ได้กับ2โลครับนี
0: ่บ่ได้ก็คือบ่ได้เลยครับก็สิมีแค่ปลอบใจกันว่าเอาไว้มื้อหลังงวดหน้ามาใหม
3: ่จักโบกะว่า
1: วันนี้ทีมหาปลาไหลของเราโชคดีครับ
6: 4โลครับพอใจอยู่ครับมาเธอเรียกน้ำเขา
1: ปลาไหลที่ได้มานั้นตัวอวบอิ่มมากนะครับสีออกเหลืองอย่างที่เห็นไม่เสียแรงที่เดินทางมาหากันไกล
0: ประมาณ5โลครับผมเมื่อนี้มานอยู่ครับพูดแล้วครับไปร่วมตัวกันอยู่มองตั้งแคมป์แล้วครับสิได้ฮู้ว่าใครมานบ่มานครับ
5: ได้
0: บ่ได้อยู
6: ่บ่จวดเลย
3: คือบ่เบาเบิ่งเป็นจังได๋หมานบ่ทางนั้น
6: บ่ได้อุ้มบ่เดี๋ยวได้อุ้มกันขึ้นแล้ว
5: ไปเลยบ่เฮา
0: ครับผมกลับแคมป์ไปเก็บของเก็บนี่เตรียมกลับบ้านครับ
2: หมานบ่
7: ได้กันเยอะไหมคะแต่ละคน
3: พ่อได้อยู
0: ่ได้พ่อได้อยู่
2: คร
0: ับ ได้คนละ3 4โล2โล
3: 1โล1โลนี่ได้อยู่ดอก
5: ปลาไหลที่ได้นี่เฮาสิเอาไปทางใดแน
3: ่เอาไปส่งตลาดครับ
0: หมดนํากันก็ขายหมดแล้วน้อยก็ขายน้อยส่วนใหญ่ใส่ทงควยนี่แหละครับตัวปลาไหลบ่แห้งบ่เป็นแท้นํา
1: ก่อนเดินทางกลับปลาไหลที่ได้มานั้นจะถูกเก็บไว้ในกระสอบปุ๋ย
0: คือว่าต้องมาให้มันแน่นๆเดี๋ยวมันสิออกทางปากครับเพราะว่าปลาไหลมันดุดได
1: ้และดูแลเป็นพิเศษเพื่อไม่ให้เนื้อช้ำอย่างที่เห็นครับ
0: เราเอาฟางร่องให้มันหนุ่มครับเพราะว่าจัดปลาไหลมันแดงครับมันแดงมันก็จะตายครับต้องเด็ดด้วยจ้ะเอาวางไว้เลยครับ
3: นี่เฮ็ดยังบ่นี่แล้ว
0: เตี้ย
1: ๆหลังจากนั้นบ้านชั่วคราวก็จะถูกเก็บทุกคนพร้อมไปขายปลาไหลแล้วครับ
3: เก็บเต็มครับ

0: คนที่มีอาชีพหาปลาขายนั้นจะนำปลามาขายที่ตลาดปลาทางพาดจังหวัดสุรินทร์แห่งนี้เพราะว่าเป็นแหล่งขายปลานาธรรมชาติที่ใกล้ที่สุดของแถบนี้กลุ่มหาปลาไหลของโกะก็เช่นกัน
1: หลายจังหวัดหมานครับ

0: วันนี้จะเท่าไหร่นะ
1: ได้โล่สองครับ
0: เลยแก้แค้นใช่ไหม
1: ครับผมเป็นแก้แค้นคือครับเป็นแก้ตัวว
2: ันนี้ปลาไหลราคากิโลกรัมละ170บาท
3: 2,703 บาท
2: ขายเสร็จแล้วก็กลับเข้าหมู่บ้านครับส่วนโก๊ะนั้นไม่ได้ขายปลาไหลที่ตลาดปลาพร้อมๆกับเพื่อนๆเพราะว่าจะเก็บสะสมไว้ที่บ้านให้ได้เยอะๆเนื่องจากมีลูกค้าเจ้าประจำมาสั่งไว้นะครับ
0: ใส่น้ำแค่นี้เขาก็อยู่ได้หรอ
3: ครับอยู่ได้ครับ
4: ค้างไว้ก่อนเดี๋ยวจะมีเมฆามาหลับ
0: เก็บไว้ยังไงถึงให้เขาอยู่ได้นานคะ
4: ใส่กระมังสีละไทยน้ำออกค่ะใส่ทุกเสาร์ทุกเล่นอยู่ได้เป็นเดือน2เดือนจ้ะ
5: ปลาไหลก็มีบุญคุณต่อเฮาครับตั้งแต่ผมก็สิหาปลาไหลไปเรื่อยๆครับจนว่าสิหาบ่ได้พุ่นล่ะครับคอยสิเศร้าได้ก็ดีใจบ่ได้ก็คือมือหลังก็มีครับมือหน้าก็มีใหม
2: ่โกบอกว่าตัวเขาเองนั้นนอกจากหาปลาไหลแล้วก็ยังชอบกินปลาไหลมากรวมทั้งคนในหมู่บ้านแห่งนี้ด้วยสำหรับคอปลาไหลแล้วเมนูยอดนิยมก็คือต้มเปรตผัดเผ็ดและย่าง
6: ครับได้ที่แล้วย่างปลาไหลห่อนๆครับแซ่บ
7: เพราะโลกนี้มีความแตกต่างอย่าลืมว่าโลกเป็นแบบนั้นเพราะว่าคุณปล่อยให้บางอย่างปิดตาและปิดบังหัวใจ
2: สำหรับคนที่ไม่มีที่นาเป็นของตัวเองแบบโก้แล้วปลาไหลคือที่พึ่งนะครับออกหาได้ทั้งปีก็มีกินมีใช้ไม่ขาดมือเราดีใจมากๆที่ได้ถ่ายทำเรื่องราววิถีชีวิตของทุกคนในวันนี้ความสุขที่พวกเขามีกับอาชีพนั้นสอนเราเหมือนกันนะครับว่าถ้าหากเราขยันไม่งอมืองอเท้าเราก็สามารถสร้างอาชีพหารายได้เลี้ยงครอบครัวได้
5: ผมว่ามันบ่ลำบากหรอกครับเพราะผมถนัดทางนี้อยู่แล้วครับแต่มันได้หลายครับก็ทางบ้านก็ได้ใช้หลายครับได้เก็บหลายอันใดน้อยก็ได้ค่าน้ำมันก็ได้ขายธุรกิจได้ดูเครื่องเรียกก็โอเคครับก็อยู่ได้ครับ
2: ขอขอบคุณอีกครั้งสำหรับการอนุญาตให้ทีมงานได้ติดตามไปถ่ายทำสำหรับวันนี้ขอลากันไปก่อนสวัสดีครับ

0: อยากทราบว่าหน่วยงานไหนบ้างที่เราสามารถฟ้องศาลปกครองได้ค่ะ
1: หน่วยงานที่อาจถูกฟ้องต่อศาลปกครองได้มีดังนี้ครับหน่วยงานราชการส่วนกลางเช่นกระทรวงกรมหน่วยงานราชการส่วนภูมิภาคเช่นจังหวัดและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่างๆหน่วยงานรัฐวิสาหกิจที่จัดตั้งขึ้นโดยพระราชบัญญัติหรือพระราชกฤษฎีกาองค์การมหาชนหน่วยงานอิสระตามรัฐธรรมนูญและหน่วยงานที่รับมอบหมายจากรัฐให้ใช้อำนาจทางปกครองหรือให้ดำเนินกิจการทางปกครองหน่วยงานราชการส่วนกลางคือหน่วยงานราชการที่เป็นศูนย์กลางในการกำหนดนโยบายควบคุมสั่งการให้เป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลที่บริหารประเทศอยู่ในขณะนั้นได้แก่หน่วยงานในระดับกระทรวงเช่นสำนักนายกรัฐมนตรีกระทรวงการคลังกระทรวงมหาดไทยและหน่วยงานในระดับกรมทั้งที่สังกัดและไม่สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรีหรือกระทรวงเช่นกรมการปกครองสำนักงานตำรวจแห่งชาติครับราชการส่วนภูมิภาคเป็นระบบบริหารราชการแผ่นดินที่ราชการส่วนกลางมอบอำนาจสั่งการบางส่วนให้แก่เจ้าหน้าที่ของตนที่ส่งไปปฏิบัติงานประจำเขตการปกครองต่างๆของประเทศโดยหน่วยงานราชการส่วนภูมิภาคได้แก่จังหวัดรวมทั้งส่วนราชการที่กระทรวงกรมต่างๆจัดตั้งขึ้นเพื่อปฏิบัติงานและให้บริการประชาชนในพื้นที่ต่างๆให้ครอบคลุมทั่วประเทศเช่นสำนักงานพาณิชย์จังหวัดสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดหน่วยงานรัฐวิสาหกิจที่จัดตั้งขึ้นในประเทศไทยเพื่อทำหน้าที่ในการจัดทำบริการสาธารณะในปัจจุบันมีอยู่หลายรูปแบบแต่หน่วยงานรัฐวิสาหกิจที่มีลักษณะเป็นหน่วยงานทางปกครองที่สามารถถูกฟ้องเป็นคดีต่อศาลปกครองได้มี2ประเภทคือ1รัฐวิสาหกิจที่จัดตั้งขึ้นโดยพระราชบัญญัติเช่น

การรถไฟแห่งไทยการประปาส่วนภูมิภาคการไฟฟ้านครหลวงและ2รัฐวิสาหกิจที่จัดตั้งขึ้นโดยพระราชกฤษฎีกาเช่นองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพองค์การตลาดเพื่อเกษตรกรครับองค์การมหาชนเป็นหน่วยงานของรัฐที่ไม่ใช่ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจมีหน้าที่ในการจัดทำบริการสาธารณะเฉพาะด้านหรือจัดทำให้แก่ประชาชนเฉพาะกลุ่มหรือเป็นงานที่มีความสำคัญสูงและมีวิธีเฉพาะซึ่งต้องการความรวดเร็วในการปฏิบัติงานเช่นสำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจกหน่วยงานธุรการขององค์กรศาลและองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญคือหน่วยงานที่มีหน้าที่รับผิดชอบงานราชการทั่วไปและมีความเป็นอิสระในการบริหารงานบุคคลและการงบประมาณขององค์กรโดยหน่วยงานเหล่านี้แบ่งได้เป็น2กลุ่มคือ 1. กลุ่มที่เป็นหน่วยงานอิสระตามรัฐธรรมนูญเช่นสำนักงานศาลปกครองสำนักงานศาลยุติธรรม 2. กลุ่มที่ไม่ได้เป็นส่วนราชการแต่เป็นหน่วยงานของรัฐเช่นสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหน่วยงานที่ได้รับมอบหมายจากรัฐให้ใช้อำนาจทางปกครองเฉพาะเรื่องหรือให้ดำเนินกิจการทางปกครองในบางเรื่องเช่นเรื่องการควบคุมดูแลมาตรฐานการประกอบวิชาชีพอาทิแพทยสภาสภาทนายความสภาวิศวกรหรือเรื่องการจัดทำบริการสาธารณะบางประเภทที่ใช้เงินลงทุนสูงและต้องใช้ผู้ที่ชำนาญเป็นพิเศษเช่นสำนักงานช่างรังวัดเอกชนบริษัทท่าอากาศยานไทยจำกัดมหาชนครับทั้งหมดนี้คือหน่วยงานที่อาจถูกฟ้องต่อศาลปกครองได้นะครับอย่าลืมนะครับทุกคำถามมีคำตอบและหาทางออกไปด้วยกันครับ

0: สวัสดีครับช่างประจำบ้านมาแพร่นะฮะวันนี้นี่ถ้าเกิดพูดถึงแพร่เนี่ยก็ต้องนึกถึงไม้สักอย่างแน่นอนเลย
1: ดู
0: ด้านหลังของเรานี้ก็ค
1: ือนี่ซะก่อน
0: นี่ดงสักนะครับไม้สักนี่ถือเป็นทรัพยากรที่เรียกว่าทรงคุณค่าของประเทศนี้นะและนับวันก็จะมีราคาสูงขึ้นเรื่อยๆด้วยนะครับส
1: ่
0: วนการทำไม้สักนั้นเนี่ยมันก็ไม่ใช่เรื่องง่ายมันมีขั้นมีตอนตั้งแต่แหล่งของทรัพยากรคือแหล่งการปลูกสักเองเดี๋ยวนี้มีหลากหลายเลยเนาะรวมถึงพวกความเชื่อที่ผิดต่างๆเกี่ยวกับการทำไม้สักด้วยบางทีอุ้ยคิดว่าอุ้ยคนไปตัดไม้ทำลายป่ามาเพื่อจะได้มาซึ่งไม้สักบางทีแหล่งที่มาเนี่ยมันถูกต้องแล้วแหละ
1: เดี๋ยวนี้เขาก็ไม่ได้ตัดมาจากป่าธรรมชาติแล้ว
0: เ
1: ขามีปลูกเป็นหลักแหล่งแล้ว
0: เอาเป็นว่าเทปหลายๆเทปหลังจากเนี้ย
1: ใช่
0: ทั้งประจำบ้านจะพาคุณเที่ยวแพร่แล้วกัน
1: ใช่แล้ว
0: ไปดูแหล่งของไม้ไปดูแหล่งที่เขาใช้การนำไม้สักมาแปรรูปได้อย่างไรบ้างกลายเป็นผลิตภัณฑ์อะไรบ้างแล้วเกี่ยวงานช่างอย่างไรรวมถึงการซ่อมสร้างต่างๆช่างประจำบ้านเราก็ไม่ขาดนะครับติดตามได้ในช่างประจำบ้านทั้งหมดนี้ครับแพร่ในปัจจุบันนี้ครับจังหวัดแพร่ก็ยังคงทำเกี่ยวเรื่องไม้สักอยู่ดี
1: เดี๋ยวเรามีคนที่จะมาให้ความรู้ลึกๆกับเราเลยดีกว่าเพราะเดี๋ยววันนี้เรามีผู้เชี่ยวชาญมาให้นะ
0: เราอยู่กันที่ DM Furniture Design ไม้สักแพร่นะฮะวันนี้เรามาขอความรู้กับหรือเราไปกัน2ที่วันนี้นะฮะนี่คือที่แรกของเราซึ่งจะมีเตาที่เป็นเตาเรียกว่าเตาอบไม
1: ้เวลาเขาทำไม้มาเขาต้องผ่านการอบผ่านกระบวนการก่อน
0: ถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวเราเข้าไปพูดคุยกับผู้รู้กันเลยครับด้านในเลยไปอันนี้คือเรามาอยู่ในโอ้ยนี่พี่สวัสดีครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับ